0: คะโอกาสในการทำมาหากินเขาก็ลดลงดังนั้นเนี่ยท่านใส่เงินเข้ามาให้มันครบเถอะการที่เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วท่านต้องไปใช้งบมาในการตามเขากลับมาเนี่ยมันอาจจะมากกว่าสิ่งที่ท่านโปะให้ในตอนนี้ด้วยซ้ำหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าไอ้กองทุนกยศเนี่ยมันดูเหมือนน่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาหรืออว.มากกว่าไม่ใช่นะคะมันเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังแต่ตั้งแต่กยศมีปัญหามาตั้งแต่ท่านเอกนิติเข้ารับวาระเป็นรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่เคยพูดถึงกองทุนกยศเลยและที่สำคัญคือท่านเป็นประธานกรรมธิการงบประมาณ70ตัดงบออกมาได้นะคะ 11,600 กว่าล้านไม่แปลงบให้กยศเลยสักบาททั้งที่ควรที่จะแปลบางส่วนเนี่ยมาโปะกองทุนกยศเพราะว่ามันเห็นตัวเลขอยู่แล้วว่ามันขาดอยู่ 7,000 ท่านจะแปลมาให้สัก 2-3,000 4,000 ก็ได้แต่ท่านไม่แปลให้เลยสักบาทท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ดูแลสำนักงบประมาณยังบอกอีกว่ากยศต้องบริหารจัดการตัวเองได้ดิฉันถามนะคะถ้ากยศบริหารจัดการตัวเองได้ไม่ต้องมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มาบริหารจัดการกำกับดูแลแล้วค่ะมันเป็นหน่วยงานของรัฐดังนั้นเนี่ยมันต้องการฝ่ายการเมืองต้องการฝ่ายที่ออกนโยบายมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้รัฐบาลนะคะท่านสามารถที่จะละลายเงินไปกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้แต่เงินในกองทุนนี้เงินก้อนนี้เนี่ยมันจะต่อลมหายใจให้กับเด็กๆต่อชีวิตให้กับเด็กๆและมันคืออนาคตของประเทศนี้ดิฉันเรียกร้องให้ท่านจริงจังในการจัดการแก้ไขปัญหาให้มากกว่านี้ค่ะ
1: ท่านผู้ชมเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่แหละเรื่องเบี้ยวกองทุนกยศเกิดในรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยแล้วก็ปฏิบัติการต่อเนื่องเป็นต้นมาเนี่ยก็มีเงินงบประมาณจัดการให้แล้วตั้งความหวังวันหนึ่งตั้งความหวังว่าวันหนึ่งกองทุนจะอยู่ได้ด้วยตัวเองก็คือรุ่นพี่เรียนจบก็ใช้นี่แต่มันต้องใช้เวลาไงขนาดเดียวกันก็สามารถจะปล่อยกู้รายใหม่แล้วก็จะวนอยู่แบบนี้ปัญหามันเกิดขึ้นคือประการที่หนึ่งประสิทธิภาพเรื่องการจัดเก็บซึ่งมีปัญหานักเรียนจำนวนหนึ่งเบี้ยวหนี้ไหมมีแต่ขนาดเดียวกันการแก้กฎหมายพรบกู้ยืมเพื่อการศึกษาเมื่อปี66คงจะจำได้ตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนวิธีจำได้ไหม
2: เปลี่ยนสูตรอะค่ะ
1: ลดดอกเบี้ยด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเปลี่ยนสูตรเดิมเนี่ยจ่ายไปหักเงินต้นก่อน
2: หัก
1: ไม่ใช
2: ่หักดอกเบี้ย
1: หักเบี้ยปรับก่อนแล้วหักเงินต้นสุดท้าย
2: ใช่
1: เปลี่ยนเป็นหักเงินต้นก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็หักดอกเบี้ยหักเบี้ยปรับ
2: ค่ะ
1: เบี้ยปรับก็ลดลงคงจำได้ดอกเบี้ยก็ลดลงผลในตอนนั้นก็แปลว่าสภาพคล่องของกยศในความเป็นจริงมันต้องเกิดไอ้ที่จ่ายหนี้ดีอยู่ดอกเบี้ยลดไอ้ที่มีปัญหาก่อนหน้าเบี้ยปรับลดขนาดเดียวกันพอดอกเบี้ยหรือต้นทุนมันถูกมากเด็กจำนวนหนึ่งก็เป็นไปได้เมื่อจบเขาไปใช้หนี้อย่างอื่นก่อน
2: ที่ดอกสูงอะค่ะค่ะ
1: ขนาดเดียวกันปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือตอนนั้นคงจะจำได้กยศเนี่ยต้องไปคำนวณแม้กระทั่งไอ้ที่จ่ายไปแล้วเนี่ยต้องคืนเขานะ
2: ใช่ค่ะ
1: คืนจ่ายดอกเบี้ยมากไป
2: ค่ะ
1: จ่ายวิธีการวิธีการที่หักเงินต้นก่อนเนี่ย
2: ใช
1: ่จำนวนมากเนี่ยต้องคืนนะ
2: ค่ะ
1: ต้องไปคืนเงินเขาอะ
2: จำได้ค่ะ
1: รวมถึงไอ้ที่จ่ายอยู่ปัจจุบันก็ลดลงผลก็คือสภาพคล่องกยศเกิดปัญหาก็คือรัฐบาลอย่างโฆษกเนี่ยล่าสุดคงจะออกมาตอบโต้แหละ
2: คุณหมอเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลค่ะ
1: โพสต์ข้อความว่าก
2: ยศปี69ได้ 5,000 ล้านบาทปี70ได้เพิ่มเป็น 9,000 ล้านบาทแบบนี้เรียกว่าเพิ่มไหม
1: ก็เพิ่มแต่ในมุมของฝ่ายค้านก็เห็นว่าตัวเลขที่มันขาดเฉพาะข้องอยู่ตอนนี
2: ้ 7,
1: มันยังขาดอีก 7,000 ล้าน
2: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าไม่มีให้เด็กอาจจะหลุดออกจากระบบการศึกษาอาจจะหลุดมันก็เป็นปัญหาแต่สภาพคล่องมีปัญหาจริงไหมจริงไอ้ที่ไล่เลียงไปเนี่ยท่านผู้ชมปัญหาก็คือให้กยศไปแก้เองแล้วหลุดไปถึงเรื่องศึกษาหลุด
2: เด็กหลุด
1: หรือจะจัดงบประมาณเข้าไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ไอ้ปัญหาสภาพคล่องที่ว่านี
2: ้ค่ะ
1: วันก่อนที่คุณพระดอนชี้แจงในสภาเนี่ยย้อนไปฟังสิ
3: กยศ.เนี่ยมันเป็นกองทุนหมุนเวียนไม่ใช่กองทุนที่เอาเงินจากรัฐบาลยัดลงไปตามที่ต้องการทุกปี แต่มันเป็นกองทุนหมุนเวียนที่จะต้องไปเก็บเงินจากผู้กู้ก่อนก็คือรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วจะต้องเอาเงินมาคืนให้กับกองทุนเพื่อให้รุ่นน้องเนี่ยเขาได้มีโอกาสใช้เงินต่อไปนะครับเพราะถ้าหากว่าเอารัฐบาลเติมลงไปเรื่อยๆเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วครับเพราะนั้นหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ว่าการบริหารจัดการกองทุนมากกว่าเมื่อกี้นี่ผมก็ได้ถามกับทางเจ้าหน้าที่ของกยศ.นะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกเก็บเงินคืนเข้าสู่กองทุนประมาณปีละสักเท่าไหร่พี่เขาก็ตอบครับว่าประมาณสัก 27,000-28,000 ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มากพอสมควรแต่ว่ามันควรที่จะต้องเก็บได้มากกว่านี้ตัวเลขที่ผมถามต่อไปอีกก็คือว่าทั้งหมดที่อยู่ในระบบของการชำระเนี่ยทั้งหมด3,600,000 คนนะครับแต่ชำระจริงๆเนี่ยมีเพียงแค่1,000,000 คนเท่านั้นอีก2,600,000 คนเนี่ยผิดนัดชำระทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปบริหารจัดการในตัว2,600,000 คนให้ได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแหละครับเราจะสามารถเก็บเงินเข้ามาได้อีกจาก 27,000-28,000 เนี่ยน่าจะได้ถึง 4-50,000 ล้านรัฐแทบจะไม่ต้องสมทบเข้าไปในกองทุนในแต่ละปีเลยครับเพราะฉะนั้นหัวใจของเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ที่ว่ารัฐอุดหนุนเข้าไปในกองทุนปีละเท่าไหร่หัวใจมันอยู่ที่ว่ากองทุนไปบริหารจัดการคนที่ผิดนัดได้มากเท่าไหร่แน่นอนครับผู้เป็นหนี้ก้อนแรกที่เขาจะใช้ก็คือก้อนที่ดอกเบี้ยแพงๆเขาก็ไปใช้ก้อนนู้นก่อนก้อนที่ดอกเบี้ยถูกๆเขาก็เอาไว้ใช้ทีหลังอันนี้คือปัญหาครับซึ่งอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่ผมคิดว่าทางกยศ.ต้องไปคิดให้ดีต้องไปหาแนวทางให้ดีว่าจะไปบริหารจัดการกองทุนแล้วก็จะไปหาเอาเงินคืนมาจากผู้ผิดนัดทั้ง2,600,000 คนที่มีกำลังในการที่จะจ่ายเนี่ยได้แบบไหน
1: นี่อันนี้คือเหตุผลของฝากรัฐบาลก็แปลว่าให้กยศ.ไปทวงหนี้ให้ได
2: ้ค่ะ
1: ไปทวงหนี้ให้ได้ขณะที่ด้านหนึ่งก็บอกว่าก็ตอนนี้มันไม่ได้อยู่แล้วมันเกิดปัญหาไม่มีโควต้าเด็กกู้ใหม่7:09 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
5: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
6: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมัน Cook Your Way to Life

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกคันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: EVค่ะ
8: All New Mitsubishi Exforce HEV ให้วงเล็บว่างบกยศก็แล้วกัน
7: ค่ะ
8: งบกยศเป็นประเด็นร้อนงบกยศแต่ตอนนี้มันแก้ไม่ได้แล้วนี
7: ่
8: งบประมาณมันผ่านไปแล้วอ่ะ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ไม่สามารถที่จะขอเอางบที่ตัดมาไปยติมาเพิ่มเติมให้กับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาปัญหาคือจะแก้ยังไงวงเล็บว่าอะไรนะ
7: งบกยศค่ะ
8: เป็นเงื่อนไข
7: ข้อความมาให้โดนใจนะคะ
8: เป็นเสื้อจาก
7: All New Mitsubishi Exforce HEV ค่ะ
8: แล้วเรากลับมาว่ากันต่อเรื่องดราม่าเอาเรื่องเธอเป็นใครยายนุชเมื่อวานนี้เฉลยแล้วหรือจะเอาเรื่องกรณีเขมรกองประกวดมิสเวิร์ดแคนเบเดียจัดการประกวดแล้วภาพที่อ้างว่าเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชาตั้งแต่โบราณกาลเลย
7: เนี่ยค่ะเอามาเป็นส่วนหนึ่งของ VTR บนเวทีประกวดอะค่ะ
8: แล้วสุดท้ายมันเป็นภาพคนไทย
7: ใช่
8: ภาพของไทยและเอาไปขึ้นเนี่ยท
7: ่
8: านผู้ชมขอยกให้เห็นภาพชัดเจนสักหน่อยนี่การประกวดที่เรานำเสนอเบื้องต้นไปเมื่อวานนี้ว่าชาวเน็ตเรียกร้องกันขนาดใหญ่เป็นการประกวดของกองประกวดMiss Reward Cambodia หรือเขมรในรอบพิลิมใช่ไหม
7: ค่ะ preliminary
8: ปรากฏว่าการแนะนำที่ขึ้นบนจอเนี่ยก็เป็นภาพซึ่งเป็นภาพโบราณพิธีกรก็แนะนำว่าเป็นชุดโบราณของกัมพูชา
7: เป็นชุดราชสำนักก็ค่ะ
8: นอกจากนั้นโลโก้การประกวด
7: ค่ะ
8: Miss Reward กัมพูชาก็เป็นหญิงใส่สบายแล้วก็ใส่ชฎานั่นเห็นไหม
7: นี่
8: นอกจากนั้นการเดินขึ้นบนเวทีก็ใส่ชุดซึ่งเอาว่าเป็นชุดกัมพูชาเป็นภาพเหล่านี
7: ้ค่ะ
8: นี่ท่านผู้ชมพอดูปุ๊บผมอยากจะเปรียบเทียบสักหน่อยเมื่อวานนี้รัฐมนตรีวัฒนธรรมสบิดาไทยเศรษฐ์แถลงด่วนไปดูเอาเฉพาะที่ขึ้นบนเวทีดีกว่าเพราะมันโคตรจะชัดเลยท่านผู้ชมนี่ไปดูภาพที่ขึ้นบนเวทีภาพแรกเนี่ยท่านผู้ชมเป็นภาพหญิงคนหนึ่ง ใส่ชดาบนเวทีมิสยูนิเวิร์สนี่เห็นไหม
7: นี่ค่ะ
8: นี่มันเอามาจากไหนล่ะเนี่ย
7: มันเป็นภาพจากหนังสือมันเป็นภาษาเยอรมันนะคะปี1930โดย B. Westerman ค่ะ
8: จัดพิมพ์ปี1930
7: ค่ะ
8: ซึ่งมีภาพถ่ายขาวดำเนี่ย288ภาพ
7: แล้วในหนังสือฉบับนี้มีการเขียนบรรยายภาพนี้เอาไว้นะคะว่าคือรูปแบบการแสดงและเครื่องแต่งกายแบบเดียวกับละครสยาม
8: เขายกเอามาจากภาพนั้นเลยภาพซ้ายสุดในหนังสือ
7: นั่นนะคะ
8: เอามาอยู่บนเวที
7: ใช
8: ่แล้วบอกว่าชุดโบราณของ
7: ชุดราชสำนักของเขาคือของกัมพูชาเขาอ้างอย่างนั้น
8: พิธีกรภาพที่สองขอดูชัดๆเป็นภาพกลุ่มสตรีซ้ายมือที่อยู่บนเวทีเนี่ย
7: เนี่ยนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ผ้าแถบยืนจับกลุ่มกันอยู่ทั้งหมด7คนนะคะ
8: นี่ปรากฏว่ามันไปตรงกับภาพ
7: มันเป็นหนังสือประชุมภาพประวัติศาสตร์แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะโดยมีการระบุประกอบภาพนี้เอาไว้ว่าเป็นภาพการแต่งกายของหญิงสามัญรัชกาลที่4ที่บริเวณลานวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
8: กองประกวดมิสยูนิเวิร์สเขมรยกเอาภาพนี้ไปขึ้นเฉยเลย
7: ใช่
8: นี่ท่านผู้ชม
7: ค่ะ
8: ภาพเดียวกันไหม
7: เป๊ะค่ะ
8: แล้วเรามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไหมมีอีกภาพสตรีนั่งบนเก้าอี้
7: ภาพที่3เนี่ยค่ะ
8: ตรวจสอบเพราะว่าเป็นการถ่ายในปีคริสตศักราช1865
7: ผู้ถ่ายภาพคือหลวงอัคคณีนฤมิตต่อหรือฟรานซิสจิตค่ะเป็นช่างภาพหลวงประจำราชสำนักในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะ
8: ยกเอาไปเลย
7: นี่เอาไปเลย
8: นี่และแน่นอนอีกสักภาพไหม
7: เป็นภาพสตรีนั่งพื้นค่ะที่เอาไปเปิดนี่ภาพนี้นะคะ
8: ซ้ายมือน่ะ
7: น่ะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในหนังสือของคาร์ลซิกฟรีดเดอริงเป็นสถาปนิกและนักโบราณคดีชาวเยอรมันซึ่งเขาทำงานและพำนักอยู่ในสยามช่วงต้นคริสตศตวรรษที่20เอาภาพจากฟิล์มกระจกของสยามไปตีพิมพ์ในปี1923อธิบายประกอบภาพนี้เอาไว้ว่าเป็นเรื่องของสยามผู้คนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
8: ต้นฉบับของภาพบนเวทีมิสยูนิเวิร์สเนี่ย
7: เป็นคือมันเป็นฟิล์มกระจกที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ที่หอจดหมายเหตุวชิรยานและหนังสือภาพของประเทศไทยค่ะ
8: มันต้องขนาดไหนถึงกล้ายกไปดุ้นๆแบบนี้เลยห้วนๆแบบนี
7: ้
8: และนี่เป็นภาพที่นำเสนอเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ชม
7: ค่ะ
8: ภาพเดียวกันไหม
7: ภาพเดียวกันเป๊ะเลยทางขวานี่เพจกรมศิลปากรของเราโพสต์เมื่อวันที่5สิงหาคมค่ะ
8: 5สิงหาคมนี่เองจากฟิล์มกระจก
7: ค่ะ
8: ซึ่งเป็นไทย
7: ใช่
8: เอาไปขึ้นบนเวทีครอปเอาไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่ไงนึกดูภาพเดียวกันเดี้ยเลยทั้งหลายทั้งปวงนี้ทำให้เมื่อวานนี้รัฐมนตรีวัฒนธรรมต้องเปิดแถลงข่าวด่วนท่านผู้ชมกรณีกองประกวดมิสยูนิเวิร์สแคมเบเดีย2026นำเสนอภาพประกอบการแต่งกายและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีซึ่งพิธีกรดันระบุว่าเป็นการแต่งกายตามแบบวัฒนธรรมโบราณของเขมรก่อนที่จะถูกตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะภาพล่าสุดเนี่ยไอ้ที่ครอบเฉยๆเลยเนี่ยท่านผู้ชม
7: มันเป็นภาพจากฟิล์มกระจกของไทยสมัยรัชกาลที่5ค่ะอันนี้ชัดมาก
8: แล้วก็โพสต์เมื่อ5สิงหาที่ผ่านมา
7: ค่ะ
8: หลักฐานก็มีอยู่ทั้งหมดคุณซาบิดาระบุนะครับท่านผู้ชมว่าการเสนอลักษณะดังกล่าวของเวทีนี
7: ้ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ
8: แต่เป็นการเอาภาพมาใช้โดยไม่ยอระบุแหล่งที่มาและ
7: อาจจะทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชา
8: และเราจะทำยังไง
7: กระทรวงวัฒนธรรมกำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ขอให้เวที Miss Universe Cambodia ยุติการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวและขอให้ใช้ข้อความในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะต้องระบุแหล่งที่มาของภาพและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ให้ถูกต้
8: อง
7: คุณสวิดาบอกได้ว่าอย่างภาพนี้ค่ะคือภาพสตรีชาวกำแพงเพชร
8: เนี่ย
7: บันทึกเอาไว้ที่เมืองกำแพงเพชรเมื่อตอนปี2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 เป็นภาพที่ได้รับการบันทึกเอาไว้ในหอพระสมุดวชิรยานก่อนจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกยูเนสโกเมื่อตอนปี60ค่ะแล้วภาพที่เป็นต้นฉบับเป็นฟิล์มเนี่ยมีตราประทับหรือลายน้ำของกรมศิลปากรด้วยนะคะแต่ภาพที่ถูกเอาไปใช้บนเวทีประกวดของกัมพูชาเนี่ยมีการลบตราประทับดังกล่าวออก
8: ลบตราประทับออกนอกจากนี้ภาพนี้เนี่ยกล้าขนาดไหนถึงทำเป็นภาพที่ถูกบันทึกไว้ในหอพระสมุดวชิรยานก่อนจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกของยูเนสโกแล้วเมื่อปี60
7: ใช่
8: ยังเอาไปเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นลัมปีวัฒน์ทำระบุว่าจะส่งหนังสือตักเตือน
7: และ
8: ตักเตือนประท้วงเหรอหรือทักท้วง
7: เห็นท่านว่าทั้งตักเตือนและทักท้วงค่ะ
8: ทักท้วงไม่ใช่ประท้วงนะมันมีความหมายต่างกันไหม
7: ทักท้วงไปยังกองประกวดมิสยูนิเวิร์สแคนเบอร์เรียเพื่อขอให้แก้ไขข้อมูลค่ะ
8: และ
7: การนำเสนอด้วยให้แก้ไขถ้ายังไม่แก้กระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
8: ท่านรัฐมนตรีบอกว่าตัวรัฐมนตรีกับผู้บริหารวัฒนธรรมมีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทยไม่น้อยกว่าทุกคนที่จะทำเนี่ยจริงจังและเด็ดขาดไม่ปล่อยผ่านขนาดเดียวกันคุณซาบิดาระบุนะครับท่านชมอาจจะทำนองว่าถ้าประเทศเพื่อนบ้านสนใจหรืออยากจะมาใส่ชุดไทย
7: ก็ถือเป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยค่ะ
8: แต่ขอให้อ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้องวัฒนธรรมของไทยเนี่ยพร้อมให้บริการองค์ความรู้นะและจากนี้จะดำเนินการไปตามช่องทางทางการทูตเพื่อตักเตือนเพราะอะไร
7: ไม่อยากให้เป็นประเด็นระหว่างรัฐกับรัฐค
8: ่
7: ะ
8: ไม่อยากให้เป็นประเด็นระหว่างรัฐกับรัฐรวมถึงไม่ต้องการกระทบการที่วท.หรือกระทรวงเนี่ยได้รถโชว์ในเวทีโลกหลายเวทีสร้างความรับรู้ซึ่งวัฒนกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมีความประสงค์ใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจและไม่สร้างความขัดแย้งแต่ถึงนั้นก็จะไม่ปล่อยผ่านเป็นอันขาด
9: การกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวีทีอาร์ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวดให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปดิฉันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและดิฉันในฐานะคนไทยคนหนึ่งพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมมีความรักแล้วก็มีความหวงแหนในวัฒนธรรมของไทยไม่น้อยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทุกท่านสิ่งที่เราจะทำเราก็จะทำอย่างจริงจังเด็ดขาดขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านการที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นพูดถึงชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต่อย่างไรก็ดีก็ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องการที่เราจะเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมมีความประสงค์ที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจเราไม่ได้ต้องการให้วัฒนธรรมสร้างความขัดแย้งแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะในเรื่องของจดหมายที่เราจะส่งไปเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงกรอบระยะเวลาที่เขาจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขก็จะต้องให้เร็วที่สุดค่ะตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมถามว่าเป็นเดือดเป็นร้อนเราแต่ว่าเราใช้อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้เราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่ ่เราจะเห็นความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับองค์การยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆต้องมีความสุขุมรอบคอบแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่มีความชัดเจนและครบถ้วนค่ะเรากำลังดำเนินการตรวจสอบนะคะจากการที่ดูประเมินเบื้องต้นแล้วเนี่ยเป็นการครอบโดยเอาลายน้ำออกเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตปรินต์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตปรินต์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะก็แน่นอนขอเน้นย้ำอีกครั้งค่ะว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านแน่นอนค่ะ
8: รัฐมนตรีสบิดาระบุคือตอนนี้เนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนหรอกแต่ชาอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้นะต้องอดทนอดกลั้นเพราะต้องการเห็นความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโก
7: ภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
8: เพราะฉะนั้นจะทำอะไรเนี่ยต้องสุขุม
7: รอบคอบแล้วก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานที่มีชัดเจนครบถ้วน
8: คุณชบิดายังระบุหลักฐานอีกประการหนึ่งว่ากระทรวงเนี่ยมีหลักฐานประชาคมอาเซียนเพิ่งจัดให้มีการแสดงชุดประจำชาติแต่ละประเทศเมื่อปี62ก็คือเมื่อ7ปีก่อน
7: แล้วประเทศไทยเนี่ยได้เลือกจัดแสดงชุดไทยจิตรลดาค่ะ
8: เราเลือกจิตรลดา
7: ค่ะ
8: กัมพูชาเลือกการแสดงชุดซัมปอต
7: ซึ่งเป็นชุดประจำชาติที่เขาใช้จัดแสดงในครั้งนั้น
8: นั่นก็เป็นการยืนยันอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยอันนั้น
7: ไม่ใช่อันนี้ค่ะอันนี้ของเรา
8: ชุดซัมปอตท่านผู้ชมทั้งนี้ยังคาดหวังว่าจะรับคำขอโทษใช่ไหม
7: จากกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
8: เมื่อวานนี้ฝ้ากัมพูชาไม่มีข่าวอะไรเพิ่มเติมท่านผู้ชมพยายามจะไล่ดูเนี่ยแต่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาเมื่อวานนี้ได้ประกาศจัดเวิร์กช็อปเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงการใช้ชุดเครื่องประดับแบบเขมรอย่างถูกต้องเขานัดวันที่6ตุลาแต่เงียบไม่พูดถึงดราม่าที่เอาคือไม่ใช่แค่ชุดนะเอาภาพอะเอาทั้งภาพอะเอาไปขึ้นเวทีแล้วเป็นบอกของกัมพูชาทั้งที่มันไม่ใช่เว็บไซต์ข่าวพนมเปญระบุการจัดเวิร์กช็อปที่ว่านี้จะมีอินผู้สื่อข่าวอินฟูกับผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมขณะที่สื่อกัมพูชาระบุด้วยนะครับท่านผู้ชมว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมของเขมรเรียกให้ประชาชนของกัมพูชาอยู่ในความสงบ
7: และแสดงท่าทีอย่างมีความรับผิดชอบค่ะหลังจากที่ถกเถียงกันบนสื่อสังคมออนไลน์ของไทยรวมถึงความเห็นของนักการเมืองไทยหลายคนเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของกัมพูชา
8: ตอนนั้นเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาอธิบายสบายสบาย
7: ค่ะบอกสบายอ่ะเป็นองค์ประกอบสำคัญของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของสตรีเขมรนิยมใส่กันในพิธีตามประเพณีอย่างเช่นพิธีแต่งงานโดยเฉพาะในพิธีที่เรียกว่าพระทองคล้องสบาย
8: คือสบายก็สบายเถอะแต่เอาเป็นว่าภาพของไทยทั้งชุดเนี่ย
7: ที่เอาไปขึ้นเวทีแล้วบอกว่าเป็นภาพของตัวเองเนี่ยค่ะ
8: อ
7: ัน
8: นั้นมันเชิงประจักษ์ไหมไม่ตอบนะตรงกันข้ามเมื่อวานนี้เพจประวัติศาสตร์เขมรชื่อหน่วยงานศูนย์วิจัยประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมกัมพูชาโพสต์รูปหญิงไทยคนหนึ่งซึ่ง
7: บอกภาพถ่ายเหล่านี้
8: เดี๋ยวก่อนจะว่าไป
7: ค่ะ
8: อาจารย์ผู้ชมว่าใช่คนเดียวกันกับภาพที่4มั้ย
7: ใช่
8: น้องใบไม่ใช่ตอบสิ
7: ให้คุณผู้ชมตอบ
8: เออภาพที่4เนี่ยใช่มั้ย
7: เนี่ยใช่ค่ะ
8: ภาพที่3ใช่มั้ย3หรือ
7: 3และ4ค่ะ
8: 3และ4เลยใช่ไหม
7: เพราะว่า3จะเป็นสตรีท่านนี้นั่งอยู่บนเก้าอี้ส่วน4เนี่ยสตรีท่านนี้นั่งอยู่บนพื้นแต่เป็นคนเดียวกัน
8: เอาดูเอาขึ้นมาชัดๆสิดึงขึ้นมาเนี่ยอันนี้เนี่ยภาพโบราณใช่ไหม
7: ใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยมีการระบุว่าสตรีท่านนี้มีชื่อนะคะชื่อคุณพุ่มบุษบาท่าเรือแต่เดี๋ยวอันนี้รอการตรวจสอบอีกครั้งว่าใช่หรือไม่นะคะแต่คือเป็นสตรีไทยอะค่ะในสมัยรัชกาลที่4
8: เออนี่ไงเอาเป็นว่าดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเออแล้วไปเปรียบเทียบกับพระเวเพจประวัติศาสตร์กัมพูชาขึ้นภาพนี้ท่านผู้ชมดูเป็นภาษาเขมรนี่ไง
7: แล้วก็บอกว่านี่คือสตรีชาวเขมรผู้มีความงดงามที่ชื่อว่าเนียงซก
8: เออเอาทีมงานเอาเฉพาะภาพเอามาเทียบกับภาพตะเกีย
7: ค่ะ
8: ที่เอาไปขึ้นบนเวทีซึ่งเป็นคนไทยแน่ๆ
7: ค่ะ
8: นี่ไง
7: เน
8: ี่
7: ย
8: รู้จักเทียบไหมเทียบนั่นไง
7: ค่ะคือกัมพูชาเพจเนี้ยอ้างว่านี่คือสตรีกัมพูชาชื่อเนียงซกเป็นนางรำของคณะบัลเล่ต์หลวงกัมพูชาในราชสำนักของพระบาทสมเด็จพระนโรดมแล้วก็อ้างอิงไปถึงว่าเนียงซกคนนี้แต่งงานกับปอลเลอร์โฟเซอร์เป็นชาวฝรั่งเศสเป็นนายทหารเรือระดับสูงมีลูกสาวด้วยกัน1คนอ้างอิงว่าภาพนี้ถ่ายโดยเอมิลเกเซลในช่วงทศวรรษที่1860คืออ้างว่าเป็นสตรีกัมพูชาชื่อเนียงซก
8: แล้วก็ยังบอกด้วยนะว่าพบภาพถ่ายอื่นของเนียงซกได้ด้วยนะ
7: จากเว็บไซต์ที่ระบุเอาไว้ด้านล่างนี้อันนี้คือเพจกัมพูชาบอก
8: เอามีเรื่องมีราวเลย
7: ค่ะ
8: ชื่อเนียงซก
7: แล้วก็ได้แต่งงานกับชาวฝรั่งเศสเป็นนายทหารเรือมีลูกสาว1คน
8: ไม่สามารถจะจินตนาการเลยได้ต่อไปแล้ว7:31 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
11: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
12: อ้าวสายต่อไป
13: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
12: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
14: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวเมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย
15: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์ม พื่อนคู่สุขภาพ
16: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
7: สิริราชพยาบาลนะคะเพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กแล้วก็ร่วมวางรากฐานสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลรักษาโรคเด็กในโอกาสพิเศษนี้เขาจัดทำเสื้อที่ระลึกมี2แบบนะคะเสื้อยืดกับเสื้อโปโลทั้งหมด5ลวดลายลายแมว3แบบมีลาย3เกลือแล้วก็ลายช้างแต่ละลายเนี่ยน่ารักสดใสเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคตัวด้วยตัวเองนะคะได้ที่สิริราชมูลนิธิกองทุน80ปีภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะรายละเอียดขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะนี่ QR code ส่วนวันที่10 และ11ตุลาคมนี้เขาจะมีการจัดงาน Kids Forum 2026 Fact and Solution in Children's Health จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมเรียนรู้เรื่องสุขภาพและการเลี้ยงเด็กยุคดิจิตอลนะคะบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้เอาไปใช้ได้จริงจะได้เสริมสร้างความมั่นใจในการเลี้ยงดูเด็กให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะงานจะจัดณบริเวณชั้น1โซน Central Courtศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะ
8: อ
7: ้
8: าวเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมงานดีๆพี่ได้เสื้อมาตัวนึงเอ้ยน้องก็ได้เนี่ย
7: ค่ะ
8: น่ารักมากเลยนะ
7: ลายน่ารัก
8: ลายฝีพระหัตถ์เนี่ย อ้าวท่านผู้ชมเรามาติดตามข่าวกันต่อก่อนจะไปดูดราม่าซึ่งตอนนี้เข้าข่ายมีปัญหาใหญ่แล้วนุชเนี่ย
7: ค่ะ
8: เพราะมีผู้เสียหาย
7: ใช
8: ่มาปรากฏตัวเมื่อวานนี้แต่ก่อนจะเป็นจุดนั้นเอาเรื่องสำคัญก่อนตกลงได้คำตอบหรือยัง MRT สถานีเตาปูนสายเชียงเมืองที่เกิดไฟลุกขึ้นมาและประเด็นก็คือชาวบ้านตั้งแต่กลางคืน
7: ได้ยินเสียงเหมือนเสียงการระเบิดอะค่ะ
8: หม้อแปลงหรือเป็นไฟฟ้าระเบิดแล้วพอตอน6โมงกว่าม
7: ันมีประกายไฟแล้วก็มีเสียงเหมือนกับหม้อแปลงระเบิด
8: แล้วเที่ยง20
7: ก็กลายเป็นไฟลุกแบบนี้ค่ะ
8: ก่อนจะเที่ยง20รถยังวิ่ง
7: ใช่ค่ะ
8: ทั้งที่คนที่พบตอน 6:20 ตอนเช้าเนี่ย
7: เขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ขายตั๋วตรงสถานีตรงนั้นแล้วอะค่ะว่ามันผิดปกตินะ
8: บทสรุปเมื่อวานนี้วิ่งปกติแก้ไขปัญหาได้แล้วมีการไปเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆฟังจากรัฐมนตรีช่วยคมนาคมพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ระบุว่าได้รับรายงานจากผู้ว่ารฟม.กาดพจมอุดมทำพักดีว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้าก็เปิดบริการปกติแล้วทุกสถานีหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้ารัดวงจรบนสายเคเบิลบริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินกระทั่งต้องอยู่บริการชั่วคราวอย่างที่ทราบกันและเมื่อวานนี้เปิดวิ่งปกติ 5:37 ขณะเดียวกันสาเหตุเบื้องต้นรฟม.แจ้งกับรัฐมนตรีพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ว่าเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรง
7: ทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนัตสัญญาณได้รับความเสียหายค่ะ
8: ซึ่งเจ้าหน้าที
7: ่ได้ทำการซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนัตสัญญาณ
8: และ
7: ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดก่อนจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ
8: ท่านตีระบุว่าประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ
7: ค่ะเพราะว่าตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดแล้วก่อนจะเปิดให้บริการค่ะเดินทางกันได้ตามปกติท่านยืนยันอย่างนั้นให้มั่นใจนะคะ
8: ประเด็นก็คือว่า
17: ไปการไหม้ที่สายไฟ
8: แล้วที่เกิดตั้งแต่กลางคืนและตอนเช้าแล้วยังไม่หยุดขบวนเนี่ย
7: ค่ะ
8: หาคำตอบหรือยังเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่านักข่าวไปสอบถามชาวบ้านท่านผู้ชมประชาชนผู้ใช้บริการที่เตาปูนเล่าให้ทีมข่าวฟังเมื่อวานนี้นะฮะนี่เมื่อวานนี้ตอนเช้าต้องเผื่อเวลาออกจากบ้านนะออกเร็วกว่า30นาทีเพราะกลัวเดี๋ยวเกิดยังไม่เปิดจะต้องไปเปลี่ยนเส้นทางกันยังไงแล้วก็ตั้งคำถามย้อนกลับไปว่านี่หน่วยงานบำรุงรักษารางรถไฟฟ้าเนี่ยได้ตรวจสอบตามวงรอบไหม
7: มีการบำรุงรักษาละเอียดมากน้อยแค่ไหนคะ
8: MRT มันมีช่วงที่ลงใต้ดินด้วย
7: ใช่
8: ก็เลยตั้งคำถามว่า
7: ถ้ามันเกิดตรงที่มันเป็นใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่รุนแรงมากกว่านี้ หรือไม
8: ่
7: แล้วมันอาจจะกระทบกับประชาชนมากกว่านี้ก็ได
8: ้ขณะที่เราไปเจอประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ตอนตีหนึ่งของคืนวันเสาร์ชื่อณัฐวุฒิยืนยันว่าตัวเองได้ยินเสียงระเบิดบริเวณรางรถไฟแล้ว1ครั้งตกใจจนออกมาดู
7: ตอนแรกก็คิดว่าหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเพราะว่ามันมีฝนตก
8: ต่อมา 6:00 นวันอาทิตย
7: ์มันก็เกิดระเบิดอีกเป็นครั้งที่2อะค่ะจนพอเที่ยงคราวนี้ระเบิดของแท้ครั้งที่3
8: เที่ยงครึ่ง ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่ฮะท่านผู้ชม
7: สะเก็ดไฟนี่ย้อยลงมาที่ถนนเลยอะค่ะ
8: นี่กำลังจะ8โมงเช้าวันอังคารแล้วตกลงมีใครตอบได้หรือยังว่าคืนนั้นก็ระเบิด6โมงกว่าก็เกิดประกายไฟไม่ใช่ประกายด้วยนะลุกแล้วนั่นน่ะ
7: ใช่ค่ะ
8: แล้วยังรถยังวิ่งอยู่เนี่ยผ่านมาถึง8โมงเช้าจะวันอังคารแล้วเนี่ยกำลังจะ8โมงเช้าวันอังคารยังไม่มีคำตอบเลยเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่ายังไงขณะที่ย้อนเหตุการณ์ไปผมก็ไปหาข่าวเก่า พฤศจิกาปี59เคยมีปัญหาไม่ MRT ครั้งนั้นเนี่ย7พฤศจิกาปี59เกิดเหตุขัดข้องตอนประมาณ 7:50 เป็น MRT สายเฉลิมรัชมงคลต้องหยุดให้บริการ3ย่านกับหัวลำโพงครั้งนั้นรฟม.ได้รับแจ้งจากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้าจำกัดหรือ BM ผู้ให้บริการว่าระบบเดินรถขัดข้องสาเหตุตอนนั้นเนี่ยเมื่อปี59นะ
7: มาจากประแจสับรางค่ะหรืออุปกรณ์สับรางที่สถานีหัวลำโพงขัดข้องซึ่งมันเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับเปลี่ยนรางให้ขบวนรถที่เดินทางมาถึงปลายทางเนี่ยสามารถกลับเข้าสู่เส้นทางเพื่อเดินรถต่อไปได
8: ้มันก็ยังไม่ใช่เรื่องไฟใช่ไหม
7: ไม่ใช่อะมันเป็นเรื่องประแจสับรางเสีย
8: เอาเถอะเดี๋ยว8โมงเช้าวันอังคารจะรอดูจะได้คำตอบหรือยังนอกจากที่เป็นทางการคืออะไรนะ750โวลต์อ่ะ
7: อ๋อไอ้นี่ค่ะสายไฟ
8: ประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรง
7: ระบบจ่ายไฟกับระบบอนัตสัญญาณเสียหาย
8: คือเราขึ้นอยู่ทุกวันนะมันต้องการความมั่นใจขั้นสุดอ่ะ
7: ค่ะ
8: นี่ไงจะหาเรื่องมากอย่าคิดอย่างนั้นนอกจากนี้เมื่อวานระหว่างที่กำลังลุ้นกันเนี่ยเฟิร์นก็เป็นคนเล่าให้พี่ฟังน
7: ะ
8: สุชาดาเนี่ยว่าพี่ยุทธเมื่อวานนี้นะรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวไปขัดข้องค้างอยู่เลย
7: ตอนประมาณ 9:40 BTS ขัดข้องที่สถานีอโศกค่ะที่มุ่งหน้าปลายทางคูคตแก้ไขไม่ได้BTS ก็เลยปรับรูปแบบการเดินรถจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตถึงสถานีเพลินจิตแล้วก็บางจากถึงเคหะค่ะ
8: เห็นว่าไปค้างอยู่เลยนั่นน่ะแต่ก็แก้ปัญหาได้ในที่สุดนะ
7: ใช่ค่ะเห็นว่า
8: สายสีเขียวนี่ก็ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะเป็นระบบแรกของประเทศไทยไง
7: เห็นว่าต้องเอาขบวนรถอีกคันมาต่อพ่วงลากขับเข้าไปอู่ซ่อม
8: 7:43 เรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมา
15: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
18: สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
19: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
20: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
21: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
24: ดูโฮม
0: มฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
1: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081 359 9310

่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: 7:47 เรื่องราวเช้านี้ท่านผู้ชมแสดงความเห็นไปแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เสื้อแบบนี้เดี๋ยวใกล้จะเปลี่ยนสีแล้วนะคิดว่าสีน้ำเงินไหมหรือยังไงเดี๋ยวลุ้นกับว่าสีอะไรเอาเป็นเสื้อจาก All New
1: Mitsubishi X-Force HEV
0: เราให้วงเล็บอะไรนะ
1: งบกยศ.ค่ะ
0: อ๋อคือหลายท่านบอกให้เลิกไปเลย
1: หมายถึงกองทุนกยศ.เนี่ยค่ะ
0: เออคือเอาคนที่มีปัญหามาทำลายล้างหลักการที่ดีได้ยังไงคือคนที่เขาไม่มีเงินมีทองแล้วต้องการกู้ยืมเนี่ยแล้วบางทีส่วนใหญ่เขาส่งตรง
1: ค่ะ
0: จะมาถูกทำลายโดยคนที่มีปัญหาและอีกส่วนหนึ่งระบบบริหารจัดการรวมถึงกฎเกณฑ์ก็ทำให้มีปัญหาด้วยนะ
1: ค
0: ่ะทำไมถึงคิดอย่างนั้นกันผมกลับมาว่าต่อไม่พูดไม่ได้หรอกเรื่องร้อนนุดมั่วบ้านงานรู้แล้วคืออะไรมั่วบ้านงานรู้หรือยัง
1: ค่ะ
0: ก็คือ
1: ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เขาไปเนียนอยู่กับเขาด้วยอะค่ะ
0: ภาษาชาวบ้านแบบยุคก่อนสมัยก่อนไม่ใช่คำหยาบเรียกว่าตลกแดกหมายถึงเข้าไปเวลาต่างจังหวัดมีบ้านจัดงานบวชงานแต่งงานศพก็จัดที่บ้านเขามีของกินมั่วเข้าไปเป็นญาติอะอย่างนั้นไหม
1: ใช่เขาหมายเป็นแบบนั้น
0: อันนี้มาจากเหตุการณ์นี้หลังจากที่มีการเปิดประเด็นว่าตามกัญชัยไปตั้งแต่เช้าเลย
1: เนี่ยค่ะ
0: นี่เพราะฉะนั้นกัญชัยกำเนิดพลอยบอกเลยถามไพศาลคิดว่าของไพศาลมากับไพศาลก็ไม่รู้จักถามทนายแก้วก็ไม่รู้จักถามทนายตุ๋ยก็ไม่รู้จักถามทนายกุ้งก็ไม่รู้จักต่างคนต่างนึกว่ามากับใครสักคนหนึ่งเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่จนเลิกประคองลงมาแล้วมาแถลงข่าวดีทนายแก้วออกไปข้างๆยืนติดอยู่กับกัญชัย
1: แล้วพี่หนุ่มขยับให้ยืนด้วยนะคะเพราะว่าแกไม่รู้ว่านี่คือนึกว่ามากับใครสักคนนึกว่ามากับทนายแก้ว
0: ไม่นับกลางวันไปกินข้าวมันไก่ด้วยกันเพราะว่าวันนั้นอยู่ด้วยกันทั้งวันไปกินข้าวมันไก่กัญชัยเนี่ยจัดทั้งหลายทั้งปวงเมื่อวานนี้เฉลยเอาเริ่มต้นก่อนเจ้าตัวโพสต์คลิปเองเลยใช่ไหมน้องไบ
1: ใช่ค่ะเฉลยว่าเธอเป็นใครแล้วก็ขอโทษค่ะ
0: เธอบอกเธอทำงานโฆษณากับออร์แกไนซ
1: ์ที่ไปศาลและมีภาพร่วมเฟรมกับคุณหนุ่มกัญชัยกับทีมทนายเพราะวันนั้นเธออ้างว่าเธอไปทำเรื่องขยายอุทธรณ์ที่ศาลแพ่งใต้ในช่วงเช้าของเธอ
0: เลยถือโอกาส
1: เข้าไปฟังการสืบพยานในคดีของคุณหนุ่มกัญชัยด้วยตั้งแต่เช้าถึงเย็น
0: เพื่อ
1: ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสืบพยานค่ะ
0: พูดอะไรได้ตะกี
1: ้เกี่ยวกับกระบวนการสืบพยาน
0: ไม่ใช่เสือกพยานใช่ไหมสืบน้องพูดผิดเหรออาจจะกระทั่งช่วงค่ำเนี่ย
1: มีสื่อมวลชนมาตั้งวงสัมภาษณ์เธอก็เลยเข้าไปร่วมอยู่ในเฟรมโดยที่เธอไม่ได้ขออนุญาต
0: ส่วนการโพสต์ภาพกับคนนางคงมีชื่อเสียงไม่มีเจตนาไม่ดีหรือไม่ต้องการแอบอ้างใดๆทำไปเพราะความชื่นชอบส่วนตัวเจ้าตัวระบุท่านผู้ชมนี่ฮะต่อไปนี้จะไม่ทำอีกแล้ว
2: สวัสดีค่ะนุชนะคะที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก่อนอื่นหนูต้องแนะนำตัวเองก่อนนุชทำงานด้านโฆษณางานออร์แกไนซ์ทุกประเภทนะคะจะอธิบายเรื่องวันนั้นเหตุเกิดวันที่17 กันยายน 2569ในวันนั้นช่วงเช้านุชได้ไปทำเรื่องขยายอุทธรณ์ในศาลแพ่งใต้นะคะแล้วก็ได้เข้าไปฟังในคดีของพี่หนุ่มตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเพื่อเป็นการเรียนรู้แล้วก็อยากรู้ในเรื่องของการสืบพยานกันยังไงจนกระทั่งตอนค่ำอะค่ะก็มีนักข่าวมารอสัมภาษณ์พี่หนุ่มอันนี้หนูต้องขอโทษด้วยนะคะพี่หนุ่มกัญชัยพี่ตุ๋ยพี่แก้วพี่เอ๋แล้วก็พี่กุ้งรวมถึงลูกหมีด้วยที่วันนั้นนุชได้เข้าเฟรมโดยไม่ได้รับเชิญมันเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยค่ะต่อไปนี้นุชจะไม่ทำละค่ะมันเป็นบทเรียนราคาแพงเลยค่ะขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะประเด็นต่อมาคือรูปที่นุชได้ลงไปบุคคลที่มีชื่อเสียงทุกๆคนที่นุชลงรูปไปไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือว่าไม่ได้มีเจตนาอ้างหรือแสวงหาผลประโยชน์เลยเพียงแต่ว่าเป็นการชื่นชอบชื่นชมรูปที่นุชนำขึ้นไปในโซเชียลของนุชต้องขอโทษด้วยนะคะต ต่อไปนี้นุชก็จะไม่ทำแบบนี้แล้วนะคะขอโทษและขอบคุณค่ะ
0: ต่อมาได้ทราบว่าคุณอี้แทนคุณจิตอิสระได้คุยกับนุชนะนั่นอาจจะมันมีไอ้ที่ไม่ตรงกันเธอบอกกับอี้แทนคุณหมายถึงยายนุชเนี่ยว่าไปทำเรื่องขอขยายอุทธรณ์ที่ศาลรู้จักกับลูกหมีรัศมีซึ่งเป็นลูกความของทนายกุ้งก็ได้รับคำแนะนำเข้ามานั่งฟังการสืบพยานเพื่อศึกษาข้อกฎหมายเหยื่อรู้จักและคุยกับทนายทุกคนในวงเคยคุยตกใจที่ทุกคนบอกว่าไม่รู้จักดิฉันนะหรือผมนะจนต้องรีบปิดโซเชียลเพราะถูกแคปรูปไปโพสตอนนั้นเนี่ยเธอยืนยันว่ารู้จัก
1: ลูกหมีแล้วก็รู้จักทนายกุ้งค่ะเจอกันหลายครั้ง
0: ยืนยันรู้จักและเคยคุยกับทนายทุกคนในวงนี่ฮะแล้วก็ไล่เรียงเลยก็ปรากฏว่าพี่ลูกหมีวันนั้นเนี่ยบอกว่าพี่นุชถ้าเสร็จเจอกันที่บัลลังก์601นุชก็ดูต่อว่าเขาจะว่าความเป็นยังไงก็เก็บเป็นความรู้นุชก็นั่งฟัง
1: เรียนรู้กฎหมาย
0: ยังพูดกับพี่ตุ๋ยเลย
1: พี่เอ๋ไพศาลก็บอกว่าถ้าเอาโหดต้องมาทางพี่แต่ถ้าหลักการต้องไปทางพี่ตุ๋ยเนี่ยเขายังพูดกันอย่างนั้นเลยนุชก็เลยบอกว่าค่ะนุชกำลังเรียนรู้อยู่ก็คุยกันในห้องบัลลังก์นั่นแหละ
0: นี่เป็นเริ่มเป็นราวแบบรู้จักทุกคนเลยสังเกตไหม
1: ค่ะ
0: ทนายตุ๋ยทนายไพศาลเห็นไหมแล้วยังไงต่อพอพี่หนุ่มลงมานุชก็จูงมือพี่หนุ่ม
1: คือ
0: ประเด็นที่พลาดก็คือ
1: นุชไปยืนอยู่หลังไม
0: ค์เพราะ
1: พี่หนุ่มบอกว่าน้องมานี
0: ่นั่นบอกว่าหนุ่มเรียกเหรอ
1: บอกพี่หนุ่มบอกน้องมานี่นุชก็ไม่รู
0: ้ถามว่านุชรู้จักใครไหมคุณอี้ถาม
1: น
0: ุชมีเบอร์ทุกคนนุชเคยปรึกษาคดีความกับพี่แก้วทนายแก้วยังคุยกับพี่กุ้งทนายกุ้ง
1: แล้วนุชก็เป็นศิษย์หลวงพ่อเดียวกันกับลูกหมี
0: แล้วทุกคนมาบอกไม่รู้จักนุชงงมากเลย
1: นุชยังไม่ได้อธิบายใครนุชก็เลยต้องรีบปิดเฟซปิดไอจีปิดทุกอย่าง
2: มันก็อยู่ในห้องนั่นแหละนุชก็นั่งฟังนั่งอะไรก็เรียนรู้กฎหมายนุชยังพูดกับพี่ตุ๋ยเลยว่าพี่ตุ๋ยนุชมาเรียนรู้กฎหมายนะคะอาจารย
3: ์
2: พี่เอ๋ไพศาลพี่เอ๋ก็บอกว่าถ้าเอาบอกว่าเอาโหดอะต้องมาทางพี่แต่ถ้าเอาเป็นแบบว่าเป็นหลักการต้องไปทางพี่ตุ๋ยนุชก็บอกว่าค่ะนุชกำลังเรียนรู้อยู่อ่ะเสร็จแล้วก็คุยกันในห้องบัลลังก์ในห้อง601นั่นแหละคุยกันพอลงมานุชก็จุงมือพี่หนุ่มเพราะฝนมันตกอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งประเด็นที่นุชพลาดคือนุชเข้าไปยืนหลังไมค์พี่หนุ่มบอกว่าน้องมานี่แค่นั้นเลยแล้วนุชก็ไม่รู้คือถ้านุชไม่ยืนหลังไมค์อ่ะไม่เกิดประเด็นเลยพี่อี
3: เข้าใจ
2: แล้วนุชไปยืนอยู่หลังไมค์เพราะว่าพี่หนุ่มเรียกแล้วก็ทุกคนก็แหวกให้นุชถามว่านุชรู้จักใครไหมนุชมีเบอร์ทุกคนแล้วนุชเคยปรึกษาคดีความกับพี่แก้วแล้วนุชก็ยังคุยกับพี่กุ้งแล้วนุชเป็นศิษย์หลวงพ่อเดียวกันกับลูกหมีแล้วทุกคนบอกว่าไม่รู้จักนุชนุชงงมากเลยอ่ะพี
3: ่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเป็นว่าเดี๋ยวจะได้อธิบายให้พี่หนุ่มฟัง
2: นุชจะไม่ได้อธิบายใครนุชขอแบบแล้วนุชก็รีบปิดเฟซปิด IG ปิดทุกอย่างเลยไม่อยากให้คนมาส่งแต่ว่ามันก็ไม่ทันมีคนแคปบางรูปไปคือนุชพลาดตรงที่ว่าเขาเรียกให้นุชไปยืนแล้วนุชก็ไปยืนซึ่งนุชไปยืนนุชก็อยู่เฉยๆไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นเลย
3: เข้าใจก็นั่นแหละมันก็ตรงนี้แหละ
2: ตรงที่นุชไปยืนหลังไมค์นั่นแหละ
3: ใช่โอเคไม่เป็นไรนิดเดียวครับเดี๋ยวค่อยว่ากันกัน
2: เนื้อรุ่นงงมากเลยอ่ะแล้วทุกคนก็ทั้งโทรทั้งไลน์ทั้งอะไรนุชไม่รับใครเลยพี่
3: เข้าใจ
2: คืองงมากเลยอ่ะแล้ว

0: ากง
1: อากงเพราะอาม่าของเธอเนี่ยบอกเลยว่าคุณธนินเดิมชื่ออะไรยังไงถูกไหมอาม่าชื่ออะไร
0: ค่ะ
1: อากงเนี่ยใจดีมากถึงขนาดเรียกผู้ช่วยมาเอานามบัตรให้แล้วบอกมีอะไรติดต่อมาที่อากงนะผมยังบอกไม่จริงเพราะคุณธนินคงไม่บอกกับใครว่าเรียกตัวเองว่าอากงรวมถึงสตอรี่มันไม่น่าเชื่อเนี่ยเห็นไหมเมื่อวานนี้ตัวของโนชก็ได้บอกกับกันชัยว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น
2: รูปคู่กับทางท่านเจ้าสัวธนินเนี่ยตกลงว่ายังไงคุณท่านเจ้าสัวธนินเรียกตัวเองว่าอากงเหรออ
3: าม่าสอนให้นุชเรียกว่า
2: ไม่แต่ในนั้นคุณเขียนบรรยายว่าท่านเรียกตัวเองว่าอากงนะ
3: อาม่าสอนให้นุชเรียกว่าอากง
2: คำสุดท้ายที่คุณเขียนน่ะมีอะไรโทรหาอากงนะ
3: อันนี้ไม่ใช่ค่ะ
2: มีอะไรโทรหาอากงนะแฮชแท็กเนี่ยมีอะไรโทรหาอากงนะคุณกำลังจะบอกท่านที่สวนเรียกตัวเอง
4: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธ สุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: แล้วก็เกิดเรื่องเมื่อนุชเข้ามาอยู่ในบ้านแอนแล้วพาหลานเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยจนเริ่มมีปัญหาทะเลาะกันโดยคุณอุน้องชายที่มาเล่าเนี่ยต้องขอย้ายไปอยู่ที่อื่น
4: แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยยังอยู่ในบ้านค่ะ
3: ปัญหาที่เกิดเรื่องก็คือพ่อเริ่มมีปากเสียงทะเลาะกับนุชแล้วนุชเนี่ยดุด่าพ่อถ่ายคลิปพ่อเกิดบันดาลโทสะทำร้ายนุชตามคลิปที่ปรากฏแล้วนุชเนี่ย
4: เอาคลิปนี้ไปแจ้งความจนฟ้องร้องกันในศาลค่ะ
3: นุชเรียกค่าเสียหาย6ล้านศาลยกฟ้องโดยให้ฝั่งนี้เสียค่าปรับแค่500บาทแต่นุชไม่ยอม
4: นุชอุทธรณ์คดีต่อค่ะ
3: ซึ่งศาลอุทธรณ์ก็ยืนยันตามคำสั่งศาลชั้นต้นต่อมาเธอยื่นอุทธรณ์ฎีกาท่านผู้ชมระหว่างนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่า
4: เมื่อวาน
3: บรรดาคุณกันชัยกับทนายทั้งหลายที่มารวมตัวกันว่ารู้จักกับนุช
4: ค่ะ
3: พยายามจะเกลี้ยกล่อมโอ้ยเรื่องขนาดนี้นุชถอนฟ้องพ่อของอดีตแฟนไหมพ่อของแอนน่ะ
4: เห็นแก่คุณแอนเถอะเพราะเธอเสียชีวิตไปแล้วจากโรคมะเร็งนะ
3: จังหวะนั้นนุชยังไม่ตัดสินใจนุชเนี่ยปรากฏว่าน้องชายของแอนคือโอได้รับแจ้งจากทนายความว่าศาลไม่รับฎีกาของนุชทำให้คดีถึงที่สุดคือศาลไม่รับฎีกาเป็นอันยุติไปที่ชั้นอุทธรณ์คือยกฟ้องปรับ500บาทก็ปรากฏว่าทุกคนปรบมือแสดงความดีใจกับคุณโอกับคุณพ่อทนายความทั้ง3ที่นั่งรายการแนะนำคุณโอให้ฟ้องกลับ
4: ดำเนินคดีนุชเลยฐานกลั่นแกล้งให้ได้รับโทษทางอาญาหรือได้รับโทษหนักขึ้นค่ะ
3: นี่คือไปอัดคลิปให้พ่อของแอนแฟนเนี่ยทำร้าย
4: ก็คือไปยั่วยุให้คุณพ่อเกิดบันดาลโทสะขึ้นมาทำร้าย
5: ด้วยนะคนคนนี้กำลังจะเมื่อกี้ทั้งหมิ่นประมาทนะแล้วก็กำลังจะมาต่อยนะคนนี้นะคนนี้นะ
6: ยั่วมึงยั่วนี่ที่กูจะให้ต่อยม
5: ึ
6: ง
5: ไงเดี๋ยวโอเคแม่มาไล่มาไล
6: ่มาไล่ยั่ว
5: ไอ้สัตว์มึงต่อยกูใช่ไหมยั่วกูมาเลยคนนี้ตีกูคนนี้ตีกูเจอที่สอนอนะจ๊ะ
6: ไปเลยกระโดดสอนอนะ
5: มาเลยมาเลยไปเลย
6: อีสันดาน
3: นี่เอาหลักฐานนี้ไปฟ้องเรียกค่าเสียหาย6ล้านแต่ศาลชดพิพากษาว่าเป็นเหตุนุชไปยั่วยุ
4: ทำให้เกิดบันดาลโทสะลงโทษปรับเพียง500บาท
3: อุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นฎีกาฎีกาไม่รับฎีกานั่นแปลว่าคดีถึงที่สุดท่านผู้ชม
4: เมื่อวานทุกคนปรบมือเลยค่ะ
3: ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: ค่ะ
3: อ๋อนอกจากนี้ไอ้ที่บอกต้องระวังเรื่องภาพเพราะอะไรเหรอแฟนคนล่าสุดของนุช
4: ชื่อบีค่ะ
3: อ้างว่าคบกัน7เดือนเป็นอาสาด้วยกันเป็นจุดเริ่มต้นก่อนพัฒนาความสัมพันธ์กระทั่งตัดสินใจเลิกราระหว่างที่คบหาลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยหาดใหญ่อย่างเงี้ยก็สังเกตว่านุชมักจะมุ่งประชิดตัวแม่บุ๋มปนัดดาระหว่างนั้นเห็นว่าพยายามตีสนิทขณะเดียวกันชอบถ่ายรูปคู่บุคคลสำคัญสร้างโปรไฟล์ตัวเองรวมถึงมีการส่งรูปที่ตัวเองถ่ายกับผู้ใหญ่ระดับประเทศและคนดังในหลายวงการนี่ท่านผู้ชมส่งไปหาลูกสาวของคุณบีเพื่อคอมโค
4: ให้เกิดความหวาดกลัวค่ะ
3: และภาพที่ส่งไปนอกจากหลายๆคนที่เป็นทนายบ้างคนดังบ้างเป๊กสัญชัยก็มีถ่ายภาพคู่กับ
4: คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะ
3: นี่แล้วครูว่า
4: เซฟรูปพี่ไปให้เฟซดูว่าป๋าเขาไม่ธรรมดา
3: ป๋าหนูป๋าหนูไม่ธรรมดานี่ก็ปรากฏว่าคุณบีบอกว่าหลังเลิกรากันเนี่ยนุชเรียกเงินคืนกว่า 100,000
4: อ้างว่าเป็นค่าเลี้ยงดูคุณบีอะค่ะค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าห้องตลอดระยะเวลา7เดือนที่คบกัน
3: รู้จักป๋าหนูไหม ข้อความว่าไงตะเกีย
4: เนี่ยบอกนี่ให้เซฟรูปไปให้เฟซดูว่าป๋าเขาไม่ธรรมดา
3: ป๋าหนู
7: ชีวิตข้างนอกไม่ได้ค่ะออกไปทำงานไม่ได้ค่ะแล้วก็ถูกข่มขู่เรื่องเงินค่ะทวงเงินเขายังไม่มีรูปกับพี่หนุ่มค่ะแต่ว่าเขาเอาบุคคลอื่นค่ะที่เคยถ่ายรูปคู่เข้าไปอะค่ะว่ามาอ้างมาข่มขู่กับเราว่าถ้าเราไม่คืนเงินเขา
8: แล้วในระหว่างที่เขาคบหากับคุณเนี่ยเขาบอกเขารู้จักคนดังเยอะมากเลยใช่ไหม
7: ทุกคนที่มีรูปค่ะสนิทไปกินข้าวไปกินไวน์ไปเที่ยวไปทำบุญเขาก็จะเอาบุคคลเหล่านี้มาแอบอ้าง
8: แล้วเงินของเขาเนี่ยเป็นเงินค่าอะไร
7: เป็นเงินที่
8: เขาจ่ายจริงไหม
7: จริงค่ะ
8: เท่าไหร
7: ่ยอดจริงของเขาถ้าตามสลีปโอนนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าบาทก็ค่ากินอยู่ค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่ะค่าอินเทอร์เน็ตค่า
8: คือเขาจ่าย
7: ใช่ค่ะค่าสบู่ยาสีฟันอะไรพวกนี้แหละ
8: เขาคิดหมดเลย
7: ใช่ค่ะแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เอาเรื่องตรงนี้มาข่มขู่ค่ะและทีเนี้ยเขาก็ไปขู่ลูกสาวค่ะว่าให้เอาเงินค่ามาจำห้องที่เขาวางให้กับลูกสาวค่ะคืน
8: วันนี้คุณยังกลัวเขาอยู่
7: กลัวค่ะ
8: เขาขู่อะไรคุณไม่รู้ดิ
7: บอส
8: เอารูปคุณอนุทินมาเน่เ
9: น่โอ้
8: แล้วเขาบอกเลยเซฟรูปพี่ไปให้เฟซดูว่าป๋าเขาไม่ธรรมดาน
9: ะ
8: ว่าป๋าเขาบอกคุณอนุทินเป็นป๋าเขา
3: ป๋าหนูอนุทินเป็นป๋าเขาซึ่งไม่จริงอยู่แล้ว
10: ไม่จริงค่ะ
3: โทรไหม
10: ค่ะ
3: นี่เขายังไม่มีรูปกับกันชัยวันนั้นเกือบจะได้รูปกันชัยแล้วบังเอิญว่าเกิดเรื่องแดงขึ้นมาซะก่อน
10: ค
3: ่
10: ะ
3: นี่เขาก็เก่งนะคุณกัญชัยเนี่ยอย่าไปมีเรื่องกับเขาเอาอีกรายหนึ่งถูกนุชมัวบ้านงานเนี่ยค้างเงินค่าโฆษณากว่า5ล้านหลังรับงานผ่านเอเจนซี่สุดท้ายไม่ได้เงินตัดสินใจฟ้อง3ศาลชนะคดีแต่ตามสืบทรัพย์ค้าง5ล้านสืบทรัพย์เหลือ 4,000 เนี่ยยกเป็นตัวอย่างท่านผู้ชม
10: ค่ะ
3: เอาไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วเนี่ยหรือยังไง
10: มีผู้เสียหายจากการแอบอ้างเนี่ยค่ะ
3: โอ้โหและนอกจากเหตุการณ์ในวันพฤหัสที่ผ่านมาที่ศาลอาญานะที่ลงมาประคองกันชัยลงมาแล้วมาอยู่ข้างเอายังบอกกับอีแทนคุณเลยว่าพี่หนุ่มเรียก
10: บอกน้องๆมานี่
3: ไม่ได้พูดสักคำ
10: ซึ่งถ้าดูจากคลิปพี่หนุ่มไม่ได้พูดอะไรด้วยเลยนะคะ
3: มีมองงงๆนิดหน่อยแล้วก็แถลงไปแล้วฝั่งนี้มีการพูดตามเลยเนี่ยเห็นไหมเรา
10: ทำงานกันเป็นทีมเราเป็นทีม
3: ผมจะปิดท้าย มันมีคลิปหนึ่งซึ่งทำให้เห็นทีเดียวว่าวิธีการเข้ามาของนุชคงจะเป็นงานศพจุดหนึ่งอาหารอยู่บำรุงเข้าไปกราบสุภาพสตรีท่านหนึ่งในงานแล้วนุชเข้ามาแบบนี้แล้วเนียนมาก
11: แค่ครับ1 2
12: เดี๋ยวได้เลย
11: ครับ1 2
12: เดี๋ยวทานด้วย
11: โอเคครับ
3: รู้จักอะไรกับเขานั่นน่ะ
10: เห็นมั้ยคือพอเห็นเขาจะถ่ายรูปกันนะคะก็ไปยืนอยู่ข้างหลังอย่างนั้นเลย
3: รู้จักอะไรกับเขานั่นน่ะนี่ไงแล้วเขาไปถ่ายรูปยิ้มเลยอาหารต้องนี่ก็ไม่รู้หรอก
10: ไม่รู้
3: ข้างหลัง
10: ค่ะ
3: เมื่อวานนี้กันชัยถึงขนาดถามเลยว่าน้องชายเขาถามหาอยู่นะวันน่ะมีประโยคนั้นไหมที่ไปถ่ายรูปกับพี่ชายเขาเนี่ยก็คุณต้องอาถรรพ์รู้จักอะไรกับเขาแล้วคนนี้ไม่ใช่กันชัยนะถึงเวลานี้เขาตบนะ8:13 เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
13: อะไรคือสิ่งที่ทำให้บ้าน
14: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
16: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
17: ดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำตราเสือดาว
18: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจัง
9: ออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
19: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
20: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
21: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
22: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
23: Herb

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชญ์ทันจันพุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ไทยภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะ
2: กรุงเทพเหมือนจะรอดใช่ไหมเมื่อวานไม่เห็นมีข่าวเท่าไหร่นะแต่สมุทรปราการช่วงเย็นที่ผ่านมาไม่รอด พระสมุทรเจดีและพระประแดงสุวรรณการ5โมงครึ่งตอนเย็น น้ำท่วมขังบนถนนสุขสวัสดิ์ทั้งขาเข้ากทบและขาออกมุ่งหน้าสามแยกพระสมุทรเจดีนี่ฮะส่วนที่อำเภอเมืองก็มีฝนตกหนักแช่สลับไปสลับมากว่า2ชั่วโมงเกิดน้ำท่วมขังระบายไม่ทันในถนนหลายสายและตอกซอกซอยอย่างเส้นหลักอย่างศรีนครินทร์ขาเข้ามุ่งหน้าแยกศรีเทพาหน้าโลตัสก็เกิดการท่วมขังแบบนี้นี่ยกเป็นตัวอย่างท่านผู้ชมฮะขนาดที่สธนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในหลายจังหวัดเลยไล่กันไม่หมดเนี่ยท่านผู้ชมเป็นภาพดินฟ้าอากาศและเราก็มาว่ากันต่ออ่ะมาดูเรื่องเกี่ยวกับกรณี AI ซึ่งผมค่อนข้างจะมีความหมกมุ่นอยู่เนี่ยท่านผู้ชมฮะที่สุดโดนัลด์ทรัมป์ได้ยอมรับนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะเข้ามาควบคุม AI ถ้าจำเป็น
1: ทรัมป์พูดเมื่อวันจันทร์ค่ะว่ากระทรวงยุติธรรมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆของสหรัฐอาจจะเข้ามาจัดการกับความเสี่ยงเกี่ยวกับ AI ถ้ามีความจำเป็นค่ะ
2: โดยระบุนะครับว่าแต่จะดำเนินการด้วยความระมัดระวังทรัมป์ยังไม่ให้ความสำคัญกับกระแสเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดจาก AI ในอนาคตอันใกล้
1: โดยทรัมป์บอกมาตลอดว่ากระแสความหวาดกลัว AI เป็นเรื่องหลอกลวงค่ะแล้วก็ระบุยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการพัฒนา AI บริษัทสัญชาติอเมริกันเนี่ยถือความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่ดังนั้นเราต้องรักษาความได้เปรียบนี้เอาไว้
2: ทรัมป์เนี่ยพยายามจะย้ำว่าใครก็ตามชนะเรื่อง AI ก็คือผู้ชนะ
1: แล้วก็บอกว่าขณะนี้เรากำลังนำหน้าจีนและประเทศอื่นๆอยู่และผมจะรักษาตำแหน่งผู้นำอันนี้เอาไว้ผมจะไม่ขัดขวางการเติบโตของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ต
2: ขณะที่สกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกกับ CNBC ว่านักพัฒนา AI หรือปัญญาประดิษฐ์ต้องรับผิดชอบตัวเอง
1: แทนที่จะมาคาดหวังให้รัฐบาลกลางมอบเกราะคุ้มกันความรับผิดทางกฎหมายให้กับพวกเขา
2: แล้วก็บอกว่ามนุษย์ต่างหาก
1: ที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ AI ค่ะ
2: แล้วถ้าปล่อยไปแล้วเกิดมนุษย์ที่ไม่รับผิดชอบแล้วมันหลุดไปเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็กลายเป็นนิวยอร์กผู้การรัฐนิวยอร์กเป็นรัฐแรกในสหรัฐออกกฎบังคับให้บริษัท AI
1: ต้องลงทะเบียนกับรัฐก่อนนะคะจะต้องตรวจสอบได้แล้วก็โปร่งใส
2: โดยกำหนดให้บริษัทพัฒนา AI ขั้นสูงต้องลงทะเบียนกับรัฐตั้งแต่พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความโปร่งใสตั้งแต่มกราคมที่จะถึงนี้โดยระบุนะครับว่าต้องเปิดเผยรายงานมาตรการด้านความปลอดภัยและเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยภายใน72ชั่วโมงถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษทางแพ่งแปลว่าถ้าเกิดเหตุ AI มันเกิดเจาะมันหลุดมันรั่วต้องรายงานโดยผู้ว่าการวัดเคทที่โฮชูระบุว่าเราจะไม่ปล่อยให้ดินแดนแห่งนวัตกรรมนี
1: ้กลายเป็นเหมือนยุค Wild West ค่ะซึ่งเป็นยุคไร้ขื่อแปรหรือว่ายุคบ้านป่าเมืองเถื่อนนั่นเอง
2: ผู้ว่าการวัดนิวยอร์กยังประกาศว่ารัฐอาจจะพิจารณามาตรการเพิ่มก็คือการใช้คิวสวิต
1: หรือระบบตัดการทำงานฉุกเฉินสำหรับ AI ถ้าเห็นว่าสามารถมันทำได้จริง
2: เท่ากับนิวยอร์กเป็นรัฐแรกของสหรัฐนะที่ออกมาตรการกฎระเบียบเพื่อกำกับดูแลโมเดล AI ขนาดใหญ่นี่ฮะคิวสวิตช์ใช่ไหม
1: ใช่ตัดเลยตัดการทำงานฉุกเฉินเลยค่ะ
2: เดี๋ยวเราตามดูกันต่อเรื่องนี้ก็สำคัญท่านผู้ชมมาดูเรื่องทั่วไปสักหน่อย มีเรื่องความคืบหน้าเรื่องของคือเรื่องพระไม่เว้นแต่ละวันจริงๆนะ
1: ค่ะ
2: ที่ร้อนแรงก่อนหน้าก็ที่บนโต๊ะอ่ะไม่ใช่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์อ่ะถูกไหม
1: ค่ะ
2: ความคืบหน้าก็คือตำรวจออกหมายเรียกเซียนป๋องนักเลงพระ
1: ค่ะ
2: เพราะมีชื่อจดจัดตั้งมูลนิธิอะไรนะ
1: หวันโชต
2: หวันโชตซึ่งก็คืออดีตพระอดีตโชตนี่แหละ
1: แล้วก็พระชื่ออติโชต
2: ก่อนหน้าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็นำเสนอข่าวจับพระสองรูปมาบนรถ ลักษณะมีพิรุธเปิดประตูรถปุ๊บยาบ้าล่วงเลยในรถก็มียาบ้าสองรูปนี้เสพปรากฏว่าไปรับมาจากพระอีกรูปหนึ่งซึ่งตามไปจับรูปที่สามถูกไหมพระรูปนี้รับมาจากวัยรุ่นอีกทีนึงแล้วค้นปรากฏว่าเจ้าวาดของพระสองรูปแรกโอนเงินสั่งซื้อจับไปสี
1: ่ค่ะ
2: เรื่องไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดปิดท้ายกันที่เหตุการณ์ราชบุรีพระลูกวัดดังตบ
1: ต่อยรักษาการเจ้าอาวาส
2: ตบรักษาการเจ้าอาวาสแก้วหูแตกเลย
1: ใช่เพราะว่าถูกตัดกิจนิมนต์ค่ะ
2: ตัดกิจนิมนต
1: ์นี่คือได้รับการร้องเรียนจากญาติของพระว่าพระลูกวัดเนี่ยไปด่าทอแล้วก็ไปต่อยตบรักษาการเจ้าอาวาสจนได้รับบาดเจ็บค่ะเหตุเพราะเข้าใจผิดคิดว่ารักษาการเจ้าอาวาสสั่งตัดกิจนิมนต
2: ์
1: นี่ภาพเหตุการณ์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นที่โต๊ะเหมือนกันค่ะโต๊ะใกล้ๆโรงครัว
2: โต๊ะ
1: พระลูกวัดนี่มีอาการฉุนเฉียวพอต่อว่าด่าทอรักษาการเจ้าอาวาสเสร็จเนี่ยญาติโยมนั่งกันอยู่นะคะก็ปรากฏว่าเอาเก้าอี้ขึ้นมาทุ่มแล้วก็ตบบ้องหูจนรักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยเซเกือบล้
2: ม
1: ชาวบ้านต้องเข้าไปช่วยกันห้ามเนี่ยค่ะ
2: เอาเข้าไปนั่น
1: เจ็บที่หน้านะคะหมอตรวจพบเลือดออกที่แก้วหูอื้อก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักโพธารามเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าพระลูกวัดนี่ก็ยังอยู่ที่วัดจริงๆรักษาการเจ้าอาวาสบอกพฤติกรรมของพระลูกวัดรูปนี้ที่ชื่อพระอ้นแบบนี้ตลอดเลยบางทีตอนดึกอยู่ดีก็ออกมาตีระฆังค่ะรักษาการเจ้าอาวาสเคยแจ้งไปฝ่ายปกครองบอกช่วยมาตรวจชีหน่อยตรวจพระทั้งวัดไปเลยรูปไหนฉี่ม่วงก็เอาออกไปแต่ไม่เห็นเคยมีใครมาตรวจ
2: ท่านผู้ชมตกลงสาเหตุที่ตบเข้าบ้องหูเจ้าอาวาสเป็นเพราะว่า
1: เข้าใจผิดคิดว่ารักษาการเจ้าอาวาสไปตัดกิจนิมนต
2: ์เหลือเชื่อไหมนี่เหลือเชื่อนะ แต่ไม่ได้ทำให้พุทธเจ้าชนเราก็ถือว่าเรานับถือพระสงฆ์ถูกไหมไม่มีปัญหาผมยังกราบไหว้ใส่บาตรอยู่อันนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลถือว่ากราบจีวรแล้วกันแต่มันชักเยอะนะเนี่ยหลังๆเนี่ย
1: ค่ะ
2: ปิดท้ายกันประกันสังคมท่านผู้ชมฮะประกันสังคมเมื่อวานนี้เตรียมความพร้อมลืมหรือเปล่า27กันยายนนี้ต้องไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งฝั่งผู้ประกันตนหรือฝั่งลูกจ้างแล้วก็ฝั่งนายจ้างเมื่อวานนี้มีความคืบหน้านะครับผู้ชมการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้27กันยายน8โมงเช้าถึง4โมงเย็นไม่เอาตามเวลาเลือกตั้งทั่วไปด้วยน
1: ะ
2: เลือกตั้งทั่วไปเขา5โมงอาจถึง4โมงเย็นสำนักงานประกันสังคมก็ส่งรายงานยืนยันถึงความพร้อมในการดำเนินการเลือกตั้งทั้งระบบสารสนเทศการจัดสรรสถานที่และคูหาเลือกตั้งรวมถึงการอำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า12ล้านคนทั่วประเทศเพราะไม่จำกัดเฉพาะคนที่ลงทะเบียนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เอาไว้หมายถึงคนที่ลงทะเบียนนั่นแหละท่านก็จะรู้จุดเลือกอำเภอเลือกจังหวัดใช้สิทธิ์ก็จะทำบัญชีรายชื่อตามที่แจ้งความประสงค์เอาไว้ส่วนคนที่ไม่เคยไปลงทะเบียนหรือไม่ได้แจ้งความประสงค์เอาไว้ประกันสังคมจะเอาข้อมูลที่อยู่ติดต่อตามที่แจ้งเอาไว้กับประกันสังคมมาใช้กำหนดพื้นที่เลือกตั้งโดยผู้ประกันตนมาตรา33เล่นในจ้าง
1: จะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการค่ะ
2: ขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา39และ40
1: อันนี้จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งเอาไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมนะคะ
2: ท่านผู้ชมที่เป็นผู้ประกันตนหรือนายจ้าง
1: ต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งจากเว็บไซต
2: ์เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือตรวจสอบผ่าน e-service ฝั่งนายจ้างและ e-self-service ผ่านผู้ประกันตน
1: รวมถึงแอปพลิเคชัน SSO Plus รวมถึง LINE Official หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
2: อ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกันดูนะเดี๋ยวผมจะไปว่ากันต่อประเด็นต่างๆคือประเด็นหนึ่งไม่ใช่กากบาทนะ
1: ต้องเขียนเป็นตัวเลขอาราบิกอะค่ะลงไปในช่องที่กำหนด
2: จำได้ไหม
1: คนละ7ฝั่งละ7
2: จำได้ไหมฮะเอาเถอะมาจนถึงวันนี้ต้องไปใช้สิทธิ์กันก็แล้วกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทันจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ line @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ8นาฬิกา29นาทีคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินานราชนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ประจำเช้าของวันอังคาร22กันยายน2569เราอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และทางเพจ Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะทักทายทุกคนเมื่อวานเป็นยังไงวอลเลย์บอลมันไหมสู้กันสุดใจนะโอเคแพ้ไม่เป็นไรแต่สุดใจมากจริงๆวอลเลย์บอลสาวไทยโดนจีนล้างตาแต่แพ้แบบไม่ใช่ขาดขนาดนั้นเพราะว่าแพ้ไป2ต่อ3เซตชวดชิงเหรียญทองเอเชียนเกมหน้าคู่เนี้ยอย่างที่เราก็ติดตามกันอยู่เขาเพิ่งจะเจอกันในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียเนาะของเราชนะไป3ต่อ2เซตเมื่อครั้งนั้นคว้าแชมป์เอเชียสมัย3โควต้าไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะผู้เล่นชุดแรกของไทยเมื่อวานค่ะชมพู่พรพันธ์เกิดปราดแนนทัศดาวนึกแจ้งออมสินศศิภาพรจันทวิสูตรบีมพิมพิชยากกรำบุ้มบิ้มชัชชุอ่อนโมกศรีโดยมีแป้นปิยนุชแป้นน้อยและเอ่ยกัญญรัตน์คำวงเป็นลิเบโร่เซตแรกสาวไทยทำได้ดีกว่ามีทีเด็ดในการบล็อกและลูกเสิร์ฟเอาชนะไปก่อน25ต่อ23เซต2จีนแก้เกมมาดีค่ะเอาชนะไปได้25ต่อ21ตามตีเสมอ1ต่อ1เซตเข้าสู่เซต3สาวแดนมังกรเล่นได้ดุดันชนะไปอีก25ต่อ11เซต4กลับมาสูสีกันอีกครั้งสาวไทยสู้เต็มที่เอาชนะไปได้28ต่อ26ตามตีเสมอ2ต่อ2เซตค่ะเซตตัดสินคือมาถึง5เซตได้นี่คือสุดมากทีมสาวไทยจ้ะจีนทำแต้มแม่นยำบล็อกหนาแน่นทิ้งห่าง8ต่อ1ก่อนเอาชนะไป15ต่อ6เราก็แพ้ไป2ต่อ3เซตนะต้องไปชิงเหรียญทองแดงรอเหรียญทองแรกของไทยจากกีฬาวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมต่อไปจะแข่งขันรอบชิงเหรียญทองแดงวันนี้นะคะ22กันยายนบ่าย2ตามเวลาบ้านเรานะรอบรองชนะเลิศอีกคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นพบเกาหลีใต้ทีมชนะเข้าไปชิงชนะเลิศกับจีนทีมที่แพ้ชิงเหรียญทองแดงกับไทยไม่เป็นไรกีฬามีแพ้มีชนะนะคะแต่ว่าสุดมากนะกีฬาวอลเลย์บอลของเราได้เล่นกันถึง5เซตนี่ถือว่าสุดยอดแล้วเพราะพี่จีนนั่นเขาอันดับต้นๆของโลกด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อตอนศึกครั้งที่แล้วปลายเดือนสิงหาคมเราก็ชนะเข้ามาก็เป็นความภาคภูมิใจเนาะมีแพ้มีชนะสลับกันไปคุณแต่ไม่อยากจะให้เป็นแบบคือมันจะมีคนบางประเภทอะตอนเขาชนะนะอู้ก็ดีใจชื่นชมโน่นนี่นั่นซึ่งก็ดีแหละแต่พอเขาแพ้เอาก็ไปติโน่นตินี่บางทีคนในโซเชียลกันเองก็หมั่นไส้กันเองว่าเล่นเองค่ะวันหลังเล่นเองวันหลังลงสนามเองค่ะขยันคอมเมนต์ขยันติติงกันเหลือเกินอะไรประมาณอย่างนั้นนะเล่นกีฬามีแพ้มีชนะนะคะแล้วก็ต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเป็นธรรมดาพูดถึงเรื่องจีนตกลงว่าผู้นำสีป่วยไม่ป่วยกันแน่เมื่อวันก่อนไปประชุมที่อินเดียประชุมบริกแล้วก็ปรากฏว่าอาการไม่ค่อยดีนะผู้นำของอินเดียก็ดูแล้วเอ๊ะท่านไหวไหมเนี่ยรู้สึกอาการไม่ค่อยดีจะเป็นอะไรมากไหมแล้วก็มีข่าวว่าเส้นเลือดสมองตีบต้องบินกลับจีนด่วนทีนี้จะถึงมือหมอทันเวลาไหมเพราะว่าข่าวนะออกมาว่าประธานาธิบดีสีเนี่ยไม่ประสงค์จะรับการรักษาที่อินเดียยังไงก็จะกลับไปรักษาที่จีนเพราะว่าด้วยความผู้นำสูงสุดของจีนนะคุณการรักษาความล้มความลับเกี่ยวกับสุขภาพมันต้องหนาแน่นมากใช่ปะทีนี้จะไปถึงมือหมอทันไหมจะอันตรายอะไรยังไงไหมคนก็ลือกันไปว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอาการหนักละเส้นเลือดสมองตีบปรากฏว่าอัปเดตล่าสุดจีนดับมโนสีจิ้นผิงป่วยหนักหลอดเลือดสมองยืนยันเดินทางเยือนสหรัฐสัปดาห์นี้ค่ะสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐสัปดาห์นี้ไปเจรจากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐจากคำยืนยันของปักกิ่งเมื่อวันจันทร์21กันยายนแสดงความหวังว่าการประชุมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกความเคลื่อนไหวนี้คือดับกระแสข่าวลือเกี่ยวกับอาการป่วยขั้นรุนแรงของผู้นำจีนระหว่างการประชุมซัมมิตกลุ่มบริกที่อินเดียสัปดาห์ที่แล้ว ถ้อยแถลงของรัฐบาลจีนบอกว่าสีจะเดินทางเยือนสหรัฐแบบรัฐพิธีตั้งแต่วันพุธ23ถึงศุกร์25กันยายนขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัวเจียคุนบอกว่าผู้นำทั้งสองจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นหลักๆที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐรวมไปถึงสันติภาพโลกและการพัฒนาโดยบอกว่าปักกิ่งจะทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อเสริมสร้างเนื้อหาสาระของความสัมพันธ์ด้านเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างจีนสหรัฐแล้วก็จัดการความเห็นต่างทั้งหลายอย่างเหมาะสมเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันว่าทรัมป์จะให้การต้อนรับสีด้วยตนเองณฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูสในวันพุธแล้วก็ทั้งสองจะประชุมกันในวันต่อมานะคะผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนปักกิ่งแบบรัฐพิธีเมื่อพฤษภาคมผู้ให้การต้อนรับทรัมป์เป็นรองประธานาธิบดีจีนทรัมป์บอกนักข่าวบน Air Force One ว่าผมจะพูดคุยหารือกับเขาในเกือบทุกเรื่องแต่ประเด็นคือไม่ได้ป่วยหนักตามข่าวที่ออกมาสำหรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพราะว่าก็ต้องเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองแหละคุณเพราะว่าถ้าระดับประธานาธิบดีสีเป็นอะไรหนักๆถึงขั้นเส้นเลือดสมองตีบประมาณอย่างนี้เนาะแล้วก็ถึงมือหมอไม่ทันเป็นอะไรมากอ่ะมันจะต้องกระทบระดับโลกอยู่แล้วใช่ไหมนี่เขาเลยออกมาบอกละยืนชัดเจนว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเดี๋ยวสัปดาห์นี้พรุ่งนี้วันพุธไปอเมริกาไปคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ตามนั้นนะตกลงก็คือไม่เป็นอะไรนะคะไม่เป็นอะไรหรือถ้าเป็นก็พบแพทย์แล้วเรียบร้อยกลับมาที่เรื่องราวบ้านเราเตือนอากาศกันหน่อยอังคาร22กันยายนกรมอุตุออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักจนถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ23ถึง27กันยายน23วันพุธจนถึง27ติดเสาร์อาทิตย์อีกแล้วฝนตกทุกเสาร์อาทิตย์เลยจ้ะไม่ต้องเที่ยวนะจ๊ะ23พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นั่นก็คือทั้งประเทศฝนตกหนักหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก่อนแล้วก็ภาคตะวันออกภาคอื่นๆได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงชายฝั่งเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นดังนั้นประชาชนอยู่ในที่ลาดเชิงเขาจุดไหนน้ำท่วมเวลามีฝนตกหนักที่ไหลท่วมต้องระวังเอาไว้นะคะฟังคำเตือนจากปพ.เซลบรอดแคสต์หรือคำเตือนจากกำนันผู้ใหญ่บ้านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดคลื่นลมทะเลอันดามันอ่าวไทยคือแรงเลยนะอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรตรงไหนฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างอันดามันตอนบนก็คลื่นสูง2เมตรจุดไหนฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทีนี้เรามาดูเป็นจังหวัดไปนะคะเอาวันแรกก่อนวันพุธ23กันยายนจังหวัดใดฝนตกหนักมากตกหนักมากก่อนนะ23กันยายนตกหนักมากที่ศรีสะเกษอุบลจันทบุรีตราด4จังหวัดพรุ่งนี้23กันยายนฝนตกหนักมากศรีสะเกษอุบลจันทบุรีตราดนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกหนักแต่ไม่มากเท่าศรีสะเกษกับอุบล นะชัยภูมิ101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางพรุ่งนี้ฝนตกหนักที่อุทัยชัยนาทอยุธยาสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามกรุงเทพปริมณฑลพรุ่งนี้ตกหนักภาคตะวันออกนครนายกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองนะคะภาคใต้นะพรุ่งนี้ฝนตกหนักเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ระนองพังงาตามนี้ว่ากันเป็นวันๆไปอันนี้รายงานของพรุ่งนี้ก่อน23กันยายนแต่คำเตือนจากกรมอุตุนี่คือฝนจะตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์เลยช่วงนี้ปลายฝนแล้วนะคะแต่ยังไม่ต้นหนาวนะลมหนาวยังไม่มาแต่เป็นปลายฝนแล้วดังนั้นฝนจะเยอะแบบนี้ค่ะนะก็เฝ้าระวังกันด้วยก่อนแล้วกันเรื่องของธรรมชาติอีกสักหนึ่งเรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติฝืนกฎลงย่ำข้าวตอกลือสีอุทยานดอยอินทนนท์ส่งตัวแทนจ่ายค่าปรับ 10,000 บาทค่ะ ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ตัวแทนของนักท่องเที่ยวชาวเมียนมา2คนที่ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เข้าแจ้งความดำเนินคดีเมื่อ15กันยายนค่ะกรณีเดินออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติลงไปเหยียบย่ำต้นข้าวตอกฤาษีเพื่อไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้งได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่อุทยานรับทราบข้อกล่าวหาและเสียค่าปรับ 10,000 บาทนะคะนายพมรใจศิลป์นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์บอกว่าจากกรณีดังกล่าวเบื้องต้นพบความเสียหายบริเวณลานข้าวตอกฤาษีมีรอยเท้าการเหยียบย่ำต้นข้าวตอกฤาษีหลายจุดนะนายพมรพูดถึงการดำเนินคดีว่าเบื้องต้นค่ะอุทยานปรับ 10,000 บาทตามพรบอุทยานแห่งชาติฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชการประกอบกิจกรรมนันทนาการให้กระทำเฉพาะบริเวณเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้เพราะพื้นที่ดอยอินทนนท์โดยเฉพาะบริเวณอ่างกามีความเปราะบางทางระบบนิเวศสูงมากสำหรับข้าวตอกฤาษีนี่เป็นพืชหายากมากนะคะสามารถเก็บน้ำและให้ความชุ่มชื้นต่อระบบนิเวศตลอดทั้งปีอุทยานเห็นว่าการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแห่งเดียวของประเทศไทยเป็นความเสียหายอย่างมากต้องติดตามพื้นที่กระทบอย่างใกล้ชิดส่วนจะกลับฟื้นฟูได้เป็นปกติหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งอุณหภูมิและความชื้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเลยเจ้าหน้าที่ห้ามอะไรคุณห้ามฝ่าฝืนตามกฎตามระเบียบตามที่เจ้าหน้าที่สั่งห้ามไว้มิฉะนั้นคุณจะโดนปรับแบบนี้อันนี้โดนปรับไป 10,000 บาทนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นชาวเมียนมามาถ่ายพรีเวดดิ้งต้องอนุรักษ์ค่ะธรรมชาติอะไรที่เขาห้ามก็อย่าไปปฏิบัติโดยเด็ดขาดนะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติมาอีกสักหนึ่งเรื่องแจ้งจากกทม.ค่ะกทม.แจ้งเวลาปิดซ่อมสะพานข้ามแยกประชานุกูลช่วงกลางคืน 4:00 น.ถึง 4:00 น.เริ่ม28กันยาโอ้ยาวๆไปยันเมษา70เลยค่ะสำนักงานโยธาเขตดินแดงค่ะสำนักงานโยธาลงนามว่าจ้างกิจการร่วมค้า DW ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามแยกประชานุกูลวงเงิน 24.9 ล้านบาทนะปรับปรุงผิวสะพานรอยต่อสะพานราวสะพานเครื่องหมายจราจรทั้งสะพานเชิงลาดสะพานนะจะได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัยกทม.กำหนดปิดการใช้งานสะพานดังกล่าวเฉพาะกลางคืนนะคะ4ทุ่มถึงตี4นะใครใช้สะพานช่วงนั้นรับทราบตามนี้4ทุ่มถึงตี4นะจะเริ่มต้น28กันยาก็คือวันจันทร์หน้าเริ่ม28กันยาจนถึงเมษายน70เลยค่ะระหว่างการซ่อมสะพานข้ามแยกก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรให้นะเพราะว่ามีประชาชนร้องเรียนปัญหาผิวการจราจรบนสะพานข้ามแยกประชานุกูลว่าชำรุดหนักส่งผลกระทบรถที่สัญจรเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็เลยต้องลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผิวการจราจรบนสะพานโดยเฉพาะทิศทางมุ่งหน้าถนนวิภาวดีช่วงข้ามแยกชำรุดก็เลยออกแบบหาตัวผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม4ทุ่มถึงตี4นะคะไม่ได้กระทบอะไรตอนกลางวันแต่ใครจะใช้ข้างบนก็นั่นแหละ4ทุ่มถึงตี4เริ่ม28กันยาละจนถึง7เมษายน70นู่นเลยนี่เป็นช่วงแรกของเราคุณผู้ฟังพักสักครู่ช่วงหน้าอีกหลากหลายประเด็นค่ะวันนี้ประเด็นข่าวเยอะหน่อยแต่ก็จะเป็นประเด็นจิปาถะเนาะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายเอาจริงข่าวสารบ้านเมืองบางทีเราไม่ต้องโดดเด่นมากก็ได้โดดเด่นทีเลยเป็นเรื่องทุกทีนะคะเรื่อยๆดีกว่าฟังอัปเดตไปว่าเช้าวันนี้มีอะไรน่าสนใจนะตามนี้พักสักครู่สำหรับช่วงแรกค่ะเดี๋ยวคุยกันต่อเรื่องราวน่าสนใจช่วงที่2คุยกันเช้านี้กับโอกนิธินาถค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
5: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
6: อ้าวสายต่อไป
7: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
6: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
8: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม่เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำว่าโปรเยอะสมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
9: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
10: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
11: แปดนาฬิกา46นาทีนะคะช่วงที่2ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ค่ะหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้วันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 นอันเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรณท้องสนามหลวงและเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในเวลา 17:00 นริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการนี่เป็นหมายกำหนดการที่ออกมาล่าสุดนะคะมากันต่อที่เรื่องของคลังคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยประชุมครม.วันอังคารเดี๋ยวรอดูครม.จะเคาะยังไงนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสต่อแน่ๆ2เดือนแต่ให้แค่พันเดียวแล้วใช้2เดือนเอาชัดๆเลยเดี๋ยวรอครม.ว่าจะเคาะยังไงเพราะว่าจำได้วันนี้น่าเคยคุยให้คุณผู้ฟังฟังไปนะคะว่าทีแรกมีประเด็นว่าเอ๊หรือว่าเขาจะมีการโยกงบนะมีการโยกงบจากก้อน 200,000 ล้านบาทหลังในมารัฐบาลกู้มา 400,000 ล้านใช่ไหมคะจะเอามาจาก 200,000 ล้านบาทหลังที่เอาไว้ใช้สำหรับเปลี่ยนถ่ายพลังงานหรือเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสู่พลังงานสะอาดเนี่ยเอาตรงนั้นไหมมาโปะแล้วเปิดเฟส2ของไทยช่วยไทยพลัสไหมหรือยังไงหรือจะไปโยกงบตรงไหนมาและข่าวก็ออกมาบอกว่าไม่เอาอะตรงพลังงานก็ใช้พลังงานไปแต่ก้อนของไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันยังเหลืออยู่ 4-5 หมื่นล้านแต่ที่เราใช้กันมาทั้งหมดเนี่ยคนละพันคนละพันต่อเดือนเนี่ยนะเดือนนึงอะมันตก 40,000 ล้านแล้วตอนนี้มันเหลืออยู่ 40,000 ล้านกว่าก็ได้อีกแค่คนละพันเดียวแต่รัฐบาลอยากให้ใช้2เดือนก็เลยเป็นไปได้ว่าให้พันเดียวแหละแต่ให้ใช้2เดือนบางคนฮะเดือนละ500เอาไปทำอะไรได้ก็กระตุ้นได้นะคะกระตุ้นได้ในระดับหนึ่งแต่ก็น้อยกว่าเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรอครม.เคาะวันนี้ประชุมครม.นะดร.เอกนิติรองนายกรัฐมนตรีคลังค่ะพูดถึงกรณีข้อเสนอให้นำงบประมาณจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ไปใช้เพื่อราคาน้ำมันช่วยประชาชนแทนเอางบเนี้ยไปใช้ในเรื่องราคาน้ำมันแทนได้ไหมดร.เอกนิติบอกว่าวิกฤตพลังงานเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกประเทศไทยมีเครื่องมือในการรับมือและบริหารจัดการอยู่หลายด้านได้แก่การใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากโรงกลั่นค่าการกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนส่วนการใช้มาตรการทางภาษีสรรพสามิตจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบสอดคล้องกับกรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศเนื่องจากที่ผ่านมาถ้าลดภาษีสรรพสามิตจะส่งผลให้รายได้รัฐลดลงขณะที่รายจ่ายยังสูงทำให้ต้องมีการกู้เงินเพิ่มประกอบกับปีงบประมาณปัจจุบันกรอบวงเงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณเหลืออยู่ประมาณหมื่นล้านกว่าบาทนะหมื่นล้านกว่าบาทหมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยแหละถ้าใช้มาตรการลดภาษีโดยไม่รัดกุมอาจกระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังก่อให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตได้หากจำเป็นต้องนำมาตรการลดภาษีสรรพสามิตมาใช้ในอนาคตต้องพิจารณาให้เกิดประโยชน์ตกแก่ประชาชนและเกษตรกรไทยโดยตรงเช่นพิจารณาช่วยกลุ่มพลังงานทางเลือกอย่าง E20 ที่ใช้วัตถุดิบเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังหรือ B20 ใช้วัตถุดิบไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มก็จะได้ช่วยเรื่องกระจายรายได้ด้วยกลับคืนสู่เกษตรกรในประเทศขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสยังมีความสำคัญในการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านระบบออนไลน์และเทคโนโลยี AI ให้กับร้านค้ารายย่อยเพื่อให้สามารถฟื้นตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืนหลังผ่านพ้นวิกฤตรายละเอียดการเติมเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เตรียมต่ออายุโครงการต่ออีก2เดือนกรณีรัฐบาลจะเพิ่มเงินให้ 1,000 บาทประชาชนใช้2เดือนหรือไม่ดร.เอกนิติบอกเดี๋ยวรอรายละเอียดแถลงข่าวที่ทำเนียบวันนี้22กันยาหลังประชุมครม.นะแต่เป็นไปได้สูงละค่ะว่าให้ 1,000 เลยแล้วก็ใช้2เดือนไปบริหารจัดการกันเอาเองนะคะใช้ได้2เดือนอาจจะอย่างนั้นนะเดี๋ยวรอดูฟังครม.อีกทีนึงก็แล้วกันช่วงสายๆเที่ยงๆก็จะได้มีการแถลงกันและวันนี้22กันยายนตามเวลาที่อเมริกาส่งใจเชียร์น้องเนเน่ค่ะเนเน่รอยัลน้องแพลวรัติการอําลอยรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ AGT ตามเวลาอเมริกาวันนี้แต่ตามเวลาบ้านเราพรุ่งนี้เช้าจ้ะ23กันยาพรุ่งนี้เช้ารัฐบาลบอกชื่นชมเชื่อมั่นในศักยภาพน้องเนเน่เป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจคว้าแชมป์นะรัฐบาลนะขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้น้องคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยประเทศไทยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกนี่คือซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอย่างแท้จริง น่านางสาวพลอยทะเลนะคะเป็นรองโฆษกรัฐบาลบอกว่าในฐานะคนภูเก็ตนี่ขอยกย่องให้น้องเนเน่เป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมถึงนำพลังเสียงฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างประทับใจไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ประทับใจคนทั่วโลกขอให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะกลับมาฝากคนภูเก็ตและคนไทยทุกคนส่งแรงใจกันไปนะจ๊ะตามเวลาบ้านเราก็พรุ่งนี้เช้ากระหึ่มโลกอีกครั้งน้องเนเน่ของเราพักนี้คนไทยแบบกระหึ่มโลกมากน้องลิซ่าไปออกรายการระดับโลกคือความลิซ่าเนาะก็ระดับโลกเบอร์หนึ่งเลยดีกว่าเบอร์หนึ่งกันเลยดีกว่าของโลกอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ไปออกรายการดังของอเมริกาซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปเต็มๆสอนพิธีกรพูดสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับส้มตำไทยไปโซจูผสมแก้ควยมีฟองใส่สปายไปน่ารักแล้วพูดภาษาอังกฤษน่ารักมากลิซ่าทำอะไรก็น่ารักแล้วก็มีการปล่อยภาพปล่อยข่าวออกมาอีกว่าน้องกำลังคบหาดูใจอะไรกับใครหรือเปล่าเห็นบอกว่าเป็นลูกแม่เรนูจากกรงกรรมด้วยนะคะตอนเด็กว่าหล่อแล้วโตขึ้นหล่อมากลูกเอ้ยน้องบลูใช่ไหมน้องบลูเขาหล่อนะเห็นว่าจมูกนั่นคือของจริงเลยของจริงเลยใช่ไหมไม่ได้น้องไม่ได้ทำจมูกด้วยนะเห็นว่าหล่อมากน้องบลูดิฉันก็ไม่ได้รู้จักน้องหรอกค่ะพอเห็นข่าวน้องลิซ่ามาแล้วก็เลยดูพอหลังจากเราดูไปถึงคลิปไงพวก TikTok มันจะขึ้นฟีดมาแล้วก็เลยได้เห็นน้องมากขึ้นแล้วคนก็บอกว่านี่ไงที่น้องเขาเล่นกรงกรรมเป็นลูกแม่เรนูก็ว่ากันไปตามนั้นนะจ๊ะชื่นชมแหละชื่นชมน้องลิซ่ามากแล้วก็น้องเนเน่ไหนจะวอลเลย์บอลสาวไทยอีกแล้วก็นักกีฬาเอเชียนเกมของเราอีกสุดยอดด้วยกันทั้งนั้นเลยเอาล่ะเราจะมาที่ประเด็นข่าวทางการเมืองกันบ้างดีกว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าไหมแซอนุทินขยันเล่นเฟซไม่อ่านกฎหมายก่อนเซ็นถ้าว่างรบกวนมาตอบกระทู้ให้เป็นบุญตาหน่อย คุณไหมสิริกัญญาตันสกุลค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ Facebook แนบรูปภาพที่คุณอนุทินแชร์ข่าวนางสาวสิริกัญญาที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ระบุข้อความที่คุณสิริกัญญาโพสต์นะขยันเล่นเฟซอ่านทุกโพสต์แต่ไม่อ่านกฎหมายก่อนเซ็นถ้าว่างขนาดนี้รบกวนมาตอบกระทู้ที่สภาให้เป็นบุญตาหน่อยค่ะนะสั้นๆตามนี้พาดหัวข่าวต่อมาอนุทินตอบกลับไหมรอให้บุญถึงก่อนนี่เอาละสินะหลังจากคุณสิริกัญญาโพสต์ข้อความเมื่อสักครู่ที่นี้นัดอ่านไปใช่ไหมนายกอนุทินนะก็ใช้เฟซส่วนตัวเหมือนกันตอบกลับความเห็นดังกล่าวผ่านทางเพจมติชนออนไลน์คืน21กันยายนที่ผ่านมานายกตอบกลับนางสาวสิริกัญญาสั้นๆว่ารอให้บุญถึงก่อนนะครับสนุกดีค่ะว่ากันไปทางการเมืองทางการเมืองก็ยังคงมีประเด็นให้ได้ติดตามกันอีกกล้าทำขอถอนตัวพ้นวิปฝ่ายค้านสภัดเตรียมร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยว่ากล้าทำขอถอนตัวใช่ป่ะรายงานว่าพรรคกล้าทำแสดงความจำนงขอถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านนะได้ยื่นความจำนงไปยังนายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านเรียบร้อยเนื่องจากเพื่อเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลที่ภูมิใจไทยเป็นแกนนำกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วนพรรคกล้าทำมี7คนนะ7คนด้วยกันก็ถอนตัวออกมาแต่ในขณะที่ฝั่งวิปเองมีพาดหัวว่าสั่งปลดกล้าทำพ้นวิปฝ่ายค้านเส้นโหวตสวนงบจ่อลุยซักฟอกรัฐบาล

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
0: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: ดำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 9นาฬิกา7นาทีค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินานรัตนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ประจำเช้าวันอังคาร22กันยายน2569คุณผู้ฟังเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสคุณรอไหมอย่างนี้น่าเป็นคนหนึ่งที่รอจะพาครอบครัวไปเที่ยวช่วงปลายปีไปเที่ยวฤดูหนาวจะขึ้นดอยขึ้นเหนืออะไรกันไปเอ้าเลื่อนรัฐบาลบอกว่าไฮซีซั่นฤดูหนาวคนเที่ยวอยู่แล้วไม่ต้องกระตุ้นเงินเนี่ยมันจะกระตุ้นไปโลเลยเมษาเป็นต้นไปแหมแต่จะว่าไปเมษามันก็ไฮซีซั่นแต่เป็นไฮในโซนทะเลนะโซนของฤดูร้อนแต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบอกตอนแรกบอกจะมากระตุ้นไทยเที่ยวไทยพลัสเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วมาพลิกล็อกแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะหลากหลายมุมมองค่ะเราคุยประเด็นนี้กันนะคะไปที่สายคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัทรานันท์นายกสมาคมโรงแรมไทย THA ค่ะคุณเทียนประสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเทียนประสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับได้ยินไหมครับ
3: ได้ยินแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะคุณเทียนประสิทธิ์ค่ะกับกรณีเอาตั้งแต่แรกก่อนพอรัฐบาลบอกเดี๋ยวเอามาใช้ไทยช่วยไทยพลัสไทยเที่ยวไทยพลัสไปเที่ยวกันกระตุ้นการท่องเที่ยวตอนที่รู้ว่าจะมีการกระตุ้นปลายปีพวกเราเป็นยังไงบ้างคะสมาคมโรงแรมไทย
4: ครั้งแรกสุดจริงๆตอนเราได้ข่าวว่าจะกระตุ้นปลายปีเราก็เสนอว่าถ้าเงินเนี่ยมีก้อนเดียวเนี่ยอยากจะให้กระตุ้นในช่วงโลซีซันนะครับ
3: เพราะว่า
4: ช่วงนั้นน่ะหลายๆโรงแรมขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยพอไม่มีรายได้อาจจะขาดสภาพคล่องแต่ว่าทางภาครัฐก็ในช่วงนั้นนะฮะก็ยืนยันว่าเงินเป็นเงินจากพรก.เงินกู้ก็จะต้องมากระตุ้นในช่วงไฮซีซั่นนี้นะครับ
3: ค่ะดังนั้นตอนนั้นเราก็คิดว่าไปกระตุ้นช่วงโลดีกว่าเพราะเราอยู่ตรงนี้สมาคมโรงแรมเราก็รู้ด
4: ี
3: ว่าสภาพตลาดเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอแต่รัฐบาลเขาก็จะทำแหละตอนนั้นอ่ะแล้วผู้ประกอบการก็คือเตรียมไว้แล้วถ้าอย่างนั้นทำก็ดี
4: ใช่ทุกคนก็เลยเฝ้ารอแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับ1พฤศจิกาใช่ไหมครับที่จะเริ่มเดินทางกันก็จริงๆก็คือกระตุ้นตอนไหนก็ดีแหละแต่ว่าในมุมของสมาคมที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ยก็คือว่าถ้ากระตุ้นหน้าโลนะน่าจะได้ผลช่วยเหลือได้ดีกว่าแต่ว่าพอสรุปว่าโอเคไฮซีซันก็ไม่เป็นไรไฮซีซันก็โรงแรมทุกโรงก็เตรียมพร้อมนะโดยเฉพาะทางภูมิภาคต่างๆก็เตรียมพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าก็ประกาศเลื่อนไปครับ
3: ทีนี้เขาเลื่อนไปเป็นเมษาดังนั้นพอเขาเลื่อนไปเป็นเมษาซึ่งจริงๆถ้าพูดเฉพาะคำว่าเมษาเนี่ยมันอาจจะไฮซีซั่นแต่เป็นไฮทางด้านทะเลใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพฤษภามิถุนาอันนี้มันโลละ
4: ครับก็มันปกติโครงการมันน่าจะมาประมาณ 3-4 เดือนอยู่แล้วครับที่จะให้ใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็เมษาจริงๆก็ยังไม่ถือว่าดีครับแต่ว่าแน่นอนอาจจะมีในช่วงสงกรานต์4-5 วันที่คนส่วนใหญ่คนก็เดินทางกลับบ้านกับการเล่นน้ำก็เล่นในภูมิลำเนาอยู่แล้วนะครับ
3: ทีนี้พอในที่สุดรัฐบาลบอกว่าก็เลื่อนไปช่วงโลก็ละกันสมาคมโรงแรมไทยเป็นยังไงบ้างคะ
4: ก็ไม่เป็นไรครับเพราะยังไงก็เป็นนโยบายกับเป็นเงินที่ภาครัฐสนับสนุนเพียงแต่ว่าถ้าชัดเจนเพราะว่าที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวท่านได้ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเงินกันไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นโครงการถ้ามันเกิดขึ้นแน่ๆแล้วเนี่ยอยากให้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มวิธีการลงทะเบียนของทั้งผู้ประกอบการกับทั้งนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับแล้วก็เกณฑ์การตั้งราคาวิธีการจองเนี่ยอยากจะให้คุยกันเนิ่นๆคือพอไปทำใกล้ๆผมก็กลัวว่าเดี๋ยวพอไม่ทันแล้วต้องเลื่อนอีกหรือว่ารีบทำแล้วพอใช้แล้วมันก็จะกุกขักมีปัญหาเหมือนรอบครั้งล่าสุดที่ผ่านมา
3: ดังนั้นถ้ารัฐบาลจะตัดสินใจอะไรตัดสินใจแล้วให้ตกลงกันให้ชัวร์ให้เสด็จน้ำให้ตกผลึกอย่างนั้นเลยแล้วต้องไม่เปลี่ยนแล้วนะแล้วก็ไปเตรียมระบบให้พร้อมเลย
4: คือจริงๆตอนนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วนะน่าจะต้องคอนเฟิร์มแล้วเพราะถ้าคอนเฟิร์มแล้วทุกอย่างมันน่าจะเริ่มต้นได้แล้วไม่ต้องไปรอเริ่มต้นใกล้ๆอ่ะครับการวางแผนที่ดีกับการแก้ปัญหาก่อนที่มันจะเริ่มทำงานน่าจะดีที่สุด
3: ดังนั้นถ้าเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสในฐานะคุณเทียนประสิทธิ์เป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยอยากจะฝากรัฐบาลทำอะไรบ้างนะคะ
4: ก็เราก็เฝ้ารอนะครับแล้วก็ครั้งนี้หวังว่า1เมษาก็น่าจะเริ่มโครงการได้แล้วก็ระหว่างนี้อยากจะให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็ซักซ้อมฝั่งผู้ประกอบการซึ่งสมาคมโรงแรมไทยเนี่ยยินดีเข้าไปช่วยรับฟังและให้ข้อเสนอแนะเพื่อไม่ให้มีปัญหาแล้วก็ให้โครงการราบรื่นตามวัตถุประสงค์ครับ
3: ตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวไทยเป็นยังไงบ้างคะมาถึงกันยายนเดี๋ยวตุลาก็หมดฝนแล้วจะเข้าไฮซีซั่นกันละ เป็นยังไงบ้างการท่องเที่ยวของปีนี
4: ้จริงๆจริงๆยอดบุ๊กคิ้งไฮซีซั่นคือตั้งแต่1 พฤศจิกายนไปเนี่ย เรามียอดจองที่ถือว่าค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันเป็นการจองผ่านออนไลน์ Travel Agent นะครับซึ่งสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่
3: อ
4: นะฮะแล้วก็พอดีช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยมันก็มีความตึงเครียดในส่วนของอิหร่านนะครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกกลางก็ยังมีการยิงบอมบ์อะไรกันทุกวันแล้วก็ทำให้น้ำมันมีราคาขึ้นสิ่งที่กังวลมากสุดก็คือกลัวการปิดน่านฟ้าของภาคตะวันออกกลางนะครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นก็คนก็ปรับตัวมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าปิดน่านฟ้าเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่เลยตั๋วยุโรปที่จะมาเนี่ยจะแคนเซิลเยอะ
3: ค่ะซึ่งอันนั้นมันก็เป็นปัจจัยภายนอกที่เราก็ทำอะไรไม่ได้
4: ใช่ครับ
3: ก็รอดูอย่างเดียวเลยทีนี้ถ้าภายในประเทศล่ะคะอยากจะให้รัฐบาลถ้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภาพรวมเนาะไม่ได้เกี่ยวกับโครงการซะทีเดียวอยากให้รัฐกระตุ้นหรืออยากให้รัฐทำอะไรบ้างรองรับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบ้างไหมคะ
4: ก็จริงๆโครงการต่างๆมันก็ไม่ได้สามารถทำอะไรได้ทันท่วงทีนะครับต้องก็เรียกอะไรมันจะต้องมีระยะที่อนุมัติแล้วก็ใช้เวลาแต่ว่าสิ่งที่ทำได้เลยเนี่ยอยากจะให้คือช่วงไฮซีซันหรือหลายๆครั้งทุกครั้งที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเนี่ยโดยเฉพาะที่สุวรรณภูมิยกตัวอย่างเนี่ยนะครับปรากฏว่านักท่องเที่ยวเนี่ยใช้เวลาในสนามบินนานมากกว่าจะสามารถได้ออกไปนอกสนามบินกลับไปที่พักไปเที่ยวเนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องการตรวจของทางตรวจคนเข้าเมืองการรอรับกระเป๋าหรือการจราจรต่างๆเหล่านี้จริงๆอยากจะให้ภาครัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกรุณาไปดูว่ามีวิธีทำให้มันอำนวยความสะดวกได้มากขึ้นไหมเช่นในช่วงที่มันมีไฟล์ลงเยอะจำนวนนักท่องเที่ยวมันก็คูณกับจำนวนไฟล์ใช่ไหมครับจำนวนเจ้าหน้าที่ตม.ก็ดีหรือว่าวิธีที่ปัจจุบันเนี้ยเราต่างชาติเข้ามาเนี่ยจะต้องกรอกข้อมูลทางดิจิทัลฟอร์ดล่วงหน้า3 วันนะซึ่งผมคิดว่าข้อมูลตรงนั้นนะอย่างน้อยก็น่าจะทำให้การตรวจลงตาประทับเนี่ยมันทำได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันทำมาก่อนหน้านั้นแล้วก็น่าจะมีข้อมูลทางหลังบ้านที่เหมือน pre-approve ล่วงหน้าไปแล้วนะครับทำยังไงให้มันโฟลว์เร็วขึ้นอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ครับ
3: ได้เลยไฮซีซั่นนี้เราคาดหวังนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างประเทศน่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมาเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไหมคะ
4: ปีนี้ขอให้เท่าเดิมก็ถือว่าน่าพอใจนะครับเพราะว่ามันมีวิกฤตรุนแรงจริงๆแล้วก็แม้แต่รัสเซียกับยูเครนก็เริ่มมายิงกันอีกแล้ว
3: ดังนั้นอาจจะคาดหวังในระดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวไทยคนไทยล่ะคะคนไทยเที่ยวไทยกันจากสถิติรวมๆกันหลายๆปีที่ผ่านมามากขึ้นน้อยลงอะไรยังไงไหมคะ
4: ปีนี้คนไทยเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าการเดินทางแพงตั๋วเครื่องบินแพงเนี่ยการเที่ยวภายในประเทศมันก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่น่าจะดีกว่าอยู่บ้านแล้วก็มาเที่ยวภายในประเทศครับ
3: ได้เลยค่ะและได้ติดตามกันกับการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะเมืองรองเห็นบอกว่าเมืองรองเนี่ยค่อนข้างจะผิดหวังนิดนึงสำหรับฤดูหนาวปีนี้ของเมืองรองที่ไม่ได้กระตุ้น
4: ก็อันนี้ภาครัฐก็ต้องไปพยายามคือเรื่องการประชาสัมพันธ์มันอาจจะมีอยู่แล้วแต่ว่าการท่องเที่ยวเมืองรองเอาจริงๆแล้วณปัจจุบันเนี้ย ค่าใช้จ่ายแพงกว่าเมืองหลักในแง่การเดินทางนะครับทั้งเงินเดินทางกับเวลาในการเดินทางทีนี้พอเข้าไปถึงเมืองรองแล้วเนี่ยมันมีสิ่งให้เขาไปเที่ยวหรือไปใช้จ่ายได้ครอบคลุมเท่ากับเมืองหลักไหมนะครับแล้วก็ connectivity ถ้าเผื่อว่าเขาสมมติเขาอยากจะเดินทางไปด้วยรถไฟเพื่อเพิ่มประสบการณ์แต่ว่าพอไปลงถึงสถานีแล้วจะไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอย่างไรวิธีไหนเนี่ยอันนี้คงในแต่ละพื้นที่คงต้องไปทำการบ้านในส่วนนี้ให้มากขึ้นครับ
3: จริงๆอันนี้เห็นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยคุณเทียนประสิทธิ์ที่มาสะท้อนให้ฟังกันนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒนันท์นายกสมาคมโรงแรมไทย TSA คือสมาคมโรงแรมไทยก็คิดเหมือนกันแหละว่าถ้าจะกระตุ้นจริงๆเรื่องของเม็ดเงินเอาลงมาไทยเที่ยวไทยเนี่ยก็อยากให้เอาลงมาช่วงโลว์ซีซั่นมากกว่าเนาะแต่มันก็อดเสียดายไม่ได้อันนี้ส่วนตัวมากกำลังมองเลยจะไปไหนกันดีนะจะพาครอบครัวไปเที่ยวไงปีละครั้งถ้าคุณผู้ฟังติดตามนี่นั่นอยู่ก็จะรู้ว่าในทุกๆธันวาของทุกปีจะต้องลาวันศุกร์หนึ่งศุกร์แล้วก็ไปเที่ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะพาครอบครัวไปเที่ยวกำลังจะว่าปีนี้ว่าจะไปอีสานกันอยู่เหมือนกันแต่ก็ไปเนี่ยแหละถึงโครงการเขาจะเลื่อนไปเป็นเมษาแต่เราก็ไปเนี่ยแหละนะเพราะฤดูหนาวทั้งที่เนาะอยู่กรุงเทพมันไม่หนาวไงมันแค่เย็นสบายๆแล้วก็ต้องการความเยือกอยากใส่เสื้อกันหนาวแบบหนาๆสักปีละครั้งก็ต้องขึ้นดอยขึ้นภูนะคะว่ากันไปนอกเหนือจากนี้มาดูความคิดเห็นอย่างนายจิรยุจารุกิตติวรการเป็นเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าหลังจากรัฐเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสล่าสุดมีข้อมูลว่าเดือนตุลาคมนี้การท่องเที่ยวจะมีโครงการบัสทัวร์เที่ยวไทยออกมาแทนจ้ะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยกระตุ้นคนไทยนี่แหละผ่านการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเป็นกรุ๊ปทัวร์ผ่านบริการรถบัสรัฐสนับสนุนค่ารถบัสโดยสาร 10,000 บาทต่อคันต่อวันสูงสุด5คืนไม่เคยได้ยินเลยเนาะให้กับผู้ประกอบการที่เสนอขายรายการนำเที่ยวที่มีการเดินทางพักค้างคืนไม่น้อยกว่า1คืนและต้องเป็นการเดินทางพักค้างคืนข้ามจังหวัดด้วยผู้ร่วมเดินทางต้องไม่น้อยกว่า30คนตอนนี้อยู่ระหว่างรอรายละเอียดว่ารัฐจะสนับสนุนกี่สิทธิ์เท่าที่ทราบน่าจะมีระยะเวลาดำเนินโครงการ3เดือนเลยตุลาพฤศจิกาธันวานะคะภายใต้งบประมาณสนับสนุน8ล้านบาทโอ้ททค่ะจะมีโครงการบัสทัวร์เที่ยวไทยถ้าใครเป็นกลุ่มใหญ่ขนาดนี้อยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันนายวรเนติล่าพระบางประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์บอกว่าในส่วนของเวียดเจ็ตไทยแลนด์มองว่าภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปลายปียังอยู่ในแดนบวกคาดหวังว่าการท่องเที่ยวในประเทศจะกลับมาคึกคักไตรมาส4สัญญาณบวกจากผู้โดยสารต่างชาตินักท่องเที่ยวจีนมากกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตลาดยุโรปก็ไฮซีซั่นยอดจองเดินทางหนาแน่นตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ยอดจองล่วงหน้าเส้นทางภายในประเทศไตรมาส4ยังไปได้ดีไม่ได้ช้ากว่าปีที่ผ่านมาการเติบโตของอัตราการบรรทุกผู้โดยสารอยู่ในระดับที่น่าพอใจยังคึกคักค่ะโครงการไทยทริปพลัสถ้าออกมาจริงจะกระตุ้นได้ดีเลยล่ะเลื่อนออกไปก็ไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบมากนักเนาะเอาจริงๆไม่ค่อยมีใครว่านะอย่างนี้นะก็แค่บ่นเสียงดังๆก็ไม่เชิงบ่นนะแต่ก็ไปไงไม่ใช่ว่าไม่มีไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วนี่น่าจะไม่ไปก็ไปไงก็ไปแล้วก็เดี๋ยวเมษาไปใช้สิทธิ์เขาอีกทีหนึ่งนะจ๊ะเอาล่ะว่ากันด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะไปร้อยหกออนทัวร์กันทุกคนจ๋าวันนี้วันที่22จะหมดเขตที่คุณจะส่งคลิปมาร่วมสนุกที่จะไปเที่ยวจีนกับเราแล้วนะจ๊ะรีบหน่อยนะวิทยุครอบครัวข่าวชวนคุณผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายนักคฤหาสน์จางอยู่พิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาเราเดินทางกัน14ถึง19พฤศจิกายนให้คุณชวนเพื่อนร่วมทริป มากัน4คนครอบครัวได้เพื่อนได้ร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวระบุชื่อทีมมาด้วยความยาวไม่เกิน60วินาทีเข้าไปดูรายละเอียดกติกาเพิ่มเติมทาง Facebook ของเรานี่ล่ะค่ะ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะเรามีโพสต์กิจกรรมสีส้มๆแบบนี้อยู่106ออนทัวร์เนี่ยแหละจ้ะหมดเขตส่งคลิปพุธหน้าแล้วนะทุกคน30กันยายนอย่าชะล่าใจไปนะจ๊ะรีบรวมตัวกันให้ได้4คนจะไปเฉพาะกลุ่มพวกคุณเลยสนุกแน่ๆสำหรับพวกคุณนะจ๊ะอ๋อไม่ได้ให้เราไม่ได้หมายถึงให้คุณบินแค่4คนนะทีมงานเราไปอีกเพียบนะจ๊ะทีมงานแล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันร่วมเปิดประสบการณ์โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคานิวายาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ตยาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราอัยลาขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ106ออนทัวร์ท่องชิงเตามรดกยุโรปในจีนค่ะทีมงานบอกว่าทั้ง4คนต้องอยู่ด้วยกันอ๋อเหรอมีอยู่คนละที่ต่างคนต่างถ่ายส่งมาไม่ได้คุณผู้ฟังจ๋า4คนคุณต้องถ่ายคลิปร่วมกันนะคะไม่ใช่ว่า60วินาทีแล้วต่างคนต่างถ่ายแล้วคุณเอามาตัดต่อใส่แคปคัตเอามาตัดทีละคนแล้วส่งมาให้เราไม่ใช่นะหมายถึงคุณต้องอยู่ด้วยกัน4คนนะจ๊ะไปนัดเจอกันให้เรียบร้อยอยู่ด้วยกัน4คนทำคลิป1คลิปเท่านั้นอยู่ด้วยกัน4คนเน้นย้ำตรงนี้ด้วยหมดเขตพุธหน้า30กันยายนรีบกันหน่อยพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าอัปเดตอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่ค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
7: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
8: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวว
9: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
3: ้9นาฬิกา27นาทีค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ประจำเช้าของวันอังคาร22กันยายน2569เดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะช่วงที่5ของรายการเนี่ยเรานัดหมายนักวิชาการคุยกันเรื่องแหมเวทีนางงามเขมรจ้ะเคลมชุดไทยอีกแล้วเคลมวัฒนธรรมอีกแล้วเราจะคุยเรื่องเนี้ยทีเนี้ยนี่น่าจะเกริ่นเรื่องของต้นต่อของเรื่องนี้ที่เราจะคุยกันเบรกหน้าก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาเราจะได้นาสัมภาษณ์อาจารย์เลยนะครับมันเป็นประเด็นร้อนทวงถามข้อเท็จจริงมิสยูนิเวิร์สแคนเบอร์เรียปมใช้ภาพประวัติศาสตร์ไทยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมคุณซาบิดาบอกไม่ปล่อยผ่านค่ะเป็นประเด็นร้อนเลยหลังการประกวดมิสยูนิเวิร์สแคนเบอร์เรีย2026เมื่อ18กันยายนเขามีการนำเสนอ VTR เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาแต่ว่าไปปรากฏภาพสตรีในเครื่องแต่งกายแบบโบราณทีนี้ตั้งข้อสังเกตจากสังคมไทยว่าเอ๊ะนี่มันภาพที่ประเทศไทยการแต่งกายของคนไทยโบราณอยู่ที่ประเทศไทยนี่นาปรากฏคุณซาบีดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมชี้แจงเลยค่ะบอกว่ากระทรวงได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วภาพที่ถูกนำไปใช้เป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรเป็นภาพประวัติศาสตร์ของไทยค่ะแต่ถูกนำไปประกอบเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของภาพอย่างชัดเจนมีการครอบตราลายน้ำของกรมศิลปากรออกจากภาพด้วยขนาดเรามีลายน้ำนะเขาดึงลายน้ำออกค่ะข้อมูลของยูเนสโกบอกว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับจากชุดหอพระสมุดวชิรยานเป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยโดยครั้งดังกล่าวรวบรวมภาพที่มีอายุย้อนกลับไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2398ถึง2478ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมย้ำเลยการนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่อสาธารณะควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงแหล่งที่มาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ตรวจสอบได้โดยเฉพาะเมื่อภาพดังกล่าวถูกนำไปใช้ในบริบทที่อาจทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงที่มาทางวัฒนธรรมแตกต่างไปจากข้อมูลต้นทางต้องดำเนินการอะไรสักอย่างกระทรวงวัฒนธรรมก็เลยจะส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe Cambodia เพื่อขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการนำเสนอข้อมูลถ้ายังไม่มีการแก้ไขหรือยุติการกระทำดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าจะสงวนสิทธิพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อไปแล้วก็ย้ำถึงภารกิจในการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติรัฐมนตรีวัฒนธรรมยืนยันการปกป้องข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไม่ได้หมายถึงการปิดกั้นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องโปร่งใสการให้เครดิตแหล่งที่มาอย่างเหมาะสมซึ่งเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมบอกเลยไม่ปล่อยผ่านอีกหนึ่งครั้งแคนเบอร์เรียกระทำการอะไรออกมาลักษณะที่เคลมของประเทศอื่นว่าเป็นโซนหนึ่งของประเทศตัวเองมาอีกแล้วเดี๋ยวก็ได้ดำเนินการกันนะคะอันนี้นี่นะก็เลยเกริ่นเป็นข่าวนี้ก่อนว่าเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงหน้าเนี่ยเราจะได้สัมภาษณ์อาจารย์นักวิชาการกันกลับมาที่ประเด็นทางการเมืองอย่างที่นี่นะพูดให้ฟังไปเมื่อเบรกก่อนหน้านะว่าทางพรรคกล้าธรรมเนี่ยเขาขอถอนตัวจากวิฝ่ายค้านก็เลยมีประเด็นว่าอ๋อเขาถอนตัวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลละนะมาอยู่กับภูมิใจไทยเพราะว่าหลากหลายครั้งที่มีการแสดงออกมาเนี่ยมันดูแล้วเหมือนพร้อมที่จะไปร่วมรัฐบาลกันหลายครั้งหลายหนใช่ไหมตกลงว่าจะไปแน่แล้วหรืออย่างไรนะก็ปรากฏว่าในอีกมุมหนึ่งทางวิฝ่ายค้านประธานวิฝ่ายค้านค่ะคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ให้สัมภาษณ์กรณีถอดพรรคกล้าธรรมออกจากฝ่ายค้าน ข่าวเมื่อกี้บอกกล้าทำถอนตัวแต่ข่าวนี้คุณพฤทธิ์บอกเป็นวิปฝ่ายค้านนี่แหละที่เป็นฝ่ายถอดพรรคกล้าทำออกจากฝ่ายค้านคนไอติมคุณพฤทธิ์บอกว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการทำงานของพรรคการเมืองนี้ซีกฝ่ายค้านไม่ได้เหมือนซีกรัฐบาลที่ตกลงจับมือกันตั้งรัฐบาลแต่ฝ่ายค้านคือพรรคที่ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลตั้งแต่วันแรกที่ตนเข้ามาทำหน้าที่ประธานวิปฝ่ายค้านเน้นย้ำเสมอว่าพรรคฝ่ายค้านต้องทำงานด้วยความเคารพซึ่งกันและกันแม้อาจจะมีจุดยืนอุดมการณ์ทางการเมืองแนวนโยบายแตกต่างกันบ้างแต่จุดร่วมที่ฝ่ายค้านต้องมีร่วมกันคือการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเพื่อปกป้องประโยชน์ของประชาชนอย่างเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่10กันยายนพรรคกล้าทำมีมติให้ส.ส.ของพรรคลงมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70ในวาระ3ซึ่งขัดกับมติวิปฝ่ายค้านที่ตกลงร่วมกันว่าจะไม่ลงมติเห็นชอบทั้งยังเกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลประกอบกับความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับท่าทีของพรรคในการยื่นยติและการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เลยหารือร่วมกันกับตัวแทนวิปของพรรคกล้าทำตกลงร่วมกันที่จะปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านไม่ใช่คำนี้นะปรับออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านเพื่อให้กลไกของรัฐสภาที่ออกแบบไว้สำหรับฝ่ายค้านถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีความประสงค์จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างแท้จริงพรรคกล้าทำส.ส. 50กว่าคนยังคงมีสิทธิ์ในสภาไม่เกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายค้านเช่นโควต้าการปรึกษาหารือปัญหาในพื้นที่เวลาอภิปรายวาระทั่วไปตนจะยังคงประสานงานในส่วนนั้นตามปกติแต่ว่าในส่วนการทำงานเชิงปฏิบัตินำเสนอรายชื่อวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ไปยังผู้นำฝ่ายค้านเสนอต่อประธานรัฐสภาต่อไปแล้ววิปฝ่ายค้านชุดใหม่ก็จะมี5พรรคพรรคประชาชนประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยแล้วก็เพิ่มพรรคไทยรวมพลังเข้ามาเนื่องจากช่วงหลังลงมติไปในทิศทางเดียวกันกับฝ่ายค้านมาโดยตลอดนะปรับออกได้ด้วยเนาะจากวิปนะแต่ว่ายังเป็นฝ่ายค้านนี่แหละแต่ปรับออกจากการเป็นวิปฝ่ายค้านแต่กล้าทำเขาก็ขอถอนตัวนะรายงานว่ากล้าทำขอถอนตัวเองตกลงจะเป็นการขอถอนตัวเองหรือไม่อย่างไรมีการพูดจากพรรคกล้าทำเหมือนกันนายอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าทำพูดถึงกรณีนายพฤทธิ์ประธานวิปฝ่ายค้านมีแนวคิดจะปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านหลังเกิดความเห็นต่างเรื่องการลงมติร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ70เรื่องนี้พรรคกล้าทำบอกว่าเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านและเคารพกระบวนการดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคกล้าทำงานร่วมกับวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแม้จะมีบางเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือกับการทำงานของฝ่ายค้านมาโดยตลอดจุดยืนของพรรคกล้าทำคือการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาพรรคมีความเป็นตัวของตัวเองการลงมติแต่ละครั้งจะพิจารณาจากเนื้อหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศประชาชนเป็นสำคัญส่วนการลงมติรับร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ70โฆษกพรรคกล้าทำบอกสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าพรรคกล้าทำจะโหวตอย่างไรแต่ต้องมองต่อไปว่าหากกฎหมายงบประมาณเกิดปัญหาจนไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกรอบเวลาย่อมกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังมีปัญหาและประชาชนกำลังต้องการให้ภาครัฐเดินหน้าแก้ไขปัญหาหลังการลงมติงบที่ผ่านมาประธานวิปฝ่ายค้านได้มาคุยแล้วก็แสดงความไม่สบายใจก็เลยหารือถึงการทำงานของฝ่ายค้านสัดส่วนโควต้าการตั้งกระทู้ถามสดกล้าทำพร้อมจะไม่ใช้สิทธิ์ในการถามกระทู้สดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดสรรเวลาหรือการทำงานร่วมกันนะเขาก็มีจุดยืนของเขานะคะนี่คือในส่วนของพรรคกล้าทำกับประเด็นการเมืองล่าสุดเราจะพักตรงนี้อีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งช่วงค่ะของรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
11: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
12: ของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
13: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอะโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอะโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอะโมจินเยลอะโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
14: เมืองไทยสมายคลับ
15: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
16: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
15: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
16: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
15: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
16: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
15: ่หรือร้านจองยาก
16: ก็จัดให้
15: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
16: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
15: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
17: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
18: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
19: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
3: ้9นาฬิกา40นาทีนะคะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมค่ะอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันอังคาร22กันยายน2569อย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปนะคะเราจะมาคุยกันถึงประเด็นเรื่องบนเวทีประกวด Miss Universe Cambodia 2026นะเขาไปมีการนำเสนอ VTR เรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาแต่ปรากฏว่าไปปรากฏภาพสตรีในเครื่องแต่งกายแบบโบราณซึ่งเราน่ะชัดเจนแล้วว่าภาพที่เขาเอาไปใช้เนี่ยเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรเป็นภาพประวัติศาสตร์ของไทยแต่ถูกนำไปประกอบเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาแล้วก็ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของภาพชัดเจนด้วยและยังจะครอบตราลายน้ำของกรมศิลปากรออกจากภาพอีกด้วยแต่ในด้านของสื่อกัมพูชาค่ะเขาโพสต์นะสื่อกัมพูชาเขาบอกว่าคนไทยเองก็ต้องยอมรับได้แล้วนะว่าประวัติศาสตร์เขมรมีมาอย่างยาวนานมีความ สำคัญเป็นอย่างมากต่อมวลมนุษยชาติการยอมรับตรงนี้ไม่ได้ทำให้ไทยเองดูไม่มีคุณค่าหรือไร้ซึ่งประวัติศาสตร์แต่อย่างใดสื่อกัมพูชาบอกประวัติศาสตร์ร่วมกันในภูมิภาคของเราควรเป็นแหล่งผลักควรเป็นแรงผลักดันให้เกิดการศึกษาไม่ควรเป็นเหตุผลก่อให้เกิดความขัดแย้งเขาว่าอย่างนั้นค่ะอย่างไรก็ตามในมุมมองของนักวิชาการเราคุยกันนะคะเรียนสายรองศาสตราจารย์ดร.กิตติกรนบอุดมพันธ์อาจารย์เป็นประธานสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทยเป็นคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะอาจารย์กิตติกรคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์เห็นกรณีนี้แล้วอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเอาไปเคลมอีกแล้วค่ะอาจารย
4: ์จริงๆผมคิดว่าก็ตอนนี้ที่สังคมทำก็เป็นตามคันลองที่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นในด้านของ policy ก็ออกมาแจ้งว่ามันมีเรื่องหลักฐานเรื่องที่มาที่ไปของภาพอันนี้เราพูดถึงเรื่องภาพนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสื่อออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องภาพแต่ว่าตัวข้อมูลมันไม่ได้ถูก reference ขึ้นมานะครับก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้เนาะเพราะว่าในภูมิภาคของเรามันก็มีการไปมาหาสู่แล้วก็มีประวัติศาสตร์ร่วมกันในอยู่ในบางช่วงน
3: ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยในฝ่าย policy ที่ออกมาผมคิดว่าถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการสร้างความเข้าใจของคนโดยวงกว้างนะครับนั้นทั้งในประเทศไทยเองหรือว่าประเทศกัมพูชาเองว่าอันนี้มันอาจจะมีรากที่คล้ายกันนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่อง evidence ที่เป็นเรื่องหลักฐานละนะครับที่เป็นรูปภาพอะครับก็น่าจะมีการขึ้นอ้างอิงเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องจรรยาบรรณเป็นเรื่องสิ่งที่ควรทำในเชิงวิชาการหรือว่าในเชิงประวัติศาสตร์ครับ
3: แต่ก็ขึ้นอ้างอิงยากนะคะอาจารย์เพราะเขาก็เหมือนเคลมว่าเป็นภาพของเขาเป็นสตรีโบราณของเขาแต่งชุดแบบนี้ต้องเรียนถามอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วในภูมิภาคครึ่งซึ่งเราติดกันนะคะกัมพูชาลาวเนี่ยอาจจะสามประเทศเนี้ยมันจะมีชุดคล้ายๆชุดไทยเป็นชุดยิ่งชาวบ้านเนี่ยเขาจะแต่งคล้ายๆกันอยู่แล้วแบบค่อนข้างคล้ายมากไหมคะอาจารย์ไทยลาวกัมพูชา
4: ใช่ๆครับก็อันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพอเราพูดว่าชุดไทยโบราณชุดไทยในประวัติศาสตร์นะครับกับชุดไทยในปัจจุบันเนี่ยต้องแยกกันให้ออกนะครับว่าชุดไทยในปัจจุบันเราไปไกลมากที่เราจัดขึ้นยูเนสโกนะครับก็อันนี้มันมีร่องรอยของการพัฒนาการเปลี่ยนผ่านการเรียนรับปรับใช้มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มี evidence สมบูรณ์แต่ว่าในช่วงหนึ่งก็ต้องเข้าใจว่าในภูมิภาคของเราอะครับแผนที่ของเราเนี่ยความเป็นไทยความเป็นลาวความเป็นเขมรในช่วงแต่ละยุคอะมันก็มีพื้นที่แตกต่างกันออกไปเนาะแล้วก็สองก็มีผู้คนที่ไปมาหาสู่แบบข้ามดินแดนกันไปมาบางพื้นที่ของไทยบางเวลาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ในประเทศลาวก็คือเป็นในพื้นที่ดินแดนของประเทศลาวหรือกัมพูชานะครับแต่ว่าคราวนี้ถ้าเราเริ่มจากตรงนั้นนะครับเราก็คงต้องเริ่มจากตัวหลักฐานหรือตัวภาพนะครับแล้วก็สองนะครับก็คือเครื่องแต่งกายอะครับมันก็เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลเหมือนกันเนาะเหมือนเราแบบเราฮิตหรือเราชอบใส่เสื้อผ้าแบรนด์อะไรคือถ้าเป็นปัจจุบันคงเป็นแบรนด์นะฮ
3: ะ
4: ถ้าเราข้ามแบรนด์จากต่างประเทศนะมันก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเข้าใจกันว่าอันเนี้ยเจ้าของแบรนด์นะมันมีความเป็นที่มาที่ไปของเจ้าของแบรนด์แล้วก็รูปแบบของเครื่องแต่งกายอะมันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนแต่คราวเนี้ยประเด็นที่เป็นภูมิภาคที่มันอยู่ใกล้กันหรือประเทศที่อยู่ใกล้กันนะครับเราควรจะพิจารณาทั้งระบบของการแต่งกายครับไม่ควรจะดูเป็นชิ้นหรือไม่ควรจะรู้สึกว่าอันนี้มันคล้ายคือถ้ามันเป็นประเด็นนั้นนะมันจะเถียงกันไม่จบเลยครับเพราะว่าหนึ่งก็อย่างที่ผมเรียนไปว่าประวัติศาสตร์ช่วงนึงอ่ะมันมีความทับซ้อนมันมีเรื่องพื้นที่ที่มันขยายเข้าไปหรือปลดเข้ามานะครับแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนผู้คนเนี่ยก็จึงอาศัยอยู่ตรงบริเวณนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะคลายกันได้เหมือนเช่นเดียวกันครับภาคใต้มันก็จะมีการแต่งที่เป็นเชิงศาสนานะครับอย่างเช่นกลุ่มมุสลิมนะครับ
20: เราก็จะแต่งตัวคล้ายๆกันแต่เราก็อยู่ในอาณาบริเวณที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่นั้นมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของศาสนาอันนี้ครับผมก็คิดว่าในส่วนที่เราจะไม่เข้าใจกันเนี่ยก็คือการยก evidence ขึ้นมาแล้วก็สองนะครับก็คือความจริงใจกับข้อมูลก็คือสมมติว่าถ้าเราสืบทราบว่าอันนี้มันเคยเป็นภาพที่มันมีรายงานในกรมศิลปากรแล้วก
3: ็
20: มีการลายลายน้ำออกเอาลายน้ำออกเนี่ยครับมันก็ดูเป็นเจตนาที่มันไม่ค่อยบริสุทธิ์ใจเท่าไหร่นะครับคราวนี้ในส่วนที่การทำงานเนี่ยเขาก็อยากจะได้ภาพสวยแต่ว่าในความสำคัญก็คือผมว่าชั้นความรู้ของผู้ที่ทำงานจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีนะครับมันก็จะมีเรื่องของในเรื่องของมารยาทในเรื่องของการให้ความรู้จากตัวกิจกรรมนะครับที่อาจจะต้องพัฒนาอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็จริงๆอย่างที่บอกครับ policy ของในฝ่าย policy หรือนโยบายของไทยครับก็ทำการแจ้งไปทำการตักเตือนอันนี้ถูกต้องแล้วครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยทั่วกัน
3: ค่ะจริงๆแต่ละประเทศเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ติดกันแล้วก็แต่ละคือในทุกประเทศอ่ะจะต้องมีวัฒนธรรมการแต่งกายของตัวเองมันขึ้นอยู่ว่าตัวเองจะภูมิใจในความเป็นตัวเองแค่ไหนซึ่งประเทศเขาเองมันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเขาอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย
20: ์ใช่ๆครับผมถึงบอกว่าชั้นความรู้เขาอาจจะยังไม่มากแล้วก็สองอ่ะก็อาจจะเกิดจากค่านิย
3: ม
20: แต่งไทยเกิดความภาคภูมิใจหรือเกิดความ appreciate ในเรื่องของความสวยความงามที่เราได้ในประเทศไทยที่ทำไว้แล้วแล้วเขาก็รับไปซึ่งจริงๆแล้วอ่ะวัฒนธรรมมันต้องเลื่อนไหลนะคือจริงๆฝั่งเราอ่ะควรจะดีใจแต่ฝั่งเขาอ่ะก็ควรจะเป็นข้อควรระวังว่าอย่างเช่นการให้ข้อมูลกับคนในชาติเองหรือว่าคนต่างชาติที่เขาอาจจะรู้จักในภูมิภาคเราไม่ได้ลึกพอเนี่ยครับเขาก็อาจจะแบ่งไม่ถูกครับว่าเฮ้ยอันนี้เป็นของไทยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าตัววัฒนธรรมมันเลื่อนไหลกันเหมือนเราฮิตแต่งจีนแต่งจีนเขาก็ไม่โวยเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าที่มาที่ไปมันเป็นชุดจากวัฒนธรรมจีนใช่ไหมครับแต่เนี้ยมันเป็นภูมิภาคที่ใกล้กันนะครับเราก็คิดว่าเราต้องสร้างความรู้ให้ผู้ที่เห็นในสื่อครับเกิดความรู้และความเข้าใจให้ตรงกันตรงนั้นครับซึ่งผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญกว่า
3: ค่ะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเวทีนางงามของเขาแล้วก็พอทราบเรื่องกระทรวงวัฒนธรรมเราก็มีแอคชั่นแบบนี้ก็แจ้งไปมีการประท้วงไปแล้วบอกเลยว่าถ้าจะไม่ทำอะไรก็จะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายทำทางกฎหมายได้ใช่ไหมคะอาจารย
20: ์ผมก็คิดว่ามันก็เป็นตามสิทธิ์ของในเรื่องของลิขสิทธิ์ภาพอะครับว่าเกิดการทักท้วงว่าเรามีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็มีความเป็นจริงนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยผมก็คิดว่าเราก็ต้องแจ้งครับคือถ้าเราไม่แจ้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายหรือความสับสนในอนาคตเพราะผมก็คิดว่าทางกัมพูชาเองเขาก็พยายามลงสื่อประเภทนี
3: ้
20: อยู่เยอะมากเลยเนาะแต่ว่าในความเหมือนความต่างตรงนี้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นประเด็นที่ดีแต่ก็เป็นประเด็นที่แสดงว่าตัววัฒนธรรมเราได้รับการตอบรับนะครับในภูมิภาคนะในประเทศใกล้เคียงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องผ่านการพิสูจน์เหมือนกันเนาะเราเองก็ต้องผ่านการพิสูจน์เหมือนกันว่าเราเห็นในคุณค่าที่เรากำลังจะเราจะเข้าสู่ยูเนสโกเนี่ยคือพอเราอนุรักษ์หรือเราทำให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏต่อต่างหากนะครับผมว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะจริงๆเราถ้าวัฒนธรรมมันเผยแพร่ไปหลายๆประเทศสมมติลาวกับลักพม่ากับลักอินโดกับลักอะไรเงี้ยเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจว่าวัฒนธรรมเราอ่ะมันถูกการใช้งานแสดงว่ามันถูกการตอบรับนะครับแต่ในประเด็นนี้ผมก็คิดว่ามันก็มีคำถามหลายคำถามเนาะว่าแบบร่วมได้ไหมอะไรได้ไหมเนี่ย
3: วัฒนธรรมร่วม
20: ใช่แต่คราวนี้วัฒนธรรมร่วมอะครับสุดท้ายแล้วข้อเท็จจริงมันก็คือ พัฒนาการวัฒนธรรมในสังคมนะครับก็คือถ้าประเทศเราไม่มีรากหรือไม่มีที่มาที่ไปก็จะเป็นเพียงแต่ผู้ทำตามนะครับก็คือ copy แต่ว่าประเทศใดที่มีรากแล้วก็ยังเรียนรู้ปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาให้ภูมิปัญญานั้นมันเข้าอยู่กับสังคมนะครับ
3: อ
20: ันนั้นแหละครับมันก็จะเกิดอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาที่อยู่กับชนชาตินั้นประเทศนั้นนั้น
3: จริงคือระหว่างฝักอาจารย์พูดนิดนึงก็นึกไปถึงว่าในก่อนที่เราจะมีปัญหากันตรงชายดงชายแดนแล้วก็นำไปสู่การที่เขามาเคลมนู่นเคลมนี่เราอะนะคะอาจารย์ก็จินตนาการไปว่าคือจริงๆประวัติศาสตร์เขมรเขาเนาะคือมันยาวนานมากๆอย่างที่เราคนไทยก็เคยได้เรียนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กเหมือนกันแล้วมันจะมีชุดที่ค่อนข้างขลังของเขาอะเป็นชุดโบราณชุดออกมารำหรือชุดอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออคนน่าจะมีความภูมิใจในความเป็นศิลปะดั้งเดิมของเขามากพอสมควรแม้มาเห็นของไทยสวยกว่าก็มีการเคลมเลยซะอย่างนั้นไป
20: ก็ผมก็ว่าจริงๆถ้าเขาคิดได้เขาก็จะพัฒนาได้ครับแต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลานั้นมันขาดช่วงอะครับก็คืออย่างของไทยเราอะครับเราก็มีหลายยุคหลายสมัยก็คือตั้งแต่สมัยอยุธยารัตนโกสินทร์มาจนถึงช่วงพระพันปีที่ปี2500ในศตวรรษที่20นะครับที่เรามีการนำชุดไทยมาทำให้เข้ากับวิถีชีวิตการใช้ในสังคมแต่วันนี้เรากลับไปประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขายังอยู่กับอดีตแล้วก็เป็นอดีตที่หยุดนิ่งคือจริงๆถามว่าชุดนั้นภาพนั้นถ้าเป็นการแต่งกายที่คล้ายกันในช่วงสมัยรัชกาลที่5ซึ่งตอนนั้นเขาก็เป็นยังอยู่เป็นอาณานิคมของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่จะใส่ชุดที่คล้ายกันหรือชุดที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมเนี่ยที่รุ่งเรืองกว่าหรือทันสมัยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลือกรับปรับใช้ไปนะครับคราวนี้ประเด็นถ้าเขาเข้าใจในตัวเขาเองเนี่ยเขาควรจะหานะครับว่าในรากของเขาเนี่ยมันมีเครื่องแต่งกายแบบไหนนะครับที่เขาควรจะภูมิใจแล้วก็เขาควรจะเลือกนะครับมาเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเขาที่จะพัฒนานะครับอย่างเช่นชุดซัมปอดหรือซัมปวดนะครับก็เป็นชุดประจำที่เราเข้าใจกันว่าเป็นชุดประจำชาติของเขมรเนี่ยจริงๆชุดนี้ก็ไม่ได้แย่เลยนะครับแต่ว่าเราผมก็คิดว่านักวิชาการเขมรหรือคนที่อยู่ในเขมรเนี่ยที่การเป็นทางแฟชั่นหรือทางนิเทศที่ได้ร่ำเรียนทางศิลปะได้ร่ำเรียนทางวัฒนธรรมทางสังคมน่าจะช่วยกันพูดคุยเรื่องนี
3: ้
20: นะครับว่าเราถอดโมเดลแบบไทยไหมแล้วก็เราไม่ต้องทำตามแต่ว่าเราสามารถจะมีของเราเองได้นะครับมันก็จะเป็นการส่องทางให้กันเพราะผมคิดว่าศิลปะมันเป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันถึงเรียกว่าวัฒนธรรมเนาะแต่ว่าในตัวนี้มันก็พูดยากในลักษณะที่ใครอยากใช้ใครอยากทำเนี่ยมันเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เนาะเพราะเขานิยมชมชอบแต่ประเด็นความนิยมชมชอบนั้นก็อยากให้ถูกต้องในเรื่องข้อมูลด้วยนะครับก็ตรงนี้ครับก็อยากจะให้สังคมช่วยกันตระหนักรู้ตรงด้วยนะครับ
3: นะคะแล้วทุกชาติก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาควรจะภูมิใจในความเป็นชาติของตัวเองมันจะภูมิใจได้มากกว่านี้เยอะเน
20: า
3: ะ
20: ใช่ครับเขาจะยืดอกได้เลยว่าอันนี้เป็นชุดหรือเขาจะเอาชุดอัปสราหรือเอาชุดที่อยู่ในโบราณมาปรับใช้เพื่อให้มันเข้ากับยุคปัจจุบันครับคือประเด็นผมว่าตอนนี้คือชุดไทยมันมีวิธีการใช้งานที่มันสามารถเข้ามาอยู่ในยุคปัจจุบันได
3: ้
20: เพราะฉะนั้นเนี่ยชุดของเขมรที่มีประวัติศาสตร์ใช่เรายอมรับว่าเขามีประวัติศาสตร์ยาวนานแต่ชุดนั้นมันไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อเอามาใช้ได้จริงๆในปัจจุบันนะครับ
3: มัน
20: ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ถูกเก็บหรือถูกแค่อนุรักษ์หรือแค่ห้องอยู่ในตำราอย่างเดียวว่ามันดีมันงามในช่วงยุคนึงเนาะในยุคอดีตเนาะแต่ในยุคปัจจุบันมันไม่ได้ถูกใช้งานอะไรเลย
3: นี่แหละก็หวังว่าสักวันเขาจะคิดได้เหมือนกันค่ะอาจารย์วันนี้เห็นว่าชัดเจนจากอาจารย์กิตติกรขอบพระคุณนะคะอาจารย์ค่ะ
20: คร
3: ับ ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.กิตติกรนบอุดมพันธ์นะคะประธานสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทยอาจารย์เป็นคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีกด้วยใช่ชุดนางอัปสรามันดูขลังนะคุณของกัมพูชาของเขมรเนี่ยโอ้แต่ก็แปลกเนาะมันสามารถเอามาปรับได้คือไม่ใช่ว่าจะมีอยู่ชุดเดียวหรือไปดูจะบอกว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมคนกัมพูชาคนไทยก็แต่งคล้ายๆกันแหละอันนี้มันเป็นของเราเธอก็มันเป็นของสตรีกำแพงเพชรเธอไปเอาภาพของเรามาใช้หรือยังไงหรือของตัวเองไม่เคยมีภาพถ่ายสมัยโบราณอยากจะนำเสนอดูพอไปเสิร์ชดูเอาเจอของไทยเอ้ยนี่มันก็เหมือนของเขมรนี่นะไหนจะหน้าตาด้วยอะไรด้วยดูเก่าๆดูโบราณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันจะไปเคลมอย่างนั้นมันทำไม่ได้จงภูมิใจในชาติของตัวเองเถอะจ้ะนะจ๊ะส่งท้ายกันที่ข่าวนายกถึงนิวยอร์กแล้วนะคะโพสต์เฟซบุ๊กคุณเสด็จกัญญาเพิ่งบอกว่าคุณอนุทินใช้เฟซบุ๊กเยอะเหลือเกินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยถึงอเมริกาแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพขณะเดินทางถึงสหรัฐอเมริกามีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็แปลเป็นไทยว่าเดินทางถึงนครนิวยอร์กอย่างปลอดภัยแล้วเพื่อปฏิบัติภารกิจในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรวมถึงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดกิจกรรม Thailand Road Show นำเสนอข้อมูลแก่ผู้ลงทุนศักยภาพและสถาบันการเงินต่างๆไปจนถึงวันศุกร์นี้ก็ตามนั้นนะคะเดี๋ยวก็รอดูกันละกันว่าจะมีประเด็นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศออกมาคือเวลานายกไปเนี่ยก็จะมีการไปคุยทั้งเรื่องของระดับผู้นำแล้วก็จะคุยเรื่องของธุรกิจจะมีการจับมือจับคู่ธุรกิจอะไรต่างๆนานากลับมาฝากพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรหรือไม่ตามต่อนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกการติดตามรับฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะการกดไลค์กดแชร์ทุกข้อความส่งเข้ามาได้อ่านแล้วเรียบร้อยทักทายกันมาหลายท่านเลยขอบพระคุณมากๆพรุ่งนี้วันพุธคุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว
21: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย

0: เขตสงคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
2: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักสัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: สมาร์ท SMEสนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
7: 10นาฬิกากับ8นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันอังคาร22กันยายน2569ค่ะปุกสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะสำหรับหลายๆคนเลยค่ะที่ติดตามรายการวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับใบคลู่นะคะใบคลู่เป็นพืชจะบอกว่าอะไรดีเป็นพืชที่มีเป็นสุนเป็นสมุนไพรด้วยเนาะแล้วก็เป็นพืชท้องถิ่นนะคะทางใต้อย่างที่สงขลาอย่างเงี้ยค่ะที่นี่เขาจะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากใบคลู่เนี่ยเคยไปถ่ายรายการหลายรอบมากเลยแล้วเขาก็จะมีชาจากใบคลู่มาให้คุณผู้ฟังเคยดื่มหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ในช่วงที่2นะคะจะพาไปพูดคุยกับคุณปริชาติสอนสุภาพหรือว่าคุณหนิงเนี่ยคุณหนิงเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทพิกซีแพรเทอร์จำกัดซึ่งเขาเป็นผู้ผลิตนะคะสมุนไพรแบรนด์ KOS นะคะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงที่2ของรายการเนาะวันนี้มีไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคะแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวนะคะคุณประภามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับหลายๆท่านเลยนะมีคุณประภามานะคะมีคุณนิกูลนะคะแล้วก็มีคุณธิดารัตน์มีคุณลูลูด้วยนะคะสวัสดีคุณลูลูนะคะขอบคุณมากๆเลยเห็นแว๊บๆเหมือนคุณลูลูส่งข้อความมาหาปุ๊กเนาะอ๋อนะคะดีจังเลยขอบคุณนะคะจะตามรอยปุ๊กไปสุพรรณบุรีที่บางลี่ใช่ไหมคลิปนี้บอกเลยว่าร้านที่ปุ๊กไปกินที่สุพรรณบุรีที่สองพี่น้องเนี่ยอร่อยจริงส่วนที่พักนะคะที่ขจีที่คุณลูลูจะไปเนี่ยก็ ดี ดีมากอยากจะบอกเลยว่าอยากจะให้ทุกคนไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันเนาะสนับสนุนนะอย่างเมื่อสักครู่ฟังโอ๊คใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเนาะแล้วเห็นทางคุณเทียนชัยก็บอกเลยว่าตอนนี้คนมาเที่ยวไทยกันเยอะมากขึ้นเพราะว่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศก็แพงแล้วก็ความไม่สงบอะไรมันก็ไม่แน่นอนเนาะดังนั้นเที่ยวเมืองไทยเนี่ยดีสุดค่ะคุณฟังแล้วพอปุ๊กได้มีโอกาสเดินทางทุกสัปดาห์เลยนะเราจะรู้เลยว่าการที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองไทยโอ้เมืองไทยเราสวยมากอย่างล่าสุดปุ๊กไปเกาะสีชังนะปุ๊กก็ไปเจอท่านท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดชลบุรีนะคะท่านก็พูดเลยพูดเหมือนกับที่ปุ๊กพูดนะว่าเมืองไทยจริงๆแล้วมันสวยนะมันแค่นี้เดียวเองนะคุณผู้ฟังแค่อากาศแค่นั้นเลยอ่ะแต่ปรากฏว่าถ้าไปทะเลนะยิ่งแดดร้อนยิ่งสวยเพราะว่าฟ้าจะเป็นสีฟ้ามากๆฟ้าแบบสวยน้ำทะเลก็แบบสวยเนาะยังไงช่วยกันเที่ยวเมืองไทยค่ะเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไปดูนะประเทศหลายๆประเทศที่เขามีพื้นเขาเรียกว่ามีทัศนียภาพมีภูมิประเทศที่มันสวยงามอ่ะเขาก็พยายามจะขายการท่องเที่ยวอย่างตอนนี้จีนเองก็พยายามดึงเม็ดเงินนะจากการท่องเที่ยวอ่ะไปสู่ประเทศตัวเองเยอะนะคะหรืออย่างญี่ปุ่นที่คนไทยไปกันเยอะแต่ตอนนี้จีนมาแรงมากคุณผู้ฟังแล้วพวกเราเองเราก็จะไปนี่เนาะไปชิงเต่าเนี่ยแหละไม่รู้เลยว่าใครจะได้ปุ๊กแอบเห็นอยู่1คลิปเท่านั้นที่ถูกต้องตามกติกานะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ว่าคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย4คนต้องอยู่รวมในที่เดียวกันจะตัดต่อคนนึงมาจากที่นึงคนนึงไม่เอานะคะอยู่ที่เดียวกันเสาร์อาทิตย์นี้หรือว่าวันไหนที่ว่างๆเพราะว่าเขาจะหมดเขตส่งคลิปเนี่ย30กันยายนเวลาเที่ยงยังมีเวลาอีก1สัปดาห์โดยประมาณเนาะก็กี่วันนะวันนี้22ใช่ไหมก็ประมาณนั้นละค่ะ1สัปดาห์โดยประมาณที่คุณจะถ่ายคลิปเราก็ส่งมานะคะยังไงไปเที่ยวด้วยกันนะคะวันนี้มีเรื่องราวจากธนาคารออมสินมาฝากกันค่ะคุณฟังธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิงบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกรับดอกเบี้ยสูงนะคะเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ค่ะทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมนะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีค่ะได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกนะคะได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วก็ถ้าวันนี้นะคะคุณจะต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคนที่คุณรักจะเลือกอะไรนะคะคำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องเลือกเพราะว่า Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิตมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่คุณรักได้อย่างอุ่นใจใหม่กับประกัน Love Protect 77ค่ะเป็นประกันสะสมทรัพย์นะคะสำหรับเดือแบกที่รักตัวเองจาก Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิตนะคะเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบกอยู่ให้ได้ใช้ชีวิตนะคะทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปได้นานที่สุดนะคะเริ่มต้นวางแผนได้แล้ววันนี้ค่ะเพื่อดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักได้ยาวนานขึ้นด้วยคุ้มครองยาวนานถึงอายุครบ77ปีนะคะแล้วก็มีเงินเก็บให้ตัวเองนะคะมีเงินก้อนให้คนที่คุณรักสนใจโทรนะคะหมายเลข1503นะคะหรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Ocean Life ไทยสมุดประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงนี้กับดูโฮมนะคะคุณผู้ฟังดูโฮมเนี่ยตอนนี้เขาฉลอง43ปีแล้วนะคะ ลุ้น iPhone 18 Pro Max ค่ะแล้วก็ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันพร้อมทั้งพบสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะโปรโมชั่นแรงราคาโดนที่เดียวลูกค้าใหม่สมัครดูโฮมแอปพลิเคชันแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดได้เลยนะคะจัดหนักแจกเต็มนะคะขนาดนี้เนี่ย เขาเรียกว่าแจกกันไปจนถึงวันที่28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทุกสาขาเนี่ยดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาใกล้บ้านท่านร่วมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy DutyStibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตันค่ะนี่คือดูโฮมนะครับเผื่อว่าใครอยากจะตกแต่งบ้านทำนู่นทำนี่อะไรเพิ่มเติมก็สามารถเชิญได้นะคะมีคุณฟังมาทักทายกันเพิ่มเติมนะมีพี่อ้วนนะคะพี่อ้วนพี่เพ็ญศรีเนาะแล้วก็มีคุณนัทนะคะเมื่อวานหมอคิดถึง พรุ่งนี้หมอก็คิดถึงอีกไปหาหมอมาใช่ไหมคะคุณหมอว่ายังไงบ้างดูแลรักษาสุขภาพนะปุ๊กเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพดีมากนะแต่แพ้อยู่อย่างเดียวแพ้อากาศคุณผู้ฟังแล้วก็แบบกำหนดไม่ได้ด้วยนะคือพยายามจะไม่กินยาคือจะไม่ค่อยชอบกินยาเท่าไหร่แต่ถ้าสมุนไพรอะไรเงี้ยพวกขมิ้นชันหรืออะไรเงี้ยปุ๊กจะกินนะหรือว่าน้ำมันกระเทียมหรือกระเทียมคือกินอะไรที่มันเป็นสมุนไพรอันนี้จะกินแต่ว่าถ้าเป็นยาที่มันเป็นเคมีแล้วมันจะต้องเข้าร่างกายอ่ะจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ค่อยกินเลยแต่ว่าตอนเนี้ยเวลาแพ้อากาศบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะแพ้แล้วโอ้โหตาบวมน้ำมูกไหลคนชอบคิดว่าเป็นหวัดเปล่าค่ะแพ้อากาศแล้วอยู่ๆมันก็แบบไหลมาเองอยู่ๆมันก็หายไปเองเงี้ยคำนวณยากมากเอ๊ะเราจะทำยังไงหรือว่าจะมีวิธีอะไรบอกไม่ได้เลยนะคะก็ดูแลตัวเองดีๆเนาะมีคุณแห้วนะคะคุณแห้วนานๆมาทีนะสวัสดีคุณแห้วนะคะสวัสดีคุณสืบสกุลด้วยค่ะขอบคุณทุกๆท่านเลยที่แวะเข้ามาแล้วก็คุณภูริด้วยคุณบรรจงด้วยนะคะหลายคนส่งใจไปเชียร์น้องเนเน่สำหรับน้องเนเน่นะคะก็เป็นเด็กไทยที่ไปสร้างชื่อในระดับโลกเนาะปุ๊กมองอย่างนี้นะเราไม่ได้นับเรื่องของการแข่งขันเพราะว่าการแข่งขันนะกรรมการไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนใดๆทั้งสิ้นคะแนนมันมาจากการโหวตเนาะโหวตทางโทรศัพท์ทางอะไรใดๆซึ่งมันก็เป็นต่างประเทศเราก็ไม่รู้แหละว่ายังไงเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าวงการของการโหวตมันก็อยู่ที่ว่าใครโหวตได้มากก็ได้คะแนนไปดังนั้นให้คิดอย่างนี้นะคะจะเป็นพลังบวกมากเลยคิดว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กไทยแล้วไปโชว์ในเวทีระดับโลกซึ่งคนดูกันทั้งโลกเนาะแต่ว่าคนโหวตได้คือคนที่อเมริกาดังนั้นเราส่งกำลังใจไปให้น้องแล้วก็น้องก็ทำดีที่สุดแล้วคะแนนหรือผลโหวตหรือรางวัลเป็นเรื่องที่เป็นสเต็ปต่อไปแต่สิ่งที่น้องทำได้คือการที่น้องไปยืนอยู่ตรงนั้นและได้โชว์ในฐานะเด็กไทยที่มีความสามารถนี่คือที่สุดแล้ว the bestoff the bed แล้วนะคะเอาล่ะเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ามาดูของดีนะคะเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านอย่างใบขลู่นะคะเป็นสมุนไพรพื้นถิ่นริมทะเลสาบสงขลาเขานำมาทำเป็นคอมบูชาจากใบขลู่เจ้าแรกและเจ้าเดียวของเมืองไทยเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันพักสักครู่เดียวค่ะ
8: Smart SMEสนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
13: ้ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
14: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
13: ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
15: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
7: 10นาฬิกากับ22นาทีแล้วค่ะในช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ประกอบการคนเก่งของเรานะคะสัปดาห์นี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องราวของสมุนไพรไทยซึ่งวันนี้มีการนำเอามาเพิ่มมูลค่านะคะทำเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยหนึ่งในพืชสมุนไพรที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของใบขลู่นั่นเองค่ะวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณปริชาติสอนสุภาพคุณหนิงนะคะคุณหนิงเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทพิกซีPretter จำกัดนะคะเป็นผู้ประกอบการผลิตสมุนไพรไทยแบรนด์ KOS ค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
7: ได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนเน
16: า
7: ะ
16: ชัดค่ะ
7: เอาละค่ะก่อนอื่นเลยคุณหนิงอยากให้คุณหนิงเล่าให้แฟนๆรายการเนาะได้รู้จักกับพืชสมุนไพรพื้นถิ่นอย่างใบขลู่หน่อยค่ะใบขลู่เนี่ยเขาเป็นพืชที่แบบมีอยู่ที่สงขลาเยอะใช่ไหมคะแล้วเขามีความสำคัญอะไรยังไงคะ
16: จริงๆสมุนไพรคือใบขลู่ค่ะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ขึ้นตามป่าชายเลนดังนั้นจะมีใบขลู่อยู่ทั่วประเทศที่เป็นป่าชายเลนแต่สำคัญของสงขลาคือเป็นใบขลู่3น้ำจากทะเลสามสงขลา
7: สามน้ำคือประกอบไปด้วยน้ำอะไรบ้างคะ
16: น้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อย
7: นี่แล้วพอมันเป็นสามน้ำแล้วมันมีความพิเศษยังไงคะ
16: มันจะมีความกลิ่นที่ละมุน
7: ค่ะ
16: ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็จะไม่ได้มีความแบบสมมติถ้าในที่อื่นนะคะมันอาจจะมีแต่น้ำเค็มแต่ของสงขลาพอมันมีความสามน้ำเนี่ยมันจะมีความกลิ่นหอมละมุนมากๆเลยค่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของชุมชนที่ติดทะเลสาบสงขลาค่ะ
7: แต่เดิมนะก่อนที่ทาง KOS นะคะจะนำมาพัฒนาเป็นคอมบูชาเนี่ยนะคะใบขลู่นี่เขามีสรรพคุณเขาทำอะไรชาวบ้านปกติแล้วเขาใช้ใบขลู่ทำอะไรกันคะ
16: จริงๆส่วนใหญ่อะค่ะใบขลู่เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องลดเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลแล้วบางทีชุมชนก็จะเอาแบบไปตากแล้วก็เอามาทำต้มกินเพื่อลดเป็นเหมือนเป็นยาสมุนไพรอะค่ะแต่ไม่ได้เอามาทำให้เป็นอุตสาหกรรมหรือเป็นธุรกิจออกมาขึ้นมาค่ะ
7: ค่ะนะพอมันก็เป็นพืชที่แบบเหมือนคนก็ชาวบ้านก็คุ้นเคยกันทั่วไปเนาะแต่วันนี้ทาง Pixie Platter เองนำมาเพิ่มมูลค่าจุดเริ่มต้นของการที่เราสร้างแบรนด์ KOS เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรยังไงคะ
16: จุดเริ่มต้นจริงๆค่ะต้องบอกว่าหนึ่งอะค่ะทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขา ที่เป็นเมืองเก่าสงขลายุคที่สองและเป็นที่ที่ติดทะเลสาบจริงๆจะบอกว่าชาวประมงคือชุมชนตำบลหัวเขาเนี่ยมีอาชีพหลักๆคือชาวประมงนะคะดังนั้นพอเราทำเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการนั่งเรือข้ามทะเลสาบสงขลาไปนั่งซาเล้งเที่ยวในเมืองเก่าแต่สิ่งที่เราได้เจอคือมันเซอร์ไพรส์ตรงที่เราได้ไปเจอต้นขู
7: ่
16: แล้วเราก็เลยเห็นว่าต้นขู่เนี่ยเอ๊ะเราก็งงตอนแรกเราก็ไม่รู้จักเอาจริงๆต้องบอกว่าเมื่อ7ปีก่อนที่เราไปเจอเราก็ยังไม่ได้รู้จักต้นขู่แต่เราสงสัยว่าทำไมมันมีอยู่เยอะจังเลยในที่ที่รอบล้อมตัวเราจนมีบางคนหนึ่งบางอีกก็เลยบอกว่าเอ้ยหนิงเนี่ยมันคือต้นขู่น
7: ะ
16: มันคือสิ่งที่บางต้องไปซื้อที่อื่นมากินเพราะมันช่วยเรื่องคอเลสเตอรอลกับเรื่องของเบาหวานแล้วบอกหรอเราก็เลยแบบนั่งเซิร์ชข้อมูลนะคะก็ได้เจอว่าใบขู่เป็นพืชสมุนไพรที่มีงานวิจัยรองรับเยอะมากแต่ปัจจุบันมันไม่ได้มีการเอามาต่อยอดหรือมายกระดับเราก็เลยคุยกันในกลุ่มชุมชนว่าเรามาทำชาใบขู่กันไหมจากสิ่งที่มีอยู่รอบตัวที่มันขึ้นโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ปลูกด้วยนะ
7: คะ
16: มันขึ้นโดยธรรมชาติมันเป็นออร์แกนิกมากๆแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มมาคั่วชาเนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสได้คือความหอมละมุนแล้วก็เมื่อเราก็เลยได้ทำชาแล้วก็ผลิตมาเป็นมาขายในเบื้องต้นนะคะ
7: จากการเดินทางเขาเรียกว่าไปหมายถึงว่าเราไปทำเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชน
16: ใช่ใช
7: ่โอ้แล้วก็ไปเห็นของดีของชุมชนเกิดการต่อยอดแต่พอการจะต่อยอดเป็นเรื่องของธุรกิจเนาะทางคุณหนิงเองได้รับการสนับสนุนจากในหน่วยงานหรืออะไรใดๆยังไงไหมคะจนได้เป็น KOS ขึ้นมาเนี่ยค่ะ
16: ในครั้งแรกต้องบอกอย่างนี้เขาว่าเราอาจจะพยายามต่อสู้กับชุมชนของเราเองก่อนนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นโจทย์ยากว่าใบขู่เอ๊ะมันคืออะไรคนหลายคนไม่รู้จัก
7: ค
16: ่
7: ะ
16: ค่ะเราจะทำยังไงให้คนได้รู้จักแล้วด้วยความที่เราทำเรื่องของท่องเที่ยวอยู่แล้วอะค่ะเราก็เลยเอาเรื่องของชาใบขู่กับยอดของใบขู่เนี่ยมาเป็นเมนูในการท่องเที่ยวเวลาที่มีแขกมาแล้วก็มาทำแล้วเราก็เห็นฟีดแบ็กบางอย่างว่าอร่อยดีมีประโยชน์จนเราเปิดสวนชาใบขู่ได้แค่1เดือนก็คือทำเหมือนกิจกรรมการโฆษณาในเรื่องเสริมการท่องเที่ยวได้1เดือนรายการวัยเก่าไม่ทราบได้ข่าวว่าจากไหนก็เลยพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เรามันก็ได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมาอีกสเต็ปนึงแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาทางสสจ.จังหวัดสงขลาค่ะสาธารณสุขจังหวัดสงขลาก็ได้ทำเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็เลยได้มาต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับเราที่นี่ค่ะมันเลยทำให้ยิ่งทำให้คนรู้จักมากขึ้นนะคะ
7: และ
16: พอหลัง
7: ค่ะหลังจากนั้นต่อยยังไง
16: และพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่คนสนใจเยอะเหมือนกันนะแล้วมันมีประโยชน์เยอะแต่เราจะทำยังไงให้ของที่มันมีคุณค่าไม่มีมูลค่ามาต่อยอดให้มันมีทั้งคุณค่าและมูลค่าขึ้นเราก็เลยเริ่มไปปรึกษาทั้งกระทรวงสาธารณสุขหรือสาธารณสุขจังหวัดสงขลาไปปรึกษาทางดีพร้อม
7: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมใช่ไหมคะค
16: ่
7: ะ
16: ใช่ค่ะเรามาปรึกษามหาลัยที่เขามีความรู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะมาคิดว่าเราจะยกระดับยังไงให้มันเติบโตขึ้นมาได้และกลายเป็นเศรษฐกิจขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ค่ะโอ้นี่พอฟังคุณหนิงเล่านะหลายคนนะที่อาจจะไม่ได้ดูไลฟ์อาจจะยังไม่ได้เห็นภาพของผลิตภัณฑ์จาก KOS เนาะคือจะบอกว่าให้ลืมภาพความโบราณเวลาเราพูดถึงสมุนไพรเนาะเราจะนึกถึงอะไรแบบลูกกอนหรือไม่ก็เป็นผงๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะหรือไม่ก็ต้มเป็นน้ำอยู่ในขวดแบบโบราณอันนี้ลืมไปเลยนะคะคือเห็นภาพฮะนี่มันคือแบบใบขู่เหรอมันใช่เหรอคือเรียกได้ว่าเราอ่ะจะเอาเขาไปทำอย่างอื่นหลายๆอย่างก็ได้แต่กว่าจะได้มาเป็นแบบคราฟโซดาสมุนไพรจากใบขู่เนี่ยโอนเลือกอยู่นานไหมคะว่าเราจะเอาเขาไปทำผลิตภัณฑ์หรืออะไรยังไง
16: จุดเริ่มต้นเราอาจจะเอาใบขู่มาทำเรื่องของคอมบูชาก่อนก็คือเป็นชาหมักแล้วทีนี้เราก็นั่งศึกษาต้องบอกอย่างนี้นะคะหนิงเองก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เรื่องเครื่องดื่มเลยแต่ว่าตอนนี้เราก็เสิร์ชหากันง่ายเนา
7: ะ
16: เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะมาต่อยอดชาใบขู่ของเรายังไงที่ขายได้เดือนนึงแค่แบบไม่กี่ซองแต่เราจะทำยังไงยกระดับให้ชุมชนมีรายได้จากใบขู่ตรงนี
7: ้
16: เราก็เลยตัดสินใจหาข้อมูลแล้วเราก็เห็นเอ้ย กระเทงเรื่องสุขภาพกำลังมาแล้วก็เลยไปเจอคอมบูชาแล้วก็เห็นว่าชอบคอมบูชาที่อื่นจะใช้ชานู่นชานี่ชานะอะไรเงี้ยก็ใช้ชาหลากหลายกันไปเราก็เลยบอกว่าเรามีชาไวโคทำไมเราไม่ลองมาทำดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่ามันเลยกลายเป็นจุดไขสำคัญที่อาจจะเหมือนบอกเป็นครั้งแรกที่เอาสมุนไพรมาทำคอมบูชาเป็นเทรนด์ระดับโลกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: แล้วอย่างตัวผลิตภัณฑ์เนาะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโรเซ่คราฟโซดาจากสมุนไพรใบครูเนี่ยอันนี้คือเราไม่ได้มีใบครูอย่างเดียวเนาะเราผสมสมุนไพรไทยลงไปเพิ่มเติมอีกด้วยใช่ไหมคะ
16: ใช่ค่ะ
7: โอ้เรามีอะไรบ้างเราดึงอะไรมาใช้ในแบรนด์โคเอสของเราบ้างค่ะ
16: นี่อันนี้จริงต้องขอบคุณกิจกรรมเขาเรียกไงนะคะของดีพอม
7: าก
16: ที่มีแบบเขาเรียกมีงบประมาณตรงนี้มาช่วยผู้ประกอบการเพราะเอิญเขาก็อยากมีโจทย์ว่าอยากจะทำอะไรที่เป็นสมุนไพรเราก็เลยสมัครเข้าไปแล้วคราวนี้พอเราได้โควต้าในการทำนะเขาก็แค่ส่งผู้เชี่ยวชาญมาคุยกับเราเลยว่าพี่หนิงอยากให้ต่อยอดใบขู่ยังไงหรอเราก็เลยบอกโจทย์ด้วยความที่เราก็เป็นต้องเรียกอายุ50กว่าเนา
7: ะ
16: มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเรามีทั้งคอเลสเตอรอลสูงเรา
7: ไหวได้ไหวได
16: ้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเราทำยังไงเราก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะตอบโจทย์เครื่องดื่มนี้ยังไงให้ดูแลตัวเราให้ได้จากสุขภาพที่เรามีคือเราเริ่มจากจุดนี้ก็เลยคุยโจทย์กับเขาว่าเราอยากได้สมุนไพรเครื่องดื่มใหม่ขึ้นมาชนิดนึงเพื่อมาช่วยเราเรื่องคอเลสเตอรอลเรื่องเลือดหรือเรื่องอาการบวมโตนี่เพราะเราชอบกินปลาเราชอบกินน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ชอบกินของแซ่บ
16: เอาเรื่องจริง
7: ค
16: ่
7: ะ
16: ใช่เอาเรื่องจริงมาหาเขาเรียกอะไรเพื่อมาหาเครื่องดื่มที่มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้แล้วปรากฏว่าโอ้ทางดีพอมแบบเลือกผู้เชี่ยวชาญมาให้เราพอคุยปุ๊บได้โจทย์มาเลยโอเคถ้างั้นพี่หนิงรู้ละว่าจะต้องทำอะไรเขาก็จีนำเสนอสมุนไพรมาก็คือใบครูเป็นหลัก
7: ๆ
16: มีใบครูมะตูมมะขามป้องพุทราจีนแล้วก็กระเจี๊ยบดูสิเป็น5สมุนไพรที่ครึ่งกิโลอ่ะ
7: ค่ะ
16: คือใช่แล้วแต่ว่าการที่จะเอา5สมุนไพรมาทำให้เป็นรสชาติอร่อยก็ไม่ง่าย
7: มันยากนะดูแต่ละอย่างดูสิรสชาติมันจะออกเฟื่องๆไปหมดเลยนะมะตูมมะขามป้อมพุทราจีนกระเจี๊ยบมันดูเปรี้ยวๆแล้วดูเฟื่องๆเพราะฉะนั้นการปรุงรสชาติของเขาเนาะให้ออกมาเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นอะไรที่ยากแล้วก็ตอบโจทย์มากแต่ปรากฏว่าไปเปิดตัวในงานไทยเฟกแล้วได้รับการตอบรับดีเลยใช่ไหมคะ
16: ต้องบอกว่าดีมากๆดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าพอทุกคนรู้ว่ามันช่วยลดคือจุดขายหลักเลยแล้วก็พูดตามอย่างที่งานทางผู้เขาเรียกอะไรคะผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูลเรามาคือมันช่วยลดเรื่องบวมจากโซเดียมแล้วพอชิม
7: เ
16: ฮ้ยทุกคนบอกนี่ห้าสมุนไพรนะแต่มันคือมันมีความโดดเด่นของแทบทุกตัวออกมาแล้วทำให้มันมีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อยใช่แล้วประกอบว่ามันเลยทำให้เรารู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นคือเราควรจะต้องต่อยอดให้ได้อย.เพื่อจะทำให้มันเติบโตในมุมของธุรกิจมากขึ้น
7: ค่ะคือได้มาตรฐานได้คุณภาพเนาะเป็นที่เชื่อมั่นนะคะปัจจุบันนี้เราผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือเราอยู่ที่สงขลาเนาะเราออกไปสู่ตลาดผ่านช่องทางไหนยังไงบ้างคะ
16: อันนี้ต้องบอกแล้วว่าเป็นความโชคดีที่เราได้มีโอกาสได้ไปนำเสนออันนี้พูด
7: แบบได้พูดได้ค่ะ
16: เราได้ไปนำเสนอร้านกาแฟพันธุ์ไทยด้วยความที่ปกติร้านกาแฟพันธุ์ไทยเนี่ยมีการช่วยเหลือเรื่องชุมชนอยู่แล้วแล้วทางเขาก็เห็นว่ามันเป็นการยกระดับวัตถุดิบในชุมชนที่มีคุณค่าแต่ไม่มีมูลค่าแล้วพอเรามาทำเป็นเครื่องดื่มที่คุณค่าพวกเราก็ได้ไปนำเสนอปรากฏว่าทางผู้บริหารเองเขาก็มีความสนใจแล้วตอนนี้เข้าร้านกาแฟพันธุ์ไทยได้มากกว่า1,000สาขาแล้วค่ะ
7: โอ้เยอะมากเลยเราตัวคราฟโซดาของเรามันมีเป็นรสชาติไหมคะมันมีหลากหลายรสไหมหรือว่ามันจะมีแค่รสเดียวหรือว่ายังไงคะคุณหนิง
16: ตัวคราฟโซดาเรามี2รสชาติค่ะ
7: ค่ะ
16: ตัวเป็นคราฟโซดามะม่วงเบาชื่อมังโก้สปีดนะคะก็คือการใช้มะม่วงเบาที่เป็น GI ของสงขลาค่ะมาหมักจนเกิดความซ่าโดยธรรมชาติเราไม่ได้ใส่โซดานะคะนี่คือความเซอร์ไพรส์ของเครื่องดื่มเราว่าเลยว่าหลายๆคนแบบไม่ใส่โซดาเพราะทุกคนเข้าใจว่าคำว่าคราฟโซดาคือเอาโซดามาผสม
7: ไม่ใช่เนาะมันเกิดจากกระบวนการหมัก จนได้เป็นฟองเป็นอะไรอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหม
16: ใช่ใช่ค่ะดังนั้นจะไม่มีโซดาเช่นเดียวกับโรเซ
7: ่
16: โรเซ่ก็คือ5สมุนไพรเดิมเราใช้ชื่อว่าโซดาเฮิร์บ
7: ค่ะ
16: แต่คราวนี้เราเอ๊ะพอมันเริ่มเปิดตัวมันได้เราเอ๊ะตั้งชื่อโรเซ่แล้วก็ปอกสีฟูมันค่อนข้างจะแบบเข้ากันแล้วมีความดึงดูดนะ
7: คะ
16: แล้วจะบอกว่าตัวโรเซ่เองก็เช่นเดียวกันค่ะเอา5สมุนไพรมาหมักจนเกิดความซ่าโดยธรรมชาติดังนั้นสิ่งที่ทุกคนทานเข้าไปเนี่ยนั่นคือคุณกำลังทานสุขภาพที่ดีเข้าไปเลยอะค่ะ
7: ค่ะอันนี้คือตัวผลิตภัณฑ์ของ KOS เนี่ยเราเปิดตัวมานับจนถึงวันนี้นี้กี่ยาวนานแค่ไหนยังไงล่ะคะ
16: ประมาณปีกว่าๆค่ะแต่ทัพโซดานี่เพิ่ง
7: มาเลย
16: 4เดือน
7: เพิ่งมาเลยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
16: จะบอกว่าตัวโรเซ่มาแรงนะคะเพราะว่าจุดขายเขาชัดเจนต้องบอกว่ามาโรเซ่อะถ้าคนที่รักสุขภาพแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพในเรื่องของการทานเรื่องโซเดียมเนาะแล้วก็เรื่องของเลือดหนืดอะไรอย่างเงี้ยคือแนะนำเลยว่าต้องทานตัวโรเซ่หลังอาหารนะคะ
7: เนี่ยคุณหนิงพูดจนปุ๊บอยากจะเดินเข้าไปในร้านกาแฟเพื่อจะซื้อโรเซ่เลย
16: ต้องบอกเลยค่ะว่าตัวนี้ด้วยความที่จริงๆแล้วความมั่นใจของเรารู้ไหมคะว่าอยู่คือเพราะดีพร้อมมาจับมือเราและเขาเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญอ่ะมาเขาเรียกคัดสรรมาวิจัยจนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงมันอร่อยแล้วมันอร่อยด้วยของดีอร่อยและมีประโยชน
7: ์
16: อยากให้ไปลองมากมากเลยอะค
7: ่
16: ะ
7: พอฟังคุณหญิงเล่าอย่างเงี้ยคือนั่นหมายความว่าเวลาเราเป็นผู้ประกอบการเนาะสมมติว่าเรามีไอเดียดีๆการที่มีไอเดียดีๆบางทีเนี่ยเราดีสำหรับเราแต่พอเราไปต่อยอดเนาะกับหน่วยงานที่เขาพร้อมจะสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กๆนะคะเราก็สามารถที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มเติมไปอีกด้วยทางเงินทุนก็ดีองค์ความรู้ก็ดีหรืออะไรใดๆก็ดีของหน่วยงานต่างๆอย่างดีพร้อมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ต่อยอดให้กับเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
16: ต้องบอกว่าช่วยได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการเปิดตัวสินค้าไม่ถึงปีนะคะต้องบอกไว้อย่างนี้เพราะว่าเหมือนพอเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทางดีพร้อมเลือกมาเนี่ยแป๊บเดียวได้สูตรละแป๊บเดียวชิมแป๊บเดียวไปออกตลาดไทเฟกแล้วเราก็มีโจทย์ว่าเรากำลังจะไปออกตลาดไทเฟกนะปรากฏว่าทุกอย่างเร็วมากเร็วมากแล้วเราเลยได้มีโอกาสก็คืออย่างที่บอกค่ะเลยกลายเป็นการไปเปิดตัวแล้วก็ได้เป็นการเทสตลาดมันทำให้เรามั่นใจดังนั้นหนิงถึงมองว่าคือดีพร้อมเนี่ยโครงการดีๆตรงนี้เป็นอะไรที่ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าช่วยผู้ประกอบการได้เยอะเลยค่ะในการที่เราจะยกระดับสินค้าชุมชนไม่ใช่แค่ธรรมดาคือมันต้องยกแล้วมันได้คุณภาพด้วย
7: นอกเหนือจากตลาดในประเทศเนาะซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมแล้วในต่างประเทศอย่างนั้นไทเฟกก็จะมีโอ้เขาเรียกว่าพันธมิตรเนาะจากหลากหลายประเทศมาเหมือนกันมีต่างชาติสนใจผลิตภัณฑ์ของเราบ้างไหมคะ
16: จริงๆมีค่ะแต่ตอนนี้เรามีปัญหาในเรื่องของกำลังการผลิต
7: กำลังจะถามเลยว่าเพราะเห็นแล้วแรงงานเป็นแม่เป็นแบบโอ้โหคนแบบชาวบ้านในชุมชนอะไรอย่างนี้เพราะว่าด้วยความประณีตเนาะในการเก็บใช่ไหมคะเราไม่สามารถใช้เครื่องจักรในการเก็บได้ตอบถามไปเลยแล้วกันว่าเราอ่ะคือจากชาวบ้านเดิมๆนะที่แม่หรือว่าพี่ๆเขาอาจจะแค่แบบหาปลาตากปลาขายปลาอะไรอย่างนี้ไปเนาะตอนนี้กลายเป็นว่าพืชที่เขาคุ้นเคยกันมาแต่เล็กแต่น้อยอ่ะสร้างงานสร้างรายได้แล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดกับชุมชนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะคุณหนิง
16: สิ่งที่หนิงดีใจและภูมิใจนะคะอย่างน้อยคือตอนนี้คือทุกคนแม้กระทั่งเราได้ช่วยคนแก่คนพิการมาอยู่ในกลุ่มในการเด็ดใบชาคั่วไปสู่เพื่อส่งวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่มขึ้นมา1กระป๋องตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเราได้ทำงานกับประธานชุมชนที่ตำบลหัวเขาใช่ไหมคะแล้วเขาก็ได้เริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนแล้วเริ่มขยายวงเพื่อสร้างให้คนที่ไม่มีอาชีพเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมเราแล้วมาฝึกเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เอาใบกู่มาเด็ดนะคะต้องเด็ดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือหลังพระอาทิตย์ตกเสร็จแล้วต้องมาทำความสะอาดยังไงต้องมาคั่วยังไงให้มีกลิ่นหอมละมุนโอ้โหมันค่อนข้างใช้แบบสกิลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
7: ค่ะแล้วเพิ่มเติมได้ไหมคะคุณหญิงอย่างตัวคือนั่งนึกอารมณ์เหมือนแบบเขาเด็ดยอดชากันเนาะว่าแสงมันมีผลต่อรสอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วก็ใบต้องเด็ดถึงใบที่เท่าไหร่เหมือนอันนี้ก็คือเหมือนกับชาที่ปลูกทางภาคเหนือหรืออะไรอย่างงี้โดยทั่วไปเลย
16: เชื่อไหมคะว่ามันตรงข้ามกับชา อื่นๆชาอื่นๆชาอูหลงเขาจะเด็ดยอดของใบครูต้องเด็ดใบ
7: ใบที่เป็นใบที่โตเต็มวัยแล้วแก่แล้ว
16: ใช่ใช่ค่ะแล้วซึ่งเป็นใบสมมติว่าก้านหนึ่งยาวประมาณแขนหนึ่งนะคะ
7: ค
16: ่
7: ะ
16: ใบทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้ได้หมดเลย
7: อ๋อ
16: ใช่แต่คราวเนี้ยมันเหลือยอดเราก็เลยเพิ่งไปปรึกษาหารือทางดีพอมว่า
7: เอายอดไปทำอะไรดี
16: ใช่ค่ะ เพราะจริงๆแล้วเราเองได้มีการเทสแล้วว่ายอดใบขู่อันนี้พูดได้เนาะพ
7: ูด
16: ได้ใช่ไหม
7: ได้ค่ะ
16: แล้วเอามาทำเป็นสแน็ค
7: สแน็คอบแห้งใช่ไหมคะไปอบแห้ง
16: ใช่ใช่มันก็จะทำให้แบบใบทุกใบเนี่ยมันคือได้ใช้ครบหมดเลยแล้วที่สำคัญอร่อยแล้วมีประโยชน์ก็เลยคุยกับทางดีพอมว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะมาช่วยเรายกระดับตัวนี้ให้มันกลายเป็นสแน็คอยู่ในซองแล้วสามารถส่งได้ทั่วประเทศต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราจะทิ้งอ่ะเราเอามันมาทำดีไหม
7: เราเด็ดเขามาเนาะเราไม่ได้ก็เรียกว่าเราไม่ได้ตัดก้านเขาใช่ไหมคะก็คือเด็ดแล้วให้เขาแตกใหม่อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
16: ไม่ค่ะเอามาทั้งก้านเลย
7: อ๋อตัดก็ตัดมาทั้งก้านแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ใน
16: จะบอกว่าธรรมชาติของใบขู่เนี่ยเขามีพรสวรรค์เขามีสิ่งที่พิเศษมากเลยคือยิ่งตัดยิ่งขึ้นยิ่งสด
7: อ๋อยิ่งตัดยิ่งแตกอะว่าง่ายๆ
16: ใช่ใช่ค่ะ
7: เหมือนพวกผักหวานชะอมอะไรเงี้ยยิ่งเราไปเด็ดเขาเขาก็ยิ่งแตกเพราะฉะนั้นเราก็จะเด็ดเขามาแล้วก็ตัดเอาตัดก้านตัดกิ่ง
16: เราตัดก้านเลย
7: แล้วเราก็ใช้ประโยชน์เขาแบบทั้งหมดเลย
16: ทั้งหมดเลยใช่
7: สุดยอดมากนะคะวันนี้เนี่ยจากสิ่งที่เรามองเห็นเนาะมันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับใบขู่ที่อยู่ตามเขาเรียกอะไรอะตามพื้นที่ป่าชายเลนโอ้ได้มากมากน้อยแค่ไหนยังไงถ้าเทียบจากที่เราเคยคำนวณกันเนี่ยนะคะ
16: ไม่ถึงยังไงนะคะ
7: หมายถึงเราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับใบกลู่ได้มากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
16: โอ้ต้องบอกว่าตอนนี้พืชที่เขาแบบนึกว่าต้นหญ้าหรือนึกว่าแบบไม่สำคัญหรืออะไรตอนนี้ใช่ไหมคะว่ามันกลายเป็นต้นที่เราจะต้องแบบเขาเรียกมันสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้จริงๆและที่สำคัญตอนนี้หลายคนเองแม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็ผลักดันอันต้องบอกจริงว่าเพราะมันคือสมุนไพรที่มันมีประโยชน์ถ้าวันนี้สงขาเราได้มีเพิ่มออฟสงขาคือใบขู่สามน้ำเนี่ยมาสิ่งที่ได้ต่อไปก็คือรายไอคนในชุมชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทรัพยากรที่ถ้าปล่อยไว้ก็คือไม่มีมูลค่าเลยอะค
7: ่ะ
16: แต่วันนี้หนึ่งต้นนะคะมันกำลังจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ดีมากๆเลย
7: แล้ววันนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องสุขภาพเนาะเรื่องของเวลเนสเรื่องของสุขภาพโอ้เป็นเทรนด์ทั่วโลกเลยตัวคุณหนิงมองว่าบ้านเราอะมีข้อดีเนาะคือมีสมุนไพรไทยทุกภาคของประเทศเลยภาคใต้สงขลาที่คุณหนิงอยู่อันนี้เราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์มาแล้วโอกาสในการเติบโตของสมุนไพรในบ้านเราต่อตลาดโลกมันมีโอกาสอีกเยอะไหมคะ
16: จริงๆสมุนไพรอะค่ะจากที่ทราบนะอันนี้ยกตัวอย่างจากใบ
7: ครูของ
16: เราเพราะว่าก็เป็นหนึ่งสมุนไพรที่จริงๆมีมานานมีหลายชุมชนพยายามสร้างชาใบครูขึ้นมาถ้าหนิงดูจากใน Google นะคะใน YouTube ต่างๆก็จะมีแต่สิ่งสำคัญคือถ้าไม่ได้รับการผลักดันจากทุกภาคส่วนที่จะชูให้ใบขู่เป็นพืชสมุนไพรได้ที่เป็นของที่มีประโยชน์มีงานที่แกรองรับเยอะสุดท้ายมันก็กลายเป็นของที่ไม่มีมูลค่าเหมือนเดิ
7: ม
16: ดังนั้นวันนี้หนิงถึงถามว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เราใช้ความพยายามในการทำเนี่ยประมาณ7ปีนะคะ7ปีที่ทำให้คนอ้าวใบขู่เหรอโอ้ยเนี่ยเห็นอยู่แถวบ้านเยอะแยะมากมายเลยกลายเป็นว่าตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญแม้กระทั่งของเมืองไทยก็ตามถ้าสมมติว่าเรามีของดีแต่ถ้าเราไม่ได้รับการโปรโมทหรือการประชาสัมพันธ์หรือการนำมาต่อยอดหนึ่งมองว่าสุดท้ายมันก็คือมันก็เสียเสียดาย
7: คือมันยากตรงสร้างการ
16: รับรู้
7: เนอะแล้วก็การยอมรับด้วยใช่ไหมคะ
16: ใช่ค่ะ
7: แล้วเราเองเป็นผู้ประกอบการเราก็ต้องสร้างมาตรฐานเพื่อสร้างการยอมรับให้กับผู้บริโภค
16: ตัวนี้สำคัญต้องบอกว่าตัวนี้สำคัญ
7: ค่ะ
16: ปีหน้าเราจะส่งประกวดคาร์บอนพรีเมียมโปรดักต์ด้วยนะคะ
7: จริงเหรอคะคือ
16: ใช่ใช่
7: เรียกได้ว่าคืออะไรที่ ทำให้เรามีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เราก็พร้อมที่จะผลักดันต่อไปโอ้โหสุดยอดมากจริงอยากให้ฝากร้านหน่อยว่าวันนี้ถ้าคนอยากจะแบบลองนะคะผลิตภัณฑ์จาก KOS นะคะเราจะสามารถไปที่ไหนยังไงได้บ้างนะคะสำหรับการสั่งซื้อเนี่ยนะคะ
16: ค่ะก็ถ้าในเบื้องต้นตอนนี้ก็มีร้านกาแฟพันธุ์ไทยนะคะที่อยู่ทั่วประเทศ
7: ค่ะ
16: สามารถแวะเข้าไปได้แล้วก็ถ้าที่สงขลานะคะถึงจะมีร้าน
7: ค
16: ินแอนด์ซีฟเป
7: ็
16: นร้านของตัวเองด้วยอะค่ะที่เป็นการยกระดับชุมชนก็มีขายเครื่องดื่มคอมบูชา
7: อันนี้คืออยู่ในตัวเมืองเลยใช่ไหมคะ
16: อยู่ในย่านเมืองเก่า
7: แถวถนนนางงามอะไรแถวนั้น
16: ถนนนครนอก
7: อ๋อนครนอกโอเค
16: ใช่ค่ะซึ่งเราก็เลยเอาสินค้าใบขูดเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในร้านแม้กระทั่งเครื่องดื่มมาต่อยอดยกระดับให้เป็นครีเอทีฟดริง
7: ค่ะ
16: ที่ทุกคนจะต้องมาทานที่นี่และนั่งเรือหางยาว5นาทีข้ามทะเลสาบสงขลาไปดูการคั่วชาใบขูด
7: อุ๊ยน่าไปมากเลยอ่ะถ้ามีโอกาสได้ไปสงขลาจะแวะไปรบกวนนะคะคุณหนิง
16: ได้เลยค่ะยินดีมากๆแล้วก็นอกเหนือจากร้านค้าเรายังมี Facebook นะคะ
7: ค่ะ
16: ก็ Cost of Komucha of สงขลาหรือไม่ก็ IG แล้วก็ TikTok ก็มีนะคะก็สามารถติดต่อได
7: ้ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหนิงมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ
16: ยินดีค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมไปลองนะคะ
7: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
16: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
7: KOS ย่อมาจาก Komucha of สงขลานะคะคุณฟังแล้วก็ใบขู่เป็นพืชเขาเรียกว่าอะไรอะตามป่าชายเลนมีเนาะถ้าเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังได้เข้ามาดูในไลฟ์จะเห็นหน้าตาของเขาหรือว่าถ้าอยากเข้าไปดูนะคุณผู้ฟังไปดูใน TikTok ก็ได้หรือว่าจะไปดูใน Facebook ก็ได้พิมพ์ว่า KOS Kombucha of สงขลาก็เจอแล้วนะคะหน้าตาเขาเป็นปลุกเชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วร้องอ๋อถ้าใครที่เคยไปทะเลไปเดินเล่นป่าชายเลนหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเกิดจากการไปเขาเรียกว่าทำท่องเที่ยวชุมชนโอ้อันนี้ตรงใจมากเพราะว่าชอบมากตอนนี้ปูรู้สึกหลงรักการท่องเที่ยวชุมชนหลงเสน่ห์ของแต่ละชุมชนเนาะแล้วที่นี่เขาก็มีผู้สูงวัยเยอะมากมีคนพิการหรืออะไรเงี้ยก็สามารถมาสร้างงานสร้างรายได้จากการทำตัวใบขู่เนาะเด็ดใบขู่ทำชาใบขู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวของผู้ประกอบการเองอย่างคุณหนิงเองเขาก็ได้รับการสนับสนุนเนาะจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาจนได้รับการยอมรับอย่างไทเฟกที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหคนแน่นบูธอะคุณผู้ฟังประสบความสำเร็จมากๆเพราะว่านี้นะคะเวลาที่เราใช้ชีวิตหลายคนบอกโอ้ไม่ต้องการอะไรมากแล้วขอแค่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกินอาหารเป็นยาเรามักจะได้ยินคำนี้อาหารเป็นยาก็คือพืชสมุนไพรของไทยเนี่ยแหละค่ะกะเพราโหระพาขิงข่าตะไคร้นี่ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่เป็นยาทั้งสิ้นนะคะแล้วแต่ว่าท้องถิ่นนั้นๆมีอะไรเอาล่ะเดี๋ยวเราให้เบอร์ไว้ดีกว่า093 545 9978นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากสอบถามเพิ่มเติมเนาะ093 545 9978นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าปุ๊กกลับมารายงานเรื่องราวของเศรษฐกิจเนาะให้ได้ฟังกันสักครู่เดียวค่ะ
15: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
17: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
15: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
17: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: ื่องมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: 10นาฬิกา50นาทีค่ะไปดูเรื่องราวของการลงทุนกันหน่อยคุณผู้ฟังหุ้นนะคะใครลงทุนในหุ้นมาดูทางนี้ค่ะตลาดต่างประเทศนะคะหลายคนบอกอุ๊ยตลาดต่างประเทศรายงานด้วยคือตอนนี้หุ้นต่างประเทศเราเล่นได้นะคุณผู้ฟังอันนี้คือสำหรับคนที่อาจจะเรียกได้ว่าฟังอยู่แล้วแต่บางคนก็บอกโอ้ก็ฟังก็เพลินๆดีนะมันก็ดูทำให้แบบตลาดโลกเขาเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะ CNBC รายงานนะคะว่าดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่หุ้นเทคโนโลยีตัวหลักขยับบวกขึ้นราคาน้ำมันนะคะแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ชะลอตัว Wall Street เนี่ยพยายามฟื้นตัวจากสัปดาห์ก่อนที่โอ้โหส่วนใหญ่ปิดลบนะคะดัชนี S&P 500เพิ่ม 1.49% ปิดที่ 7,764.70 จุดขณะที่ Nasdaq นะคะพุ่งไปที่ 2.26% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการ 27,122.09 จุดซึ่งเป็นการทำ New High ครั้งแรกนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนส่วนดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones นะคะบวก 366.19 จุดหรือ 0.71% ปิดที่ 52,048.83 จุดนะคะตลาดในวงกว้างเนี่ยได้แรงหนุนนะคะจากการปรับขึ้นของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะหุ้น Intel พุ่ง 12% นะคะแล้วก็ขณะที่ Advanced Micro นะคะก็บวกอีก 10% โอ้โหตอนนี้มูลค่าแตะ1ล้านล้านดอลลาร์แล้วไปดูเรื่องของความตึงเครียดนะในตะวันออกกลางสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มฮูตีก็ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้โจมตีซาอุดิอาระเบียด้วยขีปนาวุธแล้วก็โดรนด้วยแน่นอนนะคะว่ามันก็ส่งผลเนาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลตอนนี้ก็ปรับลดลงนะคะคู่กับราคาน้ำมันก็เริ่มมีการอ่อนตัวลงเพราะว่าช่องทางการทูตระหว่างสหรัฐและอิหร่านเนี่ยก็พอจะมีความเป็นไปได้ในระยะสั้นนะคุณฟังสั้นทำยังไงจริงๆแล้วก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องมันก็อยู่ที่คนไม่กี่คนเท่านั้นเนาะก็ต้องทำใจกันต่อไปกลับมาดูหุ้นบ้านเราวันนี้ค่ะคุณฟังวันนี้หุ้นบ้านเรานะเปิดตลาดมาก็บวกนะคะเมื่อวานก็เปิดบวกเนาะตลาดหุ้นไทยเช้านี้นะคะปรับขึ้น 9.04 จุดหรือว่า 0.57% อยู่ที่ 1,607.07 จุดมูลค่าการซื้อขาย 18,257.98 ล้านบาทนะคะทางคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจาก Asia Plus เนี่ยบอกว่าวันนี้แกว่งตัวขึ้นได้ต่อค่ะตามทิศทางตลาดหุ้นในเอเชียที่เช้านี้เนี่ยก็ปรับขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐนะคะที่เมื่อวานนี้ก็ปรับขึ้นอย่างที่รายงานไปนะคะวันนี้มองกรอบนะคะแนวต้านอยู่ที่ 1,620 จุดแนวรับอยู่ที่ 1,580 จุดนะคะส่วนบิตคอยค่ะมูลค่าล่าสุดในขณะนี้อยู่ที่ 2,842,547 บาท79สตางค์ส่วนราคาทองคำวันนี้นะคะวันนี้ปรับขึ้นปรับลงเนี่ยหลายรอบเหมือนกัน7ครั้งแล้วนะคะลงมากกว่าขึ้นเนาะล่าสุดนะคะที่เพิ่งมีการประกาศราคาซื้อขายทองคำออกมาคือตอน10นาฬิกาแต่ว่าดูตลาดรวม7ครั้งแล้ววันนี้ยังติดลบจากการปิดตลาดเมื่อวานอยู่200นะคะทองคำ 96.5% ค่ะทองคำแท่งรับซื้อ 68,200 บาทขายออก 68,400 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 66,840 บาท44สตางค์ขายออก 69,200 บาทแล้วก็โกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,345 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อ้างอิงค่าเงินที่ 33.25 นะคะดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันหน่อยค่ะดอลลาร์สหรัฐราคาขาย 33.48 เงินปอนด์อังกฤษ 45.03 ยูโร 38.52 เงินเยนต่อ100เยน 21.73 ฮ่องกง 4.30 มาเลเซีย 8.12 สิงคโปร์ 26.61 บรูไน 26.24 เงินหยวน 5.05 นะคะแล้วก็เงินวอนเกาหลีใต้ 0.0248 ไต้หวัน 1.06 ออสเตรเลีย 24.12 นิวซีแลนด์ 19.40 สวิตเซอร์แลนด์ 40.94 เวียดนาม 1.34 ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ 9.02 นะคะแล้วก็ซาอุดีอาระเบีย 8.82 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ติดตามเนาะเรื่องการลงทุนก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะคุณผู้ฟังดังนั้นการจะลงทุนอะไรเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนแล้วก็หาความรู้เยอะๆนะคะการลงทุนตามที่คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาว่ากันก็คือลงทุนหลายๆอย่างอย่าพึ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวแล้วก็มีการจำกัดให้ตัวเราเองนิดนึงนะคะว่าเราจำกัดได้ลงทุนในหุ้นเท่านี้นะในพันธบัตรเท่านี้ในหุ้นกู้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีลิมิตให้ตัวเองนะคุณฟังแล้วเวลาที่มันไม่มีอะไรแน่นอนอย่างที่ปุ๊กรายงานทุกวันเนี่ยคุณฟังจะเห็นเนาะมันมีทั้งขึ้นมันมีทั้งลงหรืออย่างทองเอาง่ายๆทองเนี่ยเคยขึ้นไป 80,000 กว่าตอนนี้เหลืออยู่ 60,000 กว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราลงทุนในทองเท่านี้นะจะแบบรู้สึกโอ้ให้ติดดอยทำไมมันอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคมันจะเครียดเนาะให้การลงทุนทำให้มันคือการกระจายความเสี่ยงของเราแล้วก็ไม่ได้จากตรงนี้ก็ยังมีรายได้จากตรงนี้เนาะอันนี้สำคัญและจำเป็นมากๆนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันพรุ่งนี้ยังมีเรื่องราวของสมุนไพรอยู่นะคะเพราะว่าตลอดสัปดาห์นี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องราวของการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทยปุ๊กว่านี่คือโอกาสอันดีเลยค่ะในการที่เรามองเห็นเหมือนอย่างวันนี้ผลิตภัณฑ์จาก KOS นะคะคุณหนิงเนี่ยเขามองเห็นของดีที่อยู่คู่กับชุมชนดังนั้นเขาก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้รับการยอมรับด้วยต้องลงมือทำนะอะไรจะสำเร็จต้องลงมือทำวันนี้นะคะใครยังไม่ได้ไปดูสองพี่น้องของ YouTube ช่องไปกับปุ๊กของปุ๊กเองเนี่ยอย่าลืมไปดูนะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันแล้วก็พยายามจะเก็บเรื่องราวดีๆต่างๆเหล่านี้มาฝากกันอยู่บ่อยๆฝากเป็นกำลังใจให้กับสองพี่น้องสองวันหนึ่งคืนสองพี่น้องสุพรรณบุรีช่องไปกับปุ๊กพิมพ์ภาษาไทยเลยใครไปดูแล้วคอมเมนต์บ้างนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกัน10 นาฬิกาเวลาเดิมวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ทเอสเอ็มอีสวัสดีค่ะ
1: สมาร์ทเอสเอ็มอี
2: สนับสนุนโดยเฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14 นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: อ้าวสายต่อไป
4: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
3: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
9: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
10: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น 2 ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
11: ส ำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
12: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวา

0: ับสนุนโดยทาดีได้ดีป้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์ และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์22กันยายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับน้องเซนเมจกา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณนัทวสาสามชูศิลป์ค่ะ
1: ค่ะทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มกันชัย1วันนะคะแล้ววันนี้ทักทายกันเข้ามาได้มีข่าวหลากหลายประเด็นเลยค่ะพี่หมวยผ่านทางเที่ยงวันทันเหตุการณ์และครอบครัวข่าว3ผ่านทาง Facebook และ YouTube ค่ะ
2: ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้อยากให้ไปดูความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุค่ะที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีตั้งแต่คืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์นะคะช่วงเวลาประมาณ 01:00
1: ค่ะ
2: รถตู้ขับมาอย่างเร็วแล้วไปชนกับรถพ่วงขายปลาหมึกย่างทำให้แม่ค้าเสียชีวิตขณะที่สามีได้รับบาดเจ็บหนัก
1: ค่ะ
2: ชนแบบนี้แล้วพอชนเสร็จแล้วคนขับรถตู้จะเดินหนีค่ะโชคดีที่พลเมืองดีเห็นนะคะก็รีบเดินตามไปลองดูคลิปนี้ค่ะที่พลเมืองดีถามว่าพี่จะหนีไปไหนเมาหรือเปล่าทำไมไม่อยู่ช่วยคนเจ็บก่อน
3: ผมดูแล้ว
4: พี่ผู้หญิงอะคือไม่มีสติแล้วแล้วพี่ผู้ชายอะพี่เขายังหาเมียเขาอยู่เลยแล้วพี่เดินมาคุยโทรศัพท์
3: ผมคุยกับเมียเขาแล้ว
4: พี่แต่เมียเขานอนไม่ได้สติพี่คุยกับใคร
3: คุยกับเมียเขาไง
4: คุยกับเมียเขาอะไรน้าเจ้าของร้านหนูที่เดินมาคุยกับพี่อะ
3: คุย
4: แล้วพี่เดินมาตรงนี้พี่ไม่คิดจะกลับไปดูเขาเลยเหรอ
3: ก็คุย
4: เฮ้ยพี่
3: เขาตายแล้วพี
4: ่เขายังไม่ได้ตายเขาแค่หมดสติพี่หัวเขาฟาด
3: ถ้าหมดสติผมเรียกกู้ภัยแล้ว
4: ก็หนูเรียกใครแล้วนี่ไงแต่หนูแค่งงที่เดินมาตรงนี้ได้ยังไงแล้วหนูตะโกนเรียกพี่อ่ะ
3: คุยโทรศัพท
4: ์เฮ้ยแล้วคุยอะไรไม่ได้เหรอพี่มันไปก่อนพี่แต่พี่ชนคนพี่ดันคนเลยไม่ใช่หมา
3: พี่ดูแล้วถาม
4: เนี่ย
3: ไปดูกล้องได้เลย
4: พี่
3: ไปดูกล้องนั้นจะถ่ายได้เลย
4: ถ้าพี่อยู่ตรงนั้นอ่ะพี่อยากจะรับผิดชอบพี่ต้องแสดงความรับผิดชอบแต่ตรงนั้นเราดิพี่เมาปะเนี่ย
3: พี่ไม่ได้อะไรนะเขาตัดหน้าพี่
4: พี่
3: ห
4: ัก
3: ม
4: า
3: ทางขวา
4: หนูอะ
3: พอหักแล้วฝ่า
4: แล้วไอ้หกล้อคันนั้นอยู่ไหนอะไม่สงสารเขาหรอ
3: พี่สงสารเนี่ยพี่ดูไม่ได้ไง
4: เนี่ยพี่รู้พี่ผู้หญิงนี่
3: พี่ดูไม่ได้น้องก็รู้อยู่สภาพเขาเป็นยังไง
4: ก็รู้เห็นว่าพี่เดินไปตั้งไกลพี่ไม่สงสารเขาหรอ
3: โหน้องเอ้ย
2: พลเมืองดีเดินตามกดดันหนักค่ะสุดท้ายแล้วเขาก็เลยต้องเดินกลับมาดูคนเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนลาดประดุกที่ตำบลหนองเตางายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเหตุการณ์ทั้งนี้ทำให้แม่ค้าขายปลาหมึกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็คือคุณพิมพิชัยอายุ31ปีขณะที่สามีนายสิทาธรอายุ31ปีบาดเจ็บสาหัสแม่ของผู้เสียชีวิตคุณแม่ส้มแป้นค่ะมาขอความช่วยเหลือกับสื่อมวลชนแม่บอกว่าลูกสาวกับลูกเขยคือเสาหลักทำงานหาเลี้ยงคนในบ้านตอนนี้ครอบครัวขาดรายได้แล้วก็มีความกังวลเรื่องค่ารักษา

0: นี้ครอบครัวขาดรายได้แล้วก็มีความกังวลเรื่องค่ารักษาสาวกับลูกเขยคือเสาหลักทำงานหาเลี้ยงคนในบ้านตอนนี้ครอบแล้วก็มีความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลของทาง
1: สอบปากคำค่ะทราบต่อมาว่าคือนายพีรพงศ์อายุ39ปีซึ่งเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองเจ้าตัวอ้างว่าขณะเกิดเหตุนี่กำลังขับรถมาตามทางปกติค่ะตอนนั้นมีฝนตกหนักทัศนวิสัยมืดแล้วบอกว่าตรงช่วงที่เกิดเหตุมีรถบรรทุก10ล้อกำลังจะเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันก็เลยทำให้มองไม่เห็นทางข้างหน้าคือเห็นไม่ชัดค่ะนี่ตอนที่มีรถพ่วงเลี้ยวเข้าไปในปั๊มแล้วเห็นในระยะกระชั้นชิดอะค่ะเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะแตะเบรกและหักหลบก็เลยทำให้รถเสียหลักแล้วถลายไปชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของคู่กรณีอย่างแรงก็ยืนยันว่าก็ขับมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งตามภาพเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเร็วฝนตกด้วยนะคะแต่ว่าบอกว่าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ามีอาการเมาสุราหลังเกิดเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนได้ลงมาจากรถแล้วก็มาดูคนเจ็บแล้วก็โทรศัพท์แจ้งญาติอยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตและคนที่ได้รับบาดเจ็บจากใจจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ทันตั้งตัวและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกแล้วก็พร้อมจะเข้ามารับผิดชอบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตเต็มที่ค่ะ
2: ตกหนักครับพอเห็นสิบล้อมันมืดมองไม่เห็นพอเห็นสิบล้อมันผมก็เลยเบรกแล้วก็หักแล้วก็รถมันก็แผลไปโดนเขาก็ลงมาดูครับพูดอะไรไม่ออกเลยครับเสียใจมากเลยครับไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็เสียใจก็พร้อมรับผิดชอบนะครับไม่ครับไม่เมาครับไม่ได้ดื่มครับก็อยากขอโทษจริงๆครับอยากขอโทษมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจครับไม่มาเกิดขึ้นขอโทษจริงๆนะครับจากใจเลยครับทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันตอนนั้น
1: เบื้องต้นนี้ทางพนักงานสอบสวนสภ.ไซน้อยแจ้งข้อกล่าวหานายพีรพงศ์3ข้อหานะคะก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายค่ะขณะเดียวกันญาติก็รับร่างของนางสาวพิมพิชามาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดศรีเรืองบุญที่อำเภอบางกรวยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการสวดพระอภิธรรมเป็นคืนที่2ค่ะซึ่งนายสิทธาธรสามีออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะนั่งรถวีลแชร์แบบพยุงหลังมาร่วมงานศพภรรยาในสภาพอิดโรยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะเนี่ยค่ะ
0: โดยทางสามีได้เล่าทั้งน้ำตาค่ะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นจอดรถก็เตรียมจะย่างปลาหมึกตามออเดอร์ของลูกค้าตอนนั้นฝนตกแล้วจู่ๆเหมือนภาพมันตัดไปมารู้ตัวอีกทีก็คือเจ็บหนักแล้วก็อยู่ในอาการสับสนสติไม่สมบูรณ์จำไม่ได้แม้แต่ทั้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะมารู้ข่าวร้ายตอนเกือบเช้าว่าภรรยาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งนี้ตนไม่เชื่อว่าคู่กรณีจะไม่เมาอยากเรียกร้องให้คู่กรณีออกมายอมรับความจริงและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางคุณสิทธาธรยังบอกด้วยว่าตอนนี้ตนเองต้องกลายเป็นเสาหลักเพียงคนเดียวของครอบครัวแล้วก็รู้สึกผิดมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนเกิดเหตุค่ะทางคุณสิทธาธรบอกว่ารถพ่วงข้างที่ใช้ขายปลาหมึกย่างมันพังแล้วตัวเองก็รีบซ่อมเพื่อจะได้ออกไปขายของหาเงินใช้หนี้คือถ้าวันนั้นตนเองไม่ซ่อมรถก็คงไม่ได้ออกไปขายของแล้วก็คงไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนอกจากนี้ก็โทษตัวเองด้วยนะคะว่าแล้วถ้าวันนั้นไม่พาภรรยาออกมาด้วยภรรยาก็ไม่ตายปกติภรรยาไม่ได้ออกไปขายของกับตนเองทุกวันอยากจะขอโทษภรรยาไม่น่าจะพาออกมาเลยวันนั้นขอโทษที่พาชีวิตมาลำบากทำไมไม่เป็นตนเองที่เป็นคนเสียชีวิตส่วนอาการบาดเจ็บนอกจากแผลถลอกตามร่างกายแล้วตอนนี้ยังรู้สึกเจ็บบริเวณซี่โครงด้านซ้ายเวลาหายใจแล้วหนักสุดก็คือบริเวณหลังก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่ต้องนั่งรถเข็นต้องกายภาพบำบัดยังไม่รู้ว่าจะออกไปขายของยังไง
3: ให้เขาแสดงความรับผิดชอบให้เขาได้พูดความจริงออกมาว่ามันคืออะไรกันแน่วันนั้น
4: เชื่อไหมเขาบอกว่าไม่
3: เชื่อไม่เชื่อดูที่ขับมันเร็วมากแล้วมันข้ามจากเลน4มาผมได้ยังไงทั้งถนนไม่ใช่เลน

0: ที่มันจะแบบโหเล็กๆไม่ใช่มัน4เลนถนนต่อให้ขับหลบยังไงแล้วแบบขับหลบแล้วเบรกอ่ะมันก็ยังแบบไอ้นั่นตั้งสติได้ทันแล้วเขาเล่นไม่เหยียบเบรกในวันนั้นถ้าคนที่มีสติธรรมทัญญาพอผมว่ายังไงเขาก็ต้องเบรกคนเมาเท่านั้นแหละที่จะไม่เบรกเราไม่รู้เราจะบอกรู้ยังไงเพราะนั้นเราพยายามไม่อยากฝนมันตกแต่ว่าผมฝืนออกไปเพื่อจะหาทางเลี้ยงครอบครัวผมอยากพูดว่าผมขอโทษที่ผมพาชีวิตมาลำบากชีวิตเราลำบากเพราะว่าตอนเมื่อก่อนผมมีตังค์ผมไม่เก็บไงผมมาทำให้ชีวิตต้องมานั่งขายของนั้นมันลำบากแล้วก็พาเข้ามาเสียแล้วก็พาลูกๆมาลำบากก็อยากจะขอโทษหลายอย่างทำไมไม่เป็นผมแทนอะไรเงี้ย
1: ลูกคนเล็กเพิ่งจะ6ขวบค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็ทุกคนยังอยู่ในวัยเรียนทั้งหมด6ขวบ8ขวบแล้วก็16ต้องกำพร้าแม
2: ่ค่ะก็คือคุณศิราธรบอกยังไม่รู้ว่าจะบอกลูกๆยังไงเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
1: แล้วก็ขอให้ทางผู้ก่อเหตุได้รับผิดชอบกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตตามที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนด้วย
2: ค่ะส่วนเรื่องต่อไปคุณผู้ชมเป็นเรื่องของแม่ค้าขายดอกไม้อยู่ที่ปากคลองตลาดค่ะเธอบอกว่าเธอขายอยู่ตรงเนี้ยมาเป็น10ปีแล้วจู่ๆมีอยู่วันนึงค่ะที่มีผู้ชายรูปร่างใหญ่ไปกระแทกไหล่เธอแล้วเธอเนี่ยกระเด็นตกไปบนถนนเกือบจะโดนรถชนนะคะรถเมย์คือวิ่งมาพอดีเลยลองไปดูคลิปเหตุการณ์ค่ะก็ชัดเลยนะคะว่าตั้งใจคือเหมือนมีเจตนาขับออกไปแล้วก็คือไปทางถนนด้วยแล้วมีรถเมย์มาพอดีเลยเนี่ยค่ะเธอบอกว่าเธอเกือบโดนรถเมย์ชนจริงๆนี่เป็นคลิปที่คนที่เห็นเหตุการณ์เหมือนดูท่าจะไม่ดีเนี่ยเธอถ่ายเอาไว้ก็เป็นช่วงที่มีผู้ชายเสื้อดำคนนี้เข้ามาหาเรื่องผู้หญิงที่เธอขายดอกไม้อยู่บริเวณนั้นแล้วก็ผู้ชายคนนี้ใช้ตัวกระแทกจนแม่ค้าคนนี้กระเด็นตกลงไปในถนนนะคะแม่ค้าในคลิปชื่อว่านางสาวรัศิกาพร้อมใจดีวัย49นะคะคุณรัศิกาเล่าให้ทีมข่าวเที่ยงวันฟังค่ะบอกว่าขายดอกไม้ริมฟุตบาทเนี่ยมานานกว่า20ปีแล้วค่ะขายตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงช่วงดึกๆแต่เมื่อวันที่10กันยาที่ผ่านมาค่ะพี่หมวยฝนตกเธอก็ไม่ได้มาตั้งแผงปรากฏว่าวันนั้นก็มีผู้ชายคนนี้แหละค่ะเอาแผงมาตั้งแล้วก็เอาโต๊ะเข้ามาตั้งแทนที่ของเธอพอเจอกันก็เลยมีปากเสียงกันด้วยหลังจากนั้น1วันต่อมา11กันยาประมาณ6โมงเย็นเธอก็มาตั้งแผงตามปกติในจุดที่เธอขายมาประมาณ20กว่าปีผู้ชายคนนี้ที่สวมชุดสีดำขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดถามว่าใครชื่อเจเล็กซึ่งเธอก็ปฏิเสธไปนะคะจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาข่มขู่บอกไม่ให้เธอตั้งแผงแม้ว่าเธอจะอธิบายบอกขายจุดนี้มาเป็น20ปีแล้วผู้ชายคนนี้ก็ใช้ลำตัวกับช่วงไหล่กระแทกเธอจนกระเด็นล้มลงไปบนถนนแบบนี้ค่ะจังหวะที่รถเมย์ผ่านมาพอดีเกือบถูกรถทับแล้วมีคนมาช่วยห้ามนะคะแล้วก็โทรแจ้งตำรวจแต่ว่าวันถัดมาผู้ชายคนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมข่มขู่เธอด้วยว่าอยากจะโดนเหมือนเมื่อวานอีกหรอจนสุดท้ายเธอต้องเลิกขายตรงนี้ไปอะค่ะแล้วก็ตั้งคำถามด้วยว่าที่มาไล่ที่เธอขายของแบบเนี้ยเป็นเพราะอาม่าเจ้าของบ้านสั่งมาหรือเปล่า
3: พี่นั่งขายของอยู่ริมถนนน่ะตรงหน้าบ้านเขาอะพี่ขายไม่รู้ว่าจนลูกสาวพี่ยังไม่เกิดเลยตรงนั้นน่ะเป็น20ปีแล้วนะผู้ชายที่อยู่ในรูปอะจู่ๆเขาก็ขับรถขึ้นมาบนฟุตบาทอะเขาแบบขับรถปื๊ดมาจอดประชิดใกล้ๆกับพี่เลยพี่ตั้งโตอยู่กับนั่งอยู่กับพี่สาวใช่เจ๊เล็กเปล่าพี่บอกไม่ใช่ขายไม่ได้ไม่ใช่ที่ของคุณ
4: ก็พูดเสียงก
3: ัน ก็มีแค่นั้นเขาบอกว่าไม่ได้เขาก็ยศโยนเก้าอี้พี่ลงข้างถนนแล้วก็ผักพี่สาวพี่ผักพี่ว่าขายไม่ได้ทำไมขายไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องเลยขายไม่ได้นี่ไม่ใช่ของที่ของคุณขายไม่ได้เขาก็แบบชนเดินชนพี่แบบเนี้ยใช่กระแทกพี่อย่างนี้เลย
4: กระแทกกระเด็นไปลงตรงไหนพี่ตอน
3: ลงตรงข้างทางอ
4: ่
3: ะ
4: ริมถนน
3: น่ะใช่แล้วรถเมย์กำลังวิ่งมาพี่คิดว่าเขาน่าจะเห็นพี่ก็มองอยู่ว่าโอ้ยคนก็ร้องตามเด็กว้ายรถเมย์ก็ว่าไว้เขาก็ด่าผู้ชายคนนั้นมาทำผู้หญิงได้ไงอะไรเงี้ยด่ากันเต็มเลย พี่ก็กลัวนะจนวันนั้นน่ะเนี่ยไหลพี่ยังไม่หายเจ็บเลยพี่ว่าเขาเจตนาที่จะให้พี่เจ็บตัวมากกว่าถ้าคนที่ว่าเขาไม่คิดว่าจะทำให้เราเจ็บแบบเจตนาที่ว่าลงถนนใหญ่ใช่ป่ะเขาก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นถนนใหญ่ถูกไหมถ้าเขาจะชนพี่ลงอีกฝั่งนึงก็ได้ใช่ไห
1: มมีการพาดพิงว่าผู้ชายคนนี้มาทำงานตามคำสั่งของอาม่าซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: ก็ต้องไปถามอาม่าค่ะที่เป็นเจ้าของบ้านที่ถูกพาดพิงชื่อว่าอาม่าหมวยอาม่าบอกว่าก่อนหน้านี้มีการจัดระเบียบร้านค้าทำให้ไม่ค่อยมีผู้ค้านำสิ่งของมาตั้งกีดขวางแต่พอมาช่วงหลังเริ่มมีผู้ค้านำดอกไม้แล้วก็เอาสิ่งของมาตั้งบริเวณทางเดินหน้าบ้านทุกวันอาม่าเข้าออกลำบากส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันคืออาม่ามีปัญหาสุขภาพเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเดินเหินก็ไม่ค่อยสะดวกแม้ว่าม่าจะมีรถเข็นมีคนพากลับมาแต่อาม่าก็เข้าบ้านได้ลำบากมาก
2: ส่วนประเด็นชายชุดดำอาม่าก็ยืนยันนะคะว่าอาม่าไม่รู้จักค่ะแล้วก็ไม่เคยสั่งหรือว่าให้ใครไปไล่แม่ค้านะคะอาม่าบอกว่าคิดว่าแม่ค้าน่าจะเข้าใจผิดแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้บริเวณหน้าบ้านเนี่ยกลับมาโล่งค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่สาธารณะไปจะได้เข้าออกบ้านได้สะดวกคนในพื้นที่ก็สามารถใช้ทางเดินได้แบบอิสระไม่ต้องมาคอยหลบหลีกสิ่งของที่นำมาตั้งกีดขวางนะคะ
5: มีกฎว่าให้ยกเลิกก็ไม่มีคนตั้งไม่มีใครตั้งเลยแล้วมอถ้าพักนึงคนก็เริ่มมาตั้งก็แต่ละบ้านก็มีดอกไม้มีอะไรเขาก็ตั้งของเขาใช่ไหมของเราไม่มีอะไรพอถ้าพักนึงเขาก็มาตั้งดอกไม้เต็มหมดเลยแล้วเขาไม่เกรงใจเราเวลาเราไปไหนไปธุระนะกลับมาเข้าบ้านไม่ได้พูดกับมันไม่ฟังเรานะโอ้โหเราก็ทนได้ก็ทนมันหนักเข้าโอ้โหมันจะลุกเข้าบ้านนี่กลางคืนก็เอาไฟที่ไหนมานะเป็นไฟส่องของเขาแล้วก็ส่องเข้าบ้านเราเราก็ทำอะไรไม่ได้และยิ่งตอนไปพาเขาเข้าบ้านไม่ได้เลยรถก็จอดไม่ได้
4: ตอนนั้นอาม่าเป็นอะไร
5: หัวเข่าเสื่อมเดินไม่ได้แล้วก็เลยแล้วหลานก็พาไปบอกไปพาแล้วก็เลยไปพาเสร็จรถก็จอดไม่ได้
4: เวลาจะเข้าบ้านเป็นยังไงบ้างตอนนั้น
5: โอ้โหลำบากมากเลยขนาดเราเกาะข้างๆรถเข็นไอ้พวกมาจอดนะมันยังเฉยเลยไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักรู้เลย
4: จะบอกว่า
5: เขาคงอยากจะช่วยเราอะก็ฟังพูดไง
4: เราโดนว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยอาจจะอยากจะช่วยเรา
5: ใช่
4: เรามองมุมนั้นใช่ไหมฮะ
5: ใช
2: ่คือสองประเด็นหลักๆก็คืออาม่าก็อยากให้หน้าบ้านโล่ง
1: ค่ะ
2: แต่อาม่ายืนยันไม่รู้จักผู้ชายเสื้อดำนะคะแต่คิดว่าน่าจะอยากจะมาช่วยอาม่า
1: แล้วก็ไม่เคยสั่งให้ใครไปไล่แม่ค้าด้วยแต่ว่าพอเบียดแม่ค้าตกถนนแล้วรถเมย์มาเป
2: ็
1: นจังหวะที่อันตรายนะคะ
2: แล้วก็เหมือนตั้งใจมาน
1: ี
2: ่ทำกับแม่ค้าคนนี
1: ้รูปร่างสูงใหญ่อะค่ะยังไงเดี๋ยวต้องฝากทางเจ้าหน้าที่ช่วยดูนะคะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาเองก็ขายของทางแม่ค้าบอกว่าขายของมาเป็น10ปีไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีก
2: ค่ะ
1: มาดูเรื่องของทนายตั้มค่ะช่วงนี้ทนายตั้มร้อนแรงวันนี้นำทีมสมาคมผู้พิการไปร้องเรียนค่ะไปร้องเรื่องโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลอยากจะขอให้ภาครัฐให้นายกมาตรวจสอบหน่อยหลังจากที่ไปพบว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง
2: ค่ะ
1: แล้วก็ไปได้ข้อมูลว่ามีคนมีอำนาจไปสวมสิทธิ์ผู้พิการแล้วก็ได้โควต้าสลากไป
2: ค่ะ
1: วันนี้ทนายตั้มค่ะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดมาในชุดเสื้อคลุมสีขาวชงเองกินเองบรรเลงให้เต็มที่นี่วันนี้ทนายตั้มมาในชุดนี้ติดหนวดปลอดวันนี้ผูกผ้าขาวม้าด้วย
2: ตั้มบ้าพลัง
4: คุยกับทางผู้พิการก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ
1: ์วันนี้นำเครือข่ายผู้พิการจากทั่วประเทศค่ะมายื่นหนังสือร้องเรียนถึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้พิการโดยทนายตั้มบอกว่าโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในความเป็นจริงแล้วผู้พิการได้รับโควต้าน้อยมากเนื่องจากถูก กลุ่มบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์เอาโควต้าไปมีการขโมยโควต้าสลากของคนพิการทำให้ประโยชน์แล้วก็สิทธิส่วนนี้ส่งไปไม่ถึงมือผู้พิการอย่างแท้จริงแล้วก็ขยายความอย่างเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาล 70% ที่ส่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมทั้งหมดประมาณ19ล้านใบตกไปถึงมือผู้พิการจริงๆประมาณ1ล้านกว่าใบเท่านั้นซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าน้อยมากแล้วตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีระบุเอาไว้ว่าทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนจะต้องรับผู้พิการเข้าทำงานในอัตราส่วนประชากร100คนต่อผู้พิการ1คนก็ถ้าไปดูตามกฎหมายแล้วควรจะต้องมีผู้พิการได้ทำงานในหน่วยงานของรัฐ 18,000 คนแต่ในปัจจุบันทนายตั้มบอกว่ามีคนเข้าทำงานในหน่วยงานราชการที่เป็นโควต้าผู้พิการเพียงแค่ 5,000 คนเท่านั้นทั้งที่มีผู้พิการไปลงทะเบียนไว้ทั่วประเทศ 2,300,000 คนก็คือมีตัวเลขที่ต่างกันมากมีผู้พิการจำนวนมากไม่ได้โอกาสในการทำงานก็อยากเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้กับผู้พิการได้เข้าทำงานในตำแหน่งที่พวกเขามีความสามารถทนายตั้มยืนยันว่ามาในวันนี้ไม่ได้ต้องการมาแค่ยื่นหนังสือแต่ว่าต้องการจะเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นการตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาแล้วก็มาแก้ปัญหาตรงนี้ให้จริงจังวันนี้กลุ่มผู้พิการจะไม่รีบเดินทางกลับแต่จะรอฟังคำตอบและก็แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากรัฐบาลในช่วงการประชุมครม.วันนี้ค่ะฟังเสียงของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะ
6: โควต้าสลากนะครับว่าโควต้าสลากเนี่ยมันไม่ถึงมือผู้พิการจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีมือมืดนะครับเอาไปเนี่ยโดยไปเอานอมินีนะครับมาเป็นคนรับสลากแทนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามารวบรวมให้กับตัวเจ้ารายใหญ่นะครับที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่า5เสือแต่ตอนนี้มันไม่ใช่5เสือแล้วมัน20กว่าเสือแล้วนะครับเอามารวมตรงนี้ไว้เสร็จแล้วก็มาขายลอตเตอรี่ในราคาแพงแล้วพวก

0: ถึงเท่าที่เหลือโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นถึงอาชีพตัดผู้พิการค่ะบอกว่าคนที่ตัดสลาก
1: คนพิการเหล่านี้นะครับเขาไม่มีอาชีพเขาไม่สามารถทำมาหาได้เหมือนเราซึ่งมีทุกอย่างครบนะครับเขาก็ต้องไปรับซื้อมันในราคาที่แพง
2: เพื่อตรวจสอบและจะอัปเดตความคืบหน้าเป็นระยะนะคะหลังจากที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วทนายตั้มก็เปลี่ยนจากชุด

0: ติดโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเว็บพนันคุณฟุตกองก็เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเรียกร้องสิทธิ์โควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับผู้พิการด้วยนะคะบอกว่ามีนักการเมืองชื่อดังเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับโควต้าสลากสูงถึง3ล้านใบต่องวดก่อนจะนำมาเก็งกำไรฟันส่วนต่างใบละ2บาททำให้ปัจจุบันผู้พิการและนักกีฬาคนพิการไม่ได้รับสิทธิ์จริงตามที่ควรจะได้เช่นสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยเคยได้รับโควต้าสลากงวดละประมาณ 260,000 กว่าใบแต่ว่าตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาสมาชิกกลับไม่เคยได้รับสลากเลยแม้แต่ใบเดียวค่ะ
1: ต่างเนี่ยเขาไม่ได้กันเลยแล้วเขาเรียกร้องมาตั้งหลายปีแล้วความสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ของเขานะเขาไม่ได้ต้องการขอฟรีๆเขาต้องการได้สิทธิ์ของเขาคืนมาอย่างเช่นสมาคมนักกีฬาตาบอดเนี่ยเขามีงวดละประมาณ 260,000 กว่าใบจากวันที่เขาเรียกร้องมา 3-4 ปีเนี่ยจนถึงวันนี้เขาไม่ได้เลยแม้แต่ใบเดียวเขาไปเรียกร้องที่ DSI และ DSI ก็แจ้งหนังสือออกมาแล้วว่าไอ้สมาชิกที่มีอยู่ที่ทางสมาคมเนี่ยส่งไปเป็นสมาชิกผีครับมีนักข่าวไปทําแล้วไปสัมภาษณ์คนที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อที่เป็นสมาชิกเกือบครึ่งนึงนะครับเป็นคนตาดีเป็นคนปกติและไม่เคยไปรับฉลากแม้แต่เล่มเดียวโดยได้ค่าจ้าง500บาทอย่างนี้ครับเขาต้องการสิทธิ์ของเขากลับคืนมาครับคือผมเองเนี่ยไม่กล้าพูดตรงนี้อย่างเต็มปากเต็มคำเพราะว่ามันเป็นการบอกเล่าจากพวกเขาว่าเกี่ยวกับนักการเมืองได้โควต้าที่เขาบอกผมนะประมาณ3ล้านใบต่องวดถ้านายกอยากจะช่วยช่วยได้คุณก็แค่กันฉลากให้เขาแค่นั้นเองฉลากมีตั้งกี่สิบล้านใบอ่ะเขาขอแค่หลักแสนใบอ่ะคุณก็เอามาให้เขาบ้างเถอะ
2: นายฟุตกองยังได้พูดถึงเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ที่ชื่อว่า USA Bet ค่ะที่เกี่ยวข้องกับอินฟลูคนดังโดยให้ข้อมูลว่าเว็บนี้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2562มีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่ปอยเป็ดกัมพูชาในบริเวณที่เรียกว่าซอยจีนหรือว่าซอยอินโดนีเซียซึ่งจุดนี้จะเป็นพื้นที่สัมปทานของทุนจีนและอินโดตึกปฏิบัติการของเครือข่ายนี้ชั้น1จะเป็นร้านกาแฟชั้น2เป็นของเสียรายหนึ่งที่ปัจจุบันถูกจำคุกอยู่ส่วนชั้นที่3จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแล้วก็ย้ำด้วยว่าอินฟลูเอนเซอร์รายนี้สะสมความร่ำรวยมาจากเว็บพนันเว็บนี้แล้วพยายามจะเข้าหานักการเมืองเพื่อจะใช้นักการเมืองเป็นแบ็คป้องกันคดีความในอนาคตโดยใช้นอมินีอักษรย่อจอจานเป็นคนใกล้ชิดที่เดินตามอินฟลูดังคนนี้ทำหน้าที่ในการรับโอนแล้วก็ย้ายเงินทั้งหมดแล้วก็ยังวางหมากว่าจะลงเล่นการเมืองด้วยลองฟังเสียงช่วงนี้ค่ะ
1: คือเรื่องเว็บUSA เปิดมาตั้งแต่2019ตึกที่เขาปฏิบัติการตึกที่เขาทำงานอยู่ที่ปอยเป็ดนะครับเขาเรียกว่าซอยจีนหรือซอยอินโดนีเซียหมายความว่าในซอยนั้นส่วนมากจะเป็นตึกที่ข้างล่างเนี่ยชั้น1เป็นร้านขายกาแฟชั้น2เป็นของเสียที่กำลังที่ติดคุกอยู่ตอนนี้แต่ชั้น3เนี่ยเป็นของอินฟูชื่อดังเขาทำตรงนั้นมาตั้งนานคือหลายคนจะเข้าใจว่าเขามาสนิทสนมกับนักการเมืองและจนทำให้เขาดีแต่ไม่ใช่จริงๆแล้วคือเขาสร้างเนื้อสร้างตัวจากเว็บนี้จนมีฐานะร่ำรวยแล้วก็พยายามติดต่อหาแบ็คที่เป็นนักการเมืองมาเป็นแบ็คเขาเพื่อป้องกันความเขาเรียกอะไรในอนาคตจากผิดพลาดหรืออาจจะติดคุกได
3: ้แล้วคนที่ถือนอมินีตอนนี้ยังมีคนเปลี่ยน
1: มีครับชื่อจอจาน
3: เป็นใคร
1: เป็นคนที่เดินข้างเขาคุณไปหารูปได้เลยในทุกเรื่องนะครับโอนถ่ายย้ายเงินต่างๆคือจอจานหลายคนอาจจะมองว่าเป็นหมื่นล้านเขามีกลุ่มของเขาที่ผมเคยโชว์แชทใน Facebook ผมอะแชทนั้นคือการโทรทวงยอดแต่ละวันว่าเอ้ยทำไมคุณยังไม่ส่งยอดหมายถึงอินฟูคนนี้ทำไมยังไม่ส่งยอดนั่นแหละครับคือเว็บนี้คือรวมกันก็น่าจะเป็นหลายพันล้านจนหมื่นล้านครับ
4: ให้ข้อมูลเยอะเลยค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้ฝนตกอากาศเย็นนะคะ
4: อ๋อกล้องเบลอใช่ไหมคะเมื่อกี
2: ้น่าจะเป็นฝ้านิดนึงค่ะ
4: นี่นี่ตอนแรกก็ว่าทำไมอยู่ดีถึงชัด
2: ค่ะ
4: ก็มีจังหวะเมื่อกี้นี
2: ้
4: เราเห็นแล้วว่า
2: น่าจะ
4: เหมือน
2: เอากล้อง
4: เหมือนช่างภาพน่าจะเห็นนะคะ
2: ค่ะ
4: ตอนแรกว่าหมอกหรือเปล่าคะพี่หมวย
2: ค่ะแต่วันนี้ทนายตั้มก็ร้อนแรงต่อเนื่องนะคะ ก็อันนี้น่าจะเช็ดกล้องชัดเลย
4: เหมือนได้กล้องใหม่เลยค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็มาให้ข้อมูลนะคะเรื่องของเว็บ USA ทนายตั้มวันนี้ลุคนี้
4: อันนี้คือลุคแรก
2: ค่ะด้านหน้าเขียนว่า
4: ตั้มบ้าพลัง
2: ค่ะ
4: ด้านหลังก็ตัวใหญ่เบิ่มเลยค่ะพี่หมวย
2: ค่ะแล้วก็ลักษณะท่าทางก
4: ็คล้ายไหมคะ
2: อืมค่ะก็จะเป็นท่าทางแบบนี้ก็มีการพูดคุยแล้วก็หลังจากนั้นให้สัมภาษณ์แล้วก็เปลี่ยนเป็นเสื้อยืด
4: ใช่
2: แล้วก็แจกเสื้อให้กับทางสื่อมวลชนด้วย
4: เสื้อยืดมองผ่านๆ นี่ก็แอบคล้ายอยู่เหมือนกันนะคะ
2: ค่ะ
4: บนเสื
2: ้อหมายแตกค่ะ
4: แจกสื่อมวลชนด้วยแล้วก็ผู้พิการที่วันนี้มากันเยอะเลยค่ะมายื่นหนังสือ
2: ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าทนายตั้มบอกว่าวันนี้ต้องการฟังคำตอบแล้วก็แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของรัฐบาลต้องการอยากจะให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับเรื่องของโควต้าสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะ
4: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาตามข่าวกันต่อในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะ
5: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย
7: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
8: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
9: อุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
10: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
11: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
12: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
13: T-Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวเ
6: ผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
14: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
15: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM

0: ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
3: ว่าเป็นโมเมนต์ที่หาดูได้ยากมากค่ะมีทนายมารวมตัวกันถึง4ท่านด้วยกัน
4: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้มีทนายตุ๋ยทนายแก้วทนายไพศาลแล้วก็ทนายกุ้ง
3: ค่ะ
4: ก็มาเพิ่มด้วย
3: นี่มาพร้อมกับผู้เสียหายจากกรณีของคุณนุชเนี่ยละค่ะซึ่งคุณนุชเองเนี่ยก็ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอโทษพี่หนุ่มทนายตุ๋ยทนายแก้วทนายไพศาลหลังจากที่มีภาพอยู่ในวงสัมภาษณ์หลายคนก็งงนะคะว่าเป็นคนของใครต่างคนต่างงงงงกันหมดเลยตอนนี้ไม่งงแล้วนะคะเมื่อวานนี้รายการโหนกระแสเชิญผู้เสียหายจากกรณีของคุณนุชมาออกรายการแล้วคุณนุชก็ติดต่อขอโฟนอินมาชี้แจงซึ่งคุณนุชเนี่ยค่ะคือทางรายการติดต่อไปที่คุณนุชให้โฟนอินชี้แจงซึ่งคุณนุชรับสายนะคะแล้วก็ขอโทษทุกคนบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็อยากจะขอโทษอย่างจริงใจคุณนุชก็ได้ชี้แจงความสัมพันธ์กับทนายความแต่ละคนค่ะบอกว่าเคยเจอทนายกุ้งหลายครั้งที่วัดแถวปทุมธานีตอนนั้นก็คือเจอกันร่วมกันกับคุณลูกหมีแล้วก็มีทนายเดชามีการถ่ายรูปคู่แต่ไม่ได้สนิทสนมเป็นการส่วนตัวส่วนทนายแก้วค่ะคุณนุชอ้างว่าเคยโทรไปปรึกษาเรื่องคดีพรากผู้เยาว์ของลูกของคุณบีซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งทนายแก้วก็ยอมรับว่าถ้าหากว่ามีการโทรเข้ามาก็คงเป็นการให้คำแนะนำไปตามปกติแต่ทนายแก้วเนี่ยจำไม่ได้เนี่ยค่ะคือเรื่องมันเกิดมาจากภาพนี้ที่คุณนุชเนี่ยอยู่ในวงสัมภาษณ์ข้างๆกับพี่หนุ่มแล้วก็ทนายแก้วส่วนประเด็นความสัมพันธ์กับทนายตุ๋ยกับทนายไพศาลค่ะทางทนายตุ๋ยกับทนายไพศาลก็ถามย้ำเรื่องที่คุณนุชไปบอกคนอื่นว่าเป็นทนายความซึ่งคุณนุชอ้างว่าทนายไพศาลเนี่ยเป็นคนแซวเรียกเธอว่าทนายนุชก่อนเธอเพียงแค่ยิ้มหัวเราะแต่ยอมรับว่าตอนนั้นไม่ได้ปฏิเสธค่ะแล้วก็อ้างว่าได้บอกกับทนายตุ๋ยแล้วว่าจะมาขอเรียนเอาความรู้แต่ทางทนายตุ๋ยกับทนายไพศาลก็ได้แย้งนะคะว่าในห้องพิจารณาคดีคุณนุชก็ได้รับคำว่าเป็นทนายความจริงซึ่งถือว่าเป็นการพูดไม่ตรงกับหลักฐานและพยานที่มีอยู่แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มีหลายคนอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
5: รู้จักทนาย3คนนี้หมดเลยคุณกุ้งด้วย4คนนี้หมดเลยถูกไหม
6: ค่ะ
5: รู้จักได้ยังไงครับ
6: พี่กุ้งเคยเจอกันหลายครั้งอะค่ะแล้วก็ไปเจอกันที่วัดที่แถวปทุมเจอกับลูกหมีเจอกับทนายเดชาก็ถ่ายรูปกัน
5: รู้จักเป็นการส่วนตัวไหม
6: ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะเจอพร้อมลูกหมีค่ะ
5: ครับ
6: ก็เข้าไปสวัสดีก็ถ่ายรูปอะค่ะพี่แก้วเจอกันในงานวันเกิดพี่จิ๊บก็ถ่ายรูปค่ะก็เข้าไปสวัสดีเคยโทรปรึกษาคดีกับพี่แก้วพี่ตุ๋ยเคยเจอที่ศาลนี่แหละค่ะเคยเจอครั้งหนึ่งตอนนั้นน่ะนุชไปเรื่องคดีนุชเป็นโจทย์ค่ะนุชไม่ได้เป็นจำเลยนะคะพี่ตุ๋ยแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วยพี่เอ๋อ่ะมาแซวนุชว่าโอ้ยเนี่ยทนายนุชนะแต่นุชก็ยิ้มแล้วนุชก็หัวเราะแต่นุชผิดตรงที่ว่านุชไม่ได้ปฏิเสธค่ะอันนี้นุชต้องขอโทษด้วยประเด็นที่นุชไปยืนหลังเฟรมอันนี้นุชขอโทษทุกคนขอโทษพี่ๆทุกคนจากใจจริงเลยค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือที่นุชลงรูปในสื่อโซเชียลอะค่ะเอารูปคนดังมาลงนุชมีเจตนาแค่ชื่นชอบ
5: ไอ้ที่คุณไปลงรูปคู่กับทางท่านเจ้าสัวธนินเนี่ยตกลงว่ายังไงคุณท่านเจ้าสัวธนินเรียกตัวเองว่าอากงเหรออ
6: าม่าสอนให้นุชเรียกว่าอากง
5: ไม่แต่ในนั้นคุณเขียนบรรยายว่าท่านเรียกตัวเองว่าอากงนะ
6: อาม่าสอนให้นุชเรียกว่าอากง
5: คำสุดท้ายที่คุณเขียนน่ะมีอะไรโทรหาอากงนะ
6: อันนี้ไม่ใช่ค่ะ
5: แฮชแท็กเนี่ยมีอะไรโทรหาอากงนะคุณกำลังจะบอกท่านสุเรียกตัวเองว่าอากงกับคุณใช่ไหม
6: ไม่ใช่ค่ะอันนี้นุชเขียนเองค่ะ
5: เขียนเองนะ
6: นี่นุชต้องขอโทษด้วยค่ะ
5: คุณสนิทกับเป๊กสัญชัยจริงไหมที่คุณไปบอกนะคุณสนิทกับเป๊กสัญชัย
6: คุยกันค่ะคุยไลน์กัน
4: ค่ะก็มีการชี้แจงหลายๆรูปที่ปรากฏออกมาค่ะในรายการจะมีผู้เสียหายมา3คนนะคะ
3: ค่ะ
4: ก็จะมีคุณบีคุณบีจะเป็นผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงข้างสายสุดอะค่ะก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้ก็เคยคบกับทางคุณนุชแต่ว่าตอนนี้เลิกคบกันแล้วปรากฏว่าคุณนุชเนี่ยบอกว่าเธอเป็นหนี้แล้วต้องจ่ายเงินให้กับคุณนุชเนี่ยเป็นแสนเลยนะคะหนี้เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีค่าสบู่ค่ายาสีฟันค่าเช่าคอนโด ต่างๆนานาคือมันยิบย่อยมากอะค่ะจนสุดท้ายแล้วในรายการแม่บุ๋มก็ติดต่อมาทางพี่หนุ่มบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยทางคุณบีเป็นหนี้คุณนุชเท่าไหร่ตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร
3: ่
4: ซึ่งก็มีการคุยกันว่าโอเค 54,000 จบไหมถ้าจบเดี๋ยวแม่บุ๋มเนี่ยจะจัดการแล้วก็พยายามที่จะบอกด้วยนะคะตอนแรกเนี่ยทางพอพี่หนุ่มบอกทางคุณนุชก็ยังบอกว่าเดี๋ยวต้องขอกลับไปดูก่อนว่าสรุปแล้วยอดหนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่ายอดหนี้ที่ทางคุณนุชคิดมาเนี่ยเป็นตัวเลขหลักแสน
3: ค่ะ
4: ทางคุณนุชก็บอกว่าเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนพี่หนุ่มบอกไม่ต้องมันขึ้นอยู่หน้าจอแล้วดูเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่แล้ว 54,000 เนี่ยจบไหมถ้าจบก็จะได้จบเลยทีนี้พอถ้า 54,000 จบไอ้ 54,000 เนี่ยค่ะสามารถโอนไปใช้หนี้ให้กับทางคุณเอเป็นผู้เสียหายอีกคนนึงนะคะที่เป็นบริษัทโฆษณาแล้วก็ถูกทางคุณนุชเอาไปแอบอ้างกับทางลูกค้าเอาไปขายโฆษณาสุดท้ายแล้วเขาสูญเงินไปประมาณ5ล้านบาท
3: 5ล้าน
4: อ่ะ 54,000 เนี่ยโอนไปให้ทางคุณเอเลยได้ไห
3: ม
4: นุชขอคิดดูก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็น
3: ค่ะ
4: มีเสียงประเด็นที่พูดถึงยอดหนี้ 54,000 มั้ยคะลองฟังดูค่ะ
3: ค่ะ
5: คุณจบมั้ย 54,000
6: จ่ายทั้งหมดเลยใช่มั้ยคะ
5: ใช่บุ๋มปนัดดาจะจ่ายให้นะบุ๋มก็บอกเลยเขาจัดการเอง
6: ค่ะอันนี้เดี๋ยวนุชขอไปดูก่อนได้มั้ยคะเพราะนุชจำไม่ได้ค
5: ่
6: ะ
5: อ๋อไม่ต้องดูแล้วฮะตัวนี้มันอยู่หน้าจอเลยมันจะได้จบไปเลยคุณอย่ามาแบบต้องกลับไปดูนู่นนี่นั่น
6: เขาคิดมา 54,000 ใช่ไหมคะ
5: 54,000
6: แล้วจ่ายแล้วจบ
5: ก็จ่ายแล้วจบไงคุณเขาอ่ะเขาจบเขาจบเลยแล้วคุณจะไปยุ่งอะไรกับเขาอีกคุณโอเคไหม
7: ให้เขามาขนของด้วยค่ะ
5: แล้วให้มาขนของคุณออกไปด้วย
6: ค่ะ
5: โอเคไหมเดี๋ยวคุณบุ๋มก็จะจ่ายให้
6: โอเคค
5: ่
6: ะ
5: คุณบุ๋มพนัดดาดูอยู่นะคุณบุ๋มบอกโอเค 54,000 นะ
8: นุชอย่าง
5: น
8: ี้คุณจะได้รับชำระหนี้จาก B นะแต่คุณเป็นหนี้คุณ Aโอนหนี้ให้ลูกหนี้คุณด้วยคุณยอมไหมโอนหนี้ที่คุณจะได้รับจากคุณบีไปให้คุณเอเพราะคุณเป็นลูกหนี้เขาให้โอนเงินนี้ที่คุณโอเคเนี่ยไปให้คุณเอเป็นการชำระหนี้บางส่วนตามกฎหมายเรียนกฎหมายมามันทำได้โอเคไหม
6: เดี๋ยวนุชขอตัดสินใจอีกทีได้
8: ไม่ต้องตัดสินใจคุณเรียนมาคุณสอบใบญาตทนายแล้วมันอยู่ในหัวแล้วตามกฎหมายมันทำได้ผมแท้ถามคุณว่าคุณจะจ่ายไหมในฐานะคุณเป็นทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ในขนาดเดียวกันเนี่ยแล้วลูกหนี้เจ้าหนี้เขายินยอมตามกฎหมายเนี่ยมันทำได้ถ้าคุณติดใจคุณมาเลยครับมาทำบันทึกข้อตกลงกัน
6: ขอยังไม่ตอบตอนนี้นะคะขออนุญาตค่ะ
4: นี่ค่ะ
3: ท
4: นายตุ๋ยก็พยายามบอกว่ามันทำได้นะก็ 54,000 ก็ใช้ไปเพราะคุณติดคุณเอตั้ง5ล้าน
3: 5ล้าน
4: เขาบอกว่าขอคิดดูก่อนค่ะ
3: ค่ะ
4: ยังมีผู้เสียหายคนแรกชื่อว่าคุณอุ
3: คุ
4: ณอุจะเป็นน้องชายของคุณแอนคุณแอนก่อนหน้านี้ค่ะเคยคบหาอยู่กับทางคุณนุชแล้วทางคุณนุชก็พาหลานไปอยู่ที่บ้านคุณแอนด้วยซึ่งก็เป็นบ้านของคุณพ่อแล้วก็บ้านของทางครอบครัวของคุณอุเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นเพิ่งมีปากเสียงไปเรียกทางพ่อของคุณแอนเรียกใช้คำมึงกูเลยแล้วก็มีการพูดถึงว่ามีการข่มขู่ใช้พูดจาไม่น่ารักเลยอะค่ะแล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ยั่วยุจนอีกฝ่ายหนึ่งทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปฟ้องลองดูบางช่วงบางตอนของคลิปค่ะ
9: ทำไมหรอ
10: มาเลยมีคลิปตัวคลิป
9: มีคลิปเพราะคนอย่างมึงไม่เคยยอมรับอะไรอาจจะต่อยนะเมื่อกี้คนคนนี้กำลังจะต่อยนะยุกลุกขึ้นมาเลยนะนี่ไงมึงก็กวนส้นตีนกูก่อนไงนี่ไงคลิปเสียงใครเสียงใครกูไม่สนใจทำไมอ่ะ
10: คลิปเสียงไงกูไม่สนใจ
9: กูไม่สนใจก็ไปเจอกันที่สอนอเจอกันที่สอนอแน่นอน
10: มึงน่ะจริง
9: เ
10: ลยบอกตรง
9: โอเคโอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพูดมาเลย
10: พี่น้อง
4: เนี่ยค่ะถ่ายคลิปแล้วก็ไปยื่นฟ้องเรียกเงิน6ล้านบาททั้งที่ทางคุณแอนซึ่งเป็นอดีตแฟนคุณนุชเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งนะคะสุดท้ายแล้วคุณแอนเสียชีวิตก็มีการต่อสู้กันทางทนายความเมื่อวานนี้ก็พยายามจะบอกให้ทางคุณนุชเนี่ยไปถอนปรากฏว่าคุณนุชบอกว่าเรื่องมันเข้าสู่กระบวนการไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วค่ะได้รับแจ้งข้อมูลในรายการเลยนะคะว่าศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกาทำให้คดีสิ้นสุดลงตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ
3: ์
4: นี่คือประมวลเรื่องทั้งหมดของเมื่อวานนี
3: ้ค่ะ
4: เมื่อวานพี่หนุ่มจัดรายการถึง 3:00 นกว่าค่ะเรื่องยาวมาก
3: มันหมดกระแส2ชั่วโมง
4: ใช่ค่ะนี่คือสรุปท
3: ั้
4: งหมดค่ะ
3: แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของครอบครัวของคุณนุช ครอบครัวของคุณนุชเนี่ยก็จะมีน้องสาวเนี่ยค่ะที่ก็เป็นคนออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่าตกใจมากคือพอได้เจอกระแสแบบนี้แล้วก็มาเห็นว่ามีผู้เสียหายโผล่ออกมามากมายก็ตกใจค่ะแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาบอกว่าตัวตนจริงๆของนุชเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเด็กนิสัยดีนะชอบช่วยเหลืองานชุมชนด้วยมีมุมนี้เหมือนกันนะคะทีมงานของเราทีมข่าวเที่ยงวันลงพื้นที่ไปที่ชุมชนย่านสาทรบ้านของคุณนุชอะค่ะที่บ้านมีคุณพ่อคุณแม่มีน้าสาวแล้วก็มีน้องสาวน้องสาวของคุณนุชเนี่ยบอกว่านุชไม่ได้กลับบ้านหลายวันแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ได้พูดคุยกันก็อยากจะขอพื้นที่ส่วนตัวไม่อยากให้ใครมารบกวนที่บ้านเพราะว่ามีผู้สูงอายุด้วยทุกคนตกใจมากหลังจากที่ทราบข่าวที่บ้านไม่เคยทราบเรื่องไม่ทราบพฤติกรรมต่างๆของนุชเงินทองต่างๆที่หามาได้ก็มีบ้างที่ส่งมาให้ที่บ้านแต่ว่าไม่ได้เยอะค่ะ
11: ไม่ทราบเลยค่ะพี่ขอพื้นที่ให้คนที่บ้านด้วยเพราะว่าผู้ใหญ่เขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็เครียดกันหมดเลยเขาก็นอนไม่หลับพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะ
12: แต่ถ้าเกิดดูจากที่บ้านแล้วเนี่ยคือว่าเงินเนี่ยไม่เคยมาถึง
11: ไม่เคยเลยขอพื้นที่ให้ที่บ้านด้วยเพราะว่าพ่อแม่ก็นอนไม่หลับเหมือนกัน
12: หลังจากทราบข่าวก็เครียด
11: ใช่ค่ะทุกคนก็เครียดเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
12: แล้วไม่ติดต่อแต่ว่าเราจะเอายังไงต
11: ่อไม่ได้คุยเลยค่ะ
3: ทีมข่าวก็ไปสอบถามชาวบ้านในชุมชนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่ทุกคนก็รู้อะค่ะเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ชาวบ้านส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเคยเห็นนุชตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเป็นคนนิสัยดีน่ารักชอบช่วยเหลืองานชุมชนส่วนเรื่องชอบถ่ายรูปกับคนดังก็มองว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ชื่นชอบคนมีชื่อเสียงแต่การจะเอารูปไปแอบอ้างใช้หาผลประโยชน์ชาวบ้านบอกไม่ทราบแล้วว่าไม่มีความเห็นนะคะที่ผ่านมาบอกว่าเคยเห็นนุชขับรถเบนซ์สปอร์ตสีดำเข้ามาครั้งหนึ่งนานมากแล้วค่ะแต่ว่าส่วนครั้งอื่นๆเนี่ยก็จะเห็นว่าขับ Honda Civic ก็ชาวบ้านบอกสงสารครอบครัวของนุชเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามีแต่ผู้สูงอายุบางคนอย่างคุณแม่ของคุณนุชนี่บอกกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะเครียด
12: มานานแค่ไหนแล้วอ่ะ
13: ก็นานกันนะ
12: เคยเห็นเขาขับรถหรูอะไรกลับเข้ามาบ้าน
13: เคยเห็นนานแล้วนะยายก็ไม่ค่อยรู้นะรถอะไรยี่ห้ออะไรยายก็ไม่ค่อยรู
12: ้สีอะไรอ่ะยาย
13: สีดำเปล่าเคยเห็นครั้งหนึ่งแหละแต่นานมากแล้วนะจอดตรงนี้อ่ะตอนนี้ไม่เห็นแล้ว
12: เคยเห็นเขาแบบใส่ทองมีแบบ
13: ไม่เห็นนะไม่เห็นเขาเป็นทอมของเขาก็ไม่เห็นมีใส่อะไรนะก็ตกใจนะว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมไปเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแหละก็อยู่กันมานานเราไม่รู้เรื่องเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้เราเพิ่งจะเห็นข่าวว่าโอ้เขาเป็นอย่างนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยเขาก็เด็กดีนะนิสัยก็น่ารักนะยายเห็นนั่นก็นิสัยก็ดีนะเขาบางทีเขาได้อะไรมาเขาก็มาแจกยายอาจจะดมไปดมไปอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่รู้จะพูดไงบ่อยเขาสู้ๆแหละเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเนาะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะเนาะแต่ยายเห็นเขายายก็ว่าเขาเป็นคนดีนะพ่อแม่เขาก็ดีก็
14: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
14: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ราชบุรีค่ะเป็นไปตามคลิปภาพเลยจะเห็นผู้ก่อเหตุเป็นพระลูกวัดไม่พอใจทางรักษาการเจ้าอาวาสก็ทุ่มเก้าอี้ก่อนหลังจากนั้นก็เข้าไปตบที่บ้องหูด้านซ้ายแล้วชาวบ้านที่ไปทำบุญที่วัดก็ลุกขึ้นมาห้ามชาวบ้านถามเลยนะคะบอกว่าทำแบบนี้ได้ยังไงเป็นพระหรือเปล่าเหตุการณ์ทั้งนี้รักษาการเจ้าอาวาสไปแจ้งความค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับพระประสงค์แซ่อื้อซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นพระที่ถูกทำร้ายร่างกายในคลิปพระประสงค์บอกว่าวันที่เกิดเหตุมีชาวบ้านมาจัดงานทำบุญครบร้อยวันให้กับญาติที่เสียชีวิตนิมนต์พระ9รูปเพื่อฉันเพลแต่ทางพระที่เป็นคนจัดพระในเรื่องการรับกิจนิมนต์ตัดพระอ้นออกพระอ้นก็คือพระรูปที่ก่อเหตุเนื่องจากที่ผ่านมาพระอ้นทำให้เกิดความเสียหายหลายครั้งเบี้ยวไม่ยอมไปกิจนิมนต์ที่ชาวบ้านได้นิมนต์เอาไว้ทำให้พระไม่ครบตามจำนวนที่เจ้าภาพได้แจ้งเอาไว้แล้วก็พฤติกรรมของพระอ้นก็เป็นแบบนี้มาหลายครั้งนึกจะเบี้ยวก็เบี้ยวไม่แจ้งล่วงหน้าพอเป็นแบบนี้เจ้าภาพก็ไม่พอใจก็คือตกลงกับทางวัดไว้ว่า9รูปแต่พอไปถึงงานจริงมีแค่8รูปแล้วพระอ้นก็ไม่ยอมไปอย่างที่บอกอะค่ะว่าบอกตะทันหันไม่บอกล่วงหน้าณเวลานั้นหน้างานจะไปหาพระจากวัดอื่นไปแทนมันก็ไม่ทันแล้วก็เลยทำให้เกิดความเสียหายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็เลยตัดพระอ้นออกไม่ให้รับกิจนิมนต์พระอ้นไม่พอใจเดินมาต่อว่าด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายท่ามกลางญาติโยมค่ะที่มาร่วมทำบุญแล้วก็มีพระลูกวัดเข้ามาห้ามคือพระอ้นก็ยังไม่ยอมก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ทุ่มเก้าอี้แล้วก็วิ่งเข้ามาตบบ้องหูจนได้รับบาดเจ็บ
1: ค่ะแล้วก็มีญาติโยมที่เข้ามาพยายามช่วยห้ามแยกกันนะคะซึ่งตนก็ได้ไปหาหมอเพราะว่ารู้สึกปวดที่ใบหน้าหลังจากหมอตรวจก็พบว่ามีเลือดออกที่แก้วหูก็ทำให้หูอื้อหลังจากนั้นไปแจ้งความที่สภ.โพธารามค่ะเพราะว่าก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากพระอ้นก็ยังอยู่ที่วัดซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นก็ได้แจ้งไปทางเจ้าคณะตำบลและอำเภอตามลำดับแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอกด้วยว่าที่ผ่านมาพฤติกรรมของพระอ้นเป็นแบบนี้มาตลอดค่ะชอบลุกมาเดินตอนดึกๆมาตีระฆังตอนดึกๆเคยแจ้งไปทางฝ่ายปกครองให้เข้ามาช่วยตรวจปัสสาวะของพระทั้งวัดถ้าหากว่าพบว่ามีพระรูปไหนปัสสาวะเป็นสีม่วงก็ให้สึกไปทำให้วัดจะได้เป็นสีขาวแต่ก็ไม่เคยมีใครเข้ามาตรวจถึงจะแจ้งไปหลายครั้งแล้วนะคะซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็อยากจะให้เข้ามาดำเนินการแล้วก็คงจะไม่ต้องให้ตนมรณภาพก่อนที่จะเข้ามาดำเนินการนะคะ
2: เราเป็นคนจัดเราเป็นคนตัดเขาไม่ให้ลงต้องทำตามพระวินัยวินัยก็คือต้องเอาแบบว่าคือคุณไม่ทำอ่ะคุณไม่ทำงานอ่ะตัดกิจกันไปอย่างเงี้ยแย่เขาก็นอนเขาบอกผมไม่ไปผมไม่ไปแล้วทีนี้พระก็ขาดแล้วอย่างเราอย่างกะวันเนี้ยจะออกกิจอยู่แล้วไม่ไปแล้วเราจะไปนิมนต์พระที่ไหนมาเพิ่มทันแล้วโยมเขาก็ติเตียนนะว่าเออทำไมพระไม่ครบ9รูป
1: ซึ่งเช้าวันนี้เนี่ยนางสาวรัศมินพฤกษาธรนายอำเภอโพธารามก็ได้สั่งการให้นายสุภสิทธิ์ถีรวุฒิปลัดอำเภอพร้อมด้วยกำนันประชาชนคณะกรรมการวัดนะคะลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางดูแลความปลอดภัยรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกนะคะแล้วก็จะมีการตรวจปัสสาวะพระสงฆ์ทุกรูป

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
2: เราเห็นภาพจากกล้องตอนปิดแล้วเรารู้สึกยังไงตอนนี้รับไม่ได้ค่ะพ่อค่ะก็รักคือรับไม่ได้จริง
3: ๆเราเป็นคนพาพ่อไปหาหมอเองใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: คือตอนนี้คือยืนยันว่าขอรู้สึกอย่างเดียว
2: ใช่รู้สึกอย่างเดียว
3: เรากลัวความไม่ปลอดภัยหรือไม่
2: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้ถามว่าสึกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกกัน
2: ผมก็ต้องไปเลือกให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
3: เรา

0: เคยรู้จักกับพระองค์นี้ไหม
1: ไม่เคยค่ะไม่รู้จักแต่เคยแต่ว่าเคยเห็นอยู่ที่วัดไม่รู้จักเป็นงานส่วนตัว
0: แต่ว่ามาทำมาพ่อเรานี่เราก็ไม่ยอม
1: ไม่ยอมค่ะไม่ไหวมันเกินไปอ่ะ
2: ขณะที่ปลัดอำเภอโพธารามบอกว่าเรื่องนี้มีการแจ้งความกันแล้วนะคะก็ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรก็ตามปลัดอำเภอยังได้กล่าวต่อหน้ารักษาการเจ้าอาวาสและพระอ้นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นขอให้ปรับความรู้สึกกันขอให้ขอขมาลาโทษกันแล้วขอนิมนต์หลวงพ่อและหลวงพี่หันหน้าเข้าหากันให้สมานฉันท์กันเอาไว้อย่าใช้ความรุนแรงค่ะ
3: ที่มันประมาณนักฉันนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาสิ่งที่พวกเราจะทำลงไปเนี่ยอาจจะผ่านไปแล้วแต่ความรู้สึกมันยังอยู่ถ้าเราลองปรับความรู้สึกได้ไหมท่านผมขอมีระบาดขอให้ทุกท่านรับมีระบาดในสิ่งที
4: ่ค่ะพูดถึงเรื่องของวัดต่ออีกสักวัดหนึ่งละกันค่ะวัดพุทธไทยสวรรค์ก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นของสมีโชติกับสีกาเอปุญญวีล่าสุดวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปว่าก็จะมีการเรียกสอบทางคุณป๋องสุพรรณซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการของมูลนิธิหวันโชติของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ล่าสุดวันนี้ทางคุณป๋องสุพรรณเดินทางไปที่กองปราบเรียบร้อยค่ะเมื่อ10โมงครึ่งที่ผ่านมาทันทีที่ลงจากรถก็ชูมินิฮาร์ทให้กับนักข่าวแล้วก็บอกว่าวันนี้มาให้ปากคำในฐานะพยานหลังจากมีชื่อปรากฏว่าเป็นหนึ่งในกรรมการที่จัดตั้งมูลนิธิหวันโชติแล้วก็นำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการทำบุญการสร้างพระแต่ละรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นเหรียญเหนือดวงซึ่งตัวเขาเป็นคนประสานประชาสัมพันธ์แล้วก็ดูแบบพระให้ก็มีหลักฐานมาด้วยคุณป๋องสุพรรณยืนยันนะคะว่าทุกอย่างทำด้วยใจไม่เคยเอาเงินไม่เคยได้เงินอะไรเลยขณะที่ตัวเขาเองก็ได้มีการโพสต์ภาพนะคะเป็นภาพทองคำแท่งหนัก1กิโลกรัมแล้วก็ภาพตอนที่ถวายทองคำให้กับสมีโชติเขียนข้อความบอกว่าครอบครัวผมก็เสียใจไม่น้อยกว่าท่านหรอกครับไม่ต้องห่วงนะครับชัดเจนทุกเรื่องไม่เคยรับเงินจากวัดมีแต่ถวายทั้งเงินทั้งทองคำ1กิโลการไปวัดด้วยใจศรัทธาเพื่อสร้างกุศลและช่วยเหลือศาสนาเป็นสิ่งประเสริฐทำด้วยใจบริสุทธิ์การทำบุญอยู่ที่ศรัทธาและความตั้งใจจริงไม่น้อยไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็มีคุณค่าเท่ากันถ้าทำด้วยใจที่บริสุทธิ์โพสต์ไว้แล้วก็เดินทางไป10โมงครึ่งที่ผ่านมา
2: ค่ะก็ไปที่กองปราบนะคะทันทีที่ลงจากรถก็เนี่ยแหละค่ะชูมินิฮาร์ดแล้วก็พูดถึงเรื่องของกรรมการมูลนิธิป๋องสุพรรณด้วยยืนยันบอกว่าอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ขอให้เป็นกรรมการด้วยความศรัทธาค่ะแล้วก็เห็นว่าเป็นมูลนิธิที่มีประโยชน์ก็เลยเข้าไปเป็นกรรมการให้แต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเพราะว่าเป็นอำนาจของอดีตเจ้าวาดวัดเลขากรรมการแล้วก็กรรมการอีกคนหนึ่งส่วนเงินที่โอนเข้ามาในมูลนิธิค่ะเท่าที่รู้มีเพียง20ล้านบาทและเงินยังอยู่ค่ะมีบางส่วนที่นำไปซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เข้าสารให้กับชาวบ้านแล้วก็ตั้งแต่จัดตั้งมูลนิธิมาก็ไม่เคยมีการเรียกประชุมคุณป๋องสุพรรณยังบอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้เคยเข้าไปกราบอดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะแล้วก็บอกกับหลวงอดีตหลวงพ่อว่าเหลือหลวงพ่อเพียงองค์เดียวแล้วที่จะกราบไหว้พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เสียใจจุกอกพูดไม่ออกค่ะ
5: ไม่ค่อยได้ออกพูดโทษนะนักข่าวทุกคนโทรทุกช่องอ่ะเราก็เหมือนแบบไม่อยากให้ศาสนามันเสื่อมไม่อยากให้วัดเสียชื่อนะใครผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วผมเองผมอ่ะก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ไปทำบุญ
0: เป็น
5: การตั้งอย่างเดียวตั้งมูลนิธิแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเราไม่รู้เพราะว่ามีอำนาจที่เจ้าวาดแล้วก็เลขาแล้วก็กรรมการอีกคนหนึ่งทั้งหมด7คน
0: ค
5: ่
0: ะ
5: นะแล้วเงินมูลนิธิเนี่ยนะเข้ามาก็มีประมาณสักที่เท่าที่รู้20กว่าล้านเองแต่เงินยังอยู่ส่วนที่จะเอาไปใช้ก็คือซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วก็ซื้อข้าวสารแจกชาวบ้านอย่างเงี้ยที่ท่านผมรู้แต่ไม่เคยมีวาระการประชุมนะแต่เราไม่มีอำนาจเซ็นเงินจ่ายเงินนะ
0: และ
5: ก็เสียใจจากพูดตรงๆนะเสียใจจากหลวงปู่จื่อแล้วก็พูดไม่ออกจุกผมก็กลับจากวัดหลวงปู่จื่อมาผมก็มากราบมาวัดพุทธไทยมากราบพ่อโชติผมไม่มีใครแล้วนะผมเหลือพ่อองค์เดียวนะที่จะกราบไหว้ลองคิดดูสิเพิ่งคุยนะ
4: ขณะที่ทางผู้บังคับการปราบปรามพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่า เรียกสอบป๋องสุภาในฐานะพยานเนื่องจากมีชื่อเป็นกรรมการในมูลนิธิหวันโชตส่วนเรื่องเส้นทางการเงินของมูลนิธิกรรมการมูลนิธิทั้ง5คนที่เข้ามาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะโดยมีข้อมูลว่าอดีตเจ้าอาวาสจะเป็นผู้ทำหน้าที่แบ่งงานว่าใครจะต้องรับผิดชอบอะไรส่วนเรื่องของเส้นเงินมูลนิธิหวันโชตตำรวจมีข้อมูลแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามกันต่อนะคะช่วงนี้เราพักกันอีกครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาตามข่าวกันต่อในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะ
6: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
12: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
13: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
14: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต

0: ึกเพลงกราวครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 เมกะเฮิรตซ์พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวของหญิงที่เธอป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่4นะคะแล้วเธอก็ป่วยรักษาตัวมานานกว่า4ปีแล้วด้วยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเธอพบว่าสามีของเธอเองนั้นนอกใจ
2: ค่ะ
1: แล้วก็พอจับได้ก็ทิ้งครอบครัวกับเธอแล้วก็ลูกๆไปตอนนี้เธอบอกว่าเธอพร้อมที่จะยุติความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าอยากจะขอเงิน 600,000 บาทที่เธอฝากเอาไว้กับสามีนี่แหละค่ะเอามาใช้ในการรักษาตัวแล้วก็เอามาเลี้ยงดูลูกๆเรื่องนี้นะคะคือคุณแอมที่เธอเล่าให้ฟังว่าเธอกับสามีคือคุณคิงเป็นคนชุมพรค่ะรู้จักกันจากการอบรมก่อนเข้าทำงานธนาคารแห่งหนึ่งคบหากันแบบรักทางไกลอุบลชุมพรเปิดตัวช่วงปี55ปี56แล้วก็จดทะเบียนสมรสจัดงานแต่งกันตอนปี56เนี่ยแหละค่ะหลังแต่งงานกันก็เช่าหอพักอยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกคนแรกในปี57ซื้อบ้านในราคาเกือบ2ล้านบาทกู้ร่วมกันแล้วปี61ก็มีลูกคนที่2ใช้ชีวิตด้วยกันไม่ได้มีปัญหาก่อนหน้านั้นนะคะหลังจากนั้นปี65คุณแอมได้ตรวจพบก้อนเนื้อที่หน้าอกพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะ3ค่ะตอนนั้นแล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชก่อนที่จะพบว่ามะเร็งเนี่ยลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองแล้วก็กลายเป็นระยะที่4คุณแอมก็เป็นห่วงแม่ที่อยู่ที่จังหวัดอุบลแม่เธอเนี่ยอยู่เพียงลำพังคุณแอมก็เลยขอกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพมารักษาปี66คุณแอมลาออกจากงานเนื่องจากปัญหาสุขภาพเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ย้ายกลับมาที่อุบลราชธานีขณะเดียวกันก็ขอให้สามีเนี่ยย้ายสาขาตามมาอยู่ด้วยซึ่งสามีก็รับปากนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตามมาต่อมาครอบครัวซื้อที่ดินที่จังหวัดศรีสะเกษผ่านสวัสดิการพนักงานของสามีนั่นแหละค่ะหลังจัดการหนี้สินก็เหลือเงินประมาณล้านสี่ก็นำไปใช้หนี้แล้วก็เป็นค่ารักษาพยาบาลปี68คุณแอมบอกว่าสามีเนี่ยขอเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 600,000 เอาไปบริหารจัดการโดยที่สามีคุณแอมรับปากว่าเดี๋ยวจะนำมาใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลถ้าหากว่าเธอจะต้องเดินทางไปรักษานะคะ
2: แล้วปัญหามันเริ่มชัดขึ้นตอนช่วงต้นปี69ค่ะหลังจากที่คุณแอมรู้ว่ามะเร็งของเธอลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองแต่ว่าสามีกลับเฉยชาต่อข่าวนี้ต่างจากเดิมที่ก่อนหน้านี้สามีจะคอยให้กำลังใจนอกจากนี้เธอก็ขอให้สามีย้ายสาขาตามมาอยู่กับเธอแต่พอตรวจสอบไปที่ผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็ไม่มีข้อมูลว่าสามีจะย้ายมาต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคุณแอมบอกว่าเธอเข้ามากรุงเทพพร้อมกับลูกๆเพื่อรักษาตัวแล้วก็พาลูกเที่ยวก่อนจะเดินทางกลับที่อุบลวันที่11มีนาคมค่ะลูกชายใช้โทรศัพท์เครื่องเก่าของพ่อแต่ว่าพ่อลืมล็อกเอาท์จาก Facebook ทำให้เธอไปเจอว่ามีผู้หญิงโทรติดต่อพูดคุยกับสามีของเธอทาง Facebook พอเปิดดูก็เจอภาพของผู้หญิงเยอะเลยมีภาพชุดว่ายน้ำมีภาพตอนไปเที่ยวคุณแอมก็พยายามถามสามีตอนแรกสามีไม่ยอมรับแต่หลังๆคือพอถูกซักมากๆสามีก็เลยยอมรับว่ารู้จักกับผู้หญิงคนนี้อ้างบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นลูกแม่ค้าแถวๆธนาคารแล้วฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายที่เข้ามาหาตัวเขาเองคุณแอมก็พยายามถามนะคะว่าแล้วรู้จักกันมันความสัมพันธ์เป็นยังไงลึกซึ้งถึงแค่ไหนกันแล้วทางสามียอมรับว่ามีความสัมพันธ์กันแล้วเริ่มพูดคุยกันมาตั้งแต่ช่วงหลังปีใหม
1: ่ที่ผ่านมานะคะปีนี้นี่เองคือหลังจากที่คุณแอมทราบเรื่องคุณแอมก็ขอให้สามีช่วยส่งค่าเลี้ยงดูลูก2คนขอเดือนละประมาณ 20,000 แต่สามีบอกไม่ไหวตกลงกันที่ 15,000 ต่อเดือนนะคะนี่ยังไม่รวมค่าเทอมแล้วคุณแอมบอกว่าตอนนี้เธอเดือดร้อนมากๆเพราะว่าเธอก็ไม่มีงานทำต้องการเงินประมาณ 600,000 ที่ฝากไว้กับสามีกลับมาใช้ในการรักษาตัวดูแลครอบครัวแต่ว่าสามีอ้างว่าเงินยังไม่เข้าเนื่องจากต้นสังกัดยังไม่อนุมัตินะคะเธอบอกว่าตอนนี้ไม่ได้โกรธหรือว่าหึงหวงแล้วแต่สิ่งที่ต้องการคือให้สามีรับผิดชอบค่ะ
3: มาเป็นผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำเต็มไปหมดเลยแล้วก็เลยทักหาสามีว่าเกิดอะไรขึ้นคาดคั้นตั้งแต่เช้าจนเย็นน่ะสุดท้ายจนเขาเหมือนเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยแบบถ้ายอมรับแล้วยังไงก็เลยถามว่าแล้วเป็นใครเขาบอกว่าก็แค่เด็กแถวนั้นแล้วเขารู้ไหมว่าเรามีครอบครัวรู้แล้วเอ็มก็แคปที่เขาคุยกันน่ะเอาไปลง TikTok มันดันเป็นไวรัลอ่ะค่ะผู้ชายอ่ะช่วยลบได้ไหมผู้หญิงคนนั้นน่ะมาตามล่าลานที่หน้าแบงค์ถ้าไม่ลบอ่ะจะฟ้องหมิ่นประมาทเอ็ม ปัญหามันคือตอนที่พอจับได้ใช่ไหมเอ็มก็เลยตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเอ็มขอค่าเลี้ยงดูเดือนละ 20,000 เขาบอกไม่ไหวเอ็มก็เลยบอกว่างั้นขอ 15,000 แล้วมันมีเงินค่ารักษาค่ะที่เราสำรองจ่ายไปก่อนน่ะค้างอยู่ในระบบอันนี้มันเป็นเงินใหม่แล้วเงินใหม่ที่เราแบบว่าใช้บัตรเครดิตแม่ลูกแล้วอะค่ะรวมกันประมาณแบบเกือบ 400,000 เราก็เลยอยากได้เงินนั้นคืนเขาก็รับเงื่อนไขตอนนี้เอ็มไม่มีเงินจ่ายอะไรเลยแม้แต่ค่างวดรถ
2: ค่ะเธอเองอยากจะให้สามีมารับผิดชอบนะคะคืออยากจะได้เงิน 600,000 บาทแล้วก็ให้สามีมาช่วยดูแลลูกๆด้วย
1: ค่ะ
2: มาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนี้เป็นผู้หญิงที่ไปถูกอดีตแฟนหลอกช่วงเวลา2ปีที่คบกันค่ะถูกหลอกเงินไป10กว่าล้านเรื่องนี้ทางผู้เสียหายไปร้องกับทางพี่เอกสายใหม่ต้องรอดจุดเริ่มต้นเธอบอกว่ารู้จักกับผู้ชายคนนี้ตอนปี67ค่ะเธอเองทำงานประจำแล้วหลังเลิกงานก็จะมาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาจีบเธอค่ะหลังจากนั้นพัฒนาความสัมพันธ์หลังจากนั้นเริ่มมาขอยืมเงิน1ล้านบาทบอกว่าเดี๋ยวเอาไปจดทะเบียนตั้งบริษัทเขาเนี่ยเก่งด้านการออกแบบมากแต่ว่าติดขัดเรื่องเงินทางผู้เสียหายค่ะก็เลยเอาบ้านไปจำนองได้เงินมา2ล้าน5แล้วก็เอาไปให้กับทางแฟนหนุ่มของเธอปรากฏว่ามารู้ที่หลังว่าเขาเอาเงินบางส่วนไปใช้หนี้เพื่อนหลังจากนั้นมาบอกว่าบริษัทเนี่ยมันต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆต้องการเงินอีก 800,000 บาท800,000 นี้ทางผู้เสียหายบอกว่าทำสัญญาเลยเดี๋ยวต้องผ่อนคืนแต่พอถึงเวลาไม่สามารถจะคืนเงินได้ค่ะอ้างบอกว่าตัวเองมีคดีฉ้อโกงถ้าเธอไปแจ้งความเขาติดคุกเงินที่ลงทุนมาตั้งบริษัทเดี๋ยวมันสูญไปหมดเลยเธอยอมทนนะคะอดทนคบต่อไปหวังว่าบริษัทมันจะก้าวหน้าเติบโตเธอจะได้เงินกลับคืนมาบ้างสุดท้ายแล้วก็ยังต้องการใช้เงินอีกเธอเอารถ2คันไปรีไฟแนนซ์ค่ะก็เอาเงินไปลงกับทางบริษัทนี้2ปีที่คบกันสูญเงินไป10กว่าล้านเธอบอกว่าช่วงที่คบกันก็พยายามขอไปดูที่บริษัทหน่อยได้ไหมแต่ว่าทางอดีตแฟนก็ปฏิเสธข่มขู่เธอไม่ให้ไปดูแล้วก็บอกด้วยว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปถามกับทางครอบครัวนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเธอทนไม่ได้ค่ะหลังจากที่ไม่ได้เงินคืนก็โทรศัพท์ไปถามแม่ของฝ่ายชายแม่บอกว่าลูกชายคนนี้ฉันเสียเงินกับเขาไปเยอะมากตอนนี้ครอบครัวตัดขาดกับลูกคนนี้ไปแล้วเธอก็เลยตัดสินใจเลิกค่ะเดือนเมษายนที่ผ่านมาพยายามที่จะขอปลีกตัวออกมาแต่ก็ถูกอดีตแฟนตามรังควานข่มขู่ว่าจะฆ่ายกครัวข่มขู่ไปถึงลูกติดของเธอด้วยวัย9ขวบนะคะลองดูคลิปภาพดูค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เธอถูกทำร้ายด้วยเธอถูกทำร้ายร่างกาย2ครั้งค่ะ23พฤษภาคมแล้วล่าสุดก็คือ11ต่อ12กันยายนเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอแบบนี้มาบีบคอเธอมาตบหน้าเธอเธอบอกว่าอยากจะรู้ว่าเงินที่เธอให้ไปเพื่อไปจดทะเบียนบริษัทเอาไปทำอะไรลองฟังเสียงของทางเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะคุยเรื่องนี้กับทางผู้เสียหายนะคะ
1: ค่ะ
2: รองกับทางพี่เอกสายไหมต้องรอดเดี๋ยวเราคุยกันในโหนกระแสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: คร
1: ับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณบีนะคะสวัสดีพี่เอกค่ะแล
4: ้
2: วก็สวัสดีทนายตุ๋ยด้วย
4: ค
2: ่ะ10กว่าล้านที่เสียไปกับผู้ชายคนนี้ในช่วงเวลา2ปีไม่น่าเชื่อนะคะแถมยังถูกทำร้ายร่างกายด้วยคือพฤติการของผู้ชายมักจะเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะปิดเอามือปิดกล้องจรปิดไม่ให้มีการบันทึกภาพไม่ให้เห็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกาย
4: ครับ
2: ความบอบช้ำที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ
1: ์
2: แล้วก็อยากให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีมิจฉาชีพในรูปแบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่คุณบีต้องการคืออะไรคะ
5: ต้องการได้เงินคืนค่ะแล้วก็ต้องการความยุติธรรมกลับมาให้เขาตีแผ่ออกมาว่าเขาคือมิจฉาชีพค่ะ
1: อยากได้ความยุติธรรม
2: แล้วก็อยากได้เงินคืนด้วย
5: ใช่ค่ะ
2: หมดเงินไปเยอะมากนะคะ
1: ค่ะ
2: กับผู้ชายคนนี้ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ2ปีเป็น10ล้านค่ะก็ยังพอมีทางช่วยนะคะพี่เอกเพ
4: ื่
2: อจะได้เงินคืน
4: ครับเพราะว่าแจ้งความไว้แล้วนี่คือใบแจ้งความ
1: ค่ะ
4: เดี๋ยวประสานทางโรงพักแล้วก็ดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับคิดว่าบังคับใช้กฎหมายก็น่าจะไม่ยากน่าจะได้เงินคืนได้ง่ายขึ้นครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะน่าจะเอาผิดได้คือเป็นทั้งมิจฉาชีพแล้วก็ก่อเหตุทำร้ายร่างกายด้วย
2: ค่ะบุกรุกด้วยแล้วเวลาที่ทำร้ายร่างกายก็จะเป็นยามวิกาลด้วย
4: วิกาลใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวเราตามเรื่องนี้กันในโหนกระแสนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้เราพักอินกันอีกครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาตามข่าวกันต่อค่ะ
6: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
9: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
10: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
0: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: 60ค่ะแล้ว1ซองก็เท่ากับ1สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจสอบชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องจะได้ไม่พลาดสิทธิ์สำคัญนะคะรีบไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าเนสซองขาวแล้วส่งซองมาลุ้นทองกันค่ะส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569เท่านั้นอยากรวยไม่ต้องขอแค่ส่งซองก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีได้ค่ะยิ่งส่งเยอะก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเยอะแล้วมาร่วมลุ้นทองไปด้วยกันนะคะ
4: ค่ะ
3: แจกจริงค่ะ
4: แจกจริงอยากได้มากเลย เดี๋ยวต้องมาร่วมลุ้นทองด้วยสำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านค่ะวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะล่าสุดเลยค่ะจากแบมจัดแคมเปญนี้เอาใจผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟค่ะไปนำทรัพย์ทำเลเด่นมาหันราคาพิเศษแล้วก็มอบสิทธิพิเศษให้ถึง2ต่อสำหรับผู้ที่โอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือแบมรุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ค่ะส่งแคมเปญใหญ่บ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟขนทัพที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเดียวคอนโดมิเนียมทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์มาให้เลือกในราคาที่คุ้มค่าสุดๆโดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่สิทธิพิเศษ2ต่อค่ะสำหรับลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ภายในเวลา30วันต่อแรกรับสิทธิ์ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดถึง 900,000 บาทต่อรายการทรัพย์ต่อที่2รับของสมนาคุณตามมูลค่าทรัพย์ทั้งเครื่องฟอกอากาศสมาร์ททีวี55นิ้วตู้เย็นไซส์บายไซส์หรือเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์มาดูตัวอย่างทรัพย์ไฮไลท์ที่น่าสนใจกันนะคะอย่างเช่นบ้านเดี่ยวโครงการบ้านราชพฤกษ์ค่ะที่รามอินทราหทัยราชลดเหลือ 4,600,000 บาทประหยัดไปกว่า800,000กว่าบาท
3: ค่ะนี่จากราคา5ล้านกว่าบาทนะคะหรืออาคารพาณิชย์3ชั้นใจกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะลดราคาจาก8ล้านบาทเศษนะคะเหลือเพียง6ล้านบาทถ้วนก็คือลดไปถึง2ล้านบาทและคอนโดมิเนียมลุมพินีวิวนครอินทร์ริเวอร์วิวนนทบุรีลดราคาพิเศษเหลือเพียง 1,190,000 กว่าบาทค่ะใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยราคาคุ้มค่าอย่ารอช้านะคะแคมเปญนี้มีถึงวันที่31ตุลาคม2569เท่านั้นสนใจเลือกชมทรัพย์ได้ทั่วประเทศค่ะเพียงสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะคะหรือเข้าไปในเว็บไซต์ bam.co.th และโทร02-630-0700ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนดนะคะ
4: ค่ะทำเลเด่นๆน
3: ่
4: าอยู่ทุกทำเลเลย
3: ความสุขพร้อมเสิร์ฟแล้ว
4: ค่ะแล้วก็มีสิทธิพิเศษถึง2ต่อด้วยนะคะ
3: ค่ะ
4: และทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวโหนกระแสอยากให้ติดตามนะคะวันนี้หมวยทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มคือเรื่องนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีค่ะอดีตแฟนหนุ่มมาหลอกเงินทางผู้เสียหายช่วงเวลาที่คบกัน2ปี10กว่าล้าน
3: ค่ะ
4: เธอถูกหลอกยังไงแล้วจะมีแง่มุมทางกฎหมายอะไรที่เข้ามาช่วยเธอได้เดี๋ยวติดตามในโหนกระแสค่ะ
3: ค่ะติดตามกับพี่หมวยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
2: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
3: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
4: ดูกันนะคะอย่าทิ้งกันค่ะพี่หนุ่มจะดีใจมากเลยค่ะถ้าวันไหนที่พี่หนุ่มลาแล้วแฟนๆรายการยังอยู่ครบวันนี้อยากให้ตามเรื่องนี้ค่ะกระแสของเราเป็นเรื่องของผู้เสียหายคนหนึ่งให้ชื่อว่าคุณเอนามสมมุติค่ะคุณเอคบหาอยู่กับอดีตแฟนหนุ่มช่วงเวลาที่คบกันประมาณ2ปีสิ่งที่เธอได้รับก็คือทางอดีตแฟนหนุ่มมาขอให้เธอช่วยเอาเงินไปลงทุนเพื่อจะเปิดบริษัทแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่ทางอดีตแฟนได้พูดเอาไว้ค่ะ2ปีที่คบหากันเธอสูญเงินไปกว่า10ล้านบาทอยากให้ดูเรื่องนี้นะคะให้ดูว่าวิธีการของผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาหลอกอย่างไรแล้วเขาอ้างอะไรทําให้ผู้หญิงคนนึงเชื่อจนหมดใจแล้วก็ยอมเอาเงินให้มีทั้งเงินมีทั้งเอาบ้านไปเข้าธนาคารเอารถไปรีไฟแนนซ์แล้วเอาทรัพย์สินให้กับทางผู้ชายคนนี้มาถึงวันนี้เธอต้องการทรัพย์สินคืนเดี๋ยวดูนะคะว่าเราจะมีการช่วยเหลือเธอได้ยังไงบ้างเธอไปร้องขอความช่วยเหลือจากพี่เอกสายใหม่ต้องรอดวันนี้ผู้เสียหายเต็มใจที่จะมาพูดคุยให้เรื่องของเธอเป็นอุทาหรณ์กับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณเอ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีพี่เอกสายใหม่ต้องรอดค่ะ
6: พี่หมวยครับ
4: เข้ามาช่วยเรื่องนี
6: ้ครับพี่ครับ
4: และแน่นอนนะคะในแง่คดีความค่ะในข้อกฎหมายต่างๆวันนี้เราอยู่กับทนายตุ๋ยค่ะทนายพรศักดิ์วิภาสอาภานนท์สวัสดีทนายตุ๋ยค่ะ
6: พี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับเอกครับ
4: ค่ะก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทราบว่าทางคุณเอตื่นเต้นมากแต่ว่าอยากจะบอกเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รู้ว่ามันมีมิจฉาชีพในรูปแบบนี้ที่เข้ามาคบหากันแล้วทำให้เธอเชื่อจนสนิทใจถามคุณเอก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นที่ไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้ค่ะไปรู้จักได้ยังไง
5: ค่ะจุดเริ่มต้นก็มาจากที่เรามีงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็ช่วงเย็นอ่ะเราจะเปิดเป็นร้านอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
4: ค่ะ
5: เขาก็เริ่มจากมานั่งที่ร้านเราค่ะ
4: ค่ะ
5: แล้วก็มาดื่มมาอะไรทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มเข้ามาพูดคุยว่าตัวเขาทำงานอะไรหรือว่าใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือนั่งดื่มนั่งคุยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เปิดประเด็นมาเลยว่าเขาเนี่ยเคยมีครอบครัวนะแต่ว่าแบบต้องเลิกกันกับแฟนเก่าเพราะว่าเขาดันไปทำผู้หญิงคนหนึ่งท้องแล้วก็เลยโดนออกจากบริษัทโดนแฟนคนแรกนะให้ออกจากบริษัท
4: ค่ะ
5: ค่ะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของสภาพห้องความหมุนเวียนในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากตอนแรกที่เขาสามารถทำงานได้เป็นที่รักของที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเกิดปัญหานี้แฟนเก่าเขาก็ให้ออกจากบริษัทเอาชื่อออกเอาบัญชีออกทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมอะไรได
4: ้ค่ะเขามีลูกไหมคะ
5: มีค่ะ
4: ค่ะก็คือลูกกับทาง
5: ภรรยาคนแรก
4: ค่ะค่ะเคสนี้จะต่างจากหลายๆเคสที่ผ่านมานะคะทนายตุ๋ยคือไปรู้จักทุกทีเนี่ยเราจะรู้จักผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่ว่าของทางคุณเอคือเห็นหน้าเห็นตากันเลยเขามาที่ร้านแสดงว่าก็ต้องมาที่ร้านหลายครั้ง
5: มาแทบจะทุกวันค่ะ
4: แทบจะทุกวันตอนที่เปิดร้านนี่ตอนปีไหนคะถ้าย้อนไป
5: ประมาณปี67ค่ะ
4: 2ปีที่แล้ว
5: ใช
4: ่
5: ค่ะ
4: ค่ะเขามาที่ร้านตอนแรกที่เขามาค่ะก็คือมาในฐานะเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่ง
5: ใช่ค่ะ
4: ค่ะตอนนั้นคุณเอสนใจเขาไหมคะ
5: ไม่ได้สนใจค่ะคือทุกคนน่ะเข้ามาดื่มที่ร้านอยู่แล้วค่ะคือก็จะมีคนแวะมาดื่มมาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรคือเขาก็คุยปกติเลยแล้วเขามาเล่าชีวิตว่าเนี่ยผมแบบเพิ่งมาจากไซต์งานตรงนี้เนี่ยไซต์งานผมอยู่ตรงหมู่บ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เขาทำอาชีพอะไรคะ
5: เขาบอกว่าเขาออกแบบค่ะเราก็ถามว่าเป็นสถาปนิกเหรอเขาก็บอกว่าไม่ใช่แต่แบบเขาเรียนไม่จบแต่เขาเคยทำงานออกแบบให้กับบริษัทใหญ่บริษัทนึง
4: ค่ะ แล้วก็มีปัญหาต้องเลิกกับแฟนเก่าไป
6: ผมแค่อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงต้องมาคุยกับคุณเอเขารู้ว่าคุณเอเป็นเจ้าของร้านหรือว่ายังไงครับ
5: ใช่ค่ะเขาก็น่าจะรู้เพราะว่าเราเปิดร้านอยู่ที่หน้าบ้านเลยค่ะบ้านเรามันติดถนนเส้นหลักอะค่ะแล้วก็ตอนเย็นเราก็ใช้ช่วงเวลาที่เราเลิกงานเราก็มาขายของอย่างนี้นะคะ
4: ค่ะมาทุกวันเลย
5: มาทุกวันค่ะ
4: ค่ะเวลามาคนเดียวหรือว่ามากับใครคะ
5: มาคนเดียวค่ะ
4: นั่งอยู่นานไหมคะ
5: นานค่ะ
4: หลายชั่วโมงจนร้านปิดเลยไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ค่ะแล้วเป็นแบบนี้นานไหมจากมาครั้งแรกจนค่อยๆเข้ามาเริ่มพูดคุย
5: ก็ประมาณเดือนนึงเท่านั้นล่ะค่ะที่แบบคุยกันเยอะๆเพราะว่ามาถึงปุ๊บเขาก็จะเล่าข้อมูลของเขาให้ฟังตลอดเล่าแม้กระทั่งว่าเขาตอนนี้มีคดีนะมีคดีความเรื่องช่อโกงอยู่แต่ว่าเขาน่ะไม่ได้ทำแบบนั้นนะมันจะมีพี่คนนึงที่แบบหลอกให้เขาเหมือนใช้หน้าเฟซบุ๊กเขาเพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแล้วก็ให้เขาโพสต์ขายของแต่สุดท้ายของชิ้นนั้นก็คือไม่ได้ส่งให้กับทุกๆคนนะคะไม่ถึงของ1ชิ้นแต่ว่าโพสต์ขายทั้งหมดแล้วก็มีคนโอนเข้ามาหลายๆอันอย่างเงี้ยค่ะแต่ของอ่ะมีชิ้นเดียวมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ส่งของให้ลูกค้าเขาก็เลยโดนคดีแต่เขาไม่ได้รู้เรื่องเขาแค่แบบโพสต์ให้เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะ
4: เคยมีเพื่อนเขามานั่งกินด้วยไหมคะ
5: ไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นเพื่อนเขาเลยค่ะ
4: ค่ะเราเอะใจไหมคะว่าทำไมเขามาคนเดียวไม่เคยพาเพื่อนมาด้วย
5: ไม่ค่ะเพราะว่าเขาจะพูดเหมือนป้องกันตัวเองตลอดว่าตอนนี้เขามีปัญหาอย่างนี้แหละแล้วเขาก็เลยต้องมาอยู่ที่จังหวัดนี้จังหวัดที่เราอยู่เนี่ยค่ะแล้วเขาไม่มีเพื่อนคบเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีประสบปัญหาอย่างนี้แหละก็เลยออกมาอยู่คนเดียวเลยประมาณนี้ค่ะ
4: นั่นแสดงว่าตอนที่เขาออกมาอยู่ที่จังหวัดนี้แล้วมาคุยกับทางคุณเอก็คือเขาไม่ได้ทำงานแล้วถูกไหมคะเพราะว่าเขามีปัญหากับบริษัทเดิม
5: เขาบอกว่าเขายังทำงานอยู่ก็คือต่อให้แฟนเก่าของเขาอ่ะเอาเขาออกจากบริษัทแล้วก็จริงแต่เขาก็ยังมีต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าแรงช่างต้องไปจ่ายเงินให้ช่างอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนนั่นแหละค่ะมันก็เลยเข้ามาถึงเงินก้อนแรกที่เขาขอยืมเขาบอกว่าเขายังต้องจ่ายค่าแรงให้ช่างอยู่ประมาณ 6,000 หรือ 8,000 เงี้ยค่ะแล้วทีนี้อ่ะช่างก็ไม่มีบัตร ATM ไม่มีบัญชีอะค่ะเขาก็บอกให้เราเนี่ยกดทำธุรกรรมหน้าแอปของเราอะค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ช่างอะไปกดรหัสให้เราบอกรหัส
4: มันเร็วไปไหมคะพี่ตุ๋ยพี่เอกว่าเขาเข้ามายังไม่เท่าไหร่แล้วก็มาพูดถึงเรื่องเงินว่าต้องไปจ่ายค่าแรง
6: ทุกครั้งที่เขามาเจอคุณเอที่ร้านอะนะครับเขาจ่ายค่าอาหารอะไรปกติไหมครับ
5: เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินสดคือมันก็ไม่ค่อยได้กินอะไรเยอะนะคะเพราะส่วนใหญ่เขาจะนั่งคุยเยอะก็แรกๆก็จ่ายอยู่ค่ะหลังๆก็บอกว่าบัญชีมีปัญหาเราก็ไม่ได้อะไรมากเพราะมันไม่ใช่ยอดเงินที่เยอะอะไรค่ะ
6: แต่ละครั้งไม่เยอะ
5: ใช่ค่ะ
6: ครับแล้วสิ่งที่เขาพูดกับคุณเอผมเชื่อว่าเขาพยายามให้คุณเอเห็นใจ
5: ใช่ค่ะ
6: เพราะว่าอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับ
5: เวลาเขามาแต่ละทีเขาก็จะทำหน้าเศร้าๆเหมือนกับมีปัญหาอะไรอย่างนี้ค่ะพอหลังจากเราเริ่มคุยกันสักพักเราก็ถามสารทุกข์สุขดิบว่าทำไมหน้าเศร้าเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมันเขาก็จะพูดขึ้นมาเลยว่าเขาจะต้องจ่ายค่าแรงช่างเนี่ยภายใน2 ทุ่มภายใน3 ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมันจะมีแบบขีดจำกัดเรื่องเวลาขึ้นมาตลอดเลยค่ะเอ้าแล้วถ้าไม่จ่ายทำยังไงก็ช่างเขาก็จะมีปัญหาเขาก็จะมาแบบกดดันที่หน้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายเขาก็แบบเหมือนจะไม่อยากยืมแล้วนะคะแต่สุดท้ายก็ยืมก็แบบพี่พอจะมีไหม
6: คือเขาเอ่ยปากใช่ไหม
5: ใช่
6: เขาเอ่ยปากใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ค่ะเขาเอ่ยปากครั้งแรก
4: เขาอายุน้อยกว่า
5: ใช่
4: คุณเออายุต่างกันเยอะไหมคะ
5: 10 ปีค่ะ
4: คุณเออายุเท่าไหร่คะ
5: 43ค่ะ
4: เขา33 10ปีพี่ก็เริ่มขอยืม
5: ใช่ค่ะ
4: อะไรที่ทำให้คุณเอใจอ่อนเราก็โอนให้เขาอะคะ
5: เราก็เห็นว่ามันยอดเงินไม่ได้เยอะนะคะคือ6,000เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคืนอย่างเงี้ยค่ะ
4: นับจากวันที่เขามาจนถึงวันที่เขายืมเงินนะคะระยะเวลามันประมาณเท่าไหร่คะเรารู้สึกว่ามันเร็ว
5: มัน
4: กี่เดือนหรือมันกี่อาทิตย์คะ
5: มันเร็วมากเลยค่ะก็ประมาณ2เดือนนะคะที่แบบ เขาก็เริ่มมาคุยว่าเขาเนี่ยแบบติดปัญหาเรื่องนี้แหละคือถ้าเขากลับมาได้เนี่ยถ้าเขามีบริษัทแล้วเขากลับมาได้เนี่ยเขาก็สามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างของเขาคืนมาได้แค่ว่าตอนนี้เขาโดนให้ออกจากบริษัทแรกจากแฟนปัญหาเรื่องแฟนเก่าของเขานั่นแหละค่ะ
6: เวลาเขามาคุยปัญหาเนี่ยคุณเอรู้สึกว่าเหมือนเขามานอกจากมาคุยปัญหาแล้วให้เราเห็นใจแล้วเนี่ยเขาอยู่ในแนวของการเหมือนมาจีบด้วยหรือเปล่า
5: ใช่ค่ะ
6: ในแนวนั้นด้วย
5: ใช่ค่ะก็คือหยอดไปเรื่อยอะค่ะ
4: อย่างเช่นเขาหยอดยังไงคะ
5: ก็คุยกันใน IG เขาก็จะแบบว่าวันนี้จะเข้าไปนะหรืออะไรแบบคือเราก็พอจะดูออกอยู่ค่ะ
4: คิดถึง
5: เขาไม่ค่ะเขาไม่พูดว่าคิดถึงค่ะเปิดร้านไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทักมา
4: คุณเอเปิดร้านทุกวันไม่มีวันหยุด
5: เปิดทุกวันค่ะ
4: ค่ะก็ไม่พูดว่าคิดถึงแต่ว่าฟิลเราสัมผัสได้ว่าเขาเข้ามาจีบ
5: ใช่
6: คุยกันที่ร้านคุยกันทาง IG มีแลกเบอร์แลกไลน์มี WhatsApp หรือแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มไหนเพิ่มเติม
5: มีไลน์ค่ะ
6: มีไลน์ด้วย
5: มีเบอร์โทรค่ะ
6: เบอร์โทรด้วย
4: ค่ะ
6: ส่วนใหญ่เขาคุยกับคุณเอหลังจากกลับไปจากร้านแล้วเนี่ยฮะผ่านแพลตฟอร์มไหนบ้าง
5: ช่วงแรกๆเป็น IG ค่ะหลังๆเป็นไลน์ค่ะ
6: ครับ
4: ค่ะสงสัยนิดนึงอะค่ะว่าตอนที่มาที่ร้านแล้วมาเล่าปัญหาต่างๆคุณเอก็ต้องดูแลลูกค้าโต๊ะอื่นด้วยไหมคะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของร้านมีเวลาที่ไปนั่งคุยไปนั่งรับฟังปัญหาของเขาแบบนี้ทุกคืนเลยเหรอคะ
5: คือมันไม่ค่อยเป็นร้านใหญ่อะไรค่ะพี่เพราะว่าเหมือนเปิดค่าเวลาเฉยๆเพราะเราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็เราก็อยากเปิดเป็นกิจกรรมอะไรของเราเฉยๆค่ะลูกค้าก็ไม่ได้เยอะเป็นแบบสไตล์ร้านอาหารขนาดนั้นค่ะก็จะมีแค่แบบลูกค้าแวะเข้ามาสั่งอาหารเราก็ทำให้เป็นกล่องอย่างเงี้ยค
4: ่ะค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
5: ประมาณคือมันแล้วแต่เวลาบางวันเราก็เลิกงานค่ำเราก็อาจจะเปิดทุ่มนึงสองทุ่มอย่างเงี้ยค่ะ
4: ถึงกี่โมงคะ
5: 5ทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็อยู่ค่ะ
4: ซึ่งเขาก็มักจะอยู่เป็นลูกค้าคนสุดท้ายของเรา
5: ใช่ค่ะ
4: ช่วยปิดร้าน
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วหลังจากนั้นพอตอนเช้าคุณเอก็จะไปทำงานแล้วก็จะมาเปิดร้านแบบนี้
5: ใช่ค่ะ
4: เป็นแบบนี้ชีวิตประจำวัน
5: ใช่ค่ะ
4: ค่ะ
6: ที่ร้านมีผู้ช่วยไหมครับนอกจากคุณเอเอง
5: ไม่มีค่ะมีคนเดียวเนี่ยค่ะอ๋ออ
6: ยู่คนเดียวเลยครับ
5: ใช่ค่ะ
6: อ๋อไม่น่าหรอว่าทำไมถึงได้ไปนั่งดูแลลูกค้าอ๋อเพราะคุณทำ คนเดียว
5: ใช่ค่ะมันไม่ใช่งานหลักอะค่ะอันนี้เรามีงานหลักอยู่เราก็เลยแบบไม่ได้โฟกัสว่ามันจะต้องเติบโตอะไรมากมายเราแค่อยากทำ
4: ระยะเวลา2เดือนจากวันแรกที่มาที่ร้านไปจนถึงวันที่เริ่มขอยืมเงินครั้งแรกก็คือ 6,000 บาทไปจ่ายค่าแรงให้กับทางลูกน้องแต่เชื่อไหมคะว่ามันไม่ได้จบแค่นี้มันโตไปเรื่อยเชื่อไหมว่าระยะเวลา2ปีผู้หญิงคนนี้เสียเงินไปเป็น10กว่าล้านเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงโอนได้เยอะขนาดนี้เข้ามาในรูปแบบไหนนอกจากเข้ามาเล่าเรื่องชีวิตส่วนตัวว่าเจอปัญหาตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังอะไรที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้ใจอ่อนมากๆพักกันตู้เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโหนกระแสค่ะ
7: ลดเยอะเลือกไม่ถูก
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
2: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
3: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
4: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33

0: คะว่าเธอเป็นดีเทลยาก็คือขายยาให้กับทางโรงพยาบาลหลังจากเสร็จงานประจำอะค่ะทุกเย็นก็จะมาเปิดร้านก็เป็นร้านที่เธอถ้าเสร็จเร็วก็เปิดเร็วถ้าเสร็จช้าก็เปิดช้าส่วนใหญ่จะเปิดประมาณทุ่มหนึ่งถึงห้าทุ่มมีลูกค้าคนนึงเข้ามาเป็นผู้ชายแล้วพอเข้ามาก็มักจะเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังว่ามีปัญหาแล้วก็มาปรึกษาเธอคุยแบบนี้อยู่ประมาณ2เดือนค่ะเธอก็เลยช่วยเหลือผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาต้องการเงินประมาณ 6,000 ไปจ่ายให้กับลูกน้องเธอเองด้วยความเห็นใจนะคะแล้วจำนวนเงินไม่ได้มากอะไรเธอก็เลยช่วยในครั้งแรกแต่มันไม่ได้จบเท่านี้ค่ะอยากให้ดูเรื่องนี้นะคะเพราะว่าคือปกติแล้วเท่าที่ผ่านๆมาเราจะเห็นว่าเวลามีปัญหาว่าถูกหลอกมักจะเจอกันในโลกออนไลน์แต่นี่คือมาเจอกันที่ร้านอาหารแล้วเข้ามาแบบทุกวันเห็นหน้าค่าตากันทุกวันเจอกันเป็นเวลาเป็นเดือนหลายๆเดือนแต่ก็ยังถูกหลอกมวยถามต่อนะคะว่าจากก้อนแรก 6,000 ที่เสียไปให้กับอดีตแฟนตอนนั้นคือ6,000 นี้เป็นแฟนกันหรือยังคะ
1: ยังค่ะ
0: ยังไม่ได้เป็นแฟนค่ะ
2: จากลูกค้าเริ่มจะเป็นเพื่อน
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะนานแค่ไหนถึงเป็นแฟน
1: ประมาณนั่นแหละค่ะก็คือตัดสินใจว่าจะกู้บ้านให้เขาให้เขาไปลงทุนเปิดบริษัทตามที่เขาอยากจะเปิดอะค่ะ
0: ค่ะคือจากวันแรกที่มาไปจนถึงกี่เดือนถึงตัดสินใจคบเป็นแฟนนะคะ
1: 2เดือนค่ะ
2: คุยใครคุยกับใครใครเปิดตัวใครว่าเราจะคบกันในฐานะคนรักกันอย่างเงี้ยครับ
1: ก็หลังจากที่ตัดสินใจเอาบ้านไปเนี่ยค่ะก็เลยคุยกันว่าถ้ามันจะทำให้ดีขึ้นถ้ามันจะกลับมาเราจะได้แบบเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็เป็นคนพูดขึ้นมาเองว่าเขาจะเป็นคนทำเองแต่ส่วนเราเราบอกอยู่แล้วว่าเราทำด้านนี้ไม่เป็นนะเราก็ยังอยู่ในอาชีพเดิมของเรา
0: เขาจะเอาเงินเราไปทำบริษัทอะไรเหรอคะ
1: เขาบอกว่าจะเอาไปจดบริษัทของตัวเองเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะ
0: ก่อนหน้านี้มีปัญหากับทาง
1: แฟนเก
0: ่
1: า
0: ก็เลยจะมาเปิดบริษัทใหม
1: ่ใช่ค่ะ
0: ต้องการเงินค่ะเริ่มคุยเป็นกิจจลักษณะแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมคะ
2: เหมือนจะชวนลงทุนเหมือนจะชวนลงทุนแล้วก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยได
1: ้
2: โดยจะตั้งบริษัทบอกคุณแบบนั้นแต่คุณบอกคุณทำไม่เป็นก็คือหมายว่าเขาจะเป็นผู้บริหารจัดการ
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างนั้น
0: อะไรทำให้คุณเอเชื่อมั่น
1: เพราะเขาทุกครั้งที่เขามาคือเขาจะพูดตลอดว่าคือมันจะมีตัวละครไม่กี่ตัวหรอกค่ะที่เขาพูดว่าบริษัทเก่าที่เขาทำเนี่ยเขายิ่งใหญ่แค่ไหนชื่อคุณไพโรจน์เป็นเจ้าของบริษัทเขาก็จะอ้างชื่อคุณไพโรจน์นี้ตลอดเป็นเจ้าของไซต์งานอยู่ที่มุกดาหารคือคนเนี้ยรวยมากแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขามากในที่ประชุมเนี่ยคือเขาแบบสามารถพูดได้เลยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แบบคุณไพโรจน์เจ้าของเนี่ยเชื่อเขา
2: แต่ทีนี้
1: ไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยแล้วเขาบอกว่าทีนี้พอมีปัญหากับแฟนเก่าก็เลยโดนออกจากบริษัทแฟนเก่าแต่ทีนี้มันจะมีการประมูลงานใหม
0: ่ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าแค่เห็นชื่อเขาเข้าไปเนี่ยคุณไพโรจน์ก็เลือกแล้วไม่ต้องยื่นประมูลงานอะไรเลยแค่ว่าชื่อเขาเนี่ยไปอยู่ที่บริษัทใดก็ตามเขาก็จะถูกเลือก
0: เราก็เลยเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราให้เงินไปแล้วเขาไปประมูลงานต้องได้งานมาแน่นอน
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็จะมีอนาคตร่วมกันที่ดี
2: ใช่เพียงแต่ว่าเขาแค่ไม่มีเงินลงทุนแต่ถ้าบอกว่าคุณเอเนี่ยไม่ได้เข้าใจโครงสร้างของการทำธุรกิจประเภทนี้เลยถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
2: คือเขานำเสนออะไรก็เชื่อในสิ่งที่เขานำเสนอ
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ฉุกคิดบ้างหรือว่าได้คุยกับใครบ้างไหมครับ
1: คือตอนนั้นคือไม่ได้คุยกับใครเลยคือมีเหมือนมีแต่เขาอยู่ในช่วงเวลานั้นเลยค่ะก็เลยไม่ได้ปรึกษาไม่ได้อะไรใครเลยเพราะเราก็ทำงานประจำด้วย
2: ผมขออภัยอยากทราบเพราะว่าผมว่าคนสองคนถ้าจะมาเจอกันจากลูกค้าเป็นเพื่อนแล้วจะเป็นคนรักเนี่ยถ้าบอกว่าช่วงนั้นคุณเอก็อยู่คนเดียวมานานแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: อ๋อก็เป็นหนึ่งช่องว่าง
1: ก็คือในบ้านก็จะมีแค่ลูกแล้วก็พ่อที่ป่วยติดเตียงแต่ตอนนั้นก็มีแม่ยังไม่เสีย
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ได้ปรึกษา
0: ค่ะมีลูกมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณเอและเขาก็เข้ามาในชีวิตในจังหวะที่เราไม่ได้มีใครด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะทีเนี้ยค่ะเขาบอกว่าต้องการเงินไปจดทะเบียนเพื่อจะเปิดบริษัทจำนวนเงินเท่าไหร่คะ
1: เขาบอกว่าล้านหนึ่งค่ะ
0: หนึ่งล้านบาทคือทุนจดทะเบียน
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ ก็ต้องมีกรรมการ3คนไหมคะ
2: ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นณวันนี้น่าจะ2คนขึ้นไปผม
3: 2คน
2: 2คนขึ้นไปส่วนกรรมการเนี่ยก็คือใครก็ได้ตั้งขึ้นมาในการบริหารจัดการ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: 1ล้านบาทที่เขาจะไปเปิดบริษัทเขาจะเอาไปทำเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง
1: ใช่ค่ะ
0: เราเชื่อสนิทใจเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเขาต้องการขอเงินจากเรา1ล้านพอดีหรือว่าตัวเขามีเงินเก็บอยู่บางส่วน
1: ไม่มีเลยค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีอะไรเลยเขาไม่มีเงินส่วนตัวของเขาเลยค่ะ
0: ก็คือจะขอเป็นเงินคุณเอทั้งหมด1ล้านบาท
1: ใช่ค่ะ
0: 1ล้านบาทเป็นจำนวนเงินที่เยอะนะคะสำหรับกับคนที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตของเรา
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นเรามีเงินเก็บอยู่1ล้านที่พร้อมจะให้เขาหรือว่าต้องเอาทรัพย์สินไปจำนอง
1: ไม่เลยค่ะเราไม่ได้มีทรัพย์สินถึง1ล้านค่ะเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็เดี๋ยวเอาบ้านไปเข้าก็ได้เราก็เลยเอาตัดสินใจเอาบ้านไปกู้ค่ะ
2: บ้านของคุณเอเอง
1: ใช่ค่ะ
2: เขาต้องการเงินสด1ล้านเลยโดยที่แล้วเขาพูดเรื่องผลประโยชน์เรื่องการแบ่งคุณเอถือหุ้นยังไงใครจะเข้าเป็นกรรมการเขาบอกคุณเอไหมครับ
1: พูดเขาพูดว่าเราต้องพูดกันเรื่องผลประโยชน์นะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าได้กำไรมาเนี่ยจะแบ่งให้แต่เราก็บอกเองว่าไม่เราไม่ได้อยากได้อันนั้นหรอกเพราะว่าเราก็มีงานประจำของเราอยู่ขอแค่ว่าถ้าเอาไปเข้าแล้วเนี่ยก็คือให้ผ่อนแบงก์ตามนั้นนะไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรคือตอนนั้นอ่ะผ่อนแบงก์มันประมาณเดือนละ 25,000 นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ขอแค่รับผิดชอบตรงนี้แล้วก็ถ้ามันได้กำไรงอกเงยอะไรขึ้นมาค่อยเอามาปิดโปะบ้านคืน
0: จำได้ไหมคะว่าวันที่เอาบ้านไปเข้าธนาคารคือวันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหน
1: จำไม่ได้ค่ะ
0: จำช่วงเดือนได้ไหมคะ
1: มีอยู่ในสเตทเมนต์อยู่ค่ะประมาณตุลาปี67นะคะ
0: ค่ะก็คือไม่นานหลังจากที่เจอเขาครั้งแรก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือช่วงเวลาประมาณแค่2เดือนแค่นั้นเอง
1: 3-4 เดือนอยู่ค่ะกว่าจะกู้ผ่านนะคะ
0: 1ล้านบาทแล้วก็ต้องผ่อน 25,000 บาทต่อเดือน
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเขามีการพูดถึงเรื่องจะให้คุณเข้ามาอยู่ในบริษัทในตำแหน่งอะไรบ้างไหมคะ
1: ไม่ได้พูดถึงเลยค่ะแต่เขาจะพูดถึงชื่อแค่ไม่กี่ชื่อค่ะก็คือชื่อคนที่จะอยู่ในบริษัทนี่ก็คือจะมีช่างศักดิ์อายแล้วก็หลานเขาอีก2คน
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ในส่วนที่เขายืมเรานั่นแหละค่ะ
1: ก็คือไปใช้หนี้ในส่วนของเราที่เรายืมไป
0: ให้เขา
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือ2.5 ล้าน
2: รวมทั้งหมด2.5 ล้านถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้ใช้เลยค่ะที่เรากู้มาค่ะ
1: ครับบริษัทนี้ชื่อบริษัทอะไรคะ
0: เขาบอกว่าชื่อบริษัทสิงโตเจริญทรัพย์ค่ะ
1: สิงโตเจริญทรัพย์
0: ใช่ค่ะ
1: เราสามารถตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับสามารถตรวจสอบได
1: ้ค่ะ
2: ว่าเขาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนี้จริงไหมคือผมแค่แปลกใจว่าคุณเอเริ่มตกลงที่จะคบกับเขาในฐานะคนรักกันแล้วสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดคือคุณเอเชื่อในสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดเลยไม่ตรวจสอบไม่สอบถามไม่ขอดูหลักฐาน
0: คือเวลาตรวจสอบเวลาถามเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกเขาจะมีเหตุผลอ้างเยอะมากเลยค่ะเขาจะบอกว่าก็มันจด

0: เขาต่อเนื่องมาก็คือพอจดบริษัทไม่สำเร็จเนี่ยก็กลายเป็นว่าได้เข้าไปร่วมประมูลกับเขาแล้วแต่ก็ยังใช้เงินที่เอาไปจดบริษัทเนี่ยกลับคืนมาไม่ได้ก็เลยต้องจ่ายนอกเขาใช้คำว่าจ่ายนอกมันก็เลยกลายเป็นที่มาของเงินก้อนอื่นๆที่จะต้องโอนไปให้เขาเพื่อที่เขาจะเอาไปจ่ายค่าเครื่องจักรค่ะเขาจะอ้างเสมอว่าเงินจดบริษัทเนี่ยมันจดไม่สำเร็จก็เลยใช้วงก็เลยเอาวงเงินนั้นน่ะกลับคืนมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งคุณเอไม่มีความรู้เลยก็คิดว่าจดไม่สำเร็จจริงๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งนะตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจดหรือเปล่าใช่ไหมคะไอ้สิงโตเจริญทรัพย์ที่เป็นบริษัทนี้
2: เดี๋ยวช่วงพักเบรกเดี๋ยวผมจะลองตรวจสอบ
1: กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลยเขาจดตอนตุลาคมปี67
2: ครับ
1: ค่ะเขาอ้างว่าจดไม่สำเร็จแล้วก็ต้องการใช้เงินอีกค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ค่ะที่ตอนเขาจดสิงโตเจริญทรัพย์มันก็ต้องมีที่อยู่บริษัท
2: ใช่
1: เขาใช้ที่อยู่ที่ไหนคะเคยถามไหมคะ
0: ไม่เคยถามเลยค่ะ
1: เชื่อใจอย่างเดียว
2: ทีนี้พอตอนคบกันในฐานะคนรักกันเนี่ยคือได้อยู่ด้วยกันไหมครับหรือว่าไปมาคร
0: ับ ไม่ค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะเราก็อยู่บ้านของเราปกติค่ะ
1: ก็คือจะมาเจอกันที่ร้านตอนเย็นแค่นี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่คือเขาน่ะมีบ้านอยู่ในเขาเช่าบ้านอยู่ไม่ห่างจากบ้านเราค่ะเขาเช่าบ้านอยู่ห่างบ้านเรา2กิโลค่ะ
1: ค่ะเราเคยไปบ้านเขามั้ยคะ
0: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่แปลกใจเหรอคะว่าถ้าเกิดว่าคบหากันเป็นแฟนทำไมเราไม่ไปอยู่บ้านเดียวกันหรือว่าไปเห็นที่อยู่ของเขาไปเห็นครอบครัวของเขาบ้าง
0: คือตอนที่เขาอยู่บ้านห่างเรา2กิโลน่ะคือเขาอยู่กับแฟนเขาอีกคนนึงนะคะเขาบอกว่าก็คือคนที่เขาโดนแฟนคนแรกจับได้ค่ะแต่เขาบอกว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขาพลาดไปทำให้ผู้หญิงคนนี้ท้องเขาไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้แล้วเดี๋ยวคลอดลูกแล้วอ่ะก็จะแยกทางกันใช่ค่ะ
1: ซึ่งเขาท้องจริงไหมคะ
0: ท้องจริงค่ะ
1: แล้วเราเองก็รับได้กับสภาพแบบนี้ว่าเขาเป็นแฟนเราแต่ก็ต้องไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงเนื่องจากเกิดความผิดพลาดไปทำให้ผู้หญิงท้อง
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเองก็ยอมรับได้
0: ก็
2: เชื่อในสิ่งที่เขาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากคลอดแล้วจะแยกทางกันคือเชื่อแบบนั้นเลย
0: ใช่ค่ะ
2: เชื่อแบบนั้น
1: แล้วตลอดเวลาที่คบหากันนะคะเขาเองดูแลเราบ้างไหมคะคือได้พาเราออกไปข้างนอกไปกินข้าวไปซื้อของพาไปเที่ยว
0: คือเขาก็มักจะแบบว่าคือเราอ่ะต้องไปทำงานต่างจังหวัดทุกวันอยู่แล้วค่ะตามสถานที่ที่เราทำงานเราต้องเดินทางทุกวัน
1: ค่ะ
0: ค่ะเขาก็จะอาศัยช่วงเวลานั้นว่าให้เราไปรับแล้วก็ขับรถไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะ
1: พอเราไปต่างจังหวัดคือให้เราไปรับยังไงคะคือเราเป็นดีเทลยาก็คือขายยาตามโรงพยาบาลที่ต้องเดินทางไปจังหวัด
3: โหนกระแสจากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
5: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
0: เป็นม้าเร็วให
2: ้แล้วในระหว่างที่เดินทางไปกับเขาเนี่ยนะครับเขามีคุยเรื่องงานกับคนสองคนที่เขาบอกคุณเอไหมครับ
0: มีค่ะ
2: โทรศัพท์อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราตายใจว่าแบบเขามีงานนี้จริงๆเพราะบางทีเขาก็คุยโทรศัพท์เกี่ยวกับเรื่องงานว่าแบบมันต้องถมสูงขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: โทรเข้าหรือโทรออกครับ
0: ไม่แน่ใจคือแต่จะเห็นเขาคุยโทรศัพท์แล้วค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นสายเข้าหรือสายออกแต่เราได้ยินว่าเขาพูดเรื่องงานจริงๆค่ะ
1: ก็เลยทำให้เรายิ่งเชื่อสนิทใจว่าเงินที่ลงทุนไปมัน
2: อยู่บนโปรเซสของมันที่ในการบริหารจัดการอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะและที่คุณเอบอกว่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไม่สำเร็จแล้วต้องมีการจ่ายนอกต้องมีค่าเครื่องจักร
0: ค่ะ
1: คือเขามาขอเงินอีกเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนที่ในสัญญานะคะในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของเขาอ่ะป ประมูลงาน

0: คือในนั้นอ่ะมันระบุว่าจะต้องมีเครื่องจักรด้วยในการทำงานแต่ทีนี้เราไม่มีเราก็เลยต้องไปเช่าเองเราก็เลยต้องไปจ่ายค่าเช่าข้างนอกเพื่อที่จะเอาเครื่องจักรนี้เข้าไปใช้งานแล้วก็ไปทำงานให้เขาให้สำเร็จไม่งั้นเขาก็จะฟ้องร้องเราอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอ้างแบบนี้ตลอดค่าเช่าเครื่องจักรเนี่ยจะมาทุกสิ้นเดือนเลยค่ะ300,000บ้าง500,000บ้างมันก็เลยเป็นที่มาต่อไปว่าทำยังไงล่ะถ้ามันไม่มีแล้วอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องเอาทรัพย์สินอย่างอื่นไปก็คือรถค่ะรถรีโวคันแรกก็คือเอาไปรีไฟแนนซ
1: ์ค่ะได้เงินมาอีกก้อนหนึ่งเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: จำนวนเท่าไหร่คะ
0: 300,000ค่ะ
1: รีไฟแนนซ์ได้มา300,000
0: ใช่ค่ะ
1: แล้ว300,000นี้ก็คือต้องให้ไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อจะเป็นค่าเครื่องจักร
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: มีเอกสารการทำธุรกรรมอะไรที่มีชื่อเขาเข้าร่วมกับคุณเอบ้างไหมครับ
0: ไม่มีเลยค่ะ
2: ไม่มีทุกอย่างที่นำบ้านไปจำนองนำรถไปรีไฟแนนซ์คือเขาพูดกับคุณเอปากเปล่าแล้วคุณเอก็ไปทำนิติกรรมกับบริษัทเอกชนแล้วนำเงินให้เขาทีนี้เงินที่นำให้เขาเนี่ยครับโอนเข้าบัญชีเขาหรือว่าเป็นเงินสดครับ
0: โอนเข้าบัญชีเขาหมดเลยค่ะจะมีเงินสดแค่ก้อนเดียวที่เขาขอว่าให้เอาเบิกให้เขาไปคืนเพื่อนเขาที่ชื่อบอยค่ะ400,000
2: ต่ออันนั้นคือเงินสด
0: ใช่ค่ะนอกนั้นคือแบบโอนเป็นชื่อเขาหมดเลยค่ะ
2: เท่ากับว่ามีหลักฐานโอนเงินเข้าบัญชีเขาใช่ไหมครับพี่เอกครับมีหลักฐานโอนเข้าบัญชีเขาจริงใช่ไหม
3: มีหมดครับ
1: ค่ะ
3: โอนไป907ครั้ง
1: โอ
2: ้ในช่วงระยะเวลา
3: 2ปี
2: 907ครั้งเป็นเงิน10กว่าล้านเนี่ย
3: ครับใช่ครับ10กว่าล้าน
1: ค่ะยอดสูงสุดที่โอนไปเท่าที่พี่เอกดูประมาณเท่าไหร่คะ
3: มันมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนนะครับมีหมด
1: 907ครั้งหลังจากที่เอารถไปรีไฟแนนซ์300,000ให้เป็นค่าเครื่องจักรมันจบแค่นี้ไหมคะ
0: คือเขามักจะบอกว่าพอหมดก้อนนี้เดี๋ยวมันก็จะเบิกเงินใช้ทุนหมุนเวียนบริษัทได้อย่างเงี้ยค่ะคือเราจะติดกับดักเขาตรงนี้ว่าเขาบอกว่าถ้าก้อนนี้ได้แล้วอ่ะมันก็จะจบเดี๋ยวเราจะใช้เงินล้านหนึ่งนั้นอ่ะกลับมาหมุนคืนได้แล้วเราจะไม่ต้องใช้เงินอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่พอถึงเวลาก็จะมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดว่าแบบไม่สามารถเอาเงินก้อนนั้นออกมาได้แล้วทีนี้ถ้าเราไม่ไปต่อเขาก็จะโดนฟ้องร้องอันนี้คือเรื่องที่เขาแบบพูดแล้วทำให้เราถลำลึกขนาดนี้คือเขาบอกว่าถ้าเขาโดนฟ้องร้องเนี่ยคือทุกอย่างที่ลงทุนไปเนี่ยก็จะจบเลยคือเขาไม่ได้พูดตรงๆนะคะแต่เขามีแบบเหมือนพยายามเขาใช้จิตวิทยาในการพูดกับเราโน้มน้าวเราให้เราเข้าใจแบบนั้นว่าถ้าเกิดเขาโดนคือเขาก็พูดแต่แรกอยู่แล้วว่าเขามีคดีใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ามีคดีอีกเนี่ยถ้ามีคดีเรื่องกฎหมายก่อสร้างเข้าไปอีกเนี่ยคือเขาจบเลยแล้วที่เราลงทุนไปอ่ะเราก็จะไม่ได้คือในใจเราคิดแบบนั้นว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเราจะต้องโปรเทคเขาให้เราให้เขาอ่ะรอดจากคดีอย่างนี้ค่ะอย่างที่เอารถรีโวไปล่าสุดอ่ะเราก็ไม่ได้อยากให้เขาออกไปเลยนะคะแต่เขาอ้างว่าเขาไปยืมเงินเพื่อนมาเพราะตอนนั้นอ่ะค่าเช่าเครื่องจักรไม่พอแล้วเขาไปยืมเงินเพื่อนมาคนหนึ่ง35,000ซึ่งถ้าไม่มีเงิน35,000เนี่ยคืนเพื่อนเขาอ่ะเพื่อนเขาจะไปแจ้งความแล้วถ้าการแจ้งความครั้งเนี้ยมันสำเร็จอ่ะเขาก็มีคดีอยู่แล้วเขาโดนจับแน่เดี๋ยวเนี่ยเงินที่เอาไปทำงานเนี่ยก็จะออกแล้วเราก็จะไม่ได้เงินอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็ไม่ต่างอะไรกับสแกมเมอร์ในการโน้มน้าวว่าเงินลงไปแล้วถ้าไม่ให้ต่อหาเงินไปต่อเงินก้อนนั้นก็จะไม่ได้เงินคุณก็สูญไปเลยเป็นเรื่องเกิดทำให้คุณเอรู้สึกเสียดายว่าเงินที่ลงทุนไปจะไม่ได้กลับมาก็ต้องเติมเข้าไปเรื่อยๆไม่ต่างอะไรแต
3: ่
2: เ
3: นี้
2: ยใช่แต่เป็นการคุยแบบตัวเป็น
3: พฤติกรรมเดียวกับโรแมนต์สแกมทุกอย่าง
2: เป็นตัวเป็นๆแต่นี่ตัวเป็นๆอัน
3: นี้เห็นหน้าเห็นตาแต่โรแมนต์สแกมที่เราเคยเห็นคือโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าทำแบบนี้เสียเงินก้อนแรกปุ๊บแล้วถ้าไม่ลงทุนต่อจะไม่ได้เลยนั่นนี่นู่นที่เราทำข่าวก็คือผู้เสียหายก็เสีย10ล้าน20ล้านเยอะ
2: อันนั้นไม่เจอตัวแต่
3: ไม่เจอตัวอันนี้เจอตัว
1: ค่ะ
3: แต่พฤติกรรมเดียวกัน
1: จริงๆแล้วไม่ได้จบแค่นี้ ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันบานปลายมาจนถึงขั้นมีการทำร้ายร่างกายด้วยแล้วทำร้ายร่างกายถึง2ครั้งมันมีหลักฐานด้วยนะคะแม้ว่าทางอดีตแฟนจะพยายามบางครั้งที่เข้ามาจะทำร้ายร่างกายเธอพยายามที่จะหมุนกล้องจอนปิดหนีแต่ก็มีบางครั้งที่สามารถเก็บภาพเอาไว้ได้เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามต่อนะคะมาดูว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ต้องเจออย่างต้องเจอกับอะไรอีกบ้างพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในโหนกระแสค่ะ
4: โหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
6: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
13: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
6: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
14: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
6: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 ที่024249755
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: เอาบ้านไปเข้าธนาคารเอาเงินให้มีทั้งให้เงินไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วก็กลับมาอ้างว่าจดไม่สำเร็จต้องการเงินอีกเป็นแสน 300,000 บาท 500,000 บาทไปซื้อเครื่องจักรเธอเองด้วยความที่ ไม่เข้าใจในธุรกิจของเขาด้วยและเขาพยายามโน้มน้าวให้เชื่อว่าถ้าลงเงินไปเดี๋ยวจะได้เงินก้อน1ล้านบาทที่ลงไปก้อนแรกกลับคืนมานี่เป็นรูปแบบหนึ่งของโรแมนต์สแกมแต่ว่าเป็นแบบเห็นหน้าเธอเองโอนเงินไปนะคะสุดท้ายแล้วเรื่องมันไม่ได้จบแค่นี้ไม่เฉพาะเสียเงินเธอเองเริ่มถูกทำร้ายร่างกายด้วยหลังจากที่เงินเริ่มหมดละไม่ได้มีการช่วยเหลือเรื่องเงินมันเกิดอะไรขึ้นอยากให้คุณเอเล่าค่ะ
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเหมือนเราติดอยู่ในภวังค์ของเขาอะค่ะเราเหมือนเราออกมาไม่ได้ค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือต้องขอบคุณพี่สาวเราที่เขาลงมาดูเราจริงๆแล้วถ้าเขาไม่จับไม่ลงมาดูอะเราก็คงจะอยู่ในภวังค์นั้นแล้วก็คงจะต้องหาเงินไปให้มันอีกไปให้เขาอีกเพราะเขาจะมีเหตุผลอ้างต่างๆนานาเรื่องว่าถ้าไม่หาเงินก้อนนี้มาเราก็จะไม่ได้ก้อนเก่าคืนมันเป็นอย่างนี้ค่ะเราจะคิดว่าเราจะได้เงินคืนอยู่ตลอดแล้วทีนี้จากเหตุการณ์ก็คือพี่สาวเราลงมาแล้วก็มาเหมือนจับแยกเลยค่ะแบบไม่ให้เราอยู่ใกล้เขาอะค่ะเพราะเหมือนเขาเป็นคนจิตวิทยาสูงแล้วก็โน้มน้าวเก่งแล้วพอเราได้แยกจากเขานะคะเขาก็เริ่มแบบข่มขู่ว่าแบบกูให้เวลามึงออกมาตอนนี้มึงจะออกมาไหม
1: ค่ะ
0: มึงเพราะมึงทำให้ชีวิตกูพังคือทั้งที่เขาเอาเงินเราไปเยอะขนาดนี้ค่ะแต่เขาก็ยังโทษว่าเป็นเพราะเราชีวิตเขาถึงพัง
1: คุณเอเริ่มรู้ตัวแล้วเริ่มตีตัวออกห่างจากเขาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
0: ประมาณเนี่ยค่ะ4-3-4เดือนย้อนหลังนี่เองค่ะที่พี่สาวลงมาจากกัดการเขาโทรมาค่ะ
1: น่าจะประมาณเมษายน
3: ที่ผ่านมารายการเหรอรับเลยไหม
1: ตอนนี้ปรากฏว่าทางอดีตแฟนหนุ่มโทรมาในรายการสวัสดีค่ะ
3: สปีกเกอร์โฟน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
9: อันนี้ใครคร
1: ับ
9: พ
1: ี่ค่ะหมวยอริสราค่ะหมวยอยู่ในรายการโหนกระแสกับทางคุณเอนะคะแล้วก็มีพี่เอกสายไหมต้องรอดแล้วก็มีทนายตุ๋ยด้วยค่ะ
3: ไม่
1: พอดีคุยเรื่องราวของคุณเออยู่พอดีเลยค่ะที่คุณเอได้มีการคบหากับทาง อดีตแฟนแล้วก็สูญเงินไป10กว่าล้านบาทพอดีโทรเข้ามาหมวยสอบถามได้ไหมคะว่าสิ่งที่นำเสนอไปอะค่ะพร้อมจะให้ข้อมูลตอนนี้ไหมคะ
9: ผมยังไม่พร้อมให้ข้อมูลเลยครับผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่าไปถึงขนาดนั้น
1: ค่ะเดี๋ยวให้พี่ตุ๋ยช่วยดูค่ะ
9: ค่ะว่ากันครับ
1: ค่ะยังไม่พร้อมให้ข้อมูลเหรอคะ
9: ใช่ครับเอง
2: อยากจะชี้แจงอะไรสักหน่อยไหมครับจะได้มีการฟังความทั้งสองข้างเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้หรือว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าสิ่งที่คุณเอพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทางคุณไม่ทราบว่าจะชี้แจงอะไรไหมครับ
9: ยังเลยครับเอง
1: ค่ะตอนนี้มันเริ่มเป็นข่าวขึ้นมาแล้วอะค่ะว่ามีการให้เงินไปเพื่อจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนะคะสิงโตเจริญทรัพย
3: ์
1: ค่ะได้จดหรือยังคะ
9: คือเดี๋ยวผมขอให้ข้อมูลทีหลังนะครับพี
3: ่เอาแค่อยากรู้ว่าบริษัทจดหรือยังครับ
1: ค่ะ
9: ขอโทษทีครับ
1: ค่ะเอาแค่บริษัทได้จดไหมคะ
9: คือมันเป็นมันมีแบบมีปัญหาอยู่ครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องคุยกันแต่อันนี้ผมยังให้ข้อมูลไม่ได้
2: คืออย่างนี้ครับผมตรวจสอบขั้นต้นนะครับแค่คีย์ชื่อคำว่าสิงโตเนี่ยมีขึ้นมา145บริษัทไม่ปรากฏชื่อว่าสิงโตเจริญทรัพย์ขั้นต้นที่ผมตรวจสอบจากระบบออนไลน์ไม่ปรากฏชื่อก็เลยแค่อยากถามคำถามทางคุณว่า
9: ในตอนที่กระทำมันมีปัญหาเกิดขึ้นผมก็แจ้งจะอยู่ว่ามันไม่ได้สำเร็จแต่เดี๋ยวผมขอให้ข้อมูลทีหลังครับพี่
2: เท่ากับยังจดไม่สำเร็จเป็นนิติบุคคลถูกต้องนะครับ
9: ใช่ครับ
2: ครับ
1: ค่ะเรื่องจำนวนเงินต่างๆอะค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะถ้าตอนนี้ทางคุณเอต้องการเงินคืนพอจะให้ได้ไหมคะให้เป็นก้อนหรือทยอยให้อย่างเงี้ยค่ะ
9: ใช่ครับสามารถพูดคุยกันได้ครับแต่ผมไม่คิดว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นแล้ว
2: คือตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่คุณเอได้รับความเสียหายเนี่ยผมไม่รู้ต้องเรียกว่าคุณอะไรคุณผู้ชายคนนี้สามารถที่จะคืนค่าเสียหายขั้นต้น
3: กล้า
2: ได้ให้คุณเอในการบรรเทาค่าเสียหายก่อนไหมครับ
9: คือผม ตอนแรกก่อนนั้นอ่ะผมก็พยายามที่จะคุยกันว่าเดี๋ยวผมจะหาวิธีที่ผมจะคืนเงินแล้วช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการทยอยเท่าที่ทำได้ในช่วงนี้ที่ผมได้นิดหน่อยแต่ทีนี้มันเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นก่อนก็เลยไม่ได้มีการพูดคุยกันต่อเนื่องครับ
2: ผมขออนุญาต
9: ผมไม่คิดถึงขั้นนั้นเดี๋ยวผมอาจจะให้ข้อมูลทีหลังครับพี่
2: คุณกล้าครับ2ปีที่คุณกล้าคบกับคุณเอมาเนี่ยครับคุณมีปัญหามาตั้งแต่2ปีที่แล้ววันนี้คุณยังมีปัญหาอยู่อีกเหรอครับ
9: ไม่ครับไอ้คือมีปัญหาที่เกิดเรื่องราวกับแกมันมีเรื่องเกิดขึ้นอยู่ครับพี
2: ่แต่ธุรกิจ
9: ผมขอให้ข้อมูลทีหลังนะครับพ
2: ี่แต่ธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยคุณกล้าเป็นคนบริหารทั้งหมดนะครับไม่น่าจะเกิดจากคุณเอถูกไหมครับ
9: ไม่ได้เกิดจากเขาเลยครับ
2: แล้ว
9: ผมก็ไม่มีเรื่องการหลอกลวงคือผมเกิดการปัญหาขึ้นแล้วก็คบหากันแล้วมีการเอาเงินช่วยเหลือกันอะไรประมาณนี้ครับพี
2: ่ช่วยเหลือกันหรือชักชวนไปลงทุนในฐานะคนรักกันแล้วยืมเงินเขาไปลงทุนหรือร่วมกันลงทุนถูกไหมครับ
9: คือเป็นการเหมือนตอนที่ผมรู้จักกันแล้วก็เริ่มคบกันแล้วก็มีหมายถึงว่าผมอยากทำกับธุรกิจแล้วทีนี้เขาก็เลยเป็นคนซัพพอร์ตเรื่องเงินทุนมาแล้วพอมันเกิดปัญหาก็เลยคือการช่วยเหลือการแก้ปัญหามาเรื่อยๆครับพี
1: ่ค่ะแต่ทราบจากคุณเอว่ามีการตกลงกันว่าจะมีการใช้คืนแต่พอถึงวันที่จะมีการคืนกันก็ไม่ได้มีการคืนนะคะตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะ
9: ใช่ครับพี่ผมยังไม่ได้ใช้คืนครับ
2: ทำไมธุรกิจ
9: ผมกำลังพยายามอยู
2: ่คุณกล้าครับธุรกิจ2ปีเนี่ยสัญญาที่คุณคุยเอาไว้กับทางคุณเอว่ามีการทำสัญญารับเหมาก่อสร้างอะไรไปแล้วก็ตามแต่เนี่ยไม่มีสัญญาไหนได้รับงานงวดแรกแล้วเพราะงานประเภทนี้เนี่ยจะมีการแบ่งจ่ายงานเป็นงวดๆงานเมื่อส่งผลงานแล้วฉะนั้น2ปีครับ
9: ไอ้มันเป็นเรื่องของการที่ตั้งแต่ผมเริ่มจดทะเบียนเราเข้าโครงการผิดพลาดครับพี่อันนั้นแต่ผมบอกแกว่ามันจดทะเบียนไม่เสร็จตั้งแต่แรกมันมีปัญหามาแต่เรื่องนี้บางทีมันอาจจะยังคุยตอนนี้ไม่ได้
2: แต่การจดทะเบียนไม่สำเร็จมันก็ไม่สามารถไปทำนิติกรรมในการรับเหมางานได้นิติกรรมมันไม่น่าจะเกิดขึ้นฉะนั้นงานมันต้องไม่มีถูกไหมครับฉะนั้นคุณเนี่ยบอกเขาว่าเมื่อจดทะเบียนไม่สำเร็จแล้วมันนำเงินเข้าไปลงทุนเนี่ยมันนอกเหนือจากที่คุณตกลงกับเขาแล้วนะครับ
9: ครับพี่แต่ผมไม่ได้จะมีพฤติการช่อโกงเขาหรือจะหลอกลวงเงินเขาใดๆทั้งนั้นมันเกิดจากความผิดพลาดจริงๆครับ
2: โอเคเพราะว่าบริษัทมันจดไม่สำเร็จแน่นอนมันไม่สามารถเข้าไปเซ็นสัญญารับงานได้จริงแต่เท่าที่คุณเอเล่าเนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยมาขอเงินเขาไปหรือว่ามาขอยืมเขาไปเพื่อไปลงทุนในการเช่าเครื่องจักรต่างๆนี่มันคือการดำเนินธุรกิจในสิ่งที่คุณพูดแต่คุณไม่ได้เอาไปลงจริงเพราะบริษัทมันไม่สำเร็จอย่างนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเขาไม่ได้เรียกว่าหลอกลวงแล้วเขาเรียกว่าอะไรครับคุณก้า
9: คือ
2: แค่ปกปิดใช่ไหมครับไม่ได้หลอกใช่ไหมครับ
9: คือจริงๆอาจจะพูดความจริงไม่หมดครับพี่มันพอมันคบหากันก็แบบเหมือนว่าก็กลัวเขาเสียใจแต่ผมก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเลย
2: คุณกล้าบอกได้เลยครับว่าคุณเอพูดอะไรไม่ตรงบอกได้เลยครับไม่ผมไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าบอกว่าเขาพูดไม่ตรงเนี่ยคุณกล้าชี้แจงได้เลยนะครับ
1: มีตรงไหนที
15: ่ที่ว่าไม่ตรงนี่คุณกล้าพูดไม่ตรงหรือคุณเอพูดไม่ตรง
9: เรื่องจริงไม่มีผิดคือเขาก็ช่วยเหลือผมช่วยเหลือมาตลอดใช่ครับ
1: แล้วความจริงที่บอกว่าบอกไม่หมดตรงไหนที่บอกไม่หมดนะคะ
15: คุณเอบอกไม่หมดหรือ
1: คุณเอบอก
15: หรือคุณกล้า
9: อาจจะยังคุยไม่ได้ครับพี่ผมขอโทษจริงๆผมยังไม่ได้ทันตั้งตัวหรือว่าจะมารู้เรื่องแบบนี้เลย
15: คุณกล้าคุณกล้าครับมันมียอดเงินไหนที่เอาไปแล้วไม่ได้เอาไปลงทุนจริงตามที่ได้บอกไว้ไหมแล้วเอาไปทำอะไรอธิบายได้ไหมครับสักนิดนึง
1: ค่ะ
9: อันนั้นมีครับพี่คือมันเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างโปรเซสหรืออะไรต่างๆมันอาจจะไม่ใช่เงินเกี่ยวกับงานทั้งหมดแต่มันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันก็เกิดการที่ผมไม่ได้พูดความจริงออกไปเพื่อไปแก้ปัญหาของผมบางอย่างซึ่งมันเกิดมาจากการที่เงินมหาศาลมันผิดพลาดไปนั่นแหละครับเพื่อไปอุดไปแก้ตรงนั้นตรงนี้ครับพี
1: ่
9: มันเป็นอย่างนั้น
15: ครับคุณกล้าจะบอกว่ามันมีเงินบางส่วนที่มาบอกกับคุณเอว่าจะเอาไปทำในเรื่องธุรกิจแต่ไม่ได้เอาไปทำในธุรกิจจริงถูกไหมครับ
9: แต่มันเกิดจากปัญหาหลักๆคือเงินก้อนหลักนั่นแหละครับ
1: เงินหนึ่งล้านใช่ไหมคะ
15: เงินก้อนหลักเท่าไหร่ครับ
9: คือตอนแรกอะเดี๋ยวผมขอให้ข้อมูลดีกว่าครับพี
15: ่เชิญเลยครับคร่าวๆเอาคร่าวๆตอนนี้ก่อนก็ได้ครับ
1: โอ้แม่กำลังอยากจะรู้เลยค่ะว่าปัญหามันคืออะไรแล้วความจริงคืออะไร
2: คือจริงๆผมว่าถ้าคุณกล้าเนี่ยจริงใจ ที่จะคบคุณเอในฐานะคนรักแล้วก็เป็นการลงทุนจริงผมมองว่าข้อเท็จจริงนี้มันน่าจะเปิดเผยได้เพราะเขาควรจะชี้แจงเพื่ออย่างน้อยเนี่ยมันก็เพื่อสองฝั่งอีกท่านผู้ชมจะได้รู้ด้วยว่าโอเคเขาไม่ได
3: ้
2: มีพฤติกรรมอะไรในสิ่งที่กำลังถูกกล่าวหา
3: แต่เขาก็รับในบางส่วนแล้วว่าเขามันมีเงินบางส่วนที่เขาเอาไปแล้วไม่ได้เอาไปลงทุนจริงตามที่เขาได้มาบอกกับทางคุณเอ
2: แต่การตัดสายไปเนี่ยมันให้เห็นถึงเจตนาที่อยากจะปกปิดอะไรเพราะจริงๆผมว่าเรื่องมันพูดได้มันไม่ได้อยู่ในกระบวนการของศาลอะไรอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะได้คุยกันและแก้ปัญหาไปก่อนที่จะไปถึงศาลความเห็นผมมองแบบนั้น
1: เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ช่อโกงแต่มันเป็นความผิดพลาด
2: ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นที่พี่เอกเขามีเอกสารอยู่บนโต๊ะเนี่ยครับมันคงพิสูจน์ชี้ไปให้ถึงเรื่องเจตนาเขาตั้งแต่ต้นฉะนั้นเจตนาแรกผมมองในทางกฎหมายนะครับว่าการช่อโกงคือการปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรจะบอกเขาอาจจะบอกว่าเขาบอกก็ได้แต่คุณเอไม่ฟังเองแต่กรณีถ้าเขาบอกเนี่ยมันต้องไม่มีเรื่องอื่นถ้าเงิน1ล้านก้อนแรกในการทำธุรกิจมันจดบริษัทไม่ได้เนี่ยทุกอย่างมันต้องหยุดไม่ใช่ไปต
1: ่ออ
3: ย่างที่พี่ตุ๋ยพยายามซักเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนนะเขาก็คือว่าในเมื่อบริษัทมันไม่สำเร็จแต่คุณบอกว่าคุณเอาเงินไปเช่าเครื่องจักรทำนั่นทำนี่แล้วมันไม่มีผลตอบแทนกลับมาเลยเหรอเบิกงวดงานงวดแรกมันไม่มีกลับมาบ้างเลยเหรออันนี้สิ่งที่พี่ตุ๋ยถามก็ชัดเจนอยู่แล้วครับ
1: อยากรู้ว่าเขาเอาเงินไปทำอะไรแต่เขายังไม่บอก
3: อาจจะเติมสล็อตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ เพราะว่าเห็นยอดเงินในเนี่ยครับ907ครั้งเนี่ยแม้กระทั่ง100นึงก็ยังให้โอนเลยครับ
1: หลักร้อยจนถึงหลักแสน
3: ใช่ครับ
1: เราคืนเวลาให้สถานีนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้กลับมาตามต่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองติดต่อคุณกล้าเผื่อว่าคุณกล้าจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าประเด็นมันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินมันยังมีเรื่องของการทำลายร่างกายแล้วมันมีหลักฐานด้วยมันมีเรื่องของการบุกรุก
3: มีคลิปไหม
1: มีคลิปด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูในช่องทางออนไลน์นะคะช่วงนี้คืนเวลาให้สถานีค่ะพบกับผู้สนับสนุนรายการวันนี้เป็นสินค้าโตโรงงานพบกับคุณปอภาคภูมิค่ะและเดี๋ยวกลับมานะคะกับโอนกระแสค่ะ
16: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวว
17: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
18: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรก่อตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
19: Yang Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
21: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
22: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
21: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
22: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
21: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
23: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
24: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
23: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
24: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
7: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่อ่ะมันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทะดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55 บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
2: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร020297889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สวัสดีครับมาพบกับรายการทันเกมนะครับทางคลื่นวิทยุ FM106วิทยุครอบครัวข่าวสทล.วังนันทอุทยานนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่22กันยายนอยู่กับผมแบงค์พิพัฒน์รับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับซึ่งรายการเราวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาพูดคุยในเรื่องราวของกีฬาในช่วงแรกช่วงที่2ก็จะเป็นผลงานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะครับซึ่งไทยเราตอนนี้ได้มา4เหรียญทองแล้วนะครับก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเหรียญที่4นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจากศิลปะการต่อสู้ MMA นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันส่วนช่วงที่3นะครับก็จะเป็นโฟนอินทางด้านของคุณหมอเมานะครับทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของฟุตบอลกันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วงนี้ช่วงแรกก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มจากทางบริการ Airport Premium Service นะครับก็สำหรับบริการ Airport Premium Service เนี่ยก็เป็นบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษเพื่อประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นแบบไร้รอยต่อกับบริการของเรามีทั้งบริการ Personal Butler นะครับผู้ช่วยส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไปถึงเครื่องทันเวลาบริการ Express Lane นะครับก็เป็นช่องทางด่วนพิเศษก็ช่วยลดการรอคิวในสนามบินแล้วก็บริการบักกี้หรือรถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วอันนี้ก็มีเฉพาะในส่วนขาเข้าของสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็บริการ Airport Premium Service เนี่ยก็เหมาะสำหรับท่านที่เดินทางกับผู้ใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นผู้สูงอายุนะครับก็จะช่วยอำนวยความสะดวกก็สนใจสำรองบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020297889นะครับ020297889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT นะครับเพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษเพื่อให้การเดินทางของคุณน่าประทับใจยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านของTIC Group ด้วยนะครับโดย TIC Group เนี่ยก็ประกอบไปด้วย3บริษัทดังนี้นะครับก็มีบริษัท TIC Modular System จำกัดเป็นผู้ผลิตตู้สวิชบอร์ดและมาตรฐานระดับสากล2บริษัท TIC Engineering จำกัดเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทเคเบิลแลดเดอร์แล้วก็3บริษัท TIC Corporation จำกัดนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา Electrical Switch Board นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับบัตดัชแบร์ลิงจากประเทศมาเลเซียด้วยติดต่อ TIC Group นะครับสำนักงานใหญ่ที่เบอร์02นะครับ105-4247หรือเข้าไปชมที่เว็บไซต์นะครับก็ www.tic.org.net นะครับ tic.net ได้นะครับก็ขอบคุณ TIC Group ด้วยนะครับนึกถึงตู้สวิชบอร์ดรางไวเวย์เคเบิลเทเคเบิลแลดเดอร์นะครับ Electrical Switch Board นึกถึง TIC Group นะครับจริงๆก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาก็ได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับช่วงแรกเรามาพูดถึงเรื่องของกีฬากันก่อนเลยดีกว่านะครับก็สดๆร้อนๆนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับในส่วนของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับก็ได้ในส่วนของเหรียญทองที่4นะครับ3เหรียญทองแรกเนี่ยเราได้จากเทคบอลนะครับส่วนเหรียญทองที่4เนี่ยช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการจุดทาพระละบุญซ่อนนะครับนักสู้สาวไทยนะครับก็การแข่งขัน กีฬา Mixed Martial Arts นะครับ MMA เนี่ยอ่ะย่อมาจาก Mixed Martial Arts ก็เอาชนะคู่แข่งจากบาเรนไป 3-0 คะแนนประเภทโมเดิร์นลุ้มน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงนะครับก็เป็นเหรียญที่4ขณะที่3เหรียญแรกนะครับก็เป็นมาจากทางด้านของกีฬาเทคบอลนะครับซึ่งเทคบอลเนี่ยเราได้มา1เหรียญทองจากคู่ผสม1เหรียญทองจากหญิงคู่แล้วก็1เหรียญทองจากประเภทชายคู่นะครับซึ่งนักกีฬาเทคบอลเนี่ยก็มีกำหนดเดินทางกลับนะครับก็ในส่วนชุดที่1นะครับนักกีฬาชุดที่1เนี่ยก็เดินทางกลับมาตั้งแต่วันที่21กันยาก็คือเมื่อวานนี้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวชุดที่2เนี่ยก็จะเดินทางถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธเวลา 15:00 นะครับแล้วก็พรุ่งนี้จริงๆนอกจากในส่วนของนักกีฬาชุดที่2ชุดแรกเนี่ยที่เดินทางกลับเนี่ยก็มีเทคบอลนะครับแล้วก็ยังมีนักกีฬาปัญจกีฬาด้วยนะครับแล้วก็มีนักกีฬาว่ายน้ำฟรีสไตล์ 1,500 เมตรหญิงนะครับก็สำหรับไทยเราตอนนี้นะครับสำหรับสรุปในเรื่องของเหรียญนะครับเราก็มีทั้งหมดเนี่ย4เหรียญทองนะครับอันนี้สรุปถึงเมื่อเช้านะครับแล้วก็1เหรียญเงินนะครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของกีฬาเทคบอลกันนิดนึงหลายคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับในส่วนของเทคบอลนะครับต้องบอกเลยครับว่าเทคบอลเนี่ยในการแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยมี15ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในส่วนของกีฬาเทคบอลเนี่ยความน่าสนใจเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เป็นกีฬาที่มีรากฐานในไทยเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะว่าถูกคิดค้นเนี่ยในปี2014ที่ประเทศฮังการีก็คือเป็นทักษะของฟุตบอลเข้ากับโต๊ะที่มีลักษณะโค้งคล้ายเทเบิลเทนนิสผู้เล่นเนี่ยห้ามใช้มือหรือแขนสัมผัสลูกบอลโดยเด็ดขาดใช้เท้าเข่าอกหรือศีรษะในการควบคุมแล้วก็ส่งบอลนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าจริงๆไทยเราก็ทำผลงานดีมาตั้งแต่ชิงแชมป์โลกเทคบอลเมื่อปี2023ก็ได้มาถึง4เหรียญทองนะครับก็นอกจากนั้นเนี่ยครับในส่วนของเทคบอลเนี่ยลักษณะการเล่นด้วยความที่มันมีพื้นฐานนะครับว่าคือไทยเราเนี่ยกีฬาที่ต้องบอกว่าถนัดก็คือเซปักตะก้อนะครับดังนั้นเนี่ยเทคบอลเนี่ยมันมีความพื้นฐานเนี่ยใกล้เคียงกับเซปักตะก้อทั้งในแง่ทักษะแล้วก็รูปแบบการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ทั้ง2ชนิดกีฬาเนี่ยห้ามใช้มือนะครับอาศัยความแข็งแรงของขาและการควบคุมลูกด้วยการเตะเป็นหลักนะครับซึ่งไทยเราเนี่ยเมื่อตัดสินใจเนี่ยบุกเบิกกีฬานี้อย่างจริงจังก็ทางตอนแรกเนี่ยเขาก็จะดึงนักกีฬาที่มีพื้นฐานเซปักตะก้อเนี่ยอย่างจุฑาทิพย์กันทาทองนะครับที่เล่นเซปักตะก้อมานานมาเล่นเทคบอล นะครับก็แน่นอนว่ามันก็นำพื้นฐานมาใช้กันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยไทยเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นชาติที่เก่งเทคบอลมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆเราได้มา3เหรียญจากเทคบอลแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็ยังมีลุ้นกันต่อนะครับในส่วนของทัพนักกีฬาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในการแข่งขันแบดมินตันนะครับประเภททีมหญิงก็โอ้โหจริงๆเจอจีนนี่ก็แข็งมากๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงกันเลยแล้วกันช่วงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยว 14:00 น.เนี่ยจะมีถ่ายทอดสดนะครับเป็นการแข่งขันชิงที่3นะครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับรอบชิงที่3ซึ่งไทยเราจะเจอกับเกาหลีใต้นะครับเมื่อวานนี้น่าเสียดายนะเพราะว่าทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราแพ้จีนไป2-3นะครับก็ถือว่าเขาก็เอาคืนได้นะครับจากชิงแชมป์เอเชียที่เราไปบุกไปเป็นแชมป์ชนะจีนในรอบชิงชนะเลิศได้ถึงหนานจิงนะครับแล้วก็ได้โควต้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028รอบนี้ทางจีนเขาก็เตรียมตัวมาดีครับเพื่อที่จะมาเอาคืนเราครับก็สามารถทำได้สำเร็จแต่ไทยเราก็สู้ได้ดีนะครับเมื่อวานนี้นะครับโดยทางด้านของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์และชตาเกียงไกรเมื่อวานนี้หลังจบเกมก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าก็ต้องขอโทษแฟนกีฬาชาวไทยด้วยนะครับหรืออย่างนักกีฬาไทยเมื่อวานที่ผมมีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับหรือม้องบุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีนะครับก็บอกนะครับบอกว่าก็จริงๆเราก็มีข้อผิดพลาดแล้วก็ทางจีนเองเขาก็เตรียมตัวทำการบ้าน มาเป็นอย่างดีนะครับขนาดนักกีฬาจีนเองผมฟังสัมภาษณ์เขาบอกเลยว่าคือความผิดหวังจากชิงแชมป์เอเชียที่เล่นที่บ้านเขาและได้รองแชมป์เนี่ยทำให้เขากลับไปทำการบ้านอย่างหนักเพื่อมาเจอกับไทยชุดนี้นะครับโดยเกมเมื่อวานนี้นะครับเซตแรกเนี่ยไทยเรานำไปก่อนนะครับ25-23ตัวหลักของเราก็ลงครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปาดออมสินสศิภพรจันทวิสูตรนะครับก็เอาไซฮิตเตอร์นะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกสีนะครับขณะที่มิดเดิลบ็อกก็มีแนนทัดดาวนึกแจ้งแล้วก็ทิพแก้วกัลยากมุนทลานะครับ2มิดเดิลบ็อกจากหนองเรือนะครับแล้วก็ยังมีบีหลังนะครับน้องบีมพิมพิชยากกลำแล้วก็ตัวเซตนะครับก็คือชมพู่พรพันธ์เกิดป่าเราชนะไปก่อนครับ1-0เซตนะครับ25-23แต่เซตที่2เนี่ยโหจีนเขาก็มาดุนะครับแล้วก็สุดท้ายนำห่างนะครับเรียกว่า5-1 11-5 15-9ก็ชนะไป25-21แล้วก็เซตที่3จีนก็เล่นได้เหนียวแน่นนะครับแล้วก็ทำโอ้โหเกมบล็อกเขานี่สูงมากๆเมื่อวานยังนั่งดูคิดในใจเลยว่าโอ้โหผู้เล่นจีนเนี่ยสูงขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันสูงเหมือนเปรตเลยครับสูงมากๆนะครับไทยเราก็พยายามแล้วก็แพ้ไปเซตที่3นะครับ11-25นะครับก็จีนนํา2-1เซตแล้วก็เซตที่4เนี่ยโอ้โหสู้กันสนุกจริงๆเพราะว่าเราต้องชนะนะครับเพราะว่าเราแพ้ก็แพ้เกมนี้เลยไทยก็พยายามฮึดสู้นะครับแล้วก็ไทยเราเนี่ยก็คะแนนเนี่ยก็พลิกกันไปพลิกกันมาจนเราแซง22-20สุดท้ายต้องมาดิวครับดิวเนี่ยโหลุ้นมากๆเพราะเรานี่ก็โดนแมตช์พอยต์เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็เรามาได้แต้มที่27นะครับจากลูกตบของออมสินนะครับสศิภพรแล้วก็แต้ม28เนี่ยที่ชนะในเซตนี้ก็ได้ลูกเสิร์ฟเอชของแก้วกัลยากมุนทลานะครับก็ทำให้เสมอ 2-2 ก็ต้องสู้กันในเซตตัดสินแต่จริงๆเซตที่4นี่ต้องบอกว่านักกีฬาไทยเราเนี่ยใช้พลังงานไปเยอะมากๆนะครับแล้วก็เป็นจีนที่แก้เกมมาแล้วก็นำเร็วนะครับโอ้โหห่าง8-1สุดท้ายเอาชนะไป15-6นะครับก็จีนชนะไทยไป3-2เซตเข้าชิงชนะเลิศไปเจอญี่ปุ่นนะครับที่เมื่อวานก็แข่งคู่เย็นแล้วก็เอาชนะเกาหลีใต้ไป3-0เซตนะครับจีนก็เข้าไปลุ้นชิงเหรียญทองสมัยที่10นะครับก็จะแข่งกัน17:20ส่วนไทยเราเนี่ยเดี๋ยว14:00ก็จะแข่งกับเกาหลีใต้นะครับนี่ก็คือในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ต้องบอกนะครับว่าไม่มีอะไรต้องว่าทีมชุดนี้เลยนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับทำได้จะบอกว่าตามเป้าแล้วก็จะว่าเกินเป้าก็ได้นะเพราะว่าอย่างในวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกเนี่ยไม่ตกชั้นชิงแชมป์เอเชียเราได้แชมป์บวกตั๋วโอลิมปิกอันนี้สำคัญมากจนเมื่อวานผมเข้าไปดูในประเด็นที่มันเป็นกระทู้นะครับบอกว่าระหว่างการเป็นแชมป์เอเชียนเกมซึ่งไทยเราเนี่ยก็เป็นชาติที่ไม่เคยได้เหรียญทองเอเชียนเกมในวอลเลย์บอลหญิงเหมือนกันนะครับกับตั๋วโอลิมปิกที่เราได้มาจากโควต้าชิงแชมป์เอเชียถ้าเลือกได้หนึ่งอย่างเนี่ยเลือกอะไรนะครับซึ่งถ้าถามผมแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงบอกว่าขอตั๋วไปโอลิมปิกแล้วกันเพราะว่าเอเชียนเกมเราเนี่ยก็เคยได้มาแล้วเคยได้เหรียญเงินเหรียญทองแดงมาแล้วเคยเข้าร่วมแล้วแต่โอลิมปิกเนี่ยไม่เคยเข้าร่วมนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยปีนี้เนี่ยทีมวอลเลย์บอลชุดของปีนี้เนี่ยก็ต้องถูกบันทึกครับว่าเป็นชุดประวัติศาสตร์เพราะว่ามันเป็นชุดที่สามารถคว้าตั๋วประวัติศาสตร์โอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกนะครับก็เรียกว่าเป็นที่จดจำเชื่อว่าไม่น้อยกว่ารุ่นเจ็ดเซียนรุ่นพี่ๆที่ทำไว้เลยนะครับรุ่นนี้นี่เป็นเขาต้องบอกว่าถ้าทีมชุดนี้นะปี2026ต้องเป็นบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดได้ตั๋วโอลิมปิกนะครับก็คงจะต้องชื่นชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับนักวอลเลย์บอลหญิงเรานะครับเดี๋ยววันนี้อย่าลืมเชียร์ก่อนเอาเหรียญทองแดงปลอบใจอย่างน้อยก็ได้คนละ 500,000 นะครับเหรียญทองนี่ได้คนละ1ได้คนละ2ล้านแต่โอเคปลอบใจได้คนละ 500,000 นะครับก่อนที่จะกลับมาพักผ่อนแล้วก็ต่างคนก็จะแยกย้ายนะครับไปเล่นในวอลเลย์บอลหลีกอาชีพก็เชื่อว่าทีมหญิงชุดนี้หลายคนก็อย่างที่ทราบครับไปเล่นโอ้โหต่างประเทศทั้งนั้นครับสหรัฐอเมริกา6คนญี่ปุ่นอีกนะครับก็เรียกว่าเนื้อหอมนะครับทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็มาหลายคนที่ยังไม่เสร็จภารกิจจากเอเชียนเกมเนี่ยก็เชื่อว่าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็เตรียมต้อนรับอยู่แล้วนะครับอย่างน้องออมสินสิริภพรนี่ก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหรืออย่างทางน้องเพียวนะครับอัชราพรคงยศแล้วก็พี่แป้นปิยนุชแป้นน้อยก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็อ่ะก็เดี๋ยวคงกลับไปแล้วก็พักผ่อนก่อนที่จะแยกย้ายไปเล่นในลีกอ่ะนี่ก็คือช่วงแรกของรายการนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของนักกีฬาไทยกันครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวคาเบียต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
7: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
8: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
7: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
8: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
9: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชั่นล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
10: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
11: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
12: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับก็มาสักครู่นะครับก็ฟังสปอตวิทยุนะครับก็ขอบคุณทางกรมสรรพสามิตด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากทางกรมสรรพสามิตนะครับโดยกรมสรรพสามิตเดินหน้ามาตรการเชิงรุกตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดกั้นบุหรี่ผิดกฎหมายกว่าแสนซองในพื้นที่นครราชสีมาตัดวงจรก่อนถึงมือผู้บริโภคดร.พรชัยธีระเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายณัฐกรอุเทนสุดที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตกำกับและสั่งการให้นายณัฐชพงษ์เผ่าพางผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3พร้อมด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าของผู้ให้บริการขนส่งพัสดุในการติดตามตรวจสอบการลักลอบขนส่งสินค้ายาสูบผ่านช่องทางการขนส่งพัสดุตั้งแต่วันที่10ถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาก็สามารถตรวจยึดบุหรี่ซิกาเรตที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตจำนวน 129 ซองและบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 1,553 ชิ้นคิดเป็นความเสียหายต่อรายได้ภาษีของรัฐประมาณ 6,288,821 บาทประมาณการค่าปรับอยู่ที่ 94,200 177,315 บาทสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่ตรวจพบกรมสรรพสามิตก็ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่สินค้าในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ.2560นะครับโดยอธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวทิ้งท้ายว่าทางกรมเนี่ยจะติดตามเส้นทางการกระจายสินค้าและเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบจุดที่มีความเสี่ยงพร้อมยกระดับการป้องกันและปราบปรามรวมถึงขยายผลไปยังผู้ส่งผู้รับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้สินค้าผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดได้ยากขึ้นควบคู่กับการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็รักษารายได้ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็นอกจากนั้นครับมีประชาสัมพันธ์จากทางยางรถยนต์ดันลอปด้วยนะครับก็เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าที่เราเรียกกันว่าล่องยางหรือดอกยาง2 ส่วนนี้ต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้ทางยางรถยนต์ดันลอปจะมาอธิบายถึงความแตกต่างของส่วนนี้คำว่าดอกยางเนี่ยคือส่วนหนึ่งของบริเวณหน้ายางที่สัมผัสกับพื้นถนนมีหน้าที่ในการยึดเกาะถนนเวลาเข้าโค้งหรือวิ่งด้วยความเร็วนะครับส่วนล่องยางทำหน้าที่ในการรีน้ำออกจากยางเพื่อช่วยให้ดอกยางเนี่ยสัมผัสกับพื้นถนนเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนแม้วิ่งบนถนนเปียกซึ่งทั้ง2 ส่วนล้วนมีความสำคัญต่อความปลอดภัยในการขับขี่มากนะครับเพราะฉะนั้นควรตรวจสอบสภาพของล่องยางและดอกยางอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สัมผัสความเงียบระดับ Luxury Comfort นะครับก็อย่าลืมยาง Dunlop Sport Max Lux นะครับพร้อมด้วยเทคโนโลยีนะครับSilent Core นะครับฟองน้ำอะคูสติกดีไซน์พิเศษช่วยยกระดับความเงียบและความสบายในทุกการเดินทางพิเศษ 1,000 ท่านแรกซื้อยาง Sport Max Lux นะครับครบ4เส้นลงทะเบียนรับประกันยาง120วันรับฟรีอีคูปองเติมน้ำมันบางจากมูลค่า500บาทพร้อมผ่อน 0% 6เดือนเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ Facebook Fan Page นะครับ Dunlop Thai Thailand นะครับ DUNLOP แล้วก็เว้น TIRE แล้วก็เว้น Thailand นะครับ THAI Thai แล้วก็ LAND แลหรือ www.dunlopthai นะครับที่ Dunlop DUNLOP TIRE.CO.TH ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ช่วงนี้ครับเรามาพูดถึงผลงานนักกีฬาไทยกันต่อนะครับก็ช่วงนี้เอเชียนเกมก็มาสรุปผลงานนักกีฬาไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมากันดีกว่านะครับก็เริ่มจากแบดมินตันประเภททีมหญิงนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็ทีมชาติไทยเนี่ยก็แพ้จีนไป0-3คู่นะครับก็คู่แรกหญิงเดี่ยวมือ1น้องเมย์และชนกอินทนนท์แพ้หวังจื้ออี้ไป1-2เกมนะครับแล้วก็คู่ที่2หญิงคู่หทัยทิพย์มิจจาดกับนภพาพรตุงคันสถานแพ้ฐานหนิงแล้วก็หลิวซึงซูจากจีนไป0-2เกมแล้วก็หญิงเดี่ยวนะครับก็เป็นในส่วนของน้องหมิวพรปวีช่อชูวงแพ้เฉินยู่เฟยนะครับก็1-2เกมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีผลในส่วนของเทเบิลเทนนิสรอบ8ทีมสุดท้ายไทยเราครับโอ้โหเมื่อวานเมื่อเช้าก็แพ้อินเดียไป2-3คู่นะครับก็เริ่มแรกเลยเริ่มจากทางด้านของอรวรรณพารนังนะครับชนะลีจ้าอากูล่าไป3-2เกมแต่เกมนี้ก็เกือบไปนะครับเพราะว่าแพ้ก่อนนะครับ2เกมแรกนะครับ7-11 1-11แต่โอ้โหกลับมาชนะในเกมที่3เกมที่4 11-9แล้วก็11-6นะครับก่อนที่เกมตัดสินจะชนะไป12-10แต่หลังจากนั้นครับคู่ที่2สุธาสินีเสวตบุตรน้องหญิงแพ้ยาชาสวินีกอปาดไป2-3เกมนะครับแล้วก็คู่ที่3จินิภาเสวตบุตรนะครับเอาชนะดีย่าซีตันไป3-2เกมไทยนํา 2-1 ก่อนที่คู่ที่4นะครับอรวรรณพระนางจะแพ้ยัชชินีกอปาร์ตไป0-3เกมเสมอ2-2แล้วก็เกมตัดสินนะครับน้องหญิงสุธาสินีเสวตบุตรแพ้ซาลีจ้าอากูล่าไป1-3เกมนะครับนี่ก็คือเทเบิลเทนนิสนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของว่ายน้ำนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็น่าเสียดายนะเพราะว่านักว่ายน้ำไทยเราเนี่ยได้ผ่านเข้าชิงก็คือผัดผสม4คูณ100เมตรชายนะครับที่มีต้นน้ำกันตีมูลมาลิสสัมฤทธิเวสสุรสิทธิ องค์แดงพงปนัสมัตตะตรายทานทำเวลา 3.40.51 นาทีจบอันดับ7ของฮีทได้ผ่านเข้ารอบชิงนอกนั้นตกรอบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวผสม400เมตรชายนะครับสกายกิ่งพยโยมชัพเพิลคนนี้นี่เป็นลูกชายของนางแบบนะครับลูกเกดเมทินีก็ทำเวลาได้ 4.29.97 นาทีได้อันดับ8นะครับไม่ผ่านเข้าชิงกันเชียง200เมตรหญิงนะครับมีอามิลล่านะครับทำเวลาไป 2.16.69 นาทีได้ที่4นะครับ ได้ผ่านเข้าชิงนะครับกันเชียงหญิง200เมตรแล้วก็ฟรีสไตล์100เมตรหญิงพลอยลีลายนะอันดับ6ฮีท3แล้วก็วริศลานพทองอันดับ7ฮีทที่3ไม่ผ่านเข้าชิงขณะที่ฟรีสไตล์1500เมตรชายรัฐวิทย์ธรรมนันทโชติเนี่ยก็ทำเวลาได้ที่1ของฮีทแต่ไม่ผ่านเข้าชิงนะครับเพราะสถิติในส่วนของของอีกในการทำสถิติอีกที่ดีกว่านะครับก็ทำเวลา 15.54.53 นาทีนะครับแล้วก็ฟรีสไตล์400เมตรหญิงกมลชนกขวัญเมืองนะครับได้อันดับ8ของฮีททำเวลา 4.20.31 นาทีนะครับก็ไม่ผ่านเข้าชิงรวมทั้งมาเรียเนเดก้าด้วยนะครับ 4.25.29 นาทีได้อันดับ7เนี่ยก็ไม่ผ่านเข้าชิงชนะเลิศก็เมื่อเช้าก็มีได้เหรียญทองมาจากในส่วนของมิกมาเชอาร์ต MMA นะครับแล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่อยากพูดถึงนะเพราะเมื่อกี้พูดถึงแบดมินตันก็คือเรื่องของน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัทนะครับที่อาจจะโดนกรณีตรวจพบสารกระตุ้นนะครับซึ่งทางด้านของน้องพิงค์เนี่ยถูกตรวจพบสารต้องห้ามฟิวโลเซไมด์นะครับที่มีผลในการขับน้ำออกจากร่างกายเพื่อลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วนโดยมีการตรวจหาสารต้องห้ามเมื่อวันที่17กันยาและแจ้งนักกีฬาว่ามีการทำผิดข้อบังคับขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าและก็สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ทำให้ไม่สามารถแข่งขันซ้อมหรือร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับแบดมินตันในการแข่งขันเอเชียนเกมได้ล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญมรกุลซึ่งก็อยู่ที่นาโกย่าอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็กล่าวว่าน้องพิงค์เนี่ยเดินทางมาร่วมกับทีมแบดมินตันแต่วันที่16กันยาหลังมีผลตรวจออกมาล่าสุดกระบวนการหลังจากนี้ต้องรอผลตรวจตัวอย่าง B และในช่วงเวลาเดียวกันก็มีการแถลงสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งกระบวนการต่างๆจะเสร็จสิ้นช่วงการแข่งขันเอเชียนเกมที่จะปิดฉากในวันที่4ตุลานะครับซึ่งทีมแบดมินตันหญิงเนี่ยไม่มีโปรแกรมแข่งประเภทบุคคลแล้วก็จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่25กันยาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องมีการตรวจสอบนะครับมีการดูผลกันอีกครั้งนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมาจากยาที่กินในส่วนของยาบำรุงหรืออะไรหรือเปล่านะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราดูบทสรุปกันอีกทีละกันครับแต่แน่นอนว่าเรื่องของการตรวจสารกระตุ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับกับทั้งนักกีฬาแล้วก็วงการกีฬาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับซึ่งทางสมาคมแบดมินตันตอนนี้กำลังเช็คข่าวนะครับก็ยังไม่ได้อัปเดตความคืบหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้คือก็ยังไม่ต้องอัปเดตเพราะว่าต้องรอผลอีกทีตัวอย่าง B ครับตอนนี้คือมันก็ยังพูดอะไรไม่ได้นะครับยังก็คงต้องรอผลแล้วรอบทสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันไปนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อวานนี้ก็ยังมีดูจากเวลาแล้วยังมีผลมวยด้วยนะครับอัปเดตผลมวยละกันนะครับก็เป็นมวยสากล นะครับในรุ่น70กิโลกรัมชายรอบแรก32คนนะครับก็คือทางด้านของบรรจงสินสิรินะครับแพ้ทางด้านซูมิตนะครับจากอินเดียไป0-5นะครับตกรอบแรกซึ่งต้องเห็นใจนะเพราะว่าบรรจงเนี่ยเขาปกติชกรุ่น65กิโลกรัมแต่เอเชียนเกมไม่มีก็เลยต้องข้ามมาชก70กิโลกรัมนะครับแล้วก็อายุก็ไม่น้อยแล้วนะครับอ่ะก็แพ้ไปอ่ะนี่ก็คือช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับคุณหมอเมาเรื่องฟุตบอลด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลฟ์ Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แย่แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
9: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
8: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
9: ้โดยกรมสรรพสามิต
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการ

0: ในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TIC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
3: กลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการนะครับก็ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของฟุตบอลนะครับก็มีประชาสัมพันธ์นะครับจากทางบางจากนะครับโดย BFPL แล้วก็ BPT นะครับก็ย่อมาจากบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดแล้วก็บริษัทบัสขนส่งทางท่อจำกัดนะครับก็ตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันบริเวณใต้สะพานยกระดับพระราม3เพิ่มเติมนะครับโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยรอบนะครับซึ่งทั้ง2บริษัทก็ได้รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ว่าเมื่อวันที่16 กันยายน 2569ได้เปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากอาจจะมีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อส่งน้ำมันบริเวณดังกล่าวโดยขณะนี้ทั้ง2บริษัทได้ควบคุมพื้นที่และเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันจุดเกิดเหตุและหาสาเหตุที่แท้จริงหากยืนยันสาเหตุที่แท้จริงได้จะเร่งทำแผนซ่อมแซมเสนอกรมธุรกิจพลังงานและดำเนินการโดยเร็วนะครับพร้อมบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นเพื่อให้การจัดส่งน้ำมันดำเนินได้อย่างต่อเนื่องระบบท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเนี่ยเป็นทรัพย์สินและอยู่ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการของทั้ง2บริษัทซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากได้รับสิทธิในการใช้และบริหารระบบท่อรวมถึงเป็นผู้ดำเนินระบบท่อตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ทั้งบอกบริษัทให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกรมธุรกิจพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและทบทวนมาตรการดูแลระบบท่อตลอดจนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบท่ออย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งนี้ทั้ง2ก็ได้มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจรวมทั้งได้สื่อสารและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชุมชนประกอบการที่ได้ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานจากพื้นที่ในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่อยากไปดูฟุตบอลแดงเดือดนะครับดูบอลแดงเดือดกับทางคุณหมอเมานะครับ19-25 พฤศจิกายนนะครับทัวร์อังกฤษ7วันพร้อมดูบอลนะครับลิเวอร์พูลแมนยูราคานะครับ 163,000 บาทนะครับจัดเต็มนะครับอันนี้รวมทุกอย่างแล้วนะครับตั๋วเครื่องบินโรงแรมตั๋วฟุตบอลแบบลองโลเวอร์นะครับเห็นนักเตะแบบชัดๆนะครับที่สำคัญราคาถูกด้วยนะครับแต่ไม่ได้ว่าเซฟทุกอย่างนะครับคือตัดรายละเอียดที่ลกลางออกไปนะครับแล้วก็ชมฟุตบอลนี่ก็คือชั้น1นะครับลองโลเวอร์แล้วก็ยังมีในการทัวร์สเตเดียมของแมนยูลิเวอร์พูลช้อปปิ้งที่เอาท์เล็ตนะครับในราคาจับต้องได้อาหารไฟบังคับก็โฟร์ซีซั่นเบอร์เกอร์ล็อบสเตอร์แล้วก็บุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์บราซิลนะครับแล้วก็ยังเที่ยวลอนดอนนะครับพระราชวังบักกิงแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอบิ๊กเบนถ่ายภาพดูวิวริมแม่น้ำเทมแล้วก็ยังเที่ยวเมืองเบอร์มิงแฮมแล้วก็ลิเวอร์พูลแบบเจาะลึกรวมทั้งออกฟอร์ดด้วยนะครับก็พักโรงแรม4ดาวนะครับบอกเลยอาหารทานได้ทุกมื้อนะครับสุดแสนประทับใจรับ30ที่นั่งนะครับราคา 163,000 บาทแล้วตอนนี้วีซ่าอังกฤษไม่ต้องทิ้งเล่มด้วยนะครับอันนี้ก็รวมวีซ่าแล้วด้วยแล้วก็พิเศษสุดด้วยสำหรับถ้าตัดใจเดินทางไปก็มีวอลเชอร์จากพรีเมียมเอาท์เล็ตราคา 10,000 บาทจ่ายเพียง 5,000 บาทนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับทัวร์ดูบอลแดงเดือดนะครับอ่ะช่วงนี้ครับเราไปคุยเรื่องฟุตบอลกับทางคุณหมอเมาอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับทองแดงนะครับขอบคุณว่าเลือกไปดูฟุตบอลอังกฤษเนี่ยถามว่าทำไมต้องไปกับผมก็เพราะว่าเกือบ20นัดเต็มๆที่ผมพาไปเนี่ยเรามีโอกาสได้นั่งพูดคุยกันเรื่องฟุตบอลนะครับมีโอกาสได้พาท่านไปทัวร์สเตเดียมนะครับไปดูฟุตบอลแบบเห็นกันแบบโอ้โหหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยต้องบอกว่าลองโลเวอร์นะครับเพราะว่าไม่ผิดหวังนะครับใครอยากไปกับผมก็086035 4,000 นะครับจะแอดไลน์หรือโทรมาก็ได้นะครับต้องแบงค์เมื่อกี้เนี่ยนะครับผมเพิ่งเช็คข่าวเนี่ยเหรียญทองเหรียญที่4ของทัพนักกีฬาไทยไม่ทราบว่าต้องแบงค์รายงานไปหรือยังครับว่าเราได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับ
3: รายงานไปแล้วครับจาก MMA
4: รายงานแล้วนะโอ้โหเป็นเหรียญทองเหรียญที่4ที่ต้องปรบมือให้นะครับเป็นการแข่งขันกีฬามิกมาเช่นอาร์ตประเภทโมเดิร์นน้ำหนักไม่เกิน54 กิโลกรัมนะครับกันจุธาพัทละบุญซ่อนนะครับแต่ต้องปรบมือแรงๆดังๆให้กับนักกีฬาไทยนะครับที่สร้างผลงานได้ดีแ วันนี้ผมอยากคุยเรื่องราวของฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลที่นัดสุดท้ายวันพรุ่งนี้เราจะเล่นกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าใครชนะนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าที่หนึ่งในกลุ่มซึ่งต้องบอกว่ามีผลนะเพราะว่าถ้าเป็นที่หนึ่งในกลุ่มเนี่ยจะไปพบกับที่สองในกลุ่ม B ในขณะที่ที่สองในกลุ่ม A ที่ไทยอยู่เนี่ยจะไปพบดูแล้วเนี่ยฝั่งกลุ่ม B เนี่ยทีมที่จะน่าจะเข้ารอบก็คืออิหร่านกับจีนถ้าเราเป็นที่สองเนี่ยเราน่าจะพบกับโอกาสพบกับอิหร่านค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากพบกับอิหร่านเราก็ต้องพยายามที่จะเอาชนะญี่ปุ่นให้ได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าใครได้ดูภาพการเล่นของญี่ปุ่นเจ้าภาพทีมเนี้ยใช้นักฟุตบอลอายุไม่เกิน21ปีนะครับเรียกว่าแบกน้ำหนักอะแต่นะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขายอมแบกน้ำหนักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าครั้งเนี้ยนะครับทีมชาติไทยเองเนี่ยภายใต้การคุมทีมของสวัสดิ์ชัยดำรงอ่องตระกูลเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับชนะกีกิสถานแล้วก็ชนะฮ่องกงแบบถูกคู่ต่อสู้ยิงนำไปก่อนด้วยเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับใครที่อยากติดตามนะครับชมการแข่งขันเนี่ยต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะครับถือโอกาสแพ้เนี่ยมีสูงอันนี้พูดแบบไม่ใช่คนโลกสวยเลยนะครับเพราะว่ามาตรฐานนะครับถึงแม้ว่าทางญี่ปุ่นจะแบกน้ำหนักก็ตามเนี่ยแต่ด้วยมาตรฐานการเล่นนะครับแล้วก็สองนัดที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหผมว่าญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มได้ดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าธวัชชัยดำรงตระกูลแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะโรเตชันไหมจะจัดผู้เล่นแบบไหนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยยศกรบูรพาจงมิกนะครับหลังจากจบการแข่งขันนัดที่ชลบุรีพ่ายแพ้กับบุรีรัมย์เนี่ยก็ขออนุญาตผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแทนที่จะต้องเดินทางวันจันทร์เนี่ยก็เดินทางไปวันนี้นะครับเรียกว่าไปถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะลงสนามนะครับก็ใครที่อยากชมนะครับนักเตะเขาเรียกว่าฝีเท้าดีที่จะขึ้นมาเป็นผู้เล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธาบุญล่าท่านนักกิจโชติเมืองปักปริพันธ์วงศานะครับที่ยิงไปแล้ว3ประตูสิริภพวันดีสวรรค์วิทย์แท้เล้านะครับหรือว่ากองหลังอย่างวิชั่นอินนลาบพิชิตชัยเสียนกระโทกนะครับชานนธรรมาอันเนี้ยติดตามดูได้ในมุมมองของผมเนี่ยสำหรับวันพรุ่งนี้ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นรองค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ว่าจะโรเตชันหรือจัดเต็มยังไงก็ตามเนี่ยผมยังมองว่าเราเป็นรองนะครับเราคงต้องไปลุ้นนะครับถ้าเป็นไปตามนัดนะครับน่าจะพบกับอิหร่านก็เรียกว่าไม่มีทางเลือกนะครับสำหรับมุมมองผมนั้นต้องแบงค์ดูว่าเป็นไงครับพรุ่งนี้ฟุตบอลวันพรุ่งนี้เชิญครับ
3: ครับก็สำหรับวันพรุ่งนี้ก็มองว่าทีมไทยชุดนี้เนี่ยครับมันก็อาจจะเป็นบอลที่ไม่ได้เล่นด้วยกันมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆจังหวะเนี่ยมันก็ต้องมานั่งศึกษากันแต่ก็ยังดูว่ายังมองว่าเป็นรองเหมือนกันนะคิดคล้ายๆกันนะครับ
4: คือฟุตบอลหน้ากับกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยเขาแบ่งเป็น4กลุ่
3: ม
4: แล้วก็เอาที่1ที่2เนี่ยไปเรียกว่าไฟเลย A 1 A เจอ2 B 1 B เจอ2 A แล้วก็1 C เจอ2 D อะไรเงี้ยแล้วเนี่ยก็ในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ว่ากันอีกทีนะครับก็เรียกว่าสนุกแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ติดตามผลการแข่งขันเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยแม่ผมชอบเรื่องการทำทีมของธวัชชัยกับดวงของเขานะตั้งแต่4เกมครั้งที่ผ่านมาถ้าน้องแบงค์จำได้นะก่อนไปเนี่ยโอ้โหปัญหาเยอะมากเลยเรื่องตัวผู้เล่นแต่พอไปแข่งขันเนี่ยก็เอาตัวรอดผลงานเป็นที่ประทับใจนะครับจนกระทั่งมาคุมทีมเอเชียนเกมแล้วก็ธวัชชัยดวงอ่องตระกูลกับทีมงานไม่ว่าจะเป็นโชคทวีพรหมรัตน์พันสามีสัตธรรมหรือว่าธนพัฒน์หน้าท่าเรือเนี่ยก็ต้องเรียกว่าช่วยกันนะครับจนกระทั่งเรียกว่าผลงานของทีมชาติไทยโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแล้วก็เรียกว่าทุกคนค่อนข้างพอใจนะครับแต่สองนัดที่ผ่านมาเนี่ยชนะกีกิสถานชนะฮ่องกงแบบที่ทุกคนต้องบอกว่า น่าตกใจนะครับโดยเฉพาะชัยชนะเหนือฮ่องกง 5-1 ทั้งที่ไม่มียศกรบูรพาเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่นะแล้วก็สามารถทำได้ด้วยนะครับต้องแบงค์นะครับ
3: ครับก็มองว่าลุ้นเกมรับเพราะว่าโดนยิงก่อนทั้ง2นัดนะโดนคิกิช
4: ก่อนนะครับ
3: ใช่เกมรับเนี่ยโดนยิงก่อน2นัดแล้วฮ่องกงก็ยิงเราก่อนนะเกมก่อนที่จะเจอญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เนี่ยโดนยิงก่อน2นัดครับ
4: นิดนึงนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับทีมชาติไทยชุดฟีฟ่าอาเซียนครับของแอนโทนีฮัดสันเนี่ยก็รายงานตัวเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะไม่พูดถึงไอ้ตัวผู้เล่นแล้วนะครับเพราะว่าจบแล้วจะบอกว่าลงซ้อมเมื่อวานเนี้ยนะครับเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าวันเนี้ยก็เดินทางแล้วเพราะว่าจะต้องเดินทางไปที่อินโดนีเซียเนื่องจากการแข่งขันครั้งเนี้ยนะครับเป็นการแข่งขันที่อินโดนีเซียนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งเรียกว่าตั้งแต่รอบแรกจนถึงนัดจริงแล้วก็แน่นอนนะครับทีมชาติไทยนะครับจะต้องลงสนามนะครับโดยวันที่26กันยาเนี่ยเวลา 4:00 น.ประเทศไทยนะครับทีมชาติไทยจะพบกับปากีสถานวันที่29กันยาทุ่มครึ่งนะครับทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามแล้วก็วันที่2ตุลาคมเวลา 4:00 น.ทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในกลุ่มนี้นะครับใครที่เป็นแชมป์เข้ารอบชิงไม่ต้องไปพูดถึงนะครับว่าอันดับ1 2เข้ารอบไม่มีมี2กลุ่มนะครับใครที่เป็นแชมป์กลุ่มของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็เข้ามาสู่รอบชิงเลยนะครับในช่วง FIFA Day ก็เรียกว่าสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็รายชื่อผู้เล่นก็ต้องบอกว่าเป็นทีมงานของแอนโทนีฮัดสันเลือกมาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าต้องติดตามชมนะน้องแบงค์นะเพราะว่า26ตุลา29 26กันยา29กันยาแล้วก็2ตุลาครับต้องเชียร์ทีมชาติไทยเข้าสู่รอบชิงนะคร
3: ับ ก็น่าสนใจเพราะเขาไปดึงนี่มานะอันที่ฮัสซันไปดึงปีเตอร์เทเลอร์นะครับนี่เป็นอดีตโค้ชนะครับเป็นโค้ชชาวอังกฤษนะครับมาร่วมทีมงานสดๆร้อนๆนะครับก็ดึงมานะครับเตรียมสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็สิ่งที่น่าห่วงนะที่นั่งดูในรายการนี้ที่ไม่เกี่ยวทีมชาตินะก็คือเรื่องของรายการนี้เนี่ยมุ่งมั่นเพราะเงินรางวัลตอนแรกสูงมากแต่ไปๆมาๆเนี่ยด้วยความที่ว่าตอนนี้ปัญหาคือเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยมีแค่3ชาติเองนะครับที่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดรายการนี้ทำให้ล่าสุดเนี่ยเป็นข่าวออกมาวันนี้เลยนะว่าทางด้านของ FIFA เนี่ยเขาประกาศลดเงินรางวัลนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้จากเดิมเนี่ย1ล้านเหรียญนะครับหรือ33ล้านบาทเหลือเพียง 650,000 เหรียญหรือประมาณ21ล้านบาทก็ลดประมาณ 35% เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
4: ลดรางวัลเนี่ยแล้วลดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดนี้เนี่ยเพราะว่ายังดูแล้วเนี่ยยังไม่มีประเทศไหนสนใจนะเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์ก็ยังแพง
3: ตอนนี้รู้สึกว่าที่เช็คนะครับว่าชาติที่ซื้อไปที่ตกลงได้แล้วมีสิงคโปร์มีอินเดียมีปากีสถาน3ชาตินะถ้าล่าสุดที่ผมเช็คมาเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการนะครับ
4: ไม่ต้องดูด้วยว่าตัวเลขเท่าไหร่ด้วยนะครับเพราะว่าประเด็นเนี่ยคือทีมชาติไทยเนี่ยโอ้โหคือเราแข่งรอบแรก3นัดรอบจริงอีกนัดนึงทั้ง4นัดเนี่ยถ้าตัวเลขค่อนข้างสูงเนี่ยผมเชื่อได้ว่าอย่าว่าแต่เคเบิลทีวีเลยดิจิตอลทีวีก็ไม่มีใครกล้าถ่ายทอดสดนะครับก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยนี่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ต้องเร่งดำเนินการนะคือจะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะครับเนื่องจากการฟุตบอลเมืองไทยเนี่ยก็อยากชมนะครับเพราะรายการเนี่ยท่านนายกนะครับคุณวันพันธ์ล่ำซ้ำออกมาพูดชัดเจนนะครับว่าต้องการแชมป์เพราะเป็นการแข่งขันครั้งแรกในอาเซียนแล้วก็ฟีฟ่าเขาเรียกว่ากำหนดตัดนะครับทัวร์นาเมนต์ใหม่ขึ้นมานะครับก็ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เป็นเรื่องของฟุตบอลนิดนึงครับน้องแบงค์เมื่อเช้าเนี่ยลอนเทนนิสสมาคมมาอีกแล้วครับท่านนะครับท่านนายกนะครับคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับก็มีหลายคนถามว่าเอ๊ปกติเวลาไปแข่งมหกรรมกีฬาจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมเนี่ยคุณสุดชัยมักจะมีโบนัสให้กับนักกีฬาลอนเทนนิสที่ประสบความสำเร็จนะครับก็อันเมื่อเช้านี้ออกมาสัมภาษณ์เรียกว่ามวยพูดน้อยต่อยหนักนะครับคุณสุดชัยเนี่ยนะครับก็ประกาศออกมาแล้วว่าเหรียญทองเหรียญละ 4ล้านบาทอันนี้ไม่เกี่ยวกับการกีฬานะ
3: อ
4: ันนี้ต้องบอกว่าไม่เกี่ยวกันนะครับคือ
3: การกีฬา2ล้านนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกัน
4: ลานเทนนิสสมาคมเนี่ยจะมอบให้แก่เฉพาะนักเทนนิสในสมาคมที่สามารถทำเหรียญทองได้เนี่ยก็จะมอบให้เหรียญละ4ล้านบาทนะครับโอ้โหต้องบอกว่าจะเป็นชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่หรือคู่ผสมถ้าทำสำเร็จเนี่ยต้องบอกเลยว่าลานเทนนิสให้4ล้านแล้วเนี่ยการกีฬาให้2ล้าน6ล้านบาทเนี่ยกลับมานี่ต้องบอกว่าตั้งตัวได้เลยนะครับต้องแบงค์เพราะฉะนั้นเอาใจช่วยลานเทนนิสสมาคมนะครับกับการที่อยากให้นะครับนักเทนนิสทีมชาติไทยนะครับถึงแม้ว่าลวงข้าวนะครับจะถอนตัวแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีลุ้นจากน้องใหม่นะครับมนัญชยานะครับก็ติดตามได้แล้วก็นิดนึงนะครับกอล์ฟ LPGA เนี่ยหลังจากหยุดพักมา 2-3 สัปดาห์เนี่ยสัปดาห์เนี้ยนะครับต้องบอกว่า 25-27 กันยายนเนี่ยนะครับรายการวอร์มมาร์ก NW Arkansas Championship แข่งกันที่ Pinnacle Country Club นะครับรายการเนี่ยชิงเงินทั้งหมดชิงเงินรางวัลทั้งหมด3ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็แชมป์เก่าเนี่ยนะครับก็คือจัสมินสุวรรณปุระนะครับส่วนการแข่งขันครั้งเนี่ยจะมีนักกอล์ฟไทยลงแข่งขันนะครับที่เป็นทางการตอนแรกนะครับมี5คนนะครับมีแพตตี
3: ้
4: ประพังกรธวัชนกิจมีรวมเมียวปาจารีอนันต์นาฬิกามีโปรพราวชนะตีวรรณแสนมีโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำแล้วก็ดาวรุ่งนะครับโปรฮัตสุวิทยาวินิจฉัยธรรมนะครับลงแข่งขันโดยที่แชมป์เก่าอย่างจัสมินเนี่ยมีอาการบาดเจ็บไม่ได้ลงแข่งขันนะครับส่วนนักกอล์ฟคนอื่นๆเนี่ยที่เข้าแข่งขันเนี่ยโอ้โหดูแล้วระดับบิ๊กทั้งนั้นเลยนะครับมิยุยามาชิตะอิโอทานะทาเคดะนะครับนาซาฮาตาโอกะนะครับอิมเอริมไมโอไซโกะเอกิอิอิวาอิชาลีฮอนะครับเรียกว่าแอนเจนหยินนะครับโคจินยองโมแกนครังนะครับคาราต้าซิการ์ด้าเรียกว่ามากันครบเลยนะครับแล้วก็ชิงเงินรางวัลกันมากถึง3ล้านเหรียญสหรัฐด้วย
3: อัน
4: นี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับ
3: ครับ
4: ใครที่เรียกว่าติดตามLPGA เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องชมได้ทาง AIS Play นะครับปีนี้ต้องบอกว่าทูวิชั่นไม่ได้ลิขสิทธิ์นะครับคนที่ได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด LPGA ไปเป็น AIS Play นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเนี่ยต้องเปิดให้ถูกช่องด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไปดูทูวิชั่นปีนี้ไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับสำหรับ LPGA นะครับส่วนฟุตบอลต่างประเทศน้องแบงค์ต้องบอกว่าพอจบการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นฟีฟ่าเดย์ที่ยาวนานมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพอแข่งจบลงเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้นะครับเขาก็มีการคาดเดากันนะครับว่าใครนะจะได้รับการคัดเลือกว่าเป็นเต็งหนึ่งเต็งสองเต็งสามนะครับสำหรับการฟาดแข้งพรีเมียร์ลีกนะครับล่าสุดนะครับต้องบอกว่าพูดทีมที่ได้รับการเต็งว่าจะเป็นแชมป์เนี่ยก็คืออาร์เซนอลเป็นเต็ง1เลยครับเต็ง2เนี่ยก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เต็ง3เป็นลิเวอร์พูลเต็ง4เป็นเชลซีเต็ง5เป็นไบรตันเต็ง6เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เต็ง8เป็นเบนฟอร์ดในขณะที่เต็ง9ก็เป็นนิวคาสเซิลนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนฟุตบอลนะครับอาร์เซนอลนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าจะแพ้นัดที่แล้วหมดลูกให้กับไบรตันมาก็ตามนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ายังได้รับการยอมรับจากพวกกูรูทั้งหลายว่าเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกครั้งนี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ของมาเลสกานะครับถึงแม้ว่าจะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากนะครับ5นัดเก็บชัยชนะได้ทั้ง5นัดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเต็ง2หรือว่าภูเป็นเต็ง3แล้วก็เชลซีเป็นเต็ง4นะครับจะเรียกว่าทำคะแนนมาในขณะที่ถ้าพูดถึงคะแนนนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้เป็นจ่าฝูง15คะแนนอาร์เซนอล12คะแนนไบรตัน10คะแนนเบรนท์ฟอร์ดลีดและลิเวอร์พูลมี9คะแนนนะครับวันนี้ลูกได้เสียแล้วก็จะมีการพักเบรกทีมชาติเกือบ3สัปดาห์จะกลับมาเตะพรีเมียร์ลีกกันอีกครั้งในวันที่10ตุลาคมนะครับเพราะนั้นใครที่เป็นแฟนฟุตบอลลีกยุโรปเนี่ยต้องรอกันถึง10ตุลาคมนะครับถึงจะเดินทางกลับมาเตะกันเหมือนเดิมนะครับต้องแข่งครับม
3: ี
4: อะไรจะตบท้ายไหมครับเชิญครับ
3: ครับก็จริงๆอย่างทีมชาติเนี่ยก็น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างเมสซี่นะครับที่เขาประกาศว่าเขาเลิกเล่นทีมชาติก็สัปดาห์ทีมชาตินี้ก็จะเป็นสุดท้ายแล้วที่เขาเนี่ยจะลงรับใช้ชาตินะครับก็มีข่าวใหญ่ๆประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวคงติดตามโดยเฉพาะเอเชียนเกมนะครับก็ยังสัปดาห์นี้อีกทั้งอาทิตย์นะครับที่เรายังได้เชียร์เอเชียนเกมกันจนถึงสัปดาห์หน้าเลยนะครับ
4: ครับก็ฝากไปยังท่านแฟนกีฬาเมืองไทยอย่าลืมเชียร์นะครับเอเชียนเกมนะครับเพราะว่าครั้งนี้นะครับก่อนไปเนี่ยมีการมิสเตอร์เพรสนะครับแล้วก็คาดเดากันว่าเราน่าจะได้14เหรียญทองตอนนี้ได้มาแล้ว4เหรียญทองโดยเฉพาะเทคบอลเนี่ยต้องบอกว่าทำมา3เหรียญทองนะ
3: ครับ
4: ยังมีนะครับเซปักตะก้อนะครับเราน่าจะได้เป็นกอบเป็นกำนะครับจากวิ่งระยะสั้นจากวิวภูริพลนะครับจากเทควันโดจากเรือใบจากยกน้ำหนักนะครับแล้วก็ยูยิสูนะครับพวกนี้นะครับก็ยังแน่นอนว่ายังเป็นความหวังแล้วก็ที่สำคัญปีนี้นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเนี่ยจะมอบเงินให้สำหรับนักกีฬาเหรียญทอง2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทและเหรียญทองแดง500,000บาทนะครับ
3: ครับ
4: ใครที่เป็นแฟนกีฬาก็ติดตามได้นะครับ
3: ครับอ่ะก็ดูจากเวลาแล้วขอฝากไว้นิดนึงฟุตบอลหญิงนะครับเมื่อวานนี้เจอเวียดนามนะครับเราเสมอเราตกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีลุ้นอะไรทั้งนั้นขณะที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตอนนี้เราแข่งชิงเหรียญทองแดงเกาหลีใต้ออกนำไปแล้ว1-0เซตนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ละกันก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์ที่มาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับ
4: ครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับน้องแบงค์ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีแล้วก็สำหรับรายการของเราก็ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเดี๋ยววันพฤหัสมาเจอกับคุณหมอเมาเต็มๆกับคุณหนุ่ยนนทรีนะครับส่วนวันจันทร์วันพุธวันพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็เป็นเรื่องฟุตบอลไทยกับคุณอ๋อแล้วก็คุณบับเบอร์นะครับก็ดูจากเวลาแล้วนะครับวันนี้ผมแบงค์พิพัฒน์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและที่เวลามาตรฐาน
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
7: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: สร้างความหวังและโอกาสให้กับทุกชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ค่ะวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตโลกหรือ World Marrow Donor Day นะคะถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การ World Marrow Donor Association ค่ะเพื่อให้เป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์นะคะตลอดจนเฉลิมฉลองความสำเร็จในการจัดหาอาสาสมัครสเต็มเซลล์ค่ะซึ่งปีนี้นะคะศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะก็ได้จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกภายใต้โครงก้าวสู่ปีที่15ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์25 Years Forward with Stem Cell Hope เพราะว่าสเต็มเซลล์นั้นไม่ได้เป็นเพียงเซลล์ในการรักษาค่ะแต่คือความหวังและก็โอกาสให้ทุกชีวิตได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะโดยตลอดเดือนกันยายนนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ที่มีอายุ18ถึง50ปีบริบูรณ์น้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวมใจกันมาบริจาคโลหิตพร้อมกับลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งด้วยกันนะคะโดยผู้ที่มาบริจาคก็จะได้รับเสื้อยืดที่ระลึก25 Year Forward with Stem Cell Hope กลับไปด้วยค่ะ
1: ส่วนตอนนี้นะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะจากละครเรื่อง2หัวใจค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะณเดชน์ และต้อมคำมิตรค่ะและละคร2หัวใจเนี่ยนะคะก็ออกอากาศมาทั้งหมด12ตอนแล้ว อยากถามทั้ง4ท่านเลยว่าได้รับกระแสตอบรับได้รับฟีดแบคอย่างไรบ้างใครติดตามโซเชียลอะไรยังไงเล่าสิ
3: ละครสนุกมากนะครับพูดตรงว่าละครสนุกมากแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแฟนๆทุกคนก็รู้สึกว่าลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นไปกับสองหัวใจมากๆนะครับผมกระแสตอบรับดีมากๆครับ
4: ของดอมก็จะมีทั้งแรกๆก็จะมีทั้งสงสารกับแบบไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทำหลังๆจะเป็นไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งที่ทำมากกว่าเพราะว่าด้วยภารกิจหรือวิธีการของดอมอาจจะไม่ได้ถูกใจหรือว่าดูเป็นการหลอกแต่ว่าเชื่อว่าอยากให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยๆครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วดอมก็จะมีจุดจบของดอมเองครับใช่ครับ
1: แชมป์จ้า
5: ของแชมป์ก็จะมีฟีดแบ็กจากก็จะมีแต่คนเกลียดนะครับนะตอนนี้นะฮะผมก็จะเปิดตัวแล้วว่าเอ้ยเราก็ไร้กาดพอสมควรในบทบาทของคุณตำรวจที่อยู่เบื้องหลังทุกๆคนเนี่ยครับก็ได้เห็นว่าในคืนวันนี้หรือต่อไปก็จะเห็นว่าแชมป์เนี่ยใช้วิธีการไหนบ้างเพื่อกำจัดโอบออกจากเส้นทางของเขา
1: ครับ
6: ของผมก็โป้งนะครับคือทุกคนก็จะพูดว่าทำไมไม่เชื่อโป้งโป้งบอกแล้วใช่ไหมอะไรอย
1: ่
6: างเงี้ยก็ทุกคนก็จะก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจโป้งถึงแม้ว่าคนในเรื่องนี้จะไม่มีใครฟังโป้งเลย
1: ทำไมไม่เชื่อโป้ง
0: เก็บใจเย็นเก็บไว้ก่อนแต่ว่าคืนนี้ตอนที่13บอกว่ามีสถานการณ์แบบแย่งชิงอิทธิพลอะไรต่างๆโอ้
3: ค
0: ่ะจัดการยังไงคืนนี้
3: คืนนี้เรียกว่าล้างบางครับล้างบางเอาพวกไปล้างบางหลังจากที่เรากำจัดตัวเพ้งไปแล้วเนี่ยเราก็คิดแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องคุมอำนาจทุกอย่าง
1: อ
3: ะไรที่เพ้งเนี่ยทำไปก่อนคุมไว้ก่อนเราต้องไปสวมรอยแทนเพ้งแล้วฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เป็นการกระจายอำนาจของตัวของโอบไปในทุกที่อะไรเงี้ยครับแต่หารู้ไหมว่านึกว่าพอหลังจากที่จะจัดการกับเรื่องพวกนี้ได้แล้วเนี่ยคิดว่าจะเป็นจุดจบของความสุขทั้งเรื่องของการที่ฝนก็จะปลอดภัยน้องๆลูกน้องตัวเองก็จะปลอดภัยแต่ก็หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังอีกคนนึงมันก็คือ
4: โอ้งโ
0: น่เอาละเอาละ
3: แคมป์อะ
4: แคมป์
3: นั่นเอง
4: ใช่ครับ
1: ต้องดูสดจะได้ฟินสุด
0: เออ
1: เล่ามา
4: ขนาดนี้เขาก็จะขู่ไงเขาจะขู่ทั้งดอมทั้งฝนบอกว่าเนี่ยเออเนี่ยถ้าเกิดแบบไม่ทำตามที่เขาบอกเขาก็จะแบบเปิดโปงแล้วคราวนี้ก็คือทุกคนจะไล่ล่าทั้งดอมทั้งฝนเลย
1: โอเคค่ะแล้วดอมมีข้อเสนออะไรยังไง
4: จะมีข้อเสนอ
1: เขาบอกว่ามันจะพลิกไปเลย
4: จากตัวเพลินก็คือพลิกเลทครับเขาก็จะมีข้อเสนอมาเพื่อใหดอมออกจากวงการนี้ให้ได
1: ้
4: เพื่อเขาอยากดูแลดอมเพราะเขาก็สนใจเราเน
1: า
4: ะแต่คือแน่นอนครับดอมเขามีเส้นทางเขาอยู่แล้วครับว่าเขาจะทำยังไงก็ไปรอดูครับว่าสุดท้ายดอมจะรับข้อเสนอไหมแต่คิดว่าไม่ครับผม
0: เห็นบอกว่ามีซีนที่แบบโป้งพูดใส่ดอม
4: ใช่
0: ว่าแบบทรยศอะไรเงี้ยคือยังไงซีนนี้คือมีที่มาที่ไปไง
6: คือเราสงสัยเขาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับว่าเขาคือเขาทรยศเราแน่ๆเลยณตอนนี้ก็ยังสงสัยอยู่แล้วก็สงสัยเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
4: ว่ามีพี่เลี้ยงเข้ามา
6: ใช่เพราะว่ามีเลี้ยงเข้ามาอีกคือทุกอย่างอย่างที่พี่แบร์บอกว่ามันเหมือนจะจบแล้วแต่ทำไมมันดูเหมือนแบบมันเพิ่งเริ่มเลยวะแบบมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งอีกอะไรเงี้ย
1: ยังมีให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
3: ครับก็4ตอนสุดท้ายนี้จะบอกเลยว่าแบบมันเดือดมากๆแล้วก็อะไรหลายอย่างจะเกิดขึ้นมากเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปพลาดไม่ได้จริงๆฮะ
4: ครับ
1: และในส่วนของแชมป์ล่ะคะ
3: แชมป
1: ์คุณจะดูเดือดไหมคะในค่ำคืนนี้
5: ดูเดือดนะแต่ว่าตัวเราเองก็ยังมีหมากอยู
0: ่
5: ต่อให้เราเสียเพลงไปแล้วเราก็ยังมีคุณดอมอยู่ที่เป็นสายลับในนั้นเราก็มาดูว่าเขาใช้วิธีการไหนที่แบบให้ดอมและฝนเนี่ยทำลายตัวอก
0: เห็นบอกว่ามีภารกิจแบบตามเรื่องของบัญชีลับด้วย
5: ใช
0: ่อันนี้เล่าได้ไหมคะ
5: ก็จะมีเหมือนกับว่าผู้มีอิทธิพลใช่ไหมฮะเขาก็จะมีเส้นสายของเขาตัวโอบเองเขาก็จะมีถ้าเป็นตัวเพลงก็จะมีสมุดบัญชีที่จดรายชื่อว่าเอ้ยใครทำอะไรกับเขาบ้างเนี่ยม
4: ี
5: ผู้สนับสนุนคือใครเส้นทางการเงินคือยังไงของเราเนี่ยก็ต้องใช้กฎหมายเข้าสู้ในการหาสิ่งนั้นของโอบที่มีอยู
0: ่
4: ครับครับ
3: บัญชีหนังหมาครับคน
1: เรียกหนังหมาร
3: ายชื่อผู้มีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลที่สามารถที่จะแบบเอาไปให้ตำรวจแล้วจบเลยอ่ะหรือจับได้หมดเลยอ่ะตั้งแต่ต้นจนปลายนะ
4: ใช่ครับคือเดิมทีคือพยายามจับเรื่องของยาแต่ว่ายาพี่โอบไม่ได้ขายอะไรเงี้ยครับก็เลยไปที่สมุดบัญชีแล้วครับ
1: เข้มข้นดุเดือดมากๆอ่ะฝากละครกันหน่อยดีกว่าแต่ละท่านเชิญค่ะ
4: ก็สำหรับ2หัวใจนะครับเหลืออีก4 EP นะครับก็ติดตามกันได้นะครับคืนนี้ก็อยากให้ทุกคนดูว่าจุดจบของทุกคนจะเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือพวกเราในการทำละครเรื่องนี้พวกเราสนุกกันมากๆครับแล้วพอออกออนแอร์ออกมาพวกเราก็ยิ่งแบบชื่นใจและดีใจที่ทุกคนชอบในตัวละครทุกตัวครับผม
0: ค่ะมีใครไฟไหมคะสักหน่อย
6: ก็
5: เอา
6: อ
5: ะไร
6: อีก4ตอนก็อยากให้ดูจริงๆคือมันนักแสดงเองก็ลุ้นไปเรื่อยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าตัวผู้จัดผู้กำกับเขาก็ไม่ได้บอกว่าสุดท้ายเบื้องหลังคืออะไรเลยมันลุ้นไปด้วยกันครับ
0: โอเควันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านมากเลยนะคะ
3: น้อง
0: เอเ
3: ท
0: มอ่องสมิธนะคะก็เรียกว่ามาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคืนนี้2หัวใจเวลา2ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเรามีอีกแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะอบนิทิศค่ะที่จะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่เจ้าของรอยยิ้มนะคะแล้วก็อะไรคะ
6: นู่น
1: อบไปไล่ก่อน
0: ฉันก็ตกใจดิว่า
1: ดีทั้งสองอบเลยล
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคนละอบกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
12: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
13: ดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
11: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
14: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
15: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089 334 9888 02 559 2727
16: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
17: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: ครับ
0: มาถึงฉายาก่อนเจ้าพ่อข้างหลักนี่คือมาจากไหนคะหรือว่าแบบมาจากโซเชียล
3: น่าจะเป็นโซเชียลให้ฉายานี้ครับผม
1: ให้ลองฟังไหม
0: เออเรา
1: ไม่ใช่
3: เป็นโซเชียล
1: ตามไงก็คือข้างหลักจริงสมมงกับฉายานี้อันนี้ก็ตัวเราเองด้วยอ่ะ
3: ผมก็เฉยๆครับผมไม่ได้รู้
1: มันเป็นเรื่องปกติ
3: เป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นคนอะไรขนาดนั้นครับ
0: เออถ่อมตัวสุดๆก็ว่าจะโซเชียลให้แหละยกให
1: ้อ่ะปล่อยเพลงเพลงก็ยังคงข้างรักอย่างต่อเนื่องเพลงที่นำมาให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันในวันนี้คือเพลงอะไรคะแล้ว
3: ชื่อเพลงว่าเจ้าของรอยยิ้มครับ Brighter Sky ครับเพลงนี้พูดถึงเรื่องของการที่อุ๊ย
1: พูดถึงเรื่องใครเลย
3: พูดถึงหลายๆคน
1: หลายคน
3: เอ๊ะบางทีเดินไปแล้วปุ๊บเจออุ๊ยคนคนนึงยิ้มน่ารักจังเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราตกหลุมรักรอยยิ้มอันนี้จังเลยแต่ว่าเราอยากจะขอบเป็นเจ้าของได้ไหมเป็นเจ้าของรอยยิ้มอันนี้ได้ไหมแต่ว่าเราอยากจะขอบเป็นเจ้าของคนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ข้างรักหรออย่างเงี้ย
3: ได้ไหม
1: แล้วเป็นแบบดนตรีอะไรยังไงแนวไหน
3: จริงๆก็เป็น R&B ครับเป็นป๊อป R&B ครับผมใช่แล้วก็ได้มีแบบว่ามีเมโลดิกแรปอะไรบางอย่างครับผมให้เข้าสู่เจนซีนะตอนนี
0: ้เข้าแบบ
1: ต้องมีมันต้องมี
3: ครับผม
1: ใช่
0: เขาบอกว่าเพลงพิเศษตรงที่ว่ามีโตเมอร์มาแต่งเนื้อร้องให
3: ้ใช่ครับผมคุณโตวงเมอร์มาแต่งให
0: ้
3: คือเขาเป็นหัวใจเพลงเศร้าครับผมที่ผ่านมาคือเห็นวงมือเขาจะร้องแต่เพลงเศร้าอย่างเดียวแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะลองร่วมงานกับคุณโตมาสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็อยากจะจริงๆผมรู้สึกว่าโตเขาคงมีคำพูดในหัวเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะไรเงี้ยแค่วันนี้อยากให้ represent ออกมาในทางที่มันเป็นเพลงแบบข้างรักเพลงแบบว่าโพสิทีฟอะไรประมาณนี้เขาทำได้เต็มที่จริงๆครับแล้วก็ได้คุณคอปเตอร์มาทำเป็นแบบว่าเป็นโปรดิวเซอร์ให้อะไรประมาณนี้ครับ
0: ภาษากับดนตรีของคอปเตอร์
3: ใช่ครับผมใช่
1: ร่วมงานกันแล้วเป็นไงบ้างคะ
3: โอ้ฟลอว์ครับเหมือนเป็นรวมพลังกลุ่มวัยรุ่นกันรวมแก๊งกันทำเพลงออกมาก
0: ็ถือว่าเราออกไปจากตรงนี้ดีกว่า
3: ก็เป็นเรื่องราวแบบสนุกสนุกครับในการได้ทำเพลงครั้งนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือคุณโทนเนี่ยเพลงเศร้าก็เศร้าเอาตายเน
0: า
1: ะ
3: ใช
1: ่เพลงรักก็น่าจะ
3: หวานเอาตายเหมือนกัน
1: เอาตายเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
1: ไปเลยเหมาะกับข้อข้างรักที่สุดแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นอะไรพูดถึงการเข้าห้องอัดกันมากดีกว่าใช่ไหมครับเพลงนี้ถือว่าร้องยากง่ายยังไงบ้าง
3: มันเป็นการใช้โทนใหม่ๆละกันโอรู้สึกว่าการร้องเพลงโทนนี้มันเป็นเพลงโทนที่โอ้ก็ไม่ค่อยได้ลองสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ได้ลองมาทำอะไรใบใหม่ก็รู้สึกว่าสนุกดีครับถามว่าใช้เวลาอัดนานไหมก็ประมาณ3ชั่วโมง
0: 3ชั่วโมง
3: ปกติครับใช่ก็ถือว่าเป็น average ปกติแล้วก็คือเหมือนมันสนุกตรงที่เราได้ร่วมกันทำงานผลงานศิลปะออกมาแล้วก็ทุกคนก็ได้ create สิ่งที่ตัวเองคิดออกมาอะไรเงี้ยมันก็สนุกมันเหมือนหลายๆคนเข้ามาช่วยกัน brainstorm เลย
1: เรียกว่ารับรื่นล่ะ
3: ใช่
0: 3ชั่วโมงเพลงอัด MV บ้างล่ะ
3: MV ครับ
0: นาน
3: ไหม MV จริงๆผมถ่ายทั้งวันอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเรื่องหลักไม่ใช่ผมครับผมเป็นพี่ศิลปินมาร้องซิงอย่างเดียวเลยนะครับผมใช่คือเมนคาแรคเตอร์ของผมเป็นเมนแคสต์หลักก็คือน้องทีกับน้องเวฟซึ่ง2คนนี้เนี่ยเขาเป็นศิลปินคู่ใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเพิ่งออฟฟิเชียลไปไม่นานมานี้เองว่าแบบเออเขากำลังจะแบบเป็นคู่นี้นะเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยผมก็ปล่อยเพลงออกมาไม่รู้ด้วยนะฮะว่า
18: ขาแบบออฟฟิเชียลไป1เดือนแล้วอะไรเงี้ยปล่อยมาเพลงวันที่เขาแบบออฟฟิเชียลแอนนิเวอร์ซารีครบ1เดือนพอดีเลยก็ถือว่าเป็นของขวัญพิเศษให้กับแฟนๆของเขาด้วยในรอบ1ครบรอบ1เดือน
0: ค่ะ
18: ใช่
1: เคมีดีมากคู่นี้ไปเจอกันถึงมา
18: น่ารักมากครับผมที่สำคัญคือผมมาพยายามหาแคสครับว่าคนไหนที่จะทำให้เรารู้สึกว่ายิ้มแล้วเพลงมันเหมือนแบบ brightest sky อะท้องฟ้าที่น่ารักมากๆเลยจนมาเจอคนนี้ครับแล้วก็พอเห็นรอยยิ้มอันนี้แล้วรู้สึกว่าทำยังไงถึงแบบจะให้อีกคนนึงที่รู้สึกว่าอยากเป็นเจ้าของรอยยิ้มนี้จังหรือว่าคนที่ได้ดู MV นี้รู้สึกร่วมตามไปด้วยว่าเฮ้ยคนน่ารักจังเลยอ่ะยิ้มน่ารักจังเลยอ่ะเป็นเจ้าของรอยยิ้มนี้อะไรอย่างเงี้ยจนมาเจอ2คนนี้ซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นรอยยิ้มของกันและกัน
1: ว้าถ่ายทอดออกมาได้อย่างลงตัวสุดๆไปเลย
18: ครับ
1: นะคะฝากผลงานหน่อยเราสามารถติดตามอะไรยังไงน้องได้ที่ไหนบ้าง
18: จริงๆเพลงนี้นะครับสามารถฟังได้แล้วนะครับทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูมิวสิกวิดีโอนะครับสามารถไปดูได้นะครับที่ YouTube Channel Omi The Bill ครับสำหรับใครที่อยากจะแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักว่าอะไรทำให้คุณมีรอยยิ้มที่น่ารักแบบนี้นะครับหรือว่าใครเป็นเจ้าของรอยยิ้มของคุณก็สามารถไปใช้แผ่นเสียงได้นะครับจะเป็น TikTok หรือว่าเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆก็สามารถแชร์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คนเริ่มเป็นแบบเป็นเทรนด์ในการเริ่มเล่นกันแหละครับผมก็ดีใจครับ
1: ใครเป็นรอยยิ้มของคุณ
0: เอา
18: อยู่ดีจะขึ้นขึ้นมาเลย
0: จะได้จบไหมวันนี้
1: อยากถามว่าใครเป็นรอยยิ้มของคุณฟังเพลงนี้เนี่ยนอกจากจะเห็นทีเวฟแล้วฉันก็เห็นอีก
18: เป็นหน้าตาประมาณไหนครับ
1: เป็นยิ้มที่แบบสว่างสดใส
0: แถวเนี้ยยังไงบอกนะคะ
1: อันนี้หนึ่งไหมคะ
18: ตาโตๆไหมครับเป็นคนตาโตๆผมยาว
1: ผมแบบเป็น
18: เยอะๆครับผม
1: กำลังใจดีเลย
18: กำลัง
1: ร้องแล้วคิดถึงเขาไหมเพลงนี้พอร้องปุ๊บ
18: ก็คิดถึงคนหลายๆคนร่วมกันใช่จริงๆเพลงนี้ผมก็มอบให้คนหลายๆคน
0: แต่ตอนนี้ก็ผมไม่ได้ยาวมากแล้วไงด้วย
18: ใช่ครับผม
0: เห็นไหมอ๋อแล้วฟังเพลงกันดีกว่า
1: โอ๊ยขอบคุณสุดๆไปเลย
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
18: ยินดีครับขอบคุณมากๆนะคร
1: ับ
18: ขอบคุณมากเลยครับ
0: ก็รอติดตามด้วย
18: ครับผม
0: ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะยกเวทีให้กับโอนิธินะคะกับเพลงเจ้าของรอยยิ้มค่ะช่วงหน้ามาติดตามสกู๊ปชมอร่อยชิงแชมป์กันต่อค่ะเชิญค่ะ
18: ขอบคุณครับ

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักขนานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
3: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30ถึง2:00เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
4: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต๋องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2:00ถึง3:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00ถึง4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM

ตัวอย่างของรายการชมอร่อยชิงแชมป์มาฝากกันค่ะซึ่งเป็นการแบทเทิลกันนะคะระหว่างหนุ่มๆวง Dice ค่ะ Alex จีซังจาก Dice Blue นะคะและ Min Apo จาก Dice Red นั่นเองเขาจะมาโชว์สเต็ปการเข้าครัวกันค่ะสนุกสนานขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันได้เลยค่ะ

0: พร้อมเสิร์ฟความอร่อยทุกเมนู
1: เจ๊ติ๋มมาจากหาดใหญ่ค่ะร้านเล้งแซ่บเจ๊ติ๋มเจ้าแรกหาดใหญ่ค่ะ
2: หยิบโอ้ยเฮ้ยอย่าอะไรไปนู่นสิ
3: จังหวะนี้นะครับกำลังจะใส่น้ำปลาครับผม
4: เรามั่นใจรสชาติของเราขนาดไหน
3: ผมมั่นใจมาก
5: จำได้หมดทุกอย่างเลยครับ
3: พี่ซังค่อนข้างมั่นใจ
6: ครับผม
3: เพราะว่าจำมาแม่น
4: พี่ขอหนึ่งประโยคผมทีมสีแดง
3: หวังนะว่าสีแดงเนี่ยวันนี้หนูลาเดสไลท์ไดเรสแน
0: ่แรกตอนนี้นะคะสีแดงนะคะพูดเลยว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คือปรุงเรียบร้อยแล้วและ
2: ที่
0: ส
2: ุ
0: ดร
2: ับ
0: มัดใจเชฟแน่นอน
4: ครับพี่ขอมีประโยคผมมีสินเงินหน่อย
0: ระวังตัวไว้เถอะทักษะคือ
5: การกิน
3: ใช่ครับกินเก่งครับทักอาหารอาจจะอย่างครับ
5: ครับผมทักษะการเข้าครัวจริงๆพวกเราไม่มีเลยครับ
0: อ้าว
5: พวกเรามีทักษะการกินครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเราจะทำได้ครับ
0: ตัวหนูเองมาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมเพราะมีพี่มินอยู่ในทีม
3: ง่าค่ะ
7: ข่าว3สีจากช่อง3กด33FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ดส์

0: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ ธัญวัฒน์ พรกุล
1: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
2: สวัสดีครับนี่คือรายการ The Practical Life นะครับพบกับผมดร.พีระพีรัตน์ ธัญวัฒน์ พรกุลนะฮะเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับเวลา 3:00 น. นิดๆถึง 4:00 น. เย็นโดยประมาณนะครับช่องทางรับชมรับฟังนะครับออนไลน์เราก็สามารถรับชมรับฟังกันได้เช่นกันที่ Facebook Fanpage นะครับวิทยุข้อมูลข่าวสทร FM 106นั่นเองนะครับสำหรับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในวันนี้นะครับแหมมันก็มีประเด็นที่น่าติดตามนะครับเพราะว่าวันนี้ทั้ง3ตอน3ช่วงเวลาขอเป็นหัวข้อที่พี่ๆน้องๆนะครับคนทำงานสอบถามกันเข้ามานะครับก็เลยขอทำมาเป็นเรื่องราวในวันนี้เพื่อมาเล่าสู่กันฟังกับพวกเราแล้วกันนะฮะเรื่องแรกนะครับประเด็นในเรื่องแรกก็คือคนที่ทำงานไม่เก่งเนี่ยทำไมเขาถึงโชคดีขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าความรู้สึกแล้วก็คำถามแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับกับพวกเราทุกคนนะครับแต่เราก็ควรจะต้องทำความเข้าใจสาเหตุปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะไม่ได้หมายความว่ามุมมองที่เรามองเนี่ยว่าหัวหน้าไม่เก่งไม่ดีเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีด้านอื่นๆที่เราไม่ทราบเช่นกันนะครับแต่ความสงสัยแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อเราได้เห็นผลงานผลลัพธ์หรือการกระทำบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกว่าย้อนแย้งกับคุณสมบัติเขาซึ่งเหลือเกินนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมรวบรวมเรื่องราวปัจจัยและเหตุผลว่าทำไมนะครับคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นหัวหน้าที่ไม่เก่งหรือไม่ดีเนี่ยแล้วเขามาเป็นได้ยังไงนะครับมันมีที่มาที่ไปแหละอยู่ดีๆคงไม่ได้ขึ้นมาเป็นได้โดยไม่มีเหตุผลไม่ได้มีปัจจัยอะไรรองรับเลยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนก็แล้วกันนะครับว่าหลักๆแล้วเนี่ยปัจจัยเหตุผลต่างๆที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเราคิดเห็นอย่างไรนะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอันนี้ไม่ได้ติดอะไรเลยนะแต่เพียงแต่ชี้ให้เห็นว่านี่คือหลักการแล้วก็ที่มาที่มันเป็นไปได้นั่นเองนะครับไปกับประเด็นแรกนะครับว่าทำไมหัวหน้าบางคนทั้งที่ไม่ได้มีความสามารถแต่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้อย่างไรประเด็นที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของอายุงานนะครับก็คือการที่เขาอยู่กับองค์กรมานานเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับบางครั้งเนี่ยหัวหน้าเนี่ยอาจจะได้ตำแหน่งจากการทำงานในองค์กรมานานก็ได้นะครับคือถ้าองค์กรมีค่านิยมมีความเชื่อเรื่องของอายุการทำงานเป็นที่ตั้งคนที่อายุงานเยอะๆก็จะมองว่าเหมาะสมนั่นเองนะครับนะฮะการที่เขาอยู่กับองค์กรมานานเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่อายุที่เขาอยู่กับองค์กรเท่านั้นนะครับแต่มันอาจจะถูกตีความว่านะครับอาจจะถูกตีความว่ามันอาจจะถูกตีความว่าการที่เขาอยู่กับองค์กรมานานเนี่ยคือเขาคุ้นเคยกับระบบเข้าใจรู้จักคนนะครับคล่องตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คืออยากให้ดูในแง่มุมนี้ด้วยบางทีแต้มต่อตรงนี้ก็ได้รับจากผู้บริหารที่มองว่าพี่คนนี้อยู่นานเขารู้จักคนเยอะเขาทำงานเป็นอยู่แล้วเขารู้เนื้องานดีให้เขาดีกว่าความเสี่ยงมันดูน้อยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่เลือกเขาเนี่ยไปเลือกคนอื่นเนี่ยความเสี่ยงอาจจะเยอะกว่าก็ได้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่เก่งอาจจะไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะขาดคุณสมบัติของการเป็นหัวหน้าก็ตามนะครับแต่การที่เขาทำงานกับองค์กรมานานเนี่ยความไว้วางใจนะครับความเข้าใจตรงนี้แหละที่ผู้บริหารเขาเลยเลือกจากคนที่มีอายุงานเยอะๆนั่นเองนะครับและจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับความจริงนะอย่างในองค์กรในบ้านเรานะเยอะเยอะมากนะครับราชการเอกชนไม่อยากจะไปตีคลุมนะว่าต้องเป็นราชการอย่างเดียวเอกชนหลายที่ก็เป็นนะฮะที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กร SME ที่เป็น Family Business นะเขาก็เจ้าของก็มักจะมองว่าคนที่ควรจะเป็นหัวหน้าก็คือคนที่อยู่กับเขามานานนั่นเองนะครับก็อายุงานเนี่ยก็เลยเป็นประเด็น แล้วองค์กรลักษณะนี้ก็จะกลายเป็นองค์กรที่คนรุ่นใหม่นะเด็กๆนะครับน้องๆเก่งๆเนี่ยก็ไม่อยากอยู่เพราะว่ามีความสามารถมากแค่ไหนก็ติดอยู่ที่ว่าไม่สามารถจะแก่ทันพี่ๆเขาได้ก็ไม่ได้โปรโมทอยู่ดีนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นเหมือนกันที่ทำให้คนหลายๆคนรู้สึกว่าพี่เขาเป็นได้ไงหัวหน้านะฮะปัจจัยที่2นะครับเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารนะฮะบางกรณีเนี่ยหัวหน้าเนี่ยอาจจะขึ้นมาได้ตำแหน่งเพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารระดับสูงนะครับเป็นคนที่นิยมชมชอบนะครับเอาอกเอาใจผู้บริหารได้เป็นอย่างดีเขาเลยชอบนะครับโดยเฉพาะคนพวกนี้จะเก่งมากเลยกับการที่เอาอกเอาใจคนที่มีอำนาจตัดสินใจนะครับเช่นรู้จักสนิทชิดเชื้อกับหัวหน้าของหัวหน้าอีกทีนะครับหรืออาจจะเป็นไปได้นะครับสนิทชิดเชื้อชิดชอบกับครอบครัวของเจ้าของบริษัทอันนี้ก็เห็นมาเยอะนะครับว่าคือเทียวไล่เทียวขือนะครับคอยดูลงดูแลครอบครัวภรรยาของหัวหน้าของหัวหน้าอีกทีนะฮะมันก็อาจจะมีโอกาสด้วยความสัมพันธ์แบบนี้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้เช่นกันนะครับคือก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาอาจจะวิ่งเต้นเก่งนะสร้างความสัมพันธ์สื่อสารเชิงบวกกับคนที่มีอำนาจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทำให้คนที่มีอำนาจมองเขาว่าเหมาะสมและตรงนี้แหละมันเลยเป็นเส้นทางที่ทำให้เขาเติบโตก้าวหน้าทั้งที่อาจจะยังขาดทักษะความสามารถในการเป็นหัวหน้าหรือทักษะในการบริหารจัดการนั่นเองนะครับก็เป็นไปได้นะฮะก็เจอเยอะนะครับแบบเนี้ยจะบอกว่าการเมืองไม่มีผลมันก็มีผลจะบอกว่าการเลือกปฏิบัติไม่มีผลมันก็มีผลนะครับมันก็มีผลขึ้นอยู่กับว่าการเติบโตก้าวหน้าของคนๆนั้นในการเข้าสู่ตำแหน่งมาด้วยวิธีการไหนนั่นเองนะครับปัจจัยถัดมาก็จะเป็นเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับบางครั้งนะฮะหัวหน้าอาจจะขึ้นมาจากเขาเก่งเฉพาะด้านก็ได้เก่งเฉพาะด้านมาด้วยความสามารถเฉพาะตัวเช่นเก่งด้านเทคนิคเก่งด้านสายงานบางประเภทแต่ไม่เก่งเรื่องคนน่ะไม่เก่งเรื่องของการแก้ปัญหานะไม่เก่งเรื่องของการบริหารทีมนะครับดังนั้นพอขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาดูด้อยในเรื่องของการที่ขาดภาวะความเป็นผู้นำนะเพราะว่าเขามาด้วยสายการเป็นด้านเทคนิคซะเยอะนะครับตรงนี้มันก็มีตัวอย่างหลายองค์กรนะที่ว่ามีน้องๆบางคนเก่งมากนะครับเป็น specialist เช่นเป็นโปรแกรมเมอร์ขั้นเทพเลยนะแล้วก็องค์กรอยากจะผลักดันเขาให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าเขาเก่งมากในงานของเขาอะแต่พอเขาขึ้นมาเป็นหัวหน้าเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการคนบริหารคนไม่ได้นะครับใช้ทรัพยากรไม่ใช้ทรัพยากรคนไม่เป็นด้วยมันก็เลยทำให้ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับจากลูกน้องและในท้ายที่สุดก็มีหลายๆคนที่รับไม่ได้นะครับเพราะว่าขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วไม่สักเซสก็จำใจจำเป็นต้องขอลดบทบาทขอลงจากตำแหน่งหรือแย่ไปกว่านั้นก็คือตัดสินใจลาออกไปเลยก็มีซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายบางทีมันก็เหมือนกับว่าองค์กรเนี่ย เห็นศักยภาพแต่ไม่ได้ดูว่าจะช่วยเขาให้สักเซสในตำแหน่งนั้นยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็ประเด็นถัดมานะครับประเด็นที่4นะครับก็คือเป็นคนที่เชื่อฟังง่ายเป็นคนที่เชื่อฟังและทำตามคำสั่งของผู้บริหารระดับสูงได้เป็นอย่างดีนี่ไอ้คนแบบนี้ก็โตได้เหมือนกันนะเพราะว่าหัวหน้าที่ดูไม่เก่งอ่ะแต่เซย์เยสตลอดว่าผู้บริหารข้างบนต้องการอะไรเนี่ยคือเขาเป็นคนที่เชื่อฟังทำตามทุกอย่างนะครับไม่ท้าทายไม่ขัดขืนนะฮะให้ทำอะไรทำหมดเนี่ยก็อยู่ได้นะก็โตได้เช่นกันเพราะผู้บริหารระดับเบื้องบนเขาอาจจะต้องการคนที่ทำตามคำสั่งอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ต้องการคนที่มาคิดแตกแยกหรือทำอะไรที่มันแตกต่างนะครับไม่ชอบคนที่ท้าทายไม่ชอบคนที่ขัดแย้งด้วยนั่นเองดังนั้นผู้บริหารระดับสูงก็ชอบนะครับที่จะหาคนที่ตัวเองครอบงำง่ายครอบงำได้ง่ายนะครับชักจูงชักใยได้ง่ายเป็นต้นก็เลยทำให้คนเหล่านี้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้นั่นเองนะครับเห็นไหมเยอะนะจริงๆแล้วองค์กรของรัฐเอกชนผมว่ามีทุกที่นะครับไม่อยากจะไปสรุปว่าที่ไหนมีมากกว่ากันนะเพราะน้องๆหลายๆคนชอบถามว่าที่นั่นที่นี่จะเป็นยังไงผมว่ามันมีทุกที่นั่นแหละ ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราเป็นลูกน้องหัวหน้าประเภทไหนเราจะรับมืออย่างไรนั่นเองหรือเราจะเติบโตกับเขาอย่างไรนะฮะตอนนี้เรามาแล้วนะครับ4ประเภทประเภทที่1พวกที่อยู่กับองค์กรนานประเภทที่2พวกที่มีความสัมพันธ์ดีกับผู้บริหารประเภทที่3ก็คือพวกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ไม่เก่งในบทบาทของการเป็นผู้นำนะครับประเภทที่4ก็คือเป็นคนที่เชื่อฟังและทำตามคำสั่งเบื้องบนได้ดีนะฮะมาต่อที่ประเภทที่5นะครับก็คือเป็นสถานการณ์ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในองค์กรมันก็เลยเป็นปัญหาทำให้ใครก็ได้ที่พอมีแววมาเป็นก่อนแล้วกันเพราะไม่มีคนนะครับก็เลยทำให้สถานการณ์พาไปทำให้หลายคนที่ไม่เหมาะสมแต่ดีที่สุดเท่าที่มีเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งขององค์กรเหมือนกันนะครับสถานประเภทที่6นะครับมันล้อมาจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วด้วยเพื่อเวลามันน้อยสถานการณ์มันมีเวลาน้อยคนไม่มีต้องรีบเติมนะครับมันก็เลยต่อมาประเภทที่6ก็คือขาดแคลนผู้นำในองค์กรนะครับคืออาจจะเป็นไปได้ว่าองค์กรเนี่ยไม่ได้มีการซักซ้อมจะเตรียมแผนในเรื่องของ succession planning ไม่ได้สร้าง leadership ในอนาคตไม่ได้เตรียมคนให้พร้อมพอถึงเวลาก็เอาเท่าที่มีขึ้นมามันก็อาจจะลามไปถึงเอาคนเก่งงานแต่ไม่เก่งคนมาเป็นหัวหน้าคนก็เละหรือเอาคนที่ไม่มีความพร้อมเลยสักคนแต่เลือกเพราะคิดว่าได้หรือเลือกเพราะสนิทขึ้นมาเป็นก็เละเหมือนกันนะครับอันนี้ไอ้ตัวนี้ก็คือศักยภาพความสามารถในองค์กรมันไม่ได้สร้างและมันไม่ได้เตรียมมันก็เลยเป็นปัญหาได้นั่นเองประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องการเมืองในองค์กรนะครับหลายครั้งเนี่ยหัวหน้านะครับหรือผู้นำที่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะกับเรื่องคุณสมบัติหรือความสามารถตัดเรื่องคุณสมบัติความเหมาะสมและความสามารถออกไปเลยได้เป็นนี่ล้วนๆเพราะการเมืองหรือเกมการเมืองในองค์กรนะครับเช่นคนนี้เป็นฝ่ายเดียวกับผู้บริหารที่มีอำนาจนะครับคนนี้เป็นลูกหลานญาติโกโหติกากับผู้มีอำนาจเป็นต้นอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นจบอะไรมาไม่เกี่ยวประสบการณ์มีไหมไม่สนนะครับแล้วก็ความสามารถไม่ว่าด้านใดก็แล้วแต่ไม่มีเลยแต่ก็ได้เป็นได้เช่นกันนะครับถ้ามองอย่างเงี้ยนึกถึงการเมืองไทยก็ชัดเจนนึกถึงบางองค์กรที่เราอยู่ก็อาจจะชัดเจนเหมือนกันนะครับคนพวกนี้เนี่ยที่ได้เป็นเนี่ยเพราะรู้ว่าตัวเองจะต้องอยู่กับฝ่ายไหนที่มีอำนาจนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็ว่าเขาไม่ได้นะครับคือในเมื่อเขาได้มาแล้วแล้วเขาเป็นแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ต้องทำงานกับเขาสิ่งที่เราต้องคิดต่อคือเราจะทำงานอย่างไรดีกว่านะเราจะวางตัวอย่างไรเราจะมีเทคนิครับมือกับหัวหน้าแบบนี้อย่างไรนะครับบทสรุปนะครับสำหรับเรื่องราวในมุมมองที่เรารู้สึกว่าทำไมคนไม่เก่งถึงขึ้นมาเป็นหัวหน้าเราได้อย่างไรนั้นนะฮะผมมองงี้นะครับว่ามันอย่างที่บอกมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเขาผิดนะที่เขาได้ขึ้นมาเป็นเนี่ยหรือเราจะไปบอกว่าเขาต้องเพิ่มเติมทักษะปรับปรุงตัวเองในสิ่งที่เขาขาดเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องจังหวะโชคชะตาความสามารถบางอย่างที่เขามีนะครับหรือสถานการณ์มันบีบทำให้เขาได้ตำแหน่งนั้นมานะแต่อยากจะฝากสำหรับคนทำงานทุกคนก็แล้วกันถ้าเรามีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นว่ามันเป็นแบบเนี้ยเราจะทำยังไงดีผมอยากจะให้ไอเดียทิ้งท้ายนะครับว่าถ้าวันที่เราเจอหัวหน้าไม่เก่งแต่เขาเป็นหัวหน้าเราแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงได้บ้างให้เราเก่งขึ้นนะหรือถ้าหัวหน้าที่ไม่เก่งแล้วเขาขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยเราเดือดร้อนลำบากมากแค่ไหนนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยนำไปสู่การตัดสินใจแล้วก็มีโอกาสกับทางเลือกใหม่ๆได้มากขึ้นนะไม่ว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ในท้ายที่สุดเราก็คงต้องเป็นคนตัดสินใจเองแต่การที่มาตั้งคำถามว่าหัวหน้าที่ไม่เก่งเขาได้ตำแหน่งนี้มาได้ยังไงเนี่ยมันก็เข้าใจได้อะอยากรู้ว่าใช่แต่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับสิ่งสำคัญที่มันจะเป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือแล้วเราจะทำยังไงต่อไปมากกว่านะนี่ก็เป็น เรื่องราวที่เอามาฝากนะครับแต่ไม่อยากให้ท้อแท้นะครับเพราะว่าหนทางของการเติบโตเนี่ยมันควรจะต้องมองในมุมที่ว่าไม่ว่าหัวหน้าจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องเติบโตให้ได้ด้วยกำลังและความสามารถของเราเป็นหลักด้วยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วเรามาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการครับ
1: จุด Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
0: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
0: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
1: The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
2: กลับมากับช่วงที่2นะครับของรายการ The Practical Life นะฮะเรายังอยู่กับผมนะครับดร.พีระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับสำหรับช่วงที่2นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วเกิดขึ้นตอนนี้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะกับสังคมทำงานในยุคนี้ตอนนี้มีน้องๆหลายคนนะครับก็มีปัญหาไม่ผ่านโปรนะครับมีคำถามมากมายนะครับอย่างล่าสุดผมเจอกับคำถามว่าช็อกไปเลยวันนี้หัวหน้ามาบอกว่าไม่ผ่านโปรนะครับเลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปดีคือบางทีคนเราที่ไม่เคยทำงานมาก่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจบใหม่เนี่ยการที่ครั้งแรกของการทำงานของเขาเนี่ยไม่ผ่านโปรเนี่ยมันก็รู้สึกช็อกนะครับรู้สึกบอกไม่ถูกนะเสียใจมันต้องมีอยู่แล้วนะครับมันต้องมีอารมณ์หลากหลายทำไมเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันอาจจะนึกไม่ออกว่าเฮ้ยทำไมผ่านโปรแล้วเนี่ยมันจะยังไงต่อไปนะครับนะฮะวันนี้ก็เลยขอถือโอกาสนะครับรวบรวมเรียกว่าเป็นโซลูชันกันแล้วกันนะสำหรับใครก็แล้วแต่นะครับที่กำลังประสบปัญหานี้แล้วก็ฝากถึงทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับที่อาจจะยังไม่ได้เจอปัญหาว่าไม่ผ่านโปรแต่ก็อย่าลืมว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตหรือเกิดขึ้นกับคนรอบตัวของเราได้เช่นกันนะครับนะฮะคืออยากให้รู้อย่างนี้นะครับว่าเรื่องของการไม่ผ่านโปรมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเหมือนกันนะมีโอกาสนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วรับมือยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ผมเตรียมมาสำหรับแนวทางที่จะทำให้เรามีมุมมองกับเรื่องนี้ให้มันกว้างขึ้นแล้วก็วางแผนสำหรับการก้าวต่อไปนะครับคือในเมื่อมันไม่ผ่านแล้วอ่ะต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเขามาแจ้งว่าเราไม่ผ่านโปรซึ่งปกติ probation นะครับก็จะมีอยู่ในช่วงเวลาเกือบ4เดือนหรือว่า118 119วันนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการสรุปมาแล้วว่าเราไม่ผ่านเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะครับที่จะไปยื้อว่าจะอยู่ต่อให้ได้อะไรอย่างเงี้ยยังไงมันจบละคือคำตัดสินมันออกมาแล้วเราไม่ผ่านนะครับดังนั้นสิ่งแรกเลยนะครับสำคัญมากก็คือต้องยอมรับความรู้สึกแย่ๆที่มันเกิดขึ้นกับการที่ไม่ผ่านโปรนะครับแล้วกลับมาให้เวลากับตัวเองมากขึ้นการยอมรับความรู้สึกของตัวเองการรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังกับตัวเองนะครับเป็นเรื่องปกติ แต่ก็ไม่อยากให้ถึงขนาดที่มันต้องกดดันตัวเองแล้วก็เอาตัวนี้เนี่ยมาเป็นปมด้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะบางทีการที่ไม่ผ่านโปรเนี่ยการให้เวลากับตัวเองได้พักสักแป๊บหนึ่งเนี่ยพักใจเคลียร์นะครับมันอาจจะทำให้เราเนี่ยกลับมาตั้งตัวได้ไวกว่าเดิมได้ดีกว่าเดิมได้ด้วยนะคือบางคนพอไม่ผ่านปั๊บตีโพยตีพายหาเรื่องหาราวบริษัทอันนี้ก็แย่นะครับหรือพอไม่ผ่านปั๊บเนี่ยรีบเลยหางานใหม่ทันทีซึ่งงานที่ได้มาก็ไม่ได้เป็นงานที่ดีสักเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นว่าหนีเสือปะจระเข้หนีจากปัญหาหนึ่งกลายเป็นสร้างปัญหาหนึ่งไปนั่นเองคือการที่ให้เวลากับตัวเองเนี่ยมันช่วยหลายอย่างนะครับช่วยมาดูว่าเราเกิดอะไรขึ้นเราผิดพลาดตรงไหนด้วยนั่นเองนะครับซึ่งผมอยากให้เราให้โอกาสกับตัวเองหน่อยความผิดพลาดเนี่ยทุกคนน่ะไม่ชอบแต่เมื่อผิดพลาดสิ่งที่มันควรจะต้องเกิดก็คือการแก้ไขสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่ากดดันตัวเองมากเกินไปเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการไม่ผ่านโปรเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วจริงๆไม่อยากจะโทษว่าเราไม่เก่งเราไม่ดีนะบางทีเราเองก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับงานนั้นๆก็ได้นะครับหรือบางทีที่ทำงานนั้นๆเนี่ยอาจจะท็อกซิกกับเราก็ได้นะครับมันไม่ได้หมายความว่าคนเก่งแล้วจะไม่รอดหรือรอดนะมันมีเหตุการณ์เยอะแยะมากในโลกของการทำงานที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยเราตั้งใจเต็มที่กับการจะทำงานที่นี่แต่ด้วยสถานการณ์ของที่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เวลคัมเราก็ได้เราก็เลยไม่ได้เป็นคนที่ถูกเลือกนั่นเองนะครับดังนั้นการกดดันตัวเองการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองในแง่ลบเนี่ยมันไม่ได้เป็นทางเลือกที่ทำให้เราได้คำตอบที่ดีนะครับแนะนำก็คือพอไม่ผ่านปั๊บพักสักแป๊บก็ได้ในระหว่างที่พักค่อยๆใส่ใจรายละเอียดในการหาข้อผิดพลาดหรือค่อยๆหางานไปเรื่อยๆก็ได้นะครับถือว่ามาพักผ่อนกันแล้วกันนะฮะถัดมานะครับข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของการขอฟีดแบคอย่างตรงไปตรงมาคือก็ไม่รู้นะว่าจะขอแล้วเขาให้หรือจะขอแล้วได้อะไรกลับมามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ไหนๆก็ไม่ผ่านโปรแล้วเนี่ยนะครับก็ลองดูดีกว่าว่าขอฟีดแบคเขาไปตรงๆเลยนะครับว่าที่เราไม่ผ่านเนี่ยมันเป็นเพราะจุดไหนอย่างไรนะครับถ้าเขามีหลักการประเมินที่ดีมีวิธีการที่ถูกต้องนะครับแล้วแฟร์นะครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะบอกแล้วนะว่าเราไม่ดีเราอ่อนตรงไหนเราติดอะไรตรงไหนเรามีปัญหาตรงไหนตรงนี้มันก็จะเป็นข้อมูลทำให้เรารู้ว่าเราต้องแก้ปัญหาอย่างไรเอามาเป็นบทเรียนในการปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งเพิ่มเติมทักษะที่เรายังขาดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะในงานทักษะการทำงานกับคนทักษะการร่วมงานเป็นทีมเป็นต้นนะครับซึ่งความผิดพลาดเหล่านี้มันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นความผิดพลาดต่อไปสำหรับเราในอนาคตนะมันอาจจะกลายเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาตัวเองในลำดับต่อไปก็ได้นะครับอันนี้มันผมมองแบบโลกสวยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจบไม่ค่อยสวยออกมาอย่างไม่ค่อยสง่างามอย่างเงี้ยการขอฟีดแบคก็อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ยากนะหรือการขอฟีดแบคไปก็อาจจะไม่ได้ฟีดแบคก็ได้เช่นกันแต่ขอไปเถอะครับลองดูซิว่าเขาจะว่ายังไงนะฮะประการถัดมานะครับประการที่4นะครับก็เริ่มเอาข้อมูลทั้งหมดทั้งปวงนะถ้าได้ฟีดแบคมาด้วยเอามาทบทวนตัวเองในการวางแผนพัฒนานะครับลองนั่งทบทวนตัวเองกันสักหน่อยนะตั้งแต่เดือนแรกที่เราเข้าไปทำงานจนถึงวันที่เราไม่ผ่านโปรเนี่ยที่เขาบอกว่าเราไม่ผ่านโปรนะลองดูตั้งแต่ job description ที่เราได้รับมอบหมายว่าเราต้องทำอะไรบ้างลองดูว่างานที่เราได้รับมอบหมายเราต้องทำอะไรลองมาดูว่างานที่เราส่งมันเป็นอย่างไรลองมาดูเรื่องพฤติกรรมในการทำงานเราเป็นแบบไหนนะครับเทียบจดเทียบจดเทียบแล้วดูว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนตรงไหนมันพร่องตรงไหนมันขาดตรงไหนที่เราทำได้ไม่ดีนะครับเราก็จะได้ขมวดปมนะไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็เอามาเป็นหัวข้อในการที่ไปเรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้เช่นเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของการพูดขวานผ่าซากพ ูดตรงไปตรงมามากเกินไปนะครับศิลปะในการสื่อสารอาจจะไม่ดีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไปฝึกฝนพัฒนาได้หรือเรามีปัญหาในเรื่องของprioritization งานที่ได้รับมาเนี่ยเรายังวางแผนงานไม่ค่อยดีหรือ time management เป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้เลยนะถ้าเรายอมรับว่าเรามีปัญหาอะไรเดี๋ยวการแก้มันก็จะง่ายนะครับประเด็นถัดมานะครับหาคำตอบว่างานนี้ใช่สำหรับเราหรือไม่ด้วยบางทีการไม่ผ่านโปรเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เราเห็นเหมือนกันนะครับว่าตัวตนของเราขาดทักษะบางอย่างอันนั้นก็ด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นสัญญาณบอกเหมือนกันว่าเราอาจจะไม่ฟิตกับวัฒนธรรมขององค์กรนี้หรือเปล่านะครับหรือคุณสมบัติที่เขาต้องการจากเราจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ตรงกับความถนัดความสามารถหรือความชอบของเราก็เป็นได้นะครับอาจจะต้องมองย้อนกลับไปในแง่มุมนี้เหมือนกันนะไอ้งานที่เราทำมาทั้งหมดเกือบ4เดือนแล้วไม่ผ่านโปรเนี่ยมันมีความสุขไหมมันเครียดมากไหมมันอิดหนาลาใจหรือเปล่าบรรยากาศมันท็อกซิกแค่ไหนนะครับการไม่ผ่านอาจจะเป็นข้อดีอาจจะเป็นโชคดีของเราก็ได้นะเราอาจจะไม่เหมาะกับที่นี่เพราะบรรยากาศเพราะความเชื่อหรือค่านิยมส่วนตัวมันไปกันไม่ได้ก็ได้นะฮะคือจะบอกว่าการไม่ผ่านโปรมันเป็นคอขาดปาดตายมันก็อาจจะมีแง่มุมนี้ที่เป็นเรื่องดีได้เช่นกันนะครับวางแผนสำหรับก้าวต่อไปเมื่อทบทวนตัวเองเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เริ่มมองหางานใหม่ก็ได้นะครับแต่การหางานใหม่มันต้องเอาข้อมูลจากความผิดพลาดของเรานะครับที่ไม่ผ่านโปรจากการที่เราทดสอบค้นหาตัวเองนะครับเพื่อถึงได้รู้ว่าเฮ้ยงานใหม่ที่มันใช่มันควรจะต้องเป็นงานแบบไหนนะครับมันควรจะต้องเป็นงานที่ใช้จุดแข็งเราได้เยอะหน่อยนะฮะมันควรจะเป็นงานที่เราสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับเป้าหมายชีวิตของเราจริงๆนะครับถึงตรงนี้ก็ได้ก็จะได้มีไอเดียไงแล้วก็กลับมาปรับปรุงเรซูเม่ของเราให้มันมีความเหมาะสมเน้นไปที่คุณสมบัติที่เราโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในระหว่างที่สมัครงานไปแล้วนะเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมฝึกการสัมภาษณ์อะไรก็ว่ากันไปนะครับนะฮะสุดท้ายนะครับโฟกัสกับการ move on นั่นเองนะครับความผิดพลาดผิดหวังมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็ต้อง move on นะครับสร้างความมั่นใจนะครับของตัวเองกลับมานะครับทุกอย่างที่มันไม่ดีล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนนะครับให้เราสามารถเอาไปพัฒนาตนเองต่อไปได้นะครับการไม่ผ่านโปรมันไม่ใช่เป็นเรื่องแย่นะครับมันอาจจะเป็นประตูบานใหม่ก็ได้ที่เปิดโอกาสให้เราเจองานที่เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นหรือเป็นงานที่ดีกว่าเดิมก็เป็นได้เช่นกันนะครับบทสรุปสำหรับเรื่องนี้นะฮะไม่ได้เชียร์ว่าต้องไม่ผ่านโปรไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่ได้เชียร์ว่าต้องไม่ผ่านโปรแต่ขอให้มองจากมุมมองที่มันทั้งสองด้านด้วยนะครับเราไม่ควรจะทำให้ตัวเองแย่เพื่อไม่ผ่านโปรนะครับต่อให้เราไม่ชอบในงานที่เราไม่อยากทำเราก็ทำด้วยความเต็มที่นั่นแหละใส่ความเป็นมืออาชีพเข้าไปเพราะการที่จะบอกว่าไม่ผ่านโปรมันไม่ใช่มาจากฝั่งบริษัทอย่างเดียวนะมันก็มาจากฝั่งตัวเราเองได้เหมือนกันนะครับเราอาจจะบอกเขาก็ได้ในตอนที่ช่วงเดือนสุดท้ายก่อนเดือนสุดท้ายก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วเราปรับตัวเต็มที่แล้วผลงานเราก็มีแต่มันไม่ฟิตอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เราสามารถเลือกได้เช่นกันอย่าลืมว่าการทดลองงานมันคือการทดลองงานทั้งระหว่างเราและระหว่างองค์กรนะองค์กรก็ดูเราเราก็ดูองค์กรเช่นกันอย่าแค่เข้าไปทดลองงานเพื่อแค่ทำงานและให้มันผ่านไปเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมันผ่านไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของเราเนี่ยมันจะยิ่งแย่กว่านะครับก็เอาเป็นว่าอยากให้เปิดใจอย่ายอมแพ้อย่าท้อถอยการไม่ผ่านโปรไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะครับมันเป็นสัญญาณอีกประเภทหนึ่งที่มาบอกให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับขอให้ผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปได้แล้วก็ฝากท้ายช่วงท้ายนิดนึงนะฮะสำหรับบริษัทต่างๆนะครับช่วงที่น้องๆเข้ามาทำงานช่วงโปรเบชั่นก็ต้องช่วยเหลือเขาด้วยเต็มที่ครับด้วยนะครับมันก็จะได้ไปกันต่อได้นั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากสำหรับช่วงที่2ของรายการนะครับ เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับแล้วมาติดตามกันต่อกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ
1: จุด Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
0: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ ธัญวัฒน์ พรกุล
5: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
9: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
10: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
0: The Practical Lifeหลักคิดพิชิตชีวิตกับดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุล
1: จุด Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
2: เรายังอยู่ในรายการ The Practical Life นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่น้องๆหลายๆคนเกิดอาการท้อแท้คือทุ่มเททำงานเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเห็นทำงานหนักจนเกือบหมดไฟก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะครับคำชื่นชมอะไรต่างๆที่สมควรได้ก็ไม่มีนะครับเจอแบบนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับเรื่องเหล่านี้นะครับผมว่ามันเข้าใจกันได้นะคนเราถ้าเกิดทำงานหนักแบบหนักๆแล้วก็พักบ้างเนี้ยเบาบ้างเนี้ยมันก็คงไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยแต่อารมณ์ลักษณะเนี้ย อาจจะหนักสุดๆติดต่อกันมานานนะครับแล้วทุ่มเทสุดตัวทำสุดใจนะแต่พองานสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือว่าผลงานออกมาดีเนี่ยคำชมสักนิดก็ไม่มีนะเออมันก็อาจจะทำให้เราท้อแท้ได้ไอ้ประเด็นแบบนี้มันสอดรับกับข้อมูลงานวิจัยมากมายนะครับในด้านเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้นำแล้วก็ในด้านเกี่ยวกับเรื่องของ employee engagement นะครับที่เขาบอกว่าสิ่งที่หัวหน้าสามารถทำให้บรรยากาศการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับก็แล้วก็ไม่ได้เสียสตังค์ด้วยก็คือการชื่นชมลูกน้องนี่แหละการชื่นชมนะครับแต่ไม่ใช่ชื่นชมแบบขอไปทีนะเออวันนี้แต่งตัวดีนะเออวันนี้สวยนะวันนี้น่ารักนะวันนี้นู่นนี่แบบนี้คือไม่ใช่มันต้องเป็นการชื่นชมมาจากความจริงใจนะครับชื่นชมในแง่มุมของเรื่องของความพยายามชื่นชมในแง่ในเรื่องของผลงานที่มันออกมาจากความทุ่มเทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งไอ้บริบทของการชื่นชมเนี่ยมันเป็นอาวุธที่สำคัญเลยที่หัวหน้ายุคนี้ไม่ได้ฝึกหรือไม่รู้ฝึกมาแล้วก็ไม่ได้ใช้หรือไม่คิดว่ามันจำเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมจะบอกให้นะครับคำชมเนี่ยนะครับที่ออกมาจากปากหัวหน้าถ้าชมอย่างถูกต้องมีเทคนิคนะครับอย่างที่ผมเคยสอนผู้บริหารหลายๆที่นะครับทั้งผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคำชมของเราเนี่ยถ้าออกมาถูกที่ถูกเวลาและใช้เมสเสจที่เหมาะสมอ่ะมันจะสร้างแรงสั่นสะเทือนเชิงบวกในใจของลูกน้องที่เป็นคนฟังได้ดีมากและสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจหัวหน้าคนนั้นมากขึ้นนะครับและยิ่งจะทุ่มเทให้กับหัวหน้าคนนั้นหนักขึ้นซะอีกเงินนะไม่ได้เกี่ยวข้องในตั้งแต่แรกหรอกแต่ว่าแน่นอนเงินและผลประโยชน์อ่ะมันต้องตามมาด้วยในท้ายที่สุดแต่คำชมเนี่ยมันจะทำงานทันทีเลยมันมีงานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนด้วยว่าคำชมมันมีผลกับการทำงานของสมองอย่างไรด้วยนะครับก็เรื่องนี้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เนาะแต่ประเด็นในวันนี้อยากจะพูดถึงน้องๆที่ไม่ได้รับคำชมนะครับว่าเราจะจัดการกับชีวิตตัวเองยังไงถ้ายังอยากทำงานที่องค์กรนี้อยู่นะครับอย่างนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกแย่กับสิ่งที่เรารู้สึกในตอนนี้นะมันเป็นเรื่องปกติทำเต็มที่แล้วอะเราก็อยากให้คนที่มีอำนาจเห็นหัวเห็นอะไรเราบ้างนะแต่เดี๋ยวเราหาวิธีอื่นกันดีกว่าเพราะถ้าเรารอให้หัวหน้าเห็นหัวเราหรือว่าเข้ามาชมเราเนี่ยบางทีมันรอไม่ได้เนาะถ้าเราปล่อยให้เหตุการณ์ที่ความรู้สึกแย่ๆอย่างนี้เกิดไปเรื่อยๆมันจะทำร้ายเราในท้ายที่สุดดังนั้นประเด็นแรกก็คืออย่ารอให้คนอื่นยอมรับหรือชื่นชมอันนี้มันอาจจะแปลกๆไหมก็ไม่มีใครชมก็ไม่เป็นไรไงแต่ความเป็นจริงคือถ้างานมันหนักงานมันยากแล้วเราทำสำเร็จเนี่ยเราต้องชมตัวเองก่อนเฮ้ยกูทำได้เฮ้ยเรามาได้ถึงจุดนี้นี่มันเทพมากเลยว่ะเราต้องรู้สึกกับตัวเราเองในทางที่เป็นบวกก่อนว่านี่ไงด้วยเวลาที่จำกัดเราแม่งสุดงานก็ออกมาสุดด้วยนะครับควรจะต้องให้คำชมกับตัวเองเป็นคนแรกเลยนะแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองกับสิ่งที่เราทำด้วยภูมิใจกับตัวเองก่อนเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีว่าคนอื่นจะเห็นหรือไม่ก็ตามนะครับอันที่สองอย่าไปกลัวอย่าไปอายที่จะพูดถึงผลงานตัวเองบางคนเนี่ยก็ชอบคิดว่าทุกคนต้องรู้ว่าเราทำอะไรต้องรู้เรามีผลงานอะไรอันนี้อย่าใช้ความรู้สึกนี้นะครับคือบางทีเขาก็ไม่รู้คนอื่นเขาก็ไม่รู้มันมีเรื่องราวมากมายในแต่ละวันนะที่เขาต้องโฟกัสใช่ไหมครับแล้วก็อย่าไปอายอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องขี้อวดขี้โม้นะครับพูดไปเลยว่าเราเป็นยังไงหาโอกาสหัวหน้าว่างตอนไหนเวลาสั้นๆไปหาเวลาไปโฆษณาตัวเองสักนิดเช่นผมทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้มากครับตอนนี้เสร็จแล้วผมมีความสุขจริงๆเลยเพราะผมรู้เลยว่าทุกคนจะได้รับเรื่องดีๆเหล่านี้เอาไปใช้กันต่ออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ถามหัวหน้าบ้างก็ได้งานที่ผมทำไปล่าสุดหัวหน้าคิดว่าผมควรจะต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างหรือหัวหน้าคิดเห็นอย่างไรบ้างถ้าผมจะเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ก็ได้นี่ไงมันเป็นการ PR ตัวเองนะครับการ PR ตัวเองแบบเป็นมืออาชีพเนี่ยมันทำให้หัวหน้าหันมาหาเราสนใจเรา รับรู้ว่าเราทำเรื่องดีๆอะไรบ้างก็ได้นะครับมันคือศิลปะนะครับมันคือศิลปะตรงนี้นะฮะแต่จริงจะเกิดโมเมนต์นี้ได้เนี่ยมันต้องขจัดความเชื่อผิดๆออกไปก่อนนะว่าทำดีอย่าอวดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับถัดมาเราต้องรู้จักรวบรวมจัดทำบันทึกผลงานเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าไม่มีใครเห็นผลงานของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องกลับมาปัดฝุ่นนะทำสรุปพอร์ตโฟลิโอส่วนตัวบันทึกผลงานไว้ในรูปแบบเอกสารบ้างนะครับเราทำอะไรเราทำเรื่องอะไรเราแก้ปัญหาเรื่องอะไรนะครับหรือแม้กระทั่งเก็บเรื่องราวดีๆความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆที่เกิดระหว่างทำงานเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับการมีพอร์ตโฟลิโออย่างเงี้ยมีประโยชน์2ด้านด้านที่1เอามี3ด้านด้านที่1ในวันที่ประเมินผลงานกับหัวหน้าเราส่งให้เขาดูได้เราทำอะไรมาบ้างอ้าวไม่เห็นผลงานในวันที่ทำเสร็จไม่เป็นไรแต่ยังเอามาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสได้เช่นกันประเด็นที่2มันก็มาเป็นโอกาสในการปรับปรุงเรซูเม่เราได้ด้วยเผื่อโอกาสข้างหน้าจะมีงานใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมประเด็นสุดท้ายนะครับการนึกถึงสิ่งดีๆที่เราทำเนี่ยมันทำให้เรามีพลังมากขึ้นนะมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถมีคุณค่าและมันนำไปสู่ความมั่นใจในตัวเองนั่นเองนะครับประเด็นถัดมาถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องหากำลังใจจากเพื่อนร่วมงานนะบางทีหัวหน้าไม่เห็นเพื่อนเห็นบางทีเพื่อนพูดมันก็อาจจะทำให้เราใจฟูได้เช่นกันนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็ไม่ได้ไว้ใจได้ทุกคนนะมันอาจจะมีบางคนที่ค่อนแคะกันแนะกันแหนแซะเราอย่างเงี้ยแทนที่จะได้กำลังใจอาจจะเสียกำลังใจได้เช่นกันแต่ข้อนี้ผมเห็นหลายองค์กรมันก็มีข้อดีนะพี่ร่วมงานเพื่อนร่วมงานบางทีเขาอยู่กันแบบรักใคร่ชอบพอกันสนับสนุนกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์ได้เช่นกันบางทีเพื่อนร่วมงานดีๆพี่ร่วมงานดีๆอาจจะเป็นคนเอาเรื่องราวดีๆที่เราทำเนี่ยไปพูดให้หัวหน้าฟังหรือไปพูดให้คนอื่นฟังก็เป็นไปได้เช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความสัมพันธ์ของเรานั่นแหละว่าเรากับคนรอบตัวเป็นยังไงด้วยนั่นเองนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของการต้องปรับความคาดหวังบ้างนะครับการที่เราทำงานแล้วคาดหวังว่าหัวหน้าต้องชื่นชมเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการคาดหวังมากเกินไปนะจริงๆแล้วในประเทศไทยหัวหน้าเป็นจำนวนมากคิดว่าการชื่นชมลูกน้องเนี่ยเป็นเรื่องไม่จำเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาต้องทำตามหน้าที่ไงดังนั้นเราอาจจะต้องปรับเพดานความคาดหวังลงมาบ้างนะตรงนี้มันอาจจะทำให้เราสบายใจมากขึ้นก็ได้นะครับประเด็นถัดมานะครับหาแรงบันดาลใจใหม่ๆด้วยนะครับเพราะตอนนี้ถ้าเรารู้สึกหมดไฟไปแล้วเพราะไม่ได้รับคำชมเนี่ยอาจจะต้องหาวิธีเพิ่มพลังใจให้กับตัวเองเช่นอ่านหนังสือสร้างแรงบันดาลใจเทคคอร์สอบรมที่มันทำให้เรามุ่งมั่นพุ่งพลานไปข้างหน้าจะฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองก็ได้หรือพูดคุยกับคนที่คิดบวกส่งเสริมพลังบวกให้กับเราก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเนี่ยมีพลังงานบวกเข้าสู่ร่างกายแล้วก็มีแรงจูงใจนะครับในการทำงานในการสร้างผลงานดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องได้เช่นกันนะครับคือเรื่องพวกนี้ผมว่าพวกเราอ่ะควรเอามาเป็นกิจวัตรสร้างให้มันเป็นนิสัยที่ดีติดตัวดีกว่าขอเวลาในแต่ละวันน่ะสัก15นาทีนะครับเสพสื่อดูสื่อที่มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นน่ะแล้วถ้าสื่อนั้นทั้งให้ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งให้แรงบันดาลใจให้แง่มุมมองใหม่ๆได้ในเวลา15นาทีเนี่ยผมว่าเนี่ยมันก็ช่วยแล้วนะครับมันทําให้เราเนี่ยไปต่อได้กับชีวิตมันก็ล้อกับกฎหลายๆกฎที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองนั่นแหละแต่ว่าการสละเวลาเติมสิ่งดีให้กับชีวิตแค่15นาทีในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องนะแค่15นาทีต่อเนื่องในแต่ละวันเนี่ยผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าโคตรจะไมโครเลิร์นนิ่งนะมันทำให้เราดีขึ้นได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ระยะยาวเนี่ยพอเราเสพติดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันติดเป็นนิสัยและนิสัยแบบนี้มันจะทำให้เรายิ่งอยากเรียนรู้อยากพัฒนาตัวเองมากกว่า15นาทีขึ้นไปอีกนะที่เนี่ยผมว่า15นาทีกำลังดีเลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองนะครับ15นาทีจะไม่ได้รู้สึกว่ามันนานเกินไปอ่ะและจะไม่ได้รู้สึกว่ามันทำได้ยากโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะทำได้ ง่ายกว่านั่นเองนะครับอันสุดท้ายวางแผนเส้นทางในอนาคตนะครับคือการทุ่มเทเนี่ยมากมายเยอะมากหลายคนที่เขาอะดีเซิร์ฟนะครับที่จะได้รับคำชื่นชมแต่ว่ามันไม่ได้สักทีเงี้ยก็ต้องกลับมาดูแล้วแหละว่าการทำงานกับองค์กรแบบนี้หัวหน้าแบบนี้บรรยากาศการทำงานแบบนี้มันยังตอบโจทย์ชีวิตของเราในระยะยาวหรือเปล่านะถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องขยับขยายแล้วแหละถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องหาวิธีการใหม่หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเพราะว่าการที่หัวหน้าไม่เห็นไม่ชื่นชมแล้วถ้ามันไปพัวพันกับการที่ทำให้เราเนี่ยไม่เติบโตด้วยแล้วเนี่ยมันยิ่งไม่มีประโยชน์เลยนะครับตรงนี้ต้องกลับมาทบทวนตัวเองในท้ายที่สุดด้วยนะครับบทสรุปนะครับการทำงานที่ไม่ได้รับคำชื่นชมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเข้าใจได้นะแต่ว่าอย่ารอคอยนะครับที่จะขอคำชื่นชมจากหัวหน้านะเราเองก็เปิดเกมลุกอัปเดตสิ่งที่เราทำก็ได้นะครับแล้วก็อย่าต้องรอให้ใครมาชมนะชมตัวเองก่อนพลังชีวิตพลังใจพลังบวกเป็นพลังของเรานะฮะอย่าให้ความคาดหวังที่มันมากเกินไปแล้วก็รู้ทั้งรู้ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำที่หัวหน้าจะมาชมเราบ่อยๆอย่างเงี้ยมาทำร้ายเรานะครับมันยังมีแง่มุมอื่นวิธีการอื่นอีกเยอะที่เราสามารถเติมพลังเติมไฟให้กับตัวเองได้อย่าต้องปล่อยให้ตัวเองถึงวันที่มันไม่มีไฟเหลือนะครับถึงวันนั้นแล้วการจะเติมไฟกลับมามันจะเป็นเรื่องยากนั่นเองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆคนทำงานทุกคนนะครับเราชื่นชมตัวเองได้เราให้กำลังใจตัวเองได้ไม่ต้องรอใครมาให้ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับสำหรับวันอังคารวันสำคัญวันนี้นะครับกับรายการ The Practical Live นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางอื่นๆนะฮะรายการของเรามาทุกวันอังคารนะครับแล้วก็ถ้ามีอยากจะได้คำตอบอยากจะหาข้อมูลใดๆก็ไปติดตามกันได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage มนุษย์เงินเดือนพันใหม่ก็ได้เช่นกันนะครับหรือใครอยากจะนำเสนอหัวข้อต่างๆที่อยากจะมาให้ผมพูดคุยในรายการก็แนะนำมาได้นะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: จุด Practical Live หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106
0: The Practical Life หลักคิดพิชิตชีวิตที่วิทยุครอบครัวข่าว
11: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
12: T-Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
13: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋อง เมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM

พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.หลังข่าว3 มิตินะคะ

0: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิทัศน์กิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรก่อตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
5: ถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะ
6: หญิงดื่ม Fermented Tea Revive ชาขาวและชาเขียวผสมสมุนไพรถึง8ชนิดมีสารสำคัญจากชาเช่นเซียฟราวินและคาเทชินที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายพร้อมประโยชน์จากสมุนไพร
7: หอมละมุนดื่มง่ายจากชาและสมุนไพรธรรมชาติ
6: ชาขาวผสมสมุนไพรตรา Fermented Tea Revive
8: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอม

0: ูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ช้อปปี้ลาซาด้าหรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
1: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ช้อปปี้ลาซาด้าไลมิสออร์แกนิกและร้านค้าชั้นนำ
2: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ
3: ์สวัสดีท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home วันนี้วันอังคารเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเรื่องของงานวิจัยด้านสุขภาพระดับโลกด้วยนะคะซึ่งแขกรับเชิญของเรานะคะอาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อประธานสภาพัฒน์และเป็นที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินพัฒระเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพมากๆเลยตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกดูแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องการไทยที่ไทยจะไปเจรจาภาษีเรื่องท่าทีสหรัฐอเมริกาเรื่องจีนมันก็ล้วนแล้วแต่น่าจะมีผลกระทบจีนเขาก็ไปอะไรนะยกเลิกการเก็บภาษีอะไรนะการยกเว้นภาษีซึ่งกระทบต่อเรื่องของราคาโซลาร์เซลล์อะไรจริงๆแล้วเรื่องมิติทางข่าวสารค่อนข้างมากมายทีเดียวนะคะอาจารย์
4: ก็สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่มีความสำคัญในระดับโลกที่ว่าจะมีการประชุมของสหประชาชาติประจำปีนะครับที่นิวยอร์กแล้วก
3: ็
4: ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไปประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็จะไปแต่ว่าไปเยือนอเมริกาอย่างเป็นทางการจะมันจะเป็นช่วงใกล้ๆกันพอดีนะครับการประชุมที่ UN เนี่ยเข้าใจว่านายกไทยเราไปด้วยนี่ก็มีโอกาสจะมีโอกาสได้เจอประธานาธิบดีทรัมป์แบบเจอในงานรีเซพชันก็เป็นไปได้นะครับแต่ที่สำคัญที่ทุกคนจะจับตามองก็คือการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่มาเยือนอเมริกาอย่างเป็นทางการแล้วก็เจอกันวันที่24กันยายนนะครับก็จะมีพูดคุยกันหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องของการค้าของเขาเองซึ่งอเมริกาก็ได้เคยเจรจาสงบศึกเรื่องการค้ากับจีนมาแล้วแต่ว่าไอ้สัญญาสงบศึกอันนี้ชื่อปูซานอะกรีเมนต์เนี่ยก็มันจะหมดอายุลงไปเดือนพฤศจิกายนนี้ฉะนั้นต้องต่ออายุไอ้ข้อตกลงอันนี้นะครับแล้วก็จะผูกโยงเรื่องของการเจรจาอื่นๆที่ทางอเมริกาและจีนมีผลประโยชน์ร่วมกันเช่นเรื่อง AI ก็จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้พวกแร่เอิร์ธนะครับคือแร่หายากซึ่งจีนเขากักอยู่เดียวกันอเมริกาก็กักเรื่องของแร่เรื่องของชิปที่เป็นชิปที่ทันสมัยที่สุดที่ไม่ส่งไปให้จีนแล้วก็เครื่องทำเครื่องผลิตชิปก็ถูกอเมริกาจำกัดด้วยเขาคงจะคุยเรื่องสองเรื่องนี้บวกกับเรื่องที่ว่าอเมริกาคงอยากจะขอคุยเรื่องการควบคุมดูแล AIนะครับเร
3: ื่อง
4: การควบคุม AI ซึ่งทางรัฐมนตรีคลังของอเมริกาในสกอตแลนด์เนี่ยก็บอกว่าจะเสนอให้มีการพูดคุยกันใช้คำว่า dialogue นะครับระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะยิ่งการแจ้งข่าวในกรณีที่ AI มีปัญหาอย่างเช่นที่อเมริกาเราทราบใช่ไหมครับว่ามี AI ที่คือควรจะกำลังถูกอยู่ในระหว่างการทดลองเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์เนี่ยแต่หนีออกไปจากแซนด์บ็อกซ์แล้วก็ไปเจาะในคอมพิวเตอร์ในเว็บไซต์ของบริษัทต่างๆเป็นต้นนะครับฉะนั้นเรื่องการควบคุมการพัฒนาของ AI เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ทั้งจีนและทั้งอเมริกาเนี่ยต่างฝ่ายก็อยากจะเอาชนะทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะต้องคุยกันว่าตกลงคุณจะสามารถคุยกันเพื่อที่จะสร้างกรอบในการควบคุมดูแลกำกับดูแล AI ได้มากน้อยเพียงใดแต่สงสัยว่าครั้งนี้คงไปไม่ถึงไหน
3: เพราะว่าวันก่อนเพิ่งดูหนังใน Netflix เนี่ยเรื่องที่เป็นสมาร์ทเฮาส์นะคะอาจารย์แล้วแบบทุกอย่างควบคุมด้วยแบบบอกแล้วก็เป็น AI คุมหมดเลยแล้วปรากฏว่า AI ไม่ยอมทำตามมันก็แบบเหมือนเป็น หนังฆาตกรรมวันนี้โอ้โหดูแล้วก็น่ากลัวมากบอกเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้ด้วยตัวเองอ่ะมันไอเอไอมันอยากจะให้เป็นยังไงอะไรก็ได้หมดเลยแล้วเราก็ออกจากบ้านไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะอาจารย์
4: เรื่องนี้คงต้องคุยกันยาวต่อไปนะครับว่าการควบคุม AI เนี่ยจะต้องทำยังไงแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งซึ่งคงแค่ทั้งโลกกำลังเริ่มที่จะตื่นตัวตรงนี้
3: เดินตัวค่ะ
4: นะครับแล้วก็เพราะว่า AI เนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียให้เราทราบอันนี้ก็ม
3: ค
4: ีเ
3: ่
4: รื
3: ะ
4: ่องอื่นๆเช่นเนี่ยอเมริกาเองก็ยังต้องการให้จีนซื้อสินค้าเกษตรเพราะว่าเกษตรกรเขาก็บ่นมากว่าตอนนี้ตลาดไม่ดีเลยแล้วนอกจากนั้นแล้วราคาพลังงานก็สูงมาก
3: ค
4: อย่า
3: ่
4: ง
3: ะ
4: ที่เราทราบกันนะครับแล้วเป็นช่วงที่อเมริกาเนี่ยอยู่ในฤดูเก็บเกี่ยวพืช
3: อ
4: ผ
3: ื
4: ล
3: ม
4: พอดีราคาด
3: ค
4: ี
3: ่ะ
4: เซลก็สูงมากเลยทั้งโลก
3: ค่
4: น
3: ะ
4: ะครับก็จะเป็นประเด็นที่คงต้องคุยเรื่อง geopolitics ด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะคุยกันได้แค่ไหนว่าอเมริกากับจีนเองเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของควบคุมสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันแต่ก็คงต้องคุยกันนะครับว่าเรื่องนี้จะยังไงแล้วที่สุดแล้วสุดท้ายที่สําคัญคือเรื่องของไต้หวันที่เป็นเรื
3: ค
4: ่อง
3: ่ะ
4: ที่จีนสําคัญอย่างมากแล้วก็อเมริกาเองก็มีจริงๆมีอาวุธที่จะต้องขายให้ไต้หวันอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นประเด็นพวกนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สําคัญนี่มันต่อเนื่องมาที่ว่าสําหรับประเทศไทยเนี่ยคุณต่อเนื่องที่ว่ามันมีไอ้ประเด็นค้างคาอยู่คือไอ้มาตรา301ที่ทางสำนักงานผู้แทนการค้าของอเมริกาเนี่ยเขาฟ้องร้องประเทศ16ประเทศรวมทั้ง
3: ค่
4: ไ
3: ะ
4: ทยรวมทั้งจีนว่าเรา
3: ค่ะ
4: มีกําลังการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเก
3: ค
4: ิ
3: ่ะ
4: นแล้วทําให้เราเนี่ยส่งออกไปที่อเมริกามากเกินไปอันนี้เ
3: คร
4: า
3: ่ะ
4: จะต้องถูกภาษีจีนก็ต้องถูกเก็บภาษีผมเชื่อว่าพอคุยกับจีนเสร็จเป็นหมั้นหมองว่าโอเคจะเก็บภาษีเท่านั้นเท่านี้นะเดี๋ยวเขาก็จะมาพูดถึงการเก็บภาษีเราไปด้วยฉะนั้นสําหรับเราเนี่ยเรื่องของเราจะถูกพ่วงไป
3: อืม
4: กับเรื่องของจีนนะครับ
3: ค่ะ
4: เรื่องของภาษีเนี่ยตอนนี้คือประเทศไทยเราถูกเก็บ12.5อยู
3: ค
4: ่
3: ่ะค่ะ
4: แล้วโดยมาตรา301อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการบังคับแรงงาน
3: อือ
4: ัน
3: ม
4: นี้
3: ค่ะ
4: คำถามก็คือว่าไอ้อันที่สองเนี่ยเราจะถูกเก็บเท่าไหร่ในหลักการเราอยากจะถูกเก็บแค่6.5เพื่อให้บวกกันเท่ากับ19%ที่เคยโดนเก็บ
3: ค่ะ
4: จีนก็เหมือนกันก็คงอยากจะให้บวกเท่ากับ7%เท่ากับประมาณ7.5%เพราะว่าเดิมเนี่ยตกลงกันไว้ที่20%เป็นต้น
3: ค่ะ
4: นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคุยกับจีนเสร็จแล้วเดี๋ยวทั้งจีนทั้งไทยทั้งเวียดนามเนี่ยแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยก็จะต้องถูกตัดสินว่าจะโดนเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าของเราเนี่ยเราจะมีอำนาจต่อรองแล้วไปคุยกับเขาในเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะได้ถึงตรงไหนก็หวังว่าจะกลับมาได้ที่19%เหมือนเดิมนะครับนี
3: ค
4: ่
3: ่ะ
4: คือที่มันเกี่ยวเนื่องกับไทยก็คือตรงนี้ครับ
3: จะมีอะไรเป็นอำนาจต่อรองของเราได้บ้างคะอาจารย์ในช่วงเวลาแบบนี้
4: คงจะไม่เรื่องของไม่ใช่เรื่องของอำนาจต่อรองอย่างเดียวเป็นเรื่องที่เราเจรจากันมาต่อเนื่องนะครับเราก็จะเริ่มรู้ว่าอเมริกาต้องการอะไรไทยให้อะไรได้เข้าใจว่าก็ยังคุยกันอยู่แล้วก็ยังจะมีประเด็นที่จะต้องตัดสินใจว่าอเมริกาเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมแค่ไหนตามข่าวนายกเคยให้สัมภาษณ์ว่าอเมริกาเขามีเขามีข้อเรียกร้องเพิ่มเติมมาอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องติดตามดูว่าอาจจะเป็นประเด็นปัญหาก็ได้ผมเข้าใจว่ามีหลายๆเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับประเทศไทยอย่างเช่นกรณีของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีอย่างอีลอนมัสก์ใช่ไหมครับที่เขาต้องการที่จะให้Starlink มาใช้ได้ในประเทศไทยแล้วเขาต้องการให้เราเนี่ยให้เขายกตัวอย่างว่าให้เขาเป็นเจ้าของ Starlink 100%ในประเทศไทยเลยแล้วก็เอามาใช้ได้
3: ค่ะ
4: ครับอันนี้มันก็จะกระทบกับไอ้ระบบโทรคมนาคมของเราระบบก
3: ก
4: า
3: าร ร
4: สื
3: ต
4: ่
3: ่
4: อ
3: าง
4: ส
3: ป
4: า
3: ระ
4: ร
3: เทศอาจาร
4: เ
3: ย
4: พ
3: ์
4: รา
3: เค
4: ะว่
3: ย
4: า
3: อยู่ต่างประเทศแต่จำได้ว่าเคยมีคนส่งมาให้ดูเป็นนักข่าวเหมือนกันนะคะว่าเราเคยมีสนธิสัญญาอยู่บางฉบับที่ให้อเมริกาสามารถมาลงทุนในบ้านเราได้100%โดยไม่มีไทยเป็นคนถือหุ้นด้วยจริงป่ะคะอาจารย์
4: คีย์เวิร์ดมันไม่ใช่คำว่าลงทุน100%นะครับคีย์เวิร์ดมันคือ national treatment หรือการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติก็คือสิทธิคนไทยได้อะไรเนี่ยคนอเมริกา
3: ค
4: ก็
3: นอเ
4: ไ
3: ม
4: ด้
3: ริก
4: เท
3: า
4: ่า
3: ก็
4: น
3: ไ
4: ั
3: ด
4: ้
3: ้
4: น
3: ทำแบบนั้น
4: ก็คือ
3: ค
4: ค
3: ่ะ
4: นอเมริกาเป็นเหมือนคนไทยเลย นะ
3: ค
4: ค
3: ่
4: ระ ับ
3: ค่ะ
4: นั่นคือหลักการมันไม่ใช่แค่เรื่องถือหุ้น100%แต่ว่าเป็นเหมือนกับกฎหมายไทยจะต้องมองคนอเมริกันเป็นคนไทย
3: ซึ่งถ้าเขาน
4: ะ
3: อ้
4: ค
3: าง
4: รับ
3: อิงอันนี้ก็แปลว่าคนอเมริกันขออะไรมาจะลงทุนอะไรหรือการถือหุ้นหรือการซื้อที่ดินซื้ออะไรก็ต้องได้เหมือนสิทธิของคนไทย
4: อ๋อ
3: หรือเปล่าคะ
4: ไม่ได้เพราะว่าเรามีการแก้สนธิสัญญาเป็นสนธิสัญญาอันล่าสุดเนี่ยคือเข้าใจว่าปี1966เนี่ยเราแก้เป็นสนธิสัญญาที่บอกว่าเรามีบางส่วนที่เราแยกไม่ให้ได้ national treatment นะ
3: อ๋
4: ค
3: อ
4: รับ
3: แปล
4: ซ
3: ว่
4: ึ่
3: าง ไม่ได้เหมือนไทย100%แล้วมีบางส่วนที่ต้อง
4: มัน
3: ย
4: ม
3: ก
4: ี
3: เว้
4: ส
3: น
4: ่วนที่เรามันส่วนที่เราบอกว่ายกเว้น1 2 3 4 5ที่มีกฎหมายเฉพาะซึ่งอันนี้รวมถึงเรื่องของภาคเกษตรรวมถึงการถือครองที่ดินด้วยแล้วรวมถึงเรื่องของโทรคมนาคมด้วยและอื่นๆด้วยนะครับฉะนั้นก็จะไปมีประเด็นว่าอเมริกาจะเรียกร้องไอ้ข้อยกเว้นไม่ให้ยกเว้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ก็อาจจะมีเป็นไปได้เท่าที่จําได้ว่าอาจจะมีเขาต้องการแบบนั้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กแหละมันจะเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่เล
3: ถ
4: ย
3: ูกใช่ใช่ใช่ค่ะเพ
4: เ
3: ร
4: พ
3: า
4: ระ า
3: ว
4: ะ
3: ่า
4: ว่
3: เรา าม
4: จ
3: ี
4: ริงๆแล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ national treatment อันเนี้ยที่เราให้กับอเมริกาเนี่ยมันขัดกับกฎขององค์กรการค้าระหว่างประเทศนะครับ
3: ค่
4: WTO
3: ะ
4: นะครับเพราะกฎอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ากฎ Most Favored Nation คือมันกฎที่บอกว่าประเทศเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยจะต้องได้สิทธิเท่าเทียมกัน
3: ค่ะ
4: กับคนต่างชาติที่ได้สิทธิสูงสุด
3: ค่ะ
4: คราวนี้ถ้าเราให้อเมริกา national treatment เท่ากับคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยต้องให้กับ
3: ทุกประเทศ
4: คนต่างชาติทุกคนเท่ากับคนอเมริกันเพราะว่าคนอเมริกันได้เท่าสูงสุดเท่าไหร่คนอื่นต้องได้เท่านั้นแต่ตอนนี้เราให้เขย่งอยู่คือคนอเมริกาได้มากกว่ามันได้มากกว่าต่างชาติคนอื่นซึ่ง WTO เนี่ยเคยบอกเราว่าต้องแก้กฎหมายแล้วเราก็ขอเวลา10 ปีและไอ้10 ปีของเราเนี่ยมันเลยเวลาไปแล้วเราก็ค้างคาไว้ที่ WTO ว่าเรายังมี2 มาตรฐานอยู่ตอนนี้นะครับนี่มันเป็นเรื่องรายละเอียดอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่า
3: แต่
4: ประเด็น
3: มันมีผลกระทบเนอะอาจารย์ผลกระทบเยอะอยู่ทีเดียว
4: คือข้อดีคือตอนนี้ต่างชาติยังไม่มีใครเข้าไปเรียกร้องว่าอ้าวทำไมอเมริกาได้แล้วเขาไม่ได้ยังไม่มีใครไปฟ้องเราที่ WTO น
3: เด
4: ะ
3: ี๋
4: ค
3: ยว
4: รับ
3: ฟัง
4: พูด
3: ร
4: ต
3: าย
4: ร
3: ก
4: ง
3: าร
4: ๆ
3: เร
4: ก
3: า
4: ัน
3: จะเริ่มไปฟ้องเดี๋ยวอิสราเอลจะไปฟ้องก่อนเลยขอได้เท่า
4: ผ
3: อ
4: ม
3: เมริ
4: คิ
3: ก
4: ด
3: า
4: ว่าประเด็นมันจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวข้อตกลงกับอเมริกาถ้าเรามีขึ้นมาแล้วมันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยพอดีเรากำลังทำเรากำลังทำไอ้ข้อตกลงการค้าเนี่ยกับสหภาพยุโรปด้วย
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวพอ
3: ค่ะ
4: อันนี้มันออกมาเนี่ยสหภาพยุโรปซึ่งกำลังเจรจากับเราเนี่ยแล้วก็เจรจากำลังเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะบอกอ้าวทำไมอเมริกาได้แล้วเราเขาต้องได้ด้วยนะครับฉะนั้นมันจะถูกโยงอยู่ดีผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยครับ
3: แต่ถ้าเราไปยกเลิกสนธิสัญญานี้ก็จะมีปัญหากับอเมริกาอีก
4: โอ้โหยกเลิกไม่ได้ฮะในเชิงการทูตสนธิสัญญาอันนี้เป็นสัญญาที่เก่าแก่มากเลยแล้วก็มันเป็นสัญญาที่เป็นลูกของสนธิสัญญาที่เรามีอันแรกกับอเมริกาเมื่อปี1800เท่าไหร่ก็ไม่รู้คือมันเป็นอะไรที่สะท้อนความสัมพันธ์ที่ยาวนานมากเลยอเมริกาเนี่ยมีสนธิสัญญาแบบเนี้ยนะครับ Treaty of Amity เนี่ยเข้าใจว่ากับไทยเป็นประเทศแรกเลยมั้ง
3: โอ้โห
4: นะครับ
3: ล่ะคะ
4: ใช่ครับมันเป็นสนธิ
3: มั
4: ส
3: น
4: ัญญาที่มีความหมายในเชิงของด้านการทูตไม่น้อยเลยครับ
3: โอ้โห
4: ฉะนั้น
3: ถ้า
4: ไป
3: เกิ
4: ย
3: ด
4: กเลิก
3: ถ้าน
4: ี
3: เก
4: ่
3: ิดเราย
4: จน
3: ก
4: กร
3: เ
4: ะ
3: ล
4: ทั
3: ิ
4: ่
3: ก
4: ง
3: ไ
4: ย
3: ม
4: ก
3: ่
4: เล
3: ไ
4: ิ
3: ด
4: ก
3: ้ถ้าสมมติเรายกเลิกกับอเมริกาไม่ได้แล้วก็ประเทศอื่นเขาก็บอกต้องการเท่าอเมริกานี้ประเทศไทยแย่เลยนะอาจารย์
4: ก็อย่างที่บอกไงเราเคยไปขอ WTO ว่าขอเวลาปรับตัว10 ปีแต่ว่าไอ้10 ปีที่เราขอเนี่ยมันหมดอายุไปตั้ง10 ปีแล้วอะอย่างน้อยอะครับ
3: 20 ปีมาแล้ว
4: ใช่ครับเราเคยขอไว้จริงๆมันหมดตั้งปี2005 2006หรือซ้ำหมดไปตั้งสิบหมดไปสัก20 ปีเลยซ้ำไปบางถ้าจำตัวเลขไม่ผิด
3: ค
4: น
3: ่
4: ะ
3: ะ
4: ครับ
3: ค
4: แต่
3: ่ะ
4: ยังไม่มีใครเขาเอาเรื่องอ่ะพูดตรงๆอย่างนั้นคร
3: โอ
4: ับ
3: ้แต่ถ้าเกิดว่ามาถึงจุดนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะอาจารย์
4: ครัก บ
3: ร
4: เพ
3: ะ
4: รา
3: ท
4: ะ
3: บ
4: ปกต
3: ม
4: ิ
3: ากมา
4: เน
3: ย
4: ี่ย
3: ทีเดี
4: ก
3: ย
4: ็
3: ว
4: ปกติเนี่ยตอนหลังเนี่ยจะไม่สนธิสัญญาส่วนใหญ่จะไม่ได้มีให้ National Treatment ส่วนใหญ่จะให้ Most Favored Nation Treatment ม
3: ค
4: าก
3: ่ะ
4: กว่า
3: ค่ะ
4: แต่
3: ค
4: ก
3: ่
4: ็
3: ะอ
4: น
3: า
4: ี่
3: จ
4: ก็
3: า
4: เป็
3: ร
4: น
3: ย์
4: ปัจจัยปลีกย่อยแหละแต่ในเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปคุยกันเรื่องของผลประโยชน์การค้าผลประโยชน์การลงทุนมากกว่าแล้วก็เรื่องพวกนี้เดี๋ยวในหลักการก็ค่อยๆมาพยายามหาทางหาจุดร่วมกันแล้วกัน
3: แต่
4: คว ร
3: ่
4: ั
3: า
4: บ
3: มันจะเชื่อมโยงกันเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังคราวที่แล้วว่าจริงๆแล้วคนอเมริกาก็มาลงทุนในบ้านเราเยอะมากเลย แล้วก็ส่งกลับไปที่อเมริกามันก็กลายเป็นว่าทำให้ไทยเราส่งออกไปอเมริกาเยอะคือผลิตแต่ว่าอะไรนะมีกำลังการผลิตเกินกว่าที่เขาต้องการให้เราเป็นถูกไหมอาจารย์
4: แต่จริงๆแล้วเขาก็ได้ประโยชน์มากนะครับเพราะหลายอย่างที่เราผลิตออกมาก็เป็นผลิตเพื่อ AI ของเขานั่นแหละไม่ว่าจะพ
3: ใ
4: ว
3: ช
4: ก
3: ่ใช่
4: ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยครับเป็นต้นครับ
3: แต่ว่ามันก็กลายเป็นคือจะบีบเราทุกทางเราให้ผลิตก็ไม่ได้เราไม่ให้ผลิตก็ไม่ได้อะไรมันก็บีบทุกสิ่งอย่างนะคะอาจารย์เดี๋ยวมีเวลาให้อาจารย์เล่ารายละเอียดทีละส่วนดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆล้วนแล้วแต่กระทบกับเศรษฐกิจบ้านเราหมดเลยนะคะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์ขา
4: ขอบคุณครับ
3: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ดร.สุภุสายเชื้อนะคะนี่แหละค่ะอดีตนักการทูตที่เชี่ยวชาญชำนาญการเรื่องสหรัฐอเมริกามากๆนะคะอยู่ที่วอชิงตันดีซีมาก่อนแล้วก็อาจารย์ก็ตอนนี้เป็นประธานสภาพัฒน์อยู่ด้วยวันนี้หมดเวลานะคะเดี๋ยววันอังคารหน้าให้อาจารย์เล่าให้ฟังกันต่อเอาแบบเชิงลึกเลยเจาะลึกกันไปแต่ละส่วนเลยละกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นิวส์ from home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์รูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
9: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
10: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
9: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
11: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
12: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๊อง เมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
13: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
14: ้คนนี้ก่อนกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz คนนี้ก่อนกิมหมวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: 69อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
4: นักตบวอลเลย์บอลสาวไทยครับทุบเกาหลีใต้ชนะ3เซตรวดเลยครับคุณผู้ชมคว้าเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับไอจินาโกย่า2026 3เซตเนี่ยคือ25ต่อ20 25ต่อ19และ25ต่อ23หลายท่านที่ติดตามเกมวันนี้อาจจะคิดเหมือนกันคือตอนแรกก็คิดว่าชิลสบาย
3: ฟอร์มเราดูเหนือกว่าใช่ไหมคะ
4: แต่ปรากฏวันนี้มันก็มีจังหวะให้ได้ลุ้นกันหลายช่วงเหมือนกันก็เลยกลายเป็นเกมวันนี้ก็เลยสนุกสุดมันไปพอสมควรครับคุณผู้ชมเซตแรกก่อนฮะเกาหลีใต้เป็นฝ่ายทำคะแนนนำช่วงแรกไปก่อนอีกฮะนักตบสาวไทยเนี่ยไล่ตามจนที่สุดสามารถนำได้ในช่วง10ต่อ8จากนั้นก็นำต่อเนื่องฮะปิดเซตที่1เอาชนะไปได้ไม่ยาก25ต่อ20เซตที่2ครับเกมช่วงแรกสาวเกาหลีใต้บุกตอบโต้คือสูสีเลยอ่ะ8ต่อ8เลยตูนจากนั้นทีมนักตบไทยครับก็โชว์เหนือฮะโดยเฉพาะบีมกับออมสินสลับกันตบทำแต้มขยับนำห่างปิดเซตที่2เอาชนะไปได้25ต่อ19ก็นำเป็น2ต่อ0เซตเซตที่3นี่แหละครับสนุกที่สุดฮะคือสาวเกาหลีใต้เนี่ยฟอร์มดุมาแล้วก็ออกนำไปได้11ต่อ9นะฮะสาวไทยก็ไล่มาตีเสมอ15ต่อ15ท้ายเกมก็ตอบโต้กันสูสีครับแต่ที่สุดสาวไทยเบียดเอาชนะไปได้25ต่อ23ชนะ3เซตรวดไปตามคาดอ่ะฟังเสียงนักกีฬาหน่อยครับเพียวอัชราพรออมสินสศิภาพรแล้วก็โค้ชออสครับ
5: ค่ะที่วันนี้เราสามารถเก็บชัยชนะในนัดนี้ไปได้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานถึงเราจะไม่ได้เข้าชิงแต่อย่างน้อยเราก็ได้เหรียญทองแดงกับบ้านไปค่ะปีนี้ถึงแม้เราสตาร์ทอาจจะไม่ได้สวยมากนะคะแต่ว่าในทุกๆการเดินทางของเราค่ะมันค่อยๆขึ้นไปทีละสเต็ปจริงๆเราค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเก็บเกี่ยวแล้วก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็มันทำให้ฝันที่เราฝันจริงๆอ่ะมันสำเร็จอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับกำไรค่ะถ้าเราได้เข้าชิงมันก็คือกำไรแต่วันนี้เราไม่ได้เข้าชิงถึงจะเป็นที่3มันก็คือกำไรอยู่ดีเพราะฉะนั้นหนูก็มองว่ามันคุ้มค่ามากๆกับการเดินทางของปีนี้ค่ะ
6: จะพูดว่าอะไรจะร้องไห้ก็วันนี้มันเป็นแมตช์สุดท้ายไงของทีมชาติแล้วก็ทุกคนเก่งมากค่ะทุกคนทำงานหนักมากแล้วก็นี่คือผลพวงที่แบบว่าพวกเราทุ่มเทแล้วกันค่ะที่เราแบบว่าพยายามมาเพราะว่าโอลิมปิกเราก็อยากไปอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีค่ะที่ความพยายามของพวกหนูทำได้แล้วยังขอบคุณโค้ชที่แบบยังเชื่อใจหนูอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมด้วยค่ะที่แบบคอยกระตุ้นเราแล้วก็คอยแบบผลักดันเราให้เราแบบว่าต่อสู้แล้วก็ไม่ยอมแพ้ในความพยายามของตัวเองค่ะก็คือถ้าไม่มีทุกคนในทีมหนูก็ไม่สามารถที่จะเก่งได้ขนาดนี้คือในชีวิตนี้มันไม่มีใครแบบว่าไม่โดนด่าไม่โดนว่าที่ด่าเราไม่ได้ให้ค่าเขาก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะ
7: ขอบคุณนะครับแฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับพวกเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะขึ้นโพเดียมให้ได้นะเราจะคว้าเหรียญให้ได้ซึ่งทุกคนก็ทำได้แล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยมันก็ยากเพราะว่าปีนี้นะครับใน4เดือนเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาของเกมเนี่ยเราเริ่มต้นจาก VNL เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเราเล่นประมาณ30แมตช์ใน4เดือนเราเล่น30แมตช์ซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดๆเลยมันยากมากที่จะทำให้ performance ของเราเนี่ยมันมาพีค performance ใน2เกมติดต่อกันนะครับณตอนเนี้ยก็เห็นได้ชัดว่าวันนี้ทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจเต็มที่แหละนะแต่บางครั้งบางจังหวะทามิ่งเนี่ยมันก็ยังมีช้าบ้างก็เป็นเรื่องของร่างกายนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกครับที่เล่น30เกมต่อเนื่องในระยะเวลา4เดือนเนี่ยการเตรียมตัวของเราเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยสภาพร่างกายก็ตึงมากนะแต่ว่าก็เล่นด้วยจิตใจหัวจิตหัวใจเต็มที่กันเลยแล้วตัวเปลี่ยนที่เราเปลี่ยนลงมาเนี่ยก็ทำงานได้ดีหมดนะทุกคนก็สลับมาช่วยกันนะครับ
4: นี่โค้ชออสครับคุณผู้ชมมีอยู่เซตหนึ่งเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะคือฝั่งเกาหลีใต้เขาตบไปแล้วปรากฏว่าไปโดนโค้ชออสซึ่งอยู่ข้างสนาม
3: ที่กลิ้งเมื่อกี้หรอคะ
4: โค้ชแกกลิ้งโอ้โหกลิ้งจนภรรยาแกอยู่นี่ไม่ได้โดนกันเลยนะ
3: อ๋อกระโดดหลบ
4: กระโดดหลบ
3: แล้วล้ม
4: เขาล้มแล้วแกกลิ้งจนภรรยาแกเห็นเหมือนภรรยาแกแซวอยู่ด้วยนะวันนี้อารมณ์ดีคุณผู้ชมฮะอ้าวก็คว้าเหรียญทองแดงเป็นที่เรียบร้อยนะคร
3: ับ ส่วนวันนี้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์นะคะได้คว้าอีก1เหรียญทองมาเหรียญทองที่4จากกีฬาชนิดนี้ใหม่มากๆสำหรับใครหลายๆคนนี่คือ MMA ค่ะหรือว่า Mixed Martial Arts นะคะภาษาไทยก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานคือเป็นกีฬาที่สามารถนำทักษะการต่อสู้จากหลายแขนงมาใช้ได้หมดเลยค่ะจะเป็นมวยไทยมวยสากล Brazilian Jiu-Jitsu มวยปล้ำยูโดและคาราเต้ได้หมดนี่แล้วแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อนนักกีฬาของไทยค่ะสามารถคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026ได้เป็นเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของกีฬาประเภทนี้ของไทยเลยนะคะโดยแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อนแม้ว่ารูปร่างจะเล็กกว่านี่นะคะมาในชุดน้ำเงินแต่อาศัยจังหวะความนิ่งและเชิงการต่อสู้ที่เตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีสามารถเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนในรุ่น54กิโลกรัมไปได้ค่ะแอมกันจุธาบอกว่าวันนี้กดดันมากเป็นครั้งแรกที่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ MMA บรรจุเข้ามาในเอเชียนเกมส์นะคะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกกดดันแหละยอมรับแล้วก็คาดหวังด้วยแต่สุดท้ายก็ทำได้ความหวังของเธอก็คือทุกคนจะได้รู้จักกีฬาชนิดนี้มากขึ้นจากเหรียญทองเหรียญนี้ค่ะ
8: ดีใจมากๆค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดในชีวิตแอมเหรอคะก็ขอบคุณสมาคมเมกมาชาร์ดค่ะแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณทางทีมสตาร์โค้ชขอบคุณเพื่อนร่วมทีมจริงๆขอบคุณทุกคนเลยค่ะทั้งคนไทยทั้งประเทศด้วยที่เป็นกำลังใจแล้วก็คอยเชียร์แอมอยู่ตลอดค่ะคนไทยหลายๆคนค่ะน่าจะรู้จักกีฬาชนิดนี้มากขึ้นแล้วก็รู้จักกีฬา MMA มากขึ้นถือว่าเป็นช่องทางค่ะให้ทุกคนได้เห็นค่ะว่ามันยังมีกีฬา MMA นะคะที่ยังถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาก็ถือว่ายังเป็นก้าวต่อไปในอนาคตของทุกคนที่จะมาเล่นกีฬาชนิดนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: น่าภูมิใจ
3: ยินดีด้วยนะคะแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อน
4: ครับ
3: MMA
4: ส่วนความวุ่นวายของการประสานงานในการจัดการแข่งขันของฝั่งเจ้าภาพญี่ปุ่นยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องคราวนี้เป็นรถรับสื่อมวลชนหลงทางอีกแล้วตูนมารับช้าไป30นาทีสื่อบางสื่อเนี่ยถึงกับบอกนี่มันเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นจริงๆหรอเว็บโชซอนของเกาหลีใต้ครับรายงานโดยอ้างอิงหนังสือพิมพ์สปอร์ตโฮจิของญี่ปุ่นบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการแข่งขันวอลเลย์บอลรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ครับเกาหลีใต้เจอกับญี่ปุ่นครับที่สนามโคมากิซิตี้สปอร์ตพาร์คยิมเนเซียมจังหวัดไอจินะครับปรากฏว่าหลังจบการแข่งขันเนี่ยผู้สื่อข่าว30คนไปรอรถบัสที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมไว้จะไปที่สถานีรถไฟนาโกย่ารอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอผ่านไป30นาทีเจ้าหน้าที่สนามมาบอกว่ารออีกหน่อยนะหลงคนขับหลงทางคือนักข่าวบางท่านเนี่ยถามเจ้าหน้าที่บอกนี่ประเทศยูนะแล้วนี่ญี่ปุ่นนะมันเกิดขึ้นได้หรอเจ้าหน้าที่สนามก็อธิบายครับว่าคือเนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยฝ่ายจัดการแข่งขันจำเป็นต้องเรียกบุคลากรจากนอกจังหวัดไอจิคนขับก็เลยไม่คุ้นเส้นทางขับหลงไปแต่เดี๋ยวก็มาแต่ที่สุดก็มารับนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็หลายคนก็อาจจะบ่นเป็นเสียงเดียวกันโดยเฉพาะกลุ่มผู้สื่อข่าวว่าไม่เคยเห็นเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในการจัดการแข่งขันของญี่ปุ่นในหลายๆประเภทกีฬาครับพูดถึงญี่ปุ่นคุณผู้ชมฮะนอกจากจัดการแข่งขันแล้วขณะนี้เขากำลังเจอกับไต้ฝุ่นตู้เจวียนไต้ฝุ่นตู้เจวียนเนี่ยพัดถล่มชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่นนะครับขณะนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและดินถล่มเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานผู้เสียชีวิต4คนสูญหาย6คนประชาชนเกือบ 50,000 ครอบครัวไม่มีไฟฟ้าใช้สถานีโทรทัศน์ NHK เนี่ยรายงานว่าฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์สูงถึง 392.5 มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงที่เมืองอิจิฮาระในชิบะครับคุณผู้ชมส่งผลให้ดินชุ่มน้ำอิ่มตัวแล้วก็เกิดโคลนถล่มโดยเฉพาะในจังหวัดคานางาวะและจังหวัดชิบะนะฮะมีผู้เสียชีวิตกำลังเร่งค้นหาหญิงวัยประมาณ60ปีในเมืองโยกุสะจังหวัดคานางาวะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวเสียชีวิตหลังจากดินโคลนถล่มไหลทะลักเข้าไปในบ้านของเธอขณะนี้เนี่ยตามรายงานของ JMA ระบุว่าก็ไต้ฝุ่นตู้เจวียนได้เคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งญี่ปุ่นแล้วนะครับมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือโดยความเร็วลมเริ่มลดลงแล้วว
3: ันนี้มติคณะรัฐมนตรีค่ะเคาะอย่างที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะไทยช่วยไทยพลัสขยายเวลาต่อไปตุลาคมพฤศจิกายนแต่ไม่ได้ได้แบบ2เดือนเดือนละพันเหมือนเดิมแล้วนะคะ
4: 1,000ถ้วนครับคุณผู้ชม
3: ใช่หรือเรียกได้ว่า 2เดือน 1,000 นะคะก็คือให้ 1,000 ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมค่ะแล้วถ้าใครจะใช้ยาวนานไปจนจบพฤศจิกายนก็ได้หรือใครจะใช้หมดตั้งแต่แรกๆเลยก็ได้เหมือนกันนะคะ
4: 2เดือน 1,000
3: ค่ะวันนี้นำแถลงโดยท่านรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิตินิติธรประภาสนะคะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้ต่อออกไปอีก2เดือนคือตุลาและพฤศจิกายนค่ะโดยเติมเงิน 1,000 บาทครั้งเดียวใช้จ่ายได้2เดือนนะคะคงสัดส่วนการร่วมจ่ายที่60-40เหมือนเดิมส่วนวงเงินที่ใช้ก็เป็นวงเงินที่เหลือราวๆ 44,000 ล้านบาทจากพรก.กู้เงินค่ะย้ำว่าจะไม่มีการโยกงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้และที่คู่ขนานกันไปนะคะก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเติมเงินให้อีก700บาทเหมือนกันนะคะจากเดิม300รวม 1,000 บาทแต่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยใช้จ่ายได้เดือนเดียวนะคะคือเดือนตุลาคมเท่านั้นท่านรองนายกเอกนิติบอกว่าก็อย่างที่เราทราบกันว่าวิกฤตพลังงานมันกลับมาปะทุอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะราคาน้ำมันสูงขึ้นพอราคาน้ำมันสูงก็นำมาซึ่งเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงขึ้นและกำลังซื้อลดลงจึงจำเป็นต้องขยายโครงการนี้ออกไป
9: คลื่นทั้ง3ลูกเนี่ยมันกลับมากระแทกประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งถึงเป็นเหตุผลครับที่คณะมนตรีได้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเม็ดเงินที่ใช้เนี่ยเราใช้โครงการ 200,000 ล้านบาทแรกนะครับที่มีเหลือเงินอยู่ประมาณ 44,000 ล้านนะครับบาทจะเอามาใช้1คือมาเติมวงเงินบัตรสวัสดิการนะครับให้เป็น 1,000 บาทจากเดิม300บาทเติมอีก700บาทเป็น 1,000 บาทนะครับก็สามารถเอามาช่วยประคองในช่วงเดือนตุลาคมนะครับจากที่จะสิ้นสุดกันยายนก็จะได้อีก1เดือนเป็นเดือนตุลาคมนะครับอันที่2คือคนที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็จะให้อีก 1,000 บาทเช่นเดียวกันแต่สามารถใช้ไปได้2เดือนเลยนะครับก็คือเพราะข้อมูลล่าสุดที่เราบอกมาในช่วง3เดือนกว่าที่ผ่านมามีหลายคนที่อาจจะใช้ไม่หมดนะครับใช้เวลาใช้ไม่หมดก็เลยเงินเหลือเราก็เลยขยายให้ทั้ง2เดือนเลย
4: ครับเอาปิดท้ายเบรกนี้เหมือนเช่นเคยนะครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตของเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำครับสนับสนุนโดย BYD นะครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้วันนี้ใส่แฮชแท็กฟังดีๆนะฮะแฮชแท็กบุญตาบุญถึงบุญคุณบุญตานี่เป็นประโยคของคุณหมายสิริกัญญา
3: ค่ะ
4: บุญถึงนี่คือประโยคของท่านนายกอนุทิน
3: ค่ะ
4: ส่วนบุญคุณประโยคของคุณวิโรจน์เขาแซะเขาแขวะกันเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามในรายการเรื่อง
3: อีกทีบุญตาบุญถึงบุญคุณนะคะ
4: 3ตัวเหมือนเช่นเคยนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าชมข่าวกันต
10: ่อเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
15: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
16: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
17: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
16: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
18: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
19: หรือร้านจองยากก็จัดให
20: ้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
21: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
22: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
23: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรัก เปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่าที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
6: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
7: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
24: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
0: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
25: New Favit Plusยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
26: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
3: ความน่าเชื่อถือจากสังคมมากจากสถานการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ใช่ไหมคะวันนี้ท่านรองอธิบดีท่านบอกชัดเลยท่านณัฐวุฒิแดนดีบอกต่างกันมากเลยนะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยฝนที่กำลังจะตกกับสถานการณ์หัดใหญ่เดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงเอาทางเพจทีลมฟ้าอากาศก่อนนะคะโพสต์ที่เป็นประเด็นก็คือโพสต์ตะเกียค่ะที่ยาวๆเตือนว่าอีก120ชั่วโมงข้างหน้าอาจเกิดน้ำท่วมใหญ่ในภาคตะวันออกบอกว่าจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคและมีความสูญเสียทางทรัพย์สินมหาศาลในลุ่มน้ำนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดสระแก้วรวมถึงเขาใหญ่และจะมีน้ำท่วมที่รับลุ่มภาคกลางลุ่มหนองคลองบึงต่างๆน้ำท่วมทุ่งทั้งกรุงเทพปริมณฑลก็เสี่ยงน้ำท่วมขังทุกเขตเพราะฝนจะถล่มอย่างบ้าคลั่งทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่คืนวันที่24ถึง27กันยายนนี้ให้เตรียมรับมือให้เตรียมเรือเตรียมชาร์จแบตเตอรี่เตรียมสิ่งของจำเป็นเตรียมบัตรประชาชนด้วยซ้ำอะค่ะสักพักปลิว
4: เอาตรงๆ ตูนตอนผมเห็นโพสต์เนี้ยตกใจนะ
3: เตรียมยกของเลยไหม
4: เตรียมเลยผมส่งข้อความให้ที่บ้านดูเลยอะ
3: บอกว่าอะไรคะ
4: มหาอุทกภัยเตรียมกันหน่อยไหมหรือยังไงดีที่บ้านเรามันจะมาถึงกรุงเทพเลยอ่ะโอ้โหตกใจจริง
3: ๆก็หลายคนก็อาจจะกังวลนะคะทีเนี้ย สักพักพอเพจปลิวปรากฏว่ามีเพจ Facebook Cofact ค่ะเป็นเพจสื่อสังคมออนไลน์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข่าวลวงข่าวปลอมเขาก็แชร์โพสต์นี้แล้วคาดกากบาทสีแดงค่ะบอกว่าเช็คแล้วนี่ไม่ใช่ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุและปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกให้หยุดแชร์สร้างความตื่นตระหนกหลังจากนั้นค่ะประมาณบ่ายโมงเพจ Facebook ทีลมฟ้าอากาศเนี่ยตอนแรกที่มันปลิวไปใช่ไหมคะก็คือเพจหายไปเลยอ่ะเขากลับมาเปิดเพจใหม่จากจำนวนผู้ติดตามประมาณ 880,000 อ่ะเพจใหม่มีผู้ติดตามประมาณนี้นะคะในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่เราทำข่าวเหลืออยู่ 1,200 แล้วเขาก็บอกว่าผมทำเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ได้มีเจตนาทำให้ผู้คนตื่นตระหนกหยุดสแปมได้แล้วหยุดสแปมก็คือบอกบรรดาคนว่าเลิกกดรีพอร์ตเพจเขาว่าเป็นสแปมได้แล้วชาวเน็ตไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้กันเพียบเลยนะคะก็เอาตามตรงคือส่วนใหญ่สนับสนุนเพจนี้ค่ะมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเตือนดีแล้วและคนที่ควรตื่นตระหนกคือภาครัฐหรืออย่างบางคนค่ะก็แคปเอาคอมเมนต์ที่เขาเคยโพสต์เตือนเอาไว้เมื่อตอนหัดใหญ่นี่ครับที่เขาเคยเตือนที่หัดใหญ่และมันก็เกิดขึ้นจริงตอนนั้นก็ทางเพจก็เตือนนะคะว่าหัดใหญ่จะเจอมหาอุทกภัยแบบไม่เคยพบเจอมาก่อนเลยนะเนี่ยค่ะต่อมาทางเพจโพสต์อีกนะคะผ่านทางเพจที่ตั้งขึ้นใหม่บอกผมขอยืนยันจะเกิดฝนตกหนักแช่ทั้งวันทั้งคืนจริง 24-27 กันยายนนี้โดยเฉพาะภาคตะวันออกหลายพื้นที่และภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเสี่ยงน้ำท่วมขังรอระบายหลายเขตรวมถึงภาคเหนือตอนล่างและอีสานตอนล่างบางพื้นที่หลายเวลาแน่นอนอยู่ที่ท่านแล้วว่าเลือกจะเชื่อหรือไม่อีกโพสต์หนึ่งสงสัยเมื่อคืนปราจีนบุรีทดสอบระบบฝนสะสมแค่6ชั่วโมงล่อทะลุไป161มิลลิเมตรแล้วก็บอกว่าเป็นพื้นที่ที่ตัวเองแจ้งเตือนแล้วอะค่ะโพสต์ล่าสุดก็คือ Google Flood Hub ประกาศเตือนน้ำท่วมครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกจะเริ่มวันที่25กันยายนนี้คาดการจะมีคนได้รับผลกระทบมากถึง5ล้านคนคำถามคือ Google อ้างอิงข้อมูลจากไหนนี่คือความเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปสถานการณ์หาดใหญ่อะเมื่อปี68ตอนนั้นเนี่ยเพจเขาแจ้งเตือนมหาอุทกภัยบอกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลางตอนล่างจะเจอฝนพันปีเพจเขาใช้คำนี้คือ1มีคำว่ามหาอุทกภัย2คือคำว่าฝนพันปีต่อมาเริ่มมีการพูดถึงแล้วก็มีหลายหน่วยงานออกมาบอกว่าโอ้ยใช้คำนี้ไม่ได้นะอย่างเช่นคำว่ามหาอุทกภัยคำว่าฝนพันปีมีเพจต่างๆนานาออกมาบอกว่าบิดเบือนทางเพจทีลมฟ้าอากาศณเวลานั้นก็เลยแก้ไขคำค่ะเป็นคำว่าฝนตกสะสมมากกว่า 1,000 มิลลิเมตรเอาคำว่าฝนพันปีออกไปเนี่ยค่ะโอ้ตอนนั้นก็เป็นดราม่าใหญ่โตนะคะเพจanti fake news thailand อย่างเงี้ยค่ะสูตรต่อต้านข่าวปลอมก็บอกว่าไม่จริงบิดเบือนกรมอุตุก็บอกว่าคำบางคำมันมีปัญหาอย่างเช่นคำว่ามหาอุทกภัยกับคำว่าฝนพันปีแต่ต้องยอมรับค่ะว่าตอนนั้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่สงขลาเนี่ยเพจเนี้ยเตือนเป็นจริงเป็นจังแล้วมันก็หนักมากๆจริงๆทีนี้วันนี้เราก็เลยได้สัมภาษณ์ท่านรองอธิบดีกรมอุตุคุณณัฐวุฒิแดนดีนะคะประเด็นแรกท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นจริงนะช่วงปลายสัปดาห์นี้ซึ่งกรมอุตุก็มีประกาศเตือนออกมาแล้วแต่มันจะไม่เหมือนกันกับที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่เมื่อปี68นะมันต่างกันแบบสเกลมันคนละเรื่องเลยท่านอธิบายอย่างนี้ค่ะบอกหาดใหญ่เนี่ยตอนนั้นไม่มีหย่อมความกดอากาศต่ำพอยกตัวขึ้นไปหย่อมความกดอากาศสูงปุ๊บมันขึ้นฝั่งเลยไงมันขึ้นฝั่งปุ๊บมันถล่มเลยมันหนักแน่ๆแต่ของครั้งนี้หย่อมมันอยู่นู่นเวียดนามทะเลจีนใต้ตอนล่างถ้ามันจะขึ้นแผ่นดินมันจะขึ้นกัมพูชาก่อนและอย่างที่เรารู้กันเวลามันขึ้นแผ่นดินน่ะมันจะสะสมกำลังได้ไม่ดีฉะนั้นกว่าจะมาถึงเรามันจะไม่หนักเท่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคอาจจะมีฝนตกอาจจะสูงได้มากถึง100มิลลิเมตรจริงแต่ท่านบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นปกติของฤดูกาลน่ะมันถ้ามันมีหย่อมความกดอากาศต่ำมาแบบนี้หรือว่าหย่อมความกดอากาศสูงแบบนี้ที่กังวลคือก่อนหน้านี้ 3-4 วันฝนมันตกแล้วแล้วหลายพื้นที่อะค่ะมันก็มีลักษณะของดินอุ้มน้ำไว้เยอะอยู่แล้วกังวลเรื่องนี้มากกว่าแต่ยืนยันนะคะว่ากรมอุตุเนี่ยใช้โมเดลมากกว่า10รูปแบบเพื่อพยากรณ์แต่เพจนั้นอะเพจดังนั้นอะเขามีโมเดลรูปแบบเดียวแล้วท่านก็ใช้คำนี้ว่าเพจเขาอาจจะอยากได้ยอดวิวหรือเปล่าก็เลยประโคมเยอะเลยคนชอบเขาก็เยอะนะแต่คนไม่ชอบก็เยอะเลยมีคนไปสแปมจนเพจเขาปลิวแต่ไม่เกี่ยวกับกรมไม่ได้ทำนะ
1: เรื่องมหาอุทกภัยอะไรเนี่ยมันรุนแรงเกินจริงไปหน่อยเหตุการณ์ที่จะเกิดใน3วันข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันเป็นแค่ฝนจากร่องกับแค่หย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ในร่องครับสเกลมันต่างกันเยอะครับเพจเขาอาจจะเงียบนานมากก็เลยอยากได้ยอดวิวอยากได้อะไรสักอย่างหรือเปล่าก็เลยประโคมเยอะไปหน่อยแล้วก็มีคนไปคนชอบเขาก็เยอะนะคนไม่ชอบเขาก็เยอะแล้วก็มีคนส่งสแป
2: ม
1: เยอะอยู่จนเพจเขาปิวไปแล้วเมื่อเช้ารู้สึกเพจเขาโดนปิวไปคือต้องดูบริบทก่อนนะหาดใหญ่กับเคสเนี้ยมันต่างกันคนละโลกเลยนะครับหาดใหญ่เนี่ยมันคือหย่อมโลที่อยู่ตรงอ่าวไทยแล้วก็อยู่ใกล้ทะเลนะพอยกตัวขึ้นปั๊บอย่าอัพเกรดขึ้นเป็นไอ้หย่อมโลกำลังแรงเนี่ยมันขึ้นขึ้นฝั่งเลยแล้วก็ร่องก็อยู่ตรงนั้นอันนี้คือหนักแน่ๆแต่เคสเนี้ยก็คือตัวหย่อมโลอยู่นู้นนะฮะอยู่เวียดนามฝนภาคตะวันออกจะเยอะขึ้นจริงนะครับแต่ไม่ได้ตกขนาดถึงระดับที่เป็นที่เป็นเหมือนกับเคสหาดใหญ่หรือเคสที่เป็นพายุหมุนเขตร้อนแรง
2: ซึ่งก่อนหน้าที่เราจะได้สัมภาษณ์ท่านรองอธิบดีค่ะก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะบอกว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนภาคเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งจะเริ่มจากอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนนะคะและภาคอื่นๆตามมาเพราะว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะก็ให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมเช่นเดียวกันกับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นช่วง23ถึง27ค่ะ
4: แต่ทีนี้ที่ทีเขาเตือนเขาจะหนักไปทางตะวันออก
2: มากหน่อย
4: ปรากฏว่าตะวันออกชลบุรีคุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีพายุคลื่นลมแรงซัดเรือประมงล่มนี่คือตัวเรือคุณผู้ชมฮะเป็นภาพนิ่งก่อนเรือจะล่มปรากฏว่าล่มไปเหลือแต่หัวเรือเลยเท่านี้เลยครับคุณผู้ชมครับคนบนเรือที่เป็นลูกเรือ22คนนะฮะช่วยมาได้15เหลือ7ค้างอยู่ที่เรือปาฏิหาริย์ครับล่าสุดคือมีการรายงานไปแล้วแหละว่าเสียชีวิต7แต่ล่าสุดพบผู้รอดชีวิตอีก1มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้6คนครับคุณผู้ชมครับลองฟังเสียงนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารนะครับคุณประเสริฐครับซึ่งบอกว่าได้รับรายงานเนี่ยคือ5แล้วแต่เรือเนี่ยอับปางตั้งแต่4ทุ่มคนบนเรือ22คน
8: จมเวลาจมจริงๆประมาณ4ทุ่มก็เหลือปั่นไฟเนี่ยก็ได้ช่วยลูกน้องบางส่วนออกมาแต่ทราบว่าเป็นการจมที่รวดเร็วมากไถอยู่บนกระโจมก็ยังออกไม่ทันแล้วลูกน้องอีก6คนซึ่งตอนเนี้ยเจอแล้วนะครับเป็นเคสดำเนี่ยไถ1คนนะครับแล้วก็ลูกน้องอีก2ในส่วนของอีก4คนยังหาไม่เจอครับแต่ที่ช่วยได้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยก็มี15คนด้วยกัน
9: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
11: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
26: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า

0: ลูกเรือที่ประสบเหตุขึ้นมาได้อีก1คนทำให้มีผู้รอดชีวิตรวม16เสียชีวิต6นะครับอีก5ร่างเนี่ยกองทัพเรือกำลังนำชุดประดาน้ำกู้ร่างอีกครั้งวันพรุ่งนี้ขณะที่ปราจีนบุรีภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกอุดมคุณผู้ชมครับน้ำซัดเข้ามาแบบนี้อีกภาพนึงจะเป็นภาพที่ชาวบ้านช่วยกันขนของฮะขนของแล้วก็ต้องมีการประกาศปิดให้บริการโรงพยาบาลชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะปกติถ้าเด็กเล็กจะมาฉีดวัคซีนขอให้เลื่อนเป็น27ตุลาเพื่อความปลอดภัยมีภาพของถนนสาย304ปักธงชัยกบิลบุรีครับน้ำก็ท่วมผิวถนนการจราจรสูงเฉลี่ย25ถึง35เซนติเมตร
1: ค่ะ
0: ส่วนที่นครราชสีมาปักช่องฮะตี4ที่ผ่านมาฝนตกหนักน้ำป่า
2: ไ
0: หล
2: ทั้งรถ
0: แล้วพัดบ้านไปทั้งหลังคือจริงๆมันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นซุ้มที่เขาอาศัยอยู่ชั่วคราวกันนะฮะไปทั้งซุ้มเลยคุณผู้ชม
2: ไปเลยไปหมดเลยทั้งฝ่ายไปทั้งฝ่ายไปทั้งนี่นะครับแคมป์จะอยู่คนงานจะอยู่ไปหมดเลย
0: รถมอเตอร์ไซค์เสื้อผ้าชุดนักเรียนมันเป็นเพิงพักของครอบครัวครอบครัวนึงครับซึ่งเป็นคนไร้บ้านอาศัยอยู่ชั่วคราวไปหมดเลยเคราะห์ดี3พ่อแม่ลูกหนีตายขึ้นมาอยู่ที่วัดได้ทันนะฮะมีภาพตอนกลางวันแทบไม่ต่างจากกลางคืนเลยเป็นน้ำป่าตูนแต่ระดับน้ำนี่ก็ยังสูงมากเนี่ยฮะหนักเดียวอันนี้ที่โคราชนะครับโดยเฉพาะที่พื้นที่หมูสีอำเภอปากช่องครับ
1: ภาคตะวันออกก็จริงๆเพจทีลมฟ้าอากาศก็เตือนท่านรองอธิบดีรวมไปถึงทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนว่ามันจะเริ่มที่ภาคตะวันออกก่อนฉะนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารระมัดระวังกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเข้มข้นกันต่อแต่ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านมาร่วมกันติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดและถูกต้องผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการที่หลากหลายค่ะไม่ว่าท่านจะสะดวกผ่านช่องทางใดกกต.ก็พร้อมให้บริการทุกช่องทางนะคะสมมติสะดวกใช้ Facebook ไปที่เพจเลยนะคะชื่อเพจคือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสแกน QR Code ก็ได
0: ้
1: LINE Official Account ค่ะก็ไปที่ @ect.thailand รับรองข้อมูลถูกต้องแม่นยำ
0: และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความกระชับฉับไวก็ไปติดตามทาง X ได้นะครับที่ @PREctthailand ครับรับชมวิดีโอข้อมูลข่าวสารความรู้ผ่านทาง YouTube Channel ECT Thailand ครับหรือจะติดตามภาพกิจกรรมทาง Instagram ก็ได้นะครับที่ @PREctthailand และเกาะติดข้อมูลแบบเข้าใจง่ายผ่านทาง TikTok ก็ได้ครับที่ @ect.thailand ไปกันได้เลยทุกช่องทางนอกจากนี้สิ่งสำคัญสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือแอปพลิเคชัน Smart Vote ครับจะเป็นการรวบรวมข้อมูลสถานที่เลือกตั้งรายชื่อผู้สมัครข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆเอาไว้ที่เดียวเลยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน Google Play และ App Store สแกน QR Code หน้าจอได้เลยครับหรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ect.go.th ครับ
1: คุณใช้แอปนี้ประจำค่ะเวลามีเลือกตั้งอ่ะกดดูในนี้รู้เลยว่าเราต้องไปเลือกตรงไหนยังไงลำดับที่เท่าไหร่พอไปถึงจริงปุ๊บมันจะไวมากเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะคือการร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมถ้ามีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่สายด่วน1444ค่ะ

0: าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
1: ไม่จริง
0: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
1: ไม่จริง
0: แล้วอะไรจริงอะ
2: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
0: เส้นละ 1,990 บาท
2: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
0: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
2: ๆสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุ
3: ณ FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาสFTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
5: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
6: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
7: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
8: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
9: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
10: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
11: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
12: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
13: ก็เหมือนกับที่ทำข่าวทั่วไปนั่นแหละครับคุณผู้ชมแต่ปรากฏ4ทุ่ม38นาทีท่านนายกอนุทินไปคอมเมนต์ในโพสต์ข่าวของมติชนออนไลน์รอให้บุญถึงก่อนนะครับ
14: ค
13: ่ะคุณหมายบอกว่ามาตอบกระทู้ในสภาให้เป็นบุญตาท่านนายกตอบว่าก็รอให้บุญถึงก่อนนะครับ
14: ค่ะ
13: ปรากฏว่าวันนี้โอ้โหลุกลามบานปลายเอาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับคุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์ครับโฆษกพักประชาชนก็แชร์ข่าวของคุณหมายกับท่านนายกนี่แหละครับพร้อมกับใช้แคปชั่นว่าแต่บุญท่านน่ะใกล้หมดแล้วนะประโยคสั้นๆฮะบุญท่านใกล้หมดแล้วนะคุณวิโรจน์ลักษณาลักษณะอดิศรครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความบอกอยากจะเตือนคุณอนุทินหน่อยว่าพฤติกรรมต่อปากต่อคำแบบนี้ไม่เหมาะที่จะประพฤติกับผู้มีพระคุณเลยครับผู้มีพระคุณเขาเรียกใช้ในฐานะผู้ที่เคยรับบุญคุณก็ควรเดินกุมมือมาให้ใช้

0: ขาเรียกก็ต้องขานเขาวานก็ต้องมาอยากให้คุณอนุทินคิดถึงวันที่ตัวเองเนี่ยเอา10นิ้วประนมไหว้ประรกพร่ำบอกแต่คำว่าขอบคุณขอบคุณก้มหัวเสียจนปลายจมูกชนซิปกางเกงนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคราวหน้าคราวหลังอย่าทำแบบนี้กับผู้มีพระคุณอีกนะด้วยความหวังดีจากผู้มีพระคุณต่อพรรคภูมิใจไทยนี่ฮะแล้วดูภาพประกอบสิฮะมาแห่คุณวิโรจน์ไปถึงไหลเลยนะฮะอย่าทำแบบนี้กับผู้มีพระคุณอีกนะขณะที่ท่านนายกก็โค้ดคำพูดครับคุณผู้ชมรอให้บุญถึงก่อนทีนี้เรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าก็ไปถึงหนุ่มเมืองจันทร์หรือคุณสรกลอดุลยานนท์ครับนักเขียนและคอลัมนิสต์ก็โพสต์ข้อความพร้อมกับแนบภาพประกอบคือต้องไปดูที่ภาพประกอบก่อนที่ภาพประกอบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะบุญอะไรนะบุญตากับบุญถึงแล้วก็ยังย้อนไปเหตุการณ์ครั้งที่แล้วด้วยซึ่งก็จะเป็นครั้งที่คุณไหมสิริกัญญาใช้คำพูดว่าสู้กับกำแพงเอาอย่างไรก็เอาไม่ลงและปรากฏว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยไปตอบว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังยิ่งสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกคุณผู้ชมจำได้นะครับอันนี้คราวที่แล้วที่มีการตอบโต้กันระหว่างคุณไหมกับท่านนายกคุณหนุ่มเมืองจันทร์ก็เลยใช้ข้อความพร้อมกับภาพประกอบเหล่านี้แล้วบอกว่านี่ครั้งที่2แล้วที่มีการตอบโต้กันแปลกใจที่นายกอนุทินชาญวีรกูลออกมาแซะไหมสิริกัญญาทุกครั้งเลยที่เธอเปิดประเด็นอะไรขึ้นมาบางเรื่องก็ไกลตัวแล้วก็ไม่ได้ต่อว่าคุณอนุทินโดยตรงตั้งแต่เรื่องกำแพงจนถึงเรื่องบุญแต่ละเรื่องล้วนเบาบางเมื่อเทียบกับคนอื่นๆในพรรคประชาชนมีเรื่องอะไรไม่พอใจเป็นการส่วนตัวกันหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ตั้งเป็นคำถามแบบนี้แต่ที่คุณผู้ชมฮะต้องยอมรับว่าแรงจริงๆแล้วก็กลายเป็นเรื่องต่อไปอีกครับนั่นคือคุณเพชรกรุณพลรองโฆษกพรรคประชาชนโพสต์ข้อความทั้ง Facebook และ IG ระบุอย่างนี้ครับคงบุญไม่ถึงอ่ะอย่างคุณอนุทินเนี่ยว่าจริงๆแหละครับยังไงพรรคผมก็จะอดทนทำกรรมดีต่อไปอยู่ที่ว่าท่านนายกอ่ะอย่าเพิ่งหมดบุญไปซะก่อนล่ะครับแต่ดูแล้วคนอย่างท่านน่าจะไปยากน่าจะติดเตียงทรมานอีกนานกว่าจะได้ลงไปข้างล่างนายกหรือเกรียนคีย์บอร์ดพรรคประชาชนต้องยอมรับว่าแรงครับทั้งประโยคว่าหมดบุญเอ่ยน่าจะติดเตียงอย่างทรมานเอ่ยปรากฏต่อมาหลังจากที่คุณเพชรโพสต์แบบนี้ครูทันฮะครูทันธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์นักนโยบายสาธารณะและสิทธิมนุษยชนครูทันเนี่ยทราบกันดีเคยเป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนด้วยนะครับโพสต์ Facebook เลยครับดูข้อความทางซ้ายภาวะติดเตียงไม่ใช่มุกตลกและไม่ควรถูกใช้เป็นคำสาปแช่งครูทันเนี่ยใส่แคปชั่นว่าภาวะติดเตียงมันไม่ใช่มุกตลกไม่ควรถูกนำมาใช้สาปแช่งกันมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยแต่คือชีวิตจริงที่พวกเขาต้องเผชิญกันอยู่ทุกวันอย่านำความเจ็บป่วยความพิการหรือภาวะติดเตียงมาล้อหรือใช้สาปแช่งใครเราไม่เห็นด้วยกับใครมากแค่ไหนการเมืองก็ไม่ควรทำให้เราลืมความเป็นมนุษย์ของกันและกัน
1: ค่ะ
0: สักพักหนึ่งฮะสักตอนบ่ายสามบ่ายโมงสี่สิบคุณเพชรกรุณพลก็เข้าไปแก้ไขข้อความนะครับคือตัดคำว่าติดเตียงออกเหลือเปลี่ยนเป็นน่าจะทรมานอีกนานกว่าจะได้ลงไปข้างล่างคุณเพชรเนี่ยคือลืมหรือเปล่าลืมแก้ IG หรือเปล่าคือแก้เฉพาะ Facebook อ่ะแต่ IG ยังใช้คำเดิมไม่ได้แก้แล้วแต่คุณเพชรเขาโพสต์นะฮะโพสต์ใน Facebook เนี่ยบอกว่าขอบคุณครูทันนะครับที่แนะนำและต้องขอโทษทุกท่านที่เลือกเอาอาการป่วยมาใช้ตอบโต้ทางการเมืองขอรับไปแก้ไขเพื่อจะได้ให้สื่อสารดีขึ้นในครั้งต่อไปทั้งนี้ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแก้เฉพาะ Facebook IG ยังเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: ก็ยังมากันอยู่เรื่อยๆนะฮะ
1: ยังโพสต์กันอีกเหรอคะ
0: พลพรรคเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่ามันจะไปจบตรงไหนแล้วท่านนายกจะว่าอย่างไรหรือไม่กับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับ
1: ค่ะอีกข่าวนึงคุณผู้ชมคะมีบุคลากรของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จันทบุรีเขาร้องเรียนกับสื่อมวลชนมาค่ะ
0: ครับ
1: คือร้องเรียนผอ.โรงเรียนคนนึงบอกว่าพฤติกรรมคือมีปัญหาเยอะมากแต่หนักสุดเลยคือวงจรปิดภาพนี้ที่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูตูเล่าไปด้วยละกันนะคะแต่จะปิดตาคือผอ.โรงเรียน นอนค้างคืนในโรงเรียนนะคะแล้วภาพนี้เป็นภาพจากห้องธุรการคือห้องธุรการ
0: ของโรงเรียน
1: ของโรงเรียนที่ตอนเช้ามาคนอื่นก็มาทำงานในห้องนี้กันโป้มาเลยคุณผู้ชมคะ
0: ดูทีมงานเบลอให
1: ้แล้วท่านสู้กล้องอ่ะท่านมองกล้องด้วย
0: แล้วผมงงตูนตอนเดินออกมาแกปิดพอถึงกล้องปุ๊บแกเปิดเลยแกเปิดเลยปึ้ง
1: แล้วสิ่งที่ทำคือการสไลด์หนอนนะคะโชว์กล้องวงจรปิดซึ่งต้องย้ำว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ท่านผอ.คนเดียวเข้าถึงได้นะคะบุคลากรของโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าถึงก็มีหลายคนเลยเป็นที่มาว่าเขาก็เลยเอาภาพนี้มาร้องเรียนกับสื่อมวลชนบอกว่าคือไม่ไหวแล้วอะหลายเรื่องย้ำว่านี่คือในโรงเรียนนะคะเขาบอกว่าอย่างแรกผอ.ชอบนอนค้างคืนในโรงเรียนใช้ห้องธุรการในโรงเรียนเหมือนเป็นที่พักของตัวเองหนักสุดก็คืออันนี้ค่ะแล้วย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะคะผอ.เคยมาพูดจาลามกจกกระเปรดกับครูสาวหลายคนทำให้บรรดาครูก็หวาดกลัวค่ะก็แบบมีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะอยู่ลำพังกับผอ.แต่บุคลิกภายนอกแหล่งข่าวท่านนี้ที่มาร้องเรียนบอกผอ.ภาพลักษณ์เป็นคนธรรมะธรรมโมเคยสอนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยเคยพักอาศัยอยู่วัดแห่งหนึ่งในตัวเมืองจันทบุรีมาก่อนด้วยแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังถูกร้องเรียนเรื่องความสะอาดต้องทุกเรื่องเขาบอกว่าเสื้อผ้าที่ผอ.สวมใส่มาทำงานบางครั้งมีกลิ่นเหมือนกับไม่ได้ซักทำความสะอาดแล้วยังมีข้อร้องเรียนเรื่องการบริหารงานภายในโรงเรียนซึ่งบุคลากรบางส่วนเขามองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้บุคลากรบางส่วนในโรงเรียนทนไม่ไหวแล้วเรามีภาพอื่นเล่นไหมคะสามารถสลับเป็นภาพอย่างอื่นอะไรก็ได้อาคางก็ได
0: ้แล้วดูค้างตอนเนี้ย
1: ก็คือตรงนี้มันตูนนึกว่าพี่ไก่จะอ่านข่าวนี
0: ้ได้มอบหมายให้ตูน
1: พี่ไก่ให้ตูนอ่านค่ะ
0: คุณผู้ชมไหนๆก็พูดแล้วตอนแรกจะยกข่าวนี้ตูนหันมาบอกพี่ไก่ดูวงจรปิดหรือยังพี่ไก่ดูวงจรปิดหรือยังพี่ไก่ไปดูก่อนจะยกข่าวนี้ดูก่อนได้ดูปุ๊บก็กลับเข้ามาในรันดาวแต่คือเดี๋ยวคือตอนนี้ประเด็นมันไปเป็นเรื่องสไลด์อะไรคือไม่ถึงกับขนาดนั้นเหมือนกับไปสัมผัสโดนเท่านั้นอ่ะตูนคือไม่ได้ถึงกับทำแบบนั้นหน้ากล้องแบบจนถึงขนาดนั้นนะ
1: นักข่าวเขียนมาแล้วหนูก็ไม่ดูละเอียด
0: พี่ดูละเอียดแล้ว คือมันไม่ถึงขนาดแบบไปถึงคือตอนนี้คนไปพูดแบบต้องแก้ให้แก้ผอ.แกหน่อยมันไม่ถึงกับขนาดไปถึงจุดนั้นคุณผู้ชมก็เหมือนกับพอมาถึงหน้ากล้องแกก็เปิดแล้วแกก็แบบสะบัดอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นน่ะแล้วมือก็ไปโดนเอาเล่าต่อสิตูนจะจบหรือยังข่าวนี
1: ้ยังค่ะคือผู้ร้องเนี่ยเขาก็อยากเอาเรื่องนี้มาร้องกับสื่อมวลชนของเราเพราะเขาบอกว่ากลัวการตั้งกรรมการสอบกันภายในอย่างเดียวเรื่องอาจจะไม่ได้รับการตรวจสอบเต็มที่ก็เลยเนี่ยมาพร้อมคลิปอย่างนี้ทีนี้นักข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามดร.วุฒิชัยไกรวิเศษค่ะผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2นะคะ
0: คนละคนกันคนละคน
1: ไม่ใช่ก็คือเป็
0: น
1: ผู้บังคับบัญชาเรียกได้ว่าอย่างนั้นนะคะปรากฏว่าท่านผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2ก็ไม่สะดวกให้ถ่ายภาพแต่ให้ข้อมูลมาค่ะบอกว่าหลังทราบเรื่องลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วตอนนี้ให้ผอ.คนที่ถูกร้องเรียนเข้ามาปฏิบัติงานที่ส่วนกลางก่อนแล้วตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะคะผลจะเป็นยังไงขอให้รอฟังยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนักข่าวก็พยายามไปคุยกับบุคลากรของโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีใครสะดวกคุยเลยก็กังวลผลกระทบที่อาจจะตามมาว่าถ้ารู้ว่าไปพูดถึงนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าท่านผอ.ก็สูงสุดแล้วของโรงเรียนนะคะก็ไม่มีใครกล้าให้ข้อมูล
0: ครับเบรก
1: กัน
0: พักสักครู่ช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
2: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
2: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
3: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี้
3: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
6: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
7: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
8: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
10: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ยังไม่ถามก็ได้เอาให้พรรคอื่นก็ได้แต่ประเด็นมันมาเกิดตรงที่คุณไอติมภริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านโพสต์ Facebook ไงยาวเลยค่ะก็คือบอกว่าตกลงกับพรรคกล้าทำแล้วว่าให้พรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านแล้วก็ไล่เรียงว่าจะเหลือพรรคการเมืองอีกกี่พรรคอะไรอย่างเงี้ยคุณอรรถกรบอกว่านี่นะคนในพรรคกล้าทำก็ไม่พอใจกันนะว่าทำไมไม่ทำอะไรให้มันเป็นมืออาชีพทำแบบนี้ได้ยังไงทีนี้เริ่มต้นกันที่โพสต์ของคุณไอติมโพสต์นี้นะคะก็โพสต์ประมาณว่าเรื่องพรบงบอ่ะคุณผู้ชมคะคุณไอติมเริ่มไล่เรียงกันมาก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วพรรคในซีกฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะมีจุดยืนอุดมการณ์หรือแนวคิดทางนโยบายที่แตกต่างกันได้ไม่จำเป็นจะต้องเหมือน พรรคร่วมรัฐบาลแต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าพรรคในซีกฝ่ายค้านควรมีร่วมกันคือจุดรวมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลไม่ให้ทำงานผิดทิศผิดทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนจากนั้นก็ยกเหตุการณ์10กันยายนที่พรรคกล้าทำมีมติให้ส.ส.พรรคลงมติเห็นชอบกับพ.ร.บ.งบประมาณปี70ของรัฐบาลซึ่งคุณไอติมบอกว่ามันขัดกับมติวิปฝ่ายค้านที่บอกว่าเราจะโหวตไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงตามมติของแต่ละพรรคและมันทำให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคในการยื่นยติและลงมติในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คุณไอติมบอกตัวเองในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านจึงได้หารือกับตัวแทนจากพรรคกล้าทำซึ่งมารู้จากคุณเบนซ์อัฐกรว่าก็คือตัวคุณอัฐกรนั่นแหละที่คุณไอติมได้โทรคุยคุณไอติมโพสต์ว่าเมื่อหารือกันแล้วได้ตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านเพื่อให้กลไกของรัฐสภาที่ถูกออกแบบไว้สำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านแต่คุณพฤทธิ์ก็บอกต่อไปนะคะว่าอย่างไรก็ตามในฐานะที่พรรคกล้าทำมีส.ส.ถึง58คนจะดูแลสิทธิ์อันชอบธรรมของส.ส.พรรคกล้าทำในการมีพื้นที่ทำงานในสภาที่ไม่เกี่ยวกับวิปฝ่ายค้านอย่างเช่นเวลาในการอภิปรายวาระทั่วไปอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็ไล่เรียงมาว่าจากการตัดสินใจนี้จะทำให้มีพรรคร่วมฝ่ายค้าน5พรรคพรรคประชาชนประชาธิปัตย์ไทยพักดีเสรีรวมไทยและไทยรวมพลังพรรคเรา5พรรคมีภารกิจสำคัญร่วมกันคือยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณอนุทินโดยเร็วที่สุดหลังจากนั้นคุณอัฐกรศิริรัตยากรค่ะส.ส.ฉะเชิงเซาโฆษกพรรคกล้าทำก็โฟนอินเข้ามาในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะคะบอกยอมรับเลยที่ผ่านมาลายมติของพรรคกล้าทำคุณเบนซ์อัฐกรใช้คำว่าเหลื่อมกับมติของวิปฝ่ายค้านแต่ก็มองว่ามติวิปฝ่ายค้านมันไม่ได้ผูกพันพรรคการเมืองนะส่วนเรื่องโหวตสวนเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.งบปี70เนี่ยคุณอัฐกรบอกก็แจ้งในวิปไปแล้วอะว่ากล้าทำจะโหวตไม่เห็นชอบไม่ได้เพราะในพักเราคุยกันว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนที่แล้วเนี่ยตอนเขาทำร่างนี้มาเนี่ยคุณธรรมนัสเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีก็คือมีส่วนร่วมร่างพ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้มาด้วยจะไม่เห็นชอบเลยเบนก็จะเหมือนถมน้ำลายใส่หน้าตัวเองแต่แม้จะโหวตเห็นชอบงบประมาณให้รัฐบาลก็ไม่เคยแสดงเจตจำนงว่าจะถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านแต่เป็นคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านที่โทรมาเลยหลังโหวตงบประมาณปี70เสร็จก็อธิบายตามสไตล์คุณไอติมคุณอัฐกรบอกว่าโอเคก็เข้าใจคุณไอติมก็เลยบอกไปว่างั้นช่วงเนี้ยอย่างเช่นเรื่องการกระทู้ถามสดตรวจสอบรัฐบาลเอาโควต้าเวลาให้พรรคอื่นไปก่อนก็ได้อ้าวแต่คุณไอติมโพสต์พอโพสต์ปุ๊บคุณอัฐกรบอกคนในพรรคก็เหมือนกับไม่พอใจอะค่ะโทรมากันหลายคนเลยบอกว่าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะมันควรจะเป็นมืออาชีพกว่านี้ไหมทำไมอยู่ดีๆมาโพสต์แบบนี้ทีนี้พี่ยุทธถามว่าก็เพราะว่าพรรคกล้าทำมาทำตัวเป็นรัฐบาลมากเกินไปหรือเปล่าคำถามเงินล้านเลยคำตอบเงินล้านยิ่งกว่าคุณอัฐกรบอกว่าก็แล้วแต่จะมองแต่ยอมรับว่าเราก็ไม่เคยปิดประตูร่วมรัฐบาลนะเพราะคนเลือกเราเข้ามาเขาก็คาดหวังให้เราเป็นรัฐบาลเพื่อผลักดันนโยบายถามต่อว่าแล้วตอนนี้พรรคกล้าทำเป็นฝ่ายไหนเนี่ยพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ไปร่วมรัฐบาลหรือยังหรือยังไงคุณอัฐกรบอกว่าก็ที่ผ่านมาเป็นฝ่ายค้านแต่เดี๋ยวหลังจากเหตุการณ์นี้ก็จะมาดูว่าจะผลักดันปัญหาพี่น้องประชาชนยังไงหรือจะสะท้อนปัญหาพี่น้องประชาชนไปยังรัฐบาลยังไงส่วนความสัมพันธ์ของคุณธรรมนัสกับคุณอนุทินคือพี่ยุทธบอกว่าเคยอ่านปากคุณอนุทินตอนเจอคุณธรรมนัสในสภาแล้วเหมือนไปพูดว่าคอยก่อนนะคุณอัฐกรบอกว่าเรื่องผู้ใหญ่คุยกันผมไม่รู้แต่คุณธรรมนัสไม่เคยบอกเรื่องนี้นะบอกแต่ว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยมีการมาโทรปรึกษาเรื่องงานอยู่บ้าง
12: พรรคกล้าทำเป็นฝ่ายไหนเนี่ย
13: ผมคิดว่าพรรคกล้าทำที่ผ่านมาเราก็พยายามทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านนะครับแต่ตอนนี้ในเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเราก็คงจะมา positioning ตัวเองกันใหม่ว่าเราจะทำอย่างไร
12: คุณครับผู้ครองธรรมนัสเนี่ยเห็นว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยไปเอเชียนเกมวันก่อนไปพูดบอกกับคุณนุทินเนี่ยยังเป็นพี่น้องกันอยู่เลยไหมคนก็เลยมองว่าเนี่ยพรรคกล้าทำไม่ใช่ฝ่ายค้านหรอกเป็นฝ่ายคอยร่วมรัฐบาลอย่างนั้นเนี่ยจะว่ายังไง
13: ผม ันนี้ผมไม่สามารถตอบแทนท
12: ่
13: านหัวหน้าท่านผู้กองธรรมนัสได้นะจะหยุดครับคุณเปิดครับแต่สิ่งที่ผมเห็นมาโดยตลอดก็คือว่าทั้งสองท่านนะครับรู้จักกันมานานแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานร่ว
12: ม
13: รัฐบาลในหลายๆครั้งนะครับซึ่งก็ไม่เคยเห็นทั้งสองท่านทะเลาะกันดังนั้นเองเนี่ยการเมืองถึงแม้ว่าจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยถ้าเราเข้าใจบริบทการเมืองของไทยเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงไม่มีความจำเป็นที่ต้องเกลียดแค้นโกรธแค้นกันอาจจะมีงอนกันบ้างเป็นบางเวลาง
12: อนเลยนะ
13: นะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าการที่รู้จักกันมานานเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่จะพูดคุยกัน
12: หัวหน้าพรรคเคยบอกบ้างไหมว่านายกอนุทินเคยไปบอกใช่ไหมว่าให้คอยก่อนจริงไหม
13: ไม่จริงครับ
12: ไม่เคยบอกหรือไม่จริง
13: ไม่จริงครับ
12: อ๋อไม่จริงเหรอคุณธรรมนัสเคยบอกไหมคุณอนุทินเขามาบอกว่าอะไร
13: มีแต่มาคุยว่านายกโทรมาปรึกษาเรื่องงานบ้าง อะไรประมาณนี้ครับ
12: อ๋อโทรหากันเลยถูกไหมแต่ปรึกษาเรื่องงาน
13: ใช่ครับ
12: อ๋อไอ้ที่เดินเข้าไปบอกว่าคอยก่อนรู้ได้ยังไม่จริง
13: อันนี้เป็นเรื่องผู้ใหญ่คุยกันนะพี่ยุทธครับผมก็คงไปตอบแทนทั้งสองท่านไม่ได
12: ้
13: นะครับแต่ว่าสิ่งที่สามารถตอบได้ก็คือว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองท่านไม่ได้เป็นความสัมพันธ์เชิงลบครับ
12: ดีมากว่างั้นเถอะหลังๆนี่ก็ยังโทรศัพท์มาปรึกษาเลยอยู่ถูกไหมท่านนายกโทรมาเองเลยเหรอ
13: ก็อาจจะไปปรึกษาเรื่องส่วนตัวเพื่อนคุยกันนะครับ
12: อ๋อเพื่อนคุยกัน
1: ฉะนั้นการให้สัมภาษณ์ของคุณอรรถกรก็หลักๆมี2 อย่าง 1 คือไม่ได้ถอนนะแต่เป็นคุณไอติมที่ไม่สบายใจและโทรมาคุยแล้วก็โพสต์แบบนั้น 2 คือไม่ปิดประตูในการร่วมรัฐบาลนะคะแล้วทางพรรคกล้าทำเองค่ะก็มีการส่งข่าวชี้แจงเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนแต่เช้าเลยนะคะส่งมาเป็นเพรสข่าวก็คือเป็นข้อความมานะคะเป็นลักษณะการให้สัมภาษณ์ของคุณอรรถกรนี่แหละค่ะก็หลักๆนะคะยืนยันว่าการลงมติร่างพรบ.งบประมาณเนี่ยมองว่าถ้ากฎหมายงบประมาณเกิดปัญหาก็จะกระทบการบริหารราชการแผ่นดินและจะกระทบต่อการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนหลังการลงมติงบประมาณไปประธานวิปฝ่ายค้านมาพูดคุยแสดงความไม่พอใจจึงมีการหารือกันถึงการทำงานพรรคกล้าทำจึงบอกว่าพร้อมจะไม่ใช้สิทธิ์ในการถามกระทู้สดจะได้ไม่เกิดปัญหาแต่สถานะของพรรคกล้าทำคุณอรรถกรบอกว่าการตัดสินใจของพรรคอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาผลกระทบต่อประเทศเป็นหลักไม่ใช่เพียงการคำนวณทางการเมืองว่าจะอยู่ฝ่ายใด
0: ส่วนความเคลื่อนไหวของท่านนายกหรือจะเป็นคุณธรรมนัสเอาท่านนายกก่อนท
1: ่
0: านนายกเนี่ยตอนนี้ไปถึงนครนิวยอร์กแล้วนะครับเมื่อคืนนี้4ทุ่ม44นาทีตามเวลาไทยระหว่างเดินทางไปนิวยอร์กเนี่ยก็ท่านก็โพสต์ภาพนี้เนี่ยฮะเป็นภาพของการทำงานของท่านนายกมอบนโยบายกับทีมไทยแลนด์ที่ญี่ปุ่นที่ท่านนายกบอกกับทีมไทยแลนด์ว่าคุณผู้ชมลองดูประโยครัฐบาลมีเสถียรภาพระดับสูงมากทั้งเสียงสนับสนุนในรัฐสภาความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้งข้าราชการประจำและกองทัพก็ทำงานกันร่วมกันอย่างดีซึ่งปัจจัยความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศที่สามารถไปสื่อสารสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นและนานาชาติได้คือสื่อสารไปที่รัฐบาลญี่ปุ่นแต่ข้อความแหมมันประจวบเหมาะพอดีอะกับทางฝั่งพรรคกล้าทำตอนนี้กระแสข่าว
1: ค่ะ
0: โคตรโยงกันหมดนะฮะหลังจากนั้นนายกไปถึงที่นิวยอร์กครับตอน 2:00 ตามเวลาไทยก็โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าจะแปลเป็นไทย If I can make it there I will make it anywhereถ้าฉันประสบความสำเร็จหรือว่าฉันเอาตัวรอดในเมืองที่มันยากแล้วก็แข่งขันสูงอย่างนิวยอร์กได้ฉันก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทุกแห่งในโลกอันนี้เป็นท่อนหนึ่งจากเพลงชื่อดังธีม from New York New York หรือที่รู้จักกันก็คือเพลง New York New York ขับร้องโดยแฟรงค์ซินาตรานะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะส่วนร้อยเอกธรรมนัสอยู่ญี่ปุ่นฮะไปปรากฏตัวอยู่ที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นล่าสุดเนี่ยทางพรรคกล้าทำนะฮะในกลุ่มไลน์สื่อมวลชนพรรคกล้าทำก็แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นในฐานะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำอยู่ระหว่างการเดินทางไปดูแลความเรียบร้อยทัพนักกีฬาไทยที่แข่งเอเชียนเกมกันอยู่ก็เป็นฝั่งของคุณภราดรปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกถามเรื่องนี้คุณภราดรตอบประโยคแรกบอกยังไม่ได้คุยกับคุณอรรถกรเลยโฆษกพรรคกล้าทำสถานการณ์มันเป็นยังไงเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณอรรถกรก่อนแต่ขอตั้งคำถามกลับไปที่ประธานวิปฝ่ายค้านไปใช้สิทธิ์อะไรตัดสิทธิ์คนอื่นเนี่ยเพราะตามหลักการแล้วพรรคใดที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลหรือก็มันก็ต้องเป็นฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่านี่ผมไม่ได้แก้ตัวให้ทางฝั่งพรรคกล้าทำนะ
13: จ
14: จริงๆตามหลักการเนี่ยพรรคใดที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็จะต้องไปอยู่ในส่วนของฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเขาก็ไม่ได้ตกลงกันเหมือนกับการตกลงกันร่วมรัฐบาลไม่มีการตกลงร่วมฝ่ายค้านนั้นผมถึงได้บอกไงว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านโดยแกนนำฝ่ายค้านแบบนี้เขาใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นการลงมติใดๆลงไม่เหมือนกับมติของวิปฝ่ายค้านก็เป็นเอกสิทธิ์ของสสที่เขาจะทำได้ถูกไหมครับไม่ก็จะเห็นผมไม่ได้แก้ตัวให้พรรคกล้าทำก็จะเห็นว่ามีบางอันที่พรรคกล้าทำเขาลงมติตรงข้ามกับรัฐบาล บางอันเขาก็งดออกเสียงบางอันเขาก็ลงมติเห็นไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลผมว่ามันก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่เขาจะมองเรื่องต่างๆว่าเขาจะลงมติกันแบบไหน
0: ทีนี้วันนี้พรรคภูมิใจไทยเขามีการประชุมพรรคเพิ่งจะเสร็จตอนบ่าย 3:30 ที่ผ่านมาล่าสุดคุณแนนบุญธิดาสมชัยครับโฆษกพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ต้องถามเรื่องนี้เนี่ยนะครับดึงกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลไหมคุณแนนบอกว่าในที่ประชุมไม่ได้คุยเรื่องนี้แต่ยอมรับว่าคุยกันถึงกระแสข่าวว่ามันเกิดขึ้นมาจากไหนก็มันเป็นเพียงแค่สำนักข่าวต่างๆวิเคราะห์กันไปเองพวกเรายังมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่านักข่าวก็ถามย้ำแปลว่าจะไม่ดึงกล้าทำมาร่วมรัฐบาลใช่ไหมคุณแนนโฆษกพรรคภูมิใจไทยบอกว่าตอนนี้เรามีพรรคร่วมรัฐบาลเท่าที่เห็นนักข่าวเปลี่ยนคำถามใหม่แบบงั้นแปลว่าจะปิดกั้นไหมการทำงานระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำคุณแนนบอกงี้ทุกพรรคในสภาทำงานร่วมกันตลอดอยู่แล้วไม่ว่าพรรคไหนก็ตาม
15: ในเรื่องประเด็นของทางพรรคกล้าทำเองนะคะคือทางเราเนี่ยเราก็คงไม่ขอก้าวล่วงว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ทราบจากข่าวว่าก็ไม่ทราบว่าทางวิปฝ่ายค้านมีปัญหาอะไรกันเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปัญหาภายในของพรรคร่วมฝ่ายค้านกันเองมากกว่าค่ะณตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทุกพรรคทำงานด้วยกันเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าแต่ละพรรคอยู่ในสถานะอะไรในสภาเท่านั้นเองณตอนนี้เราก็ยังยืนยันค่ะว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังเป็นจำนวนตามเดิมที่เราเคยประกาศเอาไว้อยู่ใช่ณตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะส่วนของทางวิปฝ่ายค้านเองเขาก็ประกาศชัดว่าเขามีพรรคไหนอะไรยังไงบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องของวิปฝ่ายค้านค่ะ
1: ให้คุณแนนใช้คำว่าณตอนนี้นะณตอนนี้หลายครั้งนะคะ
0: ณตอนนี
1: ้ก็ณตอนนี้ยังมีเท่านี้อยู่นะคะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อนะคะแต่ปิดท้ายเบรกนี้จะถามพร้อมกันหรือยังคะสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งฝั่งผู้ประกันตนทั้งฝั่งนายจ้างพร้อมกันหรือยังก่อนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเราต้องเตรียมตัวยังไงไปติดตามจากน้องแทนอัตรุษแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
16: ใกล้ถึงวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้แล้วนะครับวันนี้เลยมี5ขั้นตอนก่อนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เราต้องรู้ครับขั้นตอนแรกตรวจสอบสิทธิ์ในการเลือกตั้งได้4ช่องทางคือ1ทาง e-service สำหรับนายจ้าง2ทางประกาศที่ติดไว้ณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาที่เป็นหน่วยเลือกตั้งในเขตของเรา3ครับทางแอปพลิเคชัน SSO Plus 4ครับทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ขั้นตอนที่2ครับแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนดังนี้บัตรหรือเอกสารที่ออกจากทางราชการหรือหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐขั้นตอนที่3ครับในวันเลือกตั้งรับบัตรเลือกตั้งตามประเภทผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขั้นตอนที่4ลงคะแนนโดยเขียนหมายเลขอารบิกเท่านั้นห้ามทําสัญลักษณ์ใดๆลงในบัตรเลือกตั้งเด็ดขาดนะครับมิฉะนั้นจะกลายเป็นบัตรเสียโดย1คนเลือกได้7หมายเลขขั้นตอนที่5ครับพับและหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบด้วยตนเองอย่าลืมนะครับเสียงของคุณกําหนดอนาคตกองทุนของเราออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นกันนะครับ
17: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
18: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
19: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
20: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
21: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
22: เอาสายต่อไป
23: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
22: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
24: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
6: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
7: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
25: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
26: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
0: จำนะตูน
1: เมื่อพี่ไก่เมื่อเช้าหนูท่องไว้ตอนที่เห็นข่าวแต่ตอนนี้ลืมไปแล้วค่ะ
0: คือ7เลขประเด็นคืออยู่ที่ว่าเอาล่าสุดก่อนนะครับสำนักงานประกันสังคมเขายืนยันแล้วว่าจดเข้าไปเนี่ยไม่ได้คือจดใส่กระดาษเข้าไปอ่ะไม่ได้ตูนแต่มันมีคำถามว่าคือเนื่องจากเขาอ้างอิงว่าตามกฎเนี่ยห้ามเอาเอกสารเข้าไป
1: ค่ะ
0: นักข่าวถามจดใส่มือได้ไหม
1: อ
0: ันเนี้ยยังไม่รู้
1: อ้าว
0: ยังงงๆกันอยู่ยังงงๆกันอยู่คือคำตอบจากทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าฟังแบบเนี้ยมันดูเหมือนว่าจดอะไรเข้าไปไม่ได้แล้วล่ะอาจจะต้องจำก่อนเบื้องต้นดังนั้นท่องก่อนตอนนี้ท่อง
1: ค่ะแต่เหมือนมันมีมติของทางบอร์ดก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะว่าสามารถที่จะจดเองเข้าไปได้อะคือเอาเอกสารเป็นทางการไม่ได้แต่จดเองได้ใช่ไหมคะ
0: ตอนนี้ฝั่งของพรรคประชาชนหรือว่าประกันสังคมก้าวหน้าเขาก็สู้เรื่องนี้อยู่
1: เรื่องมตินี
0: ้แต่ตอนนี้เขาโพสต์เลขกันอยู่แล้วให้ท่องก่อนเบื้องต้นให้ท่องก่อน
1: ค่ะ
0: ผมไล่เรียงอย่างนี้คุณผู้ชมครับคือวันนี้ทางสำนักงานประกันสังคมโดยผู้ตรวจราชการกรมนะครับคุณมาลาการันห่อประทุมให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์ก็พยายามจะเคลียร์ทุกประเด็นโดยเฉพาะประเด็นสำคัญเรื่องจดเข้าไปได้ไหมเลข7เลขเนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนคูหา คูหาเปิด8โมงเช้าถึง4โมงเย็นก็จะไม่เหมือนการเลือกตั้งทั่วไปนะอ่ะอันนี้8โมงเช้าถึง4โมงเย็น7ตัวเลขเนี่ยตามที่เราขึ้นบัตรให้ดูเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นบัตรสีชมพูจะเป็นบัตรของฝั่งลูกจ้างให้เขียนเลขอาหรับิกต้องเป็นเลขอาหรับิกเท่านั้นเลขไทยเลขอะไรไม่ได้เลขอาหรับิก7เลขใส่ลงไปถ้าใส่เลขอื่นหรือใส่เครื่องหมายอื่นบัตรจะเป็นบัตรเสียทันทีทีนี้การตรวจสอบจุดเลือกตั้งก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมใช้ระบบ e-service หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองคำถามก็คือถ้าเราไปผิดที่สามารถไปเลือกตรงจุดที่เราไปผิดได้ไหมไม่ได้
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไปผิดที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเขาจะตรวจสอบให้แล้วเขาจะแนะนำให้ไปให้ถูกก็ไปเลือกให้ถูกภายในเวลา8โมงถึง4โมงเย็นเอาละเลขอาหรับิก7เลขสามารถจดได้ไหมคุณมาลาการันอธิบายว่าตามระเบียบมีข้อห้ามเรื่องการห้ามนำเอกสารกระดาษหรือสิ่งใดที่เกี่ยวกับการหาเสียงเข้าไปในคูหาอ้างอิงจากระเบียบข้อ44ระบุชัดเจนว่าห้ามเอาเอกสารหรือวัตถุใดๆเข้าในคูหาเลือกตั้งนักข่าวของทางมติชนออนไลน์เขาเลยถามว่าอ๋อมันติดที่เอกสารใช่ไหมงั้นจดใส่มือได้ไห
1: ม
0: คุณมาลาการันตอบอย่างนี้คุณผู้ชมตีความไปพร้อมกันตูนช่วยฟังเรื่องดังกล่าวเราต้องพิจารณาตามข้อระเบียบซึ่งหลักของประกันสังคมในเรื่องระเบียบเลือกตั้งสอดคล้องกับการเลือกส.ส.เช่นเดียวกันนั่นคือห้ามนำเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครเข้าไปในคูหา
1: ถ้าฟังอย่างนี้ก็แปลว่าห้ามนำเอกสารเฉย
0: ไม่ได้ตอบคำถามของนักข่าวมติชนออนไลน์ที่บอกว่าจดใส่มือได้ไห
1: ม
0: ตอนนี้ก็เลยยังเป็นประเด็นกันอยู่ว่าสรุปใส่มือได้ไหมเดี๋ยวต้องตอบใหม่เรากำลังพยายามติดต่ออยู่อยากจะเอาให้ชัดเหมือนกันว่าจะเอายังไงทีนี้เพจประกันสังคมก้าวหน้าตั้งแต่เช้าเลยครับ 9:48 เขาก็เปิดเอกสารซึ่งเป็นมติเวียนของที่สำนักงานประกันสังคมเคยมีมติเอาไว้จดเลขเข้าหน่วยเลือกตั้งประกันสังคมได้แต่ห้ามเปิดจากอุปกรณ์สื่อสารหรือนำเอกสารผู้สมัครเข้าหน่วยเอกสารเนี่ยลงวันที่9กันยาเป็นมติออกมาว่าเห็นชอบให้ผู้มาลงคะแนนสามารถจดหมายเลขผู้สมัครเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งได้เนื่องจากระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนไม่มีข้อห้ามชัดเจนเกี่ยวกับจดหมายเกี่ยวกับการจดหมายเลขผู้สมัครเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเมื่อเทียบเคียงกับคำพิพากษาศาลอาญาคดีหมายเลขแดงที่ออ่างททหาร 13/2568 28/68เอาเข้าได้ 2. มอบหมายสำนักงานประกันสังคมแจ้งมติคณะกรรมการให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทราบและถือปฏิบัติต่อไปอ้าวเพจประกันสังคมก้าวหน้าไปอ้างอิงมติการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหลังจากนั้นบ่ายสามเลยเพจประกันสังคมก้าวหน้าก็แชร์โพสต์ของคุณสรยุทธ์ก็ที่โพสต์คำให้สัมภาษณ์ของคุณมาลาการันนี่แหละแล้วก็ระบุว่าแล้วเมื่อไหร่จะตอบคำถามว่าจดเข้าไปเองได้หรือไม่ได้มติกกต.ก็บอกจดได้ถ้าจดไม่ได้ทำมติเวียนออกมาว่าจดได้ทำไมแล้วทำไมต้องสร้างความสับสนสำนักงานต้องการอะไรนี่เอาทีมงานมีโพสต์ของอาจารย์สัทธรัมไหมล่าสุดเอาขึ้นข้อความมาบอกว่าอาจารย์สัทธรัมนะโพสต์ห้ามเลือก7เราก็สู้จนได้เลือก7เลื่อนเลือกตั้งเราก็ฟ้อง3จนได้เลือกตัดสิทธิ์เพื่อนเราเราก็มีเตรียมไว้ไม่ให้จดเอางั้นเราก็จำแล้วก็โพสต์เลขอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยฝั่งผู้ประกันตนอันนี้ของอาจารย์สัทธรัมนะเขาก็โพสต์เลขของเขาฝั่งนายจ้างเขาก็โพสต์เลขของเขาแล้วสรุปไงอ่ะ
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เดี๋ยวรอคำตอบชัดๆแต่เบื้องต้นจำเลขไปก่อนเพราะถ้าคุณผู้ชมเขียนไปมั่วๆก็กลายเป็นบัตรเสียอีก
1: เพราะฉะนั้นชอบฝ่ายไหนไปศึกษาเลขของฝ่ายที่ตัวเองจะเลือกให้ดีนะคะ
0: แค่7เลขเอง
1: ค่ะ
0: เออครับ
1: อ่ะมาดูเรื่องชุดไทยกันต่อคุณผู้ชมค่ะขึ้นอีกนิดนึง
0: ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเพื่อความเป็นธรรมนะเพื่อความเป็นธรรม
1: กลุ่มพลังแรงงานของ
0: คุณมนั
1: สอินทรีย์พนัสไทยพันธ์ค่ะพี่ยุทธเรียกว่า T-Rex แล้วนะคะพี่กาย
0: T-Rex
1: นี่อ่ะ ชอบใครรักใครก็จดจำกันเอานะคะ
0: ครับ
1: เบื้องต้นควรจะจำก่อนใช่ไหมคะเผื่อมันไม่ได้
0: จำก่อน
1: อ่ะเรื่องชุดไทยคุณผู้ชมคะจุดเริ่มต้นกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาที่ใส่ชุดไทยกันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็เคลมว่านี่เป็นชุดประจำชาติของเขามีมายาวนานที่หนักหนาสาหัสก็คือเอาภาพจากฟิล์มกระจกของไทยเอาไปเคลมว่าเป็นคนกัมพูชายังไม่มีการออกมาตอบสนองใดๆจากกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา
0: ครับ
1: เงียบไปเลยแต่ตอนนี้นะคะกลายเป็นว่าบรรดาสื่อและรัฐมนตรีเขมรบางคนไม่พูดเรื่องนี้ละเคลมไปว่าจักรวรรดิเขมรน่ะมีมาเป็นพันปีนะมีมาก่อนไทยแล้วล่าสุดรัฐมนตรีเขมรคนหนึ่งคุณเนตรภักตราเป็นรัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารเขมรค่ะโพสต์แผนที่เคลมมาถึงประเทศไทยด้วยค่ะนี่ Empire Khmer เอาเราไปด้วยพี่ไก่ แล้วคือแม้ว่าจะโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของตัวรัฐมนตรีเองอะค่ะแต่กระทรวงข่าวสารหรือกระทรวงสารสนเทศของเขมรก็แชร์โพสต์นี้ต่อเท่ากับเอาไปเคลมเป็นทางการเลยนะคะในโพสต์เนี่ยนายเนตรภักตรารัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารเขมรไม่ได้พูดถึงเรื่องเขมรเคลมภาพถ่ายคนไทยเลยค่ะที่ล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมเอาภาพฟิล์มกระจกออกมายืนยันน่ะว่ามันเป็นภาพของคนไทยสมัยรัชกาลที่5นะไม่พูดถึงเงียบเลยแต่มีการเอาภาพสตรีไทยในสมัยรัชกาลที่4อ่ะขึ้นภาพมาเลยค่ะภาพสตรีไทยสมัยรัชกาลที่4เอาไปบอกว่ามาจากหนังสือของผู้แต่งชาวฝรั่งเศสเป็นภาพนางรำชาวเขมรทั้งที่ความเป็นจริงแล้วภาพนี้มาจากสถาปนิกชาวเยอรมันค่ะชื่อคุณคาร์ลเดอร์ลิงคุณคาร์ลเนี่ยมาสร้างวังในไทยในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็รวบรวมภาพถ่ายฟิล์มกระจกไทยเอาไปตีพิมพ์เป็นหนังสือ The Country and People of สยามค่ะแปลว่าประเทศไทยและคนไทยมีการระบุด้วยนะคะคุณคาวสถาปนิกชาวเยอรมันบอกว่านี่เป็นสตรีราชสำนักสยามในสมัยรัชกาลที่4คุณรัฐมนตรีเขมรก็ออกไปเคลมว่าเป็นนางรำชาวเขมรมาจากหนังสือผู้แต่งชาวฝรั่งเศส
0: มันเป็นคนละสตอรี่อะคนละเรื่องมั่วไปหมด
1: ไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะทั้งที่เราอ่ะมีภาพถ่ายยืนยันก็ยังเอาไปเคลมได้นะคะแล้วที่หนักหนาสาหัสก็แผนที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะรัฐมนตรีเขมรคนนี้เนี่ยบอกว่าเขมรเป็นดินแดนกำเนิดของวัฒนธรรมและอารยธรรมเขมรมาหลายศตวรรษแล้วอารยธรรมเขมรมีหลักฐานที่มีชีวิตอยู่ทั่วดินแดนกัมพูชาตามปราสาทนครวัดปราสาทพระวิหารและอีกหลายที่อารยธรรมเขมรไม่ได้อยู่แค่ในหินของปราสาทแต่ยังมีชีวิตอยู่ในภาษาเขมรตัวอักษรเขมรระบำราชสำนักละครโขนมีการกระตุ้นคนเขมรด้วยค่ะบอกว่าการเป็นเจ้าของมรดกไม่ได้หมายความแค่ว่าเราภาคภูมิใจอย่างเดียวนะเราต้องถามตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรเพื่อปกป้องมันหรือยังการปกป้องและส่งเสริมวัฒนธรรมนี้จึงเป็นการปกป้องอัตลักษณ์และอนาคตของกัมพูชาค่ะก็คือปลุกคนรุ่นใหม่เขมรให้ออกมาปกป้องวัฒนธรรมก็อย่าแปลกใจว่าตอนนี้ทัวร์เขมรแน่นเลยนะคะแต่ตอนนี้ทัวร์ไทยก็ไปแล้วเหมือนกันใต้โพสต์นี้ของท่านรัฐมนตรีเขมรทัวร์ไทยก็รุมกันไปรีพอร์ตค่ะบอกว่ามาเคลมแผนที่ประเทศไทยได้ยังไงว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขมรทั้งที่ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยบางส่วนก็มีประวัติศาสตร์ร่วมกันในอาณาจักรของโบราณแต่ข้อเท็จจริงเขมรต่างหากที่เคยเป็นเมืองขึ้นของไทยอย่างนี้เป็นต้นก็รุมรีพอร์ตกันใหญ่เลยนะคะวันนี้ทีมข่าวก็ได้ไปถามคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะบอกว่าจริงๆประเทศไทยเราก็ไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยนะของอะไรของเขาเราก็ไม่เคยไปยุ่งเลยนะส่วนที่เวที Miss Universe เขามาใช้ของเราเนี่ยมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมคุณศรีหศักดิ์บอกก็เขามีของของเขาอะไม่น่าจะมายุ่งกับของของเรานักข่าวถามต่อว่าวันก่อนกระทรวงวัฒนธรรมออกมาแถลงแล้วนะแต่แถลงอาจจะแบบถนอมน้ำใจหน่อยบอกว่าถ้าจะเอาเรื่องของเราไปเผยแพร่เนี่ยช่วยให้เครดิตประเทศไทยเราด้วยมันจะดูเหมือนกับว่าพยายามจะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความสัมพันธ์น่ะคุณศรีหศักดิ์บอกว่าเราก็ไม่อยากให้ขัดแย้งหรอกแต่ทำไมเขาต้องมาสร้างปัญหาล่ะมันไม่ควรจะต้องมีปัญหากันนะ
2: ก็คือการที่ว่าความของไทยกับความของกัมพูชา ื่องนี้มันมีความขัดแย้งทางการ
3: เมืองด้วยแต่ปัญหาทำไมเพื่อนในเชิงปฏิบัติ
2: ครับ
3: คือแม้จะมีบางเรื่องที่มันไม่ต้องมา
2: ทางกตจะมีช่วยประสานในส่วนไหน
3: ด้วยทางกตมีสถานการณ์สิทธิ์ที่ต่างเดินจะมีอะไรกัน
2: ขอบพระคุณครับ
1: แล้วตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าคนดังๆของไทยใส่ชุดไทยที่ไหนทั่วเขมรมาป่วนตลอดล่าสุดน้องแพนเค้กเขมนิดค่ะไปงานของสถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะเป็นเทศกาลไทยประจำปีแล้วน้องแพนเค้กไปเป็นพิธีกรร่วมกับคุณวิลลี่แมคอินทอชน้องแพนเค้กใส่ชุดไทยดุสิตค่ะโพสต์ลงบนเพจส่วนตัวมาเลยทัวร์เขมรมาคอมเมนต์ต่างๆนานาบอกโจรมั่งโจรสยามบอกว่าเหมือนสุนัขก็มีโพสต์ภาพฝ่าเท้าก็มีโพสต์ภาพล้อเลียนต่างๆนานาแต่ตอนนี้ทัวร์ไทยเข้าไปต่อสู้แล้วนะคะเราไปกันอีกได้ให้สมศักดิ์ศรีแล้วเพจต่างๆตอนนี้ก็เริ่มออกมาตอบโต้กลับค่ะอย่างเช่นเพจฟอร์มหมาแก่โพสต์ภาพการ์ตูนเลยค่ะบอกก่อนปี2018ใส่ชุดซัมปอดเป็นชุดประจำชาติพอละครบุพเพสันนิวาสฟีเวอร์หลังปี2018ทิ้งชุดซัมปอดลงถังขยะแล้วใส่ชุดไทยเคลมว่านี่คือชุดของเขมรชอบมากเลยเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
0: อ้าวคุณผู้ชมฮะวันนี้มติครม.เนี่ยมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะของกระทรวงยุติธรรมปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ย6รายแต่ที่จะเป็นประเด็นก็คือตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับมีการแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักสกุลขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคุณผู้ชมจำร้อยตำรวจเอกปิยะได้ไหมครับเป็น1ใน7คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดคณะที่36ของกกต.ชุดที่พิจารณาทั้งคณะเลยไม่มีมูลความผิดยกฟ้องหมดเลย
1: 229คน
0: ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็น1ใน7อนักอนุกรรมการชุดนี้และภาพเมื่อสักครู่ภาพที่ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลไปยืนรอต้อนรับแล้วก็ยกมือไหว้ท่านนายกอนุทินที่สนามบินบุรีรัมย์ช่วงนั้นเป็นประธานพิธีเปิดและการมอบรางวัลการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP วันนี้เนี่ยทางพันตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ถูกตั้งคำถามเยอะนะครับก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องการเมืองอย่างเรื่องภาพที่ไปยกมือไหว้ท่านนายกเนี่ยการไหว้มันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละแต่ว่าการแต่งตั้งมานั่งอธิบดีมันเป็นเรื่องของปลัดกระทรวง
4: ต้องย้ายอธิบดีดีเอสไอเพราะเหตุผลทางการเมืองหรือเรื่องอะไรครับ
5: ครับก็เมื่อการประชุมครม.นะก็มีมติกับในส่วนของทางรัฐมนตรีพุทธนาถแล้วก็ได้ไปดำรงตำแหน่งนะผู้ทรงอาวุธพิเศษนะครับก็คือเป็นเท่าระดับที่เองนะครับก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงขึ้นนะครับ
8: เขาไปเชื่อมโยงข้อคอรหากับทางด้านของฝ่ายค้านบอกว่าการโยกย้ายรอบนี้มันเกี่ยวข้องกับคดี
5: ว่าสว.ไม่เกี่ยวครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องสว.ก็อย่างผมเนี่ยมาทำตัวแดง
1: นั่นแหละค่ะนี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
26: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
10: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
26: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสค่ะวันนี้หมวยทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มกรรชัยค่ะดูกันนะคะอย่าทิ้งกันค่ะพี่หนุ่มจะดีใจมากเลยค่ะถ้าวันไหนที่พี่หนุ่มลาแล้วแฟนๆรายการยังอยู่ครบวันนี้อยากใช้ตามเรื่องนี้ค่ะกระแสของเราเป็นเรื่องของผู้เสียหายคนหนึ่งให้ชื่อว่าคุณเอนามสมมุติค่ะคุณเอคบหาอยู่กับอดีตแฟนหนุ่มช่วงเวลาที่คบกันประมาณ2ปีสิ่งที่เธอได้รับก็คือทางอดีตแฟนหนุ่มมาขอให้เธอช่วยเอาเงินไปลงทุนเพื่อจะเปิดบริษัทแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่ทางอดีตแฟนได้พูดเอาไว้ค่ะ2ปีที่คบหากันเธอสูญเงินไปกว่า10ล้านบาทอยากให้ดูเรื่องนี้นะคะให้ดูว่าวิธีการของผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาหลอกอย่างไรแล้วเขาอ้างอะไรทำให้ผู้หญิงคนนึงเชื่อจนหมดใจแล้วก็ยอมเอาเงินให้มีทั้งเงินมีทั้งเอาบ้านไปเข้าธนาคารเอารถไปรีไฟแนนซ์แล้วเอาทรัพย์สินให้กับทางผู้ชายคนนี้มาถึงวันนี้เธอต้องการทรัพย์สินคืนเดี๋ยวดูนะคะว่าเราจะมีการช่วยเหลือเธอได้ยังไงบ้างเธอไปร้องขอความช่วยเหลือจากพี่เอกสายใหม่ต้องรอดวันนี้ผู้เสียหายเต็มใจที่จะมาพูดคุยให้เรื่องของเธอเป็นอุทาหรณ์กับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณเอ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีพี่เอกสายใหม่ต้องรอดค่ะ
6: พี่หมวยครับ
4: เข้ามาช่วยเรื่องนี
6: ้ครับพี่ครับ
4: และแน่นอนนะคะในแง่คดีความค่ะในข้อกฎหมายต่างๆวันนี้เราอยู่กับทนายตุ๋ยค่ะทนายพรศักดิ์วิภาสอาภานนท์สวัสดีทนายตุ๋ยค่ะ
6: พี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับเอกครับ
4: ค่ะก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทราบว่าทางคุณเอตื่นเต้นมากแต่ว่าอยากจะบอกเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รู้ว่ามันมีมิจฉาชีพในรูปแบบนี้ที่เข้ามาคบหากันแล้วทำให้เธอเชื่อจนสนิทใจถามคุณเอก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นที่ไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้ค่ะไปรู้จักได้ยังไง
5: ค่ะจุดเริ่มต้นก็มาจากที่เรามีงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็ช่วงเย็นอ่ะเราจะเปิดเป็นร้านอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
4: ค่ะ
5: เขาก็เริ่มจากมานั่งที่ร้านเราค่ะ
4: ค่ะ
5: แล้วก็มาดื่มมาอะไรทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มเข้ามาพูดคุยว่าตัวเขาทำงานอะไรหรือว่าใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือนั่งดื่มนั่งคุยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เปิดประเด็นมาเลยว่าเขาเนี่ยเคยมีครอบครัวนะแต่ว่าแบบต้องเลิกกันกับแฟนเก่าเพราะว่าเขาดันไปทำผู้หญิงคนหนึ่งท้องแล้วก็เลยโดนออกจากบริษัทโดนแฟนคนแรกน่ะให้ออกจากบริษัท
4: ค่ะ
5: ค่ะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของสภาพห้องความหมุนเวียนในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากตอนแรกที่เขาสามารถทำงานได้เป็นที่รักของที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเกิดปัญหานี้แฟนเก่าเขาก็ใ

0: ให้ออกจากบริษัทเอาชื่อออกเอาบัญชีออกทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมอะไรได
1: ้ค่ะเขามีลูกไหมคะ
0: มีค่ะ
1: ค่ะก็คือลูกกับทาง
0: ลูกกับทางภรรยาคนแรก
1: ค่ะค่ะเคสนี้จะต่างจากหลายๆเคสที่ผ่านมานะคะทนายตุ๋ยคือไปรู้จักทุกทีเนี่ยเราจะรู้จักผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่ว่าของทางคุณเอคือเห็นหน้าเห็นตากันเลยเขามาที่ร้านแสดงว่าก็ต้องมาที่ร้านหลายครั้ง
0: มาแทบจะทุกวันค่ะ
1: แทบจะทุกวันตอนที่เปิดร้านนี่ตอนปีไหนคะถ้าย้อนไป
0: ประมาณปี67ค่ะ
1: 2ปีที่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเขามาที่ร้านตอนแรกที่เขามาค่ะก็คือมาในฐานะเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะตอนนั้นคุณเอสนใจเขาไหมคะ
0: ไม่ได้สนใจค่ะคือทุกคนน่ะเข้ามาดื่มที่ร้านอยู่แล้วค่ะคือก็จะมีคนแวะมาดื่มมาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรคือเขาก็คุยปกติเลยแล้วเขามาเล่าชีวิตว่าอ่ะเนี่ยผมแบบเพิ่งมาจากไซต์งานตรงนี้เนี่ยไซต์งานผมอยู่ตรงหมู่บ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขาทำอาชีพอะไรคะ
0: เขาบอกว่าเขาออกแบบค่ะเราก็ถามว่าเป็นสถาปนิกเหรอเขาก็บอกว่าไม่ใช่แต่แบบเขาเรียนไม่จบแต่เขาเคยทำงานออกแบบให้กับบริษัทใหญ่บริษัทนึง
1: ค่ะแล้วก็มีปัญหาต้องเลิกกับแฟนเก่าไป
2: ผมแค่อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงต้องมาคุยกับคุณเอเขารู้ว่าคุณเอเป็นเจ้าของร้านหรือว่ายังไงครับ
0: ใช่ค่ะเขาก็น่าจะรู้เพราะว่าเราเปิดร้านอยู่ที่หน้าบ้านเลยค่ะบ้านเรามันติดถนนเส้นหลักอะค่ะแล้วก็ตอนเย็นเราก็ใช้ช่วงเวลาที่เราเลิกงานเราก็มาขายของอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะมาทุกวันเลย
0: มาทุกวันค่ะ
1: ค่ะเวลามาคนเดียวหรือว่ามากับใครคะ
0: มาคนเดียวค่ะ
1: นั่งอยู่นานไหมคะ
0: นานค่ะ
1: หลายชั่วโมงจนร้านปิดเลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วเป็นแบบนี้นานไหมจากมาครั้งแรกจนค่อยๆเข้ามาเริ่มพูดคุย
0: ก็ประมาณเดือนหนึ่งเท่านั้นล่ะค่ะที่แบบคุยกันเยอะๆเพราะว่ามาถึงปุ๊บเขาก็จะเล่าข้อมูลของเขาให้ฟังตลอดเล่าแม้กระทั่งว่าเขาตอนนี้มีคดีนะมีคดีความเรื่องช่อโกงอยู่แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำแบบนั้นนะมันจะมีพี่คนนึงที่แบบหลอกให้เขาเหมือนใช้หน้าเฟซบุ๊กเขาเพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแล้วก็ให้เขาโพสต์ขายของแต่สุดท้ายของชิ้นนั้นก็คือไม่ได้ส่งให้กับทุกๆคนนะคะไม่ถึงของ1ชิ้นแต่ว่าโพสต์ขายทั้งหมดแล้วก็มีคนโอนเข้ามาหลายๆอันอย่างเงี้ยค่ะแต่ของมีชิ้นเดียวมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ส่งของให้ลูกค้าเขาก็เลยโดนคดีแต่เขาไม่ได้รู้เรื่องเขาแค่แบบโพสต์ให้เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: เคยมีเพื่อนเขามานั่งกินด้วยไหมคะ
0: ไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นเพื่อนเขาเลยค่ะ
1: ค่ะเราเอะใจไหมคะว่าทำไมเขามาคนเดียวไม่เคยพาเพื่อนมาด้วย
0: ไม่ค่ะเพราะว่าเขาจะพูดเหมือนป้องกันตัวเองตลอดว่าตอนนี้เขามีปัญหาอย่างนี้แหละแล้วเขาก็เลยต้องมาอยู่ที่จังหวัดนี้จังหวัดที่เราอยู่เนี่ยค่ะแล้วเขาไม่มีเพื่อนครบเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีประสบปัญหาอย่างนี้แหละก็เลยออกมาอยู่คนเดียวเลยประมาณนี้ค่ะ
1: งั้นแสดงว่าตอนที่เขาออกมาอยู่ที่จังหวัดนี้แล้วมาคุยกับทางคุณเอก็คือเขาไม่ได้ทำงานแล้วถูกไหมคะเพราะว่าเขามีปัญหากับบริษัทเดิม
0: เขาบอกว่าเขายังทำงานอยู่ก็คือต่อให้แฟนเก่าของเขาอ่ะเอาเขาออกจากบริษัทแล้วก็จริงแต่เขาก็ยังมีต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าแรงช่างต้องไปจ่ายเงินให้ช่างอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนนั่นแหละค่ะมันก็เลยเข้ามาถึงเงินก้อนแรกที่เขาขอยืมเขาบอกว่าเขายังต้องจ่ายค่าแรงให้ช่างอยู่ประมาณ 6,000 หรือ 8,000 เนี้ยค่ะแล้วทีนี้อ่ะช่างก็ไม่มีบัตร ATM ไม่มีบัญชีอะค่ะเขาก็บอกให้เราเนี่ยกดทำธุรกรรมหน้าแอปของเราอะค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ช่างอะไปกดรหัสให้เราบอกรหัส
1: มันเร็วไปไหมคะพี่ตุ๋ยพี่เอกว่าเขาเข้ามายังไม่เท่าไหร่แล้วก็มาพูดถึงเรื่องเงินว่าต้องไปจ่ายค่าแรง
2: ทุกครั้งที่เขามาเจอคุณเอที่ร้านนะครับเขาจ่ายค่าอาหารอะไรปกติไหมครับ
0: เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินสดคือมันก็ไม่ค่อยได้กินอะไรเยอะนะคะเพราะส่วนใหญ่เขาจะนั่งคุยเยอะก็แรกๆก็จ่ายอยู่ค่ะหลังๆก็บอกว่าบัญชีมีปัญหาเราก็ไม่ได้อะไรมากเพราะมันไม่ใช่ยอดเงินที่เยอะอะไรค่ะ
2: เขาก็บอกว่าไม่เยอะ
0: ใช่ค่ะ
2: ครับแล้วสิ่งที่เขาพูดกับคุณเอผมเชื่อว่าเขาพยายามให้คุณเอเห็นใจ
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: เวลาเขามาแต่ละทีเขาก็จะทำหน้าเศร้าๆเหมือนกับมีปัญหาอะไรอย่างนี้ค่ะพอหลังจากเราเริ่มคุยกันสักพักเราก็ ก็ถามสารทุกข์สุขดิบว่าทำไมหน้าเศร้าเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมันเขาก็จะพูดขึ้นมาเลยว่าเขาจะต้องจ่ายค่าแรงช่างเนี่ยภายใน2ทุ่มภายใน3ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมันจะมีแบบขีดจำกัดเรื่องเวลาขึ้นมาตลอดเลยค่ะเอ้าแล้วถ้าไม่จ่ายทำยังไงก็ช่างเขาก็จะมีปัญหาเขาก็จะมาแบบกดดันที่หน้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายเขาก็แบบเหมือนจะไม่อยากยืมแล้วนะคะแต่สุดท้ายก็ยืมว่าแบบพี่พอจะมีไหม
2: คือเขาเอ่ยปากใช่ไหมเขาเอ่ยปากใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะเขาเอ่ยปากครั้งแรก
1: เขาอายุน้อยกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเออายุต่างกันเยอะไหมคะ
0: 10ปีค่ะ
1: คุณเออายุเท่าไหร่คะ
0: 43ค่ะ
1: เขา33 10ปีพี่ก็เริ่มขอยืม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อะไรที่ทำให้คุณเอใจอ่อนเราก็โอนให้เขาอะค่ะ
0: เราก็เห็นว่ามันยอดเงินไม่ได้เยอะนะคะคือ6,000เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคืนอย่างเงี้ยค่ะ
1: นับจากวันที่เขามาจนถึงวันที่เขายืมเงินนะคะระยะเวลามันประมาณเท่าไหร่คะเรารู้สึกว่ามันเร็ว
0: มัน
1: กี่เดือนหรือมันกี่อาทิตย์คะ
0: มันเร็วมากเลยค่ะก็ประมาณ2เดือนนะคะที่แบบเขาก็เริ่มมาคุยว่าเขาเนี่ยแบบติดปัญหาเรื่องนี้แหละคือถ้าเขากลับมาได้เนี่ยถ้าเขามีบริษัทแล้วเขากลับมาได้เนี่ยเขาก็สามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างของเขาคืนมาได้แค่ว่าตอนนี้เขาโดนให้ออกจากบริษัทแรกจากแฟนปัญหาเรื่องแฟนเก่าของเขานั่นแหละค่ะ
2: เวลาเขามาคุยปัญหาเนี่ยคุณเอรู้สึกว่าเหมือนเขามานอกจากมาคุยปัญหาแล้วให้เราเห็นใจแล้วเนี่ยเขาอยู่ในแนวของการเหมือนมาจีบด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
2: ในแนวนั้นด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือหยอดไปเรื่อยอะค่ะ
1: อย่างเช่นเขาหยอดยังไงคะ
0: ก็คุยกันใน IG เขาก็จะแบบว่าวันนี้จะเข้าไปนะหรืออะไรแบบคือเราก็พอจะดูออกอยู่ค่ะ
1: คิดถึง
0: เขาไม่ค่ะเขาไม่พูดว่าคิดถึงค่ะเปิดร้านไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทักมา
1: คุณเอเปิดร้านทุกวันไม่มีวันหยุด
0: เปิดทุกวันค่ะ
1: ค่ะก็ไม่พูดว่าคิดถึงแต่ว่าฟิลเราสัมผัสได้ว่าเขาเข้ามาจีบ
0: ใช่
2: คุยกันที่ร้านคุยกันทาง IG มีแลกเบอร์แลกไลน์มี WhatsApp หรือแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มไหนเพิ่มเติม
0: มี LINE ค่ะ
2: มี LINE ด้วย
0: มีเบอร์โทรค่ะ
2: เบอร์โทรด้วย
1: ค่ะ
2: ส่วนใหญ่เขาคุยกับคุณ A หลังจากกลับไปจากร้านแล้วเนี่ยฮะผ่านแพลตฟอร์มไหนบ้าง
0: ช่วงแรกๆเป็น IG ค่ะหลังๆเป็น LINE ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะสงสัยนิดนึงอะค่ะว่าตอนที่มาที่ร้านแล้วมาเล่าปัญหาต่างๆคุณเอก็ต้องดูแลลูกค้าโต๊ะอื่นด้วยไหมคะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของร้านมีเวลาที่ไปนั่งคุยไปนั่งรับฟังปัญหาของเขาแบบนี้ทุกคืนเลยเหรอคะ
0: คือมันไม่ค่อยเป็นร้านใหญ่อะไรค่ะพี่เพราะว่าเหมือนเปิดค่าเวลาเฉยๆเพราะเราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็เราก็อยากเปิดเป็นกิจกรรมอะไรของเราเฉยๆค่ะลูกค้าก็ไม่ได้เยอะเป็นแบบสไตล์ร้านอาหารขนาดนั้นค่ะก็จะมีแค่แบบลูกค้าแวะเข้ามาสั่งอาหารเราก็ทำให้เป็นกล่องเนี้ยค่ะ
1: ค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
0: ประมาณคือมันแล้วแต่เวลาบางวันเราก็เลิกงานค่ำเราก็อาจจะเปิดทุ่มหนึ่งสองทุ่มอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถึงกี่โมงคะ
0: ห้าทุ่มเที่ยงคืนเราก็อยู่ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็มักจะอยู่เป็นลูกค้าคนสุดท้ายของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วยปิดร้าน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นพอตอนเช้าคุณเอก็จะไปทำงานแล้วก็จะมาเปิดร้านแบบนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นแบบนี้ชีวิตประจำวัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ที่ร้านมีผู้ช่วยไหมครับนอกจากคุณเอเอง
0: ไม่มีค่ะมีคนเดียวเนี่ยค่ะอ๋ออ
2: ยู่คนเดียวเลยครับ
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อไม่น่าหรอว่าทำไมถึงได้ไปนั่งดูแลลูกค้าอ๋อเพราะคุณทำ คนเดียว
0: ใช่ค่ะมันไม่ใช่งานหลักอะค่ะอันนี้เรามีงานหลักอยู่เราก็เลยแบบไม่ได้โฟกัสว่ามันจะต้องเติบโตอะไรมากมายเราแค่อยากทำ
1: ระยะเวลา2เดือนจากวันแรกที่มาที่ร้านไปจนถึงวันที่เริ่มขอยืมเงินครั้งแรกก็คือ 6,000 บาทไปจ่ายค่าแรงให้กับทางลูกน้องแต่เชื่อไหมคะว่ามันไม่ได้จบแค่นี้มันโตไปเรื่อยๆเชื่อไหมว่าระยะเวลา2ปีผู้หญิงคนนี้เสียเงินไปเป็น10กว่าล้านเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะว่าสุดท้ายเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงโอนได้เยอะขนาดนี้เข้ามาในรูปแบบไหนนอกจากเข้ามาเล่าเรื่องชีวิตส่วนตัวว่าเจอปัญหาตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังอะไรที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้ใจอ่อนมากๆพักกันตู้เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโหนกระแสค่ะ
3: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอย ในโหนกระแสจากช่อง3กด33
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลฟ์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคออ
7: ุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
10: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: โหนกระแสจากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดย
12: อาหารแมวคานิว่า
13: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
14: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
1: มาติดตามรายการโหนกระแสค่ะกระแสในวันนี้เราตามเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคุยกันในช่วงที่แล้วนะคะเธอเองทำงานประจำหมวยถามว่าทำงานประจำอะไรสุดท้ายแล้วเธอยอมบอกนะคะว่าเธอเป็นดีเทลยาก็คือขายยาให้กับทางโรงพยาบาลหลังจากเสร็จงานประจำอะค่ะทุกเย็นก็จะมาเปิดร้านก็เป็นร้านที่เธอถ้าเสร็จเร็วก็เปิดเร็วถ้าเสร็จช้าก็เปิดช้าส่วนใหญ่จะเปิดประมาณทุ่มหนึ่งถึงห้าทุ่มมีลูกค้าคนนึงเข้ามาเป็นผู้ชายแล้วพอเข้ามาก็มักจะเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังว่ามีปัญหาแล้วก็มาปรึกษาเธอคุยแบบนี้อยู่ประมาณ2เดือนค่ะเธอก็เลยช่วยเหลือผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาต้องการเงินประมาณ 6,000 ไปจ่ายให้กับลูกน้องเธอเองด้วยความเห็นใจนะคะแล้วจำนวนเงินไม่ได้มากอะไรเธอก็เลยช่วยในครั้งแรกแต่มันไม่ได้จบเท่านี้ค่ะอยากให้ดูเรื่องนี้นะคะเพราะว่าคือ ปกติแล้วเท่าที่ผ่านๆมาเราจะเห็นว่าเวลามีปัญหาว่าถูกหลอกมักจะเจอกันในโลกออนไลน์แต่นี่คือมาเจอกันที่ร้านอาหารแล้วเข้ามาแบบทุกวันเห็นหน้าค่าตากันทุกวันเจอกันเป็นเวลาเป็นเดือนหลายๆเดือนแต่ก็ยังถูกหลอกมวยถามต่อนะคะว่าจากก้อนแรก 6,000 ที่เสียไปให้กับอดีตแฟนตอนนั้นคือ 6,000 นี้เป็นแฟนกันหรือยังคะ
0: ยังค่ะ
1: ยังไม่ได้เป็นแฟนค่ะ
2: จากลูกค้าเริ่มจะเป็นเพื่อน
0: ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะนานแค่ไหนถึงเป็นแฟน
0: ประมาณนั่นแหละค่ะก็คือตัดสินใจว่าจะกู้บ้านให้เขาให้เขาไปลงทุนเปิดบริษัทตามที่เขาอยากจะเปิดนะคะ
1: ค่ะคือจากวันแรกที่มาไปจนถึงกี่เดือนถึงตัดสินใจคบเป็นแฟนนะคะ
0: 2เดือนค่ะ
2: คุยใครคุยกับใครใครเปิดตัวใครว่าเราจะคบกันในฐานะคนรักกันอย่างเงี้ยครับ
0: ก็หลังจากที่ตัดสินใจเอาบ้านไปเนี่ยค่ะก็เลยคุยกันว่าถ้ามันจะทำให้ดีขึ้นถ้ามันจะกลับมาเราจะได้แบบเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เป็นคนพูดขึ้นมาเองว่าเขาจะเป็นคนทำเองแต่ส่วนเราเราบอกอยู่แล้วว่าเราทำด้านนี้ไม่เป็นนะเราก็ยังอยู่ในอาชีพเดิมของเรา
1: เขาจะเอาเงินเราไปทำบริษัทอะไรเหรอคะ
0: เขาบอกว่าจะเอาไปจดบริษัทของตัวเองเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะ
1: ก่อนหน้านี้มีปัญหากับทาง
0: แฟนเก่
1: าก็เลยจะมาเปิดบริษัทใหม
0: ่ใช่ค่ะ
1: ต้องการเงินค่ะเริ่มคุยเป็นกิจจลักษณะแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมคะ
2: เหมือนจะชวนลงทุนเหมือนจะชวนลงทุนแล้วก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยได้โดยจะตั้งบริษัทบอกคุณแบบนั้นแต่คุณบอกคุณทำไม่เป็นก็คือหมายว่าเขาจะเป็นผู้บริหารจัดการ
0: ใช่ค่ะ
2: อย่างนั้น
1: อะไรทำให้คุณเอเชื่อมั่น
0: เพราะเขาทุกครั้งที่เขามาคือเขาจะพูดตลอดว่าคือมันจะมีตัวละครไม่กี่ตัวหรอกค่ะที่เขาพูดว่าบริษัทเก่าที่เขาทำเนี่ยเขายิ่งใหญ่แค่ไหนชื่อคุณไพโรจน์เป็นเจ้าของบริษัทเขาก็จะอ้างชื่อคุณไพโรจน์นี้ตลอดเป็นเจ้าของไซต์งานอยู่ที่มุกดาหารคือคนเนี้ยรวยมากแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขามากในที่ประชุมเนี่ยคือเขาแบบสามารถพูดได้เลยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แบบคุณไพโรจน์เจ้าของเนี่ยเชื่อเขา
2: แต่ทีนี้ไ
0: ม่รู้ค่ะไม่รู้เลยแล้วเขาบอกว่าทีนี้พอมีปัญหากับแฟนเก่าก็เลยโดนออกจากบริษัทแฟนเก่าแต่ทีนี้มันจะมีการประมูลงานใหม
1: ่ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าแค่เห็นชื่อเขาเข้าไปเนี่ยคุณไพโรจน์ก็เลือกแล้วไม่ต้องยื่นประมูลงานอะไรเลยแค่ว่าชื่อเขาเนี่ยไปอยู่ที่บริษัทใดก็ตามเขาก็จะถูกเลือก
1: เราก็เลยเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราให้เงินไปแล้วเขาไปประมูลงานต้องได้งานมาแน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็จะมีอนาคตร่วมกันที่ดี
2: ใช่เพียงแต่ว่าเขาแค่ไม่มีเงินลงทุนแต่เท่ากับว่าคุณเอเนี่ยไม่ได้เข้าใจโครงสร้างของการทำธุรกิจประเภทนี้เลยถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
2: คือเขานำเสนออะไรก็เชื่อในสิ่งที่เขานำเสนอ
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่ฉุกคิดบ้างหรือว่าได้คุยกับใครบ้างไหมครับ
0: คือตอนนั้นคือไม่ได้คุยกับใครเลยคือมีเหมือนมีแต่เขาอยู่ในช่วงเวลานั้นเลยค่ะก็เลยไม่ได้ปรึกษาไม่ได้อะไรใครเลยเพราะเราก็ทำงานประจำด้วย
2: ผมขออภัยอยากทราบเพราะว่าผมว่าคนสองคนถ้าจะมาเจอกันจากลูกค้าเป็นเพื่อนแล้วจะเป็นคนรักเนี่ยถ้าบอกว่าช่วงนั้นคุณเอก็อยู่คนเดียวมานานแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: อ๋อก็เป็นหนึ่งช่องว่าง
0: ก็คือในบ้านก็จะมีแค่ลูกแล้วก็พ่อที่ป่วยติดเตียงแต่ตอนนั้นก็มีแม่ยังไม่เสีย
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ได้ปรึกษา
1: ค่ะมีลูกมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณเอและเขาก็เข้ามาในชีวิตในจังหวะที่เราไม่ได้มีใครด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะทีเนี้ยค่ะเขาบอกว่าต้องการเงินไปจดทะเบียนเพื่อจะเปิดบริษัทจำนวนเงินเท่าไหร่คะ
0: เขาบอกว่าล้านหนึ่งค่ะ
1: 1ล้านบาทคือทุนจดทะเบียน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องมีกรรมการ3คนไหมคะ
2: ผู้ถือหุ้นณวันนี้น่าจะ2คนขึ้นไปผม
15: 2คน
2: ขึ้นไปส่วนกรรมการเนี่ยก็คือใครก็ได้ตั้งขึ้นมาในการบริหารจัดการ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: 1ล้านบาทที่เขาจะไปเปิดบริษัทเขาจะเอาไปทำเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง
0: ใช่ค่ะ
1: เราเชื่อสนิทใจเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเขาต้องการของเงินจากเรา1ล้านพอดีหรือว่าตัวเขามีเงินเก็บอยู่บางส่วน
0: ไม่มีเลยค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีอะไรเลยเขาไม่มีเงินส่วนตัวของเขาเลยค่ะ
1: ก็คือจะขอเป็นเงินคุณเอทั้งหมด1ล้านบาท
0: ใช่ค่ะ
1: 1ล้านบาทเป็นจำนวนเงินที่เยอะนะคะสำหรับ คนที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตของเรา
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนั้นเรามีเงินเก็บอยู่1ล้านที่พร้อมจะให้เขาหรือว่าต้องเอาทรัพย์สินไปจำนอง
0: ไม่เลยค่ะเราไม่ได้มีทรัพย์สินถึง1ล้านค่ะเราก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะก็เดี๋ยวเอาบ้านไปเข้าก็ได้เราก็เลยเอาตัดสินใจเอาบ้านไปกู้ค่ะ
2: บ้านของคุณเอเอง
0: ใช่ค่ะ
2: เขาต้องการเงินสด1ล้านเลยโดยที่แล้วเขาพูดเรื่องผลประโยชน์เรื่องการแบ่งคุณเอถือหุ้นยังไงใครจะเข้าเป็นกรรมการเขาบอกคุณเอไหมครับ
0: พูดเขาพูดว่าเราต้องพูดกันเรื่องผลประโยชน์นะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าได้กำไรมาเนี่ยจะแบ่งให้แต่เราก็บอกเองว่าไม่เราไม่ได้อยากได้อันนั้นหรอกเพราะว่าเราก็มีงานประจำของเราอยู่ขอแค่ว่าถ้าเอาไปเข้าแล้วเนี่ยก็คือให้ผ่อนแบงก์ตามนั้นนะไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรคือตอนนั้นอ่ะผ่อนแบงก์มันประมาณเดือนละ 25,000 นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ขอแค่รับผิดชอบตรงนี้แล้วก็ถ้ามันได้กำไรงอกเงยอะไรขึ้นมาค่อยเอามาปิดปกบ้านคืน
1: จำได้ไหมคะว่าวันที่เอาบ้านไปเข้าธนาคารคือวันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหน
0: จำไม่ได้ค่ะ
1: จำช่วงเดือนได้ไหมคะ
0: มีอยู่ในสเตทเมนต์อยู่ค่ะประมาณตุลาปี67นะคะ
1: ค่ะก็คือไม่นานหลังจากที่เจอเขาครั้งแรก
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือช่วงเวลาประมาณแค่2เดือนแค่นั้นเอง
0: 3-4 เดือนอยู่ค่ะกว่าจะกู้ผ่านนะคะ
1: 1ล้านบาทแล้วก็ต้องผ่อน 25,000 บาทต่อเดือน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเขามีการพูดถึงเรื่องจะให้คุณเข้ามาอยู่ในบริษัทในตำแหน่งอะไรบ้างไหมคะ
0: ไม่ได้พูดถึงเลยค่ะแต่เขาจะพูดถึงชื่อแค่ไม่กี่ชื่อค่ะก็คือชื่อคนที่จะอยู่ในบริษัทนี่ก็คือจะมีช่างศัพท์ไอแล้วก็หลานเขาอีกสองคนน่าจะชื่อเขาบอกว่าตู้เช่ค่ะเขาบอกว่าตู้เช่แล้วก็ป๊อกค่ะ
1: ค่ะมีตัวเขามีช่างศักดิ์มีตู้เช่มีป๊อก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีคุณเอด้วยไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
1: สี่คน
2: สี่คนคุณเอไม่เคยพบคนทั้ง4คนนี้เลย
0: ไม่เคยเลยค่ะ
2: ตอนที่กู้ธนาคารเนี่ยกู้ออกมาแค่1ล้านในครั้งแรกเท่านั้นถูกไหมครับ
0: ไม่ค่ะกู้มา2ล้าน5ค่ะ
2: กู้มา2ล้าน5เลย
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ให้เขา1ล้าน
0: ใช่ใ
2: ช่ไหมฮะแล้วเงินล้าน5ที่เหลือคุณเอเก็บไว้ไหนครับ
0: คือก่อนหน้าที่มันจะได้เงินนี้มาน่ะคือเขาขอไปจ่ายช่างเรื่อยๆค่ะมันจะมีที่เขาหยิบยืมเราก็คือให้เราไปกดบัตรเครดิตออกมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเอาไปโปะในส่วนนั้นก็คือเหมือน
2: โอเค
0: ค่ะแล้วก็มี 400,000 ด้วยค่ะที่เขาบอกว่าเขาขอเป็นเงินสดไปใช้คืนเพื่อนเขาเพราะว่าเขาอยากได้เป็นรูปถ่ายกับเพื่อนเขาอย่างค่ะเพราะว่าเขาติดเงินเพื่อนเขาอยู่ 400,000
1: เขาบอกตรงๆเลยว่าติดเงินเพื่อนอยู่ 400,000
0: ใช่ค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็คือที่เขาเอาไปก็จะเป็น 1,400,000 บาทถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนที่เหลือ
0: ส่วนที่เหลือน่ะเราก็เอาไปโปะในส่วนที่เขายืมเรานั่นแหละค่ะ
1: ก็คือไปใช้หนี้ในส่วนของเราที่เรายืมไป
0: ให้เขาใช่ค่ะ
1: ก็คือ2ล้าน5
2: รวมทั้งหมด2ล้าน5ถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้ใช้เลยค่ะที่เรากู้มาค่ะ
1: ครับบริษัทนี้ชื่อบริษัทอะไรคะ
0: เขาบอกว่าชื่อบริษัทสิงโตเจริญทรัพย์ค่ะ
1: สิงโตเจริญทรัพย์
0: ใช่ค่ะ
1: เราสามารถตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับสามารถตรวจสอบได้ว่าเขาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนี้จริงไหมคือผมแค่แปลกใจว่าคุณเอเริ่มตกลงที่จะคบกับเขาในฐานะคนรักกันแล้วสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดคือคุณเอเชื่อในสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดเลยไม่ตรวจสอบไม่สอบถามไม่ขอดูหลักฐาน
0: คือเวลาตรวจสอบเวลาถามเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกเขาจะมีเหตุผลอ้างเยอะมากเลยค่ะเขาจะบอกว่าก็มันจดทะเบียนยังไม่เสร็จแล้วต้องไปจ่ายใต้โต๊ะเขาอีก
2: จดทะเบียนอะไรยังไม่เสร็จนะครับ
0: จดทะเบียนบริษัทไม่เสร็จ
2: เดี๋ยวนี้วันเดียวเสร็จเลยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ทำเร็วมาก
2: เร็วมาก
0: แล้วเนี่ยต้องไปจ่ายให้ยัดใต้โต๊ะให้เขาอีก
1: อันนี้น่าจะอ้าง
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาอ้างแล้วครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่าที่หมวยสัมผัสมาคือทำงานให้เร็วมาก
2: คือทุกวันนี้การจดทะเบียนบริษัทเนี่ยเดิมเนี่ยเขาต้องไปจดกับเจ้าหน้าที่ยื่นเอกสารเป็นเปเปอร์เดี๋ยวนี้จดเป็นออนไลน์วันเดียวเสร็จเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยเลยครับ
1: ก็คืออ้างทั้งหมด
0: แล้วทีนี้มันก็จะเข้าสู่ของการที่เขาต่อเนื่องมาก็คือพอจดบริษัทไม่สำเร็จเนี่ยก็กลายเป็นว่าได้เข้าไปร่วมประมูลกับเขาแล้วแต่ก็ยังใช้เงิน ที่เอาไปจดบริษัทเนี่ยกลับคืนมาไม่ได้ก็เลยต้องจ่ายนอกเขาใช้คำว่าจ่ายนอกมันก็เลยกลายเป็นที่มาของเงินก้อนอื่นๆที่จะต้องโอนไปให้เขาเพื่อที่เขาจะเอาไปจ่ายค่าเครื่องจักรค่ะเขาจะอ้างเสมอว่าเงินจดบริษัทเนี่ยมันจดไม่สำเร็จก็เลยใช้วงก็เลยเอาวงเงินนั้นน่ะกลับคืนมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งคุณเอไม่มีความรู้เลยก็คิดว่าจดไม่สำเร็จจริงๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งนะตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจดหรือเปล่าใช่ไหมคะไอ้สิงโตเจริญทรัพย์ที่เป็นบริษัทนี้
2: เดี๋ยวช่วงพักเบรกผมจะลองตรวจสอบ
1: กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลยเขาจดตอนตุลาคมปี67
2: ครับ
1: ค่ะเขาอ้างว่าจดไม่สำเร็จเราก็ต้องการใช้เงินอีกค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ค่ะที่ตอนเขาจดสิงโตเจริญทรัพย์มันก็ต้องมีที่อยู่บริษัท
2: ใช่
1: เขาใช้ที่อยู่ที่ไหนคะเคยถามไหมคะ
0: ไม่เคยถามเลยค่ะ
1: เชื่อใจอย่างเดียว
2: ทีนี้พอตอนคบกันในฐานะคนรักกันเนี่ยคือได้อยู่ด้วยกันไหมครับหรือว่าไปมาคร
0: ับ ไม่ค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะเราก็อยู่บ้านของเราปกติค่ะ
1: ก็คือจะมาเจอกันที่ร้านตอนเย็นแค่นี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่คือเขาเนี่ยมีบ้านอยู่ในเขาเช่าบ้านอยู่ไม่ห่างจากบ้านเราค่ะเขาเช่าบ้านอยู่ห่างบ้านเรา2กิโลค่ะ
1: ค่ะเราเคยไปบ้านเขาไหมคะ
0: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่แปลกใจเหรอคะว่าถ้าเกิดว่าคบหากันเป็นแฟนทำไมเราไม่ไปอยู่บ้านเดียวกันหรือว่าไปเห็นที่อยู่ของเขาไปเห็นครอบครัวของเขาบ้าง
0: คือตอนที่เขาอยู่บ้านห่างเรา2กิโลน่ะคือเขาอยู่กับแฟนเขาอีกคนนึงนะคะเขาบอกว่าก็คือคนที่เขาโดนแฟนคนแรกจับได้ค่ะแต่เขาบอกว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขาพลาดไปทำให้ผู้หญิงคนนี้ท้องเขาไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้แล้วเดี๋ยวคลอดลูกแล้วอ่ะก็จะแยกทางกันใช่ค่ะ
1: ซึ่งเขาท้องจริงไหมคะ
0: ท้องจริงค่ะ
1: แล้วเราเองก็รับได้กับสภาพแบบนี้ว่าเขาเป็นแฟนเราแต่ก็ต้องไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงเนื่องจากเกิดความผิดพลาดไปทำให้ผู้หญิงท้อง
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเองก็ยอมรับได้
2: เชื่อในสิ่งที่เขาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากคลอดแล้วจะแยกทางกันคือเชื่อแบบนั้นเลย
0: ใช่ค่ะ
2: เชื่อแบบนั้น
1: แล้วตลอดเวลาที่คบหากันนะคะเขาเองดูแลเราบ้างไหมคะคือได้พาเราออกไปข้างนอกไปกินข้าวไปซื้อของพาไปเที่ยว
0: คือเขาก็มักจะแบบว่าคือเราอ่ะต้องไปทำงานต่างจังหวัดทุกวันอยู่แล้วค่ะตามสถานที่ที่เราทำงานเราต้องเดินทางทุกวัน
1: ค่ะ
0: ค่ะเขาก็จะอาศัยช่วงเวลานั้นว่าให้เราไปรับแล้วก็ขับรถไปด้วยกันนี่ค่ะ
1: พอเราไปต่างจังหวัดคือให้เราไปรับยังไงคะคือเราเป็นดีเทลยาก็คือขายยาตามโรงพยาบาลที่ต้องเดินทางไปจังหวัดต่างๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขาอาศัยจังหวัดยังไงคะ
0: ก็คือให้เราไปรับที่บ้านตรงที่เขาอยู่อะค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ไปห่างไป2กิโล
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไปทำงานด้วยกันเราก็ทำงานปกติ
1: ก็คือเขาตามเราไปขายยาที่โรงพยาบาลด้วย
0: เขาก็ขับรถให้ค่ะ
1: เ
2: ป็นอย่างนี้บ่อยแค่ไหนครับเพราะว่าเขาไม่ได้ไปดำเนินธุรกิจตามที่เขาคุยกับคุณเอล่ะครับ
0: เขาบอกว่างานของเขาเนี่ยไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปดูแลเองเพราะว่าเขามี2คนมีป๊อกมีตู้เช่เป็นม้าเร็วให
1: ้
2: แล้วในระหว่างที่เดินทางไปกับเขาเนี่ยนะครับเขามีคุยเรื่องงานกับคน2คนที่เขาบอกคุณเอไหมครับ
0: มีค่ะ
2: โทรศัพท์อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราตายใจว่าแบบเขามีงานนี้จริงๆเพราะบางทีเขาก็คุยโทรศัพท์เกี่ยวกับเรื่องงานว่าแบบมันต้องถมสูงขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: โทรเข้าหรือโทรออกครับ
0: ไม่แน่ใจคือแต่จะเห็นเขาคุยโทรศัพท์แล้วค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นสายเข้าหรือสายออกแต่เราได้ยินว่าเขาพูดเรื่องงานจริงๆค่ะ
1: ก็เลยทำให้เรายิ่งเชื่อสนิทใจว่าเงินที่ลงทุนไปมัน
2: อยู่บนโปรเซสของมันที่ในการบริหารจัดการอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วที่คุณเอบอกว่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไม่สำเร็จแล้วต้องมีการจ่ายนอกต้องมีค่าเครื่องจักร
0: ค่ะ
1: คือเขามาขอเงินอีกเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนที่ในสัญญานะคะในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของเขาอ่ะประมูลงานน่ะคือในนั้นน่ะมันระบุว่าจะต้องมีเครื่องจักรด้วยในการทำงานแต่ทีนี้เราไม่มีเราก็เลยต้องไปเช่าเอง
1: ค่ะ
0: เราก็เลยต้องไปจ่ายค่าเช่าข้างนอกเพื่อที่จะเอาเครื่องจักรนี้เข้าไปใช้งานแล้วก็ไปทำงานให้เขาให้สำเร็จไม่งั้นเขาก็จะฟ้องร้องเราอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอ้างแบบนี้ตลอดค่าเช่าเครื่องจักรเนี่ยจะมาทุกสิ้นเดือนเลยค่ะ 300,000 บ้าง 500,000 บ้างมันก็เลยเป็นที่มาต่อไปว่าทำยังไงล่ะถ้ามันไม่มีแล้วอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องเอาทรัพย์สินอย่างอื่นไปก็คือรถค่ะรถรีโวคันแรกก็คือเอาไปรีไฟแนนซ
1: ์ค่ะได้เงินมาอีกก้อนหนึ่งเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: จำนวนเท่าไหร่คะ
0: 300,000 ค่ะ
1: รีไฟแนนซ์ได้มา 300,000
0: ใช่ค่ะ
1: แล้ว 300,000 นี้ก็คือต้องให้ไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อจะเป็นค่าเครื่องจักร
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมรายการวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
15: โหนกระแสจากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดย
17: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
18: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
19: Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
20: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
21: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
22: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
23: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
24: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
25: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
15: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่106 Active Talk วันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569อยู่กับดิฉันทรายเบญจมาลัญญาสุอิเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทั้งทางวิทยุค่ะและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะ SMS 4838106ค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ต่อเนื่องนะคะคือธุรกิจอีเวนต์ปลายปี2026เทรนด์เปลี่ยนธุรกิจต้องปรับเราพูดคุยกันไปแล้วค่ะว่าปลายปีนี้เนี่ยเป็นโอกาสทองของบ้านเราเลยเพราะว่าไทยเราเนี่ยกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดงานอีเวนต์ระดับโลกใหญ่ๆเนี่ย 3-4 งานเลยนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยกันซิว่าเทรนด์ธุรกิจอีเวนต์แบบนี้เนี่ยในช่วงขาขึ้นเลยผู้ประกอบการเนี่ยควรจะปรับตัวอย่างไรนะคะคุยกันกับคุณอุปถัมภ์นิสิตสุขเจริญนายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงานหรือ EMA อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณอุปถัมภ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณทรายครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้เราคุยค้างกันไว้ถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียที่คุณอุปถัมภ์บอกว่าอยากจะให้มันมีบรรยากาศของเรื่องดีๆนะโพสิทีฟในแง่บวกนะคะช่วยกันอาจจะเป็นการช่วยกันโปรโมทอีเวนต์ต่างๆที่เราได้เป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีนี้ทีนี้เนี่ยอยากให้คุณอุปถัมภ์ช่วยแชร์ค่ะว่าอะไรคือหัวใจสำคัญเลยในการใช้โซเชียลมีเดียมาบวกกับอีเวนต์เพื่อให้อีเวนต์เนี่ยประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะคะ
2: คือจุดเด่นของโซเชียลมีเดียนะครับผมในมุมมองผมนะครับก็คือโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเป็นสื่อที่เร็วที่สุดสมัยก่อนเนี่ยข่าวทีวีนะครับแล้วก็จะมี breaking news ข่าวด่วนข่าวสดอะไรทั้งหลายแหละแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่จะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยก็คือบนโซเชียลมีเดียนะครับว่าโอเคมีเหตุด่วนมีเหตุหนุนเหตุนี่อะไรก็แล้วแต่เหตุดีเหตุร้ายทุกสิ่งอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นจุดเด่นของโซเชียลมีเดียก็คือ1ความรวดเร็ว2คือ coverage ก็จะค่อนข้างกลุ่มใหญ่กว้างแล้วก็เข้าถึงพื้นที่ทั่วประเทศไทยครับ
1: ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอเวลาทุกคนมีโทรศัพท์มือถือหมดทุกคนมีกล้องถ่ายได้หมดบางทีเราไปอีเวนต์ไปเห็นอะไรน่าสนใจเราก็อยากยกกล้องขึ้นมาถ่ายใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในมุมมองของคนจัดอีเวนต์เองเนี่ยเราต้องมีการออกแบบอีเวนต์เพื่อให้คนอยากมาถ่ายรูปอยากแชร์ต่อแบบนี้ด้วยไหมคะ
2: ด้วยจริงๆเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าการจะจัดอีเวนต์แล้วประสบความสำเร็จก็คือมันจะมีแบ่งเป็นพีเรียดนะครับอย่างเช่น pre-event ช่วง event แล้วก็ post-event ซึ่งสมัยก่อนมันก็จะเป็นมีเดียที่เป็นสมัยก่อนเขาเรียก above the line below the line อะไรทั้งหลายแหละแต่สมัยนี้คือความสำคัญมันก็อาจจะมุ่งไปที่บนโซเชียลมีเดียซึ่งก็ต้องอยู่แล้วแต่ว่าบนแพลตฟอร์มไหนนะครับ
1: แสดงว่าการในทุกวันนี้เนี่ยการวัดความสำเร็จของการจัดอีเวนต์ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะวัดจากจำนวนผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานแต่สมัยนี้อาจจะต้องดู engagement ด้วยไหมคะ
2: ใช่จริงๆเป็นส่วนสำคัญคือความสำคัญอีกอันหนึ่งของโซเชียลมีเดียที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับก็คือความเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยมันสามารถอินเตอร์แอคกับคนได้เราจะรู้ว่าคนเนี้ยรู้สึกยังไงกับอีเวนต์เราจะรู้ว่าฟีดแบคเป็นยังไงนู่นนี่นั้นซึ่งผมคิดว่าในมีเดียอื่นๆเนี่ยมันไม่สามารถมีการอินเตอร์แอคแบบนี้ได้ครับแล้วก็ถามว่าการกระจายออกไปของตัวอีเวนต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญถ้าเราสังเกตเนี่ยงานอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเชิญสื่อที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับหมายถึงว่าสื่อในคนที่มีผู้ติดตามเยอะสองคือเป็นสื่อที่มีเขาเรียกว่าเป็นเพจที่มีความเกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์นั้นๆเนี่ยมาเป็นสื่อหลักในการที่จะลีดให้อีเวนต์นั้นเนี่ยไปสู่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือสไตล์หรือไลฟ์สไตล์นั้นๆนั่นนะครับ
1: ค่ะนี่เรียกว่าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลย อีกอย่างนึงที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะก็คือเรื่องของ AI ทุกวันนี้เนี่ย AI เข้ามามีบทบาทในเกือบทุกวงการเลยในวงการธุรกิจอีเวนต์มีบทบาทเยอะไหมคะ
2: ก็จริงๆจะบอกว่าแล้วแต่มุมมองนะครับผมมองว่าAI เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือในการช่วยทำให้อีเวนต์เนี่ยมันหนึ่งคือทำง่ายขึ้นนะผมคิดว่า AI มาช่วยตัดต่อ AI มาช่วยออกแบบ AI ก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นถ้ามองว่าเป็นผู้ช่วยมันคือผู้ช่วยถามว่า AI จะมาแทนอีเวนต์เลยได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่าอีเวนต์มันเป็นเรื่องของไลฟ์หมายความว่าเป็นการแสดงสดทุกสิ่งอย่าง experience ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันคือคนที่ต้องเข้ามาอยู่ใน experience หรือบรรยากาศ atmosphere นั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย AI มาแทนไม่ได้แต่ AI เป็น true ที่จะทำให้อีเวนต์เนี่ยสวยขึ้นอีเวนต์ดูจริงใหญ่อลังการขึ้นอีเวนต์ทำให้คอสบางอย่างอาจจะลดลงอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะอย่าว่าแต่จริงๆแล้ว AI ก็ต้องอาศัยอีเวนต์เหมือนกันเพราะว่ามีหลายอีเวนต์ก็เกี่ยวกับ AI
2: ใช่ๆ AI ก็ต้องใส่อีเวนต์เหมือนกันในการโปรโมทตัว AI เองก็ต้องใช้อีเวนต์เป็นตัวโปรโมทเหมือนกัน
1: ใช่ใส่เห็นมีอีเวนต์ที่เกี่ยวกับ AI เยอะมากเลยช่วงน
2: ี้ใช่ใช่ที่เป็นอะไรนะ The Builder อะไรเนี้ยโอ้โหเยอะมากเลยครับก็คือตัวอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็ต้องลุกขึ้นมาจัดอีเวนต์เพราะว่าอีเวนต์มันคือการผมในมุมผมนะมันคือ exposure หรือเป็น express เรื่องที่เราอยากจะเล่าออกมาแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่มันเป็น live เป็นสดมันมากกว่า podcast มันมากกว่า YouTube อะไรมากมายครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงตัว event ที่เป็นที่นิยมมากในบ้านเรายุคปัจจุบันนี้จะเกี่ยวกับอะไรคะซะส่วนใหญ
2: ่ผมว่าหลังๆเนี้ย event จะหนักไปทางด้านของในมุมผมเลยนะเพราะว่ามันหนักไปทางด้านไลฟ์สไตล์มากขึ้นเพราะว่าอีเวนท์ที่เป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีทูอย่างอื่นในการขายของมากขึ้นมากกว่าการมาร้อนสินค้าแล้วก็เชิญคนมาเยอะๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนึงเลยที่ถือว่าบูมเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเสิร์ตแฟนมีตเรื่องของไมค์มีตติ้งอินเซนทีฟอะไรหลายแหละคือยิ่งโรคพัฒนาไปในเรื่องของดิจิตอลหรือเรื่องของออนไลน์มากเท่าไหร่คนก็อยากจะไปสัมผัสเรื่องของความเป็นไลฟ์มากขึ้นผมยกตัวอย่างอย่างคอนเสิร์ตอัศนีจัด5วันนี่ตั๋วขายหมดดีไม่ดีขายมีรีเซลขายพงขายแพงมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่คนต้องการคนสมัยใหม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเจนไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็คือประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงมากกว่า
1: ค่ะเมื่อสักครู่คุณอุปถัมภ์พูดถึงแฟนมีนด้วยจริงๆบูมเหมือนกันนะในบ้านเราหลังๆนี่โอ้โหเพราะว่าอุตสาหกรรมบันเทิงเราก็ประสบความสำเร็จนะอย่างซีรีส์วาย
2: ใช่
1: CL อะไรต่างๆ
2: ใช่คือจะเล่าให้ฟังครับว่าจริงๆในภาพของคนไทยเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวเลยแต่ผมจะบอกว่าแฟนมีตที่เป็นศิลปินซีรีส์วายแฟนมีตที่เป็นศิลปินจีนเนี่ยบินมาจัดงานที่เมืองไทยมากอาจจะด้วยข้อจำกัดในพื้นที่การจัดงานของเขาที่จีนว่าห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามวายห้ามซีรีส์วายโน่นนี่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของแฟนมีตเนี่ยก็จะบินข้ามาจัดเมืองไทยแล้วก็ผมจะบอกว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่ปิดเพราะอันนี้เราไม่รู้หรอกโอ้ยไม่รู้เรื่องมาเลยเนี่ยว่ามีดาราจีนบินมาแล้วก็มีแฟนของแฟนมีตของเขามาทีหนึ่ง 5,000 คนหรือ 3,000 คนอะไรเงี้ยแต่มีเยอะมากนะครับต้องบอกเลยว่ามีเยอะมากแบบเนี้ยที่เราไม่รู้จริงครับจริงครับอยู่ในโรงแรมบ้างอยู่ในimpact บ้างอะไรเงี้ยเราไม่รู้เรื่องเลยเขาขายบัตรในเมืองจีนแต่มาจัดในเมืองไทยอะไรเงี้ย
1: แต่ว่าเขาใช้ทีมอีเวนต์ไทยไหมคะ
2: ใช้บางทีเขาใช้เป็นไรเดอร์ใช้เป็นอะไรเงี้ยครับใช้แสงสีเสียงเมืองไทยใช้นู่นใช้นี
1: ่
2: แต
1: ่
2: เยอะนะครับต้องบอกว่าเยอะมากฮะ
1: ก็ดีกับเรา
2: ดีกับเราครับดีกับเราก็ในแง่ของ supply side ที่อยู่ในระบบนิเวศของเรื่องอีเวนต์เนี่ยทุกคนก็จะได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสีเสียงฉาก
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: โอ้ดีเลยอีกเทรนด์หนึ่งที่ถูกพูดถึงกันมากเลยค่ะก็คือเรื่องของ sustainability หรือว่าความยั่งยืนทุกวันนี้เนี่ยธุรกิจอีเวนต์ของเราคำนึงถึงเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนคะ
2: มากนะครับผมต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยทั้งรัฐบาลทั้งหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่อง sustainability นะครับก็คืออีเวนต์เนี่ยก็จะมีกรอบเลยว่าเอ๊ะทำงานยังไงถึงจะไม่ทำให้เกิดขยะไม่ลดคาร์บอนเครดิตนู่นนี่นั่นทั้งหลายแหละหลังๆเนี่ยเราจะสังเกตว่าลูกค้ารีเควสต์มาเลยบอกกับบริษัทอีเวนต์มาเลยเอ้ยผมขอfollow ตามระเบียบซัสเทนเลยนะว่าต้องมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเราจะไม่เห็นหลายๆอย่างอย่างเช่นสมัยก่อนหนึ่งงานจะมีฉากใหญ่โตมโหฬารพอเสร็จงานรื้อทิ้งหมดอะไรเงี้ยหลังๆเนี่ยถ้าสังเกตมันจะไม่มีแล้วฉากไม้หรืออะไรใหญ่จะเป็นจอ LED จะเป็นนู่นจะเป็นนี่ถูกไหมครับที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้และไม่มีขยะที่เกิดขึ้นจากอีเวนต์นะครับแม่
1: โอ้เห็นภาพชัดเลยสุดท้ายนี้อยากให้คุณอุปถัมภ์สะท้อนว่าอนาคตเนี่ยอยากจะให้ธุรกิจอีเวนต์ไปในทิศทางไหนรวมถึงมีอะไรที่อยากจะเสนอแนะไปยังรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยสนับสนุนไหมคะ
2: ก็จริงๆจะบอกว่าผมว่าโดยเทรนด์แล้วนะครับตอนนี้เมืองไทยเราก็ไม่ได้เป็นผู้คิดค้นอินโนเวชันด้าน ITAI อะไรทั้งหลายแหละแต่สิ่งอันหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถมาแข่งกับเราได้ก็เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับไม่ว่าเป็นคนไทยเรื่องของสถานที่เรื่องของอาหารนู่นนี่นั่นทั้งหลายแหละผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เรามีจุดเด่นเราก็ต้องทำให้มันเด่นขึ้นมาในเวทีโลกสองคือผมมองว่ารัฐบาลมองทิศทางของการส่งเสริมตัวเฟสติวัลเนี่ยถูกทางแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งงานของการจัดงานเฟสติวัลเนี่ยใช้เงินไม่เยอะแต่สามารถเจเนเรตอีโคโนมิกอิมแพคเนี่ยมหาศาลหมายความว่าผมยกตัวอย่างเช่นการจัดงานพืชสวนโลกเนี่ยอาจจะใช้เงินจัดงานประมาณ 2-3 พันล้านอะไรก็แล้วแต่เมื่อเกิดการเดินทางท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นทั้งหลายแหล่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดเงินสะพัดถึง 20,000 30,000 ล้านเลยมันคือเหมือนกับ10เท่าอ่ะคูณ10เท่าของมูลค่าของการลงทุนในแต่ละโปรเจกต์นั้นๆครับแล้วมันไม่มีงานไหนไม่มีการจัดงานไหนที่มันจะสามารถทำให้เกิด economic impact ที่เป็นเมกะขนาดนี้ได้ต้องบอกว่าผมยกตัวอย่างเช่น Tomorrowlandจริงๆคนที่บินเข้ามาจากต่างประเทศคนไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เกิดเงินสะพัดเข้าไปในที่พัทยาและก็จังหวัดในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะครับครับ
1: ยอดเยี่ยมเลยได้ความรู้เยอะมากแล้วก็น่าสนใจมากสำหรับธุรกิจอีเวนต์ในช่วงปลายปีนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอุปถัมภ์มากๆเลยนะคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณสายครับ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสด
2: ีค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันไซเบนจมาลันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 18:45 ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง YouTube บ้านนิยายนะคะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูลในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าอนิจจาตัวเราตอนที่3ค่ะปอเรื่องนี้ผมเชื่อว่าหลักธรรมของพระพุทธองค์นั้นประเสริฐสุดทรงสอนให้คนเรารู้จักตัวเองพระองค์ทรงถือว่าสังคมของชาวโลกมีความเจริญก็ด้วยประชาชาวโลกปฏิบัติอยู่ในหลักของศีลธรรมพระองค์ทรงสอนให้ทุกคนมีไมตรีจิตมีความกรุณาต่อบุคคลทั่วไปและพระองค์ทรงสอนหลักปฏิบัติให้เกิดความสงบให้มีความอดทนและมีใจกว้างขวางไม่เห็นแก่ตัวผมคิดว่าหากทุกคนนำไปปฏิบัติก็จะเกิดผลมหาศาลชาวโลกก็จะไม่หวาดกลัวอย่างทุกวันนี้เพราะต่างมีความสามัคคีทั่วไปอย่างคุณทอเคยพูดแต่ผมยังมีข้อข้องใจในงานบุญเช่นทอดผ้าป่าทอดกฐินหรืองานศพนั้นคุณทอเห็นมีทางใดจะแก้ไขให้เข้าใจถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาได้บ้างไหมทอเรื่องนี้ผมกำลังคิดอยู่ทางภาคอีสานกว้างใหญ่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปทุกจังหวัดทุกอำเภอหรือจะเป็นแต่บางตำบลบางหมู่บ้านที่ห่างไกลจากอำเภอข้อนี้ก็ยังไม่แน่ใจนักคุณได้ข่าวอย่างไรบ้างเท่าที่รู้ที่เห็นปอผมก็รู้เท่าที่คุณทอเคยเล่าให้ฟังเพราะคุณทอผ่านทุกจังหวัดทุกตำบลขึ้นเหนือล่องใต้ไปมาแล้วคงจะมีประสบการณ์ดีกว่าผมมากเรื่องงานบุญมีการฆ่าควายเป็นอาหารนั้นผมก็พอจะรู้มาก่อนแต่ไม่มากนักเพราะผมเคยพบชาวภาคอีสานได้เคยสนทนาไถ่ถามถึงเรื่องนี้คิดแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยชายผู้นั้นมีอายุแล้วผมลืมถามว่าอยู่จังหวัดไหนเราพบกันในงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่เองผมถามแกตรงๆว่าได้ข่าวว่าทางภาคอีสานเมื่อมีงานบุญมีการฆ่าควายเอาเนื้อมาทำอาหารเลี้ยงแขกดื่มเหล้ายากันอย่างสนุกสนานจริงไหมลุงลุงผู้นั้นแกตอบผมว่าการเลี้ยงงานบุญเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไม่เคยนึกไม่เคยคิดว่าจะมีผู้สนใจผมได้บอกลุงผู้นั้นว่าวัวควายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบุญคุณต่อมนุษย์เราโดยเฉพาะคนไทยเราถือพุทธศาสนาเราได้แรงวัวแรงควายทำไร่ไถนาหมดหน้านาแล้วก็ต้องมาใช้เทียมเกวียนขนของเริ่มทำงานแต่เช้าตรู่จนค่ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกวัวควายก็ต้องก้มหน้าทำงานต่อไปเมื่อเดินช้าลงเรื่อยๆก็ต้องถูกเคี่ยนตีวัวควายเกิดมาอาภัพแม้จะทำงานเท่าใดไม่ค่อยมีใครเขาสงสารเมื่อยามแก่ไม่มีแรงจะทำงานเขาก็นำไปฆ่าได้ลงคอไม่นึกถึงบุญคุณขาดความเมตตาสงสารพอผมพูดเสร็จแล้วก็หันไปถามว่าจริงไหมลุงแกก็พูดกับผมว่าวัวควายเกิดมาสำหรับให้คนใช้หรือรับใช้คนเมื่อใช้จนแก่แล้วก็ปลดชราเพราะหมดแรงจะรับใช้งานได้ต่อไปนอกจากใช้งานยังเป็นอาหารของคน
ขาก็นำไปฆ่าเอาเนื้อทำเค็มไว้กินและหนังเขาก็เอาไปขายเพราะวัวควายนั้นนอกจากใช้งานจนแก่แล้วก็เป็นอาหารของคนต่อไปผมถามว่าถ้ามีคนเขาเอามีดมาเฉือนเนื้อลุงนั้นลุงจะรู้สึกอย่างไรบ้างกลัวเจ็บจะยอมให้เขาเฉือนเนื้อเราบ้างไหมแกตอบว่าก็เจ็บสิผมมันเป็นคนกลัวตายผมบอกว่าถ้าลุงเอาความรู้สึก

ือศาสนาพุทธก็ผิดศีลไปแล้ว2ข้อถ้ามีคนเอามีดมาเฉือนเนื้อเพื่อฆ่าลุงจะรู้สึกอย่างไรลุงจะวิ่งหนีก็ไม่ได้เพราะเขามัดไว้กับหลักดิ้นไม่หลุดแกนิ่งฟังผมด้วยความสนใจก่อนที่จะตายวัวควายหวาดกลัวเจ็บปวดต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสร้องโหยหวนอย่างน่าเวทนาถ้ามันพูดภาษาคนได้คงร้องขอชีวิตอย่างครวญครางเราก็คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกันผมพูดแล้วก็เห็นท่าทางกริยานิ่งอึ้งไม่พูดอะไรดูหน้าตาเศร้าลงไปมากคุณทอคิดว่าแกจะรู้สึกตัวกลับใจได้ไหมทอผมคิดว่าแกอาจกลับตัวได้ถ้าหากไม่ติดเหล้าจนงอมแงมผมก็เคยเขียนไว้ในชุดกฎแห่งกรรมเรื่องควายกับพระภิกษุซึ่งกรรมที่ท่านได้ทำไว้เมื่อครั้งยังหนุ่มๆแต่แล้วกรรมนั้นเกิดให้ผลในวัยชราผมเองก็จำไม่ได้ว่าอยู่ในเล่มไหนที่เท่าใดจะกลับไปค้นหาก็ไม่มีเวลาคิดว่าผู้อ่านคงพบเข้าสักวันหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าคิดที่มีประโยชน์มากผมก็เลยอยากพูดถึงคนที่ใจร้อนบ่นกันว่าทำดีไม่ได้ดีแต่พวกทำชั่วกลับได้ดีพูดตามหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนว่ากรรมทุกชนิดย่อมจะให้ผลแตกต่างกันกรรมบางชนิดให้ผลเร็วกรรมบางชนิดให้ผลช้าแต่กระนั้นก็ตามกรรมทุกชนิดที่บุคคลได้ทำลงไปจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนไม่มีการตกหล่นหรือสูญหายไปไหนถ้ากรรมนั้นยังไม่ให้ผลจะช้าหรือเร็วอยู่ที่โอกาสเมื่อถึงเวลากรรมนั้นก็จะปรากฏผลขึ้นมาบางคนทำดีแต่ผลที่ได้รับตัวเองได้ประสบเหตุการณ์เคราะห์ร้ายซึ่งตรงกันข้ามบางคนที่ทำชั่วกลับได้รับผลดีทั้งนี้เพราะกรรมเก่ามาชิงให้ผลเสียก่อนแต่กรรมใหม่ที่ทำไว้ไม่สูญหายไปไหนกำลังรอเวลาที่จะให้ผลอยู่เช่นกันเมื่อถึงเวลามีโอกาสเป็นให้ผลทันทีคนที่ทำความดียังไม่ได้ผลสนองตอบก็ได้รับคนชั่วที่อาจยังไม่ได้รับการตามสนองตอบก็ได้รับเช่นเดียวกันพระพุทธศาสนาถือว่าคนเราเกิดตายเกิดตายนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดยังไม่หมดกิเลสตัณหาประกอบไปด้วยอวิชชาก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดผมคิดว่าหลักธรรมอันนี้คงจะแก้ปัญหาสงสัยได้บ้างไม่มากก็น้อยผมก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าคุณมีเวลาว่างเมื่อใดผมอยากจะชวนไปพักที่โรงแรมเมืองพัทยาสักคืนหนึ่งปอคุณทอมีธุระอะไรหรือผมมีเวลาว่างจะไปเมื่อใดก็ได้ขอให้บอกล่วงหน้าก็แล้วกันทอไม่มีอะไรมากนักเราเคยปล่อยแต่สัตว์เล็กหลายคราวด้วยกันคราวนี้ผมคิดว่าอยากจะปล่อยสัตว์ใหญ่บ้างเช่นวัวควายเป็นต้นพวกสัตว์ที่เขากำลังจะนำเข้าไปฆ่าในโรงฆ่าสัตว์อยากจะเรียกว่าช่วยชีวิตนาทีสุดท้ายช่วยต่ออายุให้ยืนยาวต่อไปไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ยังไม่อยากตายทั้งนั้นปอผมยินดีไปด้วยเราจะไปเมื่อไหร่ดีล่ะวันเสาร์หน้าดีไหมจะได้มีเวลาเตรียมตัวทอตกลงถ้าอย่างนั้นผมจะได้โทรศัพท์นมัสการนัดล่วงหน้ากับท่านอาจารย์กิติวุฒโธที่จิตภาวันวิทยาลัยเราได้กำหนดวันแน่นอนที่จะเดินทางไปพักที่โรงแรมที่เมืองพัทยาเป็นเวลาวันเสาร์เราใช้เวลาก่อนเที่ยงออกจากกรุงเทพ
เพื่อหาอาหารเที่ยงกิน

0: กลางทางและได้มีเวลาแวะหลายแห่งเมื่อถึงเมืองพัทยาเป็นเวลาบ่ายได้จองห้องโรงแรมไว้แล้วยังมีเวลาแล่นรถเที่ยวรอบพัทยาพักหนึ่งแล้วก็ใช้เวลานอนเล่นพักผ่อนสนทนาเพื่อคอยเวลาที่จะเดินทางไปที่โรงฆ่าสัตว์ที่บางละมุงเรามองจากชายหาดมีผู้คนไม่น้อยหญิงชายเด็กผู้ใหญ่กำลังสนุกสนานกับการเล่นน้ำทะเลต่อจากนั้นเราก็กินอาหารค่ำแล้วก็พักผ่อนพอได้เวลาเกือบเที่ยงคืนเราก็เข้าห้องน้ำชำระร่างกายและทำจิตใจให้บริสุทธิ์เกิดความชุ่มชื่นจิตปีติที่จะได้ไปสร้างกุศลออกจากโรงแรมมุ่งหน้าไปที่จิตภาวันวิทยาลัยเพื่อนมัสการท่านกิติวุฒโธเมื่อเราไปถึงได้ทราบว่าท่านอาจารย์กับพระกำลังไปทำงานอยู่ทางทะเลเพราะเป็นเวลาน้ำลงข้าพเจ้ากับคุณประสิทธิ์การุณยวนิชได้รอท่านอาจารย์กับพระที่ทำงานอยู่ทางทะเลยังไม่กลับทราบว่าท่านกำลังจะสร้างโบสถ์อยู่กลางทะเลครู่หนึ่งมีผู้ทราบว่าเราจะมาซื้อควายปล่อยที่ในเขตจิตภาวันก็ได้โมทนาด้วยแล้วได้ขึ้นรถนำทางเราไปที่โรงฆ่าสัตว์รถได้นำพวกเราเข้าซอยเลี้ยวไปมาห่างจากจิตภาวันพอสมควรข้าพเจ้าไม่สามารถจะจำโรงฆ่าสัตว์นั้นได้อีกหากว่าจะให้ข้าพเจ้าไปเองอีกครั้งหนึ่งรถได้นำเราเข้าไปในเขตโรงฆ่าสัตว์แล้วมาจอดอยู่ข้างในที่คอกขังสัตว์คอยเวลาที่เขาจะจูงสัตว์เข้าโรงฆ่าต่อไปผู้นำเราไปได้แนะนำให้รู้จักเจ้าของโรงฆ่าสัตว์เวลานั้นกำลังรอเวลาที่จะนำสัตว์เข้าหลักเพื่อจัดการฆ่าข้าพเจ้ามองดูเห็นควายสองตัวอ้วนพีเจ้าของจูงออกมาจากคอกและอีกตัวหนึ่งไม่ได้ผูกก็เดินติดตามออกมาเจ้าของหันมาพูดกับข้าพเจ้าและคุณประสิทธิ์ว่า
1: ควายสองตัวเนี่ยเป็นเพื่อนกันรักกันมากไปไหนก็ต้องไปด้วยกันไม่ยอมห่างจากกันผมคิดว่าตัวหนึ่งถูกฆ่าอีกตัวหนึ่งไม่ต้องฆ่าก็คงพร้อมใจตายไปด้วยคงไม่ยอมอยู่ตัวเดียว
0: แล้วเจ้าของก็นำตัวที่จะฆ่าเข้าไปผูกหลักไว้ข้าพเจ้าเอามือลูบหลังควายเพราะความสงสารแล้วพูดค่อยๆพอควายได้ยินว่า
2: เจ้าไม่ต้องกลัวเจ้าจะไม่ตายเราจะช่วยเจ้า
0: ควายตัวนั้นหันมาจ้องดูข้าพเจ้าเห็นแล้วเกิดความสงสารอย่างจับใจการที่ข้าพเจ้ากระซิบค่อยๆกับควายนั้นก็เพราะกลัวผู้อื่นจะได้ยินและคิดว่าข้าพเจ้าพูดภาษาควายได้หรือไม่ก็เข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นโรคประสาทชนิดที่พูดคนเดียวก็ได้หันไปมองดูคุณประสิทธิ์ก็เห็นหน้าเศร้าๆรู้สึกว่ามีความสงสารเมตตาคงจะตกลงซื้อควายตัวที่เป็นเพื่อนกันนั้นข้าพเจ้าจึงพากันออกมาห่างจากเจ้าของควายแล้วกระซิบกันพอได้ยินแต่เพียงสองคนคุณประสิทธิ์บอกว่า
1: ตกลงผมจะซื้อปล่อยตัวหนึ่งที่มันไม่ยอมแยกจากกัน
2: ข้าพเจ้าบอกว่ามีความยินดีด้วยที่เราจะได้ต่อชีวิตให้มันยืนยาวโดยไม่ต้องถูกฆ่าฉะนั้นผมจึงตั้งใจไว้ว่าถ้าเจ้าของเขาบอกราคาสูงเท่าใดผมจะไม่ต่อขอลดเพราะเราตั้งใจต่อชีวิตเขาให้ยืนยาวจึงไม่ต่อให้ลดลง
0: คุณประสิทธิ์เข้าใจและยินดีด้วยเมื่อเจ้าของบอกราคารู้สึกว่าออกจะแพงสักหน่อยแต่เราได้ตกลงกันแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรตกลงเจ้าของควายใช้ให้คนงานขับรถนำควายมาส่งที่จิตภาวันวิทยาลัยพวกเราก็นั่งรถกลับกันก่อนมารออยู่ที่จิตภาวันวิทยาลัยเมื่อกลับมาถึงจิตภาวันวิทยาลัยอำเภอบางละมุงได้ทราบว่า ท่านอาจารย์กิติวุฒโธภิกขุได้กลับจากงานก่อสร้างที่กลางทะเลและได้ส่งน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านบอกว่างานของท่านต้องรีบทำเวลาน้ำลงน้ำขึ้นทำไม่ได้ข้าพเจ้ากับคุณประสิทธิ์ได้สนทนากับท่านเรื่องโบสถ์พักหนึ่งก็หันมาพูดถึงเรื่องควายที่มีผู้นำมาปล่อยที่จิตตภาวันเวลานี้ท่านบอกว่าถ้าชาวไร่ชาวนาที่ยากจนไม่มีควายจะไถนามาแจ้งกับทางวัดก็จะให้ยืมไปใช้แต่วันสำคัญในทางพุทธศาสนาเช่นวันพระต้องหยุดพักให้ควายมีเวลาพักผ่อนด้วยการที่ชาวบ้านยากจนเอาไปใช้ก็ทำประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านและยังได้ให้ควายกินแล้วได้ออกกำลังกายดีกว่ากินอิ่มแล้วนอนเฉยๆไม่ได้ออกกำลังจะทำให้ควายอ่อนแอสักครู่ก็มีรถบรรทุกควาย2ตัวมาส่งและได้จูงจากรถมาปล่อยไว้ที่ข้างเจดีย์ใหญ่ข้าพเจ้ายืนสนทนากับท่านอาจารย์กิติวุฒโธภิกขุส่วนคุณประสิทธิ์ก็สนทนากับพวกคนงานที่นำควายมาส่งอยู่ทางหนึ่งซึ่งไม่ไกลกันนักแต่แล้วไม่นานข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีอะไรมาดุลอยู่กลางหลังก็หันไปดูเห็นควายตัวนี้เหมือนจะมีสัญชาตญาณมาแสดงให้รู้ว่าข้าพเจ้าได้ช่วยชีวิตมันไว้ให้ยืนยาวเมื่อคิดแล้วก็ตื้นตันใจแม้จะเป็นควายก็ยังมีจิตใจสูงเมื่อเห็นเวลาดึกแล้วข้าพเจ้าก็ชวนคุณประสิทธิ์การุณยวนิชนมัสการลาท่านอาจารย์กิติวุฒโธเราทั้งสองขึ้นรถกลับโรงแรมเมืองพัทยาคุณประสิทธิ์บอกว่าได้ทำบุญแบบนี้ทำให้จิตใจสดชื่นรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยสัตว์ใหญ่ซึ่งกำลังจะถูกฆ่าบุญที่ได้รับทันตาเห็นก็คืออิ่มอกอิ่มใจและข้าพเจ้าก็บอกคุณประสิทธิ์ว่าควายตัวที่ผมซื้อนั้นแอบมาข้างหลังใช้จมูกดุลกลางหลังเมื่อผมเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้รู้สึกตื่นตันใจเมื่อเห็นควายแสดงความกตัญญูเหมือนรู้ว่าผมเป็นคนช่วยต่อชีวิตไม่ให้ตายคืนนั้นเรารู้สึกมีจิตใจปีติชุ่มชื่นสบายที่ได้สร้างกุศลไม่ได้หวังคอยความดีตอบแทนเพราะเราตั้งใจสร้างกุศลได้ช่วยสัตว์ใหญ่ให้พ้นจากความตายนี่เป็นครั้งแรกคืนนั้นเราได้สนทนากันอย่างสนุกสนานเบิกบานใจก่อนที่จะเข้านอนหลังจากเราร่วมทำบุญปล่อยควายมาแล้วต่อมาไม่นานคุณประสิทธิ์การุณยวนิชได้กำหนดจะเดินทางออกจากกรุงเทพไปสหรัฐอเมริกาโดยมีกำหนดกลับถึงกรุงเทพอีกประมาณ1เดือนก่อนที่คุณประสิทธิ์จะออกเดินทางได้บอกว่าผมหวังว่าเมื่อกลับมาคงจะได้อ่านเรื่องใหม่แน่ข้าพเจ้าไม่รับปากเพราะทุกอย่างเราจะเอากำหนดแน่นอนอะไรกับผู้ที่ผ่านเข้าปัจฉิมวัยแล้วแม้พลังจิตของเรายังมีความเข้มแข็งสั่งงานให้จัดการได้รวดเร็วแต่สังขารหมดความว่องไวเขียนไม่ทันใจนึกทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแม้จะเขียนตามคำบอกทางใจตามความนึกคิดแต่มือก็เฉื่อยชามิได้เขียนทันตามบอกข้าพเจ้าจึงหวนกลับไปพิจารณาดูตัวเองเพราะมีผู้ถามว่าชีวิตอดีตเป็นชีวิตวิญญาณเดียวกันกับในปัจจุบันนี้หรือไม่ถ้าจะว่าเป็นคนเดียวกันแต่ทำไมความรู้สึกนึกคิดได้เปลี่ยนแปลงไปตรงกันข้ามกับครั้งอดีตเป็นส่วนมากถ้าเราบอกว่าไม่ใช่คนเดิมในอดีตแต่ทำไมเราจำเรื่องราวในอดีตจำได้แม่นทุกอย่างที่ผ่านมาเมื่อนำเอาเรื่องอดีตชีวิตที่ผ่านมามาคิดพิจารณาดูเขียนขึ้นเพื่อให้ท่านได้คิดเอาเอง เรื่องของภพชาติในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของวัตถุพระธรรมคำสอนของพระศาสนานั้นลึกซึ้งประณีตมากผู้ที่ขาดความพยายามขาดความอดทนไม่สามารถที่จะหลุดพ้นผ่านการเวียนว่ายตายเกิดไปได้แต่พระอริยะเจ้าท่านสอนว่าผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนสามารถบรรลุมรรคผลในธรรมชั้นสูงสุดจิตของท่านจะสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสความเศร้าหมองทั้งมวลเป็นจิตของพระอรหันต์ชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเมื่อดับขันธ์ก็เข้าสู่พระนิพพานเป็นสุขที่หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหมดทุกข์สิ้นชาติสิ้นภพไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในโลกมนุษย์อีกต่อไปข้าพเจ้าอยากจะเรียกท่านผู้ที่พยายามกำจัดกิเลสตัณหากามราคะว่าเนกขัมมะบารมีอาจผิดไม่ตรงต่อความหมายข้าพเจ้าก็ต้องขออภัยท่านผู้รู้มาในที่นี้ด้วยเพราะเคยผ่านสายตามาแล้วแต่จำไม่ได้ว่าอยู่ในเล่มใดมนุษย์และสัตว์โลกทั่วไปยังจมอยู่ในความกำหนัดกามราคะซึ่งเป็นหลักของธรรมชาติสำหรับสัตว์โลกทั้งหลายจะได้สมสู่เป็นคู่เพื่อผสมพันธุ์สืบกันต่อๆไปนับแต่สัตว์โลกน้อยใหญ่ธรรมชาติให้เกิดมาเป็นคู่กันฉะนั้นมนุษย์ยังมีกำหนัดหลงอยู่ในกามหลงว่าเป็นความสุขที่สุดในโลกมนุษย์เพราะกามกำหนัดเกิดมาสืบสายเลือดในตัวมนุษย์เพื่อสืบพันธุ์ต่อไปฉะนั้นมนุษย์จึงมีใจหมกมุ่นเสพสุขในกามทั้งยังตกอยู่ในความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมณ์ทั้งถนอมรักทายาทในสายเลือดมนุษย์หญิงชายยากที่จะสลัดหลุดพ้นความรู้สึกนี้ไปได้เมื่อมีความกำหนัดหลงไหลรูปรสสัมผัสตราบใดยังอยากเห็นรูปสวยๆงามๆอยากได้ฟังเสียงที่อ่อนหวานไพเราะอยากแตะต้องสัมผัสเนื้อหนังที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลอยากจะได้กลิ่นที่หอมระรื่นชื่นใจในรสกามารมณ์ทำให้เกิดความเพลิดเพลินทางใจทุกอย่างไม่แน่นอนที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ในโลกนี้ธรรมชาติมนุษย์ผู้ชายมีความหลงไหลติดใจมากที่สุดคือรูปรสของผู้หญิงและก็ทำให้มนุษย์ผู้หญิงหลงไหลใฝ่ฝันมากที่สุดก็คือมนุษย์ผู้ชายฉะนั้นทั้งชายหญิงก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันผู้หญิงมีความอายมากกว่าผู้ชายแต่พระพุทธองค์ก็ทรงปฏิบัตินำสละรสกามารมณ์ทุกสิ่งจากโลกมนุษย์ที่เรียกว่าความสุขไปสู่การหลุดพ้นจากความสุขอันจอมปลอมไปสู่ความสุขอันแท้จริงเมื่อครั้งข้าพเจ้ายังเป็นเด็กสมัยนั้นตามงานวัดงานศพมักจะมีมหรสพฉลองส่วนมากเป็นโขนและหนังตะลุงครั้งนั้นข้าพเจ้าชอบดูหนังตะลุงไม่รู้เบื่อเพราะข้าพเจ้าชอบคนเชิดหนังหรือคนพากย์ชอบคำพูดที่ตลกขนองขบขันทำให้คนดูบางคนหัวเราะจนตัวงอตบแข้งตบขาน้ำหูน้ำตาไหลหญิงบางคนกำลังอมหมากอยู่ในปากอดกลั้นหัวเราะไม่อยู่พ่นน้ำหมากมาไม่ทันรู้ตัวเปื้อนเสื้อผ้าคนดูด้วยกันที่นั่งอยู่ข้างหน้าคนสมัยก่อนเขาไม่ถือสาอะไรเพราะไม่ได้แกล้งคำพูดขำๆทำให้คนดูหัวเราะเฮฮาตลอดเวลาหนังตะลุงหรือโขนก็ดีสมัยนั้นเล่นแต่เรื่องรามเกียรติ์เรื่องนี้มาจากคัมภีร์รามยณะซึ่งเป็นเรื่องดึกดำบรรพ์เป็นพระเจ้าที่เคารพของชาวอินเดีย เนื้อเรื่องทุกครั้งพระรามยกทัพลิงหวังจะชิงตัวนางสีดาซึ่งเป็นมเหสีซึ่งได้ถูกทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกาและพวกยักษ์ลักตัวมาไว้ในสวนพระรามยกกองทัพลิงเข้าต่อตีทำให้เท้าทศกัณฐ์ต้องเสียลี้พลและพระญาติพระวงศ์ล้มตายไปมากมายที่สุดตนเองก็ต้องเสียชีวิตในที่รบเพราะนางสีดาคนเดียวต้องพาพวกยักษ์ลิงไปล้มตายมากมายนี่ก็ชี้ให้เราได้เห็นพลังอำนาจแห่งความรักของหญิงชายว่ามีพลานุภาพเพียงใดโลกมนุษย์มีตัวอย่างมากมายที่เกิดขึ้นแล้วเช่นทัชมาฮาลเป็นที่เก็บศพมุมทัชมเหสียอดสุดสวาทของชาเจฮันผู้ยิ่งใหญ่ที่เมืองอัคระในประเทศอินเดียเป็นที่สวยงามเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: Yang Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
4: T-Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทย T-Pop สายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
7: กลับมาพบกับ106 active กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31Book Expo Thailand 2026จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือ PUBAT การออกบูธจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชื่อดังนักอ่านจะได้พบกับหมวดหนังสือ7โซนได้แก่โซนหนังสือทั่วไปโซนหนังสือนิยายและวรรณกรรมโซนหนังสือนิยายวาย Wonder Why โซนหนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น Book Wonderland โซนหนังสือเด็กและการศึกษาโซนหนังสือเก่าและโซนหนังสือต่างประเทศพร้อมมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษพบกับส่วนลดจากสำนักพิมพ์ต่างๆไปกันได้นะคะกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31วันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ที่ฮอลล์5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจต่อกันที่เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026 International จันทบุรี Gems and Jewelry Festival 2026เวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้ส่งออกนักออกแบบผู้นำเข้าครูช่างและช่างได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้พบปะกับผู้ซื้อทั้งไทยและต่างชาติและเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพโดยผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวข้องมากมายได้แก่พลอยดิบพลอยเจรไนยวัตถุดิบประกอบอัญมณีเครื่องประดับอัญมณีและอุปกรณ์จากผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติ ไปกันได้นะคะวันที่4ถึง8ธันวาคม2569ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี KP Jewelry Center และตลาดพลอยถนนสีจันทร์ค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นาทีวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันอังคารที่22กันยายน2569หรือ2026ช่วงนี้การแข่งขันเอเชียนเกมส์2026กำลังแข่งขันกันอยู่ที่อาชินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับและทำนักกีฬาของไทยเราก็กำลังลงแข่งขันในแต่ละวันกีฬาแต่ละชนิดแต่ละประเภทอยู่นะครับหลังจากที่2วันก่อนเนี่ยเราได้3เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเทคบอลนำร่องไปละเป็น3ทองแรกของไทยเราบวกกับอีก1เงินจากการแข่งขันคาราเต้มาถึงวันนี้ครับเราได้เพิ่มอีก1ทองแล้วก็1ทองแดง1ทองที่ได้เพิ่มมาทำให้ทัพนักกีฬาของไทยเราถึงตรงนี้ได้ไปแล้ว4เหรียญทองก็มาจากการแข่งขัน Mixed Martial Arts นะครับก็ได้มา1ทองและอีก1ทองแดงก็ได้จากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนั่นเองหลังจากที่เมื่อวานนี้เราอกหักในรอบรองชนะเลิศให้กับจีนก็พูดง่ายๆคือโดนจีนล้างแค้นเอาชนะกลับไปได้เมื่อวานนี้นะครับหลังจากไทยเราเนี่ยชนะจีนที่บ้านของจีนเองในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสดๆร้อนๆก่อนที่จะไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นจีนก็มาล้างแค้นเอาชนะไทยเราได้ในรอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงเมื่อวานนี้ครับซึ่งไทยเราก็อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะเมื่อวานนี้เราก็สู้จีนอย่างเต็มที่แหละนะครับแพ้อย่างน่าเสียดายมากนะครับแพ้2ต่อ3เซตหลังจากเราได้เซตแรก 25-23 จีนได้ใน2เซตถัดมาครับมาพลิกนำไทยเรา 2-1 เซตโดยเซต2จีนชนะ 25-21 เซต3ก็ถือว่าชนะขาดเลยนะครับ 25-11 แต่ไทยเราก็มามีฮึดเหมือนกับในการแข่งรอบชิงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่เรากลับมาชนะแล้วก็ตามตีเสมอได้เป็น 2-2 เซตเมื่อวานนี้เราก็ชนะจีนในเซตที่4 28-26 ลุ้นกันมันหยดติ๋งเลยแต่ความแตกต่างระหว่างรอบชิงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียกับรอบถือว่าเป็นรอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เมื่อวานนี้ก็คือพอถึงเซตที่5แล้วเราแพ้เมื่อวานนี้ไป6-15นะครับก็เลยทำให้เราได้ชิงอันดับ3กับเกาหลีใต้ในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้คู่ที่2เนี่ยในรอบตัดเชือกญี่ปุ่นชนะเกาหลีใต้ได้3เซตรวด25-20 25-22แล้วก็25-16เกาหลีใต้เนี่ยก่อนหน้านี้ในช่วง 2-3 ไม่ถึง10ปีหลังประมาณนี้นะครับเกาหลีใต้ผลงานดรอปลงไปกว่าเดิมเยอะเคยมีศักยภาพอยู่เหนือกว่าไทยเรานะนิดหน่อยในช่วงหลายๆปีก่อนหน้านี้แต่ระยะหลังเนี่ยเราจะชนะเกาหลีใต้ได้ในช่วงปี2ปี3ปีหลังเนี่ยเราจะชนะเกาหลีใต้ได้มากกว่ามันอาจจะเป็นยุคเปลี่ยนผลัดใบของนักวอลเลย์บอลหญิงของเกาหลีใต้ก็ว่าได้นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ก็ยังเป็นรองญี่ปุ่นแน่นอนเป็นรองจีนด้วยและก็ยังเป็นรองไทยเราด้วยนะครับเพียงแต่ว่าในวันนี้เกาหลีใต้ก็สู้กับไทยเราได้สนุกละแต่สุดท้ายไทยเราก็ยังเหนือกว่าดีกว่าและก็ส่งผลให้ไทยเราชนะเกาหลีใต้ได้3เซตรวดเลยนะครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้โดยทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราก็สามารถคว้าเหรียญทองแดงในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ได้ก็เรียกว่าไม่ได้เสียฟอร์มอะไรมากอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเป็นแชมป์เอเชียมาแต่ พอมาถึงเอเชียนเกมส์ทำไมไม่ได้เข้าชิงทำไมไม่ได้เหรียญทองก็เป็นเพราะว่าไทยเจอจีนเจอญี่ปุ่นในชั่วโมงนี้ก็ถือว่าสู้กันสนุกในสูสีโอเคเราอาจจะทำได้ดีกว่าทั้งญี่ปุ่นแล้วก็จีนในรอบรองแล้วก็รอบชิงของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียแต่ในเอเชียนเกมส์มันก็มีโอกาสไงที่จะเป็นจีนที่กลับมาชนะไทยเราได้แล้วเมื่อวานจีนก็ทำได้สำเร็จเมื่อวานนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ดีไม่เก่งก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าจีนพอเขาแพ้เราในการแข่งชิงแชมป์เอเชียเขาก็เรียกว่าแบบหาวิธีการที่จะมาล้างแค้นเอาชนะไทยเราให้ได้เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกสู้กันก็ถือว่าสูสีนะครับในรอบชิงอันดับ3คือชิงเหรียญทองแดงเนี่ยไทยเราก็ชนะเกาหลีใต้ได้3เซตรวด25-20 25-19 และเซต3เนี่ยแม้ว่าเกาหลีจะเบียดมาลุ้นจนถึงแบบปลายเซตเลยแต่ก็เป็นไทยเราที่เข้าป้ายชนะไป25-23นะครับคะแนนในแต่ละเซตก็ถือว่าไม่ได้ขาดละก็เบียดกันมาถึงช่วงปลายเซตตลอดแต่ไทยเราก็ยังเหนือกว่าเกาหลีใต้แล้วก็ส่งผลให้ไทยเราได้เหรียญทองแดงในการแข่งวอลเลย์บอลหญิงในครั้งนี้นะครับก็เท่ากับว่าในการแข่งครั้งนี้เราเสีย3เซตอยู่แมตช์เดียวก็คือการเจอกับจีนเมื่อวานนี้เพราะว่าตลอดในรอบแรกมาจนถึงรอบก่อนรองเนี่ยเราชนะคู่แข่งแบบไม่เสียเซตมาเลยนะครับโดยเราชนะมองโกเลีย3เซตรวดเราชนะคีกิสถาน3เซตรวดแล้วก็ชนะไชนีสไซเปก็3เซตรวดในรอบแรกแล้วพอมาลงแข่งขันในรอบก่อนรองที่เราเจอกับทางด้านอินโดนีเซียเราก็ชนะอินโดนีเซียได้ขาดลอย3เซตรวดเช่นกันแม้ว่าจะมีเซตที่2ในรอบก่อนรองที่อินโดนีเซียนี่โอ้โหเกือบจะปิดเซตนั้นแล้วเอาชนะไทยเราได้นะครับแต่ไทยก็ยังมาเบียดเอาชนะได้29-27หลังจากเซตแรกก็ชนะ25-10แล้วพอมาเซตที่3ก็ชนะค่อนข้างขาดก็คือ25-16เรามาเสียเซตแล้วก็เสียถึง3เซตให้กับจีนเมื่อวานแต่เราก็ยังได้2เซตแล้วพอกลับมาวันนี้เราชนะเกาหลีใต้ก็ชนะ3เซตรวดนะครับก็ต้องถือว่าไทยเราก็ทำได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับคราวนี้มาดูชนิดกีฬาอื่นๆกันบ้างพูดถึงเหรียญทองที่เราได้เพิ่มเติมในวันนี้ก่อนนะครับก็คือ Mixed Martial Art เนี่ยอย่างที่ได้บอกนะครับขอย้อนกลับไปพูดถึงเทคบอลที่เราได้3เหรียญทองชนิดให้เครดิตกับนักกีฬาของไทยเรา3เหรียญทองที่เราได้เทคบอลจากเมื่อวันอาทิตย์ก็คือ2วันก่อนเนี่ยนะครับจากประเภทชายคู่ชายคู่ก็เป็นจิรติจันเรียงกับสรศักดิ์เทาสิรินะครับแล้วก็ในประเภทหญิงคู่ก็มาจากจุฑาทิพย์กุนทาธงกับสุภวดีวงคำจันแล้วพอมาในประเภทคู่ผสมสุภวดีวงคำจันก็ได้เหรียญทองที่2ของตัวเธอโดยจับคู่กับพักพงดีเจริญถ้าผมออกเสียงผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้อ่านชื่อนักกีฬาไทยเราจากตัวสะกดเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองครับก็นี่แหละครับนี่คือ3เหรียญทองจากกีฬาเทคบอลที่เอาลูกฟุตบอลเนี่ยแต่มาเล่นนึกภาพคล้ายๆกับโต๊ะปิงปองอ่ะเพียงแต่ว่าโต๊ะมันเป็นโค้งนะครับเล่นกันในลักษณะอย่างนั้นเตะมีการชงให้คนนึงฟาดอะไรๆอย่างนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าไทยเราทำได้เยี่ยมมากส่วน1เหรียญเงินก่อนหน้านี้ก็ได้มาเมื่อวันอาทิตย์เช่นกันนะครับจากคาราเต้ในประเภท68กิโลกรัมหญิงมณีวันบุตรสุวรรณครับคว้าเหรียญเงินได้แล้วพอมาถึงวันนี้ครับ ก็เป็นmixed martial art นะครับก็เป็นประเภทหญิงโมเดิร์นหญิงในประเภท54กิโลกรัมก็เป็นกัญจุธาภัทรบุญสอนที่สามารถคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยเราในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ได้ส่วนอีก1เหรียญทองแดงที่ได้มาก็คือจากวอลเลย์บอลในการชนะเกาหลีใต้ได้3เซตรวดในรอบชิงอันดับ3วันนี้นั่นเองนะครับ12นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงคือในวอลเลย์บอลเอเชียนเกมส์ก็จะใส่ชื่อนักกีฬาร่วมอยู่ในทีมทั้งหมด12คนนะครับก็มีพรพันธ์ณัฐนิชาสสิภาพรแก้วกัลยากัญญารัตน์พิมพิชยาอัชราพรแล้วก็มีกัญญารัตน์ชัชชุออนทัดดาวปิยนุชแล้วก็วาริสรานี่ก็เป็น12นักวอลเลย์บอลสาวไทยเราที่อยู่ในทีมที่ได้เหรียญทองแดงในการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ครับรวมแล้วถึงตรงนี้นะครับไทยเราได้ไป4เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงก็ถือว่าเราก็มาได้ขนาดนี้มันอยู่ในช่วงวันแรกๆหลังจากมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันเสาร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลุ้นเหรียญรางวัลกันมาวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็มาถึงวันนี้วันอังคารกับ3วันเนี่ยนะครับได้ไป4ทอง1เงิน1ทองแดงก็เอาใจช่วยนักกีฬาของไทยเราทุกชนิดกีฬาแล้วก็ทุกคนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภทบุคคลประเภทเดี่ยวคู่หรือประเภททีมอะไรก็ตามนะครับส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของไทยเราในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็จะแข่งกันไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับ4ตุลาคมก็วันนี้22ก็ยังแข่งกันไปยาวๆอีกเกือบ2สัปดาห์แล้วนะเพราะ4ตุลาคมเนี่ยมันก็คือตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็อีก12วันนะครับที่จะต้องมีการชิงชัยกันอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ต้องพูดถึงสักนิดหนึ่งก็คือแบดมินตันวันนี้แบดมินตันเนี่ยมีจริงๆมีข่าวมาถ้าผมจะไม่ผิดมาตั้งแต่ออกมาเมื่อวานนะครับแต่ก็เป็นที่ฮือฮาที่สื่อของบ้านเราก็เริ่มเล่นข่าวกันในวันนี้ก็คือการที่นักกีฬาแบดมินตันของไทยเราคนหนึ่งคือน้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นี่ก็เป็นนักแบดมินตันหญิงดาวรุ่งวัย19ปีของไทยเรานะครับที่ถูกสั่งพักการแข่งก็อาจจะเรียกว่าพูดง่ายคือโดนแบนนะครับจากการแข่งเอเชียนเกมส์เป็นการชั่วคราวก่อนนะโดนพักการแข่งจะอาจจะใช้คำว่ายังไม่โดนแบนดีก่อนโดนแบนเนี่ยมันดูเหมือนหนักไปถูกพักการแข่งไว้ชั่วคราวก่อนนะครับหลังจากที่ถูกตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายของน้องพิงค์ทำให้ต้องมีการยื่นตรวจใหม่เพื่อที่จะยืนยันอีกทีตอนนี้ยังไม่ถึงกับแบนเพียงแต่ว่ามีการห้ามเป็นการชั่วคราวโดยข่าวเขาบอกตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยองค์กรสารต้องห้ามนานาชาติได้แจ้งว่าตรวจพบฟูโรซิไมด์นี่เป็นยาประเภทขับปัสสาวะตามข่าวเขาบอกอย่างนั้นนะซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามตลอดเวลาทั้งช่วงการแข่งขันและก็นอกการแข่งขันในร่างกายของน้องพิงค์โดยตรวจพบตั้งแต่เมื่อวันที่17กันยายนก็คือพฤหัสบดีที่แล้วนะครับทำให้ถูกสั่งพักการแข่งขันในเอเชียนเกม2026เป็นการชั่วคราวรวมถึงการฝึกซ้อมก็ห้ามด้วยนะแล้วก็ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดๆจนกว่ากระบวนการจะมีการพิจารณาจนแล้วเสร็จอย่างไรก็ตามครับน้องพิงค์นักแบดมินตันดาวรุ่งวัย19ปีของไทยเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นคัดค้านแล้วก็ขอตรวจตัวอย่าง B เพื่อยืนยันผลการตรวจอีกครั้งน้องพิงค์เนี่ยพอตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันผลการตรวจ B ยังไม่มีบทสรุปออกมาก็เลยทำให้วันนี้ทีมแบดมินตันสาวไทยเราซึ่งลงแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศในประเภททีมหญิงก็ไม่มีน้องพิงค์ลงแข่งขันร่วมอยู่ในทีมเพราะว่าโดนสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวนะครับและ ทีมนักแบดมินตันสาวไทยเราก็แพ้จีนในรอบก่อนรองชนะเลิศไป3คนแรกกับ3คนรวดก็แพ้รวดครับอันนี้คือในประเภททีมหญิงพอเกิดเรื่องเนี่ยมันก็ทำให้ตัวของน้องพิงก็ไม่สามารถที่จะลงแข่งขันได้ในช่วงนี้ในขณะเดียวกันทางประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าเชื่อว่าน้องพิงเนี่ยไม่ได้ตั้งใจในการที่จะใช้สารต้องห้ามแต่อาจจะเกิดจากการใช้ยารักษาในส่วนอื่นๆซึ่งบอกว่าเดี๋ยวต้องแบบคือยังไงก็ต้องแบบพยายามที่จะช่วยเหลือนักกีฬาของไทยเราให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าก็มั่นใจว่านักกีฬาของไทยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะโดปเพราะถ้าตั้งใจโดปใช้สารต้องห้ามเนี่ยมันผิดชัดเจนแล้วก็จะต้องบทลงโทษที่รุนแรงนะครับก็หวังว่าการตรวจครั้งที่2น้องพิงของเราจะผ่านแล้วกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของไทยเราเพราะว่าถ้าแค่ผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจแต่กลายเป็นว่าไอตัวยาที่ใช้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในจัดอยู่ในประเภทสารต้องห้ามอันนี้ก็ยังพอเข้าใจได้ไงแต่ถ้าเกิดเจตนาอันนั้นเราหนักเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีบทสรุปออกมาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาคุยกันอีกทีแล้วกันอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ไหนๆพูดถึงเอเชียนเกมส์ก็พูดถึงสักนิดในวันนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็รอลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนนั่นก็คือทีมฟุตบอลชายของไทยเราครับในการแข่งฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์รอบแรกเราชนะมาแล้ว2นัดนัดแรกเนี่ยเราทำได้อย่างยอดเยี่ยมในมุมที่ว่าเราตามหลังคีกิสถานก่อน0ประตูต่อ2เสียลูกแรกนาที22ออซาครึ่งหลังมา2นาทีตามหลังเป็น0-2แต่หลังจากนั้นเราตามตีไข่แตกได้นาที55แล้วก็มาตีเสมอแล้วก็แซงชนะในนาที69กับ73ครับก็ต้องถือว่าเป็นผลงานที่หลายคนก็อาจจะใช้ว่าโกงความตายอะไรทำนองนั้นนะครับมองในมุมที่ว่าตามหลัง2ลูกเนี่ยแล้วมาชนะได้ 3-2 อันนั้นก็ถือว่าเยี่ยมละครับจากนั้นในนัดที่2คือเราเล่นกับคีกิสถานเนี่ยก็ตั้งแต่เมื่อวันพุธที่แล้วนะกลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับพุธที่16หลังจากนั้นเมื่อวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา2วันก่อนเนี่ยเราก็ลง3นัดที่2เราก็ถล่มฮ่องกงไปได้ถึง5ประตูต่อ1ครับก็เป็นการชนะที่ขาดลอยแม้ว่าเราจะเสียประตูให้กับฮ่องกงไปก่อนก็ตามแต่หลังจากนั้นเราก็มาทำได้5ประตูรวดเลยทีเดียวนะครับเราชนะ2นัดรวดเก็บ6คะแนนเต็มแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเราเป็นอันดับ2รองจ่าฝูงเนื่องจากว่าญี่ปุ่นชาติเจ้าภาพในวันเดียวกับที่ไทยเราชนะคีกิสถานญี่ปุ่นลงเล่นทีหลังเราแล้วก็ชนะฮ่องกงได้2ประตูต่อ0พอไทยเราชนะฮ่องกง 5-1 มองเผินๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยอย่างนี้เรามีโอกาสที่จะจบ2นัดมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าญี่ปุ่นก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าในเกมนัดที่2ที่เราชนะฮ่องกงได้เมื่อวันอาทิตย์ 5-1 หลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ลงเล่นทีหลังเราอีกและญี่ปุ่นก็ถล่มคีกิสถานที่เราเฉือนชนะได้ 3-2 แต่ญี่ปุ่นถล่มไปถึง 7-0 เท่ากับว่าญี่ปุ่นลงเล่นไปแล้ว2นัดเนี่ยยังไม่เสียประตูเลยยิงไป9ประตูนะครับและก็มีผลต่างประตูได้เสียบวก9ส่วนไทยเราเนี่ยเท่ากับว่ายิงได้8เสีย3ก็ผลต่างประตูได้เสียบวก5ยังไงก็กอดคอกันเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับก็จะแย่งอันดับหนึ่งของกลุ่มกันคือไทยเราจะเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มได้ก็คือต้องชนะญี่ปุ่นซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนคีกิสถานกับฮ่องกงก็เป แพ้มาแล้ว2นัดรวดทั้งคู่ก็แย่งกันหนีบวยแหละนะโดยผลตัดประตูได้เสียฮ่องกงดีกว่าคิกิสันอยู่2ลูกคือติดลบน้อยกว่าไทยเราเจอญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับว่าเล่นบ้านญี่ปุ่นด้วยนะครับโอกาสที่เราจะชนะญี่ปุ่นมันก็คงไม่เยอะแต่ถ้าเราทำได้แค่เสมอผมว่าก็เก่งแล้วนะจะทำได้หรือเปล่าแม้ว่าแค่เสมอมันจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เราเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มหรือเป็นแชมป์กลุ่มได้ก็ตามแต่ผมว่าถ้าเราเกิดเราเสมอญี่ปุ่นได้ในบ้านของพวกเขาเองในฐานะที่เขาพวกเขาเป็นเจ้าภาพผมก็มองว่าก็เป็นผลงานที่เยี่ยมแล้วละเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับส่วนในกลุ่มอื่นๆเนี่ยในกลุ่ม B เนี่ยอิหร่านกับจีนตอนนี้ชนะ1เสมอ1ก็มี4คะแนนเท่ากันแล้วก็จะแย่งอันดับ1ของกลุ่มกันในวันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับโดยจะเล่นก่อนคู่ของไทยเรากับญี่ปุ่นด้วยนะครับอิหร่านกับเกาหลีเหนือนะไม่ใช่สิขออภัยอิหร่านชนะ1เสมอ1จีนก็ชนะ1เสมอ1โดยในวันพรุ่งนี้อิหร่านจะเจอกับเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยเสมอ1แล้วก็แพ้1เพราะฉะนั้นโอกาสในการเข้ารอบตกรอบของ4ทีมในกลุ่ม B เนี่ยมันยังมีโอกาสพลิกกลับไปได้หมดไงเพราะว่าถ้าเกิดเกาหลีเหนือกับ UAE เกิดชนะในนัดสุดท้ายก็จะเพิ่มเป็น4ได้เลยอิหร่านกับจีนที่มี4แต้มจาก2นัดแรกถ้าแพ้นัดสุดท้ายก็จะเป็น4แต้มก็ต้องไปลุ้นกันในเรื่องของผลต่างประตูได้เสียอันนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องไปวัดกันตรงนั้นนะครับเอาว่ากลุ่มนี้ก็น่าจะลุ้นกันมันหยดแน่อิหร่านเจอเกาหลีเหนือแล้วก็จีนเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แน่นอนก็ต้องเล่น2คู่พร้อมกันนะครับก่อนคู่ของไทยกับญี่ปุ่นส่วนในกลุ่ม C ครับอุซเบกิสถานชนะไปแล้ว3นัดรวดก็ลอยลำเข้ารอบไปเป็นทีมแรกแล้วละในขณะที่เวียดนามชนะ1กลุ่มนี้แข่งครบหมดแล้วขออภัยอุซเบกิสถานชนะ3นัดรวดเข้ารอบไปอันดับ1ของกลุ่มเวียดนามชนะเสมอแพ้อย่างละ1ก็คือเวียดนามเนี่ยเสมอคูเวต 1-1 แล้วก็แพ้อุซเบกิสถาน 0-2 ชนะฟิลิปปินส์ 2-0 ก่อนแล้วก็มาแพ้อุซเบกิสถาน 0-2 แต่ก็ยังมี4แต้มเพียงพอที่จะตามอุซเบกิสถานเข้ารอบส่วนฟิลิปปินส์กับคูเวตตกรอบไปนะครับอีกกลุ่มคือในกลุ่ม D ครับก็มี3ทีมเท่านั้นนะครับโดยเกาหลีใต้กับซาอุดิอาระเบียเนี่ยต่างก็ชนะกาตาร์ไปแล้วทั้งคู่แล้วก็จะแย่งกันเป็นแชมป์กลุ่มจากการที่จะเจอกันในค่ำวันนี้นะครับซึ่งยังไม่รู้ผลนะครับเกาหลีใต้กับซาอุดิอาระเบียทีมไหนชนะก็จะเป็นอันดับ1ของกลุ่มแต่ถ้าเสมอเนี่ยเกาหลีใต้จะเป็นอันดับ1ของกลุ่มอ่ะเดี๋ยวก็รอลุ้นทีมฟุตบอลไทยเรากับญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ยังไม่ได้เก็บตัวคนหลงคุยเกี่ยวกับเรื่องของพรีเมียร์ลีกจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวมาคุยกันในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมพิจ๊ะสาธิตกุลกุลาไปก่อนสวัสดีครับ
9: เจาะกีฬากับพิจ๊ะสาธิตกุลกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
10: คนนี้กรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHzคนนี้ก่อนกิมหมวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบ

ไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศ นครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ดส์

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต๋องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: พอมาถึงบ้านเจ้าโต้งชาคริสที่หางดงเราก็เอากระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าใส่ทับทิมดิบไปไว้ที่เบาะหลังของแม่เต่ารถของเราแล้วก็เอาย่ามคุณพึ่งรัตนาวดีที่ใส่ทับทิมเม็ดใหญ่วางไว้หลังรถเจ้าโต้งตามเดิมแล้วเราก็เข้าประจำที่คนขับเตรียมสตาร์ทเครื่องกันออกไปก่อนนะโต้ง
1: เออรีบไปเถอะจะได้ไม่เสียเวลาคอยกันไง
0: กินอาหารมื้อเย็นที่นครสวรรค์นะ
1: ไม่ต้องห่วงกันดีกว่าเพื่อนต่างคนต่างรับผิดชอบของตัวเองนะแล้วไปเจอกันที่บ้านนายก็แล้วกัน
0: โอเคโชคดีเพื่อนผมไปแล้วคุณพึ่งไม่ตายซะก่อนพวกที่บ้านผมนะครับ

0: เออนี่ในเข้มเฝ้าบ้านดูแลบ้านแล้วก็พวกต้นไม้ของฉันให้ดีนะเออคุณเพิ่งครับพักผ่อนยืดเส้นยืดสายซะหน่อยรีแลกซ์สักพักแล้วค่อยออกเดินทางดีไหมฮะ
1: ค่ะป่านนี้คุณต้องน่ะคงไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู
0: ้มันจะไปถึงไหนเดี๋ยวเราก็คงไปเจอรถมันจอดตายอยู่ข้างทางนั่นแหละฮะ
1: พี่โต้งไปแช่งเขา
0: ไม่ได้แช่งหรอกพึ่งพี่ว่าถ้ารถมันไม่ตายนะมันก็หนีเราไม่พ้นเดี๋ยวก็ตามทัน

0: เอ๊ะพึ่งนี่เรามาจนถึงลำปางแล้วยังไม่เจอแม่เต่าสีชมพูตายเลยนะ
1: ไหนว่าจะขับทันยังไงล่ะ
0: นี่พี่ก็ขับตั้ง130-140มันไปตายที่ไหนของมันนะนี่
1: อาจจะไปคนละทางก็ได้
0: จะไปทางไหนอะทางลำปางนี่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแหละ
1: เข้าลี้เถินไปก็ได้ระยะทางใกล้กว่ากัน
0: ใกล้กว่าแต่เสี่ยงกว่าคนบ้าทั้งนั้นที่จะเข้าไปทางนั้นทั้งที่เอาของมีค่าไปด้วย
1: พี่โต้งยังนึกว่าเพื่อนของพี่ไม่บ้าหรือไงอะฮะ
0: ก็ไปนึกว่ามันจะบ้าขนาดนี้นะสิฮัลโหลชาคริตพูดฮะ
2: เอ้ยตองวะเพื่อน
0: เอ้ยไอ้บ้านายหยุดที่ไหนวะ
2: คนจากลิ้ก็ขี้แตกเลยละวะเออแวะไปถ้าไปทันนะเพื่อน
0: โถไอ้ตองแกไปทางลิ้เถินทำไมอ่ะ
2: มันใกล้กว่าไปทางลำปางเว้ยแล้วแกก็ต้องการจะแยกทางกับนายด้วยนะเพราะตอนออกมาจากหน้าบ้านนายก็จะรถเก๋งสีดำหมายเลขทะเบียนเชียงรายจอดอยู่เหมือนกับว่าจะซุ่มดูเราอยู่ก็เลยบึงหนีเพราะเห็นมันตามมาแล้วก็เลี้ยวไปทางลำพูนหลบเข้าข้างทางเพื่อจะดูว่ามันจะตามต่อหรือเปล่ากันก็เลยบึงต่อมาทางลี้เกิดโดนถล่มนะวะเพื่อน
0: โถ่เฮ้ยมันตามไปใช่ไหม
2: เปล่าตาม
0: แล้วใครถล่มอ่ะ
2: ภูเขาสิ
0: โถ
2: ่ภูเขาข้างทางนะมันถล่มลงมาเกิดโดนรถกันว่าพาไปอย่างเฉียดฉิวเลยวัวยังขี้กับแตกอ่ะทำมันเปลี่ยวซะด้วยไม่แน่ใจว่าจะถูกตามหรือเปล่าโทรถึงนายตั้งหลายครั้งแต่ก็ไม่ติดเออคุณโทรติดที่เถอะนี่แหละตอนนี้นายถึงไหนแล้ววะ
0: เลยสอบปากมาแล้วอีกประมาณ20 กิโลจะถึงเถินนะ
2: พี่แกงสีดำตามมาหรือเปล่า
0: ไม่เห็นน่ะ
2: เอองั้นก็แล้วไปตอนนี้นะเจ้าก็ตายขับกินลมชมจันทร์เพลินต่อไปก่อนนะเพื่อนบ๊ายบาย
0: ไอ้บ้าเฮ้ย น้องเพิ่งสังเกตเห็นเก๋งสีดำทะเบียนเชียงรายตามเรามาไหม
1: สงสัยจะเป็นคนของป่าที่ส่งมาคุ้มกันเรานะคะเห็นตามมาจากทางแยกไปลำพูนจนมาถึงลำปางก็ไม่เห็นแล้วคงจะมาส่งแค่นั้นน่ะ
0: รู้สึกหิวหรือยังล่ะฮะ
1: ยังเลยค่ะ
0: ยังก็ต้องกินสักหน่อยล่ะครับอีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องแวะเติมน้ำมันรถที่ปั๊มแถวเถินด้วย
1: เพื่อไม่ให้เสียเวลาน่ะเพิ่งจะหาซื้ออาหารที่กินง่ายๆมากินกันในรถดีไหมคะจะได้ไปถึงกรุงเทพไม่ดึกดื่นจนเกินไปน่ะ
0: ก็ดีเหมือนกันฮะ

0: เอาละถึงปั๊มน้ำมันที่เถินแล้วพี่จะรถเติมน้ำมันแล้วนะ
1: เพิ่งจะไปซื้ออาหารนะคะ
0: จ้ะเดี๋ยวเติมน้ำมันเสร็จแล้วพี่เอารถไปรับหน้าร้าน

0: มาแล้วค่ะอาหารเติมพลัง
1: เฮ
2: ้
1: ย
2: เฮ้ยนะอย่าขยับนะ
0: พวกเราหิ้วถุงอาหารพรุงพลังมาขึ้นรถที่ยังไม่ทันเปิดประตูรถเก๋งคันดำคันหนึ่งก็จอดพรวดขวางหน้ารถพี่โต้งแล้วชายชะกัน2ใน3รวมทั้งคนขับรถก็ลงมาจากรถคันนั้นปราดเข้ามาเอาปืนจ่อพี่โต้งคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จ่อมาที่เรา
1: เฮ้ย ย่ามแดงมาเร็ว
0: มันชี้ไปที่ย่ามแดงที่ใส่ทับทิมแล้วเราก็วางไว้เบาะหลังเราตกตะลึงทำอะไรไม่ถูก
1: อยากหาหรือไงฮะส่งย่ามมา
2: อะว่าง่ายๆอย่างนี้ดิว่าถึงจะเรียกว่าฉลาดจะได้ไม่ต้องเจ็บตัว
0: เ
2: ร็ว
0: ๆนี่ย่าม
2: อ้าวโทรศัพท์มันด้วยเร็ว
3: ๆโทรมือถือของฉันด้วยเหร
0: ออ่ะๆๆนี่เอาไป
2: เรียมาแล้วอย่าปากเสียไปบอกตำรวจ
1: อ่
2: ะ
1: ใช่
2: คืนไปบอกตำรวจป๋าแสนชัยตายแน
1: ่เฮ้ยไปรีบร้อยแล้วไปขึ้นรถเร็ว
2: กลับ
1: เร็ว
3: มันเป็นใครอ่ะเพิ่งรู้จักไหม
0: ไม่รู้จักค่ะแต่ท่าทางและสำเนียงของมันน่ะคงจะเป็นพวกกะเหรี่ยง
3: เราจะเอายังไงกับมันดีอ่ะไปแจ้งความไหม
0: ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะเพิ่งจะโทรหาป๋าก่อนก็แล้วกัน
3: เพิ่งรีบลงจากรถไปที่ปั๊มน้ำมันขอเขาโทรศัพท์สักครู่เธอก็เดินกลับมาขึ้นรถป๋าว่าไงบ้างล่ะ
0: ป๋าว่าไอ้ชูเหรอต้องหักหลังแน่เพราะป๋าให้มันติดต่อเอาของจากชายแดนเข้ามาอีกแล้วมีคนเห็นมันไปพบเพื่อนมันในเมืองนะคะป๋าบอกให้เราเข้ากรุงเทพไปเลยพรุ่งนี้ท่านจะเจอที่บ้านคุณต้องตามที่นัดกันไว้และไม่ต้องเสียดายของท่านหาทางเอาคืนมาได้แน่นะคะ
3: เรารีบนำรถออกทันทีเพราะไม่มีอะไรจะทำได้ดีกว่านี้ขืนตามไปเอาคืนก็เท่ากับไปหาที่ตายยังนับว่าโชคดีที่มันไม่เอาตัวน้องพึ่งไปซะด้วยเพราะถ้ามันทำเราก็คงไม่มีปัญญาจะไปขัดขืนไม่ทันได้ชักปืนหรอกมาระเบิดสมองกระจายแล้ว
0: พี่ต้องขับรถเร็วยังกระเหาะแน
3: ่ไม่ได้หรอกต้องทำเวลาหน่อย
0: โอ้แล้วอาหารที่เพิ่งซื้อมายังไม่ได้กินกันเลยนี่ก็เลยกำแพงเพชรไปแล้วเอาขาไก่ย่างสักไม้ไหมพี
3: ่โอเคเพิ่งก็ทานด้วยกันเลยสิแต่ว่าพี่ขับรถไปด้วยกินขาไก่ไปด้วยคงอันตรายแน่เพิ่งช่วยอนุเคราะห์พี่หน่อยนะ
0: ได้ค่ะไม่มีปัญหา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณบดินทร์คุณพานี
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อคืนเนี่ยคุณโต้งกับคุณพึ่งมาถึงเกือบ5ทุ่มครับ
1: ค่ะดิฉันให้ปลาไข่จัดหาที่นอนให้คุณพึ่งแต่คุณพึ่งขอไปนอนพักที่บ้านคุณแม่ที่ประชาชื่นคุณโต้งก็เลยขับรถไปส่งค่ะ
4: สวัสดีครับป้าแสนมาแต่เช้าเลยนะฮะ
2: หวัดดีหวัดดี
4: นี่เพื่อนผมในต้องยังไม่กลับมาอีกเหรอฮะ
1: ยังเลยจ้ะ
4: เมื่อคืนตอนมาถึงนครสวรรค์ผมก็มองหาเต่าสีชมพูพอไม่เห็นก็เลยผ่านมานึกว่าต้องล่องหนมาแล้ว
0: ใจเย็นๆเธอรถมันเก่าแล้วนะเจ้าพูเนี่ยมันอาจจะสงสารรถแล้วก็แวะจอดข้างทางบ่อยหน่อยก็ได้ว่าแต่ว่าเรื่องที่โต้งเล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อคืนนี้นะมันเป็นยังไงฮะ
2: ไอ้ชูมันทำแสบมากเลยนะมันให้พรรคพวกเนี่ยมันมาตามเอาของคืนไปเพราะเข้าใจว่าป๋าโกงมันขายได้แล้วก็ไปปิดมันไม่พูดถึงเงินที่มันกับพวกจะต้องได
3: ้ยังขายไม่ได้นี
2: ่มันเข้าใจว่าขายได้แล้วนะสิเพราะว่าได้ยินลูกพึ่งว่าจะเอามาขายที่กรุงเทพยิ่งกว่านั้นนี่มันยังหาว่าเราเนี่ยลวดลายกับพวกมันเอาพลอยคัดใส่ย่ามแทนพลอยเม็ดใหญ่มันแค้นมากสั่งให้คนของมันเนี่ยออกตามล่าป๋าแต่ป๋าเห็นพวกมันน่ะเคลื่อนไหวผิดปกติพอจะรู้จักลูกว่าเจ้าสิงโตแดงเนี่ยถูกชิงไปป๋าก็หลบออกมาจากบ้านบินมาในเที่ยวบินสุดท้ายเมื่อคืนนี้ก็พอดีนัดกันเช้าวันนี้ด้วยนะ
3: เดี๋ยวค่ะป๋าไอ้ชูว่าในย่ามเป็นพลอยคัดใช่ไหมคะ
2: ม
3: ันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะในเมื่อพึ่งเอาทับทิมเม็ดใหญ่ใส่ในย่ามแดงของพึ่งกับมือสะพายบ่าเอียงมานั่งรถพี่ต้องป๋าก็เห็นแล้วคุณภูก็ยังเปิดประตูรถให้อีก
2: ถ้างั้นไอ้ชูลวดลายแน่มันรู้ใจป๋าดีว่าต้องไม่ปล่อยให้เจ้าสิงโตแดงเนี่ยหลุดมือไปโดยไม่ได้รับอะไรตอบแทนเพราะโดนหักหลังอย่างเด็ดขาดมันจึงโกหกว่าเป็นทับทิมเม็ดเล็กๆป๋านึกไม่ถึงเลยว่าไอ้ชูนี่มันจะทรยศป๋าได้นะ
3: เงินเป็นร้อยๆพันๆล้านนะคะป๋าพึ่งว่าเราโชคดีที่ตัดสินใจเอาของจากบ้านซะก่อนถ้าเก็บเอาไว้น่ะเราอาจจะถูกไอ้ชูกับพวกชิงเอาไปแล้วฆ่าเราซะก็ได้
2: เจ้าทับทิมสิงโตก่อนเนี่ยมันเคยทำให้คนตายมาแล้วนับสิบทีเดียวนะ
3: เหรอคะแล้วที่ไหนเมื่อไหร่คะ
0: จริงเลยครับผมก็ห่วงน้องชายอยู่เหมือนกันนะหายเงียบไปผิดปกติเหลือเกินเนี่ยกลัวว่าจะเกิดอันตรายเพราะทับทิมสิงโตอะไรเนี่ย
2: ทับทิมนี้หรือว่าสิงโตแดงเนี่ยก่อนที่จะมาถึงมือเราได้ผ่านมือคนสำคัญระดับราชามหากษัตริย์เจ้าบ้านผ่านเมืองมามากจากเนปาลเข้ารัฐไทยอาหมลูกสาวหัวหน้าเผ่าไทยอาหมเอาบรรทุกเวียนมาเมื่อ 3-400 ปีมาแล้วนะแล้วก็มาถูกมหาโจรถล่มจมกองเกวียนแหลกลานเลยทีเดียวคนคุ้มกันประมาณ50คนไม่เหลือรอดแม้แต่เพียงคนเดียวลูกสาวหัวหน้าเผ่าไทยอาหมกับคนรักถูกฆ่าตายอย่างอเนจอนาถแล้วเจ้าสิงโตแดงก็ถูกเปลี่ยนมือไปอยู่เมืองยะไข่หงสาวดีตองอูแล้วก็เมืองแปรและพ่อค้าฝิ่นคนสำคัญแนวรัชฌานในที่สุดก็มาถึงมือป๋านี่แหละทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนมือก็จะมีการฆ่ากันตายมากน้อยแล้วแต่สถานการณ์มันขึ้นอยู่กับความโลภของคนด้วยไอ้ชูมันแนะนำให้ป๋าเนี่ยซื้อไว้ในราคา60ล้านบาทป๋าได้ของแล้วก็จ่ายเงินให้มันไปปรากฏว่าลูกน้องของพ่อค้าฝิ่นคนนั้นเนี่ยเกิดไปเบี้ยวกับลูกพี่จะเชิดเงินหนีก็เลยถูกถล่มเรียบร้อยไปทั้งกองคาราวานประมาณ30คนได้มั้ง
3: น่ากลัวจังเลย
4: ใช่รู้ที่ผมไม่เอามาหรอก
2: อย่าคิดว่าป๋าหาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณเล่นกับเพื่อนเลยนะคุณโต้งผมเคยไปเจ้าพ่อองค์สำคัญลงทรงในร่างของญาติป๋าท่านบอกว่าถ้าผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเจ้าสิงโตแดงไม่โลภมากซื่อสัตย์จริงใจก็จะไม่มีอันตรายใดๆป๋าเห็นนายต้องเพื่อนของคุณเนี่ยแกท่าทางซื่อดีแล้วก็มีความจริงใจที่จะทำงานให้โดยไม่ได้เรียกร้องต่อรองอะไรเลยด้วยแล้วคุณเองก็รับประกันกับป๋าจึงได้แน่ใจถ้ามอบของให้มาแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิดปัญหาอย่างแน่นอน
4: แต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ทั้งที่พึ่งกับผมเป็นคนเอาของมาเองตองมันก็ตั้งใจจะช่วยป๋ากับพึ่งจริงๆที่มันแยกทางไปก็เพื่อจะล่อให้คนร้ายตามไปมากกว่า
3: หรือว่าไอ้พวกนั้นมันแบ่งกำลังตามล่าคุณตองไปอีกทางสายหนึ่งเราไม่กล้าพูดต่อเพราะใจหายเมื่อนึกว่าคุณตองถูกถล่มแหลกไปแล้วจนป่านนี้ยังไม่กลับ
2: เราเองก็อดนึกสงสัยไม่ได้ว่าเจ้าตองอาจจะรุ่นลายล้ำลึกอย่างที่ใครนึกไม่ถึงก็ได้ถ้ามันเอาทับทิมเม็ดเล็กสับเปลี่ยนกับเม็ดใหญ่แล้วเชิดเอาไปขายในราคาถูกๆแบบของร้อน5ล้าน10ล้านเผลอๆแค่ร้านเดียวเนี่ยมันก็เอาตามประสาคนขาดๆเกินๆแล้วใครจะไปห้ามมันได้เราเจอกับไอ้พวกร้อยเล่ห์เพทุบายมันมากต่อมากตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งจะเข้าลงอยู่แล้วจะมาเสียทีไอ้หนุ่มติงต้องอายุรุ่นลูกหลานให้มันหัวเราะย่อเอาได้ว่าแกกะโลกลาให้มันเอามาเคาะเล่นเป็นที่สนุกได้ยังไงเราตั้งใจว่าจะเลิกหากินแบบเสี่ยงๆสักทีเพราะอายุมันก็มากแล้วขอขายเจ้าทัพทิมสิงโตแดงเป็นการส่งท้ายอีกเม็ดเดียวก็จะวางมือแล้วแต่มารก็มาประจนจนได้นะแล้วจะเอามันไว้ได้ยังไงไอ้ต้องตายไปกลับ
3: ป๋าพูดเสียงหนักแล้วพยักหน้ากับเราขณะที่ท่านกำลังลุกขึ้นเกือบเสียมารยาทไปบอกเจ้าของบ้านที่กำลังนั่งวิตกกังวลถึงน้องชายซะแล้ว
0: พ่อเรียนอยู่รับประทานอาหารเช้าก่อนสิครับ
2: ขอบใจผมเป็นห่วงน้องชายคุณนะจะรีบไปบอกให้คนของผมเนี่ยออกตามไปช่วยเขา
0: เดี๋ยวผมไปตามเองครับ
4: ผมด้วยฮะรถตองมันอาจจะไปตายอยู่ที่ไหนก็ได้ผมจะย้อนกลับไปดูตามเส้นทางที
3: ่เพิ่งไปด้วยค่ะป๋าจะกลับไปนอนพักผ่อนรอฟังข่าวที่บ้านเราก่อนก็ได้นะคะ
2: เราจะไปยุ่งอะไรกับเขาอีกล่ะ
3: ไม่ใช่ยุ่งเราทำให้เขาต้องเดือดร้อนไปด้วยก็ต้องรับผิดชอบเขาสิคะ
2: ป๋าจะโทรไปหาพรรคพวกนะซึ่งมีอยู่ตลอดเส้นทางให้พวกเขาตามหาให้เราพูดไปแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเราจะให้พรรคพวกออกตามล่าไอ้ต้องแล้วฆ่ามันต่างหากแล้วก็เอาทัพทิมเม็ดนั้นคืนกลับมา
3: ดีค่ะป๋าโทรที่นี่ก็ได้นี่คะ
2: ได้ยังไงแล้วไม่ได้เอาสมุดจดไอ้หมายเลขโทรศัพท์มาด้วยสิแหมไอ้พึ่งเอ้ยสมุดจดหมายเลขโทรศัพท์มันอยู่ในกระเป๋าในรถนี่แต่จะสั่งตามล่าจะต้องต่อหน้าพี่ชายมันได้ยังไงแล้วเดี๋ยวเย่พึ่งพูดมากไปกว่านี้คว้าแขนดึงลุกขึ้นเลยดีกว่านี่ๆๆอย่าเสียเวลาอยู่เลยไปเร็ว
3: สวัสดีค่ะพี่เพิ่งกลับก่อนนะพี่ต้องผลการติดตามเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเพิ่งจะโทรมาบอกทุรยานะจ๊ะ
5: เฮ้ยมาแล
3: ้
5: ว
3: ไก่ย่าง
5: เห็นก็เห็นไปสิเขาต้องจ้าผู้ก่อนละ
4: ทุกคนหันไปมองทางหน้าบ้านก็เห็นเต่าสีชมพูปนฝุ่นดินแดงเลี้ยวเข้าประตูคลานเข้ามาท่าทางเหมือนเต่าสิ้นแรงและก็มาสิ้นฤทธิ์อยู่ปากประตูนั่นเองพอดีในบินวิ่งนำหน้าลูกสาวไปถึงรถก่อนแล้วก็ทุบหน้าต่างรถเรียกอาเออะ
5: เอาผู้เปิดประตูเร็วเอาผู้นั่งหลับอยู่ได้เปิดประตูสิครับ
6: เอาผู้เปิดประตูทำไมนั่งหลับอยู่ทำไมล่ะเร็ว
0: เรารีบลงดูกันเถอะเร็ว
4: ไปดูกันเถอะ
5: ตายแล้วทำไมรถมันถึงบุบบีบบู้บีบกับทั้งคันอย่างเงี้ย
3: จริงด้วยค่ะประตูรถก็ปิดไม่สนิทเอาแต่สายไฟผูกไว
6: ้อาผู้เปิดประตูอาผู้เปิดประตูมาเร็วค่ะ
4: อ้าวหนูหลีกทางอาหน่อยฮะน้องพึ่งช่วยพาตาบินกับยิบูน่ะออกห่างประตูหน่อยฮะพี่จะได้กระชากประตูให้มันถนัดหน่อยอ้าว
0: ฮะผู้เป็นอะไรไปอ่ะฮะ
7: ยุ่งอ่ะคนจะนอนน่ะ
4: ฮะไม่ตายนี่เฮ้ยนี่ง่วงก็ขึ้นไปนอนในบ้านน่ะ
7: บ้านไหนวะ
4: ก็บ้านนายน่ะสิเว้ย
7: บ้านเหรอ
4: เออมัมแมมเป็นลูกหมาตกน้ำเลยนะเอาลงมาเว้ย
7: ลงไม่ไหววะสงสัยจะพกคราดอ่ะอุ้ยโอ้ยโดนขาซ้ายอ่ะ
4: ไปโดนอะไรมาวะนี่ฮะ
7: ยังไม่รู้เล่ารถมันพลิกคว่ำพลิกหงาย
4: แข็งใจทนเจ็บหน่อยนะเพื่อนกันจะพาไปหาหมอหน่อย
7: การเขาไม่เป็นอะไรมากหรอกขอนอนก่อนดีกว่า
4: เอ้ยอย่าเพิ่งนอนตรงนี้มาเดี๋ยวประคองขึ้นบ้าน
7: เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยขาข้างซ้ายก้าวไม่ออกอ่ะพอยันพื้นมันเสียวแป๊บเลย
4: เอ้ยงั้นเข้าปีกเลยไป
0: มาพี่ช่วยพยุงปีกอีกคนนึง
8: โถตะผูของป้าดูสิดูเหมือนลูกแมวลูกหมาเลยคุณนะพาตะผูไปบนห้องนอนก่อนนะคะเดี๋ยวป้าจะไปเอาน้ำมันมนต์มาทาให้นะคะ
1: วินกับโบไปเล่นกันที่อื่นก่อนนะลูกเดี๋ยวให้อภูหายเหนื่อยซะก่อนนะลูก
5: ค่ะวินอยากลูกฮะคุณแม่อภูเป็นอะไรอ่ะ
9: ไปเถอะพี่วินเดี๋ยวคุณแม่ดูพออภูหายเหนื่อยแล้วเราค่อยมาใหม่ก็ได้
5: ไปก็ไป
4: ถึงเตียงแล้ว
0: นี่ไหนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยสิ
7: โอ้ให้นอนซะก่อนก็ไม่ได้
4: ก็ให้นอนเล่นไงนอนตะแคงสิเดี๋ยวกันจะถอดเสื้อผ้าให้นะ
7: เอาผ้าเช็ดตัวมาคลุมกันไว้ด้วยนะอย่าโป้
8: มาแล้วค่ะน้ำมันมนทานวดซะจะได้หาย
0: ขอบคุณครับป้าโอ้โหนี่แกไปโดนอะไรมาวะตะผูฮะทำไมมันฟกช้ำดำเขียวไปทั้งตัวอย่างนี้ไหนเล่าฟังสิ
7: คืองี้
10: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย
11: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
12: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
11: คิดออกแล้ว
12: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
11: พริ้วเลย
12: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
13: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
14: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
15: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ว่าไงเป็นไงบ้างล่ะฮะ
1: ขับรถอีทาดไหนถึงคว่ำอ่ะฮะ
2: ก็รถสิบล้อสิมันห่อแข่งกันมาเต็มถนนเลยหลุดไหลถนนลงข้างทางไปทับต้นไม้
3: ก็เลยสิ้นฤทธิ์อยู่ตรงนั้นเองอ่ะทั้งรถทั้งคนฮะ
1: และของล่ะ
2: กระเป๋าเสื้อผ้าของกันถูกสิงมอเตอร์ไซค์มาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะเป็นเหตุการณ์พอดีเลยเอาที่ซ้อนท้ายมันวิ่งมาดูแล้วก็คว้าเอาไปมันจะเอาสายสร้อยที่คอกันอีกด้วยเพราะกันทำเป็นแกล้งตายคาพวงมาลัยพอดีเพื่อนของมันที่เป็นคนขับนะร้องบอกว่าตำรวจทางหลวงกำลังจะมาแล้วมันก็เลยเพ่นไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
1: มันเอากระเป๋าเสื้อผ้าข้างในไปหรือกระเป๋าเสื้อผ้าที่ใส่ทับทิมคัดไป
2: กระเป๋าเสื้อผ้าของกัน
1: แล้วกระเป๋าใส่ทับทิม
2: อยู่ในที่เก็บของหลังเบาะนะแต่เหลือทับทิมอยู่ประมาณครึ่งนึงได้มั้ง
1: แล้วอีกครึ่งนึงอ่ะ
2: ก็ไปใส่ไว้ในถุงย่ามแดงคุณพึ่งแล้วทับทิมก้อนใหญ่มาใส่กระเป๋าเสื้อผ้าของกันนั่นสิ
0: อ้าวก็แปลว่าทับทิมเม็ดใหญ่ถูกไอ้คนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เอาไปใช่ไหมในต้อง
2: ไม่ใช่ครับป๋ามันเอาแต่เสื้อผ้าผมไปอ่ะ
0: ก้นไหนเราบอกว่าเอาทับทิมเม็ดใหญ่ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าของเราไงล่ะไอ้พวกสิงมอเตอร์ไซค์มันก็เอากระเป๋าเสื้อผ้าเราไปทับทิมนั่นมันก็ต้องติดไปด้วยส
2: ิไม่ติดนะฮะเพราะผมเอาออกจากกระเป๋าเสื้อผ้าผมแล้ว
0: แล้วไปไว้ที่ไหน
2: ใต้ที่เก็บยางอะไหล่หน้ารถหรือที่ไหนกันวะงงๆอยู
1: ่เดี๋ยวผมจัดการเองฮะเดี๋ยวผมจัดการ
0: คุณตรงจะไปไหน
1: ไปเปิดกระโปรงหน้ารถมันดูทับทิมฮะ
3: ดูสิในภูทำท่าสลึมสลือเหมือนจะหลับไม่หลับแลอยู่แล้วเนี่ยฮะ
4: เขาคงเพลียมากจริงๆเราน่าจะให้เขาพักผ่อนซะก่อนนะคะแล้วค่อยถามดีกว่า
3: แต่ว่าของมีค่าราคามันสูงนะแล้วถ้าหายไปก็คง
1: มาแล้วครับแต่ไม่พบทับทิมสิงโตแดงผมเจอแต่กระเป๋าที่ใส่ทับทิมคัดเอาล่ะผมจะเปิดดูต่อหน้าทุกคนเลยนะฮะ
4: ถุงทับทิมดิบนี่ฉุนอับจังเลยอ่ะ
1: ก็มันวางอยู่บนเสื้อผ้าเจ้าต้องที่ยังไม่ได้ซักนี่ฮะเอาเฮ้ยต้องอย่าเพิ่งหลับสิเว้ยเพื่อน
2: อะไรอีกแล้ว
1: เอ้ยการเป็นคนที่กระโปรงหน้ารถของนายแล้วไม่เห็นไอ้ทับทิมเม็ดใหญ่นั่นเลยอ่ะ
2: ในช่องเก็บของที่กระเป๋าหลังอ่ะดูยัง
1: มีแต่กระเป๋าใส่ทับทิมคัดที่เป็นกระเป๋าเสื้อผ้าของนายอ่ะพวกเสื้อผ้าที่นายใส่ไปวันก่อนอ่ะมันเข้าไปอยู่ได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ฉันแบ่งจากกระเป๋าเสื้อผ้าของฉันเพื่ออัดให้มันเต็มจะได้เอาทับทิมคัดครึ่งหนึ่งใส่ในย่ามแดงแทนที่เหลือครึ่งหนึ่งก็เอาเสื้อผ้าของนายมายัดให้แน่นในกระเป๋าที่ใส่ทับทิมคัดนั่นแหละ
1: นายเปลี่ยนไปตอนไหนวะ
2: ก่อนจะถึงเชียงใหม่แล้ว
0: เขามีงั้นเพื่ออะไรนายต้องเราเชื่อแน่ว่านายต้องต้องเบี้ยวแน่ๆเพราะถ้าเกิดเรื่องขึ้นเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เอาของมาก็ได้ไม่มีหลักฐานยืนยันมีทางเดียวที่จะชนะคนแบบนี้ได้ก็คือต้องใจเย็นกันหนึ่ง

0: ผมทำเพื่อความปลอดภัยครับป๋า
1: ปลอดภัยยังไง
0: ผมเห็นคุณพึ่งสะพายย่ามแดงบ่าเอียงลงมาขึ้นรถก็กลัวว่าคนในบ้านป๋าจะรู้สึกผิดสังเกตผมจำเป็นต้องเปลี่ยนของซะเพราะถ้ามีการหักหน้าหักหลังกันขึ้นในวันนั้นน่ะคุณคิดไม่ซื่อจะคว้าย่ามแดงไปฮะ
1: เธอฉลาดมากไอ้ชูมาให้คนของมันนี่มันขู่เอาย่ามแดงจริงๆตอนที่ยายพึ่งกับโต้งเนี่ยอยู่ที่เถิน
0: อ๋อเหรอครับผู้สาโทรไปเตือนให้โต้งระวังตัวแล้วนะพอผมออกมาจากเถินพักใหญ่ก็โทรไปอีกอะแต่ปรากฏว่าคนรับไม่ใช่โต้งก็เลยไม่ติดต่อไปอีกเลยพอดีมาถึงทางแยกไปกำแพงเพชรผมก็เลยเปลี่ยนเส้นทางไปทางนั้นมาออกตากฟ้าตาคลีแล้วก็มาเจอกับสิบล้อเข้าแต่ก่อนรถจะคว่ำนะฮะผมจำได้อย่างแม่นยำว่าผมเอาทับทิมก้อนใหญ่ออกจากกระเป๋าเสื้อผ้าผมแล้วนะครับในตอนนั้นน่ะ
2: กันก็หาจนทั่วทุกซอกทุกมุมในรถของนายแล้วมันกันไม่เจอแม้แต่เศษธุลีทับทิมสิงโตแดงนายคิดให้ดีสิเพื่อนเอาไปไว้ที่ไหนแน่นอกจากพวกสิงมอเตอร์ไซค์แล้วมีใครอีกไหม
0: ก็มีตำรวจทางหลวงที่ช่วยไปตามช่างมาลากรถกันเข้าอู่ที่ตาเคลียและตำรวจก็ไปกันก็นั่งถางตาดูช่างเขาซ่อมรถให้จนดึกดื่นไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะกลัวของจะหาย
3: เรานั่งฟังด้วยความหมั่นไส้มาตั้งนานเราเชื่อว่าในต้องต้องเอาทับทิมสิงโตแดงไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนแล้วมาแสดงละครให้พวกเรากับป๋าดูแน่ๆเลยไปเถอะค่ะป๋าอย่าเสียเวลาฟังนิยายคนหน้าซื่อใจคดอยู่เลยค่ะถ้าเขาคิดว่าเขาเก่งกล้าสามารถเอาเจ้าสิงโตแดงไปได้อย่างสบายก็ช่างเขาเถอะค่ะเรากลับกันเถอะ
2: เฮ้ยไม่ดีการละเรารีบเปิดกระเป๋าใส่ทับทิมคัดแล้วก็ยกถุงผ้าดิบที่ใส่ไว้ออกมากลางห้องหยิบเอาเสื้อผ้าของเจ้าต้องที่เอาไปอัดๆไว้ออกมาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ชิ้นสุดท้ายมันผูกพันเหมือนห่ออะไรไว้ดึงไม่ออกเราจึงแหวกดูแล้วเราก็ต้องชะงักเมื่อแสงสีแดงแวบเข้าตาอ๋ออยู่นี่เองอ่ะพึ่งจ๋าป๋าครับเออเจอเจ้าสิงโตแดงแล้วนี่ไงไปยอมหันกลับมาให้ เดินลิ้วเลยยกกระเป๋าตามไปเลยเราเฮ้ย
4: เฮ้ยพี่ไปด้วยพี่ไปด้วย
5: นี่ไปด้วยค่ะ
0: ป้าขายอยู่เหรอฮะออกไปเถอะแล้วอย่าให้หลานสองคนนั่นนำกวนผมนะครับผมง่วงนอนเต็มทีแล้วขอให้นอนให้เต็มอิ่มสักวันเถอะหน้าห้ามเยี่ยมห้ามประกันเด็ดขาดนะป้า
5: พ่อภูไม่สบายเหรอ
0: ผมไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกฮะป้ารีบลงไปฟังสองพ่อลูกทันทีสิดูซิว่าเขาจะว่าอะไรผมบ้างก่อนเที่ยงค่อยปลุกผมนะครับแล้วขอข้าวต้มกุ้งกินด้วยนะป้าอ้อแล้วปิดประตูล็อกเลยนะครับป้า
5: พูดจบพ่อภูก็ล้มตัวลงนอนทันทีคงจะเพลียมากเรารีบเอาถุงที่ยังวางอยู่กลางห้องเก็บซะก่อนแล้วก็ปิดประตูล็อกตามที่ตาภูสั่งจากนั้นก็ตามไปที่ห้องรับแขกเห็นทุกคนกำลังนั่งดูเจ้าทับทิมสิงโตแดงก้อนใหญ่ที่คุณชาคริตเอาไปวางไว้บนโต๊ะรับแขกเห็นสองพ่อลูกกำลังนั่งดูเจ้าทับทิมกันอย่างพินิจพิจารณาคงให้แน่ใจว่าไม่ใช่ของปลอม
6: สวยมาก
7: สวยจนคุณยังอดชมไม่ได
5: ้ ก็เพราะสวยมากนี่แหละตะภูที่ต้องซุกต้องซ่อนเล่นละครหลอกลวงชาวบ้านเขาเพื่อจะยึดเอาไว้เป็นสมบัติของตัวเอง
1: ผมต้องขอโทษนะครับที่เข้าใจภูสิทธิ์ผิดไป
8: เพิ่งขอตัวนะคะ
1: ลูกจะไปไหนนั่งก่อนสิ
8: เพิ่งจะไปขอโทษคุณภูนะคะ
1: งั้นดีไปเลยลูก
5: แม่คนสวยไปเถอะเดี๋ยวก็ได้ถูกตะเพิดลงมาล็อกเพราะตะภูสั่งให้ล็อกประตูห้องห้ามใครรบกวนป้าไปจัดโต๊ะอาหารนะคะ
7: เรารู้สึกว่าบรรยากาศไม่สู้จะดีนะเราก็เป็นพ่อค้ารู้ว่าน้องชายจะต้องยึดอาชีพค้าอัญมณีต่อไปเพราะฉะนั้นไม่ฉลาดเลยที่จะผิดใจกับเอเย่นใหญ่อย่างสองพ่อลูกคุณตัดปัญหาไปเลยดีกว่าของก็ได้คืนมาแล้วนะฮะ
2: ไม่ใช่ได้คืนครับพี่ดินของมันอยู่ในกระเป๋าผมมันสะเพร่าค้นไม่ทั่วเองฮะเลยทำให้เกิดปัญหาขึ้น
7: ท่าทางในต้งจะพยายามปกป้องเพื่อนฮะในภูเขาก็สับสนพูดรบกวนไม่แน่นอนพวกเราโชคดีละที่ของมีค่าไม่สูญหายไปไหนผมขอเชิญไปรับประทานอาหารกันในห้องอาหารดีกว่านะครับสายมากแล้ว ป่านนี้ป้าไข่จัดโต๊ะไว้เรียบร้อยแล้ว
6: เชิญค่ะ
1: ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
2: เดี๋ยวผมตามไปนะฮะขอเก็บเจ้าสิงโตแดงเข้ากระเป๋าก่อนครับ
5: เอาจัดโต๊ะอาหารเสร็จแล้วก็ออกมาที่ห้องรับแขกไม่ค่อยดูลงดูแลที่โต๊ะอาหารหรอกหมั่นไส้
9: จ๊ะเอ
5: ๋อุ้ยตกใจหมดเลยแม่กำลังคิดอะไรเพลินๆใช่
10: จ๊ะใครครับบินจะไปคุยกับอาภูได้หรือยังครับ
9: นั่นสิคะเรามีข่าวจะรายงานตั้งหลายเรื่องค่ะ
8: เข้าไปไหนกันหมดล่ะ
5: น่าจ่อยใช่ไหมไปกินข้าว
8: ทำไมเขาไม่ห่วงคุณภูกันเลยน่ะปล่อยให้ปิดประตูล็อกห้องเอาไว้ได้เรียกก็ไม่ขานจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าก็ไม่รู
5: ้แกง่วงนอนขอนอนให้เต็มอิ่ม
8: เขานอนหลับไม่ตื่นแล้วจะทำยังไง
5: จะทำยังไงก็เอาไปวัดน่ะสิ
8: บ้า
2: ทางนี้ครับพึ่งป้าคอยทานอาหารพร้อมกันนะอิ่มแล้วเราจะได้เอาเจ้าสิงโตแดงไปเก็บไว้ที่ธนาคารเชิญฮะ
5: สงสัยแม่พึ่งคงจะนึกว่าเราน่ะเป็นคนใช้เป็นแม่ครัวหรือว่าคนเลี้ยงเด็กละมั้งเลยพูดและทำกิริยากับเราแบบนี้ดูสิสะบัดหน้าพลึกเดินฉับๆไปเลยแต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนรับใช้จริงๆก็ไม่น่าแสดงกิริยากับเราแบบนี้เพราะเราอายุกว่าขนาดป้าของเธอได้คนดีจริงๆน่ะเขาจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นมงคลชีวิตนะนี่พวกหลานๆของย่าจำไว้นะต้องสุภาพอ่อนน้อมกับผู้ที่แก่กว่าอย่าทำกิริยาแบบผู้หญิงเมื่อตะกี้นี้นะลูกมันไม่เจริญหรอก
10: ฮะย่าแล้วไปหรือยังล่ะฮะย่าไข
5: ่อ้าวไปก็ไปย่องไปนะอย่าเสียงดังไปดูสิจะหลับไม่ตื่นอย่างที่แม่เอื้องพึ่งเขาว่าหรือเปล่า
9: เฮ้ยได้ไปหาพูนแล้ว
5: บอกว่าอย่าเสียงดังมาย่องตามาเบาๆนะลูก
10: ถึงแล้ว
9: ยักบินเลยไหมคะ
5: เดี๋ยวค่ะป้าขายกุญแจก่อนดูสิไม่ต้องกลับไปแล้วค่ะชะโงกดูข้างเตียงก็ได้ดูท่าทางหลับสบายดีนี่นะ
9: หนูจะคุยกับอาภู
10: บินจะปลุกอาภู
5: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะนี่ต้องเอานิ้วปิดปากไว้เดี๋ยวปลุกอาตื่นไปในห้องนั่งเล่นกันดีกว่าไปเร็วไปเร็วไป
10: ก็เดี๋ยวเดี๋ยวบินจะสอนให้ย่าไข่เล่นเกมที่คุณพ่อซื้อมาให
7: ้อ้าวป้าไข่แหมพอแขกไปแล้วป้าถึงเข้ามานะนี่ป้าล็อกประตูห้องในภูเหรอ
5: ค่ะตาภูบอกให้ล็อก
7: นึกว่าห่วงหลานชายไม่ต้องการให้ใครไปรบกวน
5: ก็ด้วยละหมั่นไส้สองพ่อลูกนั่นคนสลึมสลือยังกระเมากัญชายังซักไส้ไถ่ถามอยู่นั่นแหละคงนึกไม่ออกก็หาว่าบรวดลายหลอกลวง
7: ก็น่าเห็นใจกันนะป้านะไอ้ของราคานะเป็นพันล้านหาไม่เจอก็ต้องคิดไปต่างๆนันดาหาเจอแล้วก็หมดปัญหากันไป
5: ถ้าไม่เจอนะไม่ถึงฆ่ากันเหรอคะ
7: โอ้ยถ้าคนของเราโกงเขาจริงๆก็ช่วยไม่ได้นี่ผมคุยกับป๋าแสนชัยในรายละเอียดแล้วเขาก็เชื่อแล้วก็ไว้วางใจในภูของป้ามากนะจึงมอบหมายของมีค่าให้เขาเอาไปแถมก็ยังให้ของที่คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า2ล้านเป็นรางวัลแล้วจะแถมให้อีก
5: แถมลูกสาวหรือยังไงฮะ
7: ก็ไม่แน่นะคุณเพิ่งไม่รู้ว่าป้าเป็นป้าแท้ๆของผมกับในภูอาจจะพูดจาไม่น่าฟังไปบ้างนะแต่ฝากขอโทษด้วยเลยครับ
5: มันไส้ไม่อยากจะคบ
7: คนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีคบหาสมาคมไว้เถอะนะป้าไข่ไม่เสียหลายแล้วยังดีกว่าปล่อยให้หลานชายคนโปรดของป้าเนี่ยไปหลงรักแม่พิมพ์พิลาไลที่กำลังจะกลายเป็นแม่วันทองสองใจเนี่ย
6: พี่ดินก็พูดเกินไป
7: ก็จริงนี่ไม่เชื่อคอยดูต่อไปก็แล้วกันนะรู้จักกับไอ้เสียหนุ่มไม่กี่วันก็ให้ความสนิทสนมกับเขาไปไหนๆด้วยกันน่ะ
6: เขาซื้อขายที่ดินกันก็ต้องไปจัดการเรื่องซื้อขายให้เรียบร้อยสิพ่อแม่เขาก็ไปด้วยนะไม่เห็นจะเสียหายอะไรนี่คุณหึงแทนน้องหรือไงนะฮะ
7: ไม่ใช่หึงแทนน้องผมน่ะดูคนออกนะนะป้าไข่คอยดึงๆหลานของโปรดไว้บ้างก็แล้วกันบอกมันเลยก็ได้ว่าผมไม่อยากได้น้องสะใภ้อย่างแม่พิมพันธ์
6: เรื่องของเขาน่ะเราไปร้านกันเถอะ
5: เปล่า ไม่เอาจอมซน2ตัวไปด้วยเหรอคะ
10: ไม่หรอกค่ะวุ่นวายแล้วก็ถ้าชวนก็คงไม่ไปหรอกอาไม่อยู่แค่วันเดียวเห็นบ่นหาจนรำคาญจะตาย
9: พูดถึงแล้วคุณย่าคะ
5: เบาๆจ้ะเบาๆอาก็ตื่นจริงหรือเปล่า
9: จริงค่ะลืมตาแป๋วเลย
5: นอนตาค้างละมั้งเรายังไม่ทันพูดอะไรต่อโจโรบินไม่พูดไหมจ้าแสดงให้ย่าไข่กับน้องเห็นชัดๆซะเลยโดยเอานิ้วจิ้มพลวดเข้าไปที่ตาของคุณอาดีที่พ่อภูหลบทันแต่ก็ล้อซะลั่นห้องจ้ะ
0: โอ้ยหูตาเสียหายหมดตาบินเล่นบ้าๆ
9: อะไรหายค่ะภู
0: เสียหายจ้า
9: อ๋อนึกว่าภูพูดจาไม่ไพเราะซะอีก
0: มานี่เจ้าแสบมาเรื่องอะไรเอานิ้วมาจิ้มตาอาเนี่ยนี่เราไม่คารมีหวังตาบอดเลย
10: ภูตื่นแล้วก็ลืมตาให้คู่ยืนเถียงกันอยู่ทำไมฮะบินก็ลองทดสอบให้ดูซะเลย
0: ทีหลังอย่าเล่นแบบนี้อีกนะป้าไข่ฮะผมหิวจนท้องร้องอุทธรณ์ดีกาแล้วครับป้า
5: จ้านี่ก็เลยเที่ยงแล้วคอยเดี๋ยวนะป้าจะรบแล้วเอาข้าวต้มมาให้
0: ไม่ต้องรีบร้อนนะป้าผมขออาบน้ำก่อนฮะ
5: ลูกไหวเลยป้าจะเอาผ้ามาเช็ดตัวให้ก็ได้นะ
0: ไม่ต้องยุ่งยากหรอกครับป้าแต่พวกผมมันพลิกแพลงนิดหน่อยเท่านั้นเองฮะน้ำมันมวลของป้าช่วยเข้าที่เข้าทางดีแล้วหายปวดแล้วล่ะครับป้าไปเอาข้าวต้มมาเถอะนะเจ้าสองคนเนี่ยหลีกทางเลยไป
9: ไม่หลีกพี่บินมาช่วยปูดึงแขนอภูลุกขึ้นนั่งแล้ว
10: ลุกขึ้นเลย
0: ขอบใจมากสองตัวที่น่ารักเอ้ยสองคนที่น่ารักของอาอาไปอาบน้ำก่อนเลยจ้ะหลังจากเราอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดอยู่กับบ้านเรียบร้อยแล้วก็มานั่งที่โต๊ะทำงานซึ่งป้าไข่ก็เอาข้าวต้มกุ้งของโปรดตั้งไว้รออยู่แล้วอร่อยจริงๆนะเนี่ยป้าหน่อยฮะ
5: โถดูสิท่าทางหิวโหยเชียเอาสดน้ำข้าวต้มโขกๆคงจะหิวมากเลยสินะ
0: เมื่อวานผมกินข้าวตอนเช้ามื้อเดียวฮะบอกรางวัลก็คว้าไก่ย่างที่เถิดมาแทะกินสองขาเย็นค่ำก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะครับ
5: ข้าวปลาอาหารมีขายตลอดทางทำไมไม่แวะซื้อหากินล่ะฮะ
0: กลัวจะเสียเวลาให้คนร้ายมันตามทันสิฮะก็เลยแวะข้างทางที่เห็นว่าปลอดภัยเปลี่ยนที่ซ่อนทับทิมเม็ดใหญ่ตั้งหลายครั้งหลายหนก่อนที่ผมจะหลบสิบล้อเราไปนอนข้างถนนน่ะไปนั่งเฝ้ารถอยู่ที่อู่ทั้งคืนก็ไม่กล้าทิ้งรถไปหาอะไรกินเพราะกลัวถ้าทิมจะหายผมโชคดีนะป้าที่ตำรวจทางหลวงมาเจอเข้าแล้วเขาก็ช่วยไปบอกให้ช่างที่อู่นั่นน่ะเอารถมาลากรถผมไปซ่อมไม่งั้นถูกฆ่าแล้วก็เผาพร้อมกับแม่เต่าแน่ๆเลยแบบนั่งยางไม่เหลือซากเลยนะป้านะหอยจุ๊บ
5: ขนาดนั้นก็ยังไม่เห็นความดียังจะหาว่าทรยศหักหลังอีก
0: ก็ผมมันสับสนทำให้เขาเข้าใจผิดเองนะครับป้าแล้วเขาว่าไงกันบ้างครับป้า
5: ก็ขอโทษแล้วจะแถมลูกสาวให้เป็นรางวัลอีกละมั้ง
0: ว่าอะไรนะครับแถมอะไรนะฮะ
5: แถมลูกสาวให้เป็นรางวัลย่ะ
0: โอ้ยผมไม่รับหรอกครับป้าย
10: ันติดใจอาพิมอยู่ใช่ไหมล่ะฮะหวยมากเลย
9: จริงด้วยพ่อดินว่าผู้หญิงหวยๆเจอไอ้เสี่ยรวยกว่าก็ลืมอาภูเลยแย่หวยแตก
10: ใช่
5: จะตายแล้วเราสองคนนี่พูดจาไม่น่าฟังเลยหวยแตกหรือคำว่าไอเสียเนี่ยไปเอาที่ไหนมากันคะ
10: คุณพ่อให้มา
9: บูก็เหมือนกันค่ะ
0: ไม่เหมือนน้องบูต้องเหมือนคุณแม
5: ่เออเอาเข้าไปป้าว่าเราต้องหาทางไม่ให้เด็กๆเนี่ยมาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่มันจะซึมซับเอานิสัยไม่ดีเอาไว้นะเพราะผู้ใหญ่เนี่ยไม่ระวังในเรื่องการพูดจานินทาว่าร้ายคนอื่นหรือพูดจาหยาบคายให้เด็กได้ยินน่ะ
10: ต้องเป็นอโบแน่ๆเลย
9: ใช่อโบจริงๆด้วย
10: พี่จะไปเปิดประตูแล้ว
9: บูไปด้วยค่ะ
5: เดี๋ยว
10: อ้อย่ามากางแขนกันเราไม่ทำไมเราจะไปเปิดประตูฮะ
5: ก็ไม่ให้วิ่งแข่งกันออกไปที่ประตูน่ะสิอโบที่ไหนกันจ๊ะ
10: ย่าไม่รู้จักหรอกอโบรู้จักดีฮะ
0: อะไรกันน่ะนี่แม่ค้าคนสวยนั่นบุกมาถึงบ้านเชียวเนี่ย
10: เมื่อวานเนี่ยคุณพ่อดินพาบิ้งกับบูไปซื้อขนมแล้วก็ถามอาโบว่าถ้าจะสั่งให้เอาขนมมาส่งให้ที่บ้านอ่ะจะมีคนส่งไหมอาโบก็บอกไม่มีแต่ถ้าจะสั่งก็จะเอามาส่งให้เองเพราะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองแล้วคุณพ่อก็ให้เอามาส่งจนกว่าอาภูจะกลับมาฮะคุณย่าเปิดทางได้แล้วอาโบกดออดลั่นบ้านแล้ว
0: เดี๋ยว
10: ว้าอะไรอีกอ่ะ
0: อย่าเพิ่งบอกอาโบนะว่าอานะกลับมาแล้ว
9: ทำไมล่ะคะ
0: ก็จะได้ขนมมาส่งทุกวันไงนี่อย่าถามมากเลยไปได้แล้วเดี๋ยวคอยนานไม่มีใครอยู่บ้านกลับซะก่อนจะได้อดกันรอเรา
10: อ่ะไปบูพร้อมแล้วลุย
5: โอ้ยดูดูดูโอ้ยดูสิคะจะสองตัวได้ไวจริงๆจับแขนย่ายกขึ้นแล้วก็มุดรอดไต่แขนไปซะแล้ว
0: ปล่อยเข้าไปเถอะป้าว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ดิงเขาถึงได้ว่าพิมพ์ว่าห่วยแตกแล้วก็แย่มากให้เราได้ยินแล้วก็เอามาพูดกันแบบนี
5: ้คือคงไม่มีอะไรมั้งอย่าไปสนใจกับคำพูดของเด็กๆเลยนะกินข้าวต้มซะให้อิ่มเถอะ
0: แต่ว่าถ้าป้าไม่เล่ามันก็ไม่กินแล้วอ่ะ
5: กินไปกินไปแล้วจะเล่าให้ฟังแหมหมั่นไส้นะทำงอนอย่างกับเด็ก
0: ๆดังนั้นขอข้าวต้มเพิ่มเลย
5: นี่แหละเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกยายพิมพ์น่ะเขาตกลงขายที่ขายทางกันเรียบร้อยแล้วก็พากันไปเลี้ยงฉลองที่ห้องอาหารแถวๆบางโบทองนั่นแหละบังเอิญพอดินเนี่ยเขาไปเห็นเข้าก็เลยหึงแทนเราเมื่อไหร่เท่านั้นเองแหละ
0: คงไม่เท่านั้นละมั้งป้าเพราะปกติพี่ดินไม่ค่อยตำหนิติเตียนใครถึงขนาดว่าห่วยแตกแล้วก็แย่มากคงไม่ธรรมดาแน่ในงานนี
5: ้ป้าก็ไม่ได้ยินไม่ได้เห็นกับหูกับตามันก็พูดยากนะแต่ก็เพิ่งรู้จักมักจีกันไม่กี่วันมันคงไม่มีอะไรเกินธรรมดาไปนักหรอกนะป้าว่าไอ้ตีเนี่ยมันอาจจะไม่รู้จักกาลเทศะถือโอกาสตีสนิทโดยที่ทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาไม่รู้จะทำยังไงจะถือตัวนักก็ต้องการจะขายที่ทางให้ได้ก็เลยต้องทนขมอมหวานกลืนเฮ้ยไม่พูดผิดหวานอมขมกลืน
0: ถึงว่าป้าเรารู้สองตัวนั่งดีกว่าฮะผมสงสัยว่าจะพาแม่ค้าเข้ามาคุยในห้องรับแขกซะแล้วเสียงเจ๋วๆอยู่นั่นนะฮะ
5: เออจริงด้วยเดี๋ยวเกิดพาขึ้นมาเยี่ยมคนป่วยเดี๋ยวจะยุ่ง
0: เดี๋ยวก่อนป้าป้าไข่เดี๋ยวฮะเอาชาต้มลงไปด้วยครับ
5: แหมเกือบลืมเนี่ย
10: ขอลอดแขนย่าไข่ขึ้นไปห้องอาภูหน่อยนะฮะ
5: โอ้ยตายตะบินนี่เดี๋ยวย่าตกบันไดตายพอ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
2: ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที
2: ่

0: ่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามจะเป็นประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกระยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
3: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
4: แจ้งข้อมูล02-424-9755โทรพูดคุยปรึกษา02-424-9755สนใจลงโฆษณา02-424-9755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่02-424-9755
5: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: าระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
2: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
7: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
8: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันพรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

นึกยังไงก็ไม่ทราบก็คิดถึงพี่หมอยิ้มนะคะว่าชอบเพลงนี้ก็เลยนำมาฝากแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงคิดถึงพี่หมอยิ้มเป็นพิเศษนะคะ How Deep Is Your Love คือ Bee Gees นะคะแล้วก็เพลง Emotion โดยคุณ Samantha Sang ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นผลงานของ Bee Gees เช่นเดียวกันนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzโดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะวันนี้ถือเป็นวันแรกที่เราได้มาพูดคุยและฟังเพลงกันนะคะเราพบกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เนี่ยเป็นประจำทุกวันอังคารพุธพฤหัสตั้งแต่ 3-4 ทุ่มโดยประมาณนะคะที่เมื่อสักครู่บอกว่าคิดถึงพี่หมอยิ้ม อยู่ดีๆก็แบบยังไงก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็เลยเพลงนี้พี่หมอยิ้มก็ชอบก็เลยไม่ได้เปิดนานแล้วเพลงนี้เปิดให้ฟังหน่อยนึงปรากฏว่าก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะพอหลังจากที่เราเลือกเพลงแล้วทำรายการแล้วอะไรเนี่ยก็ได้ข่าวมาว่าคุณแม่พี่หมอยิ้มคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วนะคะด้วยวัยน่าจะ90กว่านะคะทุกครั้งที่เป็นเทศกาลสำคัญพี่หมอยิ้มก็จะบอกว่าเวลาฮัลโหลพี่หมอยิ้มอยู่ไหนคะบอกว่าพี่หมอยิ้มไปพิษณุโลกนะคะเพราะว่าคุณแม่อยู่ที่นั่นพี่หมอยิ้มคือดร.อุดมศักดิ์ศรีสุทธิวาเป็นทันตแพทย์แล้วก็เราเป็นเพื่อนเรียนหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งรุ่นที่6รุ่นเดียวกันเมื่อ10กว่าปี11 12ปีที่แล้วนะคะดังนั้นก็บางทีก็นัดกินข้าวกันพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับชีวิตทั่วไปเพราะว่าพี่หมอจะเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องปรัชญาทางการเมืองนะคะพี่หมอเป็นบัณฑิตงั้นก็คุยกับบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลทุกครั้งที่ไปกินข้าวกันกับเพื่อนพตส6ซึ่งมีพี่เป๊กพี่ปุ๊กกี้พี่หลายๆคนน่ะนะคะที่เจอกันน่ะก็จะมีเรื่องราวที่มานั่งคุยกันส่วนใหญ่พี่เป๊กนี่ก็จะเป็นในพลนะคะแล้วก็มีความรู้ในเรื่องฝรั่งเศสเยอะมากก็จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องไม่ว่าจะเป็นการอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยหรือว่าความรู้ทั่วไปที่พี่เป๊กเนี่ยจะเป็นคนที่รอบรู้มากส่วนพี่หมอยิ้มก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาสังคมการเมืองนะคะซึ่งก็ทำให้มีความรู้นะคะว่าอ๋อพี่หมอแล้วอันนี้มันยังไงเหรอแล้วทำไมประเทศต่างๆทำไมประเทศนั้นเขาเป็นอย่างนั้นทำไมจีนถึงได้เจริญก้าวหน้ามากแล้วสิงคโปร์ทำไมคือก็จะมีคำถามเยอะแล้วพี่หมอก็จะอธิบายอ๋อมันเป็นอย่างนี้ครับพี่แดงแล้วก็จะอธิบายเสร็จเราก็จะบอกแต่พี่หมอจะเป็นคนที่เวลาคุยด้วยแล้วสบายใจนะตรงที่ว่าจะไม่มาบอกให้เราต้องเชื่อในสิ่งที่พี่หมอพูดบอกว่าเป็นพูดเป็นกลางๆเป็นเหมือนความรู้และให้เราเนี่ยไปประยุกต์ไปคิดเอาเองว่ามันใช่หรือไม่ใช่ด้วยเหตุและผลค่ะก็เลยอยู่ดีๆก็คิดถึงพี่หมอแล้วก็แบบแสดงว่าพลังจิตแบบเหมือนถึงกันเพราะว่าพี่หมอป่านนี้ก็คงจะไปจัดงานอยู่ที่พิษณุโลกนะคะบินไปที่นั่นส่วนเพื่อนที่เรียนหลักสูตรเดียวกันคือพตส6พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งรุ่นที่6เนี่ยนะคะก็ตอนนี้ก็ใครจะเดินทางไปงานคุณแม่ของดร.อุดมศักดิ์ศรีสุทธิวาหรือพี่หมอยิ้มนะเขาก็จัดสรรกันนะคะในธรรมนูญรุ่นเขาก็จะมีบอกว่าเมื่อญาติพ่อแม่อะไรเงี้ยเสียชีวิตก็จะต้องมีเงินสวัสดิการอะไรเงี้ยก็จะมีแบบวางมีจัดส่งพวงหรีดนะคะซึ่งก็ตอนนี้เขากำลังจัดการกันอยู่ดิฉันเองก็ถามตัวเองว่าจะบินไปพิษณุโลกมันก็จะไม่ค่อยคือสังขารตัวเองไม่ให้เพราะว่าขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่บอกว่าเป็นยังไงบ้างไม่สบายอะไรเงี้ยก็คือพอไม่สบายก็เลยคิดว่าคงไม่สะดวกที่จะบินไปงานคุณแม่ของพี่หมอยิ้มนะคะก็ขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวของดร.อุดมศักดิ์ศรีสุทธิวามาณที่นี้ด้วยนะคุณแม่พี่หมอยิ้มเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงนะคะถามทีไรบอกคุณแม่เป็นยังไงบ้างก็บอกโอ้สบายแล้วครับพี่แดงแบบทำอะไรได้เป็นปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเชื่องช้าหน่อยเพราะว่า90กว่าแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พี่หมอเองก็เป็นคนแน่นอนจะเป็นลูกรักเป็นลูกกตัญญูนะคะมีพี่หมอมีน้องชายอยู่ที่อเมริกาแต่ณวันนี้ก็คงจะบินกลับมานะคะก็อีกครั้งนึงขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวของพี่หมอยิ้มไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่แปลกใจที่อยู่ดีๆก็
ก่อนจะได้รับข่าวนี่ดิฉันก็อยู่ดีๆก็คิดถึงพี่หมอยิ้มขึ้นมาแบบแบบคิดถึงเดี๋ยวขอเปิดเพลงนี้ให้เขาฟังนะคะซึ่งจริงๆแล้วเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าไม่ค่อยสบายเนี่ยแล้วก็หลายคนถามมาว่าเป็นอะไรนะคะก็คือเขาเรียกเป็นโรคคนแก่คือความดันนะคะอยู่ดีความดันก็ขึ้นมาดิฉันก็ตกใจแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วว่าหมอพูดว่ายังไงได้พบหมอในเรื่องควบคุมเรื่องอาหารไปเจาะเลือดนะคะคุณตุทัศนียาก็ถามว่าโรงพยาบาลอะไรเหรอแดงอะไรเพราะว่ามีญาติที่เจาะหาเส้นเลือดไม่ค่อยไม่ยากนะคะดิฉันเองก็โชคดีมากนะคะที่ได้พบน้องที่เจาะเลือดเก่งมากมากขอแล้วก็ใครที่อยากจะทราบว่าเป็นที่ไหนยังไงเนี่ยก็ถามมาได้นะคะที่ไลน์ส่วนตัวของดิฉันคือ JulySat JULYSAT นะคะ JULYSAT คือดิฉันเองก็ไม่อยากจะมาเหมือนกับว่าถ้าเป็นอะไรเหรอทำไมถึงต้องมาเชียร์ที่นี่อะไรนักหนาแบบเหมือนกับยังไงอะคือเขาก็ต้องมีจรรยาบรรณเนาะขนาดที่นั่นยังไม่ค่อยคือก็จะมีป้ายห้ามถ่ายรูปอะไรต่างๆซึ่งก็เราต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลนะคะก็ไม่ว่ากันแต่ว่าน้องคนนี้เขาชื่อน้องเปิ้ลนะคะมีน้องเปิ้ลน้องชะเอมน้องแพรที่เป็นคนที่เจาะเลือดเก่งมือฉมังดิฉันจะเรียกอย่างนี้แล้วก็ได้เจอกันแล้วก็เฮฮาเหมือนถึงว่าจำป้าได้ไหมอะไรเงี้ยป้าที่แบบว่ามาคอมเพลนว่าหาคนเจาะเลือดเก่งไม่ค่อยเจออะไรเงี้ยก็มาได้เจอที่นี่แล้วก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทำให้เราได้เจอคนดีๆแล้วก็ได้พบหมอดีๆหมอน่ารักนะคะส่วนย้อนกลับมาที่โรงพยาบาลเปียเวศอันนี้ก็เอ่ยชื่อได้เพราะว่าก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะก็เราก็มีความรู้สึกว่าไปก็แบบเจอหมอซึ่งหมอดูแลในเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้ก็ถามว่าพี่หมอก็อายุ34มั้งนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วคุณหมอก็อธิบายให้ฟังคือเหมือนกับเราเป็นคนที่ถามเยอะอะค่ะหมอก็จะอธิบายลงลึกนะคะพอมาถามบอกว่าพี่หมอคะทำไมวัดความดันแขนซ้ายเนี่ยทำไมมันความดันมันน้อยกว่าแขนขวานะคะในตอนเริ่มแรกใหม่ๆเลยที่เดนไม่คุ้นกับเรื่องของการวัดความดันเนี่ยก็คือมีเครื่องวัดความดันแล้วหาไม่เจอก็ไปซื้อใหม่คือมันอยู่แถวนี้ราคาจะไม่ไหวไม่อยากหาก็ไปซื้อใหม่แล้วก็ได้มาก็เริ่มอย่างที่เรียนให้ทราบว่าตอนนี้ชีวิตเป็นเพื่อนกับเครื่องวัดความดันแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนขาดเขาไม่ได้เป็นคู่ชีวิตเหมือนเขามาดูแลชีวิตเราแล้วอะค่ะเพราะว่าเราต้องดูแลว่าการกินเนี่ยต้องกินอย่ามากินอะไรที่มันไม่ระวังกินอาหารคือแบบไอ้พวกแคบหมูหรืออะไรพวกน้ำพริกหนุ่มอะไรน้ำพริกอ่องอะไรน้ำพริกหนุ่มสิใช่ไหมคะก็เป็นคนที่ชอบกินอะไรแซ่บๆมันๆอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าต้องหยุดคือแบบหรือว่าทุเรียนปีนี้เนี่ยก็กินแค่แบบนิดเดียวเองที่ใครไม่ทราบส่งมาให้นะคะแล้วก็จะค่อยๆกินทีละนิดแต่ส่วนแคบหมูเนี่ยแบบจะอร่อยสักแค่ไหนเนี่ยก็ต้องแบบยับยั้งตัวเองยับยั้งชั่งใจว่าไม่นะคะผลสุดท้ายเนี่ยกลับมาที่โรงพยาบาลปิยเวชซึ่งก็ได้พบกับคุณหมอนั้นก็ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่ออีกแล้ว ถ้าใครอยากทราบก็ฮัลโหลกับมากับดิฉันได้นะคะที่จุลัยแซด JULYSAT นะครับซึ่งก็คุณหมอเป็นคนมีความสามารถมากนะคะในเรื่องของการไม่รำคาญที่จะอธิบายให้ดิฉันฟังในเรื่องข้อสงสัยพอถามว่าทำไมแขนซ้ายความดันถึงน้อยกว่าแขนขวานะคะหมอก็มองหน้าแล้วก็บอกว่าอยากจะไปทำอะไรนะอยากจะไปทำ ABI ไหมดิฉันก็ABI คืออะไรคะคือโดยส่วนตัวแล้วนะคะดิฉันเป็นคนที่ต่อมเอ๊ะเยอะอยู่แล้วเป็นที่น่ารำคาญของเพื่อนที่ไปไหนด้วยกันทำไมเธอต้องอยากรู้อะไรเยอะแยะนะแดงอะไรเงี้ยก็บอกอ่ะทำไมอ่ะคือประเภทตัวย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนี่ยดิฉันจะเป็นคนที่ชอบถามว่าน้องสมมติภาษาไทยนะคะก็สมมติว่าคำนี้มันย่อมาจากอะไรคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าแผนกต่างๆที่ดิฉันโทรเข้าไปแล้วคุยเนี่ยเขาจะไม่รู้นะคะเขาจะไม่รู้นะคะว่ามันย่อมาจากอะไร
เขาติดปากครับว่าอันอื้ออื้ออื้ออย่างเงี้ยเป็นตัวย่อเดี๋ยวฉันบอกน้องๆคะนี่เป็นตัวย่อนี่มันมาจากไหนเหรอคะมันตัวย่อว่าอะไรพี่ได้จำแล้วเดี๋ยวนะคะพี่ก็ถามว่าตัวย่อนี่มันมาจากอะไรเด็กนึกในใจบอกเอาแล้วน้องไม่รู้เหรอน้องอยู่แผนกนี้นะคะก็ไม่ว่ากันนะคะยิ่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยฉันจะจำไม่ได้ BMI แบบว่ามันเยอะไปหมดจำไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่าคุณคนไข้เนี่ยอยากจะรู้ว่าทำไมแขนขวาเนี่ยความดันถึงได้เยอะกว่าแขนซ้ายหน่อยนึงนะมันเป็นเพราะอะไรนะจะไปอยากจะไปตรวจ ABI มั้ยทำไมเหรอคะก็จะได้วัดดูว่าเส้นเลือดฝอยแบบทั้งตัวเลยเนี่ยคือแบบแขนซ้ายแขนขวาไม่เท่ากันแล้วไอ้เจ้า ankle อันนี้เดี๋ยวถามว่า ABI มันย่อมาจากอะไรก็เลยรู้ว่าหมอเขาแบบทำหน้าเหมือนกับว่าไอ้ป้าคนนี้แบบว่าทำไมแบบอยากรู้อยากเห็นอะไรนักหนาถามเยอะมากคือโดยส่วนตัวนี้ให้เป็นคนที่ชอบที่มาของมันนะคะคือพอรู้ที่มาแล้วมันจะจำได้อะค่ะนะคะก็ถามว่าแล้ว ABI ย่อมาจากอะไรล่ะคะหมอก็เปิดโทรศัพท์มาถึงบอกนี่อ่ะดู ABI ย่อมาจาก A ก็คือ ankle นะคะคือข้อเท้านะคะ brachial brachial นะคะไม่ใช่ brachial brachial brachial นะคะ ankle brachial index I คือ index คือตัวชี้วัดของความดันข้อเท้ากับต้นขานี่เลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อ ABI มันคืออันนี้เองเหรออ่ะไปค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะก็ประมาณ1,000 กว่าบาทอ่ะก็โอเคก็ตามน้องพยาบาลเดินเข้าไปในห้องที่แบบที่เป็นเหมือนจะต้องทำการวัดทั้งแบบในเมื่อเราวัดต้นแขนสองข้างใช่ไหมคะอันนี้ก็อยากรู้ใช่ไหมว่าไอ้บริเวณต้นแขนกับต้นขาเนี่ยมันจะยังไงนะคะก็อยากไปวัดใช่ไหมไปค่ะไปก็เข้าไปก็บอกนอนหงายแล้วก็เอาเหมือนสายวัดสายรัดข้อเท้ากับต้นขามารัดเอาไว้นะคะแล้วก็บอกว่าใช้เวลาประมาณ5 นาทีทันใดนั้นบอกว่าเจ็บไหมคะก็ไม่เจ็บเลยเราก็รู้ว่าไม่เจ็บอยู่แล้วแหละแล้วก็สักครู่หนึ่งก็เครื่องก็ตื้อที่ข้อเท้าตื้อพอข้อเท้าเสร็จก็คลายตัวแล้วก็ตื้อที่ต้นขาก็เหมือนกับวัดที่ต้นแขนนั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็เอาตื้ออีกที่ต้นแขนต้นขาอีก ankle นะคะแล้วก็ brachial ตื้ออีกที่ต้นขาก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะคะไม่ได้เจ็บอะไรก็คือมันก็ตึงๆนิดหน่อยประมาณ3 รอบ 3 ครั้งสักครู่หนึ่งพยาบาลก็เดินเข้ามาบอกเสร็จแล้วค่ะก็บอกโอ้เสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ค่อยกระดืดแบบลงจากเตียงนะคะขยับคลานหมายความว่าลื่นตัวลงมาจากเตียงอะค่ะนะครับซึ่งเสร็จแล้วก็เอาผลไปให้คุณหมอดูเพื่อ diagnosis diagnosis แบบเพื่อวินิจฉัยนะคะเสร็จแล้วก็หมอก็ดูไปบ้างก็โอเคนี่ครับไม่มีเส้นเลือดฝอยแตกหรืออะไรเงี้ยแบบไม่ต้องกังวลแล้วนะก็คือกลัวว่าวัดความดันแขนขวามันมากกว่าแขนซ้ายแล้วมันจะทำไมก็อะไรอย่างเงี้ยอ่ะสรุปก็ตอนที่ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งไปทำ EKG นะคะแล้วก็เอาผลมาให้คุณหมอที่เปียเวทดูคุณหมอก็ดูตื้อก็โอเคนะไม่มีหัวใจโตอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็อ่ะผลเลือดก็มาแล้วอยากจะฟังไหมก็ฟังพี่หมอก็บอกว่าอันนี้เบาหวานนี่ก็ระวังนะปริ่มๆแล้วนะอย่าคือก็ต้องดูแลหน่อยนะคะในเรื่องของอาหารรู้ใช่ไหมครับว่ากินข้าวเยอะแป้งมันเป็นอะไรครับทำเป็นแบบทดสอบค่ะแป้งก็เป็นน้ำตาลค่ะนะคะแล้วก็กินข้าวน้อยมากค่ะแล้วผลไม้กินผลไม้ค่ะกินแก้วมังกรค่ะอะไรเงี้ยแก้วมังกรก็มีน้ำตาลนะครับกินจำนวนเท่าไหร่ครับก็ลูกนึงเลยค่ะมันชื่นใจมากเลยเยอะๆไปนะครับครึ่งลูกก็พอนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยก็พยายามอย่ากินอะไรที่เป็นของทอดของมันเยอะอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยได้แต่อย่าสวาปามคือหมอไม่ได้พูดสวาปามนั่นเองพูดเองคืออย่าเยอะนะคะ
ปกติดิฉันเป็นคนค่อนข้างจะแบบยิ่งสมัยก่อนหน้านี้นะฮะตอนอายุน้อยกว่านี้สัก20 ปีดิฉันเป็นคนที่ชอบกินไก่นะคะชอบกินไก่แล้วชอบกินหนังไก่อะไรเงี้ยแล้วชอบแทะกระดูกชอบกินหมูกรอบอะไรเงี้ยซึ่งแบบแย่มากนะคะเดนก็บอกว่าอูชอบกินมากเลยค่ะแบบเขาอะไรนะคากิอะไรเงี้ยหมอก็ขำมาบอกก็นั่นแหละครับไม่ต้องมาเลี่ยงว่าเป็นแบบขาหมูหรือว่าอะไรที่แบบเป็นคากิคอลลาเจนอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยกินได้แต่อย่าเยอะนะคะอย่าแบบอย่ากินซ้ำๆแล้วก็อย่าเยอะมากนะคะทุกอย่างมันมีน้ําตาลก็ต้องระวังแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเดี๋ยวจะเครียดนะคะเอาเป็นว่าพอประมาณยังก็เลยรับปากว่าได้ค่ะเดี๋ยวก็จะพยายามดูแลอาหารการกินพอหลังจากคือหลังจากที่พบคุณหมอแล้วเนี่ยกลับมาดิฉันก็แยงไปหมดจะกินอันนี้ก็ก็ไปกับน้องจุ๊บนะคะน้องจุ๊บที่เคยเป็นทํางานอยู่ที่บริษัทด้วยกันก็มองหน้ากันแล้วบอกว่าอันนี้มันกี่แคลอรี่คะอันนี้คือพี่แดงคะอันนี้คือแบบว่าคือระวังในเรื่องของการกินมากเลยนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะความดันก็ค่อนข้างดีแล้วนะคะคือค่อนข้างเสถียรแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ประมาทนะคะแล้วทุกวันนี้ก็วัดความดันเช้าเย็นทุกวันนะคะแล้วก็กินยาลดความดันที่หมอให้มากินยาลดความดันแล้วก็ลดไขมันคือแบบว่าเหมือนเป็นแบบเป็นคนโรคคนแก่แล้วค่ะนะคะคุณผู้ฟังก็เหมือนกันนะคะอย่าประมาทนะคะชีวิตดิฉันเองก็ตกใจมาแล้วแต่ความดันที่สูงปรี๊ดแล้วก็แบบไม่ได้ค่ะน่ากลัวมากแต่ตอนนี้ก็กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ขอบคุณสำหรับความห่วงใยขอบคุณคุณหมอที่โรงพยาบาลปิยเวชจริงๆแล้วดิฉันคุยกับคุณหมอเนี่ยได้ความรู้มากแล้วก็ได้ข้อมูลอื่นๆอีกเยอะมากซึ่งยังไม่สามารถมาเล่าให้ฟังในที่นี้ได้เพราะว่ามันยาวนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้คุณผู้ฟังฟังเพลงนี้ดีกว่านะคะคุณผู้ฟังขอมาไหนๆก็ BG's มาแล้วก็เลยให้ฟังเพลง To Love Somebody นะคะแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงห์จึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filterใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center

ค่ะก็เป็นเพลงที่ไม่มีใครขอดิฉันขอเองนะคะเพลงนี้ชื่อ You Don't Know Me นะคะโดย Elvis Presley แล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งจบเมื่อสักครู่นี้คือ Don't นะคะโดย Elvis Presley เช่นเดียวกันค่ะดิฉันก็เพิ่งทราบว่าอ๋อเพลง You Don't Know Me เนี่ยเอ๊ะหรือ Don't นะคะดิฉันจำไม่ได้แล้วว่า You Don't Know Me หรือว่า Don't นะคะมาจากภาพยนตร์เรื่อง Clam Bake นะคะปี1967นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เพราะมากทั้งสองเพลงชอบเองก็เลยนำมาฝากไม่ทราบคุณจะชอบด้วยไหมนะคะกลับมาถึงเรื่องของงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดสักนิดหนึ่งนะคะคือตลอดระยะเวลา93ปีบริษัทในเครือบุญรอดก็เติบโตขึ้นโดยมีน้ำเป็นหัวใจสำคัญเคียงคู่ธุรกิจค่ะจึงเห็นทางบริษัทบุญรอดเนี่ยเลยเห็นคุณค่าแล้วก็บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตสินค้าและบริการพร้อมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนและก็ผู้คนรอบโรงงานให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเครือบุญรอดคืนน้ำสู่ชุมชนผ่านโครงการต่างๆทั้งการสร้างแหล่งน้ำที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและเกษตรกรใน10พื้นที่ทั่วภาคอีสานการบริหารจัดการพื้นที่ในสิงห์พาร์คเชียงรายให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากชนิดและก็มีความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการจัดทำโครงการฟื้นฟูพื้นป่าที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าจนสามารถเพิ่มอัตราการรอดของต้นไม้ได้สูงถึง 85% ตลอดจนเปิดคลังน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะและทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นพันธกิจของเครือบุญรอดในการสานต่อปณิธานองค์กรชุมชนและสิ่งแวดล้อมต้องมีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนที่เครือบุญรอดยึดมั่นตลอดมาค่ะ93ปีแล้วนะคะค่ะก็นำข่าว CSR ข่าวงานเพื่อสังคมของสิงห์มาฝากนะคะก็โมทนาบุญงานบุญเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญต้องเหนื่อยงานทำบุญไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการทำอย่างนี้เรียกว่าทานบารมีเนาะการทำสิ่งดีๆให้กับสังคมนะคะซึ่งบุญรอดเองก็มีออฟฟิศมีโรงงานอยู่ที่เชียงรายใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะก็ทางบุญรอดเองก็ทำงานเพื่อสังคมเนี่ยไปในยังชุมชนต่างๆนะคะดิฉันเองก็คือทราบข่าวคือการสนับสนุนของบุญรอดบริเวรี่บริษัทบุญรอดบริเวรี่จำกัดให้กับรายการของเราเนี่ยก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ฝากมาตลอดดิฉันเองก็ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวดีๆให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบว่าบริษัทต่างๆที่ทำธุรกิจในเมืองไทยมาเป็นเวลานานมากคือ50-60ปี100ปีเนี่ยก็จะมีนโยบายที่จะคืนกำไรให้กับสังคมด้วยการทำงานทางด้าน CSR คือทางด้านให้ทำให้เป็นประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวก็บริจาคผ้าห่มหน้าร้อนก็ดูแลในเรื่องของความแห้งแล้งหรือไฟไหม้ป่าที่ทางเหนือเนี่ยนะคะทางสิงห์เองก็มีจิตอาสามีสิงห์อาสานะคะไปดูแลนะซึ่งอันนี้ก็เป็นยังก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมนะคะก็ขอบคุณบริษัทบุญรอดบริเวรี่จำกัดมาณที่นี้ด้วยค่ะทีนี้สำหรับเรื่องของเรานะคะคุณผู้ฟังก็ถามกันมาว่าเป็นยังไงก็คุยต่อนิดหนึ่งเรื่องสุขภาพคือคุยให้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังก็จะได้ย้อนกลับไปดูแลสุขภาพตัวเองดิฉันเองยอมรับว่าประมาทนะคะไม่ชอบไปหาหมอไม่ชอบไปโรงพยาบาลตื่นเต้นใจเต้นดุๆทุกครั้งที่มีการวัดความดันอะไรเงี้ยซึ่งเคยไปจะไปถอนฟันแล้วคุณหมอก็ให้วัดความดันมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณหมอไม่ยอมถอนฟันให้บอกว่าไม่ได้ถามว่าทำไมเพราะว่าเขาจะมีการฉีดยาชานะคะซึ่งถ้าฉีดยาชาแล้วเนี่ยถ้าความดันเราสูงเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้มีผลต่อระบบการเดินของหัวใจอะค่ะเดี๋ยวเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะต้องมารับผิดชอบตรงนี้นะคะยังก็อ๋อเข้าใจละคุณต้องไปหาหมอความดันก่อนไล่ให้ไปหาหมอความดันจะไปถอนฟันฉุนเลยค่ะฉุนหมอทำไมไม่ถอนฟันให้เราล่ะอะไรเงี้ยนึกในใจนะคะก็เลยแบบเหมือนกับว่าเลยพานแบบไม่พอใจว่าทำไมฉันต้องไปหาหมอความดันทำไมไ
ให้ฉันไปแบบว่านั่งพักสักแป๊บหนึ่งได้ไหมแล้วก็เผื่อความดันจะได้ลดลงแล้วจะได้มาดูแลเรื่องฟันให้อะไรเงี้ยหมอไม่ยอมเลยค่ะเนี่ยก็ได้ค่ะก็คือก็ไปหาหมอความดันหมอโรคความดันก็พูดแบบคือดิฉันเนี่ยเป็นคนนิสัยไม่ดีคือชอบหมอที่พูดแล้วมีเหตุมีผลนะคะเพราะเราจะไม่จำอะค่ะนิสัยไม่ดีค่ะก็จะถามหมอแล้วหมอก็แบบหมอพูดแบบยังไงอะอธิบายไม่ถูกก็เลยแบบไม่ชอบหมอคนนี้อะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากดูแลความดันแล้วก็บางทีก็ลืมกินยาความดันไม่ดีนะคะตอนนี้ก็โดนลงโทษก็เลยกลับมาหาตัวเองว่าไม่ได้จะมาคิดว่าหมอต้องมานั่งพูดดีกับคุณเหรออะไรมันไม่ใช่นะคุณต้องรักตัวเองอะไรเงี้ยแต่บังเอิญโชคดีนะคะเพราะว่าได้คุยกับพี่หมอที่เป็นโรคหมอเกี่ยวกับโรคหัวใจอะนะคะที่โรงพยาบาลปิยเวชซึ่งหมอนี่เป็นคนที่ดิฉันก็บอกว่าสงสัยแบบชาติที่แล้วเคยเป็นญาติกับคุณหมอหรือเปล่าคุณหมอถึงไม่รำคาญเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ขำบอกว่าต้องออกกำลังกายนะครับแถวหมู่บ้านมีที่เดินออกกำลังกายไหมดิฉันก็บอกว่ามีค่ะแต่ว่ากลัวรถชนพอเดินไปเนี่ยเดี๋ยวก็โดนแบบรถเฉี่ยวก็ไปเดินสวนสาธารณะดิฉันก็แบบเหมือนกับเริ่มคุยเล่นกับหมอค่ะเดินสวนสาธารณะเดี๋ยวโดนฉุดเนี่ยก็ขำตัวเองนะคุณหมอตอบกลับมาว่าไงรู้ไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณแม่นะครับคุณแม่อาจจะมีอยู่ในสเปคของคนที่จะมาฉุดคุณแม่ก็ได้ก็เลยได้เฮฮากันในห้องหมอนะคะก็ขำดีก็ได้แบบได้หัวเราะได้อะไรกับคุณหมอก็เหมือนกับว่ามองเราด้วยแบบเพราะคุณหมอ34นะแล้วเราเท่าไหร่แล้วล่ะใช่ไหมก็เหมือนเป็นแม่เขาได้อะก็เลยแบบน่ารักดีดิฉันเริ่มจะคุยยาวอีกแล้วเอาเป็นว่าให้คุณผู้ฟังฟัง2เพลงนี้ไม่แน่ใจว่าจะฟังได้เจาะจบไหมนะคะเดี๋ยวฟัง Elvis แล้วก็ต้องฟัง Sir Cliff ด้วย Cliff Richard เนี่ยนะคะคือฉันชอบเพลงนี้ส่วนตัว Come Closer to Me แล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงที่คุณวิวัฒน์ชอบมากเพลงนี้คือ The Young Ones นะคะฟัง2เพลงนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามฟังรายการนะคะแล้วก็เตือนคุณให้กลับไปดูแลสุขภาพมากๆระยะนี้ฝนตกบ่อยนะคะเรายังคงรักและห่วงใยกันอยู่เสมอนะคะพรุ่งนี้คุยกันใหม่วันนี้ไปแล้วค่ะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันพรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
7: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106

ม.เห็นชอบยกอธิบดี DSI ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งอธิบดีคุมประพฤติขึ้นแทนรัฐมนตรียุติธรรมรีบชี้แจงยืนยันการยกย้ายไม่เกี่ยวคดีหัวสว.โฆษกกล้าทำยืนยันไม่เคยปิดประตูการร่วมรัฐบาลหลังฝ่ายค้านให้ออกจากวิปฝ่ายค้านเพราะยกมือหนุนงบประมาณรัฐบาลบริษัทบางจากกำหนดแผนเร่งด่วนเพื่อเปลี่ยนท่อส่งน้ำมันที่พบรอยรั่วซึมขณะกระทรวงพลังงานกำหนดทั้งแผนเร่งด่วนและแผนระยะยาวป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเอเชียนเกมวันนี้ไทยคว้าเหรียญทองที่4จาก MMA ศิลปะการต่อสู้แบบผสมส่วนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดง2สมัยติดต่อกัน

0: ตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิตินะคะคืนนี้อังคารที่22กันยายนพบกับดิฉันประวินไมยบ่ายคล้อยค่ะวันนี้กกต.มีมติยกคำร้อง108ผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครกลุ่มที่9ที่ถูกกล่าวหาว่าสมัครผิดกลุ่มและไม่เลือกตัวเองส่วนเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ที่ถูกจับตาว่าอาจเกี่ยวโยงกับคดีหัวเลือกสว.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมายืนยันด้วยตัวเองนะคะว่าไม่มีนัยยะทางการเมืองที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI คนใหม่แทนพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำซึ่งครม.มีมติให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษระดับ11เทียบเท่าปลัดกระทรวงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าพันตำรวจตรียุทธนานั่งอธิบดี DSI มาแล้วประมาณ1ปี8เดือนซึ่งการยกย้ายครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนไม่เกี่ยวกับการเมือง DSI ถือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบคดีพิเศษสำคัญหลายคดีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารสูงสุดจึงถูกจับตาเป็นพิเศษ
1: การเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นนะเพราะว่าถ้าดูจากประวัติของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้ง15คนเนี่ยก็จะอยู่ปี2ปีนะบางท่านก็ไม่ถึงแต่อันนี้ก็ยืนยันว่าเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับหลังจากที่นักเรียนว่าก็ที่เข้ากับประหลัดสูงเลย
0: แต่ประเด็นที่ถูกจับตามากกว่านั้นคือข้อกระหาจากฝ่ายค้านที่เชื่อมโยงการยกย้ายครั้งนี้กับคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปฏิเสธเช่นกัน
1: ว่ามันก็เป็นเรื่องตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องสว.นะครับถ้าอย่างผมเนี่ยมาลงตำแหน่งรัฐมนตรีของใหม่นะครับประมาณปีนึงก็ไม่เคยยกย้ายนะครับไม่เคยยกย้ายก็ถือว่าทุกหน่วยงานเลยให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
0: ส่วนกรณีที่มีภาพร้อยตำรวจเอกปิยะไหว้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหลังมีมติคดีหัวสว.พลตำรวจโทรุฑพลระบุว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนการพิจารณาแต่งตั้งเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงที่ต้องพิจารณาผลงานย้อนหลัง2ปีตามขั้นตอนปกติพร้อมกับชี้แจงว่าตำแหน่งระดับ40เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงส่วนระดับ41

0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: ตรงนี้ก็การดำเนินงานก็แต่พอกองขึ้นไปเนี่ยก็ต้องมาตรวจผลงาน2ปีแล้วล่ะครับ
2: ก็คือแปลว่าไม่ใช่การตอบแทน
1: ไม่ใช่ครับเพราะว่าบุกก็คงพิจารณาตามความเหมาะสมนะเพราะท่านก็เคยที่เรียนสายมาก่อน
3: ขณะที่อีกด้านหนึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติยกคำร้องกรณีการเลือกสวระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครกลุ่มที่9สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่มติที่ประชุมกกต.เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้ยกคำร้องกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกสวระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครกลุ่มที่9จำนวน108คนจาก2ข้อกล่าวหาหลักข้อแรกมีการกล่าวหาว่าผู้สมัครจำนวนมากอำพรางตัวเข้ามาในกลุ่มเดียวกันแล้วเลือกผู้สมัครรายอื่นแทนที่จะเลือกตัวเองจนทำให้ผลนับคะแนนมีผู้ได้สูญคะแนนจำนวนมากเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา77 79และ81แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาข้อ2มีการกล่าวหาว่าผู้มีสิทธิ์เลือกจำนวนมากในกลุ่มที่9ไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามคุณสมบัติที่กำหนดแต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งควรสมัครในกลุ่มที่7หรือกลุ่มที่20แทนกรณีนี้นับเป็นหนึ่งในหลายคำร้องที่กกต.ทยอยพิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.ชุดปัจจุบันซึ่งเผชิญข้อครหามาตั้งแต่ต้นกกต.จะเผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็มทางเว็บไซต์ ect.go.th และเปิดสายด่วน1444ให้ประชาชนได้สอบถามเพิ่มเติมค่ะหลังจากเกิดกระแสข่าวว่าพรรคกล้าทำออกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะวันนี้มีความชัดเจนทั้งจากประธานวิปฝ่ายค้านและท่าทีของทางพรรคกล้าทำว่าจะเข้าร่วมกับรัฐบาลหรือไม่วันนี้นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านได้แสดงความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาโดยพรรคกล้าทำมีมติให้ส.ส.ของพรรคลงมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระ3ซึ่งขัดกับมติวิปฝ่ายค้านที่ตกลงร่วมกันว่าจะไม่ลงมติเห็นชอบอีกทั้งยังเกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลประกอบกับความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับท่าทีของพรรคในการยื่นยติและการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นดังนั้นจึงได้มีการหารือ

0: ว่าไม่เคยปิดประตูการร่วมรัฐบาล
1: พรรคกล้าทำเป็นฝ่ายไหนเนี่ย
2: ผมคิดว่าพรรคกล้าทำที่ผ่านมาเราก็พยายามทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านนะครับแต่ตอนนี้ในเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเราก็คงจะมาpositioning ตัวเองกันใหม่ว่าเราจะทำอย่างไร
1: คุณผู้กองธรรมนัสเนี่ยวันก่อนไปพูดบอกกับคุณนุทินเนี่ยยังเป็นพี่น้องกันอยู่เลยไหมคนก็เลยมองว่าเนี่ยพรรคกล้าทำไม่ใช่ฝ่ายค้านหรอกเป็นฝ่ายคอยร่วมรัฐบาลอย่างนั้นเนี่ยจะว่ายังไง
2: ผมอันนี้ผมไม่สามารถตอบแทนท่านหัวหน้าท่านผู้กองธรรมนัสได้นะประยุทธ์ครับคุณเปิร์นครับแต่สิ่งที่ผมเห็นมาโดยตลอดก็คือว่าไม่เคยเห็นทั้งสองท่านทะเลาะกันความสัมพันธ์ของทั้งสองท่านไม่ได้เป็นความสัมพันธ์เชิงลบครับ
1: ดีมากว่างั้นเถอะหลังๆนี่ก็ยังโทรศัพท์มาปรึกษาเลยอยู่ถูกไหมท่านนายกโทรมาเองเลยเหรอ
2: ก็อาจจะเป็นปรึกษาเรื่องส่วนตัวเพื่อนคุยกันนะครับ
0: ขณะที่ฝั่งพรรคแกนนำรัฐบาลคือพรรคภูมิใจไทยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยโฆษกพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมส.ส.ประจำสัปดาห์ว่ากระแสข่าวพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลในที่ประชุมไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวแค่คุยกันว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นมาจากไหนซึ่งเป็นเพียงสำนักข่าวต่างๆที่วิเคราะห์กันมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่าและช่วงหน้าอย่าพลาดนะคะมีความชัดเจนเรื่องพายุเรื่องฝนตกน้ำท่วมใหญ่ข้อมูลจากเพจ Facebook ที่ออกมาเตือนประชาชนกับข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาประชาชนจะเชื่อใคร
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
2: ้วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
5: ไม่ใช่ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุปภ.หยุดแชร์สร้างความตื่นตระหนกและต่อมาช่วงบ่ายวันนี้เพจทีลมฟ้าอากาศโพสต์ระบุว่าผมทำเพื่อประโยช

0: ต่อสาธารณะไม่ได้มีเจตนาทำให้ผู้คนตื่นตระหนกหยุดสแปมได้แล้วและต่อมาเพจก็ได้โพสต์อีกครั้งระบุว่าผมขอยืนยันว่าจะเกิดฝนตกหนักแช่ทั้งวันทั้งคืนจริงช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้โดยเฉพาะภาคตะวันออกหลายพื้นที่และภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเสี่ยงน้ำท่วมขังรอระบายหลายเขตรวมถึงภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างบางพื้นที่หลายเวลาแน่นอนอยู่ที่ท่านแล้วว่าจะเลือกที่จะเชื่อหรือไม่สำหรับเพจทีลมฟ้าอากาศเป็นเพจที่รู้จักและได้รับความนิยมเพราะแจ้งเตือนภัยสภาพอากาศช่วงน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปี68ทำให้คนติดตามมากถึง 880,000 คนจากโพสต์ไวรัลดังกล่าวนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์อธิบายว่าสภาพอากาศช่วงนี้ยอมความกดอากาศต่ำอยู่ห่างไกลออกไปถึงประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ตอนล่างนอกจากนี้ยอมความกดอากาศดังกล่าวยังต้องเคลื่อนผ่านแผ่นดินของประเทศกัมพูชาทำให้ก่อตัวได้ไม่ดีและมีกำลังไม่แรงมากนักก่อนที่จะเคลื่อนผ่านพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเข้าสู่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งข้อมูลจากเพจดังกล่าวเป็นการประเมินจากโมเดลเพียงรูปแบบเดียวขณะที่กรมอุตุได้ใช้โมเดลมากกว่า10รูปแบบ
1: เรื่องมหาอุทกภัยอะไรเนี่ยมันรุนแรงเกินจริงไปหน่อยเหตุการณ์ที่จะเกิดใน3วันข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันเป็นแค่ฝนจากร่องกับแค่หย่อมความกดอากาศต่ำสเกลมันต่างกันเยอะครับคือต้องดูบริบทก่อนนะหาดใหญ่กับเคสเนี่ยมันต่างกันคนละโลกเลยนะครับหาดใหญ่เนี่ยมันคือหย่อมโลที่อยู่ตรงอ่าวไทยแล้วก็อยู่ใกล้ทะเลฮะพอยกตัวขึ้นปั๊บอย่าอัพเกรดขึ้นเป็นไอ้หย่อมโลกำลังแรงเนี่ยมันเคลื่อนขึ้นฝั่งเลยแล้วก็ร่องก็อยู่ตรงนั้นอันนี้คือหนักแน่ๆแต่เคสเนี้ยก็คือตัวหย่อมโลอยู่นู้นนะฮะอยู่เวียดนามฝนภาคตะวันออกจะเยอะขึ้นจริงนะครับแต่ไม่ได้ตกขนาดถึงระดับที่เป็นที่เป็นเหมือนกับเคสหาดใหญ่หรือเคสที่เป็นพายุหมุนเขตร้อนแรงๆเพจเขาอาจจะเงียบนานไหมก็เลยอยากได้ยอดวิวอยากได้อะไรสักอย่างหรือเปล่าก็เลยประโคมเยอะไปหน่อยแล้วก็มีคนไปคนชอบเขาก็เยอะนะคนไม่ชอบเขาก็เยอะแล้วก็มีคนส่งสแปมเยอะอยู่จนเพจเขาปิวไปแล้วเมื่อเช้าก็คือเพจเขาโดนปิวไป
0: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยากับเพจทีลมฟ้าอากาศต่างก็ยืนยันข้อมูลของตนวันนี้ที่ปราจีนบุรีเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนจนกระทั่งช่วงประมาณตีสามน้ำป่าเริ่มไหลทะลักเข้าท่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีต้องเร่งช่วยกันยกของขึ้นที่สูงและประกาศปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติส่วนบนถนนสาย304ปักธงชัยกบินบุรีบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหนองกี่น้ำไหลทะลักเข้าท่วมผิวจราจรขยายวงกว้างส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนและพนักงานโรงงานในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินบุรีอย่างรุนแรงโดยพบน้ำเอ่อท่วมช่องจราจร2ช่องทางระดับน้ำสูงเฉลี่ย 25-35 เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันลงพื้นที่อำนวยการจราจรเพื่อความปลอดภัยไปดูบริเวณใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ช่วงตีสี่วันนี้ค่ะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้มีน้ำป่าจากพื้นที่สูงไหลหลากลงมาสู่พื้นที่ชุมชนบ้านคลองเดือหมู่ที่4ตำบลหมู่สีโดยชาวบ้านในพื้นที่บันทึกคลิปภาพเหตุการณ์ที่น้ำป่าไหลหลากซัดเพิงพักของครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นคนไร้บ้านกระแสน้ำป่าพัดเอาเพิงพักและสิ่งของเครื่องใช้ลอยไปกับกระแสน้ำทั้งมอเตอร์ไซค์เสื้อผ้าชุดนักเรียนของใช้จำเป็นต่างๆและทำให้สมาชิกครอบครัว3พ่อแม่ลูกต้องพากันหนีตายขึ้นไปอยู่ที่วัดอุทุมพรตำบลหมู่สีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะอย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฉบับล่าสุดช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกก่อนที่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป และจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมเกือบทุกภาคตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะไต้ฝุ่นตู้เจียนพัดถล่มภูมิภาคคันโตและหลายพื้นที่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างและดินถล่มหลายจุดนะคะเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว6รายสูญหายอีก6คนอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนที่พัดขึ้นฝั่งที่ญี่ปุ่นเมื่อวันนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ค่ะในภูมิภาคคันโตโดยเฉพาะที่เมืองอิจิฮาระจังหวัดชิบะวัดปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาได้ถึง 392.5 มิลลิเมตรภายในเวลา24ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มตามมากระแสไฟฟ้าถูกตัดขาดเป็นบริเวณกว้างประชาชน 45,000 ครัวเรือนต้องอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักงานจัดการภัยพิบัติและอัคคีภัยญี่ปุ่นสั่งอพยพประชาชน 1,670,000 คนในพื้นที่ที่อยู่อาศัยทั่วกรุงโตเกียวและจังหวัดโดยรอบเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันมีรายงานน้ำท่วมในพื้นที่ย่านที่อยู่อาศัยบางแห่งของเมืองซากุระจังหวัดชิบะและเกิดดินถล่มหลายจุดในเมืองโยโกสุกะในจังหวัดคานางาวะด้วยสื่อท้องถิ่นระบุว่าขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว6รายในจำนวนนี้พบอยู่ในจังหวัดชิบะ5รายและยังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก2คนซึ่งเชื่อว่าติดอยู่ภายในบ้านพักที่ถูกดินถล่มจนเสียหายล่าสุดไต้ฝุ่นตู้เจียนกำลังเคลื่อนตัวออกจากญี่ปุ่นแล้วแต่เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนยังคงเตรียมพร้อมระดับสูงโดยเฉพาะเฝ้าระวังเหตุดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากสภาพดินชุ่มน้ำและอิ่มตัวไปด้วยน้ำฝนการพัดถล่มของพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนเกิดขึ้นในปีที่ทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตสภาพอากาศสุดขั้วโดยปริมาณฝนที่ตกหนักผิดปกติน้ำท่วมพายุหมุนอย่างรุนแรงได้ส่งผลกระทบครอบคลุมหลายภูมิภาคตั้งแต่เอเชียตะวันออกไปจนถึงอเมริกาเหนือและยุโรปค่ะและช่วงหน้านะคะมาร่วมลุ้นร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลในรอบชิงชนะเลิศของอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026เช้าวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาที ติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
10: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
11: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
2: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33
12: กระเป๋าเดินทางซุกซ่อนไอซ์ไว้ภายในพลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามซึ่งนำกำลังเข้าตรวจค้นร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุว่านายหวังเพิ่งบินเข้ามาไทยเป็นครั้งแรกน่าจะมาตามคำสั่งของหัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเพื่อเข้ามาแพ็คไอซ์ที่บ้านเช่าและส่งออกนอกประเทศตามคำสั่งโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาให้กับตำรวจปราบปรามยาเสพติดปศ.1สอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งขณะที่การแพร่ระบาดของยาเสพติดในไทยยังรุนแรงมีอยู่ทุกชุมชนซึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายอ้นนาทับผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอท่าศาลาประกาศต้องการหาอาวุธปืนนายสุประโชคช่วยคุ้มปลัดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจึงซ้อนแผนให้คนไปติดต่อขายอาวุธปืนโดยร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษของจังหวัดวางแผนล่อซื้อยาแลกกับอาวุธโดยให้เจ้าหน้าที่อส.ทำทีเป็นสามีของสายลับหญิงนำอาวุธปืนไปแลกยาบ้านัดหมายสถานที่แลกยากับอาวุธปืนแต่ผู้ค้าระวังตัวเปลี่ยนสถานที่นัดแลกยากับอาวุธถึง3ครั้งสุดท้ายตกลงจุดนัดพบที่หน้าร้านสะดวกซื้ออำเภอท่าศาลาแต่เมื่อถึงเวลานัดหมายนายอ้นพ่อค้ายาไว้ตัวทันทิ้งยาวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังติดตามจนจับได้ในที่สุดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังจับนายรณกรหรือแบงค์อายุ25ปีนายอนุศักดิ์หรือศักดิ์ท่าศาลาอายุ42ปีเพื่อนและลูกสมุนของนายอ้นเมื่อนำตัวมาที่หน้าร้านสะดวกซื้อนายอ้นเข้าใจผิดคิดว่าลูกน้องเป็นคนแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องหาทั้ง3รายมีฉายาเป็นที่รู้จักกันดีในชุมชนและเชื่อว่าการจับกุมจะทำให้สถานการณ์การระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ดีขึ้นส่วนที่จังหวัดลพบุรีพลเมืองดีพบรถกระบะตู้ทึบจอดทิ้งไว้3วันพบยาไอซ์ถูกซุกซ่อนภายในถุงสำหรับบรรจุใบชาสีเขียวมีสัญลักษณ์เลข66อยู่ภายในวงกลมสีเหลืองอยู่ในลังสีน้ำตาลจำนวน5ลังน้ำหนักรวม200กิโลกรัมนอกจากนี้ภายในถุงใบชายังพบถุงพลาสติกใสสีขาวบรรจุไอซ์และมี QR code ติดอยู่บริเวณข้างถุงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของกลางและเส้นทางการลำเลียงโดยเจ้าของรถตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวเบื้องต้นทราบว่าอยู่พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรขณะที่เจ้าของบ้านซึ่งรถถูกนำมาจอดทิ้งไว้ให้การว่าไม่ทราบว่าภายในรถมีสิ่งผิดกฎหมายและเพิ่งทราบว่ารถมาจอดทิ้งไว้นาน3วันจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนเจ้าของบ้านรวมทั้งเร่งขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องตลอดจนเส้นทางเครือข่ายของการลำเลียงยาเสพติดล็อตนี้สุมนาใจเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
0: เช้าวันพรุ่งนี้ร่วมลุ้นและส่งกำลังใจเชียร์น้องเนเน่รอยัลในรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซีซั่น21ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะนางสาวรัติการอัมลอยหรือเนเน่รอยัลศิลปินและนักดนตรีวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตผู้ได้รับสิทธิ์โกลเด้นบัซเซอร์จากคณะกรรมการเมลบีจนสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้โดยอัตโนมัติซึ่งเช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันรอบแสดงสดนัดสำคัญเพื่อประชันความสามารถกับผู้เข้ารอบสุดท้ายรวม10การแสดงชิงเงินรางวัลมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก่อนรอบนี้น้องเนเน่ได้ถ่ายทอดเสียงร้องและทักษะการเล่นกีตาร์จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับความสนใจจากคณะกรรมการรวมถึงผู้ชมทั่วโลกโดยเนเน่รอยัลเข้ารอบในกลุ่ม Fast Track ร่วมกับ 100 Fingers กลุ่มนักมายากลไลโนเอลศิลปินเยาวชนวัย14ปีและยูนิทรีการแสดงเต้นผสมผสานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญและการแสดงกลุ่มอื่นๆซึ่งผ่านเข้ารอบจากคะแนนโหวตของผู้ชมประกอบด้วยการแสดงกายกรรมกลางอากาศโชว์เทคโนโลยีแสงเลเซอร์ตลอดจนการแสดงความสามารถของสุนัขและการถ่ายทอดสดรอบแสดงสดไฟนอลโชว์จะมีขึ้นเช้าวันพุธที่13กันยายนนี้เวลา8 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะ และจะมีการถ่ายทอดสดการประกาศผลผู้ชนะเลิศอย่างเป็นทางการในเช้าวันพฤหัสที่14กันยายนเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปสามารถติดตามรับชมผ่านทางสตรีมมิ่งอย่างเป็นทางการและรับชมไฮไลท์ย้อนหลังได้ทาง YouTube Official ของรายการ America's Got Talent ค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามลุ้นตามเชียร์นักกีฬาไทยในเอเชียนเกมกันค่ะ
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
13: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
14: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
15: อีกครั้งพร้อมระบุว่าเมื่อได้ปิดซิลจุดที่รั่วแล้วจากนี้จะรออีกประมาณ3วันเพื่อให้จุดดังกล่าวแห้งสนิทจากนั้นจะสแกนรอยแผลและจุดที่สีดไว้แล้วจึงทยอยทดสอบแรงดันอากาศในท่อว่าปริแตกซึมหรือไม่ถ้ารอยรั่วปิดสนิทก็จะเพิ่มแรงดันเพื่อไล่น้ำมันที่ค้างท่อออกทั้งหมดจากนั้นจึงจะตัดท่อช่วงที่มีรอยแผลดังกล่าวออกเป็นท่อนยาวประมาณ16เมตรเพื่อเปลี่ยนท่อใหม่และขั้นตอนหลังจากนั้นก็ย้อนเข้าสู่วิธีการทดสอบแบบเดิมจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัย
16: เราจะมีคำสั่งทั้งหมดเนี่ยเราวางแผน3ระยะด้วยกันระยะสั้นก็คือซ่อมจุดที่เราพบก่อนว่ามันมีการรั่วซึมระยะกลางเนี่ยก็คือหลังจากทำ intelligent picking test แล้วเนี่ยพบว่าตรงไหนที่มีความเสี่ยงเราให้เปลี่ยนเลยนะคะส่วนอันที่3เนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวก็คือจะไม่ให้เกิดเหตุนี้ขึ้นอีกก็คือว่าได้แจ้งทางบริษัทว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องการวางแนวท่อใหม่ในส่วนของแนวท่อที่มีการพาดผ่านบริเวณตอม่อบริเวณทางด่วนนะคะทั้งหมด13กิโลเมตรซึ่งอันนี้อาจจะต้องมีการหารือหลายฝ่ายทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครด้วยทั้งบริษัทด้วยแล้วก็รวมถึงจะต้องสร้างเติร์ดปาร์ตี้ที่มีความชำนาญนะคะในการที่จะมาวางแผนระยะยาวด้วยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
15: ขณะที่ผู้บริหารบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการกรณีการท้ายท่อของบริษัทบัฟเปิดเผยว่างานเร่งด่วนตอนนี้คือเปลี่ยนท่อใหม่ในระยะ16เมตรจากนั้นจะดำเนินการตามแผนที่กระทรวงพลังงานกำหนด
17: เราจะทำการตัดเปลี่ยนท่อ16เมตรในเบื้องต้นก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าท่อในช่วงนี้มันจะมีความปลอดภัยและมีความแข็งแรงมากพอนะครับส่วนท่อที่เราในทำเบื้องต้นนะครับท่อที่เราจะตัดต่อใหม่เนี่ยเราจะยกสูงขึ้นกว่าเหนือต่อหม้อในระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบในระยะสั้นๆที่จะอาจจะทำให้ท่อเราเนี่ยกดลงมาทับต่อหม้ออีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในระยะกลางในการแนวท่อนะครับเราก็จะมีการเดินแนวท่อใหม่เพื่อหลบให้พ้นจากตอม่อนะครับแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยเราจะตรวจสอบทั้งระบบเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งระบบของเราเนี่ยไม่มีท่อที่วางลักษณะนี้เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งระบบแล้วก็จะสามารถดำเนินการส่งน้ำมันได้อย่างปลอดภัยครับ
15: และบริษัทระบุว่าข้อสันนิษฐานสาเหตุรั่วที่เชื่อมโยงกับการวางท่อบนตอม่อของทางด่วนนั้นยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ยังไม่ได้สรุปสาเหตุที่แน่ชัด
18: ตอนนี้ประเด็นที่บริษัทสนใจและใส่ใจมากก็คือการนำเอาตำแหน่งของ รูรั่วนะครับตำแหน่งของรอยรั่วที่เราพบซึ่งเป็นรอยที่เล็กมากนะครับจะไปเข้าแล็บวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงเนื่องจากการรั่วเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นรอยที่เล็กมากดังนั้นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็ปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องนี้ครับ
15: นอกจากนี้บริษัทยังย้ำว่าในบรรดาท่อขนส่งน้ำมันทั่วกรุงเทพ66กิโลเมตรแต่ก็มีเพียงจุดนี้จุดเดียวที่วางอยู่บนตอหม้อของทางด่วนและบริษัทระบุว่าแม้ระดับท่อจะต่างกันแต่ไม่เป็นอุปสรรคในการขนส่งน้ำมันส่วนจะเป็นสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับท่อที่รั่วซึมหรือไม่ยังต้องรอการพิสูจน์ขณะที่กระทรวงพลังงานยังย้ำในมาตรการว่าให้บริษัทเร่งแก้ไขโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักพร้อมรายงานผลการทำงานการแก้ไขและการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยรวมเป็นต้นให้กรมทราบ
16: พอเกิดเหตุนี้เนี่ยเราก็ต้องมองในมิติที่กว้างขึ้นทั้งในเรื่องของความละเอียดในการตรวจสอบในขณะเดียวกันเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็สั่งให้กรมธุรกิจพลังงานเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยจะต้องมีระบบดิจิตอลเข้ามาตรวจสอบแบบเรียลไทม์คือตรวจสอบควบคู่ไปกับตัวของบริษัทเลยนะฮะว่าเวลาขนส่งน้ำมันทางท่อเนี่ยบริษัทตัวของกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยก็ต้องสามารถมอนิเตอร์ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นการทำงานที่ยกระดับขึ้นในเรื่องของการตรวจสอบในระบบดิจิตอลด้วยค่ะ
15: สำหรับดินที่ปนเปื้อนน้ำมันได้ถูกขุดออกมาบริษัทผู้รับผิดชอบระบุว่าได้ขนส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องโดยถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้การกำกับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงาน
0: และมาถึงเอเชียนเกมวันนี้นะคะไทยได้เหรียญทองที่4จาก MMA ศิลปะการต่อสู้แบบผสมส่วนวอลเลย์บอลสาวไทยได้เหรียญทองแดง2สมัยติดต่อกันติดตามกับคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานค่ะ
19: นอกเหนือจากเหรียญทองที่4ของไทยจากมิสมาเชียลอาร์แล้วนะครับวันนี้ที่สนามโคมากิวอลเลย์บอลสาวไทยหลังจากปีนี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมนะครับได้แชมป์เอเชียคว้าตั๋วไปโอลิมปิกและวันนี้ก็มาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์2สมัยติดต่อกันครับเริ่มที่เหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจากการแข่งขัน MMA Mixed Martial Arts หรือศิลปะการต่อสู้แบบผสมกีฬานี้บรรจุแข่งขันครั้งแรกในเอเชียนเกมส์ครับในรุ่น54กิโลกรัมหญิงแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อนโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเอาชนะเดียนาโปโกเซียนจากบาเรนกันจุธาคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์มิสมาร์เชลอาร์ตนับเป็นเหรียญทองที่4ของไทยในเอเชียนเกมส์2026ต่อจากเทคบอลครับซึ่งกวาดไป3เหรียญทอง
20: คนไทยหลายๆคนค่ะน่าจะรู้จักกีฬาชนิดนี้มากขึ้นแล้วก็รู้จักกีฬา MMA มากขึ้นถือว่าเป็นช่องทางค่ะให้ทุกคนได้เห็นค่ะว่ามันยังมีกีฬา MMA นะคะที่ยังถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาก็ถือว่ายังเป็นก้าวต่อไปในอนาคตของทุกคนที่จะมาเล่นกีฬาชนิดนี้ค่ะ
19: ขณะที่วอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยแข่งขันนัดชิงอันดับ3เอเชียนเกมส์เจอกับเกาหลีใต้ปรากฏว่าไทยชนะขาด3ต่อ0ครับ25ต่อ20 25ต่อ19และ25ต่อ23ไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์2สมัยติดต่อกันและเป็นเหรียญทองแดงครั้งที่3ของไทยต่อจากปี2014และ2022ส่วนผลงานดีสุดของวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกมส์คือปี2018ครับครั้งนั้นได้เหรียญเงิน
21: อยากขอบคุณสตาร์โพสต์ละกันค่ะอย่างที่ทุกคนทราบว่าตอนต้นปีอย่างเงี้ยหนูไม่ได้มีรายชื่อเข้ามาก็ยังขอบคุณโค้ชที่แบบยังเชื่อใจหนูอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมด้วยค่ะที่แบบคอยกระตุ้นเราแล้วก็คอยแบบผลักดันเราให้เราแบบว่าต่อสู้แล้วก็ไม่ยอมแพ้ในความพยายามของตัวเองค่ะก็คือถ้าไม่มีทุกคนในทีมหนูก็ไม่สามารถที่จะเก่งได้ขนาดนี
22: ้ก็เห็นนักกีฬาเขามีความสุขแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีผมก็มีความสุขแล้วนะครับสิ่งที่นักกีฬาเขามีศักยภาพสูงขึ้นในระดับเวิร์คคลาสเป็นสิ่งที่โค้ชต้องการแล้วก็การที่เรามีสตาฟโค้ชที่มีศักยภาพมีขีดความสามารถสูงขึ้นการทำงานเป็นทีมเวิร์คของสตาฟโค้ชในระดับเวิร์คคลาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นรางวัลที่ดีสำหรับผมแล้วนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันการช่วยสร้างความสุขให้กับคนไทยผมก็มีความสุขด้วยที่ได้เห็นคนไทยได้มีความสุขนะครับแค่นั้นเองครับ
19: ขณะที่คุณสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพูดถึงกรณีพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันทีมชาติไทยมือ18ของโลกถูกตรวจพบสารต้องห้ามและถูกระงับแข่งขันเอเชียนเกมส์รัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาเผยว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยมีการตรวจโดปนักกีฬาทุกคนก่อนมาแข่งขันเอเชียนเกมส์ล่วงหน้า1เดือน ส่วนกรณีของพิงค์มาถูกทางเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ตรวจพบที่เมืองนาโกย่าจากตัวอย่างปัสสาวะพบสารฟูโรเซมายสารต้องห้ามในกลุ่มยาขับปัสสาวะและเป็นสารปกปิดสารต้องห้ามโดยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยระบุว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้อบรมเรื่องสารกระตุ้นเป็นประจำอยู่แล้วโดยเฉพาะนักแบดมินตันที่ต้องตะเวนแข่งขันเวิลด์ทัวร์กรณีของพิงค์พิชมลน่าจะรู้เท่าไม่ถึงการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับรายงานว่าสาเหตุที่ถูกตรวจพบสารต้องห้ามมาจากการที่นักกีฬาใช้ยาแต้มแก้อักเสบบริเวณใบหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลยกตัวอย่างว่ายาทาผิวหน้าหรือยาแต้มแผลที่ปากก็มีสารต้องห้ามขององค์กรวาด้าต่อต้านสารกระตุ้นโรคดังนั้นนักกีฬาต้องระวังเรื่องของอาหารเสริมยาทาผิวต่างๆและเมื่อเจ็บป่วยต้องปรึกษาแพทย์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนการเดินทางไปแข่งขันรายการมหกรรมกีฬา
1: ผมที่น้องให้ข้อมูลก็เป็นยาทาเนาะยาทายาอักเสบอะไรประมาณนี้ครับที่น้องให้กับสมาคมนะครับแต่เดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผลตรวจบีครั้งว่าผลจะบอกว่ายืนยันว่ามันเป็นยาประเภทไหนนะครับก็น้องให้ข้อมูลมาอย่างนั้นนะครับ
19: สำหรับกรณีของพิงค์พิชมลโอภาสนิพัทธ์ซึ่งถูกระงับการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมส์นักกีฬายังมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อการลงโทษพักการแข่งขันชั่วคราวต่อศาลอนุญาโตตุลาการและมีสิทธิ์ขอวิเคราะห์ตัวอย่าง B ด้วยเช่นกันเนื่องจากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ITA องค์กรต่อต้านสารกระตุ้นของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหนึ่งในไฮไลท์เอเชียนเกมส์วันพรุ่งนี้นะครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะชิงอันดับ1กับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับทั้ง2ทีมการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วณัฐวัฒน์อินทวิธานรายงานจากสนามโคมากิประเทศญี่ปุ่นครับ
0: และข่าวสามมิติคืนนี้ลาคุณผู้ชมด้วยความน่ารักของสุนัขหลากหลายสายพันธุ์มารวมตัวกันที่งาน Paw on Parade ครั้งที่4จัดขึ้นที่สวนไบรอันพาร์คมหานครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกานะคะงานนี้จัดขึ้นเพื่อฉลองความผูกพันระหว่างคนกับสุนัขค่ะคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ
2: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
14: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
14: เคลียรอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้บอดี้โลชั่น Herb Miracle
2: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
23: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหวน
24: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้ บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าค่าไทย2ล้านตอนที่1ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่าไถ่2ล้านเมื่อคุณหญิงวาดย่างเท้าก้าวเข้ามาในห้องรับแขกทางประตูที่ติดต่อกับห้องโถงท่านก็แลเห็นสุภาพสตรีร่างอวบอัดในวัย35ปีคนหนึ่งนั่งสงบเสงี่ยมอยู่บนเก้าอี้นวมข้างผนังตึกแขกของคุณหญิงวาดสวมเสื้อกระโปรงผ้าไหมไทยชุดสีฟ้าแบบเวลาบ่ายลักษณะท่าทางเป็นผู้ดีมีสกุลสวยเก๋เหมือนกับสาวใหญ่วัยเบญจเพสหล่อนก้มตัวลงประนมมือไหว้คุณหญิงวาดอย่างนอบน้อมสวัสดีเจ้าค่ะคุณหญิงวาดรับไหว้และนึกถึงชื่อของหล่อนที่สาวใช้นำนามบัตรขึ้นไปให้ท่านสวัสดีค่ะคุณยวนใจถึงแม้ไม่เคยรู้จักคุณมาแต่ก่อนดิฉันก็ยินดีต้อนรับคุณแล้วท่านก็หย่อนกายลงบนโซฟาทางด้านขวาสุดของสุภาพสตรีเจ้าของนามยวนใจขอบพระคุณเจ้าค่ะสาวใช้ถือถาดใส่แก้วเครื่องดื่มเดินเข้ามาในห้องสุดตัวนั่งคุกเข่าวางถาดลงบนโต๊ะและยกแก้วเครื่องดื่มซึ่งมีจานรองรวม2แก้วออกมาวางบนโต๊ะเสร็จแล้วก็ถือถาดเงินลุกขึ้นเดินก้มตัวออกไปถาดน้ำส้มสีขาคุณคุณมีธุระอะไรกับฉันหรือเจ้าค่ะดิฉันมากราบเท้าเพื่อขอความกรุณาคุณหญิงเจ้าค่ะคุณหญิงวาดยิ้มเล็กน้อยรู้สึกพอใจในความสุภาพนอบน้อมของแขกของท่านว่ามาเถอะค่ะยวนใจถอนหายใจเบาๆและยิ้มเศร้าๆดิฉันกำลังมีเรื่องเดือดร้อนมากเจ้าค่ะเกี่ยวกับสามีของดิฉันดิฉันอยากจะจำนองบ้านและที่ดินของดิฉันสัก 200,000 บาทอ้อสามีของคุณป่วยไข้ไม่สบายหรือเป็นถ้อยร้อยความกับใครกระมังคุณจึงต้องใช้เงินมากมายยวนใจทำตาแดงๆเหมือนกับจะร้องไห้เขาถูกจับในข้อหากบฏในพระราชอาณาจักรเจ้าค่ะกบฏ3ธันวาเจ้าค่ะคุณหญิงวาดพยักหน้ารับทราบถ้าเช่นนั้นสามีของคุณก็คงเป็นนายทหารเจ้าค่ะคุณวิทย์จะร่วมคิดกับเขาหรือเปล่าดิฉันไม่อาจจะทราบได้เจ้าค่ะแต่เมื่อเขาถูกจับถูกควบคุมตัวดิฉันเป็นภรรยาของเขาก็ต้องวิ่งเต้นช่วยเหลือเขาเจ้าค่ะและการวิ่งเต้นนี้ก็ต้องใช้จ่ายเงินมากมายดิฉันจำเป็นต้องจำนองบ้านและที่ดินเจ้าค่ะทีแรกตั้งใจจะกู้เงินธนาคารแต่ก็ไม่อยากจะให้เรื่องอื้อฉาวมีคนแนะนำให้ดิฉันมาหาท่านเจ้าค่ะญาติห่างๆของดิฉันเองเขาบอกว่าท่านรับจำนองหรือขายฝากบ้านและที่ดินท่านเป็นผู้มีเมตตากรุณาเห็นอกผู้ที่เดือดร้อนคิดดอกเบี้ยถูกกว่าที่อื่นและไม่กดราคากรุณาเห็นอกดิฉันซึ่งกำลังมีทุกข์อย่างมากมายเถอะเจ้าค่ะคุณหญิงวาดยิ้มแห้งๆฉันเองก็ไม่เคยเห็นอกคุณหรอกคุณยวนใจแต่ฉันมีอาชีพในทางรับจำนองหรือรับขายฝากอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ฉันก็รับเหมือนกันเป็นต้นว่าเรือกลไฟหรือรถเก๋งใหม่ๆราคาแพงๆแต่ถ้าม้าแข่งฉันไม่รับเพราะขี้เกียจวุ่นวายที่จะต้องเอาใจใส่เลี้ยงดูมันบ้านของคุณอยู่ที่ไหนล่ะคะยวนใจมีสีหน้าชุ่มชื่นขึ้นอยู่บางขุนนนท์เจ้าค่ะคุณหญิงวาดนิ่งคิดบางขุนนนท์ก็อยู่ถนนจรัญสนิทวงธนบุรีระหว่างสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยไปทางสามแยกสะพานกรุงธนนะสิคะ
3: เจ้าค่ะ
24: บ้านดิฉันอยู่ในซอยห่างจากถนนใหญ่เพียง100เมตรเท่านั้นแหละเจ้าค่ะเอาละฉันเข้าใจแล้วเคยรับจำนองที่แถวนั้นไว้รายหนึ่งเมื่อปีกลายนี่เองแต่เจ้าของเขาไถ่คืนไปแล้วที่ของคุณลึกจากถนนจรัญ100เมตรราคาก็คงประมาณวาละ800บาทถ้าหากว่าถนนซอยเป็นถนนคอนกรีตเจ้าค่ะถนนคอนกรีตคุณหญิงวาดยิ้มให้แขกของท่านเชิญให้ดื่มเครื่องดื่มที่สาวใช้จัดมาขอโทษเธอคุณยวนใจที่ของคุณเท่าไหร่และบ้านเป็นตึกหรือเรือนไม้ที่250ตารางวาเจ้าค่ะบ้านของดิฉันเป็นตึก2ชั้นขนาดกลางเฉพาะตึกหลังนี้ราคาค่าก่อสร้างและค่าแบบตก 300,000 เจ้าค่ะเพิ่งปลูกได้4ปีเท่านั้นมีโรงรถและบ้านพักคนใช้พร้อมคุณหญิงวาดกวักมือเรียกสาวใช้ของท่านซึ่งยืนลับๆล่อๆอยู่ทางห้องโถงให้เข้ามาหาท่านแจ๋วเอ้ยไปเอาลูกคิดมาให้ข้าหน่อยสาวใช้รับคำสั่งแล้วรีบออกไปจากห้องรับแขกยวนใจมองดูคุณหญิงวาดด้วยความแปลกใจประทานโทษท่านต้องใช้ลูกคิดก่อนที่ท่านจะตกลงรับจำนองบ้านและที่ดินของดิฉันหรือเจ้าคะค่ะฉันมีหลานชายเป็นลูกจีนก็เลยติดนิสัยเขาท่านหมายถึงอาเสียกิมหงวนพ่อนั่นเขาจะทำอะไรเขาจะต้องดีดลูกคิดเปาะแปะเปาะแปะก่อนเสมอฉันก็เลยเอาอย่างเขาจนเคยชินอย่าหาว่าฉันดูถูกคุณเลยนะคุณยวนใจโฉนดที่ดินรายนี้เป็นของคุณหรือสามีคุณของดิฉันเจ้าค่ะและบ้านก็เป็นของดิฉันซึ่งเป็นสินเดิมของดิฉันคุณพ่อท่านซื้อที่ปลูกบ้านเสร็จท่านก็ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจวายท่านทำพินัยกรรมยกให้ดิฉันเจ้าค่ะดิฉันกับคุณวิทย์เพิ่งแต่งงานกันเมื่อ3ปีนี่เองอ๋ออย่างนั้นก็เห็นจะตกลงแต่ต้องให้ฉันไปดูที่ดินและบ้านของคุณก่อนและต้องขอดูโฉนดและหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ตึกหลังนั้นด้วยฉันทำอย่างนี้อย่าคิดว่าฉันเป็นคนจู้จี้ละเอียดถี่ถ้วนเลยนะคุณเจ้าค่ะท่านเป็นผู้รับจำนองท่านก็ต้องละเอียดรอบคอบเป็นธรรมดาเจ้าค่ะนึกว่ากรุณาดิฉันเถอะนะเจ้าค่ะดิฉันจำนองไว้200,000ก็เป็นราคาที่สมควรแล้วแจวสาวใช้ของท่านถือลูกคิดรางหนึ่งเดินเข้ามาในห้องรับแขกอย่างร้อนรนสุดตัวลงนั่งคุกเข่าส่งลูกคิดให้คุณหญิงวาดแล้วลุกขึ้นเดินออกไปคุณหญิงวาดวางลูกคิดลงบนตักของท่านแล้วดีดไปมาอย่างคล่องแคล่วปากก็พูดพึมพำเบาๆเจ๊กว่าป่วยแปะหน่อแปะโง่จับวาหยี่จับบ้วนอุ้ยไม่รู้เรื่องเว้ยแขกของท่านหัวเราะเบาๆไม่รู้เรื่องก็อย่าคิดเลยเจ้าค่ะนั่นน่ะสิคุณฉันก็ว่าอย่างนั้นแล้วคุณหญิงก็โยนลูกคิดไปบนเก้าอี้นวมตัวหนึ่งเจ้าของบ้านและแขกมองดูหน้ากันและยิ้มให้กันท่านกำลังว่างหรือเปล่าเจ้าค่ะค่ะกำลังว่างดิฉันอยากจะกราบเท้าขอเชิญท่านไปดูที่และตึกของดิฉันเสียเดี๋ยวนี้ท่านจะขัดข้องไหมคะได้ค่ะคุณหญิงวาดรับคำทันทีคุณเอารถมาด้วยหรือเปล่าดิฉันไม่มีรถหรอกเจ้าค่ะแต่ดิฉันจะพาคุณหญิงไปรถแท็กซี
3: ่โอ้ยขอทีแม่คุณรถแท็กซี่เขาขับเร็วฉันกลัววันก่อนไปธุระนอกบ้านคนรถเขาไม่อยู่ฉันไปแท็กซี่ไปได้ครึ่งทางเขาพาฉันลงไปแช่น้ำในคูนึกว่าจอดเสียแล้วพอคนนั้นแกขับยังกับรถแข่งคุณไม่มีรถไปรถดีฉันก็แล้วกันคนรถของฉันขับรถเหมือนกับย่องเพราะเขารู้ใจฉัน
24: เจ้าค่ะเป็นพระคุณอย่างยิ่งดิฉันร้อนใจเหลือเกิน
3: ทำใจให้สบายเถอะคุณถ้าที่ดินของคุณมี250ตารางวาและตึกของคุณพอประเมินราคาได้สัก200,000หลังจากฉันได้เห็นโฉนดที่ดินและใบกรรมสิทธิ์ตึกหลังนั้น
24: เป็นชื่อของคุณเรียบร้อยแล้วฉันก็ตกลงรับจำนองไว้ในจำนวนเงิน 200,000 และฉันจะพาคุณมาทำสัญญากันที่นี่เสร็จแล้วจ่ายเช็คให้คุณทันทีเจ้าค่ะดิฉันจะไม่ลืมพระเดชพระคุณของท่านเลยคุณหญิงวาดลุกขึ้นยืนขอเวลาให้ฉันขึ้นไปแต่งตัวสัก10ชั่วโมงนะคะยวนใจหน้าตื่น10ชั่วโมงเชียวเหรอเจ้าค่ะคุณหญิงวาดสะดุ้งโยงแล้วหัวเราะ10นาทีเท่านั้นแหละค่ะฉันพูดเผลอไปหญิงแก่ตัวก็หญิงกระป๋ำกระเป๋อพูดพลั้งๆเผลอๆอย่างนี้แหละค่ะแล้วคุณหญิงก็พาตัวเดินผ่านประตูห้องรับแขกออกไปทางห้องโถงของบ้านพัชราพรพอแลเห็นสาวใช้คนหนึ่งกำลังจัดข้าวของในห้องโถงท่านก็กล่าวถามเจ้าแห่วอยู่ไหนสาวใช้ทรุดตัวลงนั่งคุกเข่าอยู่ที่โรงรถเจ้าค่ะงานเหรอไปบอกมันให้เตรียมตัวเอารถบูอีกมารับข้าที่หน้าตึกภายใน10นาทีนี้สาวใช้รับคำสั่งแล้วลุกขึ้นเดินก้มตัวออกไปจากห้องโถงคุณหญิงวาดเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนท่านหารู้ไม่ว่าท่านได้ตกหลุมพรางของอาชญากรและฆาตกรผู้ยิ่งใหญ่แล้วมันผู้นั้นมีนามว่าลอยลาดยาวผู้สร้างคดีอุกชะกันไว้มากต่อมากและเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังควานหาตัวลอยเป็นหนุ่มใหญ่วัย38ปีและเป็นสามีของยวนใจนั่นเองเขาพายวนใจกับสมุนร่วมใจ 3-4 คนไปเช่าบ้านอยู่ที่บางขุนนนท์ในราคาค่าเช่าเดือนละ 1,500 บาทหลังจากหลบหนีไปอยู่ต่างจังหวัดพักหนึ่งลอยเช่าบ้านหลังนั้นอยู่อย่างสงบเงียบโดยไม่มีใครสนใจกับเขาเพราะบ้านแต่ละหลังอยู่ห่างกันเขาบอกเจ้าของบ้านซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญว่าเขาเป็นสถาปัตยกรรมมีอาชีพในการออกแบบบ้านและอาคารต่างๆแต่ทำงานอยู่กับบ้านอันเป็นอาชีพอิสระของเขาบ้านที่เขาเช่าอยู่นั้นไม่มีข้าวของมีค่าอะไรลอยพร้อมที่จะอพยพไปอยู่ที่อื่นได้ทุกขณะโดยไม่จำเป็นจะต้องขนข้าวของไปเพราะชุดรับแขกและโทรศัพท์ที่ใช้ในบ้านนั้นเป็นของเจ้าของบ้านนอกจากนี้ยังมีตู้เย็นขนาด6คิวให้ใช้อีกตู้หนึ่ง 11 นาฬิกาเศษบูอีกเก๋งคันใหม่เอี่ยมของพลพัชราพรซึ่งขับโดยเจ้าแห้วได้พาคุณหญิงวาดและสุภาพสตรีจอมปลอมคือยวนใจข้ามสะพานกรุงธนทางสังฮีมาทางฝั่งธนบุรีอย่างแช่มช้าคุณหญิงวาดแต่งกายง่ายๆตามความพอใจของท่านกระโปรงสีน้ำตาลเสื้อคอปกสีเขียวอ่อนมีร่มแพรคันหนึ่งวางอยู่ทางขวาของท่านและร่มคันนี้เองที่ท่านยกขึ้นฟาดกระบาลเจ้าแห้วรวม3ครั้งด้วยกันนับตั้งแต่ออกจากบ้านพัชราพรครั้งแรกเจ้าแห้วแซงขึ้นหน้ารถบรรทุกขนาดใหญ่คันหนึ่งที่ถนนเพลินจิตครั้งที่สองเจ้าแห้วเบรกรถแรงเกินไปทำให้ท่านเกือบจะหลุดลงจากที่นั่งครั้งที่3ขับเร็วเกินควรระหว่างที่ผ่านหน้าพระราชวังจิตรดาเจ้าแห้วอึดอัดใจเต็มทนที่เขาขับรถชั้นดีเหมือนกับย่องมาเช่นนี้เมื่อเขาเหยียบคันเร่งลงไปอีกเล็กน้อยแล้วมองดูในกระจกมองหลังเจ้าแห้วก็รีบถอนเท้าขวาที่เหยียบคันน้ำมันขึ้นเพราะแลเห็นคุณหญิงวาดขยับร่มแพรของท่านทั้งที่ท่านกำลังพูดคุยกับนางนกต่อของดาวร้ายพอถึงสามแยกสะพานกรุงธนเจ้าแห้วก็บังคับรถเลี้ยวซ้ายมาตามถนนจรัญสนิทวงความเคยชินของเจ้าแห้วก็เหมือนกับนักขับรถทั้งหลายเมื่อเห็นถนนว่างก็เหยียบคันน้ำมันลงไปคุณหญิงว่าชะโงกหน้ามองดูเข็มวัดความเร็วที่หน้ารถแล้วท่านก็ยกด้ามร่มแพรฟาดกระบาลเจ้าแห้วค่อนข้างแรง
3: แกจะรีบไปเข้าคุกหรือยังไงวะเกิน30ไมล์ไปตั้ง2สำขีด
24: คราวนี้เจ้าแห้วชักโมโหก็เลยขับแบบย่องเข็มวัดระยะความเร็วลดลงเรื่อยๆบูอีกเก๋งคลานเอื่อยๆไปตามถนน รถเก๋งและรถประจำทางสังฮีบางลำพูหลายคันแซงขึ้นไปเป็นแถวแม้กระทั่งรถจักรยานสองล้อก็ผ่านขึ้นหน้าไปได้เมื่อรถแล่นเป็นเต่าคลานคุณหญิงวาดก็โมโหอีก
3: แกจะซ้อมไปแห่ศพฉันไปวัดหรือยังไงวะไอ้แห้วให้มันเร็วกว่านี้หน่อยเถอะยะแหมฉันเห็นจะต้องหาคนรถแก่ๆไว้สักคนสำหรับขับรถให้ฉันนั่งจะได้ขับถูกใจฉันไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป
24: แล้วท่านก็หันมาพูดกับนางนกต่อ
3: ไอ้คนนี้มันร้ายค่ะมองดูตั้งแต่หัวตลอดเท้าหาดียากเต็มทนฉันเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กๆก็ไม่อยากจะกวาดกวายสายส่งมัน
24: ยวนใจว่าคนเก่าแก่ซื่อสัตย์ดีนะเจ้าคะผู้ใหญ่ท่านมักจะมีข้าเก่าเต่าเลี้ยงไว้ในบ้านรู้สึกว่าแกเป็นคนกล้าหาญและเป็นนักสู้ใช่ไหมเจ้าคะคุณหญิงวาดหัวรอคิก
3: ไม่ค่ะคุณยวนใจมีแต่ขี้ขลาดตาขาวไม่มีเลือดนักสู้เลยกลัวผีกะเท่านั้น
24: ยวนใจซ่อนยิ้มไว้ในหน้านึกดีใจที่เจ้าแห้วไม่มีฝีมือบูอีกเก๋งคลานไปตามถนนจรัญสนิทวงด้วยความเร็วประมาณ20ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งเจ้าแห้วรำคาญใจจนบอกไม่ถูกในที่สุดก็มาถึงจุดหมายปลายทางยวนใจชะโงกหน้ากล่าวกับเจ้าแห้วทันทีซอยทางขวาข้างหน้าโน่นแหละจ้ะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยนั้นบูอีกเก๋งเลี้ยวข้ามถนนเข้าไปในซอยคอนกรีตซึ่งเป็นซอยลึกราว500เมตรสิ้นสุดที่สวนต้นผลไม้สองฝั่งซอยซึ่งมีบ้านปลูกใหม่ๆของข้าราชการและพ่อค้ากหบดีที่มีฐานะมีอันจะรับประทานหลายหลังแต่ละบ้านสวยงามมากทั้งบ้านตึกและบ้านไม้ลึกเข้ามาในซอยประมาณ100เมตรเศษยวนใจก็บอกให้เจ้าแห้วหยุดรถหน้าประตูรั้วบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นรั้วไม้โปร่งแต่บานประตูขนาดใหญ่เป็นประตูทึบในนาทีนั้นเองประตูก็ถูกถอดกลอนเปิดกว้างเจ้าแห้วขับบูอีกเก๋งคลานเข้าไปทั้งคุณหญิงวาดและเจ้าแห้วไม่ได้สนใจว่าพอรถบูอีกเข้ามาพ้นประตูคนเปิดประตูก็รีบปิดประตูใส่กลอนยวนใจบอกให้เจ้าแห้วขับรถไปจอดตึกหลังนั้นเป็นตึกสองชั้นขนาดกลางทาสีฟ้าเจ้าแห้วรีบลงมาเปิดประตูตอนหลังรถยวนใจกระพุ้มมือไหว้คุณหญิงวาดอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณเจ้าค่ะที่คุณหญิงกรุณาสละเวลามาบ้านดิฉันเชิญบนตึกเธอเจ้าค่ะหรือคุณหญิงจะตรวจดูบริเวณรอบๆ บ้านก่อนก็ได้ดิฉันจะได้พาท่านไปดูเรือนพักคนใช้ทางด้านหลังบ้านติดต่อกับสวนผลไม้ของชาวสวนที่นี่เจ้าค่ะยวนใจกับคุณหญิงวาดต่างพากันลงจากรถคุณหญิงวาดกวาดสายตามองไปรอบๆเขตบ้านด้วยความสนใจอ
3: ย่าเพิ่งขึ้นไปบนตึกเลยค่ะฉันอยากจะดูบริเวณบ้านเสียก่อนดูสิ่งปลูกสร้างและเสาหลักเขตที่ดินของคุณด้วย
24: เจ้าค่ะเชิญสิเจ้าค่ะแล้วหล่อนก็หันมายิ้มกับเจ้าแห้วไปเป็นเพื่อนท่านด้วยสิเธอยวนใจเมียรักของวายร้ายลอยพาคุณหญิงวาดเดินอ้อมไปทางหลังตึกตามถนนที่ปูลาดด้วยแผ่นกระเบื้องซีเมนต์เจ้าแห้วพาซื่อติดตามมาด้วยบริเวณหลังบ้านมีที่ว่างพอสมควรแต่รกร้างมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมแผ่กิ่งก้านสาขาหลายต้นเรือนพักคนใช้รวมทั้งโรงครัวปลูกเป็นห้องแถวชั้นเดียวมีสี่ห้องแต่มีระเบียงหน้าห้องกว้างขวางทางซ้ายมีเรือนโรงเล็กๆอยู่หลังหนึ่งบ้านดิฉันรกร้างหน่อยเจ้าค่ะยวนใจยิ้มดีใจที่หล่อนสามารถหลอกลวงคุณหญิงวาดมาที่นี่ได้ตามแผนการของลอยลาดยาวซึ่งขณะนี้ลอยกับสมุนร่วมใจสองสามคนแอบมองดูอยู่บนชั้นบนของตัวตึก
3: คนสวนไม่มีหรือคะคุณ
24: มีเจ้าค่ะแต่พวกนี้เขาทำงานอยู่กับใครไม่ยืดใครขึ้นเงินเดือนให้สัก10บาท20บาทก็รีบลาออกจากงานหรือทิ้งงานไปดิฉันเปลี่ยนคนสวนมาหลายคนแล้วเจ้าค่ะ ในที่สุดคุณแกโกรธแกก็เลิกจ้างคนสวนนานๆก็ขอแรงพวกทหารที่กองพันมาช่วยถางหญ้าดายหญ้าสักครั้งแล้วก็ทำอาหารเลี้ยงดูเขาคุณหญิงวาดคะเนดูด้วยสายตาของท่านตามแนวรั้วหลังบ้านและข้างบ้านซึ่งเป็นรั้วลวดหนามมีต้นไม้ล้มลุกเช่นต้นตำลึงปกคลุมท่านก็เชื่อว่าที่ดินของบ้านหลังนี้250ตารางวาตามที่ยวนใจบอกท่านท่านไม่ติดใจสงสัยอะไรอีกขอร้องให้ยวนใจพาไปดูเสาหมุดหลักเขตที่มุมรั้วซึ่งเป็นเสาคอนกรีตกลมๆขนาดเล็กมีตราและเลขหมายของหอทะเบียนที่ดินปรากฏอยู่เชิญคุณหญิงขึ้นไปบนตึกเถอะเจ้าค่ะดิฉันจะให้ท่านตรวจสภาพของตัวตึกท่านจะได้เห็นว่าเท่าที่ดิฉันจำนองท่าน 200,000 นั้นเป็นราคาเพียงครึ่งหนึ่งของราคาที่ดินและตึกหลังนี้ที่ดินแถวนี้วาละ950ถึง 1,000 บาทนะเจ้าค่ะไม่ใช่800บาทอย่างที่ท่านพูดหรอกเจ้าค่ะนางนกต่อพาคุณหญิงวาดกับเจ้าแห้วเดินตรงไปทางหลังตึกคุณหญิงรู้สึกว่าบ้านพักของยวนใจสงบเงียบผิดปกติหน้าต่างตึกชั้นบนเปิดไว้เพียงบานเดียวและมีผ้าบังตากั้นยวนใจพาคุณหญิงวาดกับเจ้าแห้วขึ้นมาบนตึกทางด้านหลังชั้นล่างของตัวตึกเป็นห้องโถงโล่งตลอดแต่มีตู้ไซบอร์ดกั้นแบ่งเป็น2ตอนตอนหน้าเป็นที่รับแขกตอนหลังเป็นที่รับประทานอาหารและมีบันไดขึ้นชั้นบนเฉลียงหลังตึกมีขนาดพอสมควรไม่กว้างขวางเท่าใดนักเมื่อเทียบกับบ้านพัชราพรแล้วตึกหลังนี้ก็กลายเป็นตึกแบบกระเป๋าไปเพราะบ้านพัชราพรใหญ่โตมโหฬารกว่านี้มากมายนักห้องนอนแต่ละห้องก็เกือบเท่าห้องโถงของตึกหลังนี้แล้วคุณหญิงว่าสนใจกับสภาพของตึกมากกว่าเครื่องตกแต่งท่านพอใจแล้วที่แลเห็นพื้นไม้สักตึกหลังนี้เป็นตึกที่ทันสมัยหลังหนึ่งชั้นบนทางหลังบ้านมีระเบียงกว้างใหญ่สำหรับนั่งพักผ่อนหรือสนทนากันในครอบครัวในที่สุดยวนใจก็เชิญคุณหญิงวาดขึ้นไปชั้นบนและบอกให้เจ้าแห้วตามขึ้นไปด้วยทั้งสองต่างพาตัวขึ้นไปติดกับเหล่าร้ายซึ่งขณะนี้ลอยกับสมุนร่วมใจได้เตรียมพร้อมแล้วดังนั้นเมื่อยวนใจพาคุณหญิงวาดกับเจ้าแห้วเข้ามาในห้องนอนคุณหญิงวาดกับเจ้าแห้วก็ได้เผชิญหน้ากับลอยลาดยาวและสมุนอีก3คนซึ่งยืนเรียงรายอยู่ริมห้องสมุนของลอยแต่ละคนล้วนแต่เป็นชายหนุ่มในวัยชะกันรูปร่างลักษณะบอกให้รู้ว่าเป็นอาชญากรและอันธพาลโดยเฉพาะลอยร่างสูงใหญ่ล่ำสันสวมกางเกงขายาวสีกรมท่าสวมเสื้อยืดคอกลมขาวใบหน้ารูปไข่เจียวและค่อนข้างสี่เหลี่ยมหน้าผากเถิกไว้หนวดเส้นเล็กๆในตาโตคิ้วดกท่อนแขนทั้งสองข้างสักเป็นรูปมังกรพันทั้งลอยและสมุนของเขามีปืนพกอยู่ในมือคนละกระบอกกว่าคุณหญิงว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสมุนของลอยคนหนึ่งก็ปราดเข้ามาปิดประตูห้องและลงกลอนทันที
3: โอ้ยตาเถนเอากูแล้ว
24: คุณหญิงว่าร้องออกมาด้วยความตกใจเมื่อแลเห็นลอยกับสมุนร่วมใจจ้องปืนมาที่ท่านยวนใจยิ้มให้คุณหญิงวาดและสวมบทบาทของหล่อนตามเดิมความอ่อนหวานนุ่มนวลอันเป็นกริยาที่แกล้งทำสูญสิ้นไปแล้วตกใจเหรอคะคุณหญิงคุณหญิงวาดถอยไปยืนข้างเจ้าแห้วใบหน้าของท่านซีดเผือดความรู้สึกบอกตัวเองว่าท่านเสียเชิงนางมารร้ายคนนี้เสียแล้ว
3: หมายความว่ายังไงกันจ๊ะเธอ
24: ยวนใจหันไปพยักหน้ากับผัวรักของหล่อนพี่บอกคุณหญิงวาดท่านหน่อยสิลอยควงปืนพกเดินเข้ามาหาคุณหญิงวาดอกสั่นขวัญแขวน
3: ช่วยข้าด้วยไอ้แห้ว
24: เจ้าแห้วกลืนน้ำลายเอือก
3: รับประทานช่วยยังไงไหวขอรับปืนตั้ง 3-4 กระบอก
24: เจ้าลอยแสยะยิ้ม
5: อย่าตกใจครับคุณหญิง
3: ถ้าหากคุณหญิงไม่ส่งเสียงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากใครคุณหญิงก็จะปลอดภัยแต่ถ้าส่งเสียงเออะขึ้นมาเพียงคำเดียวผมยิงไส้แตกผมคิดว่าถึงแม้คุณหญิงแก่แล้วก็คงยังไม่อยากตายไม่ใช่เหรอครับ
24: คุณหญิงว่าตัวสั่นงานงกแล้วมันเรื่องอะไรกันที่นางคนนี้ซึ่งคงจะเป็นเมียของแกหลอกลวงพาฉันมาที่นี่ลอยหัวเราะเสียงปลา
3: เงินสิครับคุณหญิงผมวางแผนมาหลายวันแล้วที่จะหลอกคุณหญิงมาที่นี่เพื่อกักตัวไว้ไ

0: สกุลแกเหมือนกับคุกที่ขังอันธพาล
1: ลอยหัวร้อเสียงปลา
2: ครับใช่ครับผมเกิดที่ลาดยาวอยู่ใกล้ๆคุกลาดยาวแล้วครับพอเขาสร้างคุกเสร็จตำรวจเขาก็สั่งให้ผมย้ายบ้านเข้าไปอยู่ในคุก
1: คุณหญิงวาดหันมามองดูยวนใจอย่างชิงชังแล้วท่านก็เปลี่ยนสายตามาที่ดาวร้าย
0: หนังคนนี้เมียแกใช่ไหม
2: ครับยวนใจเมียผมเองอภัยให้เธอครับที่เราทำให้คุณหญิงเสื่อมเสียอิสรภาพผมจะได้ติดต่อกับลูกหลานของท่านในชั่วโมงนี้แหละครับทุกคนผมรู้จักดีนับตั้งแต่คุณพลลูกชายของคุณหญิงคุณนิกรอาเซียกิมหวนและคุณหมอดีเรกหลานชายของคุณหญิงผมเชื่อว่าลูกหลานของคุณหญิงคงจะนำเงินค่าไถ่ตัวคุณหญิงมาให้ผมในวันสองวันนี้เป็นอย่างช้า
1: คุณหญิงวาดยิ้มแค้นๆ
0: เมินเสียเถอะไอ้จ๊อกกะร็อกฉันยอมตายซะดีกว่าที่จะให้ลูกหลานของฉันเสียเงินตั้งสองล้านเพื่อไถ่ตัวฉันบ้านเมืองมีขื่อมีแปรนะโว้ยในลอย
2: ก็มีนะสิครับแต่ทั้งๆที่มีขื่อมีแปรมันยังฆ่ากันปล้นกันไม่เว้นแต่ละวันคุณหญิงก็คงได้อ่านข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วคนร้ายปล้นฆ่าเชือดคอเจ้าทรัพย์ปล้นร้านทองกลางวันแสกๆยิงทิ้งบ้างสังหารโหดบ้างคุณหญิงอยากตายก็ลองร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านสิครับผมจะยิงคุณหญิงทันที
1: คุณหญิงวาดค้อนประหลับประเลือก
0: ฉันไม่อยากพูดกับคนสาระเลวอย่างแกใครๆเขาหากินในทางสุจริตแต่แกกับลูกน้องหากินในทางทุจริตคิดมิชอบ
1: และท่านก็หันมาทางเจ้าแห้ว
0: ไปไอ้แห้วกลับบ้านเราเถอะ
1: เจ้าแห้วยิ้มแห้ง
3: ๆรับประทานไปยังไงละขอรับปืนจ้องรอบตัวอย่างนี้
1: คุณหญิงวาดกวาดสายตามองดูพวกเหล่าร้าย
0: เก็บปืนสักทีสิโว้ยฉันจะกลับบ้านละ
1: ยวนใจเดินเข้ามาหยุดยืนเผชิญหน้าคุณหญิงวาด
0: อยากตายหรือยังไง
1: หล่อนพูดเสียงกร้าว
0: คุณหญิงกับนายแห้วจะได้รับอิสรภาพก็ต่อเมื่อเราได้รับเงินค่าไถ่ตัว2ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว
1: คุณหญิงวาดทำตาเขียวเข้าใส
0: ่นี่หมายความว่าฉันกับคนของฉันมีค่าตัวคนละล้านอย่างนั้นหรือสำหรับเจ้าแห้วเด็กของฉันน่ะอย่าว่าแต่ล้านบาทเลยสักร้อยบาทก็แพงไปแล้ว
1: เจ้าลอยหัวร้อกาก
2: มิได้ครับคุณหญิง2ล้านบาทน่ะผมหมายถึงคุณหญิงคนเดียวเท่านั้นไอ้หมอนั่นช่างขายอย่างเนื้อหมูกิโลละ5สตางค์ก็เห็นจะไม่มีใครซื้อ
1: เจ้าแห้วพูดโพล่งขึ้นทันที
3: อย่างนั้นก็ปล่อยกันไปสิกันจะได้ไปบอกเจ้านายให้เอาเงินมาไถ่
1: ลอยหันมายิ้มให้เจ้าแห้ว
2: กันไม่ใช่คนปัญญาอ่อนโว้ยจะได้ปล่อยแกไปให้โง่กันจะไม่ยอมให้ลูกหลานของคุณหญิงรู้เป็นอันขาดว่าซ่องของเราอยู่ที่ไหนเมื่อเราได้เงินค่าไถ่ตัวแล้วเราจะปล่อยตัวคุณหญิงและแกไปส่วนพวกเราก็จะรีบหลบหนีไปอยู่ที่อื่น
1: แล้วลอยก็เดินเข้ามายกปากกระบอกปืนพกจี้สะดือเจ้าแห้ว
2: ขอกุญแจรถให้กัน
1: เจ้าแห้วขบกรามกรอด
3: ถ้าไม่ให้จะมีอะไรเกิดขึ้น
2: โอ้กันก็ยิงแกเท่านั้น
1: เจ้าแห้วล้วงกระเป๋าเสื้อเชิ้ตหยิบพวงกุญแจรถส่งให้จอมอาทยากรโดยดี
3: อย่างนั้นเอาไป
1: ลอยถอยหลังออกมาส่งกุญแจให้สมุนของเขาคนหนึ่ง
2: ไอ้สินเอากุญแจรถเก็บไว้ประเดี๋ยวกันจะให้แกขับรถบูอีกเอาไปจอดทิ้งไว้หน้าประตูรั้วบ้านพัชราพรให้กันเขียนจดหมายสักสองสามตัวก่อนไอพรยืนขวางประตูไว้ถ้าคุณหญิงและคนของท่านพยายามหลบหนีก็ยิงทิ้งได
1: ้ลอยเดินไปที่โต๊ะเขียนหนังสือริมหน้าต่างแล้วซุดตัวลงนั่งเขาใช้เวลาเพียงสองสามนาทีเขียนจดหมายถึงพันเอกพิเศษพลพัชราพรเสร็จแล้วก็เซ็นชื่อและอ่านทานดูฉีกออกมาจากเล่มสมุดเขียนจดหมายพับใส่ซองสีฟ้าจ่าหน้าซองถึงพลแต่ไม่ได้ปิดผนึกดาวร้ายถือจดหมายลุกขึ้นเดินเข้ามาหาสมุนคนสนิทของเขาและส่งจดหมายให้
2: เมื่อแกเอารถไปจอดทิ้งไว้หน้าประตูรั้วบ้านพัชราพรแล้วให้เอาจดหมายฉบับนี้ วางไว้บน

0: เบาะรถตอนหน้าแล้วแกรีบหลบหนีมาให้พ้นก่อนที่คนในบ้านจะเห็นแกและออกมาซักถามอะไรแก
1: ครับเข้าใจแล้วข้ารถขากลับละครับสินพูดเสียงอ่อยๆลอยจุปาก
0: ออกไปก่อนสิวะค่าแท็กซี่จากโน่นมานี่ก็ในราว15บาทเท่านั้นแล้วกันได้เงินค่าไถ่ตัวคุณหญิงแล้วกันจะแจกจ่ายให้พวกแก 20% ตามที่เราตกลงกันไว
1: ้แม่ผมไม่มีตังค์เลยครับพี
0: ่วะอย่างนั้นก็มารถเมย์หรือจะเดินมาก็ตามใจมึงหัดพกเงินติดกระเป๋าซะบ้างสิไอ้สิน
1: สินเดินมาที่ประตูห้องจัดแจงถอดกลอนเปิดประตูออกแล้วพาตัวออกไปจากห้องนอนของจอมอาทยากรคุณหญิงวาดร้องขึ้นดัง
2: ๆเดี๋ยวก่อนนายสินฉันไปด้วยคน
1: สมุนของลอยคนหนึ่งปราดเข้ายืนขวางช่องประตูยกปืนขึ้นจ้องคุณหญิงวาดทำให้คุณหญิงวาดถอยมากลางห้องทันทีแล้วประตูห้องก็ถูกปิดใส่กลอนตามเดิมเป็นอันว่าคุณหญิงวาดสิ้นสุดอิสรภาพตกอยู่ในความควบคุมของลอยกับสมุนของมันแล้ว
3: เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb
2: Miracle T-DA Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
6: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมาเทิร์นแบ็คเดอะคล็อกไปกับ2ทวิต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาคุยกับเพลงด้วยกันในช่วงเวลาของซองทวิตเช่นเคยนะคะกับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ที่หลายคนอาจจะช่วงนี้ลุ้นกับเกมกีฬากันมากสักหน่อยนะคะโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงเพราะว่าผู้จัดเองนี่ก็ลุ้นเหมือนกันค่ะเป็นเกมที่สนุกอีกเกมนึงเลยนะคะแล้วนอกจากกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายกีฬาเลยค่ะที่เราประสบความสำเร็จนะคะได้เหรียญทองมาแล้วแล้วก็มีเหรียญรางวัลติดไม้ติดมือแล้วนะคะก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายสำหรับใครหลายๆคนที่ได้เชียร์กีฬากันบ้างนะคะเชียร์แล้วก็อย่าลืมว่าออกไปเล่นกีฬาด้วยตัวเองบ้างก็น่าจะดีนะคะขยับแข้งขยับขาแล้วก็จะได้มีสุขภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนช่วงเวลาของเราตอนนี้ก็ขยับปากขยับหูนะคะมาคุยมาฟังเพลงด้วยกันนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ตลอดเดือนนี้ที่จะพูดกันถึงเรื่องของผู้หญิงค่ะและสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นคำว่า girl อยู่นะคะที่นำมาเริ่มต้นครึ่งชั่วโมงแรกนี่ยังเป็นเรื่องของเพลงสนุกสนุกค่ะสองเพลงแรกนี่เป็นเสียงของ Gwen Stefani ทั้งคู่นะคะแต่ว่ามาในสองบทบาทเพลงแรกนี่ยังมากับ No Doubt ค่ะกับเพลงชื่อ Just a Girl นะคะอีกเพลงหนึ่งก็เป็นการทำงานในนามของตัวเองเลยค่ะ Gwen Stefani นะคะกับเพลงชื่อ Hula Back Girl นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยความสนุกของจังหวะนะยังมีให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยละค่ะเราจะฟังงานของเจ้าแม่นะคะมาดอนน่าแค่พูดชื่อขึ้นมาก็คงจะนึกถึงเพลงฮิตของเธอได้ไม่ยากนะคะ Material Girl ค่ะแล้วก็จะต่อด้วย Katy Perry นะคะกับเพลงชื่อ I Kiss a Girl ซึ่งต้องบอกว่าตอนยุคที่เธอนำเสนอเพลงนี้เนี่ยกลายเป็นที่ฮือฮาในสังคมมากเลยนะคะว่าโอ้ยเพลงนี้มันเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าว่ากันถึงยุคสมัยนี้แล้วหลายคนอาจจะบอกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดานี่นะอย่างนั้นก็มีด้วยเหมือนกันนะคะและหลังจากนั้นเราจะฟังอีกหนึ่งเพลงจาก Blur ค่ะก็มีเพลงฮิตอย่าง Girls and Boys นะคะด้วยเหมือนกันไปติดตามกันในช่วงเวลานี้เลยค่ะ

เนื่องในเดือนกันยายนนะคะเราก็เลยหาเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงมาให้ได้ฟังกันซึ่งมีเยอะมากนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้คนแต่งเพลงให้คนทำดนตรีกันเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังถึงสัปดาห์ที่2แล้วดิฉันก็ยังมีสต็อกเพลงอยู่เยอะเลยล่ะค่ะและก่อนที่เราจะพักกันนะคะยังมีเพลงจังหวะสนุกๆให้ได้ติดตามกันอีก1เพลงนะคะเป็นงานของ Beyoncé ค่ะกับเพลงที่ชื่อว่า Naughty Girl แล้วเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะค่อยกลับมาคุยกันเรื่องของผู้หญิงในซองทวิตกันต่อค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

ถึงแม้จะมาถึงช่วงที่2แล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าความคึกคักของเพลงก็ยังไม่หมดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นงานของ Carrie Underwood กับเพลงชื่อ Good Girl นะคะหรือว่าจะเป็นงานของ Pharrell Williams นะคะซึ่ง featuring กับ Snoop Dogg นะคะก็ทำให้เพลง That Girl เนี่ยก็เพิ่มสีสันให้กับคืนนี้แต่ว่าสำหรับช่วงเวลาของ Song Twist นะคะก็จะพยายามควบคุมตัวเองให้ครึ่งหลังเนี่ยผ่อนจังหวะลงมานะคะเพราะว่าใกล้เวลาพักผ่อนของใครหลายๆคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถัดจากนี้ไปจังหวะเพลงก็จะช้าลงมาแล้วล่ะค่ะฟังเพลงในสไตล์แบบคันทรีด้วยกันนะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่ Girl in the Mirror ค่ะงานของ Megan Moroney นะคะแล้วก็จะต่อด้วยงานของ Russell Dickerson นะคะกับเพลงชื่อ God Gave Me a Girl ค่ะตามด้วยอีกหนึ่งนะคะกับ Billy Currington ในเพลง Hey Girl นะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเพลงค่ะในสไตล์คันทรีเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงเสน่ห์มากเลยสำหรับจอร์จเทอร์เนอร์นะคะเขามีเสียงต่ำที่สักสากนิดนิดนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่านี่จะกลายเป็นลายเส้นหลักของเขาไปด้วยเหมือนกันนะคะกับเพลงชื่อ Hometown

เห็นว่าเวลายังมีอีกนิดหน่อยนะคะดิฉันก็เลยแถมอีกหนึ่งเพลงนะคะเมื่อสักครู่นี้กับงานที่ชื่อว่า Cinema Girl นะคะงานของ Lana Del Rey ค่ะแต่ว่ามาถึงตอนนี้เวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่จะพยายามหามาคุยกับเพลงนะคะในแต่ละครั้งก็คือเพลงเก่านะคะให้คุณได้ฟังกันด้วยที่คัดเลือกมาได้ในวันนี้เป็นเพลงปิดท้ายช่วงเวลาของเรานะคะก็จะเป็นงานของ Frankie Valli and the Four Seasons นะคะก็จะให้คุณได้ฟังเพลงนี้ปิดช่วงเวลาของเราซองทวิตในวันนี้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะมากับเพลงที่พูดถึงผู้หญิงกันต่อแน่นอนนะคะวันนี้ขอลาคุณไปพร้อมกับBig Girls Don't Cry ค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: กับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท์
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พบกับเราในรุ่นใหญ
2: ่ไวเซียน
1: อาจารย์มีปัญหาเรื่องท้องผูกมั้งไหม
2: ไม่มีครับ
1: โอ้โชคดีจังเลย
2: เหรอฮะเขาเป็นกันเหรอครับ
1: พี่อะเป็น
2: อ้าว
1: พี่อะเป็นมาตลอดชีวิตคือเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยอะ
2: กี่เดือนถ่ายทีครับ
1: เฮ้ยอันนั้นก็เกิดไปนะต้องตายแล้วเกิดใหม่แล้วน่ะก็หลายวัน 2-3 วันบางทีเป็นอาทิตย
2: ์
1: ไข้เลยอะ
2: อุ้ย
1: ไข้ขึ้นเลย
2: ไม่ได
1: ้ถ่ายแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเรารู้แล้วว่าต้องกินน้ำต้องกินอะไรเยอะขึ้นก็ดีขึ้นแต่พอเริ่มอายุมากขึ้นเริ่มเป็นอีกแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินน้ำน้อยไม่กินผักผลไม้ที่มีกากใยแล้วก็เขาบอกว่าบางคนเนี่ยมาจากยาที่เรากินยารักษาโรคประจำตัวบางอย่าง
2: จ
1: ะทำให้ท้องผูกเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับคุณหมอ
2: เรื่อง
1: การถ่ายท้องผูกในรุ่นใหญ่วัยเซียน
2: แจ๋วเลยครับ
1: ค่ะ
2: หลายคนมีปัญหาอยู่ใช่ไหมแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องของท้องผูกเรามาเรื่องของอร่อยทั่วไทยกันดีกว่าครับผมจะพาคุณผู้ชมนะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของข้าวหมกไก่โบราณและก๋วยเตี๋ยวหมูเตาถ่านแล้วก็คาเฟ่แบบชิคๆหน่อยเนี่ยนี่มีอะไรบ้างเชิญชมครับ
3: อร่อยทั่วไทยวันนี้พาไปอิ่มอร่อยแรกกันที่ถนนราชดำเนินตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่มีร้านข้าวหมกไก่ชื่อว่าร้านข้าวหมกหน้าทายเป็นร้านที่ขายข้าวหมกไก่โบราณใช้เตาถ่านจ้าแล้วก็เป็นสูตรต้นตำรับที่เปิดมานานกว่า17ปีเมนูสร้างชื่อคือต้มเท้าวัวเอ็นวัวและเนื้อวัวที่ร้านจะเลือกใช้แต่วัตถุดิบคุณภาพดีโดยเฉพาะเนื้อวัวเลือกใช้เนื้อวัวล้วนๆรวมถึงเอ็นและช่อมาลีเมื่อได้วัตถุดิบมาแล้วจะนำต้มด้วยน้ำเปล่านาน4ชั่วโมงจากนั้นนำมาต้มต่อกับเครื่องเทศอีก4ชั่วโมงก่อนจะอุ่นทิ้งไว้ทั้งวันและเมื่อลูกค้าสั่งก็จะนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนเสิร์ฟทุกชามสำหรับร้านข้าวหมกไก่และข้าวหมกเนื้อที่นี่อยู่ที่ราคา50บาทและพิเศษ70บาทส่วนซุปช่อมาลีและเครื่องในราคาทั่วละ100บาทพิเศษ150บาทนอกจากนี้ยังมีก๋วยเตี๋ยวไก่มะระให้ลูกค้าได้เลือกชิมอีกด้วยใครสนใจก็ปิดตับกันได้นะร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่7โมงเช้าถึง3โมงเย็นมาต่อกันที่เมืองสุพรรณบุรีไปอร่อยกับเมนูเส้นกับร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าตั้งอยู่ในซอยซุ้มประตูวัดโพธารามวัดจระเข้สามพันตำบลจระเข้สามพันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีร้านนี้ขายมายาวนานตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกกว่า60ปีแล้วและยังคงใช้เตาถ่านต้มน้ำซุปด้วยกับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเตาถ่านป้าหมวนน้ำซุปเนี้ยหอมอร่อยขายราคาชามละ40บาทพิเศษ50บาทในหนึ่งชามจะมีหมูบะช่อสี่โครงหมูตับหัวใจและไส้อ่อนพร้อมกากหมูเจียวหอมๆครบเครื่องในส่วนพริกป่นถั่วคั่วก็ทำไปทุกวันนอกจากนี้ยังมีข้าวต้มเลือดหมูตุ๋นขาไก่เปื่อยให้เลือกรับทานได้อีกด้วยและอย่างที่บอกว่าร้านนี้จุดเด่นคือใช้เตาถ่านต้มตุ๋นลูกค้าก็ติดใจส่วนร้านเรื่องก็เปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2โมงเย็นใครอยากทานก็ไปกันเลยแล้วก็ปิดท้ายกันที่ย่านถนนยมราชตำบลทับทันอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีกับร้านพอคราฟแอนด์อาร์ตแกลเลอรี่คอฟฟี่ที่เป็นทั้งคาเฟ่กึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำเป็นจุดรวมพลของคนทุกวัยที่นี่ถูกดัดแปลงจากอาคารไม้เก่า3คูหาให้กลายเป็นโลกวินเทจร้านเขาแบ่งโซนชัดเจนมีทั้งโซนภาพวาดโซนจำลองอาชีพเก่าของครอบครัวโซนโลกบันเทิงในตำนานโซนย้อนวัยเด็กและที่สำคัญคือโซนคาเฟ่ที่จัดเต็มในราคามิตรภาพโดยประเภทชาจะเริ่มต้นแค่แก้วละ50บาทประชากาแฟแก้วละ60บาทและเมนูมัทฉะราคาแก้วละ70บาทและที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นคาเฟ่เท่านั้นแต่คือพื้นที่การเรียนรู้และก็แบ่งปันความสุขระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ใครอยากสัมผัสเครื่องดื่มดีๆบรรยากาศดีๆต้องมานะคะ
1: น่ารักนะร้านคาเฟ่นะเก็บของเก่านะของสมัยเราเล่นนะตอนเด็กๆ
2: ใช่ฮะใช่
1: นะนะ
2: พี่ทุกทานเล่นลูกหินไหม
1: พี่อดีตลูกหินทอยกอง
2: เตากบ
1: เตากบกระโดดหนังกระติก
2: แล้วก็โดดอะไรเป็นช่องๆ
1: อ่ะช่องๆตั้งเต
2: อะไรตั้งเต
1: ตั้งเตนะก็รุ่นเราสมัยนั้นเล่นไม่มีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเลย
2: นะไม่ต้องเล่นโทรศัพท
1: ์ใช่เอาละช่วงพี่ตอนนี้เดี๋ยวพาบุชไม่ใช่พาบุชตามบุชไปชมเขาไปถึงประเทศนิวซีแลนด์พาไปทานอาหารซีฟู้ดนะคะไม่ว่าจะเป็น lobster หรือปลาสดๆน่าทานแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ
4: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองไคโคราประเทศนิวซีแลนด์ครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปหาซีฟู้ดอร่อยๆกินครับ ร้านนี้นะครับชื่อว่านินส์บินเป็นร้านซีฟู้ดที่เปิดเป็นแบบสไตล์คาราวานแบบนี้นะครับตั้งอยู่ริมทะเลเลยครับผมโลเคชั่นคือสวยมากและเขาเนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับเปิดมา50กว่าปีแล้วและเขาดังเรื่องอะไรรู้ไหมนี่ล็อบสเตอร์ครับผมแต่ที่นิวซีแลนด์เขาจะเรียกว่าเครฟิชนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านนินส์บินครับผมเป็นร้านชื่อดังของเมืองไคคูระเลยนะครับเขาดังเรื่องซีฟู้ดครับและคนไทยอย่างเรามาเที่ยวนิวซีแลนด์ก็ต้องอยากกินซีฟู้ดของที่นี่อยู่แล้วนะครับมาหาอะไรทานกันครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปตะลุยครัวที่ร้านเขาเลยครับผมเป็นครัวเล็กๆนี่ครับ lobster ทำกันนึ่งครับผมเมนูนี้คือหอยเป่าฮื้อสับเป็นชิ้นๆแล้วทอดกับแป้งครับแล้วก็อันนี้เป็นปลาทอด fish and chips มาเที่ยวนิวซีแลนด์ก็ต้องกินปลาทอดกับมันฝรั่งทอดระหว่าง lobster นึ่งเนี่ยเขาก็จะหั่นเลมอนเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับเนื้อดูฉ่ำมากแล้วเขาก็จะเอาไปทาซอสเลมอนกับเนยครับจัดวางเรียบร้อยครับห่าง lobster เนยเลมอนนะครับผมพวกของทงของทอดอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปชิมกันที่ริมทะเลกันดีกว่าครับสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือนกนางนวลครับคุณผู้ชมนอกนั้นก็คือบรรยากาศนี่คือฟินสุดๆนะครับคำแรกครับปลาทอดจิ้มซอสมะเขือเทศแล้วก็ตามด้วยนี่เลยครับ lobster คือเนื้อเขามันเด้งสู้ฟันสุดๆเลยทุกคนอร่อยธรรมชาติไม่ต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดก็รอดครับผมระหว่างกินซีฟู้ดก็นั่งดูน้องแมวน้ำเขาอาบแดดกันไปครับวันนี้ยังไงขอลาคุณผู้ชมไปกับภาพน่ารักน่ารักของเจ้าสี่ตัวนี้นะครับนะนอนเล่นอาบแดดกันริมทะเลครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะเรามีคุณหมอจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มาพูดคุยกับเรานะคะนายแพทย์สิทธิกรประภาวินหรือคุณหมอโดนัทค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับหมอโดนัทครับ
1: อันนี้เราคุยเรื่องท้องผูกกัน
2: มันเป็นกับวัยไหนบ้างครับคุณหมอครับ
5: คือจริงๆแล้วครับท้องผูกเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับ
1: พี่น่ะเป็นตั้งแต่เด็ก
5: ใช่ครับบางคนเป็นเด็กๆเลยบางทีเป็นจนอายุ60 70ก็ยังเป็นอยู่นะครับใช่ครับแต่ว่าที่เรามาคุยกันวันนี้ถ้าอายุเยอะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นครับผม
1: คุณหมอคนเรานี่ควรจะถ่ายวันละกี่ครั้งโดยปกติ
5: เอาจริงๆนะครับตามการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยครับการถ่ายจริงๆแล้ววันนึงเนี่ยถ่ายได้ถึง3ครั้งแล้วก็น้อยสุดเลยคืออาทิตย์นึงอ่ะถ่ายประมาณ3ครั้งครับ
1: อาทิตย์นึง3พี่อ่ะประเภทนั้น
2: วันเว้นวัน
1: พี่ประเภทนั้นอย่างคนที่ไม่ได้ถ่ายทุกวันเนี่ยถือว่าท้องผูกไหมฮะ
5: คือจริงๆแล้วท้องผูกเนี่ยครับให้เราดูคุณภาพของการขับถ่ายนะครับเช่นหนึ่งถ้าเกิดเราถ่ายแล้วรู้สึกไม่สบายท้องต้องเบ่งเยอะถ่ายแล้วรู้สึกมีอะไรอุดกั้นอยู่ที่ก้นอย่างเงี้ยครับหรือรู้สึกถ่ายไม่สุดอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเรียกว่าถ่ายไม่มีคุณภาพครับถึงถ่ายทุกวันแล้วเป็นแบบนี้นะครับเบ่งจนหน้าเขียวเลยอันนี้ก็เรียกว่าท้องผูก
1: เบ่งมั่งไม่เบ่งมั่งเหรอคะหมออ
5: ๋อ
1: นานบางครั้งก็เบ่งบางครั้งก็ไม่เบ่งอย่างเงี้ยค่ะ
5: ใช่แต่ถ้าเกิดมันรู้สึกความลำบากนะครับรู้สึกถ่ายไม่สุดเลยก็ถือว่าท้องผูก
2: ผูกแล้ว
5: แต่ว่าถ้าเกิดคุณแม่คุณพ่อเนี่ยที่อยู่ที่บ้านหรืออาจารย์เชหรือแม่ตุ๊กนะครับ ถ่ายวันเว้นวันหรือ2วันถ่ายทีแต่ว่าถ่ายสบายเลยไม่มีอาการอะไรเลย
1: ไม่ต้องเบ่ง
5: ใช่แล้วก็คุณภาพชีวิตดีอันนี้ไม่เรียกท้องผูกเรียกภาวะปกติ
2: แล้วตัวที่มันออกมาเนี่ยมันต้องรูปทรงยังไงมันถึงจะเรียกผูกไม่ผูกฮะ
5: คือจริงๆแล้วครับถ้าดีสุดก็คือเป็นกล้วยหอมสวยครับแต่ถ้าเกิดถ่ายออกมาเป็นกระสุนเป็นอึกระต่ายเป็นเม็ด
1: ๆ
5: ครับหรือว่าแบบเป็นก้อนแข็งแล้วมีรอยแตกเยอะอะไรเงี้ย
2: ไม่ดีละ
5: ไม่ดีแล้วครับ
2: นี่เขาเรียกว่าผูกไหมฮะ
5: ใช่อันนี้เรียกว่าผูก
2: โอ้ย
5: ใช่ครับ
2: ต้องดูรูปทรงมาด้วยนะ
1: สลับไปสลับมาของพี
2: ่
1: อ
2: ่
1: ะบางวันพี่ก็เป็นกระสุน
2: บางเป็นกระสุนบางทีก็เป็นรูปเป็นใหญ่
1: ใหญ่ใหญ่เบ้อเริ่มเลย
5: แม่ตุ๊กถือว่าท้องผูกแล้วครับอย่างนี
1: ้
5: ถ้าท้องผูกอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกแต่ถ้าเกิดท้องผูกแล้วมีแบบอาการเตือนเช่นแบบถ่ายเป็นเลือดน้ำหนักลดมีไข้อะไรเงี้ย
2: ต้
5: อง
2: ม
5: า
1: ผิดปกติแล้ว
5: ใช่ต้องมาให้แพทย์สองกล้องสักครั้งนึงอะไรเงี้ย
1: คุณหมอคะอย่างอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นน้ำผักผลไม้หรืออะไรที่เรากินเข้าไปนี่มันมีส่วนกับเรื่องของการท้องผูก
5: คืออันนี้มีผลมากๆเลยครับหนึ่งก็คือถ้าคนที่กินผักน้อยเนี่ยครับไฟเบอร์ไม่ถึงก็อาจจะถ่ายยาก
1: อ
5: ันนี้สองน้ำจำเป็นเพราะลำไส้ใหญ่เราอ่ะมันจะดูดน้ำอยู่แล้วครับถ้าเกิดเรากินน้ำน้อยมันก็ยิ่งดูดเยอะอุจจาระก็แข็งก็ขับถ่ายออกไม่ออก
1: คือต้องน้อยก็ควรจะ2ลิตรไหมฮะ
5: ใช่ครับ2ลิตรครับแต่ว่าที่ผมบอกเนี่ยผู้สูงอายุจะมีปัญหาเพราะว่าบางทีถ้าเขาเป็นโรคหัวใจหนัก
2: ๆ
5: โรคไตที่จำกัดน้ำเนี่ยก็ยิ่งกินน้ำน้อยใช่ไหมครับก็ยิ่งท้องผูก
2: ทีนี้ถ้าท้องผูกแล้วเรากินพวกยาถ่ายเนี่ยดีไหมฮะหมอ
5: คือจริงๆแล้วครับถ้าท้องผูกเป็นครั้งคราวแล้วกินยาถ่ายนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรส่วนยาถ่ายบางชนิดเนี่ยเราสามารถกินระยะยาวได
2: ้
5: เช่นยาถ่ายที่ทำมาจากพวกไฟเบอร์ กินได้ยาวๆเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรต่อลำไส้มันจะดูดน้ำเข้าลำไส้ครับ
1: พวกไฟเบอร์เนี่ยนะ
5: ใช่ครับกินได้ยาวๆไม่ปลอดภัยแต่ว่าถ้าเป็นบางอย่างเช่นพวกที่กระตุ้นลำไส้ครับมะขามแขกใบซอกูดี้อะไรอย่างเงี้ยครับกินได้เป็นครั้งครั้งครับแต่ถ้าเรากินเนื้อรังมากๆเนี่ยลำไส้เราจะเคยชินแล้วมันจะเหมือน
1: ต
5: ้องใช้โดสขึ้นมาเรื่อยๆ
6: ไม่กินไม่ถ่าย
5: ดังนั้นเนี่ยสมมติถ้าท้องผูกกินยานิดหน่อยแล้วไม่ดีขึ้นอ่ะควรมาสาเหตุเพราะบางอย่างอ่ะพอเราเจอสาเหตุอ่ะมันหายไม่ต้องกินยาแล้วเช่นเราคนอายุเยอะไม่ค่อยขยับตัวออกกำลังกายมากขึ้นขยับตัวมากขึ้นลำไส้ก็เคลื่อนไหวสองกินน้ำไม่เพียงพอกินน้ำไม่ดีก็โอเคอันที่สามเนี่ยเป็นแบบว่ากินผงกินผักไม่พอหรือเปล่า uh-huh. นะครับหรืออันที่4เลยเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพราะลำไส้เคลื่อนไหวช้า
6: uh-huh.
5: เราจะเป็นโรคบางอย่างเช่นว่ามันจะมีโรคบางอย่างครับเช่นแบบตัวหูรูดเรา
1: uh-huh.
5: กับกล้ามเนื้อพุ้งเชิงกรานเนี่ย uh-huh. ไม่คลายตัว uh-huh. คือทำงานไม่สัมพันธ์กัน uh-huh. พอจะอึปุ๊บหูรูดดันหด
6: uh-huh. อ
5: ะไรอย่างเงี้ยครับ
1: uh-huh. อ
5: ันนี้ก็ต้องมาพบแพทย์ทางเดินอาหารก็จะมีการตรวจบางทีเราแก้ไขเกาไม่ถูกที่คันบางทีแบบเราไปกินยากระตุ้นอยู่นั่นแหละจริงๆเรามันมีสาเหตุอยู
6: ่
5: ครับมาเจอก็ไม่ต้องกินยาแล้วต่อไป
1: อันนี้พูดถึงกินยานะพี่เคยกินพวกใบมะขามแขกอะไรเงี้ยมันจะปวดท้องนะฮะเวลาจะถ่ายมันเหมือนใครมาบีบท้องหน่อย
5: คือมันออกดีมากเลยตอนแรกแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้โดสเยอะขึ้นมาก
1: แรกๆ3เม็ดหลังๆ5เม็ดพอตอนหลังคุณหมอไปหาคุณหมอเหมือนกันหมอบอกว่าลำไส้มันจะเคยชินมันจะไม่บีบรัดตัวโดยธรรมชาติเดี๋ยวยุ่งก็เลยพยายามค่อยๆเลิกยาไปจนมาถ่ายเองได
6: ้เราเห็นตามสะดวกซื้อหรือไม่ก็อาหารเสริมที่ช่วยเกี่ยวเรื่องการขับถ่ายอันนี้สมควรไหมฮะต้องทาน
5: คือพวกแนวโปรไบโอติกใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีการบอกนะครับว่าโปรไบโอติกเป็นตัวเนี่ยจะทำให้ถ่ายดีขึ้นเป็นรีพอร์ตจริงๆแล้วแต่จริงก็มีบางอันกินก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อยแต่เขาบอกว่าท้องผูกบางทีเกิดจากแบคทีเรียตัวดีน้อยลงแบคทีเรียตัวแย่เพิ่มขึ้น
6: อ
5: าจจะการกินอาหารของเราหรือว่าการใช้ชีวิตที่เป็นทางยุโรปมากขึ้นเขาเรียกว่าดิสไบโอซิสนะครับก็คือมีการเปลี่ยนของกัดไมโครไบโอมเขาแนะนำให้เรากินอาหารที่หลากหลายเช่นกินผักกินหญ้าอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็กินพวกกินผลไม้กินอาหารที่สมดุลนะครับ กินอาหารที่มีโปรไบโอติกเยอะๆเช่นโยเกิร์ตกิมจิคอมบูชาอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะว่ากิมจิดีนะ
5: ใช่ครับกินรวมๆมันก็จะแบคทีเรียไส้ดีเราก็จะขับถ่ายดีแต่ว่าที่รีพอร์ตชัดๆที่กินตัวเนี่ยดีหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแต่ก็กินได้ไม่ได้ว่าอะไรครับมันก็เหมือนกินแบคทีเรียตัวดีเข้าไปก็อาจจะช่วยได้บ้าง
1: อาการท้องผูกแบบไหนคะที่ถือว่าอันนี้เริ่มไม่ปกติแล้ว
5: คือ1คือสมมติอาจารย์เชนตอนเด็กถ่ายดีตลอดแล้วอยู่ดีพออายุ50
6: เออ
5: ยู่ดีมาท้องผูกเพิ่งมาเป็นหรือว่าอยู่ดีมีท้องผูก3วันอีก4วันท้องเสียเริ่มมีถ่ายเป็นเลือดน้ำหนักลดอันนี้คือท้องผูกที่มีอาการเตือน
1: อ
5: ันนี้ต้องมาพบแพทย์แล้วเพราะต้องหาโรคต่างๆที่อันตรายเช่นพวกมะเร็งลำไส้ใหญ
6: ่
5: ผมไม่ได้บอกนะว่ามีอาการแบบเตือนแล้วมันจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกคนแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรปล่อยไว
1: ้อย่างนี้ต้องไปส่องกล้องใช่ไหมคะ
5: ควรเลยครับ
1: คืออะไรที่มันไม่ปกติอ่ะก็ควรจะหาหมอดีที่สุด
6: ถ่ายเป็นเลือดก็แย่แล้ว
1: ถ่ายเป็นเลือดก็น่ากลัวแล้วนะ
5: เอาจริงๆนะครับคนที่ท้องผูกตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแล้วเป็นมาตลอดอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเป็นมานานแต่ว่าจริงๆมันรบกวนคุณภาพชีวิตนะครับจริงๆถ้ามาหาหมอเนี่ยหรือมาหาแพทย์ทางเดินอาหารเขาจะช่วยปรับให้มันดีขึ้นได้หรือหายเลยนะครับ
1: คุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องท้องผ
5: ู
1: ก
5: ผมอยากแบ่งเป็น3อย่างครับ1กินให้ดีครับแล้วก็กินให้ดีก็กินผักผลไม้กินน้ำให้เพียงพอนะครับกินเท่าที่ไหวก็ตามโรคประจำตัวนะครับอันที่2คือขยับเราต้องขยับบ้างถ้าไม่ขยับเนี่ยลำไส้ก็จะไม่เคลื่อนไหวนะครับ3คือไม่กลั้นอันนี้คือการกั้นอุจจาระเป็นอย่างหนึ่งเลยคือถ้าเกิดปวดอุจจาระเมื่อไหร่ให้ไปถ่ายเลยแล้วก็ใช่แล้วก็แนะนำถ่ายให้เป็นเวลาเช่นทำให้เคยชินเช่นแบบหลังอาหารเช้าเนี่ยกินเสร็จก็ควรไปถ่ายถ้าทำได้เพราะว่าหลังอาหารเช้าเนี่ยมันจะมีการธรรมชาติเรามันจะเคลื่อนไหวลำไส้มันจะเคลื่อนไหวดีครับก็จะทำให้ถ่ายได้ดีครับ
1: ถามนิดนึงไอ้พวกผงผักต่างๆที่เขาโฆษณากันนะอันนั้นแทนทานผักผลไม
6: ้
1: จริงได้ไหมคะ
5: ที่จริงได้ครับเพราะว่ามันก็คือผักอย่างนึงคือแล้วใช้ได้ระยะยาวครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น
1: อ
5: ่ะบางคนอ่ะพวกไซเลียมเนี่ยถ้ากินไปเลยเนี่ยมันจะท้องผูกได้ไอ้ไม่เป็นโทษทีครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวท้องอืดเหมือนเรากินผักปริมาณมากๆอ่ะถ้าเราไม่ชินอ่ะอาจจะค่อยๆกินทีละน้อยครึ่งซองก่อนแล้วค่อยเป็น1ซองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คือถ้าเผื่อกินพวกนี้เข้าไปแล้วดื่มน้ำน้อยก็ท้องผูกได้
5: ถูกต้องครับ
1: เพราะมันดูดน้ำ
5: ใช่พวกเนี้ยพวกไฟเบอร์ไซเลียมเนี่ยครับมันออกฤทธิ์โดยการดูดน้ำดังนั้นต้องกินน้ำตามเยอะๆด้วย
6: ความเครียดกับการนอนน้อยมีผลไหมครับ
5: มีผลเลยครับเพราะว่าพอสมองกับไส้เราอ่ะมันคุยกันตลอดเขาเรียกว่ากัดเบนดินเตอร์แอคชั่นนะครับผมถ้าเกิดเรามีความเครียดบางทีเราอาจจะท้องผูกได้หรือบางคนที่แบบ แปรปรวนพอเครียดแล้วท้องเสียก็แล้วแต่คน
1: แล้วแต่ใครจะใครจะผูกใครจะเสีย
5: ใช่ครับใช่ใช
6: ่ครับวันนี้ต้องสุดยอดมากเลยได้ประโยชน์เน
1: า
6: ะ
1: ดื่มน้ำเยอะๆผักเยอะ
6: ๆครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะ
5: ครับ
6: ขอบคุณมากสุดยอดเลยฟังแล้วไปปรับใช้กันนะพวกเรานะคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้ฮะอยู่กับชีวิตต้องอดทนอยู่กับคนต้องอดกลั้นคนไม่ได้อย่างใจในทุกวันชีวิตก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันทุกวันไปครับ
1: ชีวิตถ้าโรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดไปไม่สนุกนะม
6: ัน
1: ต้องมีอุปสรรคบ้าง
6: จะได้ต่อสู
1: ้ต้องมีท้องผูกบ้างโอเควันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
3: รุ่นใหญ่วัยเซียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.
0: ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
7: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SMEกับสมาพรชูกิจ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวปุกสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ประกอบการคนเก่งของเรานะคะสัปดาห์นี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องราวของสมุนไพรไทยซึ่งวันนี้มีการนำเอามาเพิ่มมูลค่านะคะทำเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยหนึ่งในพืชสมุนไพรที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของใบขลู่นั่นเองค่ะวันนี้มีนัดพูดคุยกับคุณปาริชาติสอนสุภาพคุณหนิงนะคะคุณหนิงเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทพิกซีแพรเทอร์จำกัดนะคะเป็นผู้ประกอบการผลิตสมุนไพรไทยแบรนด์ KOS ค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนเน
3: า
2: ะ
3: ชัดค่ะ
2: เอาละค่ะก่อนอื่นเลยคุณหนิงอยากให้คุณหนิงเล่าให้แฟนๆรายการเนาะได้รู้จักกับพืชสมุนไพรพื้นถิ่นอย่างใบขลู่หน่อยค่ะใบขลู่เนี่ยเขาเป็นพืชที่แบบมีอยู่ที่สงขลาเยอะใช่ไหมคะแล้วเขามีความสำคัญอะไรยังไงคะ
3: จริงๆสมุนไพรคือใบขลู่ค่ะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ขึ้นตามป่าชายเลนดังนั้นจะมีใบขลู่อยู่ทั่วประเทศที่เป็นป่าชายเลนแต่สำคัญของสงขลาคือเป็นใบขลู่สามน้ำจากทะเลสามสงขลา
2: สามน้ำคือประกอบไปด้วยน้ำอะไรบ้างคะ
3: น้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อย
2: นี่แล้วพอมันเป็นสามน้ำแล้วมันมีความพิเศษยังไงคะ
3: มันจะมีความกลิ่นที่ละมุน
2: ค่ะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็จะไม่ได้มีความแบบสมมติถ้าในที่อื่นนะคะมันอาจจะมีแต่น้ำเค็มแต่ของสงขลาพอมันมีความสามน้ำเนี่ยมันจะมีความกลิ่นหอมละมุนมากๆเลยค่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของชุมชนที่ติดทะเลสาบสงขลาค่ะ
2: แต่เดิมนะก่อนที่ทาง KOS นะคะจะนำมาพัฒนาเป็นคอมบูชาเนี่ยนะคะใบขลู่นี่เขามีสรรพคุณเขาทำอะไรชาวบ้านปกติแล้วเขาใช้ใบขลู่ทำอะไรกันคะ
3: จริงๆส่วนใหญ่อะค่ะใบขลู่เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องลดเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลแล้วบางทีชุมชนก็จะเอาแบบไปตากแล้วก็เอามาทำต้มกินเพื่อลดเป็นเหมือนเป็นยาสมุนไพรอะค่ะแต่ไม่ได้เอามาทำให้เป็นอุตสาหกรรมหรือเป็นธุรกิจออกมาขึ้นมาค่ะ
2: ค่ะนะพอมันก็เป็นพืชที่แบบเหมือนคนก็ชาวบ้านก็คุ้นเคยกันทั่วไปเนาะแต่วันนี้ทาง Pixie Platter เองนำมาเพิ่มมูลค่าจุดเริ่มต้นของการที่เราสร้างแบรนด์ KOS เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรยังไงคะ
3: จุดเริ่มต้นจริงๆค่ะต้องบอกว่าหนึ่งอะค่ะทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขาที่เป็นเมืองเก่าสงขลายุคที่สองและเป็นที่ติดทะเลสาบจริงๆจะบอกว่าชาวประมงคือชุมชนตำบลหัวเขาเนี่ยมีอาชีพหลักๆคือชาวประมงนะคะดังนั้นพอเราทำเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการนั่งเรือข้ามทะเลสาบสงขลาไปนั่งซาเล้งเที่ยวในเมืองเก่าแต่สิ่งที่เราได้เจอคือมันเซอร์ไพรส์ตรงที่เราได้ไปเจอต้นขลู
2: ่
3: แล้วเราก็เลยเห็นว่าต้นขลู่เนี้ยเอ๊ะเราก็งงกันแล้วเราก็ไม่รู้จักเอาจริงๆต้องบอกว่าเมื่อ7ปีก่อนที่เราไปเจอเราก็ยังไม่ได้รู้จักต้นขลู่แต่เราสงสัยว่าทำไมมันมีอยู่เยอะจังเลยในที่รอบล้อมตัวเราจนมีบางคนหนึ่งบางอีกก็เลยบอกว่าเอ้ยหนิงเนี่ยมันคือต้นขลู่น
2: ะ
3: มันคือสิ่งที่บางต้องไปซื้อที่อื่นมากินเพราะมันช่วยเรื่องคอเลสเตอรอลกับเรื่องของเบาหวานเราบอกหรอเราก็เลยแบบนั่งเซิร์ชข้อมูลนะคะก็ได้เจอว่าใบขลู่เป็นพืชสมุนไพรที่มีงานวิจัยรองรับเยอะมาก
2: ค่ะ
3: แต่ปัจจุบันมันไม่ได้มีการเอามาต่อยอดหรือมายกระดับเราก็เลยคุยกันในกลุ่มชุมชนว่าเรามาทำชาใบขลู่กันไหมจากสิ่งที่มีอยู่รอบตัวที่มันขึ้นโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ปลูกด้วยนะคะมันขึ้นโดยธรรมชาติมันเป็นออร์แกนิกมากๆแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มมาคั่วชาเนี่ย สิ่งที่เราสัมผัสได้คือความหอมละมุนแล้วก็เมื่อเราก็เลยได้ทำชาแล้วก็ผลิตมาเป็นมาขายในเบื้องต้นนะคะ
2: จากการเดินทางเขาเรียกว่าไปหมายถึงว่าเราไปทำเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชน
3: ใช่ใช
2: ่โอ้แล้วก็ไปเห็นของดีของชุมชนเกิดการต่อยอดแต่พอการจะต่อยอดเป็นเรื่องของธุรกิจเนาะทางคุณหนิงเองได้รับการสนับสนุนจากในหน่วยงานหรืออะไรใดๆยังไงไหมคะจนได้เป็น KOS ขึ้นมาเนี่ยค่ะ
3: ในครั้งแรกต้องบอกอย่างนี้เขาว่าเราอาจจะพยายามต่อสู้กับชุมชนของเราเองก่อนนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นโจทย์ยากว่าใบขู่เอ๊ะมันคืออะไรคนหลายคนไม่รู้จัก
2: ค่ะ
3: เราจะทำยังไงให้คนได้รู้จักด้วยความที่เราทำเรื่องของท่องเที่ยวอยู่แล้วอะค่ะเราก็เลยเอาเรื่องของชาใบขู่กับยอดของใบขู่เนี่ยมาเป็นเมนูในการท่องเที่ยวเวลาที่มีแขกมาแล้วก็มาทำแล้วเราก็เห็นฟีดแบคบางอย่างว่าอร่อยดีมีประโยชน์จนเราเปิดสวนชาใบขู่ได้แค่1เดือนก็คือทำเหมือนกิจกรรมการโฆษณาในเรื่องเสริมการท่องเที่ยวได้1เดือนรายการวัยเก่าไม่ทราบได้ข่าวว่าจากไหนก็เลยพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เรามันก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมาอีกสเต็ปนึงแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาทางสสจจังหวัดสงขลาค่ะสาธารณสุขจังหวัดสงขลาก็ได้ทำเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2: ค่ะ
3: ก็เลยได้มาต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับเราที่นี่ค่ะมันเลยทำให้ยิ่งทำให้คนรู้จักมากขึ้นนะคะ
2: อืม
3: และพอหลังค่ะ
2: ถ้าหลังจากนั้นต่อยยังไง
3: แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่คนสนใจเยอะเหมือนกันนะแล้วมันมีประโยชน์เยอะแต่เราจะทำยังไงให้ของที่มันมีคุณค่าไม่มีมูลค่า มาต่อยอดให้มันมีทั้งคุณค่าและมูลค่าขึ้นเราก็เลยเริ่มไปปรึกษาทั้งกระทรวงสาธารณสุขหรือสาธารณสุขจังหวัดสงขลาไปปรึกษาทางดีพร้อม
2: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมใช่ไหมคะค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะเรามาปรึกษามหาลัยที่เขามีความรู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะมาคิดว่าเราจะยกระดับยังไงให้มันเติบโตขึ้นมาได้และกลายเป็นเศรษฐกิจขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะโอ้นี่พอฟังคุณหนิงเล่านะหลายคนนะที่อาจจะไม่ได้ดูไลฟ์อาจจะยังไม่ได้เห็นภาพของผลิตภัณฑ์จาก KOS เนาะคือจะบอกว่าให้ลืมภาพความโบราณเวลาเราพูดถึงสมุนไพรเนาะ เราจะนึกถึงอะไรแบบลูกกอนหรือแม่ก็เป็นผงๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะหรือแม่ก็ต้มเป็นน้ำอยู่ในขวดแบบโบราณอันนี้ลืมไปเลยนะคะคือเห็นภาพเฮ้อนี่มันคือแบบใบขู่เหรอมันใช่เหรอคือเรียกได้ว่าเราอ่ะจะเอาเขาไปทำอย่างอื่นหลายๆอย่างก็ได้แต่กว่าจะได้มาเป็นแบบคราฟโซดาสมุนไพรจากใบขู่เนี่ยโอนเลือกอยู่นานไหมคะว่าเราจะเอาเขาไปทำผลิตภัณฑ์หรืออะไรยังไง
3: จุดเริ่มต้นเราอาจจะเอาใบขู่มาทำเรื่องของคอมบูชาก่อนก็คือเป็นชาหมักแล้วทีนี้เราก็นั่งศึกษาต้องบอกอย่างนี้นะคะหนิงเองก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เรื่องเครื่องดื่มเลยแต่ว่าตอนนี้เราก็เสิร์ชหากันง่ายเนา
2: ะ
3: เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะมาต่อยอดชาใบขู่ของเรายังไงที่ขายได้เดือนนึงแค่แบบไม่กี่ซองแต่เราจะทำยังไงยกระดับให้ชุมชนมีรายได้จากใบขู่ตรงนี
2: ้
3: เราก็เลยตัดสินใจหาข้อมูลแล้วเราก็เห็นเอ้ยกระแทกเรื่องสุขภาพกำลังมาแล้วก็เลยไปเจอคอมบูชาแล้วก็เห็นว่าช็อกคอมบูชาที่อื่นจะใช้ชานู่นชานี่ชานะอะไรเงี้ยก็ใช้ชาหลากหลายกันไปเราก็รู้สึกว่าเรามีชาใบขู่ทำไมเราไม่ลองมาทำดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่ามันเลยกลายเป็นจุดไขสำคัญที่อาจจะเหมือนบอกเป็นครั้งแรกที่เอาสมุนไพรมาทำคอมบูชาเป็นเทรนด์ระดับโลกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วอย่างตัวผลิตภัณฑ์เนาะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโรเซ่คราฟโซดาจากสมุนไพรใบขู่เนี่ยอันนี้คือเราไม่ได้มีใบขู่อย่างเดียวเนาะเราผสมสมุนไพรไทยลงไปเพิ่มเติมอีกด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้เรามีอะไรบ้างเราดึงอะไรมาใช้ในแบรนด์โคเอสของเราบ้างค่ะ
3: อันนี้จริงต้องขอบคุณกิจกรรมเขาเรียกไงนะคะของดีพอม
2: าก
3: ที่มีแบบเขาเรียกมีงบประมาณตรงนี้มาช่วยผู้ประกอบการเพราะเอิญเขาก็อยากมีโจทย์ว่าอยากจะทำอะไรที่เป็นสมุนไพรเราก็เลยสมัครเข้าไปแล้วคราวนี้พอเราได้โควต้าในการทำนะเขาก็แค่ส่งผู้เชี่ยวชาญมาคุยกับเราเลยว่าพี่หนิงอยากให้ต่อยอดใบขู่ยังไงหรอเราก็เลยบอกโจทย์ด้วยความที่เราก็เป็นต้องเขาเรียกอายุ53เนา
2: ะ
3: มันเลยทำให้เรารู้สึกว่า เรามีทั้งคอเลสเตอรอลสูงเรา
2: ไหวได้
3: อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเราทำยังไงเราก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะตอบโจทย์เครื่องดื่มนี้ยังไงให้ดูแลตัวเราให้ได้จากสุขภาพที่เรามีคือเราเริ่มจากจุดนี้ก็เลยคุยโจทย์กับเขาว่าเราอยากได้สมุนไพรเครื่องดื่มใหม่ขึ้นมาชนิดนึงเพื่อมาช่วยเราเรื่องคอเลสเตอรอลเรื่องเลือดหรือเรื่องอาการบวมโตเนี่ยเพราะเราชอบกินปลาเราชอบกินน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชอบกินของแซ่บ
3: เอาเรื่องจริง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่เอาเรื่องจริงมาหาเขาเรียกอะไรเพื่อมาหาเครื่องดื่มที่มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้แล้วปรากฏว่าโอ้ทางดีพร้อมแบบเลือกผู้เชี่ยวชาญมาให้เรา
2: ค่ะ
3: พอคุยปุ๊บได้โจทย์มาเลยโอเคถ้างั้นพี่หนิงรู้ละว่าจะต้องทำอะไรเขาก็นำเสนอสมุนไพรมาก็คือใบครูเป็นหลัก
2: ๆ
3: มีใบครูมะตูมมะขามป้องพุทราจีนแล้วก็กระเจี๊ยบดูสิเป็น5สมุนไพรที่ครึ่งกิโลอ่ะ
2: ค่ะ
3: คือใช่แล้วแต่ว่าการที่จะเอา5สมุนไพรมาทำให้เป็นรสชาติอร่อยก็ไม่ง่าย
2: มันยากนะดูแต่ละอย่างดูสิรสชาติมันจะออกเฟื่องๆไปหมดเลยนะมะตูมมะขามป้อมพุทราจีนกระเจี๊ยบมันดูเปรี้ยวๆแล้วดูเฟื่องๆเพราะฉะนั้นการปรุงรสชาติของเขาเนาะให้ออกมาเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นอะไรที่ยากแล้วก็ตอบโจทย์มากแต่ปรากฏว่าไปเปิดตัวในงานไทเฟกแล้วได้รับการตอบรับดีเลยใช่ไหมคะ
3: ต้องบอกว่าดีมากๆดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าพอทุกคนรู้ว่ามันช่วยลดคือจุดขายหลักเลยแล้วก็พูดตามอย่างที่งานทางผู้เขาเรียกอะไรคะผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูลเรามาคือมันช่วยลดเรื่องบวมจากโซเดียมแล้วพอชิม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เฮ้ยทุกคนบอกนี่5สมุนไพรนะแต่มันคือมันมีความโดดเด่นของแทบทุกตัวออกมาแล้วทำให้มันมีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อย
2: อือ
3: ใช่แล้วปรากฏว่ามันเลยทำให้เรารู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นคือเราควรจะต้องต่อยอดให้ได้อย.เพื่อจะทำให้มันเติบโตในมุมของธุรกิจมากขึ้น
2: ค่ะคือได้มาตรฐานได้คุณภาพเนาะเป็นที่เชื่อมั่นนะคะปัจจุบันนี้เราผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือเราอยู่ที่สงขลาเนาะเราออกไปสู่ตลาดผ่านช่องทางไหนยังไงบ้างคะ
3: อันนี้ต้องบอกแล้วว่าเป็นความโชคดีที่เราได้มีโอกาสได้ไปนำเสนออันนี้พูด
2: ได้พูดได้ค่ะ
3: เราได้ไปนำเสนอร้านกาแฟพันธุ์ไทยด้วยความที่ปกติร้านกาแฟพันธุ์ไทยเนี่ยมีการช่วยเหลือเรื่องชุมชนอยู่แล้วแล้วทางเขาก็เห็นว่ามันเป็นการยกระดับวัตถุดิบในชุมชนที่มีคุณค่าแต่ไม่มีมูลค่าแล้วพอเรามาทำเป็นเครื่องดื่มที่คุณค่าพวกเราก็ได้ไปนำเสนอปรากฏว่าทางผู้บริหารเองเขาก็มีความสนใจแล้วตอนนี้เข้าร้านกาแฟพันธุ์ไทยได้มากกว่า1,000สาขาแล้วค่ะ
2: โอ้เยอะมากเลยเราตัวคราฟโซดาของเรามันมีเป็นรสชาติไหมคะมันมีหลากหลายรสไหมหรือว่ามันจะมีแค่รสเดียวหรือว่ายังไงคะคุณหนิง
3: ตัวคราฟโซดาเรามี2รสชาติค่ะ
2: ค่ะ
3: ตัวเป็นคราฟโซดามะม่วงเบาชื่อ Mango Space นะคะก็คือการใช้มะม่วงเบาที่เป็น GI ของสงขลาค่ะมาหมักจนเกิดความซ่าโดยธรรมชาติเราไม่ได้ใส่โซดานะคะนี่คือความเซอร์ไพรส์ของเครื่องดื่มเรามากเลยว่าหลายๆคนแบบไม่ใส่โซดาเพราะทุกคนเข้าใจว่าคำว่าคราฟโซดาคือเอาโซดามาผสม
2: ไม่ใช่เนาะมันเกิดจากกระบวนการหมักจนได้เป็นฟองเป็นอะไรอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหม
3: ใช่ใช่ค่ะดังนั้นจะไม่มีโซดาเช่นเดียวกับโรเซ
2: ่
3: โรเซ่ก็คือ5สมุนไพรเดิมเราใช้ชื่อว่าโซดาเฮิร์บ
2: ค่ะ
3: แต่คราวนี้เราเอ๊ะพอมันเริ่มเปิดตัวมันได้เราเอ๊ะตั้งชื่อโรเซ่แล้วก็ปอกสีฟูมันค่อนข้างจะแบบเข้ากันแล้วมีความดึงดูดอะค่ะแล้วจะบอกว่าตัวโรเซ่เองก็เช่นเดียวกันค่ะเอา5สมุนไพรมาหมักจนเกิดความซ่าโดยธรรมชาติ
2: ค่ะ
3: ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนทานเข้าไปเนี่ยนั่นคือคุณกำลังทานสุขภาพที่ดีเข้าไปเลยอะค่ะ
2: ค่ะอันนี้คือตัวผลิตภัณฑ์ของ KOS เนี่ยเราเปิดตัวมานับจนถึงวันนี้นี้กี่ยาวนานแค่ไหนยังไงล่ะคะ
3: ประมาณปีกว่าๆค่ะแต่คราฟโซดานี่เพิ่ง
2: มาเลย
3: 4เดือนใช่
2: เพิ่งมาเลยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
3: จะบอกว่าตัวโรเซ่มาแรงนะคะเพราะว่าจุดขายเขาชัดเจนต้องบอกว่ามาโรเซ่อะถ้าคนที่รักสุขภาพแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพในเรื่องของการทานเรื่องโซเดียมเนาะแล้วก็เรื่องของเลือดหนืดอะไรอย่างเงี้ยคือแนะนำเลยว่าต้องทานตัวโรเซ่หลังอาหารนะคะ
2: เนี่ยคุณหนิงพูดจนปุ๊บอยากจะเดินเข้าไปในร้านกาแฟเพื่อจะซื้อโรเซ่เลย
3: ต้องบอกเลยค่ะว่าตัวนี้ด้วยความที่จริงๆแล้วความมั่นใจของเรารู้ไหมคะว่าอยู่คื คือเพราะดีพอมาจับมือเราและเขาเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญอ่ะมาเขาเรียกคัดสรรมาวิจัยจนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงมันอร่อยแล้วมันอร่อยด้วยของดีอร่อยและมีประโยชน์อยากให้ไปลองว่างๆเลยอะค่ะ
2: พอฟังคุณหญิงเล่าอย่างเงี้ยคือนั่นหมายความว่าเวลาเราเป็นผู้ประกอบการเนาะสมมติว่าเรามีไอเดียดีๆการที่มีไอเดียดีๆบางทีเนี่ยเราดีสำหรับเราแต่พอเราไปต่อยอดเนาะกับหน่วยงานที่เขาพร้อมจะสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กๆนะคะเราก็สามารถที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มเติมไปอีกด้วยทางเงินทุนก็ดีองค์ความรู้ก็ดีหรืออะไรใดๆก็ดีของหน่วยงานต่างๆอย่างดีพร้อมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ต่อยอดให้กับเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
3: ต้องบอกว่าช่วยได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าปันเป็นการเปิดตัวสินค้าไม่ถึงปีนะคะต้องบอกไว้อย่างนี้เพราะว่าเหมือนพอเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทางดีพร้อมเรื่องมาเนี่ยแป๊บเดียวได้สูตรละแป๊บเดียวชิมแป๊บเดียวไปออกตลาดไทยเฟกแล้วเราก็มีโจทย์ว่าเรากำลังจะไปออกตลาดไทยเฟกนะปรากฏว่าทุกอย่างเร็วมาก
2: ค่ะ
3: เร็วมากแล้วเราเลยได้มีโอกาสก็คืออย่างที่บอกค่ะเลยกลายเป็นการไปเปิดตัวแล้วก็ได้เป็นการเทสตลาด
2: ค่ะ
3: มันทำให้เรามั่นใจดังนั้นหนึ่งถึงมองว่าคือดีพร้อมเนี่ยโครงการดีๆตรงนี้เป็นอะไรที่ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าช่วยผู้ประกอบการได้เยอะเลยค่
2: ะ
3: ในการที่เราจะยกระดับสินค้าชุมชนไม่ใช่แค่ธรรมดาคือมันต้องยกแล้วมันได้คุณภาพด้วย
2: นอกเหนือจากตลาดในประเทศเนาะซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมแล้วในต่างประเทศอย่างงานไทเฟกก็จะมีโอ้เขาเรียกว่าพันธมิตรเนาะจากหลากหลายประเทศมาเหมือนกันมีต่างชาติสนใจผลิตภัณฑ์ของเราบ้างไหมคะ
3: จริงๆมีค่ะแต่ตอนนี้เรามีปัญหาในเรื่องของกำลังการผลิต
2: กำลังจะถามเลยว่าเขาเห็นแล้วแรงงานเป็นแม่เป็นแบบโอ้โหคนแบบชาวบ้านในชุมชนอะไรอย่างนี้ที่เพราะว่าด้วยความประณีตเนาะในการเก็บใช่ไหมคะเราไม่สามารถใช้เครื่องจักรในการเก็บได้ตอบถามไปเลยเลยกันว่าเราอ่ะคือจากชาวบ้านเดิมๆนะที่แม่หรือว่าพี่ๆเขาอาจจะแค่แบบหาปลาตากปลาขายปลาอะไรอย่างนี้ไปเนาะตอนนี้กลายเป็นว่าพืชที่เขาคุ้นเคยกันมาแต่เล็กแต่น้อยอ่ะสร้างงานสร้างรายได้แล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดกับชุมชนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะคุณหนิง
3: สิ่งที่หนิงดีใจและภูมิใจนะคะอย่างน้อยคือตอนนี้คือทุกคนแม้กระทั่งเราได้ช่วยคนแก่คนพิการมาอยู่ในกลุ่มในการเด็ดใบชาคั่วไปสู่เพื่อส่งวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่มขึ้นมา1กระป๋องตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเราได้ทำงานกับประธานชุมชนที่ตำบลหัวเขาใช่ไหม
2: คะ
3: แล้วเขาก็ได้เริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนแล้วเริ่มขยายวงเพื่อสร้างให้คนที่ไม่มีอาชีพเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมเราแล้วมาฝึกเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เอาใบกลูมาเด็ดนะคะต้องเด็ดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือหลังพระอาทิตย์ตกเด็ดแล้วต้องมาทำความสะอาดยังไงต้องมาคั่วยังไงให้มีกลิ่นหอมละมุนโอ้โหมันค่อนข้างใช้แบบสกิลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะแล้วเพิ่มเติมได้ไหมคะคุณหญิงอย่างตัวคือนั่งนึกอารมณ์เหมือนแบบเขาเด็ดยอดชากันเนาะว่าแสงมันมีผลต่อรสอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วก็ใบต้องเด็ดถึงใบที่เท่าไหร่เหมือนอันนี้ก็คือเหมือนกับชาที่ปลูกทางภาคเหนือหรืออะไรนี้โดยทั่วไปเลย
3: ค่ะเชื่อไหมคะว่ามันตรงข้ามกับชาอื่น
2: ๆ
3: ชาอื่นๆชาอูหลงเขาจะเด็ดยอด
2: ค่ะ
3: ของใบครูต้องเด็ดใบ
2: ใบที่เป็นใบที่โตเต็มวัยแล้วแก่แล้ว
3: ใช่ใช่ค่ะแล้วซึ่งเป็นใบสมมติว่าก้านหนึ่งยาวประมาณแขนหนึ่งนะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใบทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้ได้หมดเลยใช่แต่คราวเนี้ยมันเหลือยอดเราก็เลยเพิ่งไปปรึกษาหารือทางดีพร้อมว่า
2: เอายอดไปทำอะไรดี
3: ใช่ค่ะ เพราะจริงๆแล้วเราเองได้มีการเทสแล้วว่ายอดใบกู่อันนี้พูดได้เนาะ
2: ได้ได้
3: พูดได้ใช
2: ่ไ
3: หมแล้วเอามาทำเป็นสแน็ค
2: สแน็ค
3: อร่อยมาก
2: อบแห้งใช่ไหมคะไปอบแห้ง
3: ใช่ใช่มันก็จะทำให้แบบใบทุกใบเนี่ยมันคือได้ใช้ครบหมดเลยแล้วที่สำคัญอร่อยแล้วมีประโยชน์ก็เลยคุยกับทางดีพร้อมว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะมาช่วยเรายกระดับตัวนี้ให้มันกลายเป็นสแน็คอยู่ในซองแล้วสามารถส่งได้ทั่วประเทศต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราจะทิ้งอ่ะเราเอามันมาทำดีไหม
2: เราเด็ดเขามาเนาะเราไม่ได้ก็เรียกว่าเราไม่ได้ตัดก้านเขาใช่ไหมคะก็คือเด็ดแล้วให้เขาแตกใหม่อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
3: ไม่ค่ะเอามาทั้งก้านเลย
2: อ๋อตัดก็ตัดมาทั้งก้านแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ใน
3: จะบอกว่าธรรมชาติของใบขู่เนี่ยเขามีพรสวรรค์เขามีสิ่งที่พิเศษมากเลยค
2: ือ
3: ย ยิ่งตัดยิ่งขึ้นยิ่งสูง
2: อ๋อยิ่งตัดยิ่งแตกอะว่าง่ายๆ
3: ใช่ใช่ไ
2: หมเหมือนพวกผักหวานชะอมอะไรเงี้ยยิ่งเราไปเด็ดเขาเขาก็ยิ่งแตกเพราะฉะนั้นเราก็จะเด็ดเขามาแล้วก็ตัดเอาตัดก้านตัดกิ่ง
3: เราตัดก้านเลย
2: แล้วเราก็ใช้ประโยชน์เขาแบบทั้งหมดเลย
3: ทั้งหมดเลย
2: สุดยอดมากนะคะวันนี้เนี่ยจากสิ่งที่เรามองเห็นเนาะมันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับใบขู่ที่อยู่ตามเขาเรียกอะไรอะตามพื้นที่ป่าชายเลนโอ้ได้มากมากน้อยแค่ไหนยังไงถ้าเทียบจากที่เราเคยคำนวณกันเนี่ยนะคะ
3: ไม่ถึงยังไงนะคะ
2: หมายถึงเราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับใบขู่ได้มากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
3: โอ้ต้องบอกว่าตอนนี้พืชที่เขาแบบนึกว่าต้นหญ้าหรือนึกว่าแบบไม่สำคัญหรืออะไรตอนนี้ใช่ไหมคะว่ามันกลายเป็นต้นที่เราจะต้องแบบเขาเรียกมันสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้จริงๆและที่สำคัญตอนนี้หลายคนเองแม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็ผลักดันอันต้องบอกจริงว่าเพราะมันคือสมุนไพรที่มันมีประโยชน์ถ้าวันนี้สงขาเราได้มีเฮิร์บออฟสงขาคือใบขู่สามน้ำเนี่ยมาสิ่งที่ได้ต่อไปก็คือคนในชุมชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทรัพยากรที่ถ้าปล่อยไว้ก็คือไม่มีมูลค่าเลยอะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่วันนี้หนึ่งต้นนะคะมันกำลังจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ดีมากๆเลย
2: ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องสุขภาพเนาะเรื่องของ wellness เรื่องของสุขภาพโอ้เป็นเทรนด์ทั่วโลกเลยตัวคุณหนิงมองว่าบ้านเราอะมีข้อดีเนาะคือมีสมุนไพรไทยทุกภาคของประเทศเลยภาคใต้สงขลาที่คุณหนิงอยู่อันนี้เราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์มาแล้วโอกาสในการเติบโตของสมุนไพรในบ้านเราต่อตลาดโลกมันมีโอกาสอีกเยอะไหมคะ
3: จริงๆสมุนไพรอะค่ะจากที่ทราบนะอันนี้ขอยกตัวอย่างจากใบ
2: ขู่ของ
3: เราเพราะว่าก็เป็นหนึ่งสมุนไพรที่จริงๆมีมานานมีหลายชุมชนพยายามสร้างชาใบขู่ขึ้นมาถ้าหนิงดูจากใน Google นะคะใน YouTube ต่างๆก็จะมีแต่สิ่งสำคัญคือถ้าไม่ได้รับการผลักดันจากทุกภาคส่วนที่จะชูให้ใบขู่เป็นพืชสมุนไพรได้ที่เป็นของที่มีประโยชน์มีงานที่แกรองรับเยอะสุดท้ายมันก็กลายเป็นของที่ไม่มีมูลค่าเหมือนเดิ
2: ม
3: ดังนั้นวันนี้หนิงถึงถามว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เราใช้ความพยายามในการทำเนี่ยประมาณ7ปีนะคะ7ปีที่ทำให้คนอ้าวใบขู่เหรอโอ๊ยเนี่ยเห็นอยู่แถวบ้านเยอะแยะมากมายเลยกลายเป็นว่าตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญแม้กระทั่งของเมืองไทยก็ตามถ้าสมมติว่าเรามีของดีแต่ถ้าเราไม่ได้รับการโปรโมทหรือการประชาสัมพันธ์หรือการนำมาต่อยอดหนึ่งมองว่าสุดท้ายมันก็คือมันก็เสียเสียดาย
2: คือมันยากตรงสร้างการ
3: รับรู้
2: เนอะแล้วก็การยอมรับด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราเองเป็นผู้ประกอบการเราก็ต้องสร้างมาตรฐานเพื่อสร้างการยอมรับให้กับผู้บริโภค
3: ตัวนี้สำคัญต้องบอกว่าตัวนี้สำคัญ
2: ค่ะ
3: ปีหน้าเราจะส่งประกวดคาร์บอนพรีเมียมโปรดักต์ด้วยนะคะ
2: จริงเหรอคะคือ
3: ใช่ค่ะ
2: เรียกได้ว่าคืออะไรที่ทำให้เรามีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เราก็พร้อมที่จะผลักดันต่อไปโอ้โหสุดยอดมากจริงอยากให้ฝากร้านหน่อยว่าวันนี้ถ้าคนอยากจะแบบลองนะคะผลิตภัณฑ์จาก KOS นะคะเราจะสามารถไปที่ไหนยังไงได้บ้างนะคะสำหรับการสั่งซื้อเนี่ยนะคะ
3: ค่ะก็ถ้าในเบื้องต้นตอนนี้ก็มีร้านกาแฟพันธุ์ไทยนะคะที่อยู่ทั่วประเทศ
2: ค่ะ
3: สามารถแวะเข้าไปได้แล้วก็ถ้าที่สงขลานะคะถึงจะมีร้านคินแอนด์ซีฟเป็นร้านของตัวเองด้วยอะค่ะที่เป็นการยกระดับชุมชนก็มีขายเครื่องดื่มคอมบูชา
2: อันนี้คืออยู่ในตัวเมืองเลยใช่ไหมคะ
3: อยู่ในย่านเมืองเก่าค่ะ
2: แถวถนนนางงามอะไรแถวนั้น
3: ถนนนครนอก
2: อ๋อนครนอกโอเค
3: ใช่ค่ะซึ่งเราก็เลยเอาสินค้าใบขู่เนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในร้านไปทั้งเครื่องดื่มมาต่อยอดยกระดับให้เป็นครีเอทีฟดริง
2: ค่ะ
3: ที่ทุกคนจะต้องมาทานที่นี่และนั่งเรือหางยาว5นาทีข้ามทะเลสาบสงขลาไปดูการกล้วยชาใบขู่
2: อุ๊ยน่าไปมากเลยอ่ะถ้ามีโอกาสได้ไปสงขลาจะแวะไปรบกวนนะคะคุณหนิง
3: ได้เลยค่ะยินดีมากๆแล้วก็นอกเหนือจากร้านค้าเรายังมี Facebook นะคะ
2: ค่ะ
3: ก็ Cost of Kombucha of สงขลาหรือไม่ก็ IG แล้วก็ TikTok ก็มีนะคะก็สามารถติดต่อได
2: ้ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหนิงมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ
3: ยินดีค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมไปลองนะคะ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: KOS ย่อมาจากคอมบูชาออฟสงขลานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ใบขรูเป็นพืชเขาเรียกว่าอะไรอะตามป่าชายเลนมีเนาะถ้าเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังได้เข้ามาดูในไลฟ์จะเห็นหน้าตาของเขาหรือว่าถ้าอยากเข้าไปดูนะคุณผู้ฟังไปดูใน TikTok ก็ได้หรือว่าจะไปดูใน Facebook ก็ได้พิมพ์ว่า KOS คอมบูชาออฟสงขลาก็เจอแล้วนะคะหน้าตาเขาเป็นปลุกเชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วร้องอ๋อถ้าใครที่เคยไปทะเลไปเดินเล่นป่าชายเลนหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเกิดจากการไปเขาเรียกว่าทำท่องเที่ยวชุมชนโอ้อันนี้ตรงใจมากเพราะว่าชอบมากตอนนี้ปุ๊รู้สึกหลงรักการท่องเที่ยวชุมชนหลงเสน่ห์ของแต่ละชุมชนเนาะแล้วที่นี่เขาก็มีผู้สูงวัยเยอะมากมีคนพิการหรืออะไรเงี้ยก็สามารถมาสร้างงานสร้างรายได้จากการทำตัวใบขรูเนาะเด็ดใบขรูทำชาใบขรูอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวของผู้ประกอบการเองอย่างคุณหนิงเองเขาก็ได้รับการสนับสนุนเนาะจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาจนได้รับการยอมรับอย่างไทเฟกที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหคนแน่นบูธคุณผู้ฟังประสบความสำเร็จมากๆเพราะว่านี้นะคะเวลาที่เราใช้ชีวิตหลายคนบอกโอ้ไม่ต้องการอะไรมากแล้วขอแค่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกินอาหารเป็นยาเรามักจะได้ยินคำนี้อาหารเป็นยาก็คือพืชสมุนไพรของไทยเนี่ยแหละค่ะกะเพราโหระพาขิงข่าตะไคร้นี่ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่เป็นยาทั้งสิ้นนะคะแล้วแต่ว่าท้องถิ่นนั้นๆมีอะไรเอาล่ะเดี๋ยวเราให้เบอร์ไว้ดีกว่า093 545 9978นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากสอบถามเพิ่มเติมเนาะ093 545 9978นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
4: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
4: คุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วและน้องโบตั๋นค่ะค่ะแล้ววันนี้แขกรับเชิญมากันจุกๆถึง2เบรกเลยทีเดียวรอติดตามกันได้เลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้วันที่22กันยายนนะคะก็ถือว่าเป็นอีก1วันสำคัญนะคะนั่นก็คือวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตโลกนะคะซึ่งปีนี้ค่ะสภากาชาดไทยค่ะก็ได้จัดโครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์เพื่อสร้างความหวังและโอกาสให้กับทุกชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ค่ะวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตโลกหรือ World Marrow Donor Day นะคะถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การ World Marrow Donor Association ค่ะเพื่อให้เป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์นะคะตลอดจนเฉลิมฉลองความสำเร็จในการจัดหาอาสาสมัครสเต็มเซลล์ค่ะซึ่งปีนี้นะคะศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะก็ได้จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์25 years forward with stem cell hope เพราะว่าสเต็มเซลล์นั้นไม่ได้เป็นเพียงเซลล์ในการรักษาค่ะแต่คือความหวังและก็โอกาสให้ทุกชีวิตได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะโดยตลอดเดือนกันยายนนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ที่มีอายุ18ถึง50ปีบริบูรณ์น้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่วมใจกันมาบริจาคโลหิตพร้อมกับลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งด้วยกันนะคะโดยผู้ที่มาบริจาค ก็จะได้รับเสื้อยืดที่ระลึก25 year forward with stem cell hope กลับไปด้วยค่ะ
2: ส่วนตอนนี้นะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะจากละครเรื่อง2หัวใจค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะณเดชน์ ณเดชน์ ณเดชน์ ณเดชน์ ค่ะและละคร2หัวใจเนี่ยนะคะก็ออกอากาศมาทั้งหมด12ตอนแล้ว อยากถามทั้ง4ท่านเลยว่าได้รับกระแสตอบรับได้รับฟีดแบคอย่างไรบ้างใครติดตามโซเชียลอะไรยังไงเล่าสิ
4: ละครสนุกมากนะครับพูดตรงว่าละครสนุกมากแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแฟนๆทุกคนก็รู้สึกว่าลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นไปกับสองหัวใจมากๆนะครับผมกระแสตอบรับดีมากๆครับ
5: ของดอมก็จะมีทั้งแรกๆก็จะมีทั้งสงสารกับแบบไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทำหลังๆจะเป็นไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งที่ทำมากกว่าเพราะว่าด้วยภารกิจหรือวิธีการของดอมอาจจะไม่ได้ถูกใจหรือว่าดูเป็นการหลอกแต่ว่าเชื่อว่าอยากให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยๆครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วดอมก็จะมีจุดจบของดอมเองครับใช่ครับ
6: ของแชมป์ก็จะมีฟีดแบ็กจากก็จะมีแต่คนเกลียดนะครับนะตอนนี้นะฮะผมก็จะเปิดตัวแล้วว่าเอ้ยเราก็ร้ายกาจพอสมควรในบทบาทของคุณตำรวจที่อยู่เบื้องหลังทุกๆคนเนี่ยครับก็จะเห็นว่าในคืนวันนี้หรือต่อไปก็จะเห็นว่าแชมป์เนี่ยใช้วิธีการไหนบ้างเพื่อกำจัดโอบออกจากเส้นทางของเขา
2: ครับ
7: ของผมก็โป้งนะครับคือทุกคนก็จะพูดว่าทำไมไม่เชื่อโป้งโป
1: ้
7: งแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็จะก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจโป้งถึงแม้ว่าคนในเรื่องนี้จะไม่มีใครฟังโป้งเลย
4: โอ้
7: ไ
2: ม่เชื่อโป้ง
1: เก็บจะเย็นเก็บไว้ก่อนอะแต่ว่าคืนนี้ตอนที่13บอกว่ามีสถานการณ์แบบแย่งชิงอิทธิพลอะไรต่างๆโอ้
4: ค
1: ่ะจัดการยังไงคืนนี้
4: คืนนี้เรียกว่าล้างบางครับล้างบางเอาพวกไปล้างบางหลังจากที่เรากำจัดตัวเพ้งไปแล้วเนี่ยเราก็คิดแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องคุมอำนาจทุกอย่าง
1: อ
4: ะไรที่เพ้งเนี่ยทำไปก่อนคุมไว้ก่อนเราต้องไปสวมรอยแทนเพ้งแล้วฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เป็นการกระจายอำนาจของตัวของโอบไปในทุกที่อะไรเงี้ยครับแต่หารู้ไหมว่านึกว่าพอหลังจากที่จะจัดการกับเรื่องพวกนี้ได้แล้วเนี่ยคิดว่าจะเป็นจุดจบของความสุขทั้งเรื่องของการที่ฝนก็จะปลอดภัยน้องๆลูกน้องตัวเองก็จะปลอดภัยแต่ก็หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังอีกคนนึงมันก็คือ
5: โอ้โ
1: น่เอาละเอาละ
4: แชมป์อะ
5: แชมป์
4: นั่นเอง
5: ใช่ครับ
2: ต้องดูสดจะได้ฟินสุด
1: เออ
2: เล่ามา
5: ขนาดนี้เขาก็จะขู่ไงเขาจะขู่ทั้งดอนทั้งฝนบอกว่าเนี่ยเออเนี่ยถ้าเกิดแบบไม่ทำตามที่เขาบอกเขาก็จะแบบเปิดโปงแล้วคราวนี้ก็คือทุกคนใจไล่ล่าทั้งดอมทั้งฝนเลย
2: โอเคค่ะแล้วดอมมีข้อเสนออะไรยังไง
5: จะมีข้อเสนอ
2: เขาบอกว่ามันจะพลิกไปเลย
5: จากตัวเพลินก็คือพิกเลตครับเขาก็จะมีข้อเสนอมาเพื่อให้ดอมออกจากวงการนี้ให้ได้เพื่อเขาอยากดูแลดอมเพราะเขาก็สนใจเราเนาะแต่คือแน่นอนครับดอมเขามีเส้นทางเขาอยู่แล้วครับว่าเขาจะทำยังไงก็ไปรอดูครับว่าสุดท้าย ดอมจะรับข้อเสนอไหมแต่คิดว่าไม่ครับผม
1: เห็นบอกว่ามีซีนที่แบบโป้งพูดใส่ดอม
5: ใช่
1: ว่าแบบทรยศอะไรเงี้ยคือยังไงซีนนี้คือมีที่มาที่ไปไงคะ
7: คือเราสงสัยเขาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับว่าเขาคือเขาทรยศเราแน่ๆเลยนะตอนนี้ก็ยังสงสัยอยู่แล้วก็สงสัยเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
5: เพราะว่ามีพี่เลี้ยงเข้ามา
7: ใช่เพราะว่ามีเลี้ยงเข้ามาอีกคือทุกอย่างอย่างที่พี่แบร์บอกว่ามันเหมือนจะจบแล้วแต่ทำไมมันดูเหมือนแบบมันเพิ่งเริ่มเลยวะแบบมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งอีกอะไรเงี้ย
2: ยังมีให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
4: ครับก็สี่ตอนสุดท้ายนี้จะบอกเลยว่าแบบมันเดือดมากๆแล้วก็อะไรหลายๆอย่างจะเกิดขึ้นมากเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปพลาดไม่ได้จริงๆ
5: คร
4: ับ
2: และในส่วนของแชมป์ล่ะคะ
4: แชมป
2: ์คุณจะดูเดือดไหมคะในค่ำคืนนี้
6: ดูเดือด
2: นะ
6: แต่ว่าตัวเราเองก็ยังมีหมากอยู่ต่อให้เราเสียเพลงไปแล้วเราก็ยังมีคุณดอมอยู่ที่เป็นสายลับในนั้นเราก็มาดูว่าเขาใช้วิธีการไหนที่แบบให้ดอมและฝนเนี่ยทำลายตัวอก
1: เห็นบอกว่ามีภารกิจแบบตามเรื่องของบัญชีลับด้วย
6: ใช
1: ่อันนี้เล่าได้ไหมคะ
6: ก็จะมีเหมือนกับว่าผู้มีอิทธิพลใช่ไหมฮะเขาก็จะมีเส้นสายของเขาตัวโอบเองเขาก็จะมีถ้าเป็นตัวเพลงก็จะมีสมุดบัญชีที่จดรายชื่อว่าเอ้ยใครทำอะไรกับเขาบ้างเนี่ยม
5: ี
6: ผู้สนับสนุนคือใครเส้นทางการเงินคือยังไงของเราเนี่ยก็ต้องใช้กฎหมายเข้าสู้โดยการหาสิ่งนั้นของโอบที่มีอยู
1: ่
5: ครับครับ
4: บัญชีหนังหมาครับค
2: นเรียกหนังหมาร
4: ายชื่อผู้มีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลที่สามารถที่จะแบบเอาไปให้ตำรวจแล้วจบเลยอ่ะคือจับได้หมดเลยอ่ะตั้งแต่ต้นจนปลายน้ำ
5: ใช่ครับคือเดิมทีคือพยายามจับเรื่องของยาแต่ว่ายาพี่โอบไม่ได้ขายอะไรเงี้ยครับก็เลยไปที่สมุดบัญชีแล้วครับ
2: เข้มข้นดุเดือดมากๆอ่ะฝากละครกันหน่อยดีกว่าแต่ละท่านเชิญค่ะ
5: ก็สำหรับ2หัวใจนะครับเหลืออีก4 EP นะครับก็ติดตามกันได้นะครับคืนนี้ก็อยากให้ทุกคนดูว่าจุดจบของทุกคนจะเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือพวกเราในการทำละครเรื่องนี้พวกเราสนุกกันมากมากครับแล้วพอออกออนแอร์ออกมาพวกเราก็ยิ่งแบบชื่นใจและดีใจที่ทุกคนชอบในตัวละครทุกตัวครับผม
1: ค่ะมีใครฝ่ายไหมคะสักหน่อย
7: ก็เอาเลยอีก4ตอนก็อยากให้ดูจริงๆคือมันนักแสดงเองก็ลุ้นไปเรื่อยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าตัวผู้จัดผู้กำกับเขาก็ไม่ได้บอกว่าสุดท้ายเบื้องหลังคืออะไรเลยก็ลุ้นไปด้วยกันครับ
1: โอเควันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านมากเลยนะคะ
5: ขอบคุณ
1: เจมส์ของสมิธนะคะก็เรียกว่ามาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคืนนี้2หัวใจเวลา2ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเรามีอีกแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะอบนิทิตค่ะที่จะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่เจ้าของรอยยิ้มนะคะแล้วก็อะไรคะ
7: นู่น
2: อบไปไล่ไป
1: ฉันก็ตกใจเลยว่า
2: ดีทั้งสองโอบเลยล
1: ่ะค่ะคนละโอบกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ข่าว3สีค่ะและตอนนี้เจ้าพ่อคลั่งรักก็มาอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับน้องอบนิติค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ้อะ
1: ไร
8: ครับ
2: เราสีอ่ะทักทายคุณผู้ชมข่าว3สีกันหน่อยค่ะ
8: สวัสดีนะครับคุณผู้ชมแฟนๆข่าว3สีทุกท่านอบนิติครับผม
1: ค่ะก่อนที่จะไปคุยเพลงใหม
8: ่ครับ
1: มาถึงฉายาก่อนเจ้าพ่อคลั่งรักนี่คือมาจากไหนคะหรือว่าแบบมาจากโซเชียล
8: น่าจะเป็นโซเชียลให้ฉายานี้ครับผม
2: ให้ลองฟังไหม
1: เรา
2: ไม่ใช่
8: เป็นโซเชียล
2: ติดตามไงก็คือคลั่งรักจริงสมมงกับฉายานี้แล้วก็ตัวเล่าเองด้วยอ่ะ
8: ผมก็เฉยๆครับผมไม่ได้รู้
2: มันเป็นเรื่องปกติ
8: เป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นคนอะไรขนาดนั้นครับ
1: ถ่อมตัวสุดๆก็ว่าจะโซเชียลให้แหละยกให
2: ้ปล่อยเพลงก็ยังคงคลั่งรักอย่างต่อเนื่องเพลงที่นำมาให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันในวันนี้คือเพลงอะไรคะ
8: เ
2: รา
8: ชื่อเพลงว่าเจ้าของรอยยิ้มครับ Brighter Sky ครับเพลงนี้พูดถึงเรื่องของการที่อุ๊ย
2: พูดถึงเรื่องใครเลย
8: พูดถึงหลายๆคน
2: หลายๆคน
8: เอ๊ะบางทีเดินไปแล้วปุ๊บเจอ อุ้ยคนคนหนึ่งยิ้มน่ารักจังเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราตกหลุมรักรอยยิ้มอันนี้จังเลยแต่ว่าเราอยากจะขอบเป็นเจ้าของได้ไหมเป็นเจ้าของรอยยิ้มอันนี้ได้ไหมแต่ว่าเราอยากจะขอบเป็นเจ้าของคนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ย
9: ไม่ข้างรักหรออย่างเง
8: ี้
9: ย
8: ได้ไหม
9: แล้วเป็นแบบดนตรีอะไรยังไงแนวไหน
8: จริงๆก็เป็น R&B ครับเป็นป๊อป R&B ครับผมใช่แล้วก็ได้มีแบบว่ามีเมโลดิกแร็ปอะไรบางอย่างครับผมให้เข้าสู่เจนซีนะตอนนี้
1: เข้าเปล่าแม่
9: ม
1: ัน
9: ต้องมีมันต้องม
8: ีครับผม
9: ใช่
1: เขาบอกว่าเพลงพิเศษตรงที่ว่ามีโตมือมาแต่งเนื้อร้องให
8: ้ใช่ครับผมคุณโตวงมือมาแต่งให้

0: ครับในการได้ทำเพลงครั้งนี้ครับ
1: ค่ะ
2: ก็คือโทนเนี่ยเพลงเศร้าก็เศร้าเอาตายเน
1: า
2: ะ
0: ใช่
2: เพลงรักก็น่าจะ
0: หวานเอาตายเหมือนกัน
2: เอาตายเหมือนกันหวานที่สุดไปเลยเหมาะกับข้อข้างรักที่สุดแล้วล่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ดังนั้นอะไรพูดถึงการเข้าห้องอัดกันมั้ยดีกว่าใช่ไหมครับเพลงนี้ถือว่าร้องยากง่ายยังไงบ้าง
0: มันเป็นการใช้โทนใหม่ๆละกันโอรู้สึกว่าการร้องเพลงโทนนี้มันเป็นเพลงโทนที่โอก็ไม่ค่อยได้ร้องสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ได้ลองมาทำอะไรใหม่ๆก็รู้สึกว่าสนุกดีครับถามว่าใช้เวลาอัดนานไหมก็ประมาณ3ชั่วโมง
1: 3ช
0: ั่
1: วโมง
0: ปกติครับใช่ก็ถือว่าเป็น average ปกติแล้วก็คือเหมือนมันสนุกตรงที่เราได้ร่วมกันทำงานผลงานศิลปะออกมาแล้วก็ทุกคนก็ได้ create สิ่งที่ตัวเองคิดออกมาอะไรเงี้ยมันก็สนุกมันเหมือนหลายๆคนเข้ามาช่วยกัน brainstorm เลย
2: เรียกว่าราบรื่นล่ะ
0: ใช
1: ่3ชั่วโมงเพลงอัด MV บ้างล่ะ
0: MV ครับ
1: นาน
0: มั้ย MV จริงๆผมถ่ายทั้งวันอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเรื่องหลักไม่ใช่ผมครับผมเป็นพี่ศิลปินมาร้องซิงค์อย่างเดียวเลยนะครับผมใช่คือเมนคาแรคเตอร์ของผมเป็นเมนแคสต์หลักก็คือน้องทีกับน้องเวฟซึ่ง2คนนี้เนี่ยเขาเป็นศิลปินคู่ใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเพิ่งออฟฟิเชียลไปไม่นานมานี้เองว่าแบบเขากำลังจะแบบเป็นคู่นี้นะเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยผมก็ปล่อยเพลงออกมาไม่รู้ด้วยนะฮะว่าเขาแบบ official ไป1เดือนแล้วอะไรเงี้ยปล่อยมาเพลงวันที่เขาแบบ official anniversary ครบ1เดือนพอดีเลยก็ถือว่าเป็นของขวัญพิเศษให้กับแฟนๆของเขาด้วยในรอบ1ครบรอบ1เดือน
1: ค่ะ
0: ใช
2: ่เคมีดีมากคู่นี้ไปเจอตัวจริงมา
0: น่ารักมากครับผมที่สำคัญคือผมมาพยายามหาแคสครับว่าคนไหนที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเออยิ้มแล้วเพลงมันเหมือนแบบ brightest sky ท้องฟ้าที่น่ารักมากๆเลยจนมาเจอคนนี้ครับแล้วก็พอเห็นรอยยิ้มอันนี้แล้วรู้สึกว่าทำยังไงถึงแบบจะให้อีกคนนึงที่รู้สึกว่าอยากเป็นเจ้าของรอยยิ้มนี้จังหรือว่าคนที่ได้ดู MV เนี้ยรู้สึกร่วมตามไปด้วยว่าเฮ้ยคนน่ารักจังเลยอ่ะยิ้มน่ารักจังเลยอ่ะเป็นเจ้าของรอยยิ้มนี้อะไรอย่างเงี้ยจนมาเจอ2คนนี้ซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นรอยยิ้มของกันและกัน
2: ว้าถ่ายทอดออกมาอย่างลงตัวสุดๆไปเลย
0: ครับ
2: ฝากผลงานหน่อยเราสามารถติดตามอะไรยังไงน้องได้ที่ไหนบ้าง
0: จริงๆเพลงนี้นะครับสามารถฟังได้แล้วนะครับทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูมิวสิกวิดีโอนะครับสามารถไปดูได้นะครับที่ YouTube Channel OMHW ครับสำหรับใครที่อยากจะแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักว่าอะไรทำให้คุณมีรอยยิ้มที่น่ารักแบบนี้นะครับหรือว่าใครเป็นเจ้าของรอยยิ้มของคุณก็สามารถไปใช้แผ่นเสียงได้นะครับจะเป็น TikTok หรือว่าเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆก็สามารถแชร์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คนเริ่มเป็นแบบเป็นเทรนด์ในการเริ่มเล่นกันแหละครับผมก็ดีใจครับ
2: ใครเป็นรอยยิ้มของคุณ
1: เอาอย่า
0: อยู่ดีจะขึ้นมาเลย
1: จะได้จบไหมวันนี้
2: อยากถามว่าใครเป็นรอยยิ้มของคุณฟังเพลงนี้เนี่ยนอกจากจะเห็นทีเวฟแล้วฉันก็เห็นอีก
0: เป็นหน้าตาประมาณไหนครับ
2: เป็นยิ้มที่แบบสว่างสดใสแถว
1: เนี้ยยังไงบอกไหมคะ
2: อันนี้หนึ่งไหมคะ
0: ตาโตๆไหมฮะคนตาโตๆผมยาว
2: ผมแบบเป็น
0: เยอะ
2: ๆ
0: ครับผม
2: กำลังใจดีเลย
0: กำลัง
2: ร้องแล้วคิดถึงเขาไหมเพลงนี้พอร้องปุ๊บ
0: ก็คิดถึงคนหลายๆคนร่วมกันใช่จริงเพลงนี้ผมก็มอบให้คนหลายๆคน
1: แต่ตอนนี้ก็ผมไม่ได้ยาวมากแล้วไง
0: เออ
1: ด้วย
0: ใช่ครับผม
1: เห็นไหมอ๋อแล้วฟังเพลงกันดีกว่า
2: โอ๊ยขอบคุณสุดๆไปเลย
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ยินดีครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ก็รอติดตามด้วย
0: ครับผม
1: ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะยกเวทีให้กับโอนิธินะคะกับเพลงเจ้าของรอยยิ้มค่ะช่วงหน้ามาติดตามสกู๊ปชมอร่อยชิงแชมป์กันต่อค่ะเชิญค่ะ
0: ขอบคุณครับ

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: มาถึงช่วงสุดท้ายของข่าว3สีของเราแล้วนะคะเรามีตัวอย่างของรายการชมอร่อยชิงแชมป์มาฝากกันค่ะซึ่งเป็นการแบทเทิลกันนะคะระหว่างหนุ่มๆวงไดซ์ค่ะอเล็กซ์จีซังจาก Dice Blue นะคะและมินอาโปจาก Dice Red นั่นเองเขาจะมาโชว์สเต็ปการเข้าครัวกันค่ะสนุกสนานขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันได้เลยค่ะ

0: ร้อมเสิร์ฟความอร่อยทุกเมนู
1: เจ๊ติ๋มมาจากหาดใหญ่ค่ะร้านเล้งแซ่บเจ๊ติ๋มเจ้าแรกหาดใหญ่ค่ะ
2: หยิบโอ้ยเฮ้ยอย่าทะเลไปนู่นสิ
3: จังหวะนี้นะครับกำลังจะใส่น้ำปลาครับผม
4: เรามั่นใจรสชาติของเราขนาดไหน
3: ผมมั่นใจมาก
5: จำได้หมดทุกอย่างเลยครับ
3: พี่ซังค่อนข้างมั่นใจ
6: ครับผม
3: เพราะว่าจำมาแม่น
4: พี่ขอหนึ่งประโยคผมทีมสีแดง
3: บอกนะครับว่าสีแดงเนี่ยวันนี้ถึงเวลาDaylight Dice Red แน
0: ่และตอนนี้นะคะสีแดงนะคะพูดเลยว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คือปรุงเรียบร้อยแล้วและ สูตรลับมัดใจเชฟแน่นอน
4: ค่ะแล้วพี่ขอมีประโยคผมยิ้มสินเงินหน่อย
0: ระวังตัวไว้เถอะทักษะคือ
5: การกิน
0: ใช่ครับกินเก่งครับทำอาหารอาจจะยังครับ
5: ครับผมทักษะการเข้าครัวจริงๆพวกเราไม่มีเลยครับ
0: อ้าว
5: พวกเรามีทักษะการกินครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเราจะทำได้ครับ
0: ตัวหนูเองมาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมเพราะมีพี่มินอยู่ในทีม
3: ง่า
4: เริ่มโด
0: ่งได้เลยไม่ใช่หว่าก
3: ินมาคือผมรู้เลยแบบรสชาติอร่อยแน่นอนแล้วก็พอคุณแม่บอกว่าแบบดังมากเนี่ยคำตอบคือขึ้นมาในหัวเลย
2: รู้ว่ามันคือต้มแซ่บแต่ไม่รู้ว่ามันคือเล้งผมรู้แค่ว่ามันแซ่บก็เลยตอบว่าแซ่บไหน
3: ตอบได้เลยวัตถุดิบอะผมตอบได้เลย
0: กะทิ
7: ครับกะทินี่เลยกะทิพี่ค่ะ
2: นี่โครงหมูครับ
0: เฮ้ยมีคนใบ้หลังกล้องมีคนใบ
2: ้ไม่มี
7: พี่คนหมูนี่ค่ะ
8: ขอขอบคุณสถานที่มันคิทเช่นคลับที่มันศรีนครินทร
9: ์7 8 9 Let's roll สวัสดีครับพวกเราไดซ
10: ์สวัสดีครับจีซังไดซ์บลูครับ
11: กับอเล็กไดซ์บลูครับ
12: มินไดซ์เรดครับ
13: อัปโปไดซ์เรดครับ
11: ฝากเพลงลองก่อนของไดซ์บลูด้วยนะครับสามารถฟังได้ทุกสตรีมแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ดู MV ได้ทาง YouTube ทาดาเลเบิลส
12: ์ใช่ตอนนี้มีลองก่อนแล้วก็ยังมีล็อกเป้าของ Dice Grade ด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งปล่อยไป
11: ครับผมก็ฝากรายการด้วยนะครับชมอร่อยชิงแชมป์ EP ที่6นะครับกับพวกเรา
14: Dice ฝากติดตามกันด้วยนะคะกับชมอร่อยชิงแชมป์ EP ที่6ค่ะแบบ Full Episode เลยติดตามกันได้ในวันอาทิตย์นี้นะคะเวลา 5:00 ตรงผ่านทาง Facebook ไทยนิยม TV และ YouTube Search Group Official ได้เลยค่ะ
15: ค่ะหมดเวลาของข่าว3 4แล้วนะคะเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
8: ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสค่ะวันนี้หมวยทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มกัญชัยค่ะดูกันนะคะอย่าทิ้งกันค่ะพี่หนุ่มจะดีใจมากเลยค่ะถ้าวันไหนที่พี่หนุ่มลาแล้วแฟนๆรายการยังอยู่ครบวันนี้อยากให้ตามเรื่องนี้ค่ะกระแสของเราเป็นเรื่องของผู้เสียหายคนหนึ่งให้ชื่อว่าคุณเอนามสมมุติค่ะคุณเอคบหาอยู่กับอดีตแฟนหนุ่มช่วงเวลาที่คบกันประมาณ2ปีสิ่งที่เธอได้รับก็คือทางอดีตแฟนหนุ่มมาขอให้เธอช่วยเอาเงินไปลงทุนเพื่อจะเปิดบริษัทแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่ทางอดีตแฟนได้พูดเอาไว้ค่ะ2ปีที่คบหากันเธอสูญเงินไปกว่า10ล้านบาทอยากให้ดูเรื่องนี้นะคะให้ดูว่าวิธีการของผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาหลอกอย่างไรแล้วเขาอ้างอะไรทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเชื่อจนหมดใจแล้วก็ยอมเอาเงินให้มีทั้งเงินมีทั้งเอาบ้านไปเข้าธนาคารเอารถไปรีไฟแนนซ์แล้วเอาทรัพย์สินให้กับทางผู้ชายคนนี้มาถึงวันนี้เธอต้องการทรัพย์สินคืนเดี๋ยวดูนะคะว่าเราจะมีการช่วยเหลือเธอได้ยังไงบ้างเธอไปร้องขอความช่วยเหลือจากพี่เอกสายใหม่ต้องรอดวันนี้ผู้เสียหายเต็มใจที่จะมาพูดคุยให้เรื่องของเธอเป็นอุทาหรณ์กับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณเอ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่เอกสายใหม่ต้องรอดค่ะ
3: พี่หมวยครับ
1: เข้ามาช่วยเรื่องนี
3: ้พี่ครับ
1: และแน่นอนนะคะในแง่คดีความค่ะในข้อกฎหมายต่างๆวันนี้เราอยู่กับทนายตุ๋ยค่ะทนายพรศักดิ์วิพาทอาภานนท์สวัสดีทนายตุ๋ยค่ะ
3: พี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเอกครับ
1: ค่ะก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทราบว่าทางคุณเอตื่นเต้นมากแต่ว่าอยากจะบอกเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รู้ว่ามันมีมิจฉาชีพในรูปแบบนี้ที่เข้ามาคบหากันแล้วทำให้เธอเชื่อจนสนิทใจถามคุณเอก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นที่ไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้ค่ะไปรู้จักได้ยังไง
2: ค่ะจุดเริ่มต้นก็มาจากที่เรามีงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็ช่วงเย็นอ่ะเราจะเปิดเป็นร้านอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: เขาก็เริ่มจากมานั่งที่ร้านเราค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาดื่มมาอะไรทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มเข้ามาพูดคุยว่าตัวเขาทำงานอะไรหรือว่าใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือนั่งดื่มนั่งคุยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เปิดประเด็นมาเลยว่าเขาเนี่ยเคยมีครอบครัวนะแต่ว่าแบบต้องเลิกกันกับแฟนเก่าเพราะว่าเขาดันไปทำผู้หญิงคนหนึ่งท้องแล้วก็เลยโดนออกจากบริษัทโดนแฟนคนแรกน่ะให้ออกจากบริษัท
1: ค่ะ
2: ค่ะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของสภาพห้องความหมุนเวียนในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากตอนแรกที่เขาสามารถทำงานได้เป็นที่รักของที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเกิดปัญหานี้แฟนเก่าเขาก็ให้ออกจากบริษัทเอาชื่อออกเอาบัญชีออกทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมอะไรได
1: ้ค่ะเขามีลูกไหมคะ
2: มีค่ะ
1: ค่ะก็คือลูกกับทาง
2: ภรรยาคนแรก
1: ค่ะค่ะเคสนี้จะต่างจากหลายๆเคสที่ผ่านมานะคะทนายตุ๋ยคือไปรู้จักทุกทีเนี่ยเราจะรู้จักผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่ว่าของทางคุณเอคือเห็นหน้าเห็นตากันเลยเขามาที่ร้านแสดงว่าก็ต้องมาที่ร้านหลายครั้ง
2: มาแทบจะทุกวันค่ะ
1: แทบจะทุกวันตอนที่เปิดร้านนี่ตอนปีไหนคะถ้าย้อนไป
2: ประมาณปี67ค่ะ
1: 2ปีที่แล้ว
2: ใช
1: ่ค่ะเขามาที่ร้านตอนแรกที่เขามาค่ะก็คือมาในฐานะเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่ง
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะตอนนั้นคุณเอสนใจเขาไหมคะ
2: ไม่ได้สนใจค่ะคือทุกคนอ่ะเข้ามาดื่มที่ร้านอยู่แล้วค่ะคือก็จะมีคนแวะมาดื่มมาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรคือเขาก็คุยปกติเลยแล้วเขามาเล่าชีวิตว่าอันเนี่ยผมแบบเพิ่งมาจากไซต์งานตรงนี้เนี่ยไซต์งานผมอยู่ตรงหมู่บ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขาทำอาชีพอะไรคะ
2: เขาบอกว่าเขาออกแบบค่ะเราก็ถามว่าเป็นสถาปนิกเหรอเขาก็บอกว่าไม่ใช่แต่แบบเขาเรียนไม่จบแต่เขาเคยทำงานออกแบบให้กับบริษัทใหญ่บริษัทนึง
1: ค่ะแล้วก็มีปัญหาต้องเลิกกับแฟนเก่าไป
4: ผมแค่อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงต้องมาคุยกับคุณเอเขารู้ว่าคุณเอเป็นเจ้าของร้านหรือว่ายังไงครับ
2: ใช่ค่ะเขาก็น่าจะรู้เพราะว่าเราเปิดร้านอยู่ที่หน้าบ้านเลยค่ะบ้านเรามันติดถนนเส้นหลักอะค่ะแล้วก็ตอนเย็นเราก็ใช้ช่วงเวลาที่เราเลิกงานเราก็มาขายของอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ มาทุกวันเลย
2: มาทุกวันค่ะ
1: ค่ะเวลามามาคนเดียวหรือว่ามากับใครคะ
2: มาคนเดียวค่ะ
1: นั่งอยู่นานไหมคะ
2: นานค่ะ
1: หลายชั่วโมงจนร้านปิดเลยไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วเป็นแบบนี้นานไหมจากมาครั้งแรกจนค่อยๆเข้ามาเริ่มพูดคุย
2: ก็ประมาณเดือนนึงเท่านั้นล่ะค่ะที่แบบคุยกันเยอะๆเพราะว่ามาถึงปุ๊บเขาก็จะเล่าข้อมูลของเขาให้ฟังตลอดเล่าแม้กระทั่งว่าเขาตอนนี้มีคดีนะมีคดีความเรื่องช่อโกงอยู่แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำแบบนั้นนะมันจะมีพี่คนนึงที่แบบหลอกให้เขาเหมือนใช้หน้าเฟซบุ๊กเขาเพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแล้วก็ให้เขาโพสต์ขายของแต่สุดท้ายของชิ้นนั้นก็คือไม่ได้ส่งให้กับทุกๆคนนะคะหมายถึงของ1ชิ้นแต่ว่าโพสต์ขายทั้งหมดแล้วก็มีคนโอนเข้ามาหลายๆอันอย่างเงี้ยค่ะแต่ของมีชิ้นเดียวมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ส่งของให้ลูกค้าเขาก็เลยโดนคดีแต่เขาไม่ได้รู้เรื่องเขาแค่แบบโพสต์ให้เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: เคยมีเพื่อนเขามานั่งกินด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นเพื่อนเขาเลยค่ะ
1: ค่ะเราเอะใจไหมคะว่าทำไมเขามาคนเดียวไม่เคยพาเพื่อนมาด้วย
2: ไม่ค่ะเพราะว่าเขาจะพูดเหมือนป้องกันตัวเองตลอดว่าตอนนี้เขามีปัญหาอย่างนี้แหละแล้วเขาก็เลยต้องมาอยู่ที่จังหวัดนี้จังหวัดที่เราอยู่เนี่ยค่ะแล้วเขาไม่มีเพื่อนครบเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีประสบปัญหาอย่างนี้แหละก็เลยออกมาอยู่คนเดียวเลยประมาณนี้ค่ะ
1: งั้นแสดงว่าตอนที่เขาออกมาอยู่ที่จังหวัดนี้แล้วมาคุยกับทางคุณเอก็คือเขาไม่ได้ทำงานแล้วถูกไหมคะเพราะว่าเขามีปัญหากับบริษัทเดิม
2: เขาบอกว่าเขายังทำงานอยู่ก็คือต่อให้แฟนเก่าของเขาอ่ะเอาเขาออกจากบริษัทแล้วก็จริงแต่เขาก็ยังมีต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าแรงช่างต้องไปจ่ายเงินให้ช่างอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนนั่นแหละค่ะมันก็เลยเข้ามาถึงเงินก้อนแรกที่เขาขอยืมเขาบอกว่าเขายังต้องจ่ายค่าแรงให้ช่างอยู่ประมาณ 6,000 หรือ 8,000 เนี้ยค่ะแล้วทีนี้อ่ะช่างก็ไม่มีบัตร ATM ไม่มีบัญชีอะค่ะเขาก็บอกให้เราเนี่ยกดทำธุรกรรมหน้าแอปของเราอะค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ช่างอะไปกดรหัสให้เราบอกรหัส
1: มันเร็วไปไหมคะพี่ตุ๋ยพี่เอกว่าเขาเข้ามายังไม่เท่าไหร่แล้วก็มาพูดถึงเรื่องเงินว่าต้องไปจ่ายค่าแรง
4: ทุกครั้งที่เขามาเจอคุณเอที่ร้านอะนะครับเขาจ่ายค่าอาหารอะไรปกติไหมครับ
2: เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินสดคือมันก็ไม่ค่อยได้กินอะไรเยอะนะคะเพราะส่วนใหญ่เขาจะนั่งคุยเยอะก็แรกๆก็จ่ายอยู่ค่ะหลังๆก็บอกว่าบัญชีมีปัญหาเราก็ไม่ได้อะไรมากเพราะมันไม่ใช่ยอดเงินที่เยอะอะไรค่ะ
4: เขาก็บอกว่าไม่เยอะ
2: ใช่ค่ะ
4: ครับแล้วสิ่งที่เขาพูดกับคุณเอผมเชื่อว่าเขาพยายามให้คุณเอเห็นใจ
2: ใช่ค่ะ
4: เพราะว่าอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: เวลาเขามาแต่ละทีเขาก็จะทำหน้าเศร้าๆเหมือนกับมีปัญหาอะไรอย่างนี้ค่ะพอหลังจากเราเริ่มคุยกันสักพักเราก็ถามสารทุกข์สุขดิบว่าทำไมหน้าเศร้าเป็นอะไรอะไรอย่างนี้เขาก็จะแบบมันเขาก็จะพูดขึ้นมาเลยว่าเขาจะต้องจ่ายค่าแรงช่างเนี่ยภายในสองทุ่มภายในสามทุ่มอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมันจะมีแบบขีดจำกัดเรื่องเวลาขึ้นมาตลอดเลยค่ะเอ้าแล้วถ้าไม่จ่ายทำยังไงก็ช่างเขาก็จะมีปัญหาเขาก็จะมาแบบกดดันที่หน้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายเขาก็แบบเหมือนจะไม่อยากยืมแล้วนะคะแต่สุดท้ายก็ยืมก็แบบพี่พอจะมีไหม
4: คือเขาเอ่ยปากใช่ไหม
2: ใช่
4: เขาเอ่ยปากใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะเขาเอ่ยปากครั้งแรก
1: เขาอายุน้อยกว่า
2: ใช่ค่ะ
1: คุณเออายุต่างกันเยอะไหมคะ
2: 10ปีค่ะ
1: คุณเออายุเท่าไหร่คะ
2: 43ค่ะ
1: เขา33 10ปีพี่ก็เริ่มขอยืม
2: ใช่ค่ะ
1: อะไรที่ทำให้คุณเอใจอ่อนเราก็โอนให้เขาอะคะ
2: เราก็เห็นว่ามันยอดเงินไม่ได้เยอะนะคะคือ 6,000 เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคืนอย่างเงี้ยค่ะ
1: นับจากวันที่เขามาจนถึงวันที่เขายืมเงินนะคะระยะเวลามันประมาณเท่าไหร่คะเรารู้สึกว่ามันเร็ว
2: มัน
1: กี่เดือนหรือมันกี่อาทิตย์คะ
2: มันเร็วมากเลยค่ะก็ประมาณ2เดือนนะคะที่แบบเขาก็เริ่มมาคุยว่าเขาเนี่ยแบบติดปัญหาเรื่องนี้แหละคือถ้าเขากลับมาได้เนี่ยถ้าเขามีบริษัทแล้วเขากลับมาได้เนี่ยเขาก็สามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างของเขาคืนมาได้แค่ว่าตอนนี้เขาโดนให้ออกจากบริษัทแรกจากแฟนปัญหาเรื่องแฟนเก่าของเขา นั่นแหละค่ะ
4: เวลาเขามาคุยปัญหาเนี่ยคุณเอรู้สึกว่าเหมือนเขามานอกจากมาคุยปัญหาแล้วให้เราเห็นใจแล้วเนี่ยเขาอยู่ในแนวของการเหมือนมาจีบด้วยหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
4: ในแนวนั้นด้วย
2: ใช่ค่ะก็คือหยอดไปเรื่อยอะค่ะ
1: อย่างเช่นเขาหยอดยังไงคะ
2: ก็คุยกันใน IG เขาก็จะแบบว่าวันนี้จะเข้าไปนะหรืออะไรแบบคือเราก็พอจะดูออกอยู่ค่ะ
1: คิดถึง
2: เขาไม่ค่ะเขาไม่พูดว่าคิดถึงค่ะเปิดร้านไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทักมา
1: คุณเอเปิดร้านทุกวันไม่มีวันหยุด
2: เปิดทุกวันค่ะ
1: ค่ะก็ไม่พูดว่าคิดถึงแต่ว่าฟิลเราสัมผัสได้ว่าเขาเข้ามาจีบ
2: คุยกัน
4: ที่ร้านคุยกันทาง IG มีแลกเบอร์แลกไลน์มี WhatsApp หรือแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มไหนเพิ่มเติม
2: มี LINE ค่ะ
4: มี LINE ด้วย
2: มีเบอร์โทรค่ะ
4: เบอร์โทรด้วย
1: ค่ะ
4: ส่วนใหญ่เขาคุยกับคุณ A หลังจากกลับไปจากร้านแล้วเนี่ยฮะผ่านแพลตฟอร์มไหนบ้าง
2: ช่วงแรกๆเป็น IG ค่ะหลังๆเป็น LINE ค่ะ
4: ครับ
1: ค่ะสงสัยนิดนึงอะค่ะว่าตอนที่มาที่ร้านแล้วมาเล่าปัญหาต่างๆคุณ A ก็ต้องดูแลลูกค้าโต๊ะอื่นด้วยมั้ยคะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของร้านมีเวลาที่ไปนั่งคุยไปนั่งรับฟังปัญหาของเขาแบบนี้ทุกคืนเลยเหรอคะ
2: คือมันไม่ค่อยเป็นร้านใหญ่อะไรค่ะพี่เพราะว่าเหมือนเปิดค่าเวลาเฉยๆเพราะเราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็เราก็อยากเปิดเป็นกิจกรรมอะไรของเราเฉยๆค่ะลูกค้าก็ไม่ได้เยอะเป็นแบบสไตล์ร้านอาหารขนาดนั้นค่ะก็จะมีแค่แบบลูกค้าแวะเข้ามาสั่งอาหารเราก็ทำให้เป็นกล่องเนี้ยค่ะ
1: ค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
2: ประมาณคือมันแล้วแต่เวลาบางวันเราก็เลิกงานค่ำแล้วก็อาจจะเปิดทุ่มหนึ่งสองทุ่มอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถึงกี่โมงคะ
2: ห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็อยู่ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็มักจะอยู่เป็นลูกค้าคนสุดท้ายของเรา
2: ใช่ค่ะ
1: ช่วยปิดร้าน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นพอตอนเช้าคุณเอก็จะไปทำงานแล้วก็จะมาเปิดร้านแบบนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นแบบนี้ชีวิตประจำวัน
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
4: ที่ร้านมีผู้ช่วยไหมครับนอกจากคุณเอเอง
2: ไม่มีค่ะมีคนเดียวเนี่ยค่ะอ๋ออ
4: ยู่คนเดียวเลยครับ
2: ใช่ค
4: ่
2: ะ
4: อ๋อไม่น่าหรอว่าทำไมถึงได้ไปนั่งดูแลลูกค้าอ๋อเพราะคุณทำคนเดียว
2: ใช่ค่ะมันไม่ใช่งานหลักอะค่ะอันนี้เรามีงานหลักอยู่เราก็เลยแบบไม่ได้โฟกัสว่ามันจะต้องเติบโตอะไรมากมายเราแค่อยากทำ
1: ระยะเวลา2เดือนจากวันแรกที่มาที่ร้านไปจนถึงวันที่เริ่มขอยืมเงินครั้งแรกก็คือ 6,000 บาทไปจ่ายค่าแรงให้กับทางลูกน้องแต่เชื่อไหมคะว่ามันไม่ได้จบแค่นี้มันโตไปเรื่อยๆเชื่อไหมว่าระยะเวลา2ปีผู้หญิงคนนี้เสียเงินไปเป็น10กว่าล้านเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะว่าสุดท้ายเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงโอนได้เยอะขนาดนี้เข้ามาในรูปแบบไหนนอกจากเข้ามาเล่าเรื่องชีวิตส่วนตัวว่าเจอปัญหาตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังอะไรที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้ใจอ่อนมากๆพักกันตู้เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโหนกระแสค่ะ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาติดตามรายการโหนกระแสค่ะกระแสในวันนี้เราตามเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคุยกันในช่วงที่แล้วนะคะเธอเองทำงานประจำหมวยถามว่าทำงานประจำอะไรสุดท้ายแล้วเธอยอมบอกนะคะว่าเธอเป็นดีเทลยาก็คือขายยาให้กับทางโรงพยาบาลหลังจากเสร็จงานประจำอะค่ะทุกเย็นก็จะมาเปิดร้านก็เป็นร้านที่เธอถ้าเสร็จเร็วก็เปิดเร็วถ้าเสร็จช้าก็เปิดช้าส่วนใหญ่จะเปิดประมาณทุ่มหนึ่งถึงห้าทุ่มมีลูกค้าคนนึงเข้ามาเป็น ผู้ชายแล้วพอเข้ามาก็มักจะเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังว่ามีปัญหาแล้วก็มาปรึกษาเธอคุยแบบนี้อยู่ประมาณ2เดือนค่ะเธอก็เลยช่วยเหลือผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาต้องการเงินประมาณ 6,000 ไปจ่ายให้กับลูกน้องเธอเองด้วยความเห็นใจนะคะแล้วจำนวนเงินไม่ได้มากอะไรเธอก็เลยช่วยในครั้งแรกแต่มันไม่ได้จบเท่านี้ค่ะอยากให้ดูเรื่องนี้นะคะเพราะว่าคือปกติแล้วเท่าที่ผ่านๆมาเราจะเห็นว่าเวลามีปัญหาว่าถูกหลอกมักจะเจอกันในโลกออนไลน์แต่นี่คือมาเจอกันที่ร้านอาหารแล้วเข้ามาแบบทุกวันเห็นหน้าค่าตากันทุกวันเจอกันเป็นเวลาเป็นเดือนหลายๆเดือนแต่ก็ยังถูกหลอกมวยถามต่อนะคะว่าจากก้อนแรก 6,000 ที่เสียไปให้กับอดีตแฟนตอนนั้นคือ 6,000 นี้เป็นแฟนกันหรือยังคะ
2: ยังค่ะ
1: ยังไม่ได้เป็นแฟนค่ะ
4: จากลูกค้าเริ่มจะเป็นเพื่อน
2: ใช่ค่ะ
4: ครับ
1: ค่ะนานแค่ไหนถึงเป็นแฟน
2: ประมาณนั่นแหละค่ะก็คือตัดสินใจว่าจะกู้บ้านให้เขาให้เขาไปลงทุนเปิดบริษัทตามที่เขาอยากจะเปิดอะค่ะ
1: ค่ะคือจากวันแรกที่มาไปจนถึงกี่เดือนถึงตัดสินใจคบเป็นแฟนนะคะ
2: 2เดือนค่ะ
4: คุยใครคุยกับใครใครเปิดตัวใครว่าเราจะคบกันในฐานะคนรักกันอย่างเงี้ยครับ
2: ก็หลังจากที่ตัดสินใจเอาบ้านไปนั่นแหละค่ะก็เลยคุยกันว่าถ้ามันจะทำให้ดีขึ้นถ้ามันจะกลับมาเราจะได้แบบเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เป็นคนพูดขึ้นมาเองว่าเขาจะเป็นคนทำเองแต่ส่วนเราเราบอกอยู่แล้วว่าเราทำด้านนี้ไม่เป็นนะเราก็ยังอยู่ในอาชีพเดิมของเรา
1: เขาจะเอาเงินเราไปทำบริษัทอะไรเหรอคะ
2: เขาบอกว่าจะเอาไปจดบริษัทของตัวเองเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะ
1: ก่อนหน้านี้มีปัญหากับทาง
2: แฟนเก่
1: ก็เลยจะมาเปิดบริษัทใหม
2: ่ใช่ค่ะ
1: ต้องการเงินค่ะเริ่มคุยเป็นกิจจลักษณะแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมคะ
4: เหมือนจะชวนลงทุนแล้วก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยได
2: ้
4: โดยจะตั้งบริษัทบอกคุณแบบนั้นแต่คุณบอกคุณทำไม่เป็นก็คือหมายว่าเขาจะเป็นผู้บริหารจัดการ
2: ใช่ค่ะ
4: อย่างนั้น
1: อะไรทำให้คุณเอเชื่อมั่น
2: เพราะเขาทุกครั้งที่เขามาคือเขาจะพูดตลอดว่าคือมันจะมีตัวละครไม่กี่ตัวหรอกค่ะที่เขาพูดว่าบริษัทเก่าที่เขาทำเนี่ยเขายิ่งใหญ่แค่ไหนชื่อคุณไพโรจน์เป็นเจ้าของบริษัทเขาก็จะอ้างชื่อคุณไพโรจน์นี้ตลอดเป็นเจ้าของไซต์งานอยู่ที่มุกดาหารคือคนเนี้ยรวยมากแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขามากในที่ประชุมเนี่ยคือเขาแบบสามารถพูดได้เลยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แบบคุณไพโรจน์เจ้าของเนี่ยเชื่อเขา
4: แต่ทีนี้
2: ไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยแล้วเขาบอกว่าทีนี้พอมีปัญหากับแฟนเก่าก็เลยโดนออกจากบริษัทแฟนเก่าแต่ทีนี้มันจะมีการประมูลงานใหม
1: ่ค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าแค่เห็นชื่อเขาเข้าไปเนี่ยคุณไพโรจน์ก็เลือกแล้วไม่ต้องยื่นประมูลงานอะไรเลยแค่ว่าชื่อเขาเนี่ยไปอยู่ที่บริษัทใดก็ตามเขาก็จะถูกเลือก
1: เราก็เลยเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราให้เงินไปแล้วเขาไปประมูลงานต้องได้งานมาแน่นอน
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็จะมีอนาคตร่วมกันที่ดี
4: ใช่เพียงแต่ว่าเขาแค่ไม่มีเงินลงทุนแต่เท่ากับว่าคุณเอเนี่ยไม่ได้เข้าใจโครงสร้างของการทำธุรกิจประเภทนี้เลยถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
4: คือเขานำเสนออะไรก็เชื่อในสิ่งที่เขานำเสนอ
2: ใช่ค่ะ
4: ไม่ฉุกคิดบ้างหรือว่าได้คุยกับใครบ้างไหมครับ
2: คือตอนนั้นคือไม่ได้คุยกับใครเลยคือมีเหมือนมีแต่เขาอยู่ในช่วงเวลานั้นเลยค่ะก็เลยไม่ได้ปรึกษาไม่ได้อะไรใครเลยเพราะเราก็ทำงานประจำด้วย
4: ผมขออภัยอยากทราบเพราะว่าผมว่าคนสองคนถ้าจะมาเจอกันจากลูกค้าเป็นเพื่อนแล้วจะเป็นคนรักเนี่ยถ้าบอกว่าช่วงนั้นคุณเอก็อยู่คนเดียวมานานแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
4: อ๋อก็เป็นหนึ่งช่องว่าง
2: ก็คือในบ้านก็จะมีแค่ลูกแล้วก็พ่อที่ป่วยติดเตียงแต่ตอนนั้นก็มีแม่ยังไม่เสีย
1: ค่ะ
2: ก็ไม่ได้ปรึกษา
1: ค่ะมีลูกมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณเอและเขาก็เข้ามาในชีวิตในจังหวะที่เราไม่ได้มีใครด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะทีเนี้ยค่ะเขาบอกว่าต้องการเงินไปจดทะเบียนเพื่อจะเปิดบริษัทจำนวนเงินเท่าไหร่คะ
2: เขาบอกว่าล้านหนึ่งค่ะ
1: 1ล้านบาทคือทุนจดทะเบียน
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องมีกรรมการ3คนไหมคะ
4: ผู้ถือหุ้นณวันนี้น่าจะ2คนขึ้นไปผม
5: 2คน
4: ขึ้นไปส่วนกรรมการเนี่ยก็คือใครก็ได้ตั้งขึ้นมาในการบริหารจัดการ
1: ค่ะ
4: ครับ
1: 1ล้านบาทที่เขาจะไปเปิดบริษัท เขาจะเอาไปทำเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง
2: ใช่ค่ะ
1: เราเชื่อสนิทใจเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเขาต้องการขอเงินจากเรา1ล้านพอดีหรือว่าตัวเขามีเงินเก็บอยู่บางส่วน
2: ไม่มีเลยค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีอะไรเลยเขาไม่มีเงินส่วนตัวของเขาเลยค่ะ
1: ก็คือจะขอเป็นเงินคุณเอทั้งหมด1ล้านบาท
2: ใช่ค่ะ
1: 1ล้านบาทเป็นจำนวนเงินที่เยอะนะคะสำหรับกับคนที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตของเรา
2: ค่ะ
1: แล้วตอนนั้นเรามีเงินเก็บอยู่1ล้านที่พร้อมจะให้เขาหรือว่าต้องเอาทรัพย์สินไปจำนอง
2: ไม่เลยค่ะเราไม่ได้มีทรัพย์สินถึง1ล้านค่ะเราก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะก็เดี๋ยวเอาบ้านไปเข้าก็ได้เราก็เลยเอาตัดสินใจเอาบ้านไปกู้ค่ะ
4: บ้านของคุณเอเอง
2: ใช่ค่ะ
4: เขาต้องการเงินสด1ล้านเลยโดยที่แล้วเขาพูดเรื่องผลประโยชน์เรื่องการแบ่งคุณเอถือหุ้นยังไงใครจะเข้าเป็นกรรมการเขาบอกคุณเอไหมครับ
2: พูดเขาพูดว่าเราต้องพูดกันเรื่องผลประโยชน์นะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าได้กำไรมาเนี่ยจะแบ่งให้แต่เราก็บอกเองว่าไม่เราไม่ได้อยากได้อันนั้นหรอกเพราะว่าเราก็มีงานประจำของเราอยู่ขอแค่ว่าถ้าเอาไปเข้าแล้วเนี่ยก็คือให้ผ่อนแบงค์ตามนั้นนะไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรคือตอนนั้นน่ะผ่อนแบงค์มันประมาณเดือนละ 25,000 นะคะ
1: ค่ะ
2: ก็ขอแค่รับผิดชอบตรงนี้แล้วก็ถ้ามันได้กำไรงอกเงยอะไรขึ้นมาค่อยเอามาปิดปกบ้านคืน
1: จำได้ไหมคะว่าวันที่เอาบ้านไปเข้าธนาคารคือวันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหน
2: จำไม่ได้ค่ะ
1: จำช่วงเดือนได้ไหมคะ
2: มีอยู่ในสเตทเมนต์อยู่ค่ะประมาณตุลาปี67นะคะ
1: ค่ะก็คือไม่นานหลังจากที่เจอเขาครั้งแรก
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือช่วงเวลาประมาณแค่2เดือนแค่นั้นเอง
2: 3-4 เดือนอยู่ค่ะกว่าจะกู้ผ่านนะคะ
1: 1ล้านบาทแล้วก็ต้องผ่อน 25,000 บาทต่อเดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเขามีการพูดถึงเรื่องจะให้คุณเข้ามาอยู่ในบริษัทในตำแหน่งอะไรบ้างไหมคะ
2: ไม่ได้พูดถึงเลยค่ะแต่เขาจะพูดถึงชื่อแค่ไม่กี่ชื่อค่ะก็คือชื่อคนที่จะอยู่ในบริษัทเนี่ยก็คือจะมีช่างศักดิ์ไอแล้วก็หลานเขาอีกสองคนน่าจะชื่อเขาบอกว่าตู้เช่ค่ะเขาบอกว่าตู้เช่แล้วก็ป๊อกค่ะ
1: ค่ะมีตัวเขามีช่างศักดิ์มีตู้เช่มีป๊อก
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีคุณเอด้วยไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
1: สี่คน
4: สี่คนคุณเอไม่เคยพบคนทั้ง4คนนี้เลย
2: ไม่เคยเลยค่ะ
4: ตอนที่กู้ธนาคารเนี่ยกู้ออกมาแค่1ล้านในครั้งแรกเท่านั้นถูกไหมครับ
2: ไม่ค่ะกู้มา2ล้าน5ค่ะ
4: กู้มา2ล้าน5เลย
2: ใช่ค่ะ
4: แต่ให้เขา1ล้าน
2: ใช่
4: ใช่มั้ยฮะแล้วเงินล้าน5ที่เหลือคุณเอเก็บไว้ไหนครับ
2: คือก่อนหน้าที่มันจะได้เงินนี้มาน่ะคือเขาขอไปจ่ายช่างเรื่อยๆค่ะมันจะมีที่เขาหยิบยืมเราก็คือให้เราไปกดบัตรเครดิตออกมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเอาไปโปะในส่วนนั้นก็คือเหมือน
4: โอเค
2: ค่ะแล้วก็มี 400,000 ด้วยค่ะที่เขาบอกว่าเขาขอเป็นเงินสดไปใช้คืนเพื่อนเขาเพราะว่าเขาอยากได้เป็นรูปถ่ายกับเพื่อนเขาอย่างค่ะเพราะว่าเขาติดเงินเพื่อนเขาอยู่ 400,000
1: เขาบอกเราตรงๆเลยว่าติดเงินเพื่อนอยู่ 400,000
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือที่เขาเอาไปก็จะเป็น 1,400,000 บาทถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนที่เหลือ
2: ส่วนที่เหลือน่ะเราก็เอาไปโปะในส่วนที่เขายืมเรานั่นแหละค่ะ
1: ก็คือไปใช้หนี้ในส่วนของเราที่เรายืมไป
2: ให้เขาใช่ค่ะ
1: ก็คือ2ล้าน5
4: รวมทั้งหมด2ล้าน5ถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้ใช้เลยค่ะที่เรากู้มาค่ะ
1: ครับบริษัทนี้ชื่อบริษัทอะไรคะ
2: เขาบอกว่าชื่อบริษัทสิงโตเจริญทรัพย์ค่ะ
1: สิงโตเจริญทรัพย์
2: ใช่ค่ะ
1: เราสามารถตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับสามารถตรวจสอบได้ว่าเขาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนี้จริงไหมคือผมแค่แปลกใจว่าคุณเอเริ่มตกลงที่จะคบกับเขาในฐานะคนรักกันแล้วสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดคือคุณเอเชื่อในสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดเลยไม่ตรวจสอบไม่สอบถามไม่ขอดูหลักฐาน
2: คือเวลาตรวจสอบเวลาถามเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกเขาจะมีเหตุผลอ้างเยอะมากเลยค่ะเขาจะบอกว่าก็มันจดทะเบียนยังไม่เสร็จแล้วต้องไปจ่ายใต้โต๊ะเขาอีก
4: จดทะเบียนอะไรยังไม่เสร็จนะครับ
2: จดทะเบียนบริษัทไม่เสร็จ
4: เดี๋ยวนี้วันเดียวเสร็จเลยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ทำเร็วมาก
4: เร็วมาก
2: แล้วเนี่ยต้องไปจ่ายให้ยัดใต้โต๊ะอีกให้เขาอีก
1: อันนี้น่าจะอ้าง
2: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เขาอ้างแล้วครับ
1: ค่ะ จ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่าที่หมวยสัมผัสมาคือทำงานให้เร็วมาก
4: คือทุกวันนี้การจดทะเบียนบริษัทเนี่ยเดิมเนี่ยเขาต้องไปจดกับเจ้าหน้าที่ยื่นเอกสารเป็นเปเปอร์เดี๋ยวนี้จดเป็นออนไลน์วันเดียวเสร็จเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยเลยครับ
1: ก็คืออ้างทั้งหมด
2: แล้วทีนี้มันก็จะเข้าสู่ของการที่เขาต่อเนื่องมาก็คือพอจดบริษัทไม่สำเร็จเนี่ยก็กลายเป็นว่าได้เข้าไปร่วมประมูลกับเขาแล้วแต่ก็ยังใช้เงินที่เอาไปจดบริษัทเนี่ยกลับคืนมาไม่ได้ก็เลยต้องจ่ายนอกเขาใช้คำว่าจ่ายนอกมันก็เลยกลายเป็นที่มาของเงินก้อนอื่นๆที่จะต้องโอนไปให้เขาเพื่อที่เขาจะเอาไปจ่ายค่าเครื่องจักรค่ะเขาจะอ้างเสมอว่าเงินจดบริษัทเนี่ยมันจดไม่สำเร็จก็เลยใช้วงก็เลยเอาวงเงินนั้นน่ะกลับคืนมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งคุณเอไม่มีความรู้เลยก็คิดว่าจดไม่สำเร็จจริงๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งนะตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจดหรือเปล่าใช่ไหมคะไอ้สิงโตเจริญทรัพย์ที่เป็นบริษัทนี้
4: เดี๋ยวช่วงพักเบรกเดี๋ยวผมจะลองตรวจสอบ
1: กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลยเขาจดตอนตุลาคมปี67
4: ครับ
1: ค่ะเขาอ้างว่าจดไม่สำเร็จแล้วก็ต้องการใช้เงินอีกค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ค่ะที่ตอนเขาจดสิงโตเจริญทรัพย์มันก็ต้องมีที่อยู่บริษัท
4: ใช่
1: เขาใช้ที่อยู่ที่ไหนคะเคยถามไหมคะ
2: ไม่เคยถามเลยค่ะ
1: เชื่อใจอย่างเดียว
4: ทีนี้พอตอนคบกันในฐานะคนรักกันเนี่ยคือได้อยู่ด้วยกันไหมครับหรือว่าไปมาคร
2: ับ ไม่ค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะเราก็อยู่บ้านของเราปกติค่ะ
1: ก็คือจะมาเจอกันที่ร้านตอนเย็นแค่นี้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะแต่คือเขาน่ะมีบ้านอยู่ในเขาเช่าบ้านอยู่ไม่ห่างจากบ้านเราค่ะเขาเช่าบ้านอยู่ห่างบ้านเรา2กิโลค่ะ
1: ค่ะเราเคยไปบ้านเขาไหมคะ
2: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่แปลกใจเหรอคะว่าถ้าเกิดว่าคบหากันเป็นแฟนทำไมเราไม่ไปอยู่บ้านเดียวกันหรือว่าไปเห็นที่อยู่ของเขาไปเห็นครอบครัวของเขาบ้าง
2: คือตอนที่เขาอยู่บ้านห่างเรา2กิโลน่ะคือเขาอยู่กับแฟนเขาอีกคนนึงนะคะเขาบอกว่าก็คือคนที่เขาโดนแฟนคนแรกจับได้ค่ะแต่เขาบอกว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขาพลาดไปทำให้ผู้หญิงคนนี้ท้องเขาไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้แล้วเดี๋ยวคลอดลูกแล้วก็จะแยกทางกันใช
1: ่ซึ่งเขาท้องจริงไหมคะ
2: ท้องจริงค่ะ
1: แล้วเราเองก็รับได้กับสภาพแบบนี้ว่าเขาเป็นแฟนเราแต่ก็ต้องไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงเนื่องจากเกิดความผิดพลาดไปทำให้ผู้หญิงท้อง
2: ใช่ค่ะ
1: คุณเอก็ยอมรับได้
4: เชื่อในสิ่งที่เขาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากคลอดแล้วจะแยกทางกันคือเชื่อแบบนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
4: เชื่อแบบนั้น
1: แล้วตลอดเวลาที่คบหากันนะคะเขาเองดูแลเราบ้างไหมคะคือได้พาเราออกไปข้างนอกไปกินข้าวไปซื้อของพาไปเที่ยว
2: คือเขาก็มักจะแบบว่าคือเราอ่ะต้องไปทำงานต่างจังหวัดทุกวันอยู่แล้วค่ะตามสถานที่ที่เราทำงานเราต้องเดินทางทุกวัน
1: ค่ะ
2: ค่ะเขาก็จะอาศัยช่วงเวลานั้นว่าให้เราไปรับแล้วก็ขับรถไปด้วยกันนี่ค่ะ
1: พอเราไปต่างจังหวัดคือให้เราไปรับยังไงคะคือเราเป็นดีเทลยาก็คือขายยาตามโรงพยาบาลที่ต้องเดินทางไปจังหวัดต่างๆ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขาอาศัยจังหวะยังไงคะ
2: ก็คือให้เราไปรับที่บ้านตรงที่เขาอยู่อะค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ไปห่างไป2กิโล
2: ใช่ค่ะแล้วก็ไปทำงานด้วยกันเราก็ทำงานปกติ
1: ก็คือเขาตามเราไปขายยาที่โรงพยาบาลด้วย
2: เขาก็ขับรถให้ค่ะ
4: เป็นอย่างนี้บ่อยแค่ไหนครับเพราะว่าเขาไม่ได้ไปดำเนินธุรกิจตามที่เขาคุยกับคุณเอหรอครับ
2: เขาบอกว่างานของเขาเนี่ยไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปดูแลเองเพราะว่าเขามี2คนมีป๊อกมีตู้เช่เป็นม้าเร็วให
1: ้
4: แล้วในระหว่างที่เดินทางไปกับเขาเนี่ยนะครับเขามีคุยเรื่องงานกับคน2คนที่เขาบอกคุณเอไหมครับ
2: มีค่ะ
4: โทรศัพท์อ
2: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราตายใจว่าแบบเขามีงานนี้จริงๆเพราะบางทีเขาก็คุยโทรศัพท์เกี่ยวกับเรื่องงานว่าแบบมันต้องถมสูงขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: โทรเข้าหรือโทรออกครับ
2: ไม่แน่ใจคือแต่จะเห็นเขาคุยโทรศัพท์แล้วค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นสายเข้าหรือสายออกแต่เราได้ยินว่าเขาพูดเรื่องงานจริงๆค่ะ
1: ก็เลยทำให้เรายิ่งเชื่อสนิทใจว่า เงินที่ลงทุนไปมัน
4: อยู่บนโปรเซสของมันที่ในการบริหารจัดการอยู
2: ่ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วที่คุณเอบอกว่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไม่สำเร็จแล้วต้องมีการจ่ายนอกต้องมีค่าเครื่องจักร
2: ค่ะ
1: คือเขามาขอเงินอีกเหรอคะ
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนที่ในสัญญานะคะในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของเขาอ่ะประมูลงานอ่ะคือในนั้นอ่ะมันระบุว่าจะต้องมีเครื่องจักรด้วยในการทำงานแต่ทีนี้เราไม่มีเราก็เลยต้องไปเช่าเองเราก็เลยต้องไปจ่ายค่าเช่าข้างนอกเพื่อที่จะเอาเครื่องจักรนี้เข้าไปใช้งานแล้วก็ไปทำงานให้เขาให้สำเร็จไม่งั้นเขาก็จะฟ้องร้องเราอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอ้างแบบนี้ตลอดค่าเช่าเครื่องจักรเนี่ยจะมาทุกสิ้นเดือนเลยค่ะ 300,000 บ้าง 500,000 บ้างมันก็เลยเป็นที่มาต่อไปว่าทำยังไงล่ะถ้ามันไม่มีแล้วอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องเอาทรัพย์สินอย่างอื่นไปก็คือรถค่ะรถรีโวคันแรกก็คือเอาไปรีไฟแนนซ
1: ์ค่ะได้เงินมาอีกก้อนหนึ่งเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: จำนวนเท่าไหร่คะ
2: 300,000 ค่ะ
1: รีไฟแนนซ์ได้มา 300,000
2: ใช่ค่ะ
1: แล้ว 300,000 นี้ก็คือต้องให้ไปอีก
2: ใช่ค่ะ
1: เพื่อจะเป็นค่าเครื่องจักร
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
4: มีเอกสารการทำธุรกรรมอะไรที่มีชื่อเขาเข้าร่วมกับคุณเอบ้างไหมครับ
2: ไม่มีเลยค่ะ
4: ไม่มีทุกอย่างที่นำบ้านไปจำนองนำรถไปรีไฟแนนซ์คือเขาพูดกับคุณเอปากเปล่าแล้วคุณเอก็ไปทำนิติกรรมกับบริษัทเอกชนแล้วนำเงินให้เขาทีนี้เงินที่นำให้เขาเนี่ยครับโอนเข้าบัญชีเขาหรือว่าเป็นเงินสดครับ
2: โอนเข้าบัญชีเขาหมดเลยค่ะจะมีเงินสดแค่ก้อนเดียวที่เขาขอว่าให้เอาเบิกให้เขาไปคืนเพื่อนเขาที่ชื่อบอยค่ะ 400,000
4: อันนั้นคือเงินสด
2: ใช่ค่ะนอกนั้นคือแบบโอนเป็นชื่อเขาหมดเลยค่ะ
4: เท่ากับว่ามีหลักฐานโอนเงินเข้าบัญชีเขาใช่ไหมครับพี่เอกครับมีหลักฐานโอนเข้าบัญชีเขาจริงใช่ไหม
5: มีหมดครับ
1: ค่ะ
5: โอนไป907ครั้ง
1: โอ
4: ้ในช่วงระยะเวลา
5: 2ปี
4: 907ครั้งเป็นเงิน10กว่าล้านเนี่ยเนาะ
5: ใช่ครับ10กว่าล้าน
1: ค่ะยอดสูงสุดที่โอนไปเท่าที่พี่เอกดูประมาณเท่าไหร่คะ
5: มันมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนนะครับมีหมด
1: 907ครั้งหลังจากที่เอารถไปรีไฟแนนซ์ 300,000 ให้เป็นค่าเครื่องจักรมันจบแค่นี้ไหมคะ
2: คือเขามักจะบอกว่าพอหมดก้อนนี้เดี๋ยวมันก็จะเบิกเงินใช้ทุนหมุนเวียนบริษัทได้อย่างเงี้ยค่ะคือเราจะติดกับดักเขาตรงนี้ว่าเขาบอกว่าถ้าก้อนนี้ได้แล้วอ่ะมันก็จะจบเดี๋ยวเราจะใช้เงินล้านหนึ่งนั้นน่ะกลับมาหมุนคืนได้แล้วเราจะไม่ต้องใช้เงินอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่พอถึงเวลาก็จะมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดว่าแบบไม่สามารถเอาเงินก้อนนั้นออกมาได้แล้วทีนี้ถ้าเราไม่ไปต่อเขาก็จะโดนฟ้องร้องอันนี้คือเรื่องที่เขาแบบพูดแล้วทำให้เราถลำลึกขนาดนี้คือเขาบอกว่าถ้าเขาโดนฟ้องร้องเนี่ยคือทุกอย่างที่ลงทุนไปเนี่ยก็จะจบเลยคือเขาไม่ได้พูดตรงๆนะคะแต่เขามีแบบเหมือนพยายามเขาใช้จิตวิทยาในการพูดกับเราโน้มน้าวเราให้เราเข้าใจแบบนั้นว่าถ้าเกิดเขาโดนคือเขาก็พูดแต่แรกอยู่แล้วว่าเขามีคดีใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ามีคดีอีกเนี่ยถ้ามีคดีเรื่องกฎหมายก่อสร้างเข้าไปอีกเนี่ยคือเขาจบเลยแล้วที่เราลงทุนไปอ่ะเราก็จะไม่ได้คือในใจเราคิดแบบนั้นว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเราต้องโปรเทคเขาให้เราให้เขาอ่ะรอดจากคดีอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เอารถรีโวไปล่าสุดอ่ะเราก็ไม่ได้อยากให้เขาออกไปเลยนะคะแต่เขาอ้างว่าเขาไปยืมเงินเพื่อนมาเพราะตอนนั้นอ่ะค่าเช่าเครื่องจักรไม่พอแล้วเขาไปยืมเงินเพื่อนมาคนหนึ่ง 35,000ซึ่งถ้าไม่มีเงิน 35,000 เนี่ยคืนเพื่อนเขาอ่ะเพื่อนเขาจะไปแจ้งความแล้วถ้าการแจ้งความครั้งเนี้ยมันสำเร็จอ่ะเขาก็มีคดีอยู่แล้วเขาโดนจับแน่เดี๋ยวเนี่ยเงินที่เอาไปทำงานเนี่ยก็จะออกแล้วเราก็จะไม่ได้เงินอย่างเงี้ยค่ะ
4: ก็ไม่ต่างอะไรกับสแกมเมอร์ในการโน้มน้าวว่าเงินลงไปแล้วถ้าไม่ให้ต่อหาเงินไปต่อเงินก้อนนั้นก็จะไม่ได้เงินคุณก็สูญไปเลยเป็นเรื่องเกิดทำให้คุณเอรู้สึกเสียดายว่าเงินที่ลงทุนไปจะไม่ได้กลับมาก็ต้องเติมเข้าไปเรื่อยๆไม่ต่างกันเลยแต่
5: เรื่องนี้
4: ใช่แต่เป็นการคุยแบบตัวเป็นๆ
5: พฤติกรรมเดียวกับโรแมนต์สแกมทุกอย่างเลยครับ
4: เป็นตัวเป็นๆแต่นี่ตัวเป็นอ
5: ันนี้เห็นหน้าเห็นตาแต่โรแมนต์สแกมที่เราเคยเห็นคือโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าทำแบบนี้เสียเงินก้อนแรกปุ๊บแล้วถ้าไม่ลงทุนต่อจะไม่ได้เลยนั่นนี่นู่นที่เราทำข่าวก็คือผู้เสียหายก็เสีย10ล้าน20ล้านเยอะ
4: อันนั้นไม่เจอตัวแต่ไม่เจอตัว
5: อันนี้เจอตัวแต่พฤติกรรมเดียวกัน
1: จริงๆเราไม่ได้จบแค่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่บันบานปลายมาจนถึงขั้นมีการทำร้ายร่างกายด้วยแล้วทำร้ายร่างกายถึง2ครั้งมันมีหลักฐานด้วยนะคะแม้ว่าทางอดีตแฟนจะพยายามบางครั้งที่เข้ามาจะทำร้ายร่างกายเธอพยายามที่จะหมุนกล้องจอดปิดหนีแต่ก็มีบางครั้งที่สามารถเก็บภาพเอาไว้ได้เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามต่อนะคะมาดูว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ต้องเจอยังต้องเจอกับอะไรอีกบ้างพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในโหนกระแสค่ะ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: มาติดตามรายการโหนกระแสค่ะยังตามกรณีของคุณเอค่ะคบหากับอดีตแฟนหนุ่มแล้ว2ปีที่ผ่านมาหมดเงินไป10กว่าล้านไล่เรียงเหตุการณ์มาตั้งแต่ช่วงต้นเด็กแรกมาจนถึงเบรก2นะคะได้เห็นค่ะว่าตอนแรกเข้ามาตีหน้าเศร้าบอกว่ามีปัญหาต้องการจะเปิดบริษัทต้องการเงินคุณเอเชื่อค่ะเอาเงินเอาบ้านไปเข้าธนาคารเอาเงินให้มีทั้งให้เงินไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วก็กลับมาอ้างว่าจดไม่สำเร็จต้องการเงินอีกเป็นแสน 300,000 บาท 500,000 บาทไปซื้อเครื่องจักรเธอเองด้วยความที่ไม่เข้าใจในธุรกิจของเขาด้วยและเขาพยายามโน้มน้าวให้เชื่อว่าถ้าลงเงินไปเดี๋ยวจะได้เงินก้อน1ล้านบาทที่ลงไปก้อนแรกกลับคืนมานี่เป็นรูปแบบหนึ่งของโรแมนต์สแกมแต่ว่าเป็นแบบเห็นหน้าเธอเองโอนเงินไปนะคะสุดท้ายแล้วเรื่องมันไม่ได้จบแค่นี้ไม่เฉพาะเสียเงินเธอเองเริ่มถูกทำร้ายร่างกายด้วยหลังจากที่เงินเริ่มหมดละไม่ได้มีการช่วยเหลือเรื่องเงินมันเกิดอะไรขึ้นอยากให้คุณเอเล่าค่ะ
2: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเหมือนเราติดอยู่ในภวังค์ของเขาอะค่ะ เราเหมือนเราออกมาไม่ได้ค่ะ อันนี้ก็คือต้องขอบคุณพี่สาวเราที่เขาลงมาดูเราจริงๆแล้วถ้าเขาไม่จับไม่ลงมาดูอะเราก็คงจะอยู่ในภวังค์นั้นแล้วก็คงจะต้องหาเงินไปให้มันอีกไปให้เขาอีกเพราะเขาจะมีเหตุผลอ้างต่างๆนานาเรื่องว่าถ้าไม่หาเงินก้อนนี้มาเราก็จะไม่ได้ก้อนเก่าคืนมันเป็นอย่างนี้ค่ะเราจะคิดว่าเราจะได้เงินคืนอยู่ตลอดแล้วทีนี้จากเหตุการณ์ก็คือพี่สาวเราลงมาแล้วก็มาเหมือนจับแยกเลยค่ะแบบไม่ให้เราอยู่ใกล้เขาอะค่ะเพราะเหมือนเขาเป็นคนจิตวิทยาสูงแล้วก็โน้มน้าวเก่งแล้วพอเราได้แยกจากเขานะคะเขาก็เริ่มแบบข่มขู่ว่าแบบกูให้เวลามึงออกมาตอนนี้มึงจะออกมาไหม
1: ค่ะ
2: มึงเพราะมึงทำให้ชีวิตกูพังคือทั้งที่เขาเอาเงินเราไปเยอะขนาดนี้ค่ะแต่เขาก็ยังโทษว่าเป็นเพราะเราชีวิตเขาถึงพัง
1: คุณเอเริ่มรู้ตัวแล้วเริ่มตีตัวออกห่างจากเขาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
2: ประมาณเนี่ยค่ะ4เดือนย้อนหลังนี่เองค่ะที่พี่สาวลงมาจากกัดการเขาโทรมา
1: น่าจะประมาณเมษายน
5: ที่ผ่านมาการรายการเหรอรับเลยไหม
1: ตอนนี้ปรากฏว่าทางอดีตแฟนหนุ่มโทรมาในรายการสวัสดีค่ะ
5: สปีกเกอร์โฟน
1: สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ
7: อันนี้ใครครับพี
1: ่ค่ะหมวยอริสราค่ะหมวยอยู่ในรายการโหนกระแสกับทางคุณเอนะคะแล้วก็มีพี่เอกสายไหมต้องรอดแล้วก็มีทนายตุ๋ยด้วยค่ะ
4: ไม่
1: พอดีคุยเรื่องราวของคุณเออยู่พอดีเลยค่ะที่คุณเอได้มีการคบหากับทาง อดีตแฟนแล้วก็สูญเงินไป10กว่าล้านบาทพอดีโทรเข้ามาหมวยสอบถามได้ไหมคะว่าสิ่งที่นำเสนอไปอะค่ะพร้อมจะให้ข้อมูลตอนนี้ไหมคะ
7: ผมยังไม่พร้อมให้ข้อมูลเลยครับผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่าไปถึงขนาดนั้น
1: ค่ะเดี๋ยวให้พี่ตุ๋ยช่วยดูค่ะ
7: ค่ะว่ากันครับ
1: ค่ะยังไม่พร้อมให้ข้อมูลเหรอคะ
7: ใช่ครับเอง
4: อยากจะชี้แจงอะไรสักหน่อยไหมครับจะได้มีการฟังความทั้งสองข้างเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้หรือว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าสิ่งที่คุณเอพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทางคุณไม่ทราบว่าจะชี้แจงอะไรไหมครับ
7: ยังเลยครับเอง
1: ค่ะตอนนี้มันเริ่มเป็นข่าวขึ้นมาแล้วอะค่ะว่ามีการให้เงินไปเพื่อจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนะคะสิงโตเจริญทรัพย
4: ์
1: ค่ะได้จดหรือยังคะ
7: คือเดี๋ยวผมขอให้ข้อมูลทีหลังนะครับพี
8: ่เอาแค่อยากรู้ว่าบริษัทจดหรือยังครับ
1: ค่ะ
7: ขอโทษทีครับ
1: ค่ะเอาแค่บริษัทได้จดไหมคะ
7: คือมันมีแบบมีปัญหาอยู่ครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องคุยกันแต่อันนี้ผมยังให้ข้อมูลไม่ได้
4: คืออย่าง
7: น
4: ี้ครับผมตรวจสอบขั้นต้นนะครับแค่คีย์ชื่อคำว่าสิงโตเนี่ยมีขึ้นมา145บริษัทไม่ปรากฏชื่อว่าสิงโตเจริญทรัพย์ขั้นต้นที่ผมตรวจสอบจากระบบออนไลน์ไม่ปรากฏชื่อก็เลยแค่อยากถามคำถามทางคุณว่า
7: ในตอนที่กระทำมันมีปัญหาเกิดขึ้นผมก็แจ้งแกอยู่ว่ามันไม่ได้สำเร็จแต่เดี๋ยวผมขอให้ข้อมูลทีหลังครับพี่
4: เท่ากับยังจดไม่สำเร็จเป็นไม่ถูกผลถูกต้องนะครับ
7: ใช่ครับ
4: ครับ
1: ค่ะเรื่องจำนวนเงินต่างๆอะค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะถ้าตอนนี้ทางคุณเอต้องการเงินคืนพอจะให้ได้ไหมคะให้เป็นก้อนหรือทยอยให้อย่างเงี้ยค่ะ
7: ใช่ครับสามารถพูดคุยกันได้ครับแต่ผมไม่คิดว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นแล้ว
4: คือตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่คุณเอได้รับความเสียหายเนี่ยผมไม่รู้ว่าต้องเรียกว่าคุณอะไรคุณผู้ชายคนนี้สามารถที่จะคืนค่าเสียหายขั้นต้น
8: กล้า
4: ได้ให้คุณเอในการบรรเทาค่าเสียหายก่อนไหมครับ
7: คือผมตอนแรกก่อนนั้นอ่ะผมก็พยายามที่จะคุยกันว่าเดี๋ยวผมจะหาวิธีที่ผมจะคืนเงินแล้วช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการทยอยเท่าที่ทำได้ในช่วงนี้ที่ผมได้นิดหน่อยแต่ทีนี้มันเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นก่อนก็เลยไม่ได้มีการพูดคุยกันต่อเนื่องครับ
4: ผมขออนุญาต
7: ไม่คิดถึงขั้นนั้นเดี๋ยวผมอาจจะให้ข้อมูลทีหลังครับพี
4: ่คุณกล้าครับ2ปีที่คุณกล้าครบกับคุณเอมาเนี่ยครับคุณมีปัญหามาจาก2ปีที่แล้ววันนี้คุณยังมีปัญหาอยู่อีกเหรอครับ
7: ไม่ครับไอ้คือมีปัญหาที่เกิดเรื่องราวกับแกมันมีเรื่องเกิดขึ้นอยู่ครับพี
4: ่แต่ธุรกิจ
7: ผมขอให้ข้อมูลทีหลังนะครับพี
4: ่แต่ธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยคุณกล้าเป็นคนบริหารทั้งหมดนะครับไม่น่าจะเกิดจากคุณเอถูกไหมครับ
7: ไม่ได้เกิดจากเขาเลยครับ
4: ครับ
7: แล้วผมก็ไม่มีเรื่องการหลอกลวงคือผมเกิดการปัญหาขึ้นแล้วก็คบหากันแล้วมีการเอาเงินช่วยเหลือกันอะไรประมาณนี้ครับพี
4: ่ช่วยเหลือกันหรือชักชวนไปลงทุนในฐานะคนรักกันแล้วยืมเงินเขาไปลงทุนหรือร่วมกันลงทุนถูกไหมครับ
7: คือเป็นการเหมือนตอนที่ผมรู้จักกันแล้วก็เริ่มคบกันแล้วก็มีหมายถึงว่าผมอยากทำกับธุรกิจแล้วทีนี้เขาก็เลยเป็นคนซัพพอร์ตเรื่องเงินทุนมาแล้วพอมันเกิดปัญหาก็เลยคือการช่วยเหลือการแก้ปัญหามาเรื่อยๆครับพี
1: ่ค่ะแต่ทราบจากคุณเอว่ามีการตกลงกันว่าจะมีการใช้คืนแต่พอถึงวันที่จะมีการคืนกันก็ไม่ได้มีการคืนนะคะตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะ
7: ใช่ครับพี่ผมยังไม่ได้ใช้คืนครับ
4: ทำไมธุรกิจ
7: ผมกำลังพยายามอยู
4: ่คุณกล้าครับธุรกิจ2ปีเนี่ยสัญญาที่คุณคุยเอาไว้กับทางคุณเอว่ามีการทำสัญญารับเหมาก่อสร้างอะไรไปแล้วก็ตามแต่เนี่ยไม่มีสัญญาไหนได้รับงานงวดแรกแล้วเพราะงานประเภทนี้เนี่ยจะมีการแบ่งจ่ายงานเป็นงวดๆงานเมื่อส่งผลงานแล้วฉะนั้น2ปีครับ
7: ไอ้มันเป็นเรื่องของการที่ตั้งแต่ผมเริ่มจดทะเบียนเราเข้าโครงการผิดพลาดครับพี่อันนั้นแต่ผมบอกแกว่ามันจดทะเบียนไม่เสร็จตั้งแต่แรกมันมีปัญหามาแต่เรื่องนี้บางทีมันอาจจะยังคุยตอนนี้ไม่ได้ครับ
4: แต่การจดทะเบียนไม่สำเร็จมันก็ไม่สามารถไปทำนิติกรรมในการรับเหมางานได้นิติกรรมมันไม่น่าจะเกิดขึ้นฉะนั้นงานมันต้องไม่มีถูกไหมครับฉะนั้นคุณเนี่ยบอกเขาว่าเมื่อจดทะเบียนไม่สำเร็จแล้วมันนำเงินเขาไปลงทุนเนี่ยมันนอกเหนือจากที่คุณตกลงกับเขาแล้วนะครับ
7: ครับพี่แต่ผมไม่ได้จะ มีพฤติการช่อโกงเขาหรือจะหลอกลวงเงินเขาใดๆทั้งนั้นมันเกิดจากความผิดพลาดจริงๆครับ
4: โอเคเพราะว่าบริษัทมันจดไม่สำเร็จแน่นอนมันไม่สามารถเข้าไปเซ็นสัญญารับงานได้จริงแต่เท่าที่คุณ A เล่าเนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยมาขอเงินเข้าไปหรือว่ามาขอยืมเข้าไปเพื่อไปลงทุนในการเช่าเครื่องจักรต่างๆนี่มันคือการดำเนินธุรกิจในสิ่งที่คุณพูดแต่คุณไม่ได้เอาไปลงจริงเพราะบริษัทมันไม่สำเร็จอย่างนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเขาไม่ได้เรียกว่าหลอกลวงแล้วเขาเรียกว่าอะไรครับคุณก้า
7: คือ
4: แค่ปกปิดใช่ไหมครับไม่ได้หลอกใช่ไหมครับ
7: คือจริงๆอาจจะพูดความจริงไม่หมดครับพี่มันพอมันคบหากันก็แบบเหมือนว่าก็กลัวเขาเสียใจแต่ผมก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเลย
4: คุณกล้าบอกได้เลยครับว่าคุณเอพูดอะไรไม่ตรงบอกได้เลยครับไม่ผมไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าบอกว่าเขาพูดไม่ตรงเนี่ยคุณกล้าชี้แจงได้เลยนะครับ
1: มีตรงไหนที
8: ่ว่าไม่ตรงที่คุณกล้าพูดไม่ตรงหรือเอพูดไม่ตรง
7: เรื่องจริงไม่มีผิดคือเขาก็ช่วยเหลือผมช่วยเหลือมาตลอดใช่ครับ
1: แล้วความจริงที่บอกว่าบอกไม่หมดตรงไหนที่บอกไม่หมดนะคะ
8: คุณเอบอกไม่หมดหรือ
1: คุณเอบอก
8: หรือคุณก้า
7: อาจจะยังคุยไม่ได้ครับพี่ผมขอโทษจริงๆผมยังไม่ได้ทันตั้งตัวหรือว่าจะมารู้เรื่องแบบนี้เลย
8: คุณก้าคุณก้าครับมันมียอดเงินไหนที่เอาไปแล้วไม่ได้เอาไปลงทุนจริงตามที่ได้บอกไว้ไหมแล้วเอาไปทำอะไรอธิบายได้ไหมครับสักนิดนึง
1: ค่ะ
7: อันนั้นมีครับพี่คือมันเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างโปรเซสหรืออะไรต่างๆมันอาจจะไม่ใช่เงินเกี่ยวกับงานทั้งหมดแต่มันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันก็เกิดการที่ผมไม่ได้พูดความจริงออกไปเพื่อไปแก้ปัญหาของผมบางอย่างซึ่งมันเกิดมาจากการที่เงินมหาศาลมันผิดพลาดไปนั่นแหละครับเพื่อไปอุดไปแก้ตรงนั้นตรงนี้ครับพี
1: ่
7: มันเป็นอย่างนั้น
8: ครับคุณก้าจะบอกว่ามันมีเงินบางส่วนที่มาบอกกับคุณเอว่าจะเอาไปทำในเรื่องธุรกิจแต่ไม่ได้เอาไปทำในธุรกิจจริงถูกไหมครับ
7: แต่มันเกิดจากปัญหาหลักๆคือเงินก้อนหลักนั่นแหละครับ
1: เงิน1ล้านใช่ไหมคะ
8: เงินก็หลักเท่าไหร่ครับ
7: คือตอนแรกอ่ะเดี๋ยวผมขอให้ข้อมูลดีกว่าครับพี
8: ่เชิญเลยครับคร่าวๆเอาคร่าวๆตอนนี้ก่อนก็ได้ครับ
1: โอ้กำลังอยากจะรู้เลยค่ะว่าปัญหามันคืออะไรแล้วความจริงคืออะไร
4: คือจริงๆผมว่าถ้าคุณกล้าเนี่ยจริงใจที่จะคบคุณเอในฐานะคนรักแล้วก็เป็นการลงทุนจริงผมมองว่าข้อเท็จจริงนี้มันน่าจะเปิดเผยได
8: ้
4: เพราะเขาควรจะชี้แจงเพื่ออย่างน้อยเนี่ยมันก็เพื่อสองฝั่งอีกท่านผู้ชมจะได้รู้ด้วยว่าโอเคเขาไม่ได
8: ้
4: มีพฤติกรรมอะไรในสิ่งที่กำลังถูกกล่าวหา
8: แต่เขาก็รับในบางส่วนแล้วว่าเขามันมีเงินบางส่วนที่เขาเอาไปแล้วไม่ได้เอาไปลงทุนจริงตามที่เขาได้มาบอกกับทางคุณเอ
4: แต่การตัดสายไปเนี่ยมันให้เห็นถึงเจตนาที่อยากจะปกปิดอะไรเพราะจริงๆผมว่าเรื่องมันพูดได้มันไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในกระบวนการของศาลอะไรอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะได้คุยกันและแก้ปัญหาไปก่อนที่จะไปถึงศาลความเห็นผมมองแบบนั้น
1: ครับเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ช่อโกงแต่มันเป็นความผิดพลาด
4: ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นที่พี่เอกเขามีเอกสารอยู่บนโต๊ะเนี่ยครับมันคงพิสูจน์ชี้ไปให้ถึงเรื่องเจตนาเขาตั้งแต่ต้นฉะนั้นเจตนาแรกผมมองในทางกฎหมายนะครับว่าการช่อโกงคือการปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรจะบอกเขาอาจจะบอกว่าเขาบอกก็ได้แต่คุณเอไม่ฟังเองแต่กรณีถ้าเขาบอกเนี่ยมันต้องไม่มีเรื่องอื่นถ้าเงิน1ล้านก้อนแรกในการทำธุรกิจมันจดบริษัทไม่ได้เนี่ยทุกอย่างมันต้องหยุดไม่ใช่ไปต
1: ่
4: ออ
8: ย่างที่พี่ตุ๋ยพยายามซักเมื่อสักครู่เนี่ยกันนี้ก็ชัดเจนนะเขาก็คือว่าในเมื่อบริษัทมันไม่สำเร็จแต่คุณบอกว่าคุณเอาเงินไปเช่าเครื่องจักรทำนั่นทำนี่แล้วมันไม่มีผลตอบแทนกลับมาเลยเหรอเบิกงวดงานงวดแรกมันไม่มีกลับมาบ้างเลยเหรออันนี้สิ่งที่พี่ตุ๋ยถามก็ชัดเจนอยู่แล้วครับ
1: อยากรู้ว่าเขาเอาเงินไปทำอะไรแต่เขายังไม่บอก
8: อาจจะเติมสล็อตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ เพราะว่าเห็นยอดเงินในเนี่ยครับ907ครั้งเนี่ยแม้กระทั่ง100นึงก็ยังให้โอนเลยครับ
1: หลักร้อยจนถึงหลักแสน

0: ัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: วันนี้หมวยทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มค่ะพี่หนุ่มขอลา1วันเรามาตามต่อค่ะกรณีของคุณเอเมื่อช่วงที่แล้วเป็นจังหวะพอดีที่ทางอดีตแฟนหนุ่มโทรเข้ามาหาคุณเอคุณเอบอกว่าโชคดีมากค่ะที่เราอยู่ด้วยกันบนโต๊ะนี้4คนถ้าโทรมาแล้วอยู่กับเขา2คนเขาจะด่าเลยเขาจะด่าและข่มขู่ทางคุณเอโชคดีมากที่พี่ตุ๋ยอยู่พี่เอกอยู่แล้วช่วยกันถามก็ได้ข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะเขาเองยอมรับเหมือนกันว่าจดทะเบียนบริษัทเนี่ยจดไม่ได้จดไม่สำเร็จพี่ตุ๋ยเองเช็คตอนจบเบรก2ก็ไม่มี
3: ชื่อบริษัท
2: ไม่มีสิงโตเจริญทรัพย์เขาบอกว่ามันเกิดปัญหาเกิดความผิดพลาดแล้วก็อยากจะขอเวลาในการเตรียมข้อมูลต่างๆมีความเป็นไปได้เขาบอกมีความเป็นไปได้ที่จะใช้เงินให้กับทางคุณเอแต่ก็ยังไม่ได้บอกนะคะว่าจะใช้เงิน
3: เท่าไหร่เมื่อไหร่
2: ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่ามันมีความจริงบางอย่างที่ตอนที่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเขาไม่ได้บอกทางคุณเอ
3: แล้วเขาก็ไม่ยอมเปิดเผย
2: ใช่ไม่ยอมบอกว่าไอ้ความจริงที่ไม่บอกอะมันคืออะไรแล้วปัญหาคืออะไรจริงๆแล้วเรื่องนี้เราอยากให้ดูต่อนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณกล้าผู้ชายคนนี้ทำมันไม่ได้จบแค่เอาเงินไปแล้วไม่ได้มีการคืนเงินทางฝ่ายหญิงปรากฏว่าหลังจากที่เธอเองเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละความสัมพันธ์แบบนี้เธอเองตีตัวออกห่างตั้งแต่ช่วงประมาณเมษายนปรากฏว่าก็ถูกผู้ชายคนนี้ข่มขู่แล้วตามมาทำร้ายร่างกายด้วย คุณเอถูกผู้ชายคนนี้ตามมาทำร้ายร่างกายครั้งแรกเมื่อไหร่คะ
4: ประมาณเดือน5ค่ะ
2: พฤษภาคม
4: ค่ะก็อันนี้มีคลิปในกล้องวงจรปิดก็คือเขาเข้ามาที่บ้านตอนแรกก็จัดไลน์มาก่อนว่ามึงออกมาเดี๋ยวนี้ถ้ามึงไม่ออกมามึงโดนแน่อย่างนี้ค่ะแล้วก็แบบเราก็ไม่ออกไปแล้วประมาณตีสองตีสามเขาก็เข้ามาจริงแล้วเขาก็เข้ามาเรียกที่บ้านเพราะเขาจะรู้ว่าตรงไหนที่เป็นจุดบอดของบ้านเราเขาก็รู้ว่ามุมกล้องอยู่ตรงไหนกล้องวงจรปิดอยู่ตรงไหนเขาก็เอามือปัดกล้องวงจรปิดแล้วก็เดินเข้ามาแต่เขาไม่รู้ว่าในบ้านอ่ะมันมีกล้องวงจรปิดอีกค่ะแล้วเขาก็พยายามใช้เสียงดังแล้วเขาก็รู้จุดอ่อนเราเพราะเรามีพ่อติดเตียงกับลูก9ขวบเราพยายามบอกเขาว่าอย่าเสียงดังเดี๋ยวพ่อตื่นช่างพ่อมึงสิแบบนี้ค่ะเขาจะได้รู้เลยไปเรียกพ่อมึงมาเลยแล้วว่าถ้ามึงไม่ออกมาตอนนี้คนจะได้รู้กันทั้งหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยต้องออกไปกับเขาค่ะที่เราก็โดนเขาทำร้ายก็คือตามคลิปเลยค่ะ
2: หมวยขออนุญาตเปิดคลิปได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
2: เพื่อให้ได้เห็นว่าพฤติการของกล้าเป็นยังไงลองดูคลิปนี้ค่ะแม้ว่าเขาจะพยายามเอามือปัดกล้องจรปิดแต่ก็ยังเห็นนี่ใช่ไหมคะที่เอามือปัดกล้องจรปิด
4: อันนี้คือกล้องหน้าบ้าน
2: ค่ะ
4: เขาคิดว่ามีแค่กล้องอันนี้
2: อันนี้เขาเข้ามาในบ้าน
4: ใช่ค่ะ
2: ประตูไม่ได้ล็อกเหรอคะ
4: วันนั้นเราลืมล็อกประตูค่ะเนี่ยค่ะเขาก็เดินเข้าไปอยู่ที่ปลายเตียงเราเลยแล้วก็เรียกเราว่าบีมึงออกมานี่เนี่ยค่ะ
3: เขาเคยเข้ามาที่บ้านคุณไหม
4: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยเลยนี่คือครั้งแรกเลย
4: ใช่เพราะว่าไม่เคยพาเขาเข้าบ้านอยู่แล้วค่ะ
3: แล้วหมาไม่
4: คือก็ตอนที่เขามานั่งดื่มค่ะหมาก็คือรู้จักก็คือเห็นเขาอยู่แล้ว
2: จุดนี้คือจุดร้านอาหารใช่ไหมคะ
3: กำลังจะใช่ไหมใช่สถานที่เปิดร้านอาหาร
4: ก็ห่างจากหน้าบ้าน
5: โอ้กูนี่กูมาหาเมืองเนี่ย
4: เราบอกว่าอย่าเสียงดังเดี๋ยวพ่อตื่นเราก็พยายามไปพาเขาไปหน้า

0: เราเป็นคนเดินนำไปเพราะว่าไม่อยากให้พ่อได้ยินเนี่ยเราว่าแบบก้มขอร้องเขาว่าอย่าทำโอ้โ
1: หเรายกมือไหว้ขอร้องใช่ไหม
0: ขอร้องว่าอย่าเสียงดังเดี๋ยวพ่อตื่น
2: แล้วเขาก็ถีบเลยเรื่องจบแค่นี้ไหมคะหรือว่ามันต่อไปอีกอย่างไหมคะ
0: ก็เขาก็ยืนด่าเราสักพักหนึ่งค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบสาแก่ใจเขาแล้วเขาก็ไปค่ะ
2: วันนั้นเขามาเขาต้องการอะไรคะคุณเอ
0: คือเขาไม่มีเหตุผลว่าต้องการอะไรค่ะเขาก็มาเขาก็จะไลน์มาข่มขู่แบบนี้ว่าแบบ
3: ไม่เอาตังค์ให้เขาเพิ่มหรือเปล่าครับ
1: หรือเปล่าไม่มีเงินแล้วหรือเปล่า
3: ไม่เอาเงินให้เขาเพิ่มหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ค่ะก็คือใช่ก็อาจจะด้วยเพราะว่าตอนนั้นก็เริ่มแบบไม่มีเงินแล้วค่ะแต่คือวันที่เขามาก็คือแบบเขาบอกว่าให้เราเข้าไปหาแต่เราไม่ได้เข้าไป
2: เข้าไปหาเพื่ออะไรคะเขาจะให้เราไปหาเพื่ออะไร
0: เพื่อขอโทษเขาค่ะ
2: ให้เราขอโทษเขา
0: ใช่ค่ะ
3: ให้คุณขอโทษเขาที่คุณไม่สามารถหาเงินให้เขาได้งั้นเหรอครับ
0: ไม่ค่ะคือเขาเป็นแบบนี้คือนี่แหละค่ะคือสิ่งที่อึดอัดมากคือเขาทั้งที่เขาเป็นคนเอาเงินเราไปแท้ๆแต่เขาพยายามโยนความผิดให้เราว่าเป็นเพราะว่าเรานั่นแหละโอนเงินให้เขามันถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้คือเขาจะไม่ทำธุรกิจต่อแล้วแต่เพราะว่ามึงอ่ะกูไม่ได้บอกให้มึงไปหาเงินเลยมีแต่มึงนั่นแหละไปหามาคือเขาไม่ได้คิดเลยว่าก่อนหน้านั้นน่ะคือเขาพูดยังไงว่าพูดให้เราเข้าใจว่าถ้าเราไม่หาเงินเราก็จะไม่ได้เงินคืนก็คือนั่นแหละค่ะที่เล่าให้พี่เอกฟังว่าแบบจริงๆตอนแรกไม่ได้อยากมาออกรายการอะไรแบบนี้ไม่อยากให้คนรู้เลยอายค่ะอายมากด้วยไม่อยากให้คนรู้ว่าเราหมดไปเยอะแค่ไหนก็จะแบบไปขายของอยู่หน้าบ้านธรรมดาแต่ทีนี้น่ะได้ดูรายการหนกระแสเรื่องของพี่ตาเฟสเฟ่ค่ะที่แบบเขาโดนทำร้ายยังไงแล้วเขาก็โดนว่าเขาเป็นคนผิดเป็นแก๊สไลติ้งอะค่ะวันนั้นเราเซิร์ชเลยว่าแก๊สไลติ้งคืออะไรทำไมมันเหมือนเราเลยก็เลยแบบโอ้ทั้งที่เราเป็นคนให้เขาขนาดนี้แต่เรายังเป็นคนผิดเขายังโยนความผิดให้เราแล้วก็ต้องบอกว่าแล้วก็ให้เราต้องขอโทษเขาอย่างนี้ค่ะในแชทก็จะมีว่าแบบเขาโยนความผิดให้เราม
2: ีแชทค่ะส่งให้ทีมงานแล้วใช่ไหมคะ
0: ยังค่ะมีตอนนี้อยู่ค่ะยิงอยู่ในเครื่องเขาก็บอกว่าที่ชีวิตกูพังก็เพราะมึงแบบมึงอ่ะมึงทำลายชีวิตคนอย่างเงี้ยค่ะพี่
2: ทั้งที่เราเป็นคนหาเงินให้เขาเขาก็โยนความผิดให้เราว่าเราไปหาเงินให้เขาเอง
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เรียกเรามาตีสองกล้องจรปิดภาพเมื่อกี้นี้คือ23พฤษภาคมช่วงตีหนึ่งกว่าเกือบตีสองมาเรียกเราเพื่อให้เราออกไปขอโทษเขา
0: อย่างเรื่องล่าสุดที่เกิดขึ้น12กันยา
2: ค่ะ
0: ที่เขาไลน์มาข่มขู่ตั้งแต่4ทุ่มก็คือ
2: ค่ะ
0: เขาเรียกให้เราไปกราบตีนเขาไปขอโทษเขาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากบ้านเรา2กิโลคือตอนนี้เขาทำร้านอาหาร อยู่ร้านนึงค่ะเขาก็เรียกให้เราเข้าไปที่ร้านนั้นแล้วก็ไปขอโทษเขาไปกราบตีนเขาเราก็บอกว่าเราไม่ไปตามแชทที่ส่งให้ค่ะ
2: ค่ะอันนี้คือ12กันยายน
0: ใช่ค่ะ
2: ที่ไลน์มาข่มขู่อยากจะให้เราไปขอโทษ
0: ใช่ค่ะ
2: กูนับ1ถึง3มึงยังเสือกทำแบบนี้ภายใน20นาทีนี้มึงจบ
0: ใช่
2: แล้วก็ส่งตัวเลขมา1มึงจะลองดูบทใหม่ก็ได้ลองดูกูบทใหม่ก็ได้ว่ากูไม่ใช่คนเดิมที่มึงรู้จักแล้วกูนับ2
4: นับไวซะด้วยนะ
2: ค่ะ
3: แค่นาทีเดียว
4: นาทีเดียวมึงนับ
3: กูจะไปยังไงวะเนี่ย
2: กูนับ3แล้วนี่3 4ทุ่ม22นาที5ทุ่มหรือ4ทุ่มคะ5ทุ่มมึงจำไว้หลังจากวันนี้มึงจะเป็นจุดๆก็ช่างกูจะไม่สนใจไรเลยนี่ช่วง5ทุ่มแล้วก็มาตี2กูให้เวลามึงมากราบตีนกูถ้ามึงไม่มาคุณเอต่อไปนะคะ
3: ถ้ามึงไม่มาวันนี้แหละกูจะผีชีพต่ออะไร
4: กูจะผีชีพละ
3: กูจะผีชีพแล้ว
2: กูให้เวลามึงถึงตีสองครึ่งเท่านั้นแล้วตีสองสิบเก้านาทีคุณเอก็ต้องจำใจพิมพ์ไปว่าเขาขอโทษตรงนี้ได้ไหมไม่กูไม่จบทุกอย่างเป็นความผิดเขาคุณเองคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองยอมหมดทุกอย่างเลยอ่ะคุณเอเขาขอโทษก็ขอโทษไปไม่มึงก็กูต้องตายกันวันนี้อีเวนเขาผิดอะไรกูให้เวลาถึงตีสองครึ่งเท่านั้นเขาผิดอะไรกูตอบแค่นี้ในเมื่อทุกอย่างก็ให้ไปหมดแล้วรีโว CRV บ้านที่ดินเอาไปหมดแล้วไม่มีอะไรให้แล้วเอาไปหมดแล้วยังจะมารุกรานอะไรบ้านเขาอีกฝั่งนึงก็ยังย้ำตีสองครึ่งก็ให้เวลาตีสองครึ่งให้พวกมึงเตรียมทุกอย่างให้หมดเลยอีเวนนี่มันจุดๆตรงมันไม่รู้ว่ามันทำไรไว้เลยอีนรกกูมีเวลาให้มึงอีก3นาทีถ้ามึงไม่ทำตามที่กูพูดตอนนี้ตี 2:27 นาทีทางคุณเอต่อไปอย่างสุภาพเขาเพิ่งปิดร้านเขาเหนื่อยมากพรุ่งนี้ได้ไหมกูให้มึงอีก5นาทีเท่านั้นต่อเวลาให้กูพูดตรงๆนี่คือสุดๆแล้วน้องๆกูรัดแขนกูไว้แล้วแต่5นาทีมึงไม่ทำแสดงว่ามีคนห้ามเขาไว้ไม่ให้เขามาน้องๆรัดแขนเขาไว้ในความหมายนี้มั้งคะ
0: คือเขาเปิดร้านอาหารนะคะ
2: ค่ะ
0: แล้วเราก็มีคนไปนั่งดื่มกับเขา
2: วันนี้ต้องมีคนตายมึงเคยไปแจ้งมึงแคปไปแจ้งความเลยอ่ะแคปมาแล้วค่ะแจ้งความแน่ๆค่ะวันนี้ต้องมีคนตายกูจุด
0: ๆๆกูจุดๆๆนั่นคือเขาใส่ชื่อนามสกุลเขาเลยค่ะเป็นคนพิมพ์
2: เป็นคนพิมพ์อ๋อ
3: ยืนยันด้วยยืนยันด้วย
2: เดี๋ยว
3: พี่ตุ๋ยเดี๋ยวได้รับตามที่ยืนยัน
2: ค่ะเดี๋ยวพี่ตุ๋ยจัดให้ค่ะกูให้แค่5นาทีอ๋อนี่มีแก้มาด้วยพิมพ์แล้วก็อันนี้เป็นอะไรคะเขาแคป
0: อันนี้คือ
2: สลิปโอนเงิน
0: ที่เขาโอนให้เราเพราะว่าที่เขาเอารถ CRV เราไปล่าสุดอะค่ะเขาไปจำนำเถื่อนอีกรอบนึงหลังจากที่เขาไปรีไฟแนนซ์ใช่ไหมคะแอบเอาไปแล้วพอเราจับได้อ่ะมันก็ต้องไปต่อดอกเขาให้เราอ่ะไปกู้เงินนอกระบบเพื่อมาต่อดอก 5,500 แล้วเนี้ยก็คือเขาก็คือทยอยส่งมาให้อ่ะค่ะทยอยส่งมาให้เราไปจ่าย
2: ไปจ่ายดอก
0: นอกระบบแต่ไม่ได้เยอะเลยค่ะเราร
3: ถเป็นชื่อคุณเอเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
3: อ๋อแล้วเขาเอารถคุณเอไปจำนำนอกระบบคือเอารถไปวางถูกไหมใช่ไหมครับประมาณนั้นถูกไหมคร
0: ับใช่ค่ะเอาไปจำนำเถื่อนอีกรอบนึง
3: จำนำเถื่อนเอาตัวรถไปวางจำนำใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: หลังจากที่เข้าไฟแนนซ์มาแล้วรอบนึง
3: น่าจะไม่รอบนึงครับ
0: แอบเอาไปอะค่ะเพราะว่าโกหกเราว่าเอาไปซ่อมโกหกเราว่าเอาไปซ่อมให้ตั้งแต่เดือนเมษาเลยค่ะเอารถเราไปนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราตกงานค่ะ
3: แล้วรถของคันนี้ที่เขาบอกว่าจะเอารถไปซ่อมเนี่ยรถยังติดไฟแนนซ์อยู่หรือว่าเป็นชื่อคุณเอล่ะครับ
0: ตอนแรกอ่ะเป็นชื่อเราหมดไม่ได้ติดอะไรเลย
3: เอาตอนที่เขาเอารถไปที่เขาออกอุบายว่าจะเอารถไปซ่อมเนี่ยติดไฟแนนซ์อยู่หรือเป็นชื่อคุณเอครับ
0: ติดไฟแนนซ์ค่ะเพราะว่าเขาให้เราเอาไปรีไฟแนนซ์ค่ะ
3: อ๋อโอเคไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลักทรัพย์เดี๋ยวคุณไปติดต่อเดี๋ยวให้ไฟแนนซ์เขาอาจจะมอบอำนาจคุณหรือว่าคุณสามารถมีอำนาจได้ตามกฎหมายในการติดตามทรัพย์ของตัวเองคืน
0: อันนี้คือแจ้งความแล้วค่ะ
3: แจ้งความแล้วด้วย
0: ใช
3: ่
0: ค่ะ
3: โอเคครับ
2: ลักทรัพย์เลยใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: เดี๋ยวขอจดไว้ก่อนค่ะหลายข้อหาค่ะอาต่อชัดมาแคปมาเป็นที่กูโอนให้มึงพ่อกูโอนมาถ้าวันนี้พ่อกูตายพวกมึงต้องตายตี 2:43 นาทีกูให้ถึงตี 3ต่อเวลาให้อีกถ้ากูไม่เห็นหน้ามึงกูจะไม่คุยละทางเอต่อไปอย่างสุภาพเหมือนเดิมพรุ่งนี้ค่อยคุยกันได้ไหมกูให้มึงแค่นี้มึงไม่ทำก็แล้วแต่พ่อมึงกับจุดๆๆต้องได้เจอกูวันนี
0: ้ชื่อลูกเราเลยค่ะอันนี้คือเป็นจุดที่เราแบบรับไม่ได้เลยค่ะพ่อมึงกับชื่อลูกเราต้องได้เจอกูวันนี้
2: ทั้งที่ลูกไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
0: ใช่ค่ะลูกเราแค่9ขวบแล้วลูกไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยเลย
4: เดี๋ยวพ่อป่วยติดเตียงแล้วเห็นว่าแม่เราตอมใจตายเพราะเขาคือยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
0: แม่น่ะพยายามบอกเราว่าผู้ชายคนนี้มันดูเป็นมิจฉาชีพพอแม่เห็นว่ามันมานั่งที่ร้านอ่ะเหมือนมันจะนั่งอะไรได้นานขนาดนั้นมันไม่ทำอะไรเลยมันมานั่งได้ยังไงทุกวันแม่ก็เตือนเราตลอดค่ะ จนสุดท้ายอ่ะแม่ก็ป่วยตอนที่แบบยังคุยกับมันอยู่อะค่ะ
2: ค่ะหลังจากนั้นคืนนั้นเขาต่อเวลาเมื่อกี้เห็นพิมพ์มาตีสามต่อเวลาให้ตีสามแล้วมีการโทรหากันด้วยคุณเอโทรไปเหรอคะ
0: เขาโทรมาก่อนใช่ค่ะเขาโทรมาหรือว่าโทรจำไม่แน่ใจค่ะจำไม่ได้แต่คือเขาโทรมาอีกรอบนึงแล้วเขาบอกว่ามึงให้มึงแพนกล้องไปรอบๆสิเหมือนเขากลัวว่าเราอยู่กับใครเพราะว่าเราอ่ะเขาอยากจะเช็คชัวร์ว่าเหมือนเราอยู่กับใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกโทรมาให้เราอ่ะแพนกล้องแล้วก็แพนกล้องให้เขาดูแต่ตอนนั้นคือเราอ่ะขอร้องให้พี่เขาอยู่ด้วยแล้วค่ะลูกค้าที่เขามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะว่าเขาโทรมาขู่ตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วร้านเรายังไม่ปิดอะค่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะเรารู้แล้วว่าถ้าเขาขู่แบบนี้สักพักเขาก็จะมา
2: ค่ะก็คือทางผู้ใหญ่วิทย์นะคะเดี๋ยวเราจะได้คุยกับผู้ใหญ่วิทย์ด้วยเดี๋ยวหมวยขออ่านแชทต่อให้จบนิดนึงก็มีการโทรคุยกันจะให้ไปยังไงเขาไปไม่ได้เดี๋ยวกูไปเองอาจจะมาเองไม่ต้องมาเขาขอโทษมีอะไรค่อยคุยกันพรุ่งนี้กูให้โอกาสมึงแล้วถ้ามึงไม่พยายามเองเจอกันอะไรคือพยายามอีกฝั่งหนึ่งส่งสติกเกอร์ยิ้มมาตี 2:55 นาทีเขาบอกให้เวลาถึงตี 3เจอกันคืออะไรเขากราบเท้าตรงนี้เลยได้ไหมเขาเหนื่อยมากอีกฝั่งหนึ่งก็ยิ้มนะคะตี 2:57 นาทีเจอกันพี่มันเริ่มที่นั่นก็จบที่นั่นมึงโยนทุกอย่างให้กูหมดวันนี้กระสุนจะเป็นคำตอบทุกอย่างอุ้ย
3: ข่มขู่ว่าจะฆ่า
2: ข้อความนี
3: ้นะเข้าข่ายข่มขู่จริงๆแล้วผมไม่แน่ใจนะครับพี่เอกว่าเขาไปเราแจ้งข้อหาอะไรไว้แต่ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมีอยู่แล้วก็โอเคแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวเรา
4: ไปเพิ่มได้
3: ครับเราไปเติมนะ
2: ค่ะ
4: ครับ
2: ขีดเส้นแดงตรงนี้เลยนะกระสุนอันนี้คือข่มขู่กระสุนจะเป็นคำตอบนี่คือสิ่งที่เขาส่งมาเอายังมีต่อค่ะเขาเพิ่งปิดร้านพรุ่งนี้ค่อยคุยกันได้ไหมเธอยังยืนยันคำเดิมคุณเอแล้วเจอกันฮ่าฮ่าปิดร้านแล้วก็หัวเราะรอกูแป๊บเขาขอโทษเขายอมแล้วคุยกันพรุ่งนี้นะตีสามแล้วมึงตายทำไมต้องบอกว่าตายล่ะเขากลัวนะเออรอดูนี่คือตีสามหนึ่งนาทีก็ขอโทษแล้วไงจะให้ไปกราบตีนรอพรุ่งนี้ได้ไหมวันนี้มันดึกแล้วเขาเหนื่อยมากเพิ่งปิดร้านมันเลยเวลาแล้วพี่มันจบแล้วมีคนขับผ่านร้านมึง3รอบกูนี่ยิ่งกว่านอกระบบมึงอีกมึงต้องมากราบตีนกูเดี๋ยวนี้กูจะรอดูไอ้พวกที่เย้ยๆตามมึงมันจะยังอยู่ไหมกูอยากดูอีจุดๆๆไปนั่งแพ้ว่าโดนผู้ชายหลอกนี่คือตี 3:04 นาทีโอ้โหแล้วก็อีนรกกูไล่มึงหนีเหมือนหมาไม่โทษตัวเองสักนิดทุกคนที่คุยกับมึงเขาเล่าให้กูฟังหมดแล้วก็คำบางอย่างที่ไม่สามารถอ่านได้ค่ะตอนนี้เท่านั้นกูให้สุดๆละไอ้บักเวนไหนพูดวันนี้มันต้องตายกูพิมพ์ทั้งสุดท้ายอันนี้ขู่อีกไหมคะพี่ตุ๋ย
3: ขู่อีก
2: วันนี้มันต้องตายเขาขอโทษถ้ากูไม่เจอหน้ามึงมากราบตีนกูตอนนี้มึงเจอกูแน่อีจุดๆๆตี 3:07 นาทีพรุ่งนี้จะไปกราบถึงที่ทางนี้ก็ยืนยันไปไม่วันนี้พ่อกูก็จะตายป้าจะให้เขาทำอะไรเขายอมหมดวันนี้พ่อกูก็จะตายหมายความว่าไงคะ
0: เขาชอบบอกว่าพ่อเขาเนี่ยป่วยหนักแล้วเครียดเพราะว่าหาเงินมาให้เขาแล้วเขาก็ต้องมาหาส่งมาให้เขาอย่างเงี้ยค่ะ
3: เขาใช้เงินฟุ่มเฟือย
0: ใช่ค่ะ
3: บริหารจัดการไม่เป็นแล้วก็อาจจะเกินตัวหรือใช้เงินผิดประเภทในการทำธุรกิจหรืออื่นๆในนี้ผมไม่รู้เลยและอาจจะเป็นแบบที่พี่เอกพูดก็ได้มันก็เลยสร้างความกดดันให้ตัวเองแล้วก็พอมีใครเติมอะไรเขาได้ไม่เต็มเนี่ยเขาก็คงใช้วิธีนี้สิ่งเดียวที่เขาทำได้คือข่มขู่คุณนั่นแหละ
2: เหมือนมาลงกับคุณเอคนเดียวไม
3: ่เพราะคุณยอมเขามาตลอด
2: ถ้ามึงไม่มาตอนนี้กูจะไปตอนนี้เท่านั้นแต่วันนี้เขาขอก่อนได้ไหมเขาเหนื่อยมากเออเจอกันหน้าร้านมึงบอกพวกจุดๆนั้นช่วยมึงด้วยอี

0: อีบีเขาก็แบบจู่โจมมาที่เราเลยค่ะ
1: ค่ะมาถึงเรียกเลยอีบี
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เข้ามาประชิดตัวเลย
0: ใช่ค่ะแล้วพี่ผู้ใหญ่บ้านแกก็ช่วยดึงตัวออกไปข้างนอกค่ะ
1: ค่ะให้ผู้ใหญ่ช่วยเล่าคือลักษณะอารมณ์ท่าทางที่เขาเดินเข้ามาคือเอาเรื่องสุดๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็คือเห็นหน้าครั้งแรกก็ร้องเรียกชื่อน้องเขาด้วยเสียงที่ดังมากครับแล้วก็มีเขาจะสะพายกระเป๋าด้านหน้าแล้วก็มีพฤติกรรมเหมือนกับมีอาวุธครับผมก็เห็นนะครับผมก็ประชิดตัวอยู่ด้านข้างเขาเผื่อถ้าเขาดึงมาจะได้ปัดได
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็ดึงตัวออกไปมากกว่า 2-3 รอบจนครั้งสุดท้ายนี่ดึงตัวออกไปห่างน่าจะ20เมตรเขาก็เลยดึงบุหรี่ออกมาสูบผมเลิกสูบบุหรี่แล้วผมก็เลยขอเขาสูบบุหรี่เป็นเพื่อนเพื่อให้คลายอารมณ์ลงครับ
3: ผู้ใหญ่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่นนี่นะครับวันนั้นได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ไหมครับ
2: ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าต่อคือหลังจากที่สูบบุหรี่เสร็จเขาก็เหมือนหลุดตัวผมและห่างตัวผมเสร็จภาพตรงนั้นที่ผมเห็นคือเขากำลังบีบคอผู้เสียหายอยู่แล้วก็มือข้างนึงตบหน้า
3: ตามคลิปแรกที่เราดูกัน
2: เปล่าครับไอตัวคลิปแรกนั้นก็คือ
3: ด้วยครับ
2: คลิปแรกก็คือมันเป็นคลิปที่น้องเขาให้ดูว่าขอให้ผมอยู่เป็นเพื่อนครับเพราะว่าเขาเคยมีพฤติกรรมแบบนี้ถ้าเขามาเขาจะทำร้ายร่างกายแบบนี้
3: ครับ
2: ครับก็คือพอดีผมไปเป็นลูกค้าน้องเขาร้านนั้นเหมือนกันเพราะว่าผมก็มีบริษัททำรับเหมาก่อสร้างซึ่งไซต์งานผมจะกลับบ้านพักผมเนี่ยจะต้องผ่านร้านน้องเขา
1: คร
2: ับผมก็เคยแวะเข้าไปนะเป็นลูกค้าเขา
4: พอดีลูกค้านั่งอยู่มันก็ยังไม่สนใจเลย
2: ตอนนั้นเขาคงคิดว่าไม่มีแล้วเพราะว่ามันตีสี่แล้วคร
1: ับ
2: มันตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตีสี่พอหลังจากที่เห็นบีบคอแล้วตบหน้าผมก็เลยไปกระชากเขาออกมาเขาก็เลยบอกไปนั่งเลี้ยงกันเลยประมาณนี้บอกให้ผมกับไปนั่งเลี้ยงกันมันกับควักจะยิง
3: เขาสั่งผู้ใหญ่ด้วย
2: ใช่ครับแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นผมครับถึงวันนี้ก็ไม่รู้เนี่ยเพิ่งจะรู้เนี่ยที่ผมมาเล่าเนี่ย
3: ครับเขากล้าสมชื่อนะครับ
2: ครับเขาก็เพิ่งจะรู้เนี่ยเพราะว่าหลังจากที่ผมดึงออกมาแล้วก็เขาเหมือนกับให้ไปนั่งเลี้ยงกันเนี่ยก็เกิดการต่อสู้กับผ
1: ม
2: ครับก็เขาก็ได้รับบาดเจ็บ
3: ผู้ใหญ่ไม่ได้แสดงตัวให้เขารู้ณวันนั้นเลยใช่ไหม
2: ไม่ได้แสดงครับ
3: ณวันนั้นผู้ใหญ่ถือว่าผู้ใหญ่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ไหมผู้ใหญ่คิดว่าผู้ใหญ่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ไหมครับ
2: ผมเห็นคลิปแล้วผมสงสารน้องเขาครับครับแล้วเขาก็ให้คลิปดูว่าเนี่ยเขาเคยเข้ามาทำร้ายร่างกายแบบนี้เชื่อว่าวันนี้เขาจะมาอีก
1: ค
3: ือผมว่าถ้าผู้ใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลลูกบ้านในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแล้วกรณีเขามาทำร้ายร่างกายผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นอีกข้อหาหนึ่งนะ
2: ครับก็คือต่อสู้กันครับ
3: ใช่ครับ
2: ต่อ
3: สู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
2: ครับ
3: เพราะว่าอันนี้ผู้ใหญ่ท่านน่าจะต้องพิจารณาอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาควรจะได้รับในทุกๆการกระทำ
2: ครับเพราะหลังจากต่อสู้กันเขาก็ได้รับบาดเจ็บผมก็เป็นคนประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมตัวเขาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวเขาส่งโรงพยาบาลก่
1: อ
2: นผมก็ได้โทรบอกกำนันในพื้นที่ว่ามีเกิดเหตุโทรบอกผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของที่เกิดเหตุเข้ามาดูซึ่งเป็นตำบลเดียวกันครับก็แนะนำให้น้องเขาไปแจ้งความ
1: ค่ะ
2: ครับก็คือผมระงับเหตุเสร็จผมก็รายงานตามขั้นตอนกับผู้บังคับบัญชากันต้นเรียบร้อยครับ
1: ค่ะ
3: โอเคครับ
1: แต่เหตุการณ์ในวันนั้นก็คือคืน11ต่อ12กันยายนไม่ได้มีภาพกล้องจอดปิดใช่ไหมคะ
2: ไม่มีครับ
4: ที่ว่าอะไรหมดเงินนะครับ
0: คือมันไม่ได้บันทึกไว้อะค่ะแต่ว่ามันดูเรียลไทม์ได้แต
4: ่เพราะอะไรถึงไม่ได้บันทึก
3: พูดดัง
0: ๆคือมันไม่ได้ต่อในไอคาวนะคะพอดีไอคาวโดนตัดไปก่อน
3: อ๋อไอคาวอาจจะเต็มมันเลยไม่ได้บันทึกไว้ใช่ไหมครับระบบคาวที่เขาเก็บข้อมูลเมมโมรีของตัวภาพและเสียงไว้มันเต็มมันก็เลย
4: มันไม่ได้บันทึกซ้ำหรอครับ
0: ไม่ค่ะมันมีอายุของมันอยู่ค่ะ
3: โหดบังเอิญเขาโชคดีเนาะเราแต่ไม่เป็นไรครับเราใช้พยานหลักฐานอื่นประกอบการดำเนินคดีได้ต่อให้ไม่มีหลักฐานการมีหลักฐานเนี่ยเขาคงปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไม่มีหลักฐานเนี่ยพยานแวดล้อมอื่นแม้กระทั่งตัวท่านผู้ใหญ่เองก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ทีนี้ตั้งแต่เหตุการณ์23พฤษภาแล้วก็มา11กับ12กันยายนคุณเอได้แจ้งความไหมคะ
0: แจ้งความค่ะก็วันต่อมาก็แจ้งความเลยค่ะแต่เหตุการณ์23พฤษภาที่มีคลิปไม่ได้แจ้งค่ะ
4: จะต้องกลับไปแจ้งนะต้องเอาคลิปกลับไปแจ้ง
0: ค่ะ
1: ทำไมตอนนั้นถึงไม่แจ้งอะคะ
0: คือก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าอายค่ะไม่อยากให้ใครรู้คืออยากเก็บเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตปกติอยากทำมาหากินแล้วค่ะคือเสียแล้วก็คงจะไม่ได้คืนก็คิดแบบนั้นอยากเริ่มต้น

0: ชีวิตใหม่ค่ะแล้วก็ไม่อยากพูดถึงมันเพราะมันก็เจ็บปวดเวลาถ้าเราพูดถึงมันแต่เนี่ยค่ะคือพอเราอยากจะทำมาหากินอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กลับกลายเป็นว่าเขาก็มาลุกลามในพื้นที่หากินของเราทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้ค่ะเพราะตอนนี้กลับไปทำงานแบบเดิมก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาก็ทำลายไปหมดรถที่เราใช้ทำงานน่ะเขาก็แอบเอาไปจำนำอย่างเงี้ยค่ะคือนอกจากจะเอาเงินเราไปแล้วเอาชีวิตเราไปแล้วยังเอาอาชีพการงานเราไปอีกลูกเราจากที่เคยเรียนโรงเรียนดีๆก็ต้องกลับมาเรียนต้องไปหาที่เรียนให้ลูกใหม่เรื่องนี้มันเจ็บปวดสำหรับคนเป็นแม่มากค่ะคือมันส่งผลกระทบถึงลูกของเราด้วยคือเราจะตกงานเราจะเป็นยังไงอ่ะมันก็ยังเป็นผลกรรมที่เราควรจะได้รับแต่คือลูกเราไม่เกี่ยวแต่ลูกเราครับจะต้องรับผลกระทบด้วยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้รถที่บอกว่าเขาแอบเอาไปจำนำจำนำเถื่อน
0: ใช่ค่ะคือตอนนี้ตอนแรกอ่ะเขาจะไม่บอกเลยว่าเขาเอาไปจำนำที่ไหนแต่คือก่อนหน้านี้คือเขาก็เคยแอบเอาไปจำนำนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปจำนำกับคนนั้นแล้วแล้วเขาไม่บอกเราด้วยซ้ำว่าเอาไปจำนำกับใครหลังจากที่เราจับได้ว่าเอาไปจำนำอีกแต่ล่าสุดเนี่ยก็คือเขาบอกแล้วว่าเขาเอาไปจำนำกับใครแล้วนี่ติดต่อได้ด้วยค่ะเป็นคนเดิมที่เขาเคยเอาไปฝากแล้วก็ล่าสุดก็คือที่โอนไปจ่ายดอก 5,500 เนี่ยค่ะแต่ตอนนี้คือเขาไปฝากไว้ 55,000 แล้วเราอ่ะยังต้องรับภาระผ่อนดอกเนี่ยค่ะ 5,500
2: ในเมื่อเขาเอารถของคุณเอไปในขณะที่เขาใช้กลอุบายว่าจะเอาไปซ่อมแล้วทำไมคุณเอจะต้องไปนั่งจ่ายแทนเขา
0: เพราะเราอยากได้รถคืนเราอยากได้กลับมาทำอาชีพของเราคืนนะคะ
2: แล้วคนที่เขารับจำนำเขามีเอกสารอะไรให้คุณเอดูไหมว่าคนที่เอามาจำนำเป็นใครยังไง
0: ตอนนี้ในแชทใน Facebook ก็มีค่ะติดต่อคนนั้นได้เลย
2: ไม่ใช่ค่ะหลักฐานที่เขายืนยันว่าตัวก้าเนี่ยเป็นคนเอาไปจำนำกับเขาทำให้คุณเอจะต้องมาแบกรับภาระเพื่อจะรับรถของตัวเองคืนมีหลักฐานไหม
0: เขาน่าจะมีแชทที่คุยกันนะคะเพราะเราก็เพิ่งรู้ว่าเขาแอบเอารถเราไปเพราะเขาบอกตลอดว่าเขาเอาไปซ่อมค่ะเอาไปซ่อมกับอู่นึงที่อยู่แถวบ้านเขา
2: ตอนนี้ได้รถกลับมาหรือยังคร
0: ับยังค่ะ
2: ยังเราคุณเอมีหลักฐานการโอนเงินไปให้คนผู้รับจำนำใช่ไหม
0: มีค่ะ
2: มีนะโอเคครับ
1: พอไม่มีรถคุณเอก็เลยบอกว่าอาชีพเขาก็คือทำงานไม่ได้เพราะว่าอาชีพก็คือต้องเดินทางไปขายยาตามโรงพยาบาลทีนี้ที่ไปแจ้งความอะค่ะแจ้งความข้อหาอะไรบ้างคะ
3: ก็ในเรื่องของที่เอารถเข้าไปนะครับน่าจะเป็นเรื่องของยักยอกทรัพย์อันนี้ที่ลงไว้นะครับไปแจ้งเรื่องยักยอกทรัพย์ที่สภ.เมืองขอนแก่นนะครับกับพนักงานสอบสวนร้อยตำรวจเอกสมัยชัยบัวลาสภ.เมืองขอนแก่นผมว่าอันนี้ฝากท่านผู้กำกับเมืองขอนแก่นผมว่าในข้อเท็จจริงเรื่องนี้ท่านผู้กำกับอายัดรถเอารถกลับคืนมาก่อนก็ได้นะครับเอารถคืนกลับคืนมาก่อนแล้วก็ในส่วนของเจ้าของที่รับจำนำเนี่ยจะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรกับนายก้าเนี่ยก็เอาได้เลยนะครับ
2: จัดการกันเอง
3: ไปจัดการกันเองเพราะว่ามันในข้อได้จริงคือผู้เสียหายเขาแจ้งความไปแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการยักยอกทรัพย์นะครับ
0: แล้วมันมีรถคันที่สอง CRV นะคะ
2: คันที่สอง
0: ใช่ค่ะคันที่สอง CRV คันล่าสุดเนี่ยค่ะที่เรา
3: เอาอีกเหรอ
0: จับได้ว่าเขาเอาไปก็คือเขาโกหกว่าเอาไปซ่อมอะค่ะตั้งแต่เดือนเมษายน
3: ครับอ๋อเอาไปก่อนหน้านี้แล้วพอมาซักไซส์ไล่เรียงกันถึงได้รู
0: ้ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าพอเราจับได้ว่าเขาเอาไม่ได้เอาไปซ่อมอ่ะเอาไปจำนำเถื่อนอ่ะเขาก็บอกว่ามึงห้ามไปแจ้งความนะถ้ามึงไปแจ้งความอ่ะกูบอกไว้เลยว่ามึงจะไม่ได้รถคืนแน่นอนเพราะอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราก็ถามพูดได้ไหมครับ
3: จะเพลินเลยครับพูดได้เลย
0: เขาบอกว่าคนที่รับฝากอ่ะเป็นหัวหน้าตำรวจภาค4ขอนแก่นเขาบอกอย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นผู้
0: กำกับถ้ามึงไปแจ้งนะรถมึงหายแน่นอนมึงไม่ได้รถคืนแน่นอน
1: อ้างตำรวจว่างั้น
0: ใช่ค่ะ
2: อ้างตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเป็นคนรับจำนำคือมันผิดตั้งแต่กล้าแล้วแหละที่กล้าเอาไปจำนำกล้าอย่าไปโยนใส่คนอื่นว่าผู้รับจำนำเขาจะเป็นใครส่วนผู้รับจำนำเนี่ยถ้าเกิดเขาประกอบธุรกิจแบบนั้นเป็นปกติหรือว่าเขาได้รับอนุญาตมันก็เป็นปกติทั่วไปคือกล้าผิดตั้งแต่เริ่มต้นคุณเอกครับที่คุณเอกบอกว่าเขาจะคุณเอกไปแจ้งข้อหาตรงนั้นเนี่ยน้องก็ไปแจ้งจะลักทรัพย์อะไรก็ตามแต่ถ้าข้อที่จริงมันเป็นยักยอกถ้าข้อจริงเป็นลักทรัพย์เดี๋ยวศาลท่านก็ลงโทษได้ในหมวดนี้ครับ
3: คือแจ้งไว้ที่สองที่นะครับพี่ไอ้รถวีโว่เนี่ยเขาไปจำนำกับเฟซบุ๊กที่ชื่อโชคชัยแต่พอไม่ขอพูดนามสกุลแล้วกันนะครับเฟซบุ๊กชื่อโชคชัยไปแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นส่วน CRV เนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นคนชื่อโชคชัยเหมือนกันไหม
0: ไม่ค่ะ
3: คนละคนอีก
0: คนละคนค่ะ
3: คนละคนแต่ว่าไปแจ้งความไปที่สภ.บ้านเป็ดนะครับกับร้อยตำรวจเอกชัยวานิชคำละมูลก็คือทั้งสองคันเนี่ยไปแจ้งความยักยอกทรัพย์ไว้แล้วทั้งคู
1: ่
3: ก็ฝากท่านผู้กำกับทั้งสภ.เมืองขอนแก่นและก็สภ.บ้านเป็ดเนี่ยตามเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับรวมถึงทำลายร่างกายแจ้งความไว้ที่สภ.บ้านเป็ดทุกใบเลยไม่รู้ว่าคดีเป็นไปถึงไหนแล้วทางพี่ตำรวจเขาว่ายังไงบ้างครับตอนนี
0: ้ยังไม่ได้ความคืบหน้าอะไรเลยค่ะ
3: อ้าวร้อยเวรว่ายังไงบ้าง
0: เขาบอกว่าเหตุมันยังไม่เกิด
3: ยังไม่เกิดมันเกิดแล้ว
1: มีตั้งแต่23พฤษภาแล้วก็11กับ12กันยา
0: คือ12กันยาที่เกิดเรื่องอะค่ะก็พอพี่ผู้ใหญ่บ้านแกไประงับเหตุให้แล้วตัวเขาเองก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นตำรวจก็ไม่ได้ควบคุมตัวอะไรเขาแล้วอีกวันนึงต่อมาเขาก็โทรมาข่มขู่เราทั้งที่อยู่โรงพยาบาลนะคะดังรักษาตัวอยู่แต่เขาก็บอกว่าให้พวกนั้นน่ะดูแลมึงได้ตลอดนะอยู่กับมึงให้ได้ตลอดนะแล้วอีกอาทิตย์นึงครบอาทิตย์เขาก็โทรมาตอนตีสามว่าเนี่ยครบอาทิตย์แล้วกูจำได้นะว่าพวกมึงอ่ะทำร้ายกูจะแจ้งข้อหาพยายามฆ่า
1: โอ้
0: ค่ะเขาบอกว่าเขาจะไปแจ้งตำรวจข้อหาพยายามฆ่าเขาที่ทำให้เขาอ่ะเจ็บตัววันนั้นนะคะ
3: แต่ว่าในใบแจ้งความคุณก็ระบุไว้ชัดเจนนี่ว่าถูกตบหน้าหนึ่งครั้งถูกบีบคอถูกไหมครับและมีพยานเห็นเหตุการณ์ด้วยและพี่ตำรวจเขาจะว่ามันยังไม่เกิดเหตุยังไงอ่ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือ12กันยาใช่ไหมคะแล้วอันนี้คือครบ1อาทิตย์นะคะที่วันนั้นเขาก็เวลาเดิมเลยค่ะตีสามตีสี่เลยค่ะ
3: ครับ
0: แล้วเราก
1: ็
3: ขู่จะเอาปืนมายิง
0: ใช่ค่ะไลน์มาเหมือนเดิมค่ะ
3: ครับ
0: เนี่ยค่ะเพิ่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองค่ะเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเราก็เลยขับไปสภ.
3: สภ.อะไรเนี่ย
4: ผมขออนุญาตเสริมตรงน
3: ี้สภ.บ้านเป็ดค่ะ
4: คือใบล่าสุดเนี่ยคือวันที่19เนี่ยเหมือนกับว่าเขาออกมาจากโรงพยาบาลแล้ว
1: ครับ
4: แล้วเขาก็มีการข่มขู่กลับมาโดยการถามหาว่าคนที่ทำร้ายร่างกายเขาวันนั้นคือใครเขาก็บอกว่าเขาจำหน้าไม่ได้เขาไม่รู้ว่าเป็นผมวันที่เขารู้แล้วแหละว่าเป็นผม
1: ครับ
4: ก็วันนั้นก็คือมีการต่อสู้กันผมก็สามารถระงับเหตุได้ผมก็ตรวจค้นกระเป๋าที่เขานำมาด้วยเพราะว่าไม่มีปืนผมก็เลยได้หยุดก่อไอ้หยุดแล้วก็ประสานงานตามที่ผมเล่าให้ฟังคราวนี้พอมีเรื่องข่มขู่เนี่ยน้องเขาก็เลยโทรหาผมช่วงเวลานี้ผมก็เลยพาน้องเขาเนี่ยเข้าไปแจ้งความที่สภ.บ้านเป็ด
1: คร
4: ับตอนกลางคืนไอ้ตอนตีสามตีสี่นะครับแต่พนักงานที่เขารับแจ้งอ่ะเขาบอกว่าเรื่องมันยังไม่เกิดเขาไม่สามารถที่จะออกไปได้
1: ก็คือ19กันยา
4: ใช่ใช่ครับ
1: ที่มีการแจ้งความ
2: ที่เพราะอันนี้
4: เฉพาะตัวนี้ครับ
2: ไม่เป็นไรครับพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยมันแยกต่างหากจากกันในการกระทำแต่ละวันแต่ละเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่คุณเอกเขาไปแจ้งความแล้วเนี่ยก็เมื่อสักครู่คุณเอกฝากทางท่านผู้กำก
3: ับ
2: สถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องแล้วผมแค่อยากฝากว่าหลังจากนี้นะผมรบกวนท่านพนักงานสอบสวนนะครับติดต่อหรือแจ้งไปหรือประสานมาก็ได้ครับเพื่อจะให้ทางคุณเอกับพยานในขณะเกิดเหตุเนี่ยไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่จะได้มีความเห็นหรือเห็นว่ามีมูลที่พอจะพิจารณาได้จะได้หมายเรียกคุณกล้าเขาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วไปตามกระบวนการเพราะทุกอย่างเนี่ยมันต้องผ่านการสอบสวนก่อนก็เข้าใจพนักงานสวนอาจจะรับไว้ก่อนนะครับแต่หลังจากนี้น่าจะดำเนินการแล้วส่วนข้อได้จริงอะไรหลักฐานอะไรเราเติมเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะได้ไปตามขั้นตอนแล้วผมจะดูว่าเขาจะกล้าตาม
3: ชื่อไหมครับเดี๋ยวคุณต้องเอาคลิปวิดีโอที่เปิดเมื่อสักครู่ในรายการนะครับไปแจ้งความอีกนะเพราะยังแจ้งความไม่ได้อยู่นะครับในเรื่องที่เขาปฏิบหน้าคุณมาทำร้ายคุณนะครับเอาคลิปเนี้ยไปให้กับพนักงานสอบสวนเขาแล้วก็แจ้งความอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมประสานทางโรงพักไปให้อีกทางด้วยนะครับ
2: ผมอยากจะบอกคุณก้านะครับต่างกรรมต่างวรรคหลายข้อหาหลายการกระทำความผิดถ้าคุณคิดว่าคุณจะบรรเทาหรือคุณคิดว่าอยากจะให้คุณเอเนี่ยเขาได้โช ชดเชยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าคุณกล้าเนี่ยในฐานะชื่อกล้าเป็นลูกผู้ชายเนี่ยกลับเข้ามาบรรเทามาช่วยเหลือเขาหน่อยนะครับส่วนคดีมันก็เดินไปเนื่องจากว่ามันเป็นอาญาแผ่นดินคงคุยอะไรกันไม่ได้นะครับต่างคนต่างใช้สิทธิ์กล้าควรจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำผมมองแบบนั้นนะครับคือรวมๆที่ผมดูข้อกล่าวหาเนี่ยข้อหานะครับลักทรัพย์เอ่ยข่มขู่เอ่ยบุกรุกยามวิกาลเอ่ยทำลายร่างกายเอ่ยผมว่าตะกล้ารวมๆแล้ว10กว่าปีนะครับก็ลองดูครับว่าคุณจะมีอิสรภาพที่ทำมาหากินอยู่ข้างนอกหรือคุณอยากจะขาดไร้ซึ่งอิสรภาพครับผมฝากเอาไว้แล้วก็ฝากท่านเจ้าพนักงานตำรวจด้วย
1: ครับแล้วเรื่องของช่อโกงเงินต่างๆ10กว่าล้าน
2: เดี๋ยวรวมเข้าไปในตรงนี้ได้เลยครับจะรวมเข้าไปในตรงนี้เดี๋ยวเราแค่ไปเติมข้อที่จริงเพราะว่าเรามีการแจ้งความแล้วเราก็เวลาสอบสวนเหตุการณ์เกิดในท้องที่เดียวกันเราก็เติมข้อที่จริงนี้เข้าไปนะครับว่ามีพฤติการในการช่อโกงปกปิดหลอกลวงยังไง
3: คือช่อโกงเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเนี่ยเขาต้องแจ้งเพราะว่าไม่หมดอายุความเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเขาเพิ่งได้ทราบตรงเนี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเวลาถามกล้าเนี่ยกล้าไม่เคยตอบอะไรเลยใช้แต่ความโมโหใช้แต่ความข่มขู่เขาตลอดเวลามึงถามเหรอมึงเรื่องมากเหรอเขาก็เงียบเพราะว่าถ้าเกิดว่าถามเยอะเดี๋ยวก็ไปแหกปากวายที่บ้านเขาพ่อเขาซึ่งป่วยติดเตียงอยู่แล้วก็จะต้องคิดมากก็จะไม่ได้คำตอบอะไรจนกระทั่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่งได้ยินคำตอบเนี่ยวันนี้ครับที่พี่ตุ๋ยพี่หมวยแล้วก็เรา3คนได้ถามเนี่ยเดินถึงได้ชัดเจนว่ามันมีเงินบางส่วนที่เอาไปแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้ตามที่ได้มาบอกกับทางน้องเขา
2: แต่พฤติกรรมเขาข้อที่จริงเขาเนี่ยไม่ต้องกังวลผมส่วนตัวผมมองว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่การปกปิดหลอกลวงต่อเนื่องนะอย่างต่อเนื่องยังไม่มีสิ้นสุดนะครับฉะนั้นอายุความเนี่ยมันจะยังไม่ได้ไปเริ่มนับอะไรเราก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับตรงนี้ท่านพนักงานสอบสวนท่านทราบในเรื่องข้อกฎหมายและข้อจริงเดี๋ยวเราก็ปรับข้อจริงเข้าไปก็น่าจะดำเนินคงดำเนินคดีค่าได้ไม่ใช่หน้าครับเพราะว่าหลักฐานมันมีนะครับ
3: หลักฐานจะเป็นสภ.บ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นนะครับ
1: ค่ะ
3: สภ.บ้านเป็ด
1: แล้วเขาจะมาอ้างแบบที่เขาบอกทางเอได้ไหมบอกว่าก็ไปเอาเงินมาให้เขาเองเหมือนบอกว่าอ้าวก็เนี่ยต้องมาขอโทษเขาด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยเขาไปอ้างได้ไหมว่าฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งที่ไปกดเงินเอาเงินไปให้เขาจดทะเบียนเอง
3: ชอบโกงไม่เหมือนก็เขาโกหกเขาปกปิดในข้อเท็จจริงที
1: ่ยังไงก็ไม่ได้
3: ไม่ได้
1: ยังไงก็ไม่รอด
2: คือพูดอะไรก็พูดไปเถอะครับพูดอะไรที่มันพอจะมีน้ำหนักบ้างก็ได้ไม่พูดแบบถลายไปให้มันถลอกครับน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: แล้วหมวยถามพี่นิดนึงที่ทางเอเชื่อค่ะที่บอกว่าเขาเองเคยมีคดีช่อโกงแล้วก็เงินเนี่ยให้เขาไปแล้วล้านหนึ่งแล้วก็อีก 300,000 ถ้าเกิดว่าเอาคืนตอนนี้เดี๋ยวเขาถูกเข้าคุกพอเข้าคุกปุ๊บเงินทุกอย่างมันจะไม่ได้เลยในทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นอย่าง
2: น
1: ี้ไหมคะ
2: คือมันเป็นกลอุบายมันเป็นเรื่องการหลอกลวงมันเป็นเรื่องของการปกปิดเพื่อให้เขาเชื่อว่าถ้าเกิดเขาลงทุนไปแล้วถ้าเขาโดนคดีอีกเขาจะไม่ได้รับเงินตรงนั้นคืนตรงนี้แล้วมันก็เป็นข้อที่จริงทุกอย่างที่เขาพูดกับคุณเอแล้วถ้ามันมีหลักฐานเนี่ยมันเอาประกอบได้ทั้งหมดนะครับเพื่อประกอบได้ทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรเพราะคนเราถ้ามันมีเจตนาสุจริตมันจะไม่มีการพูดแบบนี
1: ้นะครับก็คืออ้าง
2: ใช
1: ่นั่นเอง
3: มันคือโรแมนต์สแกมที่เห็นหน้านั่นเองพี่หมวยเราเคยทำเคสนะพี่หมวยนะที่พอเสียเงินไปแล้วล้านนึงเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดอยากได้เงินล้านนึงคืนเนี่ยต้องโอนมาจ่ายค่านั่นค่านี่พอโอนไปจ่ายค่าภาษีบอกว่าเลขบัญชีผิดต้องโอนไปใหม่จากล้านหนึ่งในกลายเป็น10ล้าน20ล้านก็มีมาเยอะใหญ่ว่าอย่างของน้องเขาเนี่ยเข้าใจว่าพอเสียเงินไปแล้วปุ๊บไอ้ทางนี้ก็ออกอุบายว่าถ้าเกิดไม่ให้เงินมาต่อเนี่ยเดี๋ยวมันจะจบเลยนะมันจะไม่ได้เงินคืนแล้วนะนี่ก็ต้องหาเงินไปให้เพราะหวังว่าเมื่อมันได้งานได้ทำงานจริงอย่างที่กล่าวอ้างเนี่ยก็จะได้เงินคืนกลับมาสุดท้ายแล้วเนี่ยจนหมดตัว
0: มันมีหลายอย่างด้วยค่ะที่เขาหลอกลวงคือหลังจากที่เขาอ้างเรื่องงานรับเหมาไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็มีอ้างเรื่องงานอื่นอีกมีอ้างว่าไปทำงาน fast work อีกค่ะ
1: ก็งานอะไรนะคะ
0: fast work ค่ะ
2: hard work
0: fast work ของคุณ CK นะ
2: เขาไหลอ้างเหลือเกินนะก็บอกว่า
0: คือตัวเองน่ะมีไฟล์การออกแบบอยู่ที่เคยทำให้บริษัทใหญ่บริษัทนึงอะค่ะตัวเองมีไฟล์ออกแบบอยู่แล้วทีนี้อ่ะก็แค่เอาไปขายงานเดิมในนั้นอะ
3: ไปอ้างคุณ CK
0: fast work มันเป็นของคุณ CK อยู
2: ่ไม่เป็นไรครับคุณเอทั้งหมดเนี้ยที่พูดมาทั้งหมดในเรื่องของการช่อโกงปกปิดนะครับหลอกลวงนะครับไม่ควรปกปิดเขาจริงที่ควรบอกแจ้งไม่แจ้งทั้งหมดเดี๋ยวคุณเอาไปรวมกันเลยครับในเรื่องของการช่อโกงเพราะว่าทุกครั้งที่คุณโอนเงินไปเกิดจากการหลอกลวงแต่ละครั้งก็ว่ากันเป็นกรรมจากการหลอกลวงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเติมจากที่คุณได้ร้องทุกกล่าวโทษเอาไว
1: ้ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าเขาดูอยู่ผมเชื่อว่าเขาดูเพราะว่าเขาบอกว่าเขาขอเวลาหน่อยคุณเออยากจะบอกอะไรกับทางคุณกล้าคะ
0: อยากจะบอกว่า เลิกได้แล้วนิสัยแบบนี้คือเลิกไปพูดกับคนอื่นว่าตัวเองมีงานมีการทำอ่ะยอมรับเถอะว่าตัวเองเป็นมิจฉาชีพสู้กับมันเถอะเหมือนตอนนี้ที่บีกำลังสู้อยู่อะค่ะก็คืออยากจะขอโทษพ่ออยากจะขอโทษครอบครัวขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังคือถ้าเราไม่ใจอ่อนเองถ้าเราไม่ถูกเขาครอบงำมันเป็นความผิดของเราเองนั่นแหละค่ะที่ตอนนี้มันทำให้เรามีหนี้มีสินอยู่กับเพื่อนๆรอบข้างทุกอย่างครอบครัวสังคมเราเสียไปหมดแล้วเพราะคนคนเดียวมาหลอกให้เราไปกู้ยืมใดๆก็ตาม อยากจะขอโทษพ่อขอโทษเพื่อนทุกๆคนและอยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปโกงเงินใครเลยแต่เราจะรับผิดชอบทุกอย่างเราจะหาเงินคืนเพื่อนๆทุกคนที่เราหยิบยืมมารวมทั้งครอบครัวของเราอยากจะขอโทษพ่อที่ปิดบังเรื่องบ้านไม่อยากให้พ่อเสียใจตอนนี้หนูกลับมาแล้วเดี๋ยวหนูหาใหม่อยากไม่อยากให้พ่อเสียใจค่ะแค่นั้นส่วนก้าน่ะหนูไม่อยากจะพูดอะไรกับเขาแล้วตอนนี้คนที่หนูแคร์ที่สุดก็คือพ่อกับลูกแค่นั้นค่ะอยากให้พ่อดีใจว่าตอนนี้หนูไม่โดนครอบงำแล้วหนูไม่ใช่คนเดิมแล้วไม่ต้องมาครอบงำอะไรอีกคือแบบเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้ค่ะแค่นั้นละค่ะตอนนี้เราเข้มแข็งแล้วอยากจะบอกพ่อแค่นั้นค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้กับทางคุณเอนะคะเชื่อว่าคุณเอจะกลับมาได้แล้วก็เรื่องการดำเนินคดีหมูเชื่อว่าพี่เอกก็ไม่ปล่อยเดี๋ยวพี่เอกก็จะรวบรวมทุกอย่างตามที่ทนายตุ๋ยบอกแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะคะสภ.บ้านเป็ดเขาท้าเลยเขาบอกว่าข่มขู่แคปไว้เลยเราแคปเรียบร้อยเจอกันแน่ๆค่ะหรือว่าถ้าคุณกล้ามีอะไรอยากจะชี้แจงยังไงก็ติดต่อทีมงานเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวติดต่อแจ้งข้อมูลเข้ามาก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมรายการวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home วันนี้วันอังคารเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเรื่องของงานวิจัยด้านสุขภาพระดับโลกด้วยนะคะซึ่งแขกรับเชิญของเรานะคะอาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อประธานสภาพัฒน์และเป็นที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินพัฒราเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพมากๆเลยตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์คะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกดูแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องการไทยที่ไทยจะไปเจรจาภาษีเรื่องท่าทีสหรัฐอเมริกาเรื่องจีนมันก็ล้วนแล้วแต่น่าจะมีผลกระทบจีนเขาก็ไปอะไรนะยกเลิกการเก็บภาษีอะไรนะการยกเว้นภาษีซึ่งกระทบต่อเรื่องของราคาโซลาร์เซลล์อะไรโอ้จริงๆแล้วเรื่องมิติทางข่าวสารค่อนข้างมากมายทีเดียวนะคะอาจารย์
2: ก็สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่มีความสำคัญในระดับโลกที่ว่าจะมีการประชุมของสหประชาชาติประจำปีนะครับที่นิวยอร์ก
1: ค่ะ
2: แล้วก็
1: ใช่
2: ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไปประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็จะไปแต่ว่าไปเยือนอเมริกาอย่างเป็นทางการแต่
1: ค
2: มัน
1: ่ะ
2: จะเป็นช่วงใกล้ๆกันพอดีนะครับ
1: ค่ะ
2: การประชุมที่ UN เนี่ยเข้าใจว่านายกไทยเราไปด้วยนี่ก็มีโอกาสจะมีโอกาสได้เจอประธานาธิบดีทรัมป์แบบเจอในงานรีเซพชันก็เป็นไปได้นะครับ
1: ค่ะ
2: แต่ที่สำคัญที่ทุกคนจะจับตามองก็คือการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีทรัมป์
1: ค่ะ
2: ที่มาเยือนอเมริกาอย่างเป็นทางการแล้วก็เจอกันวันที่24 กันยายนนะครับก็จะมีพู
1: ค
2: ด
1: ่ะ
2: คุยกันหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องของการค้าของเขาเองซึ่งอเมริกาก็ได้เคยเจรจาสงบศึกเรื่องการค้ากับจีนมาแล้วแต่ว่าไอ้สัญญาสงบศึกอันนี้ชื่อปูซานอะกรีเมนต์เนี่ยก็มันจะหมดอายุลงไปเดือนพฤศจิกายนนี้ฉะนั้นต้องต่ออายุไอ้ข้อตกลงอันนี้นะครับแล้วก็จะ
1: ค่
2: ผ
1: ะ
2: ูกโยงเรื่องของการเจรจาอื่นๆที่ทางอเมริกาและจีนมีผลประโยชน์ร่วมกันเช่นเรื่อง AI ก็จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้พวกแร่เอิร์ธนะครับคือแร่หายากซึ่งจีนเขากักอยู่ขณะเดียวกันอเมริกาก็กักเรื่องของแร่เรื่องของชิปที่เป็นชิปที่ทันสมัยที่สุดที่ไม่ส่งไปให้จีนแล้วก็เครื่องผลิตชิปก็ถูกอเมริกาจำกัดด้วยเขาคงจะคุยเรื่องสองเรื่องนี้บวกกับเรื่องที่ว่าอเมริกาคงอยากจะขอคุยเรื่องการควบคุมดูแล AI นะครับเรื่องก
1: ค
2: าร
1: ่ะ
2: ควบค
1: ค
2: ุ
1: ่
2: ม
1: ะ
2: AI ซึ่งทางรัฐมนตรีคลังของอเมริกาในสกอตต์เบสเซนเนี่ยก็บอกว่าจะเสนอให้มีการพูดคุยกันใช้คำว่า dialogue นะครับร
1: ค
2: ะหว
1: ่ะ
2: ่างสองประเทศโดยเฉพาะยิ่งการแจ้งข่าวในกรณีที่ AI มีปัญหาอย่างเช่นที่อเมริกาเราทราบใช่ไหมครับว่ามี AI ที่คือควรจะกำลังถูกอยู่ในระหว่างการทดลองเรียกว่า sandbox เนี่ยแต่หนีออกไปจาก sandbox แล้วก็ไปเจาะ
1: ใช
2: เข้
1: ่
2: า
1: ใช่
2: ใน
1: ค่
2: ค
1: ะ
2: อมพิวเตอร์ในเว็บไซต์ของบริษัทต่างๆเป็น
1: ค
2: ต
1: ่
2: ้
1: ะ
2: นนะครับฉะนั้นเรื่องการควบคุมการพัฒนาของ AI เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ทั้งจีนและทั้งอเมริกาเนี่ยต่างฝ่ายก็อยากจะเอาชนะทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะต้องคุยกันว่าตกลงคุณจะสามารถคุยกันเพื่อที่จะสร้างกรอบในการควบคุมดูแลกำกับดูแล AI ได้มากน้อยเพียงใดแต่สงสัยว่าครั้งนี้คงไปไม่ถึงไหน
1: เพราะว่าวันก่อนเพิ่งดูหนังใน Netflix เนี่ยเรื่องที่เป็นสมาร์ทเฮาส์นะคะอาจารย์แล้วแบบทุกอย่างควบคุมด้วยแบบบอกใช้บอกแล้วก็เป็น AI คุมหมดเลยแล้วปรากฏว่า AI ไม่ยอมทําตามมันก็แบบเหมือนเป็นหนังฆาตกรรมวันนี้โอ้โหดูแล้วก็น่ากลัวมากบอกเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้ด้วยตัวเองอ่ะมัน AI มันอยากจะให้เป็นยังไงอะไรก็ได้หมดเลยแล้วเราก็ออกจากบ้านไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะอาจารย์
2: เรื่องนี้คงต้องคุยกันยาวต่อไปนะครับว่าการควบคุม AI เนี่ยจะต้องทำยังไงแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งซึ่งผมคิดทั้งโลกกำลังเริ่มที่จะตื่นตัวตรงนี้
1: เป็นตัวค่ะ
2: นะครับแล้วก็เพราะว่า AI เนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เราทราบอันนี้ก็ม
1: ค
2: ีเ
1: ่
2: ระ ื่องอื่นๆเช่นเนี่ยอเมริกาเองก็ยังต้องการให้จีนซื้อสินค้าเกษตรเพราะว่าเกษตรกรเขาก็บ่นมากว่าตอนนี้ตลาดไม่ดีเลยแล้วนอกจากนั้นแล้วราคาพลังงานก็สูงมากอ
1: ค
2: ย่าง
1: ่ะ
2: ที่เราทราบกันนะครับแล้วเป็นช่วงที่อเมริกาเนี่ยอยู่ในฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลพอดีราคาด
1: ค
2: ี
1: ่ะ
2: เซลก็สูงมากเลยทั้งโลก
1: ค
2: น
1: ่
2: ะ
1: ะ
2: ครับก็จะเป็นประเด็นที่คงต้องคุยเรื่อง geopolitics ด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะคุยกันได้แค่ไหนว่าอเมริกากับจีนเองเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของควบคุมสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันแต่ก็คงต้องคุยกันนะครับว่าเรื่องนี้จะยังไงแล้วที่สุดแล้วสุดท้ายที่สําคัญก็คือเรื่องของไต้หวันที่เป็นเรื
1: ค
2: ่อง
1: ่ะ
2: ที่จีนสำคัญอย่างมากแล้วก็อเมริกาเองก็มีจริงๆมีอาวุธที่จะต้องขายให้ไต้หวันอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นประเด็นพวกนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สําคัญนี่มันต่อเนื่องมาที่ว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยมีต่อเนื่องที่ว่ามันมีไอ้ประเด็นค้างคาอยู่คือไอ้มาตรา301ที่ทางสำนักงานผู้แทนการค้าของอเมริกาเนี่ยเขาฟ้องร้องประเทศ16ประเทศรวมทั้ง
1: ค่
2: ไ
1: ะ
2: ทยรวมทั้งจีนว่าเรา
1: ค่ะ
2: มีกำลังการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
1: ค
2: เก
1: ่ะ
2: แล้วทำให้เราเนี่ยส่งออกไปที่อเมริกามากเกินไปอันนี้เ
1: คร
2: า
1: ่ะ
2: จะต้องถูกภาษีจีนก็ต้องถูกเก็บภาษีผมเชื่อว่าพอคุยกับจีนเสร็จเป็นหมั้นหมองว่าโอเคจะเก็บภาษีเท่านั้นเท่านี้นะเดี๋ยวเขาก็จะมาพูดถึงการเก็บภาษีเราไปด้วยฉะนั้นสําหรับเราเนี่ยเรื่องของเราจะถูกพ่วงไป
1: อืม
2: กับเรื่องของจีนนะครับ
1: ค่ะ
2: เรื่องของภาษีเนี่ยตอนนี้คือประเทศไทยเราถูกเก็บ12.5อยู
1: ค
2: ่
1: ่ะค่ะ
2: แล้วโดยมาตรา301อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการบังคับแรงงาน
1: ออ ื
2: ัน
1: ม
2: นี้
1: ค่ะ
2: คำถามก็คือว่าไอ้อันที่สองเนี่ยเราจะถูกเก็บเท่าไหร่ในหลักการเราอยากจะถูกเก็บแค่6.5เพื่อให้บวกกันเท่ากับ19%ที่เคยโดนเก็บ
1: ค่ะ
2: จีนก็เหมือนกันก็คงอยากจะให้บวกเท่ากับ7%นะเท่ากับประมาณ7.5%เพราะว่าเดิมเนี่ยตกลงกันไว้ที่20%เป็นต้น
1: ค่ะ
2: นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคุยกับจีนเสร็จแล้วเดี๋ยวทั้งจีนทั้งไทยทั้งเวียดนามเนี่ยแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยก็จะต้องถูกตัดสินว่าจะโดนเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าของเราเนี่ยเราจะมีอำนาจต่อรองแล้วไปคุยกับเขาในเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะได้ถึงตรงไหนก็หวังว่าเราจะกลับมาได้ที่19%เหมือนเดิมนะครับนี
1: ค
2: ่
1: ่ะ
2: คือที่มันเกี่ยวเนื่องกับไทยก็คือตรงนี้
1: จะมีอะไรเป็นอำนาจต่อรองของเราได้บ้างคะอาจารย์ในช่วงเวลาแบบนี้
2: คงจะไม่เรื่องของไม่ใช่เรื่องของอำนาจต่อรองอย่างเดียวเป็นเรื่องที่เราเจรจากันมาต่อเนื่องนะครับเราก็จะเริ่มรู้ว่าอเมริกาต้องการอะไรไทยให้อะไรได้เข้าใจว่าก็ยังคุยกันอยู่แล้วก็ยังจะมีประเด็นที่จะต้องตัดสินใจว่าอเมริกาเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมแค่ไหนตามข่าวนายกเคยให้สัมภาษณ์ว่าอเมริกาเขามีข้อเรียกร้องเพิ่มเติมมาอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องติดตามดูว่าอาจจะเป็นประเด็นปัญหาก็ได้ผมเข้าใจว่ามีหลายๆเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับประเทศไทยอย่างเช่นกรณีของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีอย่างอีลอนมัสก์ใช่ไหมครับที่เขาต้องการที่จะให้สตาร์ลิงมาใช้ได้ในประเทศไทยแล้วเขาต้องการให้เราเนี่ยให้เขายกตัวอย่างว่าให้เขาเป็นเจ้าของสตาร์ลิง100%ในประเทศไทยเลยแล้วก็เอามาใช้ได้
1: ค่ะ
2: ครับอันนี้มันก็จะกระทบ กับไอ้ระบบโทรคมนาคมของเราระบบก
1: ก
2: า
1: าร ร
2: สื
1: ต
2: ่
1: ่
2: อ
1: าง
2: ส
1: ป
2: า
1: ระ
2: ร
1: เทศอาจาร
2: เ
1: ย
2: พ
1: ์
2: รา
1: เค
2: ะว่
1: ย
2: าไอ้
1: อยู่กับต่างประเทศแต่จำได้ว่าเคยมีคนส่งมาให้ดูเป็นนักข่าวเหมือนกันนะคะว่าเราเคยมีส่วนที่สัญญาอยู่บางฉบับที่ให้อเมริกาสามารถมาลงทุนในบ้านเราได้100%โดยไม่มีไทยเป็นคนถือหุ้นด้วยจริงป่ะคะอาจารย์
2: คีย์เวิร์ดมันไม่ใช่คำว่าลงทุน100%นะครับคีย์เวิร์ดมันคือ national treatment หรือการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติก็คือสิทธิคนไทยได้อะไรเนี่ยคนอเมริกา
1: ค
2: ก็
1: นอเ
2: ไ
1: ม
2: ด้
1: ริก
2: เท
1: า
2: ่า
1: ก็
2: น
1: ไ
2: ั
1: ด
2: ้
1: ้
2: น
1: ทำมันนั้น
2: ก็คือ
1: ค
2: ค
1: ่ะ
2: นอเมริกาเป็นเหมือนคนไทยเลย
1: ค
2: น
1: ่
2: ะ
1: ะ
2: ครับ
1: ค
2: นั่
1: ่
2: น
1: ะ
2: นั่นคือหลักการมันไม่ใช่แค่เรื่องถือหุ้น100%แต่ว่าเป็นเหมือนกับกฎหมายไทยจะต้องมองคนอเมริกันเป็นคนไทย
1: ซึ่งถ้าเขาน
2: ะ
1: อ้
2: ค
1: าร ง
2: ับ
1: อิงอันนี้ก็แปลว่าคนอเมริกันขออะไรมาจะลงทุนอะไรหรือการถือหุ้นหรือการซื้อที่ดินซื้ออะไรก็ต้องได้เหมือนสิทธิของคนไทย
2: อ๋
1: ห
2: อ
1: รือเปล่าคะ
2: ไม่ได้เพราะว่าเรามีการแก้สนธิสัญญาเป็นสนธิสัญญาอันล่าสุดเนี่ยคือเข้าใจว่าปี1966เนี่ยเราแก้เป็นสนธิสัญญาที่บอกว่าเรามีบางส่วนที่เราแยกไม่ให้ได้ national treatment นะ
1: อ๋
2: ค
1: อ
2: รับ
1: แปล
2: ซ
1: ว
2: ึ
1: ่
2: ่
1: าง ไม่ได้เหมือนไทย100%แล้วมีบางส่วนที่ต้อ
2: ม
1: ง
2: ัน
1: ย
2: ม
1: ก
2: ี
1: เว้
2: ส
1: น
2: ่วนที่เรามันส่วนที่เราบอกว่ายกเว้น1 2 3 4 5ที่มีกฎหมายเฉพาะซึ่งอันนี้รวมถึงเรื่องของภาคเกษตรรวมถึงการถือครองที่ดินด้วยแล้วรวมถึงเรื่องของโทรคมนาคมด้วยและอื่นๆด้วยนะครับ ฉะนั้น
1: ม
2: ก็จะไปมีประเด็นว่าอเมริกาจะเรียกร้องให้ข้อยกเว้นไม่ให้ยกเว้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ก็อาจจะมีเป็นไปได้เท่าที่จําได้ว่าอาจจะมีเขาต้องการแบบนั้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กแหละมันจะเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ
1: ถ
2: ู่
1: ก
2: เล
1: ถ
2: ย
1: ูกใช่ใช่ใช่ค่ะเพ
2: เ
1: ร
2: พ
1: าะ
2: รา
1: ว
2: ะ
1: ่า
2: ว
1: เ
2: ่
1: รา าม
2: จ
1: ี
2: ริงๆแล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ national treatment อันเนี้ยที่เราให้กับอเมริกาเนี่ยมันขัดกับกฎขององค์กรการค้าระหว่างประเทศนะครับ
1: ค
2: WTO
1: ่ะ
2: นะครับเพราะกฎอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ากฎ Most Favored Nation คือเป็นกฎที่บอกว่าประเทศเนี่ยต่างคนต่างชาติเนี่ยจะต้องได้สิทธิเท่าเทียมกัน
1: ค่ะ
2: กับคนต่างชาติที่ได้สิทธิสูงสุด
1: ค่ะ
2: คราวนี้ถ้าเราให้อเมริกา National Treatment เท่ากับคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยต้องให้กับ
1: ทุกประเทศ
2: คนต่างชาติทุกคนเท่ากับคนอเมริกันเพราะว่าคนอเมริกันได้เท่าสูงสุดเท่าไหร่คนอื่นต้องได้เท่านั้นแต่ตอนนี้เราให้เขย่งอยู่คือคนอเมริกาได้มากกว่ามันได้มากกว่าต่างชาติคนอื่นซึ่ง WTO เนี่ยเคยบอกเราว่าต้องแก้กฎหมายแล้วเราก็ขอว่าขอเวลา10 ปีและไอ้10 ปีของเราเนี่ยมันเลยเวลาไปแล้วเราก็ค้างคาไว้ที่ WTO ว่าเรายังมี2 มาตรฐานอยู่ตอนนี้นะครับนี่เป็นเรื่องรายละเอียดอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่า
1: แต่
2: ประเด็น
1: มันมีผลกระทบเนอะอาจารย์ผลกระทบเยอะอยู่

0: มันจะถูกโยงอยู่ดีผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยครับ
1: แต่ถ้าเราไปยกเลิกสนธิสัญญานี้ก็จะมีปัญหากับอเมริกาอีก
0: โอ้โหยกเลิกไม่ได้ฮะในเชิงการทูตสนธิสัญญาอันนี้เป็นสัญญาที่เก่าแก่มากเลยแล้วก็มันเป็นสัญญาที่เป็นรูปของสนธิสัญญาที่เรามีอันแรกกับอเมริกาเมื่อปี1800เท่าไหร่ก็ไม่รู้คือมันเป็นอะไรที่สะท้อนความสัมพันธ์ที่ยาวนานมากเลยอเมริกาเนี่ยมีสนธิสัญญาแบบเนี้ยนะครับ Treaty of Amity เนี่ยเข้าใจว่ากับไทยเป็นประเทศแรกเลยมั้ง
1: โอ้โห
0: นะครับ
1: ล่ะคะ
0: ใช่ครับมันเป็นสนธิ
1: มั
0: ส
1: น
0: ัญญาที่มีความหมายในเชิงของด้านการทูตไม่น้อยเลยครับ
1: โอ้โห
0: ฉะ
1: ถ้
0: น
1: า
0: ั้น
1: ยัง
0: ไปยกเลิก
1: ถ้าน
0: ี
1: เ
0: ่
1: กิดเรา
0: ส
1: ย
0: ง
1: ก
0: สั
1: เ
0: ย
1: ลิ
0: จ
1: ก
0: ะย
1: ไม
0: ก
1: ่
0: เ
1: ไ
0: ล
1: ด
0: ิก
1: ้ถ้าสมม
0: ย
1: ติเรายก
0: ก
1: เลิกกับอเมริกาไม่ได้แล้วก็ประเทศอื่นเขาก็บอกต้องการเท่าอเมริกานี้ประเทศไทยแย่เลยนะอาจารย์
0: ก็อย่างที่บอกไงเราเคยไปขอ WTO ว่าขอเวลาปรับตัว10 ปีแต่ว่าไอ้10 ปีที่เราขอเนี่ยมันหมดอายุไปตั้ง10 ปีแล้วอะอย่างน้อยอะครับ
1: 20 ปีมาแล้ว
0: ใช่ครับเราเคยขอไว้จริงๆมันหมดตั้งปี2005 2006หรือซ้ำหมดไปตั้งสิบหมดไปสัก20 ปีเลยซ้ำไปมั้งถ้าจำตัวเลขไม่ผิด
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะครับแ
1: ค
0: ต่
1: ่ะ
0: ยังไม่มีใครเขาเอาเรื่องอะพูดตรงๆอย่างนั้น
1: โอ้แต่ถ้าเกิดว่ามาถึงจุดนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะอาจารย์
0: ครัก บ
1: ร
0: เพ
1: ะ
0: รา
1: ท
0: ะ
1: บมากมา
0: เน
1: ย
0: ี่ย
1: ทีเดี
0: ก
1: ย
0: ็
1: ว
0: ปกติเนี่ยตอนหลังเนี่ยจะไม่สนธิสัญญาส่วนใหญ่จะไม่ได้มีให้ National Treatment ส่วนใหญ่จะให้ Most Favored Nation Treatment ม
1: ค
0: าก
1: ่ะ
0: กว่า
1: ค่ะ
0: แต่
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ็น
1: อ
0: ี
1: า
0: ่
1: จ
0: ก็
1: า
0: เป็
1: ร
0: น
1: ย์
0: ปัจจัยปลีกย่อยแหละแต่ในเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปคุยกันเรื่องของผลประโยชน์การค้าผลประโยชน์การลงทุนมากกว่าแล้วก็เรื่องพวกนี้เดี๋ยวในหลักการก็ค่อยๆมาพยายามหาทางจุดร่วมกันแล้วกัน
1: แต่
0: คร
1: ว
0: ั
1: ่
0: บ
1: ามันจะเชื่อมโยงกันเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังคราวที่แล้วว่าจริงๆแล้วคนอเมริกาก็มาลงทุนในบ้านเราเยอะมากเลยแล้วก็ส่งกลับไปที่อเมริกามันก็กลายเป็นว่าทําให้ไทยเราส่งออกไปอเมริกาเยอะคือผลิตแต่ว่าอะไรนะมีกําลังการผลิตเกินกว่าที่เขาต้องการให้เราเป็นถูกไหมอาจารย์
0: แต่จริงๆแล้วเขาก็ได้ประโยชน์มากนะครับเพราะหลายอย่างที่เราผลิตออกไปก็เป็นผลิตเพื่อ AI ของเขานั่นแหละไม่ว่าจะพ
1: ใช
0: วก
1: ่ใช่
0: อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยครับเป็นต้นครับ
1: แต่ว่ามันก็กลายเป็นคือจะบีบเราทุกทางเราให้ผลิตก็ไม่ได้เราไม่ให้ผลิตก็ไม่ได้อะไรมันก็บีบทุกสิ่งอย่างนะคะอาจารย์เดี๋ยวมีเวลาให้อาจารย์เล่ารายละเอียดทีละส่วนดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆล้วนแล้วแต่กระทบกับเศรษฐกิจบ้านเราหมดเลยนะคะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์ดร.สุภุสายเชื้อนะคะนี่แหละค่ะอดีตนักการทูตที่เชี่ยวชาญชำนาญการเรื่องสหรัฐอเมริกามากๆนะคะอยู่ที่วอชิงตันดีซีมาก่อนแล้วก็อาจารย์ก็ตอนนี้เป็นประธานสภาพัฒน์อยู่ด้วยวันนี้หมดเวลานะคะเดี๋ยววันอังคารหน้าให้อาจารย์เล่าให้ฟังกันต่อเอาแบบเชิงลึกเลยเจาะลึกกันไปแต่ละส่วนเลยละกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: News from home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต้องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่ม

0: ต๋องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังติงต้องห้าม

0: พอมาถึงบ้านเจ้าโต้งชาคริสที่หางดงเราก็เอากระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าใส่ทับทิมดิบไปไว้ที่เบาะหลังของแม่เต่ารถของเราแล้วก็เอาย่ามคุณพึ่งรัตนาวดีที่ใส่ทับทิมเม็ดใหญ่วางไว้หลังรถเจ้าโต้งตามเดิมแล้วเราก็เข้าประจำที่คนขับเตรียมสตาร์ทเครื่องกันออกไปก่อนนะโต้ง
1: เออรีบไปเถอะจะได้ไม่เสียเวลาคอยกันไง
0: กินอาหารมื้อเย็นที่นครสวรรค์นะ
1: ไม่ต้องห่วงกันดีกว่าเพื่อนต่างคนต่างรับผิดชอบของตัวเองนะแล้วไปเจอกันที่บ้านนายก็แล้วกัน
0: โอเคโชคดีเพื่อนผมไปแล้วคุณพึ่งไม่ตายซะก่อนพวกที่บ้านผมนะครับ

0: เออร์นิตในเข้มเฝ้าบ้านดูแลบ้านแล้วก็พวกต้นไม้ของฉันให้ดีนะคุณเพื่อนครับพักผ่อนยืดเส้นยืดสายซะหน่อยรีแลกซ์สักพักแล้วค่อยออกเดินทางดีไหมฮะ
1: ค่ะป่านนี้คุณต้องน่ะคงไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู
0: ้มันจะไปถึงไหนเดี๋ยวเราก็คงไปเจอรถมันจอดตายอยู่ข้างทางนั่นแหละฮะ
1: พี่โต้งไปแช่งเขา
0: ไม่ได้แช่งหรอกพึ่งพี่ว่าถ้ารถมันไม่ตายนะมันก็หนีเราไม่พ้นเดี๋ยวก็ตามทัน

0: เอ๊ะพึ่งเรียกเรามาจนถึงลำปางแล้วยังไม่เจอแม่เต่าสีชมพูตายเลยนะ
1: ไหนว่าจะขับทันยังไงล่ะ
0: นี่พี่ก็ขับตั้ง130 140มันไปตายที่ไหนของมันนะนี่
1: อาจจะไปคนละทางก็ได้
0: จะไปทางไหนอะทางลำปางนี่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแล้ว
1: เข้าลี้เถินไปก็ได้ระยะทางใกล้กว่ากัน
0: ใกล้กว่าแต่เสี่ยงกว่าคนบ้าเท่านั้นที่จะเข้าไปทางนั้นทั้งที่เอาของมีค่าไปด้วย
1: พี่โต้งยังนึกว่าเพื่อนของพี่ไม่บ้าหรือไงอะฮะ
0: ก็ไปนึกว่ามันจะบ้าขนาดนี้นะสิฮัลโหลชาคริตพูดฮะ
2: เอ้ยตองวะเพื่อน
0: เอ้ยไอ้บ้าได้หยุดที่ไหนวะ
2: คนจากลิ้ก็ขี้แตกเลยนะวะเออว่าแป๊บถ้าไปทันนะเพื่อน
0: โถไอ้ตองแกไปทางลิ้เถินทำไมอ่ะ
2: มันใกล้กว่าไปทางลำปางเว้ยก็แกก็ต้องการจะแยกทางกับนายด้วยนะเพราะตอนออกมาจากหน้าบ้านนายอ่ะก็จะรถเก๋งสีดำหมายเลขทะเบียนเชียงรายจอดอยู่เหมือนกับว่าจะซุ่มดูเราอยู่ก็เลยบึงหนีเพราะเห็นมันตามมาแล้วก็เลี้ยวไปทางลำพูนหลบเข้าข้างทางเพื่อจะดูว่ามันจะตามต่อหรือเปล่ากันก็เลยบึงต่อมาทางลี้เกิดโดนถล่มนะวะเพื่อน
0: โถ่เฮ้ยมันตามไปใช่ไหม
2: เปล่าตาม
0: แล้วใครถล่มอ่ะ
2: ภูเขาสิ
0: พอโถ
2: ่ภูเขาข้างทางนะมันถล่มลงมาเกิดโดนรถกันว่าพาไปอย่างเฉียดฉิวเลยวัวยังขี้กับแตกอ่ะทำมันเปลี่ยวซะด้วยไม่แน่ใจว่าจะถูกตามหรือเปล่าพอถึงนายตั้งหลายครั้งแต่ก็ไม่ติดเออจึงโทรติดที่เธอนี่แหละตอนนี้นายไปถึงไหนแล้ววะ
0: เลยสอบปรากมาแล้วอีกประมาณ20กิโลจะถึงเถินนะ
2: พี่แกงสีดำตามมาหรือเปล่า
0: ไม่เห็นน่ะ
2: เอองั้นก็แล้วเข้าไปตอนนี้นะจกกระต่ายขับกินลมชมจันทร์เพลินต่อไปก่อนนะเพื่อนบ๊ายบาย
0: ไอ้บ้าเฮ้ย น้องเพิ่งสังเกตเห็นเก๋งสีดำทะเบียนเชียงรายตามเรามาไหม
1: สงสัยจะเป็นคนของป่าที่ส่งมาคุ้มกันเรานะคะเห็นตามมาจากทางแยกไปลำพูนจนมาถึงลำปางก็ไม่เห็นแล้วคงจะมาส่งแค่นั้นน่ะ
0: รู้สึกหิวหรือยังล่ะฮะ
1: ยังเลยค่ะ
0: ยังก็ต้องกินสักหน่อยล่ะครับอีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงนะเดี๋ยวผมจะต้องแวะเติมน้ำมันรถที่ปั๊มแถวเถินด้วย
1: เพื่อไม่ให้เสียเวลาน่ะเพิ่งจะหาซื้ออาหารที่กินง่ายๆมากินกันในรถดีไหมคะจะได้ไปถึงกรุงเทพไม่ดึกดื่นจนเกินไปน่ะ
0: ก็ดีเหมือนกันฮะ

0: เอาละถึงปั๊มน้ำมันที่เถินแล้วพี่จะรถเติมน้ำมันแล้วนะ
1: เพิ่งจะไปซื้ออาหารนะคะ
0: จ้ะเดี๋ยวเติมน้ำมันเสร็จแล้วพี่เอารถไปรับหน้าร้าน

0: มาแล้วค่ะอาหารเติมพลัง
1: เฮ
2: ้
1: ย
2: เฮ้ยนะอย่าขยับนะ
0: พวกเราหิ้วถุงอาหารพรุงพลังมาขึ้นรถที่ยังไม่ทันเปิดประตูรถเก๋งคันดำคันหนึ่งก็จอดพรวดขวางหน้ารถพี่โต้งแล้วชายชะกัน2ใน3รวมทั้งคนขับรถก็ลงมาจากรถคันนั้นปราดเข้ามาเอาปืนจ่อพี่โต้งคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จ่อมาที่เรา
1: เฮ้ย่ามแดงมาเร็ว
0: มันชี้ไปที่ย่ามแดงที่ใส่ทับทิมแล้วเราก็วางไว้เบาะหลังตกตะลึงทำอะไรไม่ถูก
1: อยากตายหรือไงฮะส่งย่ามมา
2: อะว่าง่ายๆอย่างนี้ดิว่าถึงจะเรียกว่าฉลาดจะได้ไม่ต้องเจ็บตัว
0: เ
2: ร็ว
0: ๆนี่ย่าม
2: อ้าวโทรศัพท์มันด้วยเร็ว
3: ๆโทรมือถือของฉันด้วยเหร
0: ออ่ะๆๆนี่เอาไป
2: เรียมาแล้วอย่าปากเสียไปบอกตำรวจ
1: อ่ะใช่
2: ขืนไปบอกตำรวจป๋าแสนชัยตายแน
1: ่เฮ้ยไปรีบร้อยแล้วไปขึ้นรถเร็ว
2: กลับ
1: เร็ว
3: มันเป็นใครอ่ะเพิ่งรู้จักไหม
0: ไม่รู้จักค่ะแต่ท่าทางและสำเนียงของมันน่ะคงจะเป็นพวกกะเหรี่ยง
3: เราจะเอายังไงกับมันดีอ่ะไปแจ้งความไหม
0: ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะเพิ่งจะโทรหาป๋าก่อนก็แล้วกัน
3: เพิ่งรีบลงจากรถไปที่ปั๊มน้ำมันขอเขาโทรศัพท์สักครู่เธอก็เดินกลับมาขึ้นรถป๋าว่าไงบ้างล่ะ
0: ป๋าว่าไอ้ชูเนี่ยต้องหักหลังแน่เพราะป๋าให้มันติดต่อเอาของจากชายแดนเข้ามาอีกและมีคนเห็นมันไปพบเพื่อนมันในเมืองนะคะป๋าบอกให้เราเข้ากรุงเทพไปเลยพรุ่งนี้ท่านจะเจอที่บ้านคุณต้องตามที่นัดกันไว้และไม่ต้องเสียดายของท่านหาทางเอาคืนมาได้แน่นะคะ
3: เรารีบนำรถออกทันทีเพราะไม่มีอะไรจะทำได้ดีกว่านี้ขืนตามไปเอาคืนก็เท่ากับไปหาที่ตายอย่างนับว่าโชคดีที่มันไม่เอาตัวน้องทุ่งไปซะด้วยเพราะถ้ามันทำเราก็คงไม่มีปัญญาจะไปขัดขืนไม่ทันได้ชักปืนหรอกมาระเบิดสมองกระจายแล้ว
0: พี่ต้องขับรถเร็วยังกระเหาะแน่
3: ไม่ได้หรอกต้องทำเวลาหน่อย
0: โอ้แล้วอาหารที่เพิ่งซื้อมายังไม่ได้กินกันเลยนี่ก็เลยกำแพงเพชรไปแล้วเอาขาไก่ย่างสักไม้ไหมพี
3: ่โอเคเพิ่งก็ทานด้วยกันเลยสิแต่ว่าพี่ขับรถไปด้วยกินขาไก่ไปด้วยคงอันตรายแน่เพิ่งช่วยอนุเคราะห์พี่หน่อยนะ
0: ได้ค่ะไม่มีปัญหา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณบดินคุณพานี
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อคืนเนี่ยคุณโต้กับคุณพึ่งมาถึงเกือบ5ทุ่มครับ
1: ค่ะดิฉันให้ปลาไข่จัดหาที่นอนให้คุณพึ่งแต่คุณพึ่งขอไปนอนพักที่บ้านคุณแม่ที่ประชาชื่นคุณโต้งก็เลยขับรถไปส่งค่ะ
4: สวัสดีครับป้าแสนมาแต่เช้าเลยนะฮะ
2: หวัดดีหวัดดี
4: นี่เพื่อนผมในต้องยังไม่กลับมาอีกเหรอฮะ
1: ยังเลยจ้ะ
4: เมื่อคืนตอนมาถึงนครสวรรค์ผมก็มองหาเต่าสีชมพูพอไม่เห็นก็เลยผ่านมานึกว่าต้องล่องหนมาแล้ว
0: ใจเย็นๆเธอรถมันเก่าแล้วนะเจ้าภูเนี่ยมันอาจจะสงสารรถแล้วก็แวะจอดข้างทางบ่อยหน่อยก็ได้ว่าแต่ว่าเรื่องที่โต้งเล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อคืนนี้นะมันเป็นยังไงฮะ
2: ไอ้ชูมันทำแสบมากเลยนะมันให้พักพวกเนี่ยมันมาตามเอาของคืนไปเพราะเข้าใจว่าป๋าโกงมันขายได้แล้วก็ไปปิดมันไม่พูดถึงเงินที่มันกับพวกจะต้องได
3: ้ยังขายไม่ได้นี
2: ่มันเข้าใจว่าขายได้แล้วนะสิเพราะว่าได้ยินลูกพึ่งว่าจะเอามาขายที่กรุงเทพยิ่งกว่านั้นนี่มันยังหาว่าเราเนี่ยลวดลายกับพวกมันเอาพลอยคัดใส่ย่ามแทนพลอยเม็ดใหญ่มันแค้นมากสั่งให้คนของมันเนี่ยออกตามล่าป๋าแต่ป๋าเห็นพวกมันน่ะเคลื่อนไหวผิดปกติพอจะรู้จักลูกว่าเจ้าสิงโตแดงเนี่ยถูกชิงไปป๋าก็หลบออกมาจากบ้านบินมาในเที่ยวบินสุดท้ายเมื่อคืนนี้ก็พอดีนัดกันเช้าวันนี้ด้วยนะ
3: เดี๋ยวค่ะป๋าไอ้ชูว่าในย่ามเป็นพลอยคัดใช่ไหมคะ
2: ม
3: ันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะในเมื่อเพิ่งเอาทับทิมเม็ดใหญ่ใส่ในย่ามแดงของเพื่อนกับมือสะพายบ่าเอียงมานั่งรถพี่ต้องป๋าก็เห็นแล้วคุณภูก็ยังเปิดประตูรถให้อีก
2: ถ้างั้นไอ้ชูลวดลายแน่มันรู้ใจป๋าดีว่าต้องไม่ปล่อยให้เจ้าสิงโตแดงเนี่ยหลุดมือไปโดยไม่ได้รับอะไรตอบแทนเพราะโดนหักหลังอย่างเด็ดขาดมันจึงโกหกว่าเป็นทับทิมเม็ดเล็กๆป๋านึกไม่ถึงเลยว่าไอ้ชูนี่มันจะทรยศป๋าได้นะ
3: เงินเป็นร้อยๆพันๆล้านนะคะป๋าพึ่งว่าเราโชคดีที่ตัดสินใจเอาของจากบ้านซะก่อนถ้าเก็บเอาไว้น่ะเราอาจจะถูกไอ้ชูกับพวกชิงเอาไปแล้วฆ่าเราซะก็ได้
2: เจ้าทับทิมสิงโตก้อนเนี่ยมันเคยทำให้คนตายมาแล้วนับสิบทีเดียวนะ
3: เหรอคะแล้วที่ไหนเมื่อไหร่คะ
0: จริงเลยครับผมก็ห่วงน้องชายอยู่เหมือนกันนะหายเงียบไปผิดปกติเหลือเกินเนี่ยกลัวว่าจะเกิดอันตรายเพราะทับทิมสิงโตอะไรเนี่ย
2: ทับทิมนี้หรือว่าสิงโตแดงเนี่ยก่อนที่จะมาถึงมือเราได้ผ่านมือคนสำคัญระดับราชามหากษัตริย์เจ้าบ้านผ่านเมืองมามากจากเนปาลเข้ารัฐไทอาหมลูกสาวหัวหน้าเผ่าไทอาหมเอาบรรทุกเวียนมาเมื่อ 3-400 ปีมาแล้วนะแล้วก็มาถูกมหาโจรถล่มจมกองเกวียนแหลกลานเลยทีเดียวคนคุ้มกันประมาณ50คนไม่เหลือรอดแม้แต่เพียงคนเดียวลูกสาวหัวหน้าเผ่าไทอาหมกับคนรักถูกฆ่าตายอย่างอเนจอนาถแล้วเจ้าสิงโตแดงก็ถูกเปลี่ยนมือไปอยู่เมืองยะไข่หงสาวดีตองอูแล้วก็เมืองแปลและพ่อค้าฝิ่นคนสำคัญแนวรัชฌานในที่สุดก็มาถึงมือป๋านี่แหละทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนมือก็จะมีการฆ่ากันตายมากน้อยแล้วแต่สถานการณ์มันขึ้นอยู่กับความโลภของคนด้วยไอ้ชูมันแนะนำให้ป๋าเนี่ยซื้อไว้ในราคา60ล้านบาทป๋าได้ของแล้วก็จ่ายเงินให้มันไปปรากฏว่าลูกน้องของพ่อค้าฝิ่นคนนั้นเนี่ยเกิดไปเบี้ยวกับลูกพี่จะเชิดเงินหนีก็เลยถูกถล่มเรียบร้อยไปทั้งกองคาราวานประมาณ30คนได้มั้ย
3: น่ากลัวจังเลย
4: ใช่รู้ที่ผมไม่เอามาหรอก
2: อย่าคิดว่าป๋าหาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณเล่นกับเพื่อนเลยนะคุณโต้งผมเคยไปเจ้าพ่อองค์สำคัญลงทรงในร่างของญาติป๋าท่านบอกว่าถ้าผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเจ้าสิงโตแดงไม่โลภมากซื่อสัตย์จริงใจก็จะไม่มีอันตรายใดๆป๋าเห็นนายต้องเพื่อนของคุณเนี่ยแกท่าทางซื่อๆดีแล้วก็มีความจริงใจที่จะทำงานให้โดยไม่ได้เรียกร้องต่อรองอะไรเลยด้วยแล้วคุณเองก็รับประกันกับป๋าป๋าจึงได้แน่ใจถ้ามอบของให้มาแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิดปัญหาอย่างแน่นอน
4: แต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ทั้งที่พึ่งกับผมเป็นคนเอาของมาเองตองมันก็ตั้งใจจะช่วยป๋ากับพึ่งจริงๆที่มันแยกทางไปก็เพื่อจะล่อให้คนร้ายตามไปมากกว่า
3: หรือว่าไอ้พวกนั้นมันแบ่งกำลังตามล่าคุณตองไปอีกทางสายหนึ่งเราไม่กล้าพูดต่อเพราะใจหายเมื่อนึกว่าคุณตองถูกถล่มแหลกไปแล้วจนป่านนี้ยังไม่กลับ
2: เราเองก็อดนึกสงสัยไม่ได้ว่าเจ้าตองอาจจะรุ่นลายล้ำลึกอย่างที่ใครนึกไม่ถึงก็ได้ถ้ามันเอาทับทิมเม็ดเล็กสับเปลี่ยนกับเม็ดใหญ่แล้วเชิดเอาไปขายในราคาถูกๆแบบของร้อน5ล้าน10ล้านเผลอๆแค่ร้านเดียวเนี่ยมันก็เอาตามประสาคนขาดๆเกินๆแล้วใครจะไปห้ามมันได้เราเจอกับไอ้พวกร้อยเล่เพทูบายมันมากต่อมากตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งจะเข้าลงอยู่แล้วจะมาเสียทีไอ้หนุ่มติงต้องอายุรุ่นลูกหลานให้มันหัวเราะเยาะเอาได้ว่าแกกะโลกะลาให้มันเอามาเคาะเล่นเป็นที่สนุกได้ยังไงเราตั้งใจว่าจะเลิกหากินแบบเสี่ยงๆสักทีเพราะอายุมันก็มากแล้วขอขายเจ้าทัพทิมสิงโตแดงเป็นการส่งท้ายอีกเม็ดเดียวก็จะวางมือแล้วแต่มารก็มาประจนจนได้นะแล้วจะเอามันไว้ได้ยังไงไอ้ต้องตายไปกลับ
3: ป๋าพูดเสียงหนักแล้วพยักหน้ากับเราขณะที่ท่านกำลังลุกขึ้นเกือบเสียมารยาทไปบอกเจ้าของบ้านที่กำลังนั่งวิตกกังวลถึงน้องชายซะแล้ว
0: พ่อเรียนอยู่รับประทานอาหารเช้าก่อนสิครับ
2: ขอบใจผมเป็นห่วงน้องชายคุณนะจะรีบไปบอกให้คนของผมเนี่ยออกตามไปช่วยเขา
0: เดี๋ยวผมไปตามเองครับ
4: ผมด้วยฮะรถตองมันอาจจะไปตายอยู่ที่ไหนก็ได้ผมจะย้อนกลับไปดูตามเส้นทางที
3: ่เพิ่งไปด้วยค่ะป๋าจะกลับไปนอนพักผ่อนรอฟังข่าวที่บ้านเราก่อนก็ได้นะคะ
2: เราจะไปยุ่งอะไรกับเขาอีกล่ะ
3: ไม่ใช่ยุ่งเราทำให้เขาต้องเดือดร้อนไปด้วยก็ต้องรับผิดชอบเขาสิคะ
2: ป๋าจะโทรไปหาพรรคพวกนะซึ่งมีอยู่ตลอดเส้นทางให้พวกเขาตามหาให้เราพูดไปแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเราจะให้พรรคพวกออกตามล่าไอ้ต้องแล้วฆ่ามันต่างหากแล้วก็เอาทัพทิมเม็ดนั้นคืนกลับมา
3: ดีค่ะป๋าโทรที่นี่ก็ได้นี่คะ
2: ได้ยังไงแล้วไม่ได้เอาสมุดจดไอ้หมายเลขโทรศัพท์มาด้วยสิแหมไอ้พึ่งเอ้ยสมุดจดหมายเลขโทรศัพท์มันอยู่ในกระเป๋าในรถนี่แต่จะสั่งตามล่าเจ้าต้องต่อหน้าพี่ชายมันได้ยังไงแล้วเดี๋ยวเย็บพึ่งพูดมากไปกว่านี้คว้าแขนดึงลุกขึ้นเลยดีกว่านี่ๆๆอย่าเสียเวลาอยู่เลยไปเร็ว
3: สวัสดีค่ะพี่พึ่งกลับก่อนนะพี่ต้องผลการติดตามเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวพึ่งจะโทรมาบอกทุรยานะจ๊ะ
5: มาแล
3: ้
5: ว
3: ตายยาก
5: เห็นก็เห็นไปสิเขาต้องจองผู้ก่อนนะ
4: ทุกคนหันไปมองทางหน้าบ้านก็เห็นเต่าสีชมพูปนฝุ่นดินแดงเลี้ยวเข้าประตูคลานเข้ามาท่าทางเหมือนเต่าสิ้นแรงและก็มาสิ้นฤทธิ์อยู่ปากประตูนั่นเองพอดีในวินวิ่งนำหน้าน้องสาวไปถึงรถก่อนแล้วก็ทุบหน้าต่างรถเรียกอาเออะ
5: เอาผู้เปิดประตูแล้วเอาผู้นั่งหลับอยู่ได้เปิดประตูสิครับ
6: เอาผู้เปิดประตูทำไมสินั่งหลับอยู่ทำไมล่ะแล้วพ่อ
0: เรารีบลงดูกันเถอะเร็ว
4: ไปดูกันเถอะ
5: ตายแล้วทำไมรถมันถึงบุบบิดบู้บี้กับทั้งคันอย่างเงี้ย
3: จริงด้วยค่ะประตูรถก็ปิดไม่สนิทเอาแต่สายไฟผูกไว
6: ้อาผู้เปิดประตูหน่อยอาประตูมือเดียวค่ะ
4: อ้าวหนูหลีกทางอาหน่อยฮะน้องพึ่งช่วยพาตาบินกับยิบูน่ะออกห่างประตูหน่อยฮะพี่จะได้กระชากประตูให้มันถนัดหน่อยอ้าว
0: ฮะผู้เป็นไรไปอ่ะฮะ
7: ยุ่งง่าคนจะนอนน่ะ
4: ฮะไม่ตายนี่เฮ้ยนี่ง่วงก็ขึ้นไปนอนในบ้านน่ะ
7: บ้านไหนวะ
4: ก็บ้านนายน่ะสิเว้ย
7: บ้านเหรอ
4: เออมอมแมมเป็นลูกหมาตกน้ำเลยนะเอาลงมาเว้ย
7: ลงไม่ไหววะสงสัยจะพกคราดอ่ะอุ้ยโอ้ยโดนขาซ้ายอ
4: ่
7: ะ
4: ไปโดนอะไรมาวะเนี่ยฮะ
7: ยังไม่รู้เล่ารถมันพลิกคว่ำพลิกหงาย
4: แข็งใจทนเจ็บหน่อยนะเพื่อนกันจะพาไปหาหมอหน่อย
7: การเขาไม่เป็นอะไรมากหรอกขอนอนก่อนดีกว่า
4: เอออย่าเพิ่งนอนตรงนี้มามามาเดี๋ยวประคองขึ้นบ้าน
7: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยขาข้างซ้ายก้าวไม่ออกอ่ะพอยันพื้นมันเสียวแป๊บเลย
4: เอองั้นเข้าปีกเลยไป
0: มามาพี่ช่วยพยุงปีกอีกคนนึง
8: โถตะผูของป้าดูสิดูเหมือนลูกแมวลูกหมาเลยคุณนะพาตะผูไปบนห้องนอนก่อนนะคะเดี๋ยวป้าจะไปเอาน้ำมันมนต์มาทาให้นะคะ
1: วิ่งกับโบไปเล่นกันที่อื่นก่อนนะลูกเดี๋ยวให้อภูหายเหนื่อยซะก่อนนะลูก
9: ค่ะ
5: บิ้นอยากรู้ฮะคุณแม่อภูเป็นอะไรอ่ะ
9: ไปเถอะพี่บิ้นเดี๋ยวคุณแม่ดูพออภูหายเหนื่อยแล้วเราค่อยมาใหม่ก็ได้
5: ไปก็ไป
4: ถึงเตียงแล้ว
0: นี่ไหนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยสิ
7: โอ้ให้นอนซะก่อนก็ไม่ได้
4: ก็ให้นอนเล่นไงนอนตะแคงสิเดี๋ยวกันจะถอดเสื้อผ้าให้นะ
7: เออเอาผ้าเช็ดตัวมาคลุมกันไว้ด้วยนะอย่าโป้
8: มาแล้วค่ะน้ำมันมนทานวดซะจะได้หาย
0: ขอบคุณครับป้าโอ้โหไอ้แกไปโดนอะไรมาวะตะผูฮะทำไมมันฟกช้ำดำเขียวไปทั้งตัวอย่างนี้ไหนเล่าฟังสิ
7: คืองี้
10: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพ
11: ย์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
12: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
11: คิดออกแล้ว
12: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
11: พริ้วเลย
12: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
13: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ว่าไงเป็นไงบ้างล่ะฮะ
1: ขับรถอีทาดไหนถึงคว่ำอ่ะฮะ
2: ก็สิบล้อสิมันห่อแข่งกันมาเต็มถนนเลยเลยหลุดไหลถนนลงข้างทางไปท่ากับต้นไม
3: ้ก็เลยสิ้นฤทธิ์อยู่ตรงนั้นเองอ่ะทั้งรถทั้งคนฮะ
1: และของน่ะ
2: กระเป๋าเสื้อผ้าเหมือนกันถูกสิงมอเตอร์ไซค์มาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะเป็นเหตุการณ์พอดีเลยแล้วที่ซ้อนท้ายมันวิ่งมาดูแล้วก็คว้าเอาไปมันจะเอาสายสร้อยที่คอกันอีกด้วยเพราะกันทำเป็นแกล้งตายคาพวงมาลัยพอดีเพื่อนของมันที่เป็นคนขับนะร้องบอกว่าตำรวจทางหลวงกำลังจะมาแล้วมันก็เลยเพ่นไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยอ่ะ
1: มันเอากระเป๋าเสื้อผ้าข้างในไปหรือกระเป๋าเสื้อผ้าที่ใส่ทับทิมคัดไป
2: กระเป๋าเสื้อผ้าเหมือนกัน
1: แล้วกระเป๋าใส่ทับทิม
2: อยู่ในที่เก็บของหลังเบาะนะแต่เหลือทับทิมอยู่ประมาณครึ่งนึงได้มั้ง
1: แล้วอีกครึ่งนึงอ่ะ
2: ก็ไปใส่ไว้ในถุงย่ามแดงคุณพึ่งแล้วทับทิมก้อนใหญ่มาใส่กระเป๋าเสื้อผ้าของกันนั่นสิ
0: อ้าวก็แปลว่าทับทิมเม็ดใหญ่ถูกไอ้คนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เอาไปใช่ไหมในต้อง
2: ไม่ใช่ครับป๋ามันเอาแต่เสื้อผ้าผมไปอ่ะ
0: ก้นไหนเราบอกว่าเอาทับทิมเม็ดใหญ่ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าของเราไงล่ะไล่พวกสิงมอเตอร์ไซค์มันก็เอากระเป๋าเสื้อผ้าเราไปทับทิมนั่นมันก็ต้องติดไปด้วยอ่ะส
2: ิไม่ติดนะฮะเพราะผมเอาออกจากกระเป๋าเสื้อผ้าของผมแล้ว
0: แล้วไปไว้ที่ไหน
2: ใต้ที่เก็บยางอะไหล่หน้ารถหรือที่ไหนกันวะงงๆอยู
1: ่เดี๋ยวผมจัดการเองฮะเดี๋ยวผมจัดการ
0: คุณตรงจะไปไหน
1: ไปเปิดกระโปรงหน้ารถมันดูทับทิมฮะ
3: ดูสิในภูทำท่าสลึมสลือเหมือนจะหลับไม่หลับแลอยู่แล้วเนี่ยฮะ
4: เขาคงเพลียมากจริงๆเราน่าจะให้เขาพักผ่อนซะก่อนนะคะแล้วค่อยถามดีกว่า
3: แต่ว่าของมีค่าราคามันสูงนะแล้วถ้าหายไปก็คง
1: มาแล้วครับแต่ไม่พบทับทิมสิงโตแดงผมเจอแต่กระเป๋าที่ใส่ทับทิมคัดเอาล่ะผมจะเปิดดูต่อหน้าทุกคนเลยนะฮะ
4: ถุงทับทิมดิบนี่ฉุนอับจังเลยอ่ะ
1: ก็มันวางอยู่บนเสื้อผ้าจะต้องที่ยังไม่ได้ซักนี่ฮะเอาเฮ้ยต้องอย่าเพิ่งหลับสิเว้ยเพื่อน
2: อะไรอีกแล้ว
1: เอ้ยการเป็นคนที่กระโปรงหน้ารถของนายแล้วไม่เห็นไอ้ทับทิมเม็ดใหญ่นั้นเลย
2: ในช่องเก็บของที่กระบอกหลังอ่ะดูยัง
1: มีแต่กระเป๋าใส่ทับทิมคัดที่เป็นกระเป๋าเสื้อผ้าของนายอ่ะพวกเสื้อผ้าที่นายใส่ไปวันก่อนอ่ะมันเข้าไปอยู่ได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ฉันแบ่งกระเป๋าเสื้อผ้าของฉันเพื่ออัดให้มันเต็มจะได้เอาทับทิมคัดครึ่งหนึ่งใส่ในย่ามแดงแทนที่เหลือครึ่งหนึ่งก็เอาเสื้อผ้าของนายมายัดให้แน่นในกระเป๋าที่ใส่ทับทิมคัดนั่นแหละ
1: นายเปลี่ยนไปตอนไหนวะ
2: ก่อนจะถึงเชียงใหม่แล้ว
0: ถ้ามีงั้นเพื่ออะไรนายต้องเราเชื่อแน่ว่านายต้องต้องเบี้ยวแน่ๆเพราะถ้าเกิดเรื่องขึ้นเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เอาของมาก็ได้ไม่มีหลักฐานยืนยันมีทางเดียวที่จะชนะคนแบบนี้ได้ก็คือต้องใจเย็นกันหน่อย

0: ผมทำเพื่อความปลอดภัยครับป๋า
1: ปลอดภัยยังไง
0: ผมเห็นคุณพึ่งสะพายย่ามแดงบ่าเอียงมาขึ้นรถก็กลัวว่าคนในบ้านป๋ารู้สึกผิดสังเกตผมจำเป็นต้องเปลี่ยนของซะเพราะถ้ามีการหักหน้าหักหลังกันขึ้นในวันนั้นน่ะคุณคิดไม่ซื่อจะคว้าย่ามแดงไปฮะ
1: เธอฉลาดมากไอ้ชูมาให้คนของมันนี่มาขู่เอาย่ามแดงจริงๆตอนที่ยายพึ่งกับโต้งเนี่ยอยู่ที่เถิน
0: อ๋อเหรอครับผู้สาโทรไปเตือนให้โต้งระวังตัวแล้วนะพอผมออกมาจากเถินพักใหญ่ก็โทรไปอีกอะแต่ปรากฏว่าคนรับไม่ใช่โต้งก็เลยไม่ติดต่อไปอีกเลยพอดีมาถึงทางแยกเป็นกำแพงเพชรผมก็เลยเปลี่ยนเส้นทางไปทางนั้นมาออกตากฟ้าตาคลีแล้วก็มาเจอกับสิบล้อเข้าแต่ก่อนรถจะคว่ำนะฮะผมจำได้อย่างแม่นยำว่าผมเอาทับทิมก้อนใหญ่ออกจากกระเป๋าเสื้อผ้าของผมแล้วนะครับในตอนนั้นน่ะ
2: กันก็หาจนทั่วทุกซอกทุกมุมในรถของนายแล้วมันกันไม่เจอแม้แต่เศษธุลีทับทิมสิงโตแดงนายคิดให้ดีสิเพื่อนเอาไปไว้ที่ไหนแน่นอกจากพวกสิงมอเตอร์ไซค์แล้วมีใครอีกไหม
0: ก็มีตำรวจทางหลวงที่ช่วยไปตามช่างมาลากรถกันเข้าอู่ที่ตาเคลียร์และตำรวจก็ไปกันก็นั่งถางตาดูช่างเขาซ่อมรถให้จนดึกดื่นไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะกลัวของจะหาย
3: เรานั่งฟังด้วยความหมั่นไส้มาตั้งนานเราเชื่อว่าในตองต้องเอาทับทิมสิงโตแดงไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนแล้วมาแสดงละครให้พวกเรากับป๋าดูแน่ๆเลยไปเถอะค่ะป๋าอย่าเสียเวลาฟังนิยายคนหน้าซื่อใจคดอยู่เลยค่ะถ้าเขาคิดว่าเขาเก่งกล้าสามารถเอาเจ้าสิงโตแดงไปได้อย่างสบายก็ช่างเขาเถอะค่ะเรากลับกันเถอะ
2: เฮ้ยไม่ดีการละเรารีบเปิดกระเป๋าใส่ทับทิมคัดแล้วก็ยกถุงผ้าดิบที่ใส่ไว้ออกมากลางห้องหยิบเอาเสื้อผ้าของเจ้าต้องที่เอาไปอัดๆไว้ออกมาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ชิ้นสุดท้ายมันผูกพันเหมือนห่ออะไรไว้ดึงไม่ออกเราจึงแหวกดูแล้วเราก็ต้องชะงักเมื่อแสงสีแดงแวบเข้าตาโอ้ยอยู่นี่เองอ่ะพึ่งจ๋าป๋าครับเออเจอเจ้าสิงโตแดงแล้วนี่ไงไปยอมหันกลับมาให้เดินลิ้วเลยลูกกระเป๋าตามไปเลยเราเฮ้ย
0: เฮ
4: ้
0: ย
4: เฮ้ยพี่ไปด้วยพี่ไปด้วย
5: นี่ไปด้วยค่ะ
0: ป้าขายอยู่เหรอฮะออกไปเถอะแล้วอย่าให้หลานสองคนนั่นนำกวนผมนะครับผมง่วงนอนเต็มทีแล้วขอให้นอนให้เต็มอิ่มสักวันเถอะนะห้ามเยี่ยมห้ามประกันเด็ดขาดนะป้า
5: พ่อภูไม่สบายเหรอ
0: ผมไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกฮะป้ารีบลงไปฟังสองพ่อลูกทันทีสิดูซิว่าเขาจะว่าอะไรผมบ้างก่อนเที่ยงค่อยปลุกผมนะครับแล้วขอข้าวต้มกุ้งกินด้วยนะป้าอ้อแล้วปิดประตูล็อกเลยนะครับป้า
5: พูดจบพ่อภูก็ล้มตัวลงนอนทันทีคงจะเพลียมากเรารีบเอาถุงที่ยังวางอยู่กลางห้องเก็บซะก่อนแล้วก็ปิดประตูล็อกตามที่ตาปูสั่งจากนั้นก็ตามไปที่ห้องรับแขกเห็นทุกคนกำลังนั่งดูเจ้าทับทิมสิงโตแดงก้อนใหญ่ที่คุณชาคริตเอาไปวางไว้บนโต๊ะรับแขกเห็นสองพ่อลูกกำลังนั่งดูเจ้าทับทิมกันอย่างพินิจพิจารณาคงให้แน่ใจว่าไม่ใช่ของปลอม
6: สวยมาก
7: สวยจนคุณยังอดชมไม่ได
5: ้ก็เพราะสวยมากนี่แหละตะพูถึงต้องซุกต้องซ่อนเล่นละครหลอกลวงชาวบ้านเขาเพื่อจะยึดเอาไว้เป็นสมบัติของตัวเอง
1: ผมต้องขอโทษนะครับที่เข้าใจภูสิทธิ์ผิดไป
8: เพิ่งขอตัวนะคะ
1: ลูกจะไปไหนนั่งก่อนสิ
8: เพิ่งจะไปขอโทษคุณภูนะคะ
1: งั้นดีไปเลยลูก
5: แม่คนสวยไปเถอะเดี๋ยวก็ได้ถูกตะเพิดลงมาล็อกเพราะตะภูสั่งให้ล็อกประตูห้องห้ามใครรบกวนป้าไปจัดโต๊ะอาหารนะคะ
7: เรารู้สึกว่าบรรยากาศไม่สู้จะดีนะเราก็เป็นพ่อค้ารู้ว่าน้องชายจะต้องยึดอาชีพค้าอัญมณีต่อไปเพราะฉะนั้นไม่ฉลาดเลยที่จะผิดใจกับเอเย่นใหญ่อย่างสองพ่อลูกคุณตัดปัญหาไปเลยดีกว่าของก็ได้คืนมาแล้วนะฮะ
2: ไม่ใช่ได้คืนครับพี่ดินของมันอยู่ในกระเป๋าผมมันสะเพร่าคนไม่ทั่วเองฮะเลยทำให้เกิดปัญหาขึ้น
7: ท่าทางในต้งจะพยายามปกป้องเพื่อนฮะในภูเขาก็สับสนพูดวกวนไม่แน่นอนพวกเราโชคดีแล้วที่ของมีค่าไม่สูญหายไปไหนผมขอเชิญไปรับประทานอาหารกันในห้องอาหารดีกว่านะครับสายมากแล้ว ป่านนี้ป้าไข่จัดโต๊ะไว้เรียบร้อยแล้ว
6: เชิญค่ะ
1: ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
2: เดี๋ยวผมตามไปนะฮะขอเก็บเจ้าสิงโตแดงเข้ากระเป๋าก่อนครับ
5: เอาจัดโต๊ะอาหารเสร็จแล้วก็ออกมาที่ห้องรับแขกไม่ค่อยดูลงดูแลที่โต๊ะอาหารหรอกหมั่นไส้
4: จ๊ะเอ
5: ๋ฮึตกใจหมดเลยแม่กำลังคิดอะไรเพลินๆใช่ไ
9: หมย่าใครครับบินกันไปคุยกับอาภูได้หรือยังคะ
4: นั่นสิคะเรามีข่าวจะรายงานตั้งหลายเรื่องค่ะ
8: เขาไปไหนกันหมดล่ะ
5: น่าจ่อยใช่ไหมไปกินข้าว
8: ทำไมเขาไม่ห่วงคุณภูกันเลยน่ะปล่อยให้ปิดประตูล็อกห้องเอาไว้ได้เรียกก็ไม่ขานจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าก็ไม่รู
5: ้แกง่วงนอนขอนอนให้เต็มอิ่ม
8: เขานอนหลับไม่ตื่นแล้วจะทำยังไง
5: จะทำยังไงก็เอาไปวัดน่ะสิ
8: บ้า
2: ทางนี้ครับพึ่งป้าคอยทานอาหารพร้อมกันนะอิ่มแล้วเราจะได้เอาเจ้าสิงโตแดงไปเก็บไว้ที่ธนาคารเชิญฮะ
5: สงสัยแม่พึ่งคงจะนึกว่าเราน่ะเป็นคนใช้เป็นแม่ครัวหรือว่าคนเลี้ยงเด็กละมั้งเลยพูดและทำกิริยากับเราแบบนี้ดูสิสะบัดหน้าพลึกเดินฉับๆไปเลยแต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนรับใช้จริงๆก็ไม่น่าแสดงกิริยากับเราแบบนี้เพราะเราอายุกว่าขนาดป้าของเธอได้คนดีจริงๆน่ะเขาจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นมงคลชีวิตนะนี่พวกหลานๆของย่าจำไว้นะต้องสุภาพอ่อนน้อมกับผู้ที่แก่กว่าอย่าทำกิริยาแบบผู้หญิงเมื่อกี้นี้นะลูกมันไม่เจริญหรอก
9: ฮะย่าแล้วไปหรือยังล่ะฮะคุณย่าไข
5: ่อ้าวไปก็ไปย่องไปนะอย่าเสียงดังไปดูสิจะหลับไม่ตื่นอย่างที่แม่เอื้องพึ่งเขาว่าหรือเปล่า
4: เฮ้ได้ไปหาครูแล้ว
5: บอกว่าอย่าเสียงดังมาย่องตามาเบาๆนะลูก
9: เท่งแล้ว
4: อยากไปเลยไหมคะ
5: เดี๋ยวค่ะป้าขายกุญแจก่อนดูสิไม่ต้องกลับไปแล้วค่ะชะโงกดูข้างเตียงก็ได้ดูท่าทางหลับสบายดีนี่นะ
4: หนูจะคุยกับอาภู
9: เบนจะปลุกอาภู
5: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะนี่ต้องเอานิ้วปิดปากไว้เดี๋ยวปลุกอาตื่นไปในห้องนั่งเล่นกันดีกว่าไปเร็วไปเร็วไป
9: ก็เดี๋ยวเดี๋ยวบินจะสอนให้ย่าไข่เล่นเกมที่คุณพ่อซื้อมาให
7: ้อ้าวป้าไข่แหมพอแขกไปแล้วป้าถึงเข้ามานะนี่ป้าล็อกประตูห้องในภูเหรอ
5: ค่ะตาภูบอกให้ล็อก
7: นึกว่าห่วงหลานชายไม่ต้องการให้ใครไปรบกวน
5: ก็ด้วยละมันไส้สองพ่อลูกนั่นคนสลืมสลือยังกระเมากัญชายังซักไส้ไถ่ถามอยู่นั่นแหละคงนึกไม่ออกก็หาว่าบรวดลายหลอกลวง
7: ก็น่าเห็นใจกันนะป้านะไอ้ของราคาน่ะเป็นพันล้านหาไม่เจอก็ต้องคิดไปต่างๆนันดาหาเจอแล้วก็หมดปัญหากันไป
5: ถ้าไม่เจอน่ะมิถึงฆ่ากันเหรอคะ
7: โอ้ยถ้าคนของเราโกงเขาจริงๆก็ช่วยไม่ได้นี่ผมคุยกับป๋าแสนชัยในรายละเอียดแล้วเขาก็เชื่อแล้วก็ไว้วางใจในภูของป้ามากนะจึงมอบหมายของมีค่าให้เขาเอาไปแถมก็ยังให้ของที่คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า2ล้านเป็นรางวัลแล้วจะแถมให้อีก
5: แถมลูกสาวหรือยังไงฮะ
7: ก็ไม่แน่นะคุณเพิ่งไม่รู้ว่าป้าเป็นป้าแท้ๆของผมกับในภูอาจจะพูดจาไม่น่าฟังไปบ้างนะแต่ฝากขอโทษด้วยเลยครับ
5: มันไส้ไม่อยากจะคบ
7: คนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีคบหาสมาคมไว้เถอะนะป้าไข่ไม่เสียหลายแล้วยังดีกว่าปล่อยให้หลานชายคนโปรดของป้าเนี่ยไปหลงรักแม่พิมพ์พิลาไลที่กำลังจะกลายเป็นแม่วันทองสองใจอ่ะ
10: พี่ดินก็พูดเกินป่ะ
7: ก็จริงนี่ไม่เชื่อคอยดูต่อไปก็แล้วกันนะรู้จักกับไอ้เสี่ยหนุ่มไม่กี่วันก็ให้ความสนิทสนมกับเขาไปไหนๆด้วยกันน่ะ
10: เขาซื้อขายที่ดินกันก็ต้องไปจัดการเรื่องซื้อขายให้เรียบร้อยสิพ่อแม่เขาก็ไปด้วยนะไม่เห็นจะเสียหายอะไรนี่คุณหึงแทนน้องหรือไงนะฮะ
7: ไม่ใช่หึงแทนน้องผมน่ะดูคนออกนะนะป้าไข่คอยดึงๆหลานคนโปรดไว้บ้างก็แล้วกันบอกมันเลยก็ได้ว่าผมไม่อยากได้น้องสะใภ้อย่างแม่พิมพ์พันธ์
10: เรื่องของเขาน่ะเราไปร้านกันเถอะ
5: เปล่า ไม่เอาจอมโซน2ตัวไปด้วยเหรอคะ
10: ไม่หรอกค่ะวุ่นวายแล้วก็ถ้าชวนก็คงไม่ไปหรอกอาไม่อยู่แค่วันเดียวเห็นบ่นหาจนรำคาญจะตาย
4: พูดตื่นแล้วคุณย่าคะ
5: เบาๆจ้ะเบาๆอาก็ตื่นจริงหรือเปล่า
4: จริงค่ะลืมตาแป๋วเลย
5: นอนตาค้างละมั้งเรายังไม่ทันพูดอะไรต่อเจ้าโรบินไม่พูดไหมจ้าแสดงให้ย่าไข่กับน้องเห็นชัดๆซะเลยโดยเอานิ้วจิ้มพลวดเข้าไปที่ตาของคุณอาดีที่พ่อปูหลบทันแต่ก็ล้อซะลั่นห้องจ้ะ
0: โอ้ยหูตาเสียหายหมดโรบินเล่นบ้าๆ
4: อะไรหายค่ะพู
0: เสียหายจ้ะ
4: อ๋อนึกว่าพูพูดจะไม่ไพเราะซะอีก
0: มานี่เจ้าแสบมาเรื่องอะไรเอานิ้วมาจิ้มตาอาเนี่ยนี่เราไม่คารมีหวังตาบอดเลย
9: พูตื่นแล้วก็ลืมตาให้คู่ยืนเถียงกันอยู่ทำไมฮะบินก็ลองทดสอบให้ดูซะเลย
0: ทีหลังอย่าเล่นแบบนี้อีกนะป้าไข่ฮะผมหิวจนท้องร้องอุทธรณ์ฎีกาแล้วครับป้า
5: จ้าจ้าจ้านี่ก็เลยเที่ยงแล้วคอยเดี๋ยวนะป้าจะลงไปเอาข้าวต้มมาให้
0: ไม่ต้องรีบร้อนนะป้าผมขออาบน้ำก่อนฮะ
5: ลูกไหวเลยป้าจะเอาผ้ามาเช็ดตัวให้ก็ได้นะ
0: ไม่ต้องยุ่งยากหรอกครับป้าแต่พวกผมมันพลิกแผลนิดหน่อยเท่านั้นเองฮะน้ำมันมวลของป้าช่วยเข้าที่เข้าทางดีแล้วหายปวดแล้วล่ะครับป้าไปเอาข้าวต้มมาเถอะนะเจ้าสองคนเนี่ยหลีกทางเลยป้าไป
4: ไม่หลีกพี่บินมาช่วยปูดึงแขนอภูลุกขึ้นนั่งแล้ว
9: ลุกขึ้นเลย
0: ขอบใจมากสองตัวที่น่ารักเฮ้ยสองคนที่น่ารักของอาอาไปอาบน้ำก่อนเลยจ้ะหลังจากเราอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดอยู่กับบ้านเรียบร้อยแล้วก็มานั่งที่โต๊ะทำงานซึ่งป้าไข่ก็เอาข้าวต้มกุ้งของโปรดตั้งไว้รออยู่แล้วอร่อยจริงๆนะเนี่ยป้าหน่อยครับ
5: โถดูสิท่าทางหิวโหยเชียวเอาซดน้ำข้าวต้มโขกๆคงจะหิวมากแล้วสินะ
0: เมื่อวานผมกินข้าวตอนเช้ามื้อเดียวฮะพอกลางวันก็คว้าไก่ย่างที่เถิดมาแทะกินสองขาเย็นค่ำก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะครับ
5: ข้าวปลาอาหารมีขายตลอดทางทำไมไม่แวะซื้อหากินล่ะฮะ
0: กลัวจะเสียเวลาให้คนร้ายมันตามทันสิฮะก็เลยแวะข้างทางที่เห็นว่าปลอดภัยเปลี่ยนที่ซ่อนทับทิมเม็ดใหญ่ตั้งหลายครั้งหลายหนก่อนที่ผมจะหลบสิบล้อเราไปนอนข้างถนนน่ะไปนั่งเฝ้ารถอยู่ที่อู่ทั้งคืนก็ไม่กล้าทิ้งรถไปหาอะไรกินเพราะกลัวถ้าทิมจะหายผมโชคดีนะป้าที่ตำรวจทางหลวงมาเจอเข้าแล้วเขาก็ช่วยไปบอกให้ช่างที่อู่นั่นน่ะเอารถมาลากรถผมไปซ่อมไม่งั้นถูกฆ่าแล้วก็เผาพร้อมกับแม่เต่าแน่ๆเลยแบบนั่งยางไม่เหลือซากเลยนะป้านะหน่อยจ้ะ
5: ขนาดนั้นก็ยังไม่เห็นความดียังจะหาว่าทรยศหักหลังอี
0: กผมมันสับสนทำให้เขาเข้าใจผิดเองนะครับป้าแล้วเขาว่าไงกันบ้างครับป้า
5: ก็ขอโทษแล้วจะแถมลูกสาวให้เป็นรางวัลอีกละมั้ง
0: ว่าอะไรนะครับแถมอะไรนะฮะ
5: แถมลูกสาวให้เป็นรางวัลอย่า
0: โอ้ผมไม่รับหรอกครับป้าย
9: ันติดใจอาพิมพ์อยู่ใช่ไหมฮะหวยมากเลย
4: จริงด้วยพ่อดินว่าผู้หญิงหวยๆเจอไอ้เสี่ยรวยกว่าก็เลื่อมอาภูเลยแย่แย่หวยแต่
9: ใช
5: ่พูดจะตายแล้วเราสองคนนี่พูดจาไม่น่าฟังเลยหวยแตกหรือคำว่าไอเสียเนี่ยไปเอาที่ไหนมากันคะ
9: คุณพ่อให้มา
4: บูก็เหมือนกันค่ะ
0: ไม่เหมือนน้องบูต้องเหมือนคุณแม
5: ่เอาเข้าไปป้าว่าเราต้องหาทางไม่ให้เด็กๆเนี่ยมาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่มันจะซึมซับเอานิสัยไม่ดีเอาไว้นะเพราะผู้ใหญ่เนี่ยไม่ระวังในเรื่องการพูดจาดินทาว่าร้ายคนอื่นหรือพูดจาหยาบคายให้เด็กได้ยินน่ะ
9: ต้องเป็นอโบให้แน่เลย
4: ใช่อโบจริงๆด้วย
9: พี่จะไปเปิดประตูละ
4: บุกไปด้วยค่ะ
5: เดี๋ยว
9: ย่ามากางแขนกั้นเราไว้ทำไมแล้วจะไปเปิดประตูฮะ
5: ก็ไม่ให้วิ่งแข่งกันออกไปที่ประตูนะสิอโบที่ไหนกันจ๊ะ
9: ย่าไม่รู้จักหรอกอภูรู้จักดีฮะ
0: อะไรกันน่ะนี่มันค่าคนสวยนั่นบุกไปถึงบ้านเชียวเนี่ย
9: เมื่อวานเนี่ยคุณพ่อดินพาบิ้งกับโบไปซื้อขนมแล้วก็ถามอโบว่าถ้าจะสั่งให้เอาขนมมาส่งให้ที่บ้านน่ะจะมีคนส่งไหมอาโบก็บอกไม่มีแต่ถ้าจะสั่งก็จะเอามาส่งให้เองเพราะอยู่ใกล้ๆเพียงแค่นี้เองแล้วคุณพ่อก็ให้เอามาส่งจนกว่าอาภูจะกลับมาฮะคุณย่าเปิดทางได้แล้วอาโบกดออดลั่นบ้านแล้ว
0: เดี๋ยว
9: ว้าอะไรนะ
0: ที่ผมบอกอาโบนะว่าอานากลับมาแล้ว
4: ทำไมล่ะคะ
0: ก็จะได้ขนมมาส่งทุกวันไงนี่อย่าถามมากเลยไปได้แล้วเดี๋ยวคอยนานไม่มีใครอยู่บ้านกลับซะก่อนจะได้อดกันหรอกเราอ่ะ
9: ไปบุพร้อมแล้วลุย
5: โอ้ยดูสิคะจะสองตัวได้ไวจริงๆจับแขนย่ายกขึ้นแล้วก็มุดรอดไต่แขนไปซะแล้ว
0: ปล่อยเข้าไปเถอะป้าว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ดิงเขาถึงได้ว่าพิมพ์ว่าห่วยแตกแล้วก็แย่มากให้เราได้ยินแล้วก็เอามาพูดกันแบบนี
5: ้คือคงไม่มีอะไรมั้งอย่าไปสนใจกับคำพูดของเด็กๆเลยนะกินข้าวต้มซะให้อิ่มเ
0: ถอะแต่ว่าถ้าป้าไม่เล่ามันก็ไม่กินแล้วอะ
5: กินไปกินไปแล้วจะเล่าให้ฟังแหมหมั่นไส้นะทำงอนอย่างกับเด็ก
0: ๆดังนั้นขอข้าวต้มเพิ่มเลย
5: นี่แหละเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกยายพิมพ์น่ะเขาตกลงขายที่ขายทางกันเรียบร้อยแล้วก็พากันไปเลี้ยงฉลองที่ห้องอาหารแถวๆบางโบทองนั่นแหละบังเอิญพอดินเนี่ยเขาไปเห็นเข้าก็เลยหึงแทนเราเมื่อไก่เท่านั้นเองแหละ
0: คงไม่เท่านั้นละมั้งป้าเพราะปกติพี่ดินไม่ค่อยตำหนิกริเตียนใครถึงขนาดว่าห่วยแตกแล้วก็แย่มากคงไม่ธรรมดาแน่ในงานนี
5: ้ป้าก็ไม่ได้ยินไม่ได้เห็นกับหูกับตามันก็พูดยากนะแต่ก็เพิ่งรู้จักมักจีกันไม่กี่วันมันคงไม่มีอะไรเกินธรรมดาไปนักหรอกนะป้าว่าไอ้ตีเนี่ยมันอาจจะไม่รู้จักกาละเทศะถือโอกาสตีสนิทโดยที่ทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาไม่รู้จะทำยังไงจะถือตัวนักก็ต้องการจะขายที่ทางให้ได้ก็เลยต้องทนขมอมหวานกลืนเฮ้ยไม่พูดผิดหวานอมขมกลืน
0: ถึงว่าป้าเราไปดูสองตัวนั่งหน่อยกว่าฮะผมสงสัยว่าจะพาแม่ค้าเข้ามาคุยในห้องรับแขกซะแล้วเสียงเจ๋ออยู่นั่นนะฮะ
5: เออจริงด้วยเดี๋ยวเกิดพาขึ้นมาเยี่ยมคนป่วยเดี๋ยวจะยุ่ง
0: เดี๋ยวก่อนป้าใครเดี๋ยวฮะเอาชาต้มลงไปด้วยครับ
5: แหมเกือบลืมเนี่ย
9: ขอลอดแขนย่าใครขึ้นไปห้องกับผู้หน่อยนะฮะ
5: โอ้ยตายตะบินนี่เดี๋ยวย่าตกบันไดตายพอดี

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าว

เมื่อพูดถึงเรื่องบุพเพสันนิวาสและสิ่งลี้ลับในโลกนี้ที่ทางวิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงมีอีกมากฉะนั้นเราคนไทยชาวพุทธรู้ว่าหลักธรรมคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าที่พวกชาวต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นพวกที่เจริญแล้วชั้นปัญญาชนนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงเชื่อแน่แล้วว่าหลักพระพุทธศาสนาทุกบททุกตอนที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนชาวโลกทั่วไปนั้นเป็นความจริงที่บริสุทธิ์สะอาดเหนือความจริงทั้งหลายสามารถพิสูจน์ความจริงได้ทุกบททุกตอนผู้ใดนำไปปฏิบัติก็จะเกิดผลดีแก่ผู้นั้นทำให้มองเห็นความสงบความสุขเกิดขึ้นภายในใจบุพเพสันนิวาสเป็นเรื่องเคยร่วมบุญร่วมกุศลเป็นคู่สร้างกันมาแต่ชาติก่อนในอดีตเมื่อข้าพเจ้าได้รับจดหมายกล่าวถึงเรื่องนี้ต้องมาคิดพิจารณาดูที่สุดข้าพเจ้าก็ได้ตัดสินใจนำข้อความในจดหมายบางตอนมาลงไว้ในที่นี้เพื่อให้รู้คำว่าบุพเพสันนิวาสของสมัยโบราณมีจริงหรือไม่ขอให้ท่านอ่านแล้วพิจารณาด้วยปัญญาของท่านเองแม้จะเป็นความฝันก็น่าคิดกว่าธรรมดาข้อความในจดหมายส่งมาถึงนานแล้วข้าพเจ้าเพิ่งจะพิจารณานำมาลงตามข้อความมีว่าคุณอาทอที่เคารพอย่างสูงด้วยผมได้อ่านหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของคุณอามานานแล้วผมภรรยาและลูกๆในบ้านชอบกันทุกคนมีเพื่อนได้กรุณาส่งมาให้ผมเป็นประจำครั้งนี้ผมมีเรื่องแปลกประหลาดผมคิดแล้วคิดอีกว่าผมควรจะเขียนบันทึกส่งมาให้คุณอาพิจารณาหรือไม่ที่สุดผมก็ตัดสินใจว่าควรจะส่งมาเมื่อคุณอาพิจารณาแล้วคงจะเป็นประโยชน์บ้างเพราะเป็นเรื่องเกิดขึ้นกับตัวผมเองและคิดว่าคงจะมีคนได้ประสบเหตุการณ์อย่างผมบ้างแต่ไม่รู้ว่าจะระบายออกได้ทางไหนทิ้งไว้เรื่องก็จะสูญไปเรื่องเช่นนี้ผมคิดว่าหาได้ยากเป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนครอบครัวของผมไม่ใหญ่โตและมั่งมีอะไรนักแต่เมื่อครั้งชีวิตของคุณพ่อคุณแม่อยู่กับเราผมหมายถึงพวกน้องอีกสองคนอยู่กันด้วยความสงบสบายผมรู้สึกว่าอบอุ่นด้วยบารมีของคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยมีความเดือดร้อนอะไรเลยคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นคนใจบุญตลอดเวลาที่ผมได้เกิดมาจำความได้มีแต่เมตตาธรรมสั่งสอนลูกด้วยกิริยาท่าทางให้ความรักสงสารเอ็นดูตลอดเวลาผมรู้สึกเมื่ออยู่กับคุณพ่อคุณแม่นั้นมีความอบอุ่นใจอย่างประหลาดถ้าผมพูดมากกว่านี้กลัวว่าคุณอาจะหาว่าผมยกย่องคุณพ่อคุณแม่ของตัวเกินไปแต่ผมไม่ได้ยกย่องท่านเกินความจริงผมอยากพูดว่าเวลาที่ผมกำลังเขียนหนังสือถึงคุณอาพร้อมๆกับนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ทำให้ผมสะอื้นอยู่ภายในอกทั้งที่ผมเวลานี้อายุกำลังถึง50แล้วผมยังปลงไม่ตกยังอยู่ในทางโลกความคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยจืดจางเลยผมทำทุกอย่างเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้คุณพ่อคุณแม่ผมทำบุญสร้างกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้คุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณคุณอาคงจะไม่ว่าผมงมงายนะครับผมคิดว่าเมื่อผมทำอะไรเพื่อคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วทำให้ผมสบายใจใครจะว่าอะไรผมไม่สนใจสิ่งที่ผมจะเรียนให้คุณอาทราบก็เป็นเรื่องที่ผมต้องการจะให้คุณอาพิจารณาว่าในโลกมนุษย์นี้มีสิ่งลี้ลับ
สิ่งที่ผมประสบเหตุการณ์จะเป็นจริงไปได้

ุกเป็นร้อนเพราะตั้งแต่เด็กมาผมยังไม่เคยเห็นคุณพ่อหรือคุณแม่ล้มหมอนนอนเสื่อเลยทั้งที่ท่านอยู่ในวัยสูงอายุท่านมีร่างกายแข็งแรงทั้งคู่ท่านออกจากบ้านไปไหนมักจะไปด้วยกันนอกเวลางานของคุณพ่อจนกระทั่งอายุผม30กว่าแล้วก่อนผมจะเสียคุณพ่อที่ผมรักยิ่งชีวิตผมเกิดเป็นห่วงคุณพ่อจึงได้ขอร้องว่าผมจะหาหมอมารักษาคุณพ่อแต่คุณพ่อไม่ยอมกลับบอกกับผมว่าสำหรับพ่อไม่ต้องการให้หมอรักษาเพราะพ่อรู้ตัวดีแล้วพ่ออยากจะบอกให้ลูกจำคำพ่อไว้ถ้าเมื่อพ่อจากไปแล้วขอให้ลูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้อยู่ในพระพุทธศาสนามีศีลห้าปฏิบัติเป็นประจำต่อไปตลอดชีวิตก็จะเป็นศักดิ์ศรีสิริมงคลแก่ตัวเองคำพูดของคุณพ่อเหมือนกับสั่งเสียผมผู้เป็นลูกก่อนจะจากไปไม่รู้ทำไมฟังแล้วผมใจหายหมดเพราะคุณพ่อไม่เคยพูดกับผมเช่นนี้มาก่อนผมจึงบอกกับคุณพ่อว่าคุณพ่ออย่าพูดเช่นนี้กับลูกใจคอลูกไม่ดีเมื่อได้ยินคุณพ่อพูดเช่นนี้ในโลกเนี้ยลูกมีพ่อและแม่บังเกิดเกล้าของลูกอย่างละคนที่ลูกเคารพบูชาอันสูงยิ่งไม่มีใครเทียบเท่าพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูกคุณพ่อลูบหลังผมด้วยความรักสงสารและเอ็นดูเหมือนผมยังเป็นเด็กๆและพูดกับผมว่าลูกรักของพ่อคนเราเกิดมาต้องกล้าสู้กับความจริงสิลูกอย่าหลอกตัวเองอย่าหนีความจริงเรารู้ความจริงแล้วควรพิจารณาหาเหตุผลให้แจ่มแจ้งแล้วเราก็จะมีจิตใจกล้าหาญไม่กลัวความตายเพราะความตายของมนุษย์เป็นของธรรมดาตามธรรมชาติใครเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนจะอยู่ที่เวลาช้าหรือเร็วเท่านั้นเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนแต่ตายไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมที่ทุกคนทำไว้ทั้งอดีตและปัจจุบันเมื่อฟังคุณพ่อแล้วผมก็มีความรู้สึกอย่างที่คุณพ่อว่าเราต้องกล้าสู้กับความจริงเพราะคนเราถ้าไม่กล้าสู้ความจริงแล้วก็เท่ากับเราหลอกตัวเองและหลอกผู้อื่นตลอดไปในชีวิตขาดความเข้มแข็งก็ไม่เป็นตัวของตัวเองตลอดชาติแต่ผมก็เป็นห่วงคุณพ่อหวาดกลัวว่าท่านจะจากผมไปเหมือนว่ามีลางสังหรณ์ผมกลัวเพราะคำพูดของคุณพ่อนั้นศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรก็จะเป็นความจริงเสมอแต่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความจริงเมื่อหลังจากผมได้ฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อให้คนเรากล้าสู้กับความจริงเพียง3วันเช้าวันนั้นปรากฏว่าคุณพ่อได้สิ้นใจตอนเช้ามืดที่รู้ก็เพราะคุณพ่อลุกขึ้นแต่ตี5แล้วก็สวดมนต์ถึงเวลาเกือบย่ำรุ่งคุณแม่บอกว่าพอสวดมนต์จบลงนอนก็หมดลมหายใจผมรู้สึกใจหายเสียใจขาดสติร้องไห้เหมือนทารกสังเกตดูคุณแม่ไม่ค่อยจะโศกเศร้าเสียใจมากนักเหมือนรู้ว่าความจริงของธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีพ้นคุณแม่เห็นผมโศกเศร้าถึงคุณพ่อมากก็ปลอบใจผมให้นึกถึงความจริงตามธรรมชาติให้นึกถึงหลักสัจธรรมของพระพุทธเจ้าให้กล้าสู้กับความจริงแล้วก็จะสามารถดับอารมณ์ความโศกเศร้าเสียใจลงได้บ้างผมค่อยๆพยายามนึกถึงตามคำพูดของคุณแม่ซึ่งดูตรงกับคุณพ่อแต่การสูญเสียคุณพ่อ
เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของผม

0: ที่คนเราเกิดมามีพ่อบังเกิดเกล้าของเราเพียงคนเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นผมจะพยายามดับความเศร้าเพียงใดก็ยากที่จะดับให้สิ้นได้แต่ค่อยเบาบางลงคลายความเศร้าเสียใจได้บ้างแต่เหตุการณ์ไม่ใช่เพียงแค่นั้นหลังจากครบ7วันการตายของคุณพ่อเราได้ทำบุญเลี้ยงพระสร้างกุศลแผ่ส่วนบุญไปให้ท่านตามประเพณีของเราคิดว่าทำตามหน้าที่ของลูกที่มีความกตัญญูทำตามประเพณีของปู่ย่าตายายทำให้เราสบายใจเมื่อคุณพ่อผู้เป็นพระของลูกได้จากไปแล้วเราก็ยังมีคุณแม่เป็นพระอีกองค์เดียวที่เราจะต้องเคารพทนุถนอมท่านอย่าให้ท่านเดือดร้อนเพราะลูกชีวิตของลูกก็มีคุณพ่อกับคุณแม่เท่านั้นเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดรักลูกสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีหวังจะให้ชีวิตของลูกรุ่งเรืองในอนาคตแต่เหตุการณ์ที่ไม่เคยนึกไม่เคยฝันก็เกิดขึ้นกับตัวผมอีกครั้งเพราะหลังจากคุณพ่อได้สิ้นชีวิตจากไปแล้วเมื่อได้ทำบุญครบ7วันเป็นที่เรียบร้อยรุ่งขึ้นวันต่อมานึกสงสัยว่าเช้าวันนี้คุณแม่ทำไมตื่นนอนสายผิดปกติธรรมดาคุณแม่เคยตื่นก่อนย่ำรุ่งสวดมนต์เสร็จแล้วก็เปิดประตูห้องออกมาถวายบิณฑบาตพระสงฆ์ตอนเช้าเป็นประจำแต่เช้าวันนั้นเขาจัดขันข้าวและอาหารคาวหวานสำหรับใส่บาตรไว้เรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็ยังไม่ออกมาจากห้องผมก็ให้ภรรยาใส่บาตรแทนเมื่อพระมาถึงหน้าบ้านผมไม่กล้าไปเคาะประตูเรียกท่านเพราะกลัวจะเป็นการรบกวนท่านแต่ตอนสายผมก็ยิ่งร้อนใจกลัวท่านจะป่วยไข้ผมทนต่อไปไม่ได้จึงตรงไปยังห้องท่านหมายจะเคาะประตูเรียกท่านเมื่อผมลองผลักประตูก็รู้ว่าคุณแม่ไม่ได้ใส่กลอนข้างในผมผลักประตูเข้าไปก็เห็นท่านนอนหงายห่มผ้าแค่คอเรียบร้อยหลับตาพริ้มอยู่บนเตียงผมร้องเรียกท่านเสียงค่อยๆกลัวจะรบกวนท่านเกินไปว่าคุณแม่ครับสายแล้วคุณแม่ตื่นเถอะครับสายแล้วผมเรียกท่านเท่าไหร่ท่านก็ไม่กระดิกตัวได้ยินรับรู้ผมรู้สึกใจเสียเดินเข้าไปใกล้เตียงท่านเอามือจับที่ไหล่ท่านเนื้อเย็นผิดธรรมชาติเอามือจับชีพจรท่านชีพจรท่านหยุดเต้นผมสะดุ้งตกใจรอดูลมหายใจทางจมูกท่านก็หมดลมหายใจซะแล้วผมใจหายวาบแทบจะเป็นลมหมดสติโถมตัวเข้ากอดเอาหัวซุกตรงอกของท่านแล้วก็ร้องไห้รำพันว่า
1: โถคุณแม่หนีลูกไปอีกคนแล้วคุณพ่อจากไปยังไม่ทันไรคุณแม่ก็มาจากไปอีกคนหนึ่งผมแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้ว
0: เสียงผมร้องไห้อย่างหมดความอายยิ่งกว่าผู้หญิงขาดความเข้มแข็งเสียงผมร้องไห้ได้ยินไปถึงนอกห้องภรรยาผมกำลังจัดอาหารให้ลูกกินก่อนจะไปโรงเรียนก็ตกใจต้องวิ่งเข้ามาในห้องคุณแม่ดูว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อทราบว่าคุณแม่ได้สิ้นใจแล้วก็ร้องไห้รักและอาลัยคุณแม่ยิ่งนักเมื่อคุณแม่ผมจากไปอีกคนหนึ่งทำให้จิตใจผมรู้สึกฟุ้งซ่านว้าเหวเศร้าโศกเสียใจอย่างแสนสาหัสเพราะเพียงคุณพ่อจากไปไม่กี่วันคุณแม่ก็จากเราติดตามคุณพ่อไปอีกคนหนึ่งผมแทบจะเสียสติบ้าคลั่งงงไปหมดทำอะไรไม่ถูกแต่อาศัยบางเวลานึกถึงคำเตือนสติของคุณพ่อที่ว่าคนเราต้องกล้าสู้กับความจริงอย่าหนีความจริงหลอกตัวเองมิฉะนั้น เราก็ต้องคอยหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นไปตลอดชาติเราก็จะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองทั้งชีวิตเราต้องคอยหลอกตัวเองตลอดไปผมและพี่น้องได้จัดงานศพของคุณแม่คุณพ่อพร้อมกันเพื่อให้สมเกียรติที่ท่านเป็นที่เคารพสูงสุดของผมไม่มีอะไรเหนือกว่าหลังจากการจัดงานศพคุณพ่อคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็อดไม่ได้ที่จะระลึกถึงท่านทั้งสองตลอดมาเพราะคุณพ่อคุณแม่ของผมท่านอยู่ร่วมบ้านมาตั้งแต่ผมเป็นทารกจนจำความได้ผมไม่เคยได้ยินเสียงท่านโต้เถียงกันเลยแม้พูดจาเสียงดังก็ไม่มีผมรู้สึกว่าท่านต่างเอาอกเอาใจกันมากในชีวิตไม่มีอะไรขัดใจกันผมคิดว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่หายากแม้แต่พวกลูกของท่านก็พูดจาสั่งสอนธรรมดาไม่เคยขู่เข็นตวาดดุด่าเคี่ยนตีเหมือนพ่อแม่คนอื่นที่ผมเคยเห็นมาเลยนี่แหละครับคุณอาผมได้ตั้งรูปท่านทั้งสองไว้บูชาและได้เส้นไหว้ด้วยอาหารที่ท่านชอบวันสงกรานต์หรือวันสำคัญในทางพุทธศาสนาผมก็นิมนต์พระมาเลี้ยงที่บ้านและวันพระขึ้น15ค่ำผมก็นิมนต์พระมาถวายสังฆทานประจำเดือนเป็นความพอใจของผมใครจะว่าอะไรผมไม่สนใจเพราะการทำบุญอุทิศไปให้พ่อแม่เป็นความสบายใจของลูกแม้ท่านจะจากโลกนี้ไปนานแล้วความระลึกถึงท่านคิดถึงท่านไม่เคยส่างซาลงเลยผมอยากจะพบวิญญาณของท่านอยากจะให้มาแสดงให้ผมเห็นให้มาพบกับผมผมอยากพบท่านผมไม่รู้สึกกลัวเลยผมจุดธูปจุดเทียนอธิษฐานขอให้ท่านมาแสดงตัวให้ผมเห็นทุกครั้งผมจะอธิษฐานในใจว่าคุณพ่อคุณแม่ครับกรุณาแสดงตนให้ลูกได้เห็นด้วยถ้าต้องการอะไรลูกจะจัดให้ทุกอย่างครั้งใดที่ผมได้อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งผมจะไม่เคยลืมเลยที่จะขอให้พ่อแม่ของผมแสดงตัวให้ผมได้เห็นหน้าท่านจะเป็นทางใดหรือทางฝันก็ได้แต่ผมก็ยังไม่เคยได้เห็นท่านทั้งสองตั้งแต่ท่านจากโลกนี้ไปตามปกติคนธรรมดาทั่วไปเมื่อพ่อแม่ตายไปเวลาค่อยผ่านไปความทุกข์ความเศร้าโศกความอาลัยหาก็ค่อยๆ คลายลงได้ไม่ช้าจิตใจก็ปกติถือว่าความตายเป็นธรรมชาติความจริงทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายแต่ผมแม้จะผ่านไปนานเท่าไหร่ผมก็ไม่เคยลืมคุณพ่อคุณแม่บังเกิดเกล้าของผมเลยตั้งแต่ท่านทั้งสองสิ้นไปผมยังไม่เคยพบท่านมาแสดงร่างให้ผมเห็นไม่ว่าธรรมดาหรือในความฝันผมได้พยายามสวดมนต์อ้อนวอนขอให้ท่านแสดงตัวผ่านไปแล้วหลายปีก็ยังไม่เคยเห็นแต่ผมไม่เคยละความพยายามและการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านทั้งสองผมไม่เคยลืมอธิษฐานขอพบท่านเลยผมหมั่นทำบุญเสมอแล้วต่อมาวันหนึ่งผมได้รับเป็นเจ้าภาพบวชพระในความอุปการะของผมบ่ายวันบวชพระเสร็จได้อุทิศกุศลกรวดน้ำไปให้ท่านทั้งสองผู้บังเกิดเกล้าแล้วรู้สึกอ่อนเพลียง่วงนอนจึงกลับบ้านก่อนปล่อยให้ภรรยาเขาจัดการอยู่ที่วัดพอมาถึงบ้านเข้าห้องแล้วผมไปที่เก้าอี้ยาวเอนตัวลงนอนเพราะทั้งเพลียทั้งง่วงผมไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยจะหลับไปนานเท่าใดผมไม่รู้แต่เมื่อรู้สึกตัวครึ่งหลับครึ่งตื่นในห้องก็มีแต่ผมคนเดียวทันใดนั้นผมเห็นหญิงชายคู่หนึ่งรูปร่างงดงามทั้งคู่กำลังเดินตรงมาหาผม ในความรู้สึกเวลานั้นผมได้รีบลุกขึ้นจากเก้าอี้นอนร้องเชิญให้เข้าไปในห้องรับแขกชายหญิงคู่นั้นยกมือห้ามแล้วพูดว่า
1: ไม่ต้องลูกไม่ต้องวุ่นวายพ่อแม่มาเยี่ยมลูกตามที่ลูกบ่นถึง
0: ผมแทบไม่เชื่อหูว่าหนุ่มสาวคู่นี้ที่มีรูปร่างงดงามจะมาเรียกผมว่าลูกเมื่อเปรียบเทียบอายุของผมก็ผิดกันไกลผมเวลานั้นอายุเกือบ50แล้วจะมาเป็นพ่อแม่ลูกกันได้อย่างไรผมก็งงเหมือนกันอดไม่ได้จึงถามไปว่า
1: คุณทั้งสองอยู่ในวัยรุ่นหนุ่มสาวจะเป็นพ่อแม่ผมได้ยังไง
0: เสียงชายหญิงคู่นั้นต่างพยายามช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจว่าทั้งสองท่านคือคุณพ่อคุณแม่บังเกิดเกล้าของผมที่ผมคร่ำครวญอยากจะได้พบเห็นบัดนี้หญิงสาวชายหนุ่มได้มาอ้างว่าเป็นพ่อแม่บังเกิดเกล้าของผมจะให้ผมเชื่อได้อย่างไรกันเมื่อเห็นว่าผมไม่เชื่อหนุ่มสาวทั้งสองก็พูดว่าลูกรักของพ่อและแม่ลูกอย่าลืมว่าเวลานี้เราอยู่กันคนละภพคนละชาติแล้วนะลูกฉะนั้นจะให้เหมือนกันไม่ได้เมื่อลูกไม่เชื่อว่าเราเป็นพ่อแม่ของลูกพ่อแม่ก็จะอธิษฐานจิตขอร่างเดิมในอดีตให้ลูกได้รู้ได้เห็นจะได้สิ้นสงสัยทันใดนั้นร่างของหนุ่มสาวก็กลายร่างเป็นคุณพ่อคุณแม่ของผมจริงๆเหมือนเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อผมเห็นร่างของคุณพ่อคุณแม่กลับกลายเป็นร่างในอดีตก่อนที่ท่านยังไม่จากโลกนี้ไปผมก็ดีใจจนลืมตัวความดีใจที่ได้พบหน้าท่านทั้งสองพร้อมกันผมบอกไม่ถูกว่าผมดีใจเพียงไรคุณพ่อคุณแม่ของผมจริงๆด้วยผมเชื่อแล้วผมไม่สงสัยแล้วคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่บนเก้าอี้คู่กันผมคลานเข้าไปซบหน้ากับตักของคุณพ่อและผมก็กลั้นน้ำตาไม่ได้ผมร้องไห้เพราะความดีใจสะอึกสะอื้นคุณพ่อลูบศีรษะของผมเหมือนเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วพูดว่าน
1: ิ่งเถิดลูกเอ้ยเมื่อลูกอยากพบพ่อแม่เจ้าก็ได้พบตามที่เจ้าตั้งใจอธิษฐานไว้แล้วเพราะเจ้าเป็นคนกตัญญูรู้พระคุณของพ่อแม่และเจ้าสร้างแต่ความดีเจ้าไม่เคยทำชั่วมันเป็นกุศลมงคลแก่ตัวเองแล้วลูกเอ้ย
0: ผมเงยหน้าดูคุณพ่อคุณแม่ให้เต็มตาและฟังเสียงของท่านผมจึงถามท่านว่า
1: คุณพ่อครับทำไมคุณพ่อจึงได้เปลี่ยนแปลงร่างกายเก่ามาเป็นคนหนุ่มคุณแม่ก็เป็นสาวผมจำไม่ได้
0: คุณพ่อยิ้มด้วยเอ็นดูผมแล้วพูดอย่างธรรมดาซึ่งเหมือนเมื่อครั้งคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่พูดอย่างนิ่มนวลอ่อนหวานเสียงค่อยๆพอได้ยินท่านบอกผมว่า
1: ลูกเอ้ยเจ้ากับพ่ออยู่กันคนละภพแล้วฉะนั้นแต่ละภพนั้นผิดแปลกแตกต่างกันแล้วแต่กรรมของแต่ละบุคคลที่ทำไว้เหมือนฝันใครทำกรรมดีก็ได้ฝันดีใครทำกรรมชั่วหนักก็ได้ฝันที่ทำให้เกิดทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสเพราะทุกๆคนหนีกรรมที่ทำขึ้นไม่พ้นสำหรับพ่อกับแม่ได้ทำกรรมดีปฏิบัติอยู่ในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ลำบากแต่ทุกคนอยู่ในความฝันด้วยกันทั้งนั้นแหละลูกพ่อและแม่ได้มาหาลูกตามที่ลูกขอร้องอธิษฐานจิตด้วยแรงแห่งความกตัญญูพ่อและแม่จึงต้องมาหาหากพ่อมีกรรมหนักก็คงมาหาลูกไม่ได้
0: ผมถามว่า
1: คุณพ่อคุณแม่อยู่ในภพนู้นมีความสุขสบายดีเหรอครับ
0: ผมอยากรู้ผมเป็นห่วงลูกไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่หรอกพ่อและแม่ได้รับความสุขความสบายเพลิดเพลินสดชื่นซึ่งยากที่จะบอกให้ได้ถูกต้องตามความจริงผมได้ฟังดังนั้นจึงได้ถามว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่จึงได้มาอยู่ร่วมกันทั้งโลกมนุษย์และในอีกภพหนึ่งผมเห็นแม้แต่ในโลกมนุษย์บางคนก็ยังอยู่กันไม่ได้ยืนยาวบางรายก็อยู่กันไม่ถึง3เดือนหมอกข้าวยังไม่ทันดำทะเลาะอย่าขาดจากกันไม่ยอมมองหน้ายังแช่งด่ากันก็มีแต่คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่ร่วมกันเพราะกุศลละกรรมใช่ไหมครับเสียงคุณพ่อถอนใจแล้วพูดว่าใช่แล้วลูกมนุษย์ในโลกมีจิตใจผิดแปลกแตกต่างไม่เหมือนกันทุกคนบางคนร่างเป็นมนุษย์แต่จิตใจไม่เป็นมนุษย์จิตเหมือนสัตว์ที่ดุร้ายไม่สนใจในศีลธรรมมนุษยธรรมเห็นแก่ตัวนำความเดือดร้อนมาสู่สังคมชาติบ้านเมืองอย่างทุกวันนี้ผู้ที่จะนึกอะไรอธิษฐานสมตามความตั้งใจนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดและมีสัจจะปฏิบัติอยู่ในหลักของศีลธรรมไม่มีด่างพร้อยท่านเหล่านี้เป็นพวกมีวาจาสิทธิ์จะนึกคิดอธิษฐานสิ่งใดก็มักอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมและมักจะสำเร็จเพราะจิตบริสุทธิ์และมีสัจจะสำหรับพ่อและแม่ของลูกนั้นเรามีบุพเพสันนิวาสมาแต่อดีตชาติและเราได้ปฏิบัติจิตใจอยู่ในศีลธรรมไม่เคยทำให้สังคมเขาเดือดร้อนมีศีล5ปฏิบัติตั้งแต่แม่ของลูกมาอยู่ร่วมทุกสุขกับพ่อไม่เคยเห็นอะไรไม่ตรงกันเลยเรามีความรักใคร่กันโดยบริสุทธิ์เราจึงขอร่วมชีวิตกันในชาติภพต่อๆไปนี่แหละลูกความมีสัจจะมีจิตบริสุทธิ์อยู่ในหลักของศีลธรรมพร้อมเราย่อมปรารถนาอธิษฐานได้ทุกอย่างเพราะเรามีสัจจะไม่ทำบาปทำชั่วยังไม่ทันคุณพ่อพูดจบหูผมก็ได้ยินเสียงซ้อนขึ้นมาเป็นเสียงเรียกของภรรยาผมพร้อมทั้งเขย่าตัวร่างคุณพ่อคุณแม่ค่อยจางลงกลายเป็นหนุ่มสาวอย่างเดิมเสียงไกลออกไปได้ยินว่าพ่อกับแม่ลาลูกไปก่อนนะผมยังไม่อยากให้ท่านจากไปยังอาลัยท่านแต่แล้วก็รู้สึกตัวผมลืมตาตื่นขึ้นเห็นตัวเองยังนอนอยู่ในที่เดิมผมรู้สึกเสียดายที่ตื่นภรรยาผมมาขัดจังหวะยังอยากจะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ทันจุใจอยากจะเห็นท่านนานๆแต่ก็ต้องตื่นภรรยาผมบอกว่าพอเข้ามาถึงก็ได้ยินเสียงของผมพูดในลำคอเหมือนถูกผีอำจึงพยายามเขย่าตัวให้ผมรู้สึกแต่กว่าจะรู้สึกตัวก็นานทำให้ตกใจกลัวว่าผมจะเป็นอะไรไปอีกคนนี่แหละครับผมได้พยายามนึกว่าเหตุการณ์ที่ผมฝันนั้นจะเป็นข้อเท็จจริงได้เพียงไรผมคิดถึงคุณอาที่พอจะระบายความรู้สึกให้ทราบเพราะว่าคุณอามีความสนใจในเรื่องเหล่านี้อยู่ก่อนแล้วผมต้องขออภัยที่เล่ามาอย่างยืดยาวครับข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในจดหมายได้คิดไปมาว่าควรจะทำอย่างไรจดหมายนี้ก็ค้างมานานแล้วจึงตกลงใจเขียนขึ้นในชุดกฎแห่งกรรมในเล่มพิเศษเล่มแรกสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องแปลกๆจะได้อ่านแล้วช่วยกันคิดค้นต้นเหตุดูทั่วๆไปคงจะเป็นประโยชน์เผยความลี้ลับออกมาบ้างไม่มากก็น้อย เรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่เพิ่งขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณทอเลียงพิบูลท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึ่งจะได้รับณการบัดนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกับรายการที่เราจะเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายเรื่องราวต่างๆในโลกโซเชียลนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วแค่ไหนนะครับแล้วก็พบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz ครับแล้วก็สามารถทักทายผ่านเพจ Facebook ได้นะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตครับของผมเองนะครับแล้วก็ติดต่อเช็คทางข้อความใหม่ๆนะครับอย่างเช่นช่องทาง YouTube หรือว่า TikTok ได้อีกด้วยนะครับนะวันนี้เป็นเรื่องราวของดาราสาวคนนึงนะครับที่คุณต้าหนึ่งนะครับพูดถึงการที่เธอไม่สบายครับแล้วก็เกือบอาชีพไม่รอดจากการเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ E ครับซึ่งอธิบายว่าไวรัสตับอักเสบ E ที่เธอติดเชื้อมาเนี่ยติดจากการกินอาหารครับคนก็เลยสงสัยว่ามันเป็นไปได้เหรอไวรัสตับอักเสบมันติดจากการกินอาหารเนี่ยมันไม่ใช่มาจากเชื้อไวรัสอื่นๆแต่ติดจากทางด้านของการสัมผัสกันหรือเปล่านี่ครับบอกว่าเนี่ยจากการกินอาหารครับเรื่องที่บอกว่าไวรัสตับอักเสบ E นะครับชื่อแปลกมากเลยติดจากการกินอาหารเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องที่เป็นเรื่องจริงครับแล้วหลายคนไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อไวรัสตับอักเสบ E นะครับอาจจะเคยยิน A B หรือมากกว่า C นะครับแต่ว่า E ก็มีจริงครับแล้วก็เป็นเคสที่น่าสนใจว่าเราเองก็ต้องระมัดระวังตัวยังไงบ้าง นะครับดาราสาวที่ว่าคือคุณต้าหนึ่งครับกัญญาวีสองเมืองครับเธอพูดถึงเรื่องว่าเธอเคยป่วยหนักจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับเธอเคยบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยครับร่างกายเธอมีอาการผิดปกติคือตัวเหลืองนะครับเธอคิดว่าเธอกินฟักทองมากเกินไปครับต่อจากนั้นเธอเริ่มมีอาการปวดท้องรุนแรงแล้วก็มีไข้หนาวสั่นนะครับมีอาการทรุดหนักลงเรื่อยๆนะครับหลายวันนะครับนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถึงขั้นที่บอกว่าตาลอยลืมตาไม่ขึ้นไม่มีสติแล้วเหนื่อยง่ายขึ้นลงบันไดชั้นเดียวก็หมดแรงแค่ชั้นเดียวนะครับนะก็เลยมีการนำส่งโรงพยาบาลครับคุณหมอก็บอกว่าไปดูแล้วเนี่ยเธอเนี่ยน่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบ E นะครับนะร่างกายเธอถึงขั้นสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมีการอ่อนแรงอย่างหนักนะครับตับเธอโตขึ้นแล้วก็น้ำขึ้นปอดเลยครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับแต่ว่าตอนนี้เธอดีขึ้นแล้วนะครับนะตอนนี้ก็มาเป็นดาราแสดงเรียบร้อยครับค่าตับตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็เธอต้องฟื้นฟูร่างกายระดับหนึ่งนะครับนะตัวเธอเองเนี่ยคาดว่านะครับว่าเจ้าไวรัสตับอักเสบ E ที่เธอได้มาเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่กินอาหารไม่สะอาดกินผักสดผักออร์แกนิกเข้าไปนะครับนะมันอาจจะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้สารเคมีในการปลูกก็จริงแต่ว่ามันมีการใช้มูลสัตว์นะครับมาเป็นเหมือนปุ๋ยครับแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุของเชื้อไวรัสแต่ไม่เจอติดอาหารติดมาจากอาหารได้นะครับนะอันนี้เป็นข้อสงสัยของเธอนะเดี๋ยวเพิ่งตกใจตามว่าห้ามกินผักสดหรือผักออร์แกนิกนะครับประเด็นคือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่รู้จักเจ้าตัวนี้ครับนะว่าไวรัสตับอักเสบ E มันคืออะไรแล้วก็ที่เคยเรียนเรื่องไวรัสตับอักเสบ B อะไรเงี้ยครับแล้วมันไม่ได้ติดทางอาหารไม่ใช่เลยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือโรคตับอักเสบที่มาจากไวรัสเนี่ยครับจากเชื้อแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนะอย่างที่เราคุ้นเคยคือบอกว่าไวรัสตับอักเสบ B นะครับนะซึ่งที่เราคุ้นเพราะว่ามันมีวัคซีนฉีดป้องกันได้นะครับหรือรวมถึงตับอักเสบ C แล้วก็ D ครับเนี่ยจริงๆแล้วคือไม่ติดต่อผ่านการกินอาหารนะครับนะแต่ว่ากิจกรรมที่รับเลือดกันหรือว่ารับสารคัดหลั่งกันนะครับสามารถจะติดได้ที่เขาเตือนกันคือไวรัสตับเสบ A ครับอาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็มีเจ้า E นี่แหละครับเนี่ยคือติดต่อทางการกินอาหารร่วมกันได้ครับกินอาหารที่ว่าเนี่ยครับคือถ้าอย่างเคสของตับเสบ E เนี่ยครับจริงๆแล้วเป็นเคสที่ค่อนข้างแปลกเพราะว่าเชื้อตัวนี้เขาเรียกว่ามันมาจากการผ่านจากอุจจาระสู่ปากครับนะจะฟังดูแปลกนิดนึงก็คือบอกว่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรากินเข้าไปเนี่ยครับมันอาจจะมีเชื้อไวรัสปนอยู่นะเช่นมันอาจจะปนอยู่ในมูลสัตว์ก่อนนะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใช้กินผักสดผักอินทรีย์แล้วถ้าเกิดปุ๋ยคอกคือจริงๆปุ๋ยคอกเนี่ยถ้าทำดีๆนะครับมันก็จะฆ่าเชื้อไปหมดนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยจะมีไวรัสปนมาได้นะครับที่เจอมากกว่าคือบางทีรับประทานเนื้อหมูเครื่องในหมูที่สุกๆดิบๆแล้วก็ได้เจ้าไวรัสตับอักเสบ E ไปนะครับเพราะมันอาจจะปนเปื้อนเรื่องของมูลสัตว์ด้วยนะครับในกรณีของการกินอาหารทั่วไปเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือก็ปรุงให้สุกครับนะ มันก็จะฆ่าเชื้อได้ไวรัสตัวนี้ฆ่าเชื้อได้ไม่ยากครับแต่ถ้าเป็นผักก็คงจำได้ก็แค่ล้างให้สะอาดแล้วกันนะครับนะเพราะว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของนี้แบบใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคลอกเข้ามาผสมด้วยแต่ว่าถ้ามันมีเชื้อเยอะจริงๆมันก็การล้างอาจจะไม่ค่อยเพียงพอนะครับโดยทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยครับคนที่ติดไวรัสตับอักเสบ E เนี่ยถ้าร่างกายแข็งแรงดีนะครับถึงติดนะก็มักจะหายได้เองครับแต่กรณีของคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงนะครับหรือว่าคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าเป็นสตรีมีครรภ์นะครับหรือใครที่เป็นโรคตับอยู่แล้วเนี่ยครับนะมันก็จะเกิดการที่รุนแรงนะครับอันตรายถึงชีวิตได้ก็ร่างกายจะค่อนข้างไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วพอติดเชื้อไปก็ค่อนจะเป็นหนักได้นะครับอันนั้นก็ตามนะอย่างที่เกิดก็คือว่าประเด็นส่วนใหญ่ที่มักจะต้องเตือนกันคือเรื่องของอาหารที่เป็นสุกๆดิบๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบริการเนื้อหมูนะครับเครื่องในหมูนะครับหรือไม่แต่น้ำนะครับก็ควรจะเป็นน้ำที่สะอาดที่มั่นใจว่าเป็นน้ำที่ต้มสุกแล้วหรือน้ำจุขวดที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้าเขาเข้าห้องน้ำนะครับก็อย่าลืมว่าต้องพยายามล้างมือสะอาดนะครับนะล้างมือสะอาดหลังเข้าห้องน้ำล้างมือสะอาดก่อนรับประทานอาหารครับจะช่วยได้มากนะครับนะดังนั้นที่บอกมีไวรัสตับอักเสบอีติดต่อทางการกินอาหารได้อันนี้เป็นเรื่องจริงครับ
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
3: ที่แดมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยไพรว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33

0: ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันพุธที่23กันยายน2569อยู่กับดิฉันเจนสัมปจันท์จรุงวัฒน์ค่ะเริ่มต้นเช้านี้กันที่เรื่องฟ้าฝนก่อนเลยนะคะฝนตกหนักแค่ชั่วโมงเดียวค่ะทำเอาน้ำป่าไหลหลากที่บ้านศิวาเดินในอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ทำให้บ้านเรือนและสะพานถูกน้ำซัดได้รับความเสียหายค่ะจากสถานการณ์น้ำป่าหลากทำให้สะพานได้รับความเสียหายและเกิดความชุลมุนในการรีบเร่งช่วยกันขนย้ายสัตว์เลี้ยงและช่วยกันนำเศษไม้ที่ทับถมปิดทางน้ำ
1: ผมจริงๆขายก็ขายนะ
2: ให้ยินกินแฮปป
0: ี้สามรอบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางผู้นำชุมชนก็ได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นนะคะซึ่งมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมไปถึงสะพานหมู่บ้าน
3: ศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ทำให้บ้านเรือนและสะพานถูกน้ำซัดได้รับความเสียหายค่ะจากสถานการณ์น้ำป่าหลากทำให้สะพานได้รับความเสียหายและเกิดความชุลมุนในการรีบเร่งช่วยกันขนย้ายสัตว์เลี้ยงและช่วยกันนำเศษไม้ที่ทับถมปิดทางน้ำออกบริเวณบ้านศิวาเดอร์ตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางผู้นำชุมชนก็ได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นนะคะซึ่งมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมไปถึงสะพานหมู่บ้านสะพานโรงเรียนก็ถูกน้ำป่าพัดขาดเสียหายเช่นกันนอกจากนี้น้ำที่ไหลหลากยังได้กัดเซาะตลิ่งทำให้กำแพงและถนนเสียหายอย่างหนักแถมยังพัดพาเศษไม้ทับถมกีดขวางทางน้ำจนเป็นเหตุให้น้ำเปลี่ยนทิศทางและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างแต่หลังสถานการณ์สงบและเข้าสู่สภาวะปกติทางอบต.แม่สามแลบก็ได้ประสานไปยังอบจ.แม่ฮ่องสอนเพื่อขอสนับสนุนเครื่องจักรในการเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางนำสิ่งกีดขวางทางน้ำออกพร้อมกับเปลี่ยนทางน้ำนะคะนี่คือสถานการณ์ที่แม่ฮ่องสอนส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงบ่ายวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมรับมือการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นอีกประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำใน6อำเภอค่ะได้แก่เสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรพร้อมกับขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านของนักข่าวก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในตำบลวัดตะกูและตำบลทางช้างในอำเภอบางบานซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำน้อยนะคะก็พบว่าระดับน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงกว่า1เมตรมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนแล้วหลายครอบครัวเนี่ยก็ต้องเร่งขนย้ายข้าวของหนีน้ำตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะขณะที่ชาวบ้านจำนวนไม่น้อยมองว่าการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคาสต์ในช่วงบ่ายช้าเกินไปเพราะว่าน้ำได้เข้าท่วมพื้นที่ไปก่อนแล้วทำให้เก็บข้าวของไม่ทันแล้วก็เกิดความเสียหายชาวบ้านยอมรับนะคะว่าปีนี้น้ำขึ้นเร็วผิดปกติและไม่เคยเจอสถานการณ์ที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่า1เมตรภายในวันเดียวมาก่อนซึ่งการที่ปภ.เพิ่งส่งข้อความแจ้งเตือนในช่วงบ่ายทั้งที่น้ำเข้าท่วมบ้านตั้งแต่เช้าทำให้เก็บข้าวของไม่ทันหลายอย่างต้องปล่อยให้จมน้ำเสียหายและตลอดทั้งวันก็ต้องเดินลุยน้ำขนของขึ้นที่สูงจนเหนื่อยแทบหมดแรงแถมยังต้องเผชิญกับปลิงที่มากับน้ำสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านมากๆนอกจากนี้มวลน้ำที่ล้นตลิ่งก็ยังได้ไหลเข้าท่วมแปลงผักสวนครัวของชาวบ้านและกำลังขยายวงกว้างเข้าพื้นที่สวนกล้วยหอมซึ่งเป็นพื้นเศรษฐกิจสำคัญของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งสร้างความสนใจและความกังวลในหมู่ประชาชนคุณณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อพร้อมกับชี้แจงสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยบอกนะคะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่อื่นๆตามแนวร่องมรสุมยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะยังไงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาค่ะต่อกันที่กรณีเรือประมงอับปางกลางทะเลสัตหีบชลบุรีนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะนำนักประดาน้ำลงค้นหาผู้สูญหายอีก5คนในซากเรือที่อับปางส่วนสาเหตุที่อับปางคาดว่าเจอกับลมหัวฝนค่ะ คุณประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ก่อนที่เรือประมงสกาญจนาวารี888จะอับปางนะคะโดยบอกว่าตอนนั้นมีพายุฝนและลมแรงมากซึ่งชาวประมงในพื้นที่เขาเรียกกันว่าลมหัวฝนคือลักษณะจะมีลมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีความรุนแรงและมักสงบลงหลังฝนซาตอนเกิดเหตุก็มีทั้งฝนลมแรงและฟ้าผ่าเรือประมงหลายลำปิดวิทยุสื่อสารเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยส่งผลให้ในช่วงเวลานั้นเรือแต่ละลำไม่สามารถติดต่อกันได้ตามปกติคุณประเสริฐยังบอกด้วยนะคะว่าเรือประมงในชุดที่ออกไปทำประมงพร้อมกันมีประมาณ12ลำและเพิ่งออกจากฝั่งเมื่อช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุทุกลำเผชิญกับสภาพลมแรงเช่นเดียวกันแต่หลังจากสภาพอากาศเริ่มสงบเรือในกลุ่มจึงทยอยตรวจสอบกันว่าแต่ละลำยังปลอดภัยหรือไม่ก็พบว่าเรือขนาดเล็กหลายลำยังอยู่ครบแต่ไม่สามารถติดต่อเรือสกาญจนาวารี888ได้ดังนั้นในช่วงแรกจึงยังไม่ทราบว่าเกิดเหตุอับปางก่อนที่จะมาทราบภายหลังว่าเรือได้จมลงแล้วสำหรับเรือสกาญจนาวารี888มีลูกเรือทั้งหมด22คนนะคะตอนนี้มีลูกเรือที่รอดชีวิต16คนและมีอยู่ประมาณ 4-5 คนบาดเจ็บที่ขาและศีรษะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอสัตหีบแต่เบื้องต้นอาการไม่รุนแรงค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็เท่ากับว่าตอนนี้มีผู้สูญหายที่ยังไม่ทราบชะตากรรมอีก5คนเดี๋ยวในวันนี้ทางกองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำทีมนักประดาน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชุดสนับสนุนไปยังจุดที่เรืออับปางเพื่อตรวจสอบในลำเรือที่คาดว่าจะมีร่างผู้สูญหายติดอยู่เนื่องจากว่าปฏิบัติการค้นหาบริเวณผิวน้ำและพื้นที่โดยรอบยังไม่พบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมนะคะสลับไปดูที่สมุทรสาครค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลก็ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมโรงงานที่ลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอมส่งขายทั่วประเทศได้ของกลางจำนวนมากเลยค่ะเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย2จุดในพื้นที่ตำบลนาโคกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งจุดแรกมีลักษณะเป็นโรงงานขนาดใหญ่อยู่กลางทุ่งนาด้านในแบ่งออกเป็นตัวโรงงานชั้นเดียวเจอคนงาน9คนเป็นชายชาวเมียนมา8คนและลาว1คนกำลังทำการบรรจุยาลงในขวดเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจยึดเครื่องจักรที่ใช้สำหรับผลิตรวมไปถึงตัวยาที่บรรจุอยู่ในถังสีน้ำเงินกว่า100ถังและฉลากผลิตภัณฑ์ปลอมแปะข้างขวดจำนวนมากไว้เป็นของกลางค่ะส่วนจุดที่2 อยู่ห่างกันราว16กิโลเมตรลักษณะเป็นโกดังสีดำชั้นเดียวตั้งอยู่กลางทุ่งนาเช่นกันจุดนี้มีลักษณะเป็นสถานที่สำหรับเตรียมแล้วก็ผสมวัตถุดิบในการทำยาแก้ไอปลอมนะคะพบหม้อต้มประมาณ10ใบน้ำเชื่อมและถังบรรจุยาแก้ไอปลอมกว่า200ถังซึ่งถ้าหากนำไปบรรจุขวดคาดว่าจะบรรจุได้ประมาณ 100,000 ขวดเลยทีเดียวคือทั้ง2จุดเจ้าหน้าที่บอกค่ะว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเดียวกันมีลักษณะการทำงานครบวงจรตั้งแต่ผสมผลิตบรรจุปิดฉลากไปจนถึงการจัดส่งขายทั่วประเทศพันตำรวจเอกอัชวสิทธิ์ศรีบุญยมนนท์ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกนะคะว่าได้รับข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตยาแก้แพ้และยาแก้ไอว่าพบยาปลอมถูกลักลอบนำไปจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนติดตามตรวจสอบย้อนกลับผ่านระบบขนส่งจนกระทั่งพบของกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากนั้นจึงขยายผลจนพบแหล่งผลิตซึ่งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเบื้องต้นคาดว่าขบวนการนี้ลักลอบผลิตมานานประมาณ2ปีแล้วค่ะซึ่งผู้ลักลอบผลิตของปลอมมีความพยายามทำให้ใกล้เคียงกับของจริงทั้งรสชาติฉลากและฝาขวดแต่จะมีความแตกต่างบ้างโดยเฉพาะสติ๊กเกอร์บนผลิตภัณฑ์ที่จะมีสีแตกต่างออกไปซึ่งผู้บริโภคก็ต้องสังเกตกันให้ดีนะคะขณะที่ด้านคุณเกษรินสุขสวัสดิ์ตัวแทนหุ้นส่วนบริษัท N&N Pharmaceutical จำกัดให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านอกจากการจับกุมโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอมแล้วตำรวจยังขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักย่านบางขุนเทียนพบยาแก้ไอปลอมซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์เตรียมขนส่งให้ลูกค้าอีกประมาณ 40,000 ขวดซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ก็ได้ร่วมตรวจสอบและอายัดของกลางค่ะเบื้องต้นมีการประเมินว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยอาจสูงถึง100ล้านบาทตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ให้เช่าพื้นที่โกดังผู้สั่งการและนายทุนของขบวนการนี้เพื่อทำการจับกลุ่มดำเนินคดีนะคะเพราะนอกจากจะทำให้ผู้ผลิตตัวจริงได้รับความเสียหายแล้วยังอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยค่ะดร.ยศนันท์ก็เตรียมหารือกับอธิการบดีอุเทนถวายนะคะก่อนลงพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อดูความพร้อมการย้ายสถานที่เรียนชั่วคราวค่ะ คุณศึกศิษย์ศรีจอมขวัญโฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีข้อพิพาทระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันบอกนะคะว่าภายหลังคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ออกมาตรการให้งดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3 เดือนเมื่อวานนี้ที่ได้เห็นจากภาพข่าวก็มีนักศึกษาอุเทรนถวายมาทำการเรียนออนไลน์ที่กระทรวงได้จัดสถานที่เอาไว้ซึ่งเดี๋ยวในวันนี้ก็จะมีการประชุมร่วมกับอธิการบดีเตรียมหาแนวทางในการเคลื่อนย้ายเพื่อให้มีผลกระทบต่อการศึกษาน้อยที่สุดและในวันที่24กันยายนคุณยศชนันท์ก็จะลงพื้นที่ไปที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อสำรวจสถานที่ที่เป็นไปได้ที่จะให้อุเทรนถวายไปเช่าพื้นที่ทำการเรียนการสอนนะคะส่วนที่มีการมองสถานที่อื่นนอกจากบางพลีหรือไม่เนื่องจากตอนนี้นักศึกษายังมีความกังวลเรื่องการย้ายสถานที่และเรื่องของค่าใช้จ่ายคุณศึกศิษย์บอกว่าบางพลีเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกแต่จริงๆเรามีอยู่ในลิสต์3-4ที่ทางมทรตะวันออกหรือว่าอุเทรนถวายเนี่ยมีที่วิทยาเขตจักรพงศ์ภูวนาถอีกนะคะก็ไม่ได้กระทบมากนักส่วนจะต้องถามความเห็นคนในพื้นที่ไหมเพราะอาจมีความกังวลว่าการย้ายวิทยาเขตอาจสร้างปัญหาในพื้นที่ได้คุณศักดิ์สิทธิ์บอกว่าก็แน่นอนเราต้องรับฟังทุกฝ่ายค่ะมาดูการเมืองกันบ้างนะคะกับเรื่องที่พรรคกล้าทำเนี่ยถูกปรับออกจากวิปฝ่ายค้านก็ทำให้การเมืองเนี่ยกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งค่ะว่าพรรคกล้าทำจะได้มาร่วมรัฐบาลหรือไม่แม้ว่าหลายฝ่ายจะยังบอกปัดก็ตามอย่างโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะคะคุณแนนบุญธิดาสมชัยก็บอกกับนักข่าวว่าในที่ประชุมสสประจำสัปดาห์ยังไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของพรรคกล้าทำค่ะมีเพียงแค่คุยกันว่ากระแสข่าวเนี่ยเกิดขึ้นมาจากไหนหรือเป็นเพียงสำนักข่าวต่างๆที่วิเคราะห์กันเองแต่สำหรับพรรคภูมิใจไทยมองว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่าก็ขอไม่ก้าวล่วงและไม่ทราบว่าคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านมีปัญหาอะไรจนนำพรรคกล้าทำออกนักข่าวถามย้ำนะคะว่ายังไม่มีการดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่โฆษกพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้มีเท่าที่เห็นค่ะนักข่าวถามต่อว่าถ้าพรรคกล้าทำไม่อยู่ในฝ่ายค้านแล้วในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะปิดกั้นการทำงานระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำหรือไม่คุณแนนบอกนะคะว่าทุกพรรคในสภาเนี่ยทำงานร่วมกันตลอดอยู่แล้วไม่ว่าพรรคไหนก็ตามเพราะต้องคุยกันเรื่องวาระสภาว่าการประชุมในสัปดาห์มีอะไรบ้างทุกวันนี้วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านพูดคุยกันตลอดอยู่แล้วจะไปพูดว่าเราปิดประตูคนนั้นปิดประตูคนนี้ก็คงไม่ใช่เพราะพรรคการเมืองทุกพรรคทำงานด้วยกันในสภาอยู่แล้วทีนี้นักข่าวก็เลยไปถามทางคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงอวจากพรรคเพื่อไทยค่ะถึงกระแสที่ว่าพรรคกล้าทำอาจจะเข้าร่วมรัฐบาลคุณยศชนันท์บอกนะคะว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็จะทำเต็มที่กับสิ่งที่เคยพูดคุยตอนเข้าร่วมรัฐบาลก็คือดูแล5 กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์และเกษตรพรรคเพื่อไทยต้องยึดกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายปัจจุบันและทำให้เต็มที่นักข่าวถามอีกค่ะว่าถ้าพรรคกล้าทำเข้ามาร่วมรัฐบาลจริงๆเก้าอี้รัฐมนตรีจะต้องถูกหารไปด้วยพรรคเพื่อไทยจะรับได้ไหมคุณยศชนันท์บอกก็ตอบเหมือนเดิมนั่นแหละก่อนที่จะหัวเราะนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องการจัดคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีโดยตรงทีนี้ถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคุณพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านก็บอกค่ะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพรรคกล้าทำมีมติให้ส.ส.ของพรรคลงมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในวาระที่3ซึ่งขัดกับมติวิปฝ่ายค้านที่ตกลงร่วมกันว่าจะไม่ลงมติเห็นชอบก็เลยเกิดเป็นคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลประกอบกับความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับท่าทีของพรรคในการยื่นยติและการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นดังนั้นจึงได้มีการหารือร่วมกับตัวแทนวิปของพรรคกล้าทำแล้วก็ตกลงร่วมกันที่จะปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านแต่ทีนี้ทางพรรคกล้าทำเขาก็มีเหตุผลนะคะคุณอรรถกรศิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าทำบอกว่าการลงมติรับร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ได้แจ้งในวิปแล้วว่าพรรคกล้าทำจะโหวตไม่เห็นชอบไม่ได้เพราะไม่กี่เดือนก่อนคุณธรรมนัสเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีก็เหมือนกับร่วมร่างมาด้วยซึ่งการคุยกันในพรรคเพื่อนสมาชิกบอกว่าถ้าไม่เห็นชอบเลยก็จะเหมือนว่าถมน้ำลายใส่หน้าตัวเองแล้วก็ยืนยันว่ากล้าทำไม่เคยแสดงเจตจำนงว่าจะถอนตัวจากฝ่ายค้านค่ะ นักข่าวถามด้วยว่าแล้วตอนนี้พรรคกล้าทำเป็นฝ่ายไหนคุณอรรถกรบอกที่ผ่านมาก็เป็นฝ่ายค้านแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ก็จะมาดูว่าจะผลักดันปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างไรหรือจะสะท้อนไปยังรัฐบาลอย่างไรส่วนที่คนบอกว่าคุณธรรมนัสไม่ใช่ฝ่ายค้านแต่เป็นฝ่ายคอยคุณอรรถกรบอกนะคะว่าก็คงตอบแทนคุณธรรมนัสไม่ได้แต่ก็มองว่าทั้งคุณธรรมนัสและคุณอนุทินรู้จักกันมานานตนไม่เคยเห็นทั้งสองท่านทะเลาะ กันการเมืองไทยไม่ต้องโกรธแค้นกันอาจมีงอนกันบ้างแต่การที่รู้จักกันมานานก็ไม่แปลกที่จะคุยกันและความสัมพันธ์ของทั้งสองท่านก็ไม่ใช่เชิงลบแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนนี้คุณไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคกล้าธรรมในฐานะเลขาธิการพรรคกล้าธรรมก็ได้โพสต์ภาพร้อยเอกธรรมนัสหัวหน้าพรรคกล้าธรรมนั่งรับประทานอาหารนะคะก็เป็นที่น่าสังเกตว่าที่ข้อมือเนี่ยสวมนาฬิกาคาซิโอรุ่นเดียวกับที่นายกอนุทินสวมใส่พร้อมกับระบุข้อความว่าไม่ใช่นาฬิกามือหนึ่งพูดสั้นๆถอดจากมือจบนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าจะมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่อย่างไรแต่กระแสข่าวการร่วมรัฐบาลของพรรคกล้าธรรมก็กำลังเป็นที่จับตามองค่ะว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: ยานขึ้น
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
6: กระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา77วงเล็บ1มาตรา79และมาตรา81แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พ.ศ.2561หรือมีการกระทำอันเป็นเหตุให้การเลือกมีได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมส่วนข้อกล่าวหาที่2ผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครกลุ่มที่9จำนวนมากไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อมตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดคุณสมบัติไว้แต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างมากกว่าซึ่งควรต้องไปสมัครในกลุ่มที่7ซึ่งเป็นกลุ่มพนักงานหรือกลุ่มลูกจ้างหรือกลุ่มที่20หรือกลุ่มอื่นๆโดยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา74ประกอบมาตรา13วงเล็บ3และมาตรา11วงเล็บ9แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พ.ศ.2561นะคะสำหรับทั้ง2ข้อกล่าวหานี้ที่ประชุมกกต.เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาได้วินิจฉัยแล้วค่ะและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคำร้องสลับอารมณ์ชวนคุณผู้ชมมาออกกำลังกายกันดีกว่านะคะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ช่อง3ขอเชิญชวนทุกคนมาพบกับปรากฏการณ์แอโรบิกครั้งใหญ่ใจกลางเมืองกับ CH3 Bangkok Aerobic 2026ค่ะคุณผู้ชมทำแค่คว้าชุดแล้วสวมรองเท้ามาร่วมเต้นและโยกสนานสุขภาพดียกเมืองไปกับเรานะคะที่จะมาพร้อมตัวแม่แห่งวงการเต้นแอโรบิกมาร่วมนำเต้นอย่างเบเบ้นักแสดงสาวสวยสุขภาพดีมิ้นท์ชลิดาจีน่ายีนาพีพีปรุนปรีดีและผู้ประกาศข่าวสายสปอร์ตก่ายภาสิทธิ์และตูนปรีดาจากเรื่องเด่นๆนี้รวมไปถึงมีน้องโลโล่ก็จะมาร่วมสร้างสีสันในงานด้วยค่ะมาขยับร่างให้หุ่นปังๆไปกับเราชาวช่อง3นะคะในงาน CH3 Bangkok Aerobic 2026ในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยกิจกรรมแอโรบิกจะเริ่มเวลา 18:00 นงานนี้ร่วมงานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะข่าวกีฬาวันนี้ศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าญี่ปุ่นไทยได้เหรียญทองที่4จาก MMA ศิลปะการต่อสู้แบบผสมนะคะส่วนวอลเลย์บอลสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงไปได้ติดตามกันเลยค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราย้อนไปดูความสำเร็จของนักกีฬาไทยนะครับทั้งเหรียญทองที่4แล้วก็วอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับกับปีแห่งความสำเร็จ ได้แชมป์เอเชียได้ตั๋วโอลิมปิกแล้วก็มาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์2สมัยติดต่อกันครับเริ่มที่เหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจากการแข่งขัน MMA Mixed Martial Arts หรือศิลปะการต่อสู้แบบผสมกีฬานี้บรรจุแข่งขันครั้งแรกในเอเชียนเกมส์ครับในรุ่น54กิโลกรัมหญิงแอมกัญจุธาภัทรบุญซ่อนโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเอาชนะแดน่าโปโกเซียนจากบาเรนกัญจุธาคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ Mixed Martial Arts นับเป็นเหรียญทองที่4ของไทยในเอเชียนเกมส์2026ต่อจากเทคบอลครับซึ่งกวาดไป3เหรียญทอง
0: คนไทยหลายๆคนค่ะน่าจะรู้จักกีฬาชนิดนี้มากขึ้นแล้วก็รู้จักกีฬา MMA มากขึ้นถือว่าเป็นช่องทางค่ะให้ทุกคนได้เห็นค่ะว่ามันยังมีกีฬา MMA นะคะที่ยังถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาก็ถือว่ายังเป็นก้าวต่อไปในอนาคตของทุกคนที่จะมาเล่นกีฬาชนิดนี้ค่ะ
7: ขณะที่วอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยแข่งขันนัดชิงอันดับ3เอเชียนเกมส์เจอกับเกาหลีใต้ปรากฏว่าไทยชนะขาด3ต่อ0ครับ25ต่อ20 25ต่อ19และ25ต่อ23ไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์2สมัยติดต่อกันและเป็นเหรียญทองแดงครั้งที่3ของไทยต่อจากปี2014และ2022ส่วนผลงานดีสุดของวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกมส์คือปี2018ครับครั้งนั้นได้เหรียญเงิน
8: ปีนี้ถึงแม้เราสตาร์ทอาจจะไม่ได้สวยมากนะคะแต่ว่าในทุกๆการเดินทางของเราค่ะมันค่อยๆขึ้นไปทีละสเต็ปจริงๆเราค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเก็บเกี่ยวแล้วก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็มันทำให้ฝันที่เราฝันจริงๆอ่ะมันสำเร็จอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับกำไรค่ะถ้าเราได้เข้าชิงมันก็คือกำไรแต่วันนี้เราไม่ได้เข้าชิงถึงจะเป็นที่3มันก็คือกำไรอยู่ดีเพราะฉะนั้นหนูก็มองว่ามันคุ้มค่ามากๆกับการเดินทางของปีนี้ค่ะ
9: อยากขอบคุณสตาร์โพสต์ละกันค่ะอย่างที่ทุกคนทราบว่าตอนต้นปีอย่างเงี้ยหนูไม่ได้มีรายชื่อเข้ามาก็ยังขอบคุณโค้ชที่แบบยังเชื่อใจหนูอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมด้วยค่ะที่แบบคอยกระตุ้นเราแล้วก็คอยแบบผลักดันเราให้เราแบบว่าต่อสู้แล้วก็ไม่ยอมแพ้ในความพยายามของตัวเองค่ะก็คือถ้าไม่มีทุกคนในทีมหนูก็ไม่สามารถที่จะเก่งได้ขนาดนี
10: ้ก็เห็นนักกีฬาเขามีความสุขแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีผมก็มีความสุขแล้วนะครับสิ่งที่นักกีฬาเขามีศักยภาพสูงขึ้นในระดับเวิร์คคลาสเป็นสิ่งที่โค้ชต้องการแล้วก็การที่เรามีสตาฟโค้ชที่มีศักยภาพมีขีดความสามารถสูงขึ้นการทำงานเป็นทีมเวิร์คของสตาฟโค้ชในระดับเวิร์คคลาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นรางวัลที่ดีสำหรับผมแล้วนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันการช่วยสร้างความสุขให้กับคนไทยผมก็มีความสุขด้วยที่ได้เห็นคนไทยได้มีความสุขนะครับแค่นั้นเองครับ
7: นี่คือเรื่องราวกีฬาทั้งหมดในวันนี้นะครับติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็เกาะติดผลงานของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์กันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับผมณัฐวัฒน์อินทวิธามรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมง

0: กับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
4: นโยบายของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกทั้งเวเนซุเอลาและคิวบารวมถึงวิจารณ์องค์กรระหว่างประเทศบางแห่งและศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ด้วยนะคะส่วนประเด็น AI ทรัมป์ยอมรับว่าเทคโนโลยีนี้มีความท้าทายแต่ยืนยันว่าจะไม่ขัดขวางการเติบโตของเทคโนโลยีที่เขามองว่าอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญ่กว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมทีนี้ข้ามไปดูด้านประธานาธิบดีอิหร่านบาซูสเปเซสเกียนบ้างค่ะเดินทางถึงนิวยอร์กเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเช่นกันท่ามกลางแรงกดดันจากประธานาธิบดีทรัมป์ที่เรียกร้องให้นานาประเทศร่วมโดดเดี่ยวอิหร่านทางเศรษฐกิจท่าทีล่าสุดจากเตหะรานก็ยังคงเปิดช่องสำหรับการเจรจาแต่ก็ยืนยันว่าสหรัฐต้องแสดงให้เห็นอย่างเป็นทางการว่าต้องการแก้ปัญหาด้วยวิธีทางการทูตพร้อมต้องกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับกระบวนการเจรจาด้วยส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงอิหร่านระบุนะคะว่าการประชุม UN เป็นโอกาสสำคัญสำหรับการกลับเข้าสู่เส้นทางการทูตและคณะผู้แทนอิหร่านในนิวยอร์กก็ได้รับอำนาจให้เดินหน้าการเจรจาได้พร้อมกับเสนอว่าอิหร่านสามารถเปิดช่องแคบฮอร์มูซได้ภายใน7วันถ้าหากสหรัฐลดแรงกดดันทางทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านซึ่งข้อเสนอยุติความขัดแย้งนี้ถูกส่งผ่านประเทศตัวกลางไปยังสหรัฐก่อนหน้านี้แล้วนะคะขณะเดียวกันประธานรัฐสภาอิหร่านมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนขณะที่กองกำลัง IRGC ระบุว่าการเจรจาในสถานการณ์ปัจจุบันต้องถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งไม่ใช่สันติภาพซึ่งถึงแม้ว่าทรัมป์จะเคยส่งสัญญาณว่าพร้อมพบกับเปเซสเกียนแต่ว่าข้อมูลล่าสุดระบุว่าผู้นำอิหร่านไม่มีแผนจะพบทรัมป์โดยตรงระหว่างการประชุม UN ในครั้งนี้ค่ะส่วนถ้าเราไปดูสถานการณ์ของซาอุดิอาระเบียท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์อิหร่านซาอุดิอาระเบียได้กลับมาเดินระบบท่อส่งน้ำมัน East West Pipeline แล้วนะคะหลังต้องหยุดดำเนินงานจากการโจมตีด้วยโดรนโดยท่อเส้นนี้ได้ใช้ลำเลียงน้ำมันไปยังเมืองยานบูริมทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มูซก่อนหยุดดำเนินงานซาอุดิอาระเบียใช้ท่อดังกล่าวลำเลียงน้ำมันประมาณ4ล้านบาร์เรลต่อวันหรือราว 4% ของอุปทานโลกแต่ว่าล่าสุดเริ่มสูบน้ำมันอีกครั้งในระดับต่ำและเตรียมกลับมาส่งออกจากยานบูส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงมากกว่า2ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่8กันยายนส่วนสถานการณ์ในเยเมนเองนะคะก็มีภาพวงจรปิดที่บันทึกเหตุโจมตีตลาดในพื้นที่อัลฮาจาฟจังหวัดลาฮิชเมื่อวันที่21กันยายนค่ะโดยรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนระบุว่ามีขีปนาวุธ2ลูกโจมตีตลาดนะคะจริงๆวันนี้ก็มีอีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงเกี่ยวกับกรีนแลนด์ร่วมกับนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กเมเต้เฟเดริกเซนและนายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์เยนเฟเดริกเส้นระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กซึ่งข้อตกลงเปิดทางให้สหรัฐเพิ่มบทบาทและกำลังทางทหารในกรีนแลนด์เพื่อเสริมความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกท่ามกลางความกังวลต่อบทบาทของรัสเซียและจีนแต่อย่างไรก็ตามดีลนี้ไม่ใช่การผนวกกรีนแลนด์เป็นดินแดนของสหรัฐค่ะแล้วก็ยังยืนยันอธิปไตยของราชอาณาจักรเดนมาร์กรวมถึงสิทธิของชาวกรีนแลนด์ในการกำหนดอนาคตของตนเองนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กยังระบุด้วยนะคะว่าข้อตกลงจะช่วยเสริมความมั่นคงร่วมและบทบาทของนาโตในอาร์กติกขณะที่ผู้นำกรีนแลนด์ย้ำว่านี่เป็นข้อตกลงที่ทำร่วมกับกรีนแลนด์และต้องคำนึงถึงสิทธิวิถีชีวิตและผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ค่ะที่ตุรกีเกิดเหตุนักเรียนอายุ15ก่อเหตุยิงใกล้โรงเรียนมัธยมนะคะทำให้มีผู้บาดเจ็บถึง11คนรัฐมนตรีมหาไทยมูสตาฟาชิฟจีเปิดเผยล่าสุดค่ะว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บ11คนมี3คนยังอยู่ในห้อง ICU และมีนักเรียน1คนออกจากโรงพยาบาลแล้วผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนวัย15ปีของโรงเรียนเดียวกัน

0: และเหตุการณ์เกิดช่วงประมาณ8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของวันที่22กันยายนบริเวณใกล้โรงเรียนมัธยมอนาโตเลียสายอาชีวศึกษาและเทคนิคอินจีอิสเมสในเมืองตูกุตลูจังหวัดมานิซาทางตะวันตกของตุรกีทางการระบุนะคะว่าจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากโรงเรียนแค่ประมาณ 80-100 เมตรเท่านั้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้พร้อมคุมตัวสมาชิกครอบครัวอีก3คนรวมทั้งหมด4คนในขณะที่สำนักงานอัยการเมืองตูกุตลูก็ได้เปิดการสอบสวนและมอบหมายอัยการ2คนให้รับผิดชอบในคดีนี้ค่ะมีภาพจากวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุด้วยนะคะที่เผยให้เห็นบุคคลหนึ่งถืออาวุธปืนยาวเดินอยู่บริเวณใกล้โรงเรียนค่ะแต่ว่าแรงจูงใจยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบในหลายประเด็นรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องของการกลั่นแกล้งระหว่างนักเรียนหรือว่า peer bullying ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าเป็นสาเหตุของเหตุการณ์นะคะส่วนด้านกระทรวงมหาดไทยตุรกีก็ได้ส่งผู้ตรวจสอบระดับสูง4คนลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์และมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างละเอียดในขณะที่ทางการเองยังตรวจสอบที่มาของอาวุธที่ใช้ก่อเหตุแต่สำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะหลังจากตุรกีเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนสำหรับปีการศึกษา 2026 ถึง 2027 และนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: ทีเดมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิทัศน์กิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
4: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรือเรียกว่าอาจารย์เจก็ได้นะครับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz ครับหรือทักทายมาทางเพจ Facebook นะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับนอกจากนั้นตอนนี้ยังมีช่อง TikTok และช่อง YouTube ด้วยลองไปหาติดตามดูนะครับเรื่องของเราจะเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับมาอธิบายเรื่องที่แชร์กันในโลกโซเชียลว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องเก่าแล้วล่ะแต่ก็เห็นวนกลับมาตลอดครับเขาแชร์กันว่าบอกห้ามจำให้ขึ้นใจเลยนะห้ามใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือไปส่องที่กล่องเบรกเกอร์ไฟในแผงคัตเอาท์ไฟที่มีไฟแรงสูงนะตลอดจนเชื้อเพลิงถังแก๊สโดยเด็ดขาดจะเกิดระเบิดจนถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับโอ้โหคนก็แตกตื่นตกใจกันนะครับแล้วก็ยังแชร์กันอยู่เรื่อยๆเลยครับคำถามคือว่าที่บอกว่าห้ามเอาไฟฉายไปส่องตู้เบรกเกอร์เนี่ยครับเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วนะครับนะแล้วก็มีคนเราก็ทำกันอยู่นะครับไม่เห็นมีใครเป็นอะไรแต่ว่าเขาก็ยังแชร์ตลอดนะครับนะเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องเก่าน่าจะนับเป็น10ปีได้นะครับแล้วก็มาจากอุบัติเหตุที่เกิดที่สนามบินแม่ฮ่องสอนนะครับที่มีเจ้าหน้าที่ไปซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็มีการใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็มีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับคนก็ไปแชร์กันว่าเป็นเรื่องจากการใช้ตรงเรื่องของไฟฉายโทรศัพท์มันเกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมนะครับแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของเครื่องมือที่มีปัญหาครับนะเดี๋ยวเราดูในรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าอย่างก็ตามเวลาเราไปทำงานเนี่ยนะครับนะไปใช้เรื่องของพวกตู้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยครับจริงๆใช้ไฟฉายเนี่ยสำคัญนะครับก็จะช่วยให้เราทำงานในที่มืดๆได้เป็นที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดตรงนั้นเป็นไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยยังไงก็ต้องระวังในภาพรวมครับ พราะไฟฟ้าแรงสูงมันสามารถกระโดดข้ามอากาศมาหาเราได้นะครับนะพวกสายไฟฟ้าแรงสูงตู้ไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยก็ต้องระวังครับไม่ว่าจะมีโทรศัพท์หรือไม่มีก็ตามนะครับเรื่องราวเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นเมื่อวันที่19เมษายนปี2559นู่นนะครับนะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่การบิน2ท่านครับเขาไปซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับที่สนามบินแม่ฮ่องสอนครับนะแล้วประสบอุบัติเหตุครับเราที่มีการไปทำงานบริเวณที่กระแสไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยครับนะมีเรื่องของไฟฟ้าที่วิ่งมาครับผ่านอากาศเข้าสู่โทรศัพท์และโทรศัพท์ระเบิดเลยซึ่งตอนนั้นก็บอกว่ามีการเปิดเป็นไฟฉายส่องสว่างอยู่ด้วยนะครับต้องนำส่งโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่มือแขนแล้วก็ใบหน้านะครับนะตอนสุดท้ายก็ปลอดภัยนะครับสามารถจะรักษาได้ครับแล้วก็คนก็จะไปรีบไปแชร์กันนะครับเนี่ยมีการรายงานกันออกไปว่าเนี่ยระวังนะอย่าเอามือถือไปทำเป็นไฟฉายส่องตู้ไฟฟ้านะครับที่บ้านหรือที่ถังน้ำมันคนก็แตกตื่นตกใจกันเพราะว่าคิดว่าเนี่ยเป็นเคสคล้ายอย่างนี้นะครับแต่ว่าต่อมาครับก็มีการชี้แจงนะครับจากทางด้านของท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนเองนะครับว่าไม่เกี่ยวนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับนะที่เป็นอย่างนั้นก็คือเป็นเรื่องจริงที่ว่าช่างของวิทยุการบินที่ไปตรวจสอบเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยครับนะมีการใช้ไฟฉายจากมือถือส่องสว่างจริงนะครับแต่ที่เป็นปัญหาคืออุปกรณ์ตรวจสอบระบบไฟฟ้าครับเรียกว่าแคลมมิเตอร์ครับตัวนี้ไปแตะกับโลหะของเบรกเกอร์เข้านะครับมันก็เลยเกิดการระเบิดขึ้นนะครับนะเลยต้องส่งโรงพยาบาลไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผู้บาดเจ็บทั้งสองคนก็ไม่ได้ใส่ถุงมือหนังด้วยนะครับก็เลยบอกว่าถ้าสรุปตัวเนี่ยสาเหตุเนี่ยนะครับนะก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่แคลมมิเตอร์นั่นแหละมันเสื่อมสภาพนะครับนะแล้วก็บอกว่าข้อเท็จจริงเกิดจากเรื่องของเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าหรือแคลมมิเตอร์เสื่อมสภาพเมื่อช่างนำแคลมมิเตอร์ไปตรวจเช็คกระแสไฟทำให้คู่ของเครื่องนะครับที่ไม่มีฉนวนหุ้มนะครับนะมันก็เลยเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับที่หม้อเบรกเกอร์ขึ้นก็เลยเกิดระเบิดขึ้นจนถึงไฟไหม้บริเวณแขนและหน้าครับของช่างได้นะครับนะแล้วก็ซึ่งประเด็นอีกประเด็นก็คือว่าในปฏิบัติการเนี่ยช่างก็ไม่ได้ใส่ถุงมือที่เป็นส่วนการไฟฟ้านะครับก็เลยทำให้ไฟไหม้ที่มือและแขนบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับนะอีกอย่างคือจริงๆแล้วเนี่ยครับตู้ที่ไปตรวจสอบเนี่ยครับไม่ใช่ตู้ไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับเป็นตู้ไฟฟ้าแรงดัน380โวลต์ครับไม่ได้เรียกว่าเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับนะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามันกระโดดมาเองนะครับจนกระทั่งมาหามือถืออย่างที่ไปแชร์กันแล้วก็เป็นที่ตกใจกันนะครับเป็นเรื่องที่ใช้เครื่องมือเครื่องไม้นะครับแล้วก็ไปหนีบอย่างไม่เหมาะสมนะครับก็เลยทำให้มีปัญหาขึ้นก็ยังดีว่าทั้งสองท่านก็ได้รับการรักษาแล้วนะครับแล้วก็เอาไปส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะครับนั้นบอกว่าในสันทัศน์สูงก็คือว่าที่มีเหตุตรงนี้ครับบอกว่าไม่ได้กล่าวถึงทางแพทย์ผู้รักษาเนี่ยครับนะบอกว่าไม่ได้มีการกล่าวถึงเหตุมือถือส่องสว่างแต่อย่างไรนะครับนะมีแค่ประเด็นเรื่องไม่ได้ใส่ถุงมือหนังมาเท่านั้นแต่ว่าเนื่องจากคนไปแชร์กันนะครับเลยไปเตือนกันเรื่องของโทรศัพท์มือถือตรงนี้นะคนก็เลยเชื่อกันว่าเป็นผลจากการที่ไฟฟ้ามันกระโดดมาที่โทรศัพท์ได้ซึ่งไม่จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะแล้วก็เป็นคำเตือนครับว่าเราทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของกระแสไฟฟ้าเนี่ยต้องระวังอย่างสูงมากครับเครื่องมือเครื่องไม้ต้องมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสภาพที่ดีครับส่วนเรื่องที่บอกว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือจากเป็นไฟฉายแล้วไปส่องเบรกเกอร์ส่องพวกถังแก๊สเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วครับ
3: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
5: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
6: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
2: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: นุนโดย
1: มาโนโปรวิแทบวิตามินรวมช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิแทบแบบแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะ5:31ครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะ
2: เริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับประกันสังคมก้าวหน้าโพสต์เอกสารมติกกต.ประกันสังคมระบุให้ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจดหมายเลขผู้สมัครเข้าคูหาเลือกตั้งได้แต่ห้ามเปิดจากอุปกรณ์สื่อสารหรือนำเอกสารผู้สมัครเข้าหน่วยด้านผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยข้อสงสัยการเลือกตั้งอ้างอิงระเบียบเลือกตั้งสปส.ของกระทรวงแรงงานให้ยึดตามระเบียบข้อที่44ระบุห้ามนำเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้าไปในที่เลือกตั้งย้ำหากสนับสนุนผู้สมัครรายใดให้จดจำหมายเลขไว้ก่อนเข้าไปลงคะแนนเพื่อให้การใช้สิทธิ์เป็นไปอย่างสุจริตยุติธรรมเน้นย้ำวิธีการลงคะแนนจะต้องเขียนเป็นเลขอารบิกเท่านั้นด้านสัทธรรมยืนยันมติเวียนกกต.แจ้งต่อกปน.ว่าสามารถตำโพยจดเบอร์ด้วยตัวเองเข้าคูหาได้ฝ่ายสปส.สื่อสารคุมเครือไม่ยอมฟันธงประกาศให้ชัดทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได
3: ้นายปกรณ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเผยถึงข้อเสนอให้นายกออกพระราชกำหนดยุบบอร์ดกสทช.แล้วสรรหาใหม่ระบุว่าตามข้อกฎหมายหากออกพระราชกำหนดต้องเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรวมถึงประโยชน์สาธารณะชี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในบอร์ดกสทช.รอให้ศาลอ่านคำพิพากษาคดีที่นายแพทย์สรณะประธานกสทช.ฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกสทช.วันที่15กันยายนนี้เวลา15นาฬิกาซึ่งเชื่อว่าจะได้ข้อยุติขออย่าคาดเดาคำพิพากษาส่วนตัวมองว่าปัญหานี้ควรจะแก้มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาทำช่วง2ปีสุดท้ายปัดตอบเป็นไปได้หรือไม่ที่จะออกเป็นพระราชกำหนดยุบบอร์ดกสทช.ก่อนสิ้นสุดวาระ6ปีขอให้รอคำพิพากษาของศาลก่อน
2: ช่วงสายเมื่อวานนี้ประชาชนได้กลิ่นแก๊สรั่วไหลมีน้ำผุดออกมาจากผิวถนนบริเวณแยกประชาเกษมถนนกรุงเกษมเขตพระนครต่อมาเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงร่วมกับสำนักงานโยธาเขตเข้าตรวจสอบพบกลิ่นแก๊สออกมาจากพื้นผิวถนนเบื้องต้นพบสาเหตุเกิดจากการทับถมของเศษขยะภายในท่อใต้ดินผิวถนนเจ้าหน้าที่นำท่อเหล็กมาตอกไว้บริเวณผิวกลางจราจรเพื่อระบายอากาศด้านนายสยามรัฐผอ.เขตพระนครเปิดเผยเจ้าหน้าที่ใช้แฉลงงัดจุดที่มีแรงดันน้ำขึ้นมาพบเป็นท่อที่ต่อลงไปด้านล่างเชื่อมกับท่อระบายน้ำเสียก่อนหน้านี้เป็นฝาท่อแบบมีรูทำให้แก๊สระบายขึ้นมาได้จึงใช้ยางมะตอยปิดทับล่าสุดแก้ไขจนเป็นปกติแล้วขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกอย่างปลอดภัยไม่ใช่แก๊สอันตรายที่สามารถระเบิดได้
3: เจ้าหน้าที่สายตรวจรับแจ้งเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888ถูกพายุหัวฝนซัดจมกลางทะเลห่างจากยอดเขาแหลมปู่เจ้าประมาณ40ไมล์ทะเลมีลูกเรือ22คนช่วยเหลือไว้ได้15คนอีก7คนสูญหายทัพเรือภาคที่1ระดมกำลังช่วยเหลือส่งเรือต่อ112ค้นหาผู้ประสบภัยในทะเลก่อนส่งเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำขึ้นบินสนับสนุนการค้นหาทางอากาศกระทั่งนำร่างผู้เสียชีวิตกลับเข้าฝั่งได้1รายคือนายวิชาญไตเรือล่าสุดพบผู้รอดชีวิตเพิ่ม1รายสอนชนภาค1ยังคงค้นหาผู้สูญหายอีก5รายอย่างเต็มกำลังท่ามกลางคลื่นลมในทะเลที่ยังเป็นอุปสรรคด้านกรมอุตุแจ้งเตือนช่วงวันที่23ถึง27กันยาจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ทั่วไทยแต่ยืนยันไม่ใช่มหาอุทกภัยตามที่มีเพจอ้างขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิด
2: วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมที่เมืองโคมากิประเทศญี่ปุ่นนัดชิงเหรียญทองแดงไทยดวลกับเกาหลีใต้หลังจากเพิ่งเอาชนะมาได้ในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายมาครั้งนี้ไทยย้ำชัยชนะได้อีก3-0เซตด้วยสกอร์25-20 25-19และ25-23ทำให้ไทยคว้าเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันขณะที่เหรียญทองที่4ของไทยมาจากการแข่งขัน Mixed Martial Art หรือศิลปะการต่อสู้แบบผสมซึ่งเป็นกีฬาที่ถูกบรรจุแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในรุ่น54กิโลกรัมหญิงแอมกัญจุธาโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ Mixed Martial Art ได้สำเร็จ นับเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ต่อจากเทคบอลที่คว้าไป3เหรียญทอง
3: ที่ประชุมครม.มีมติต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ออกไปอีก2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน69โดยใช้วงเงินที่เหลือราว 44,000 ล้านบาทจากพรก.กู้เงินโดยจะไม่มีการโยกย้ายงบประมาณมาจากส่วนอื่นซึ่งจะเติมเงิน 1,000 บาทครั้งเดียวใช้จ่ายนาน2เดือนตามสัดส่วนการร่วมจ่ายเดิมที่ 60-40 ขณะเดียวกันจะเติมวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก700บาทจากเดิมมี300บาทรวมเป็น 1,000 บาทใช้ได้1เดือนเริ่ม1ตุลาคมรัฐมนตรีเอกนิติระบุวิกฤตพลังงานตะวันออกกลางปะทุอีกครั้งทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสิ่งสำคัญต้องดูแลประชาชนหลังเกิดวิกฤตหลายระลอกทั้งพลังงานสูงขึ้นวิกฤตเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงจึงจำเป็นต้องขยายโครงการ
2: คุณผู้ชมครับการเมืองวันนี้เริ่มต้นด้วยประเด็นของพรรคกล้าทำนะครับที่มีข่าวว่าเหมือนจะไปซบรัฐบาลนะครับเรื่องนี้หลังจากที่คุณอาทิตย์ออกคุณไอติมเนี่ยออกมาโพสต์ในพรรคกล้าให้พรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านกรณีขัดมติวิฝ่ายค้านในการพิจารณางบ70ที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ทางสส.อรรถกรศิริรัตยากรครับโฆษกของพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์ประเด็นที่เกิดขึ้นในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอก็ยอมรับบอกว่าที่ผ่านมาหลายมติของพรรคกล้าธรรมเหลื่อมกับมติของวิฝ่ายค้านครับแต่ก็มองว่ามติของวิปไม่ได้ผูกพันพรรคการเมืองส่วนเรื่องการโหวตสวนงบปี70เพราะว่าก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัสเป็นรองนายกก็ร่วมร่างมาถ้าเกิดไม่เห็นชอบจะเป็นเหมือนการถมน้ำลายใส่หน้าตัวเองคุณอรรถกรยืนยันบอกว่าตนไม่เคยแสดงเจตจำนงว่าจะถอนตัวจากฝ่ายค้านแต่ยอมรับว่าได้โทรศัพท์คุยกับคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านถึงปัญหาการโหวตสวนมติวิปที่เกิดขึ้นเมื่อถามว่าเป็นเพราะพรรคกล้าทำตัวเป็นรัฐบาลมากเกินไปหรือไม่คุณอรรถกรบอกว่าแล้วแต่มุมมองแต่ก็ยอมรับว่าเราไม่เคยปิดประตูร่วมรัฐบาลคนเลือกเรามาก็คาดหวังให้มาเป็นรัฐบาลเพื่อผลักดันนโยบาย
0: พรรคกล้าทำเป็นฝ่ายไหนเนี่ย
4: ผมคิดว่าพรรคกล้าทำที่ผ่านมาเราก็พยายามทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านนะครับตอนนี้ในเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเราก็คงจะมา positioning ตัวเองกันใหม่ว่าเราจะทำอย่างไรแต่สิ่งที่ผมเห็นมาโดยตลอดก็คือว่าทั้งสองท่านรู้จักกันมานานแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมรัฐบาลในหลายๆครั้งก็ไม่เคยเห็นทั้งสองท่านทะเลาะกันความสัมพันธ์ของทั้งสองท่านไม่ได้เป็นความสัมพันธ์เชิงลบครับ
0: ดีมากว่างั้นเถอะหลังๆนี่ก็ยังโทรศัพท์มาปรึกษาเลยอยู่ถูกไหมท่านนายกโทรมาเองเลยเหรอ
4: ก็อาจจะไปปรึกษาเรื่องส่วนตัวเพื่อนคุยกันนะครับ
0: อ๋อเพื่อนคุยกัน
3: ซึ่งความชัดเจนเรื่องของพรรคกล้าทำจะไปร่วมรัฐบาลนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณภราดรปริศนานันทกุลก็บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับคุณอรรถกรแต่ก็ตั้งคำถามสวนกลับไปที่คุณไอติมนะคะว่าใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นให้พ้นจากวิปฝ่ายค้านค่ะโดยคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่พูดแบบนี้ไม่ได้เป็นการแก้ตัวให้พรรคกล้าทำแต่ตามหลักการเมื่อพรรคใดไม่ได้มีท่าทีชัดเจนว่าจะร่วมรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ต้องอยู่ในฝ่ายค้านโดยอัตโนมัตินักข่าวก็ถามย้ำถึงแนวโน้มว่าพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่คุณภราดรก็บอกว่ายังไม่ทราบและไม่ทราบว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและหัวหน้าพรรคกล้าทำได้มีการเจรจาตกลงหรือพูดคุยกันหรือไม่ค่ะโดยบอกว่าปัจจุบันรัฐบาลบริหารงานอยู่ที่300เสียงโดยนับสัดส่วนรัฐบาลที่300เสียงและที่ผ่านมาได้ดำเนินงานมาด้วยดีค่ะ
5: การไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านแกนนำฝ่ายค้านแบบนี้เขาใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นผมไม่ทราบยังไม่ได้คุยกับท่านอรรถกรแล้วก็ยังไม่ทราบว่าท่านหัวหน้าพรรคผมกับหัวหน้าพรรคกล้าทำได้มีการเจรจาตกลงหรือพูดคุยใดๆหรือไม่นะครับก็
6: เมื่อกี้มองว่าเสียง300พอแล้วใช่ไหม
5: ที่ผ่านมาเราก็บริหารกันอยู่ที่300เสียงก็ดำเนินการด้วยดีมา
3: เช่นเดียวกันกับคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะคะในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยก็ยืนยันในที่ประชุมพรรคว่าไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ค่ะและตอนนี้เรามีพรรคร่วมรัฐบาลเท่าที่เห็นเมื่อถามว่าขณะนี้พรรคกล้าทำไม่ได้อยู่ในฝ่ายค้านแล้วในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะปิดกั้นการทำงานระหว่างภูมิใจไทยกับกล้าทำหรือไม่คุณแนนก็บอกว่าทุกพรรคในสภาทำงานร่วมกันตลอดอยู่แล้วไม่ว่าพรรคไหนก็ตามวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านพูดคุยกันตลอดอยู่แล้วจะไปพูดว่าเราปิดประตูโค คนนั้นคนนี้ปิดประตูกับคนนั้นคนนี้ก็คงจะไม่ใช่ก็ย้ำว่าณตอนนี้ทุกพรรคทำงานด้วยกันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าแต่ละพรรคอยู่ในสถานะใดในสภาซึ่งขณะนี้ยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเดิมตามที่เคยประกาศไว้ค่ะ
2: ครับคราวนี้ครับนักข่าวก็ไปถามที่พรรคเพื่อไทยนะครับพรรคร่วมรัฐบาลสำคัญถึงกระแสข่าวที่ว่าพรรคกล้าทำนั้นอาจจะมาร่วมกับรัฐบาลเรื่องนี้ทางรองนายกยศชนันนะครับก็ย้ำเพียงว่าเพื่อไทยนั้นทำตามสิ่งที่คุยตอนเข้าร่วมรัฐบาลส่วนการจัดครม.เป็นอำนาจของนายกทางคุณยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาจากพรรคเพื่อไทยครับพูดถึงกระแสข่าวที่ว่าพรรคกล้าทำอาจจะเข้าร่วมรัฐบาลก็บอกว่าทางพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลจะทำเต็มที่กับสิ่งที่เคยพูดคุยตอนเข้าร่วมรัฐบาลอยู่แล้วคือดูแล5กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์และเกษตรผู้สื่อข่าวถามย้ำบอกว่าถ้าพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพร้อมทำงานร่วมหรือไม่คุณยศชนันก็ย้ำคำตอบเดิมครับว่าพรรคเพื่อไทยต้องยึดกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายปัจจุบันจะทำตรงนี้ให้เต็มที่นักข่าวก็ถามอีกว่าถ้าเกิดพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลจริงๆเก้าอี้รัฐมนตรีจะต้องถูกหารไปด้วยพรรคเพื่อไทยจะรับได้หรือไม่เรื่องนี้ทางคุณยศชนันบอกว่าก็ตอบเหมือนเดิมแหละก่อนจะหัวเราะแล้วก็บอกว่าสำหรับเรื่องของการจัดคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีโดยตรง
7: ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็คงจะต้องยึดกับสิ่งที่เราได้รับมอบหมายเข้ามานะครับและปัจจุบันก็คือใน5กระทรวงที่เราได้รับดูแลนะครับสำหรับในเรื่องนี้สำหรับในเรื่องเกี่ยวกับการจัดครม.เป็นอำนาจท่านนายกอยู่แล้วโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทำได้เนี่ยก็เพียงว่าวันนี้เราได้สัญญาเรื่องไหนไว้นะครับก็คือสัญญาว่าเราดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องทุนมนุษย์ทั้งหมดนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราก็คงจะต้องทำหน้าที่ของเราตรงนี้นะครับให้ดีที่สุด
3: ส่วนการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยไม่อยู่นะคะก็มีเรื่องที่น่าสนใจก็คือการเห็นชอบแต่งตั้งอธิบดี DSI คนใหม่ค่ะซึ่งรัฐมนตรียุติธรรมก็รีบบอกทันทีเลยนะคะว่าเป็นไปตามวาระไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหรือว่าเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ค่ะโดยผู้ที่จะมาเป็นอธิบดี DSI คนใหม่ก็คือร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลจากเดิมเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤตินะคะส่วนอธิบดี DSI คนเดิมก็คือพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำจะไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเทียบเท่าระดับ11ค่ะโดยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าการแต่งตั้งดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.และไม่ใช่การตอบแทนคดีหัวสว.ที่ร้อยตำรวจเอกปิยะเป็นอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.และลงมติว่าคดีดังกล่าวไม่มีมูลความผิดส่วนการย้ายพันตำรวจตรียุทธนาออกจากตำแหน่งก็ยืนยันว่าเป็นไปตามวาระปกติที่อธิบดี DSI จะอยู่ในตำแหน่งประมาณ 1-2 ปีซึ่งพันตำรวจตรียุทธนาอยู่ในตำแหน่งนี้มาประมาณ1ปี8เดือนและย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นยืนยันไม่ใช่การล้างบากนะคะส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าคนที่มาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI คนใหม่เคยปรากฏเป็นภาพนี้ค่ะเป็นภาพของการไหว้นายกอนุทินหลังจากมีมติในคดีหัวสว.พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าการไหว้ก็ส่วนหนึ่งแต่ยืนยันว่าการแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะมานั่งอธิบดี DSI เป็นเรื่องของปลัดกระทรวงที่จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมค่ะ
8: ก็การไหว้เนี่ยผมว่าก็ส่วนหนึ่งฮะแต่ว่าทางแต่งตั้งทางอธิบดีปิยะนะมาที่ DSI เนี่ยก็เป็นเรื่องของทางปลัดกระทรวงนะเป็นเรื่องของทางราชการที่เขาพิจารณาความเหมาะสมนะครับการพิจารณายกย้ายในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยทางท่านปลัดก็ให้ดูผลงานย้อนหลัง2ปีเลยนะครับก็คงพิจารณาตามความเหมาะสมนะเพราะท่านก็เคยอยู่ที่ DSI มาก่อนไม่เกี่ยวหรอกครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องทางสว.นะครับแล้วอย่าง
2: พักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33

0: นโดยแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภูมิโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่ารอบโลกนะคะมีข้อมูลจาก3แหล่งข่าวที่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะคะว่าซาอุดิอาระเบียได้กลับมาเดินเครื่องท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกและตะวันตกค่ะก็อาจจะกลับมาส่งออกน้ำมันจากท่าเรือยานบูริมทะเลแดงได้เร็วๆนี้นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดเหตุโจมตีด้วยโดรนซึ่งซาอุดิอาระเบียระบุว่าเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธในอิรักและบีบให้ราชอาณาจักรต้องปิดท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเมื่อวันที่11กันยายนแล้วการขนถ่ายน้ำมันดิบที่ท่าเรือยานบูก็ต้องหยุดชะงักลงไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะแหล่งข่าวระบุว่าการกลับมาเดินเรือเดินเครื่องเต็มกำลังอาจจะต้องใช้เวลานานถึง 6-8 สัปดาห์ค่ะซึ่งก็มีแหล่งข่าวรายหนึ่งที่ระบุว่าอารามโก้กำลังพยายามที่จะผลักดันให้อัตราการสูบจ่ายกลับไปอยู่ที่ระดับ4ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะและมีข้อมูลด้วยว่าท่อส่งน้ำมันจะกลับมาส่งน้ำมันดิบไปยังโรงกลั่นของอารามโก้ที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลแดงและมีกำหนดการขนถ่ายน้ำมันดิบ1ลำเรือที่ท่าเรือยานบูในภายหลังวันอังคารหรือหมายถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปค่ะโดยระบุว่าน้ำมันดังกล่าวมีจุดหมายปลายทางที่ประเทศจีนและแหล่งข่าวการค้าอีก2รายก็ระบุนะคะว่าตอนนี้ผู้ค้ากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการขนส่งน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียโดยการเคลื่อนย้ายเรือบรรทุกน้ำมันไปยังท่าเรือซาอิดของอียิปต์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะ
2: ครับส่วนทางอิหร่านนะครับล่าสุดมีรายงานจากข่าวต่างประเทศนะครับบอกว่ามีแนวโน้มว่าอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากๆนะครับหากสหรัฐผ่อนคลายแรงกดดันทางทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านครับเรื่องนี้รายงานมาจากสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นนะครับซึ่งอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอิหร่านที่ไม่เปิดเผยรายชื่อระบุว่าทางการอิหร่านได้กำหนดเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยระบุว่าก่อนอื่นสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงอย่างเป็นทางการในการแสวงหาทางออกด้วยวิธีการทางการทูตจากนั้นจึงตกลงเรื่องกรอบเวลาเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวให้คืบหน้าต่อไปนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังกล่าวเสริมว่าคณะผู้แทนอิหร่านประจำสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งขณะนี้อยู่ที่นครนิวยอร์กมีอำนาจเต็มในการรื้อฟื้นการเจรจาทางการทูตกับสหรัฐเจ้าหน้าที่คนเดิมครับยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่ารายละเอียดของข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งกับสหรัฐอาจจะมีการหารือแล้วก็จัดทำขึ้นที่นครนิวยอร์กโดยอาศัยตัวกลางเจ้าหน้าที่ระบุว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติถือเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตอย่างไรก็ตามครับทางด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอิหร่านอีกรายหนึ่งเนี่ยกล่าวกับสำนักข่าว MS Now ครับปฏิเสธการรายงานข่าวของรอยเตอร์สและเกียวโดบอกว่าไม่เป็นความจริงก่อนหน้านี้ในสัปดาห์เดียวกันครับนายสกอตต์เบเซนส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐได้ขู่ว่าจะสั่งระงับการดำเนินงานของสายการบินทั้งหมดของอิหร่านโดยอาจจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงการคลังสหรัฐยังได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อธนาคาร VTB ของรัสเซียด้วยซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐโดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการจะโดดเดี่ยวอิหร่านทางเศรษฐกิจด้วยการมุ่งเป้าไปที่พันธมิตรทางธุรกิจและผู้สนับสนุนด้านการเงินอื่นๆของอิหร่านในขณะเดียวกันครับข้อมูลล่าสุดจากบริษัทเคฟเลอร์ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางทะเลระบุว่าวันอังคารที่ผ่านมามีเรือพาณิชย์เพียง2ลำเท่านั้นที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ซึ่งลดลงจากจำนวน10ลำในวันก่อนหน้าครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะโดนัลด์ทรัมป์ค่ะประธานาธิบดีสหรัฐใช้เสียงแข็งลั่นกลางที่ประชุม UN บอกสหรัฐสามารถทำลายล้างอิหร่านได้ทันทีถ้าหากไม่มีข้อตกลงนะคะผ่านการกล่าวสปีชของเขาก็เตือนว่าเขาอาจจะทำลายล้างสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้ทันทีถ้าหากว่าไม่มีข้อตกลงยุติความขัดแย้งแล้วก็เรียกร้องให้ประเทศอื่นๆเข้าร่วมกับสหรัฐในการโดดเดี่ยวอิหร่านทางเศรษฐกิจเพื่อบีบให้อิหร่านเข้าสู่โต๊ะเจรจาลองฟังเสียงค่ะ
3: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran?That lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before. Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world. Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election, because it doesn't make sense for them not to. I call on all nations to join us in enforcing the complete economic isolation of Iran until they stop their attacks on commercial shipping, relinquish their nuclear ambitions, and cease their support of terror. The terrorist regime is behaving badly, not because they are strong and confident, but because they are weak and desperate. If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace of Iranian terror, and oil prices will come plummeting down even lower than they were. This timely intervention which averted a potential
1: ก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญค่ะว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านหรือว่าจะทำลายล้างให้สิ้นซากอย่างรวดเร็วแล้วก็เรียกร้องให้ทุกชาติร่วมมือกับสหรัฐในการโดดเดี่ยวอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะยุติการโจมตีเรือพาณิชย์และทิ้งความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ก็บอกว่าเราต้องผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวกันจะได้เห็นโลกที่ปราศจากภัยคุกคามและราคาน้ำมันก็จะดิ่งต่ำลงกว่าระดับเดิมอย่างมากด้วยนะคะสุนทรพจน์นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุผลล่าสุดที่ทรัมป์เสนอสำหรับการทำสงครามกับอิหร่านในขณะที่อิหร่านเองปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ได้พยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะคะ
2: ครับในขณะที่ราคาน้ำมันดิบโลกก็ปรับตัวติดต่อกัน5วันนะครับปรับลดลงในการซื้อขายเมื่อวันอังคารเนื่องจากปริมาณการขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นจากการกลับมาเปิดใช้งานท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกจากข่าวที่ว่าอิหร่านนั้นพร้อมมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งใน7วันถ้าเกิดสหรัฐลดแรงกดดันทางทหารลงนะครับในระหว่างการซื้อขายราคาลดลงไปมากกว่า2ดอลลาร์แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทั้ง2ตลาดราคาก็กลับดีดตัวขึ้นมาหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ได้ดับความหวังที่จะเกิดข้อตกลงในเร็วๆนี้นอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยว่าถ้าหากไม่มีข้อตกลงสันติภาพเขาอาจจะทำลายล้างอิหร่านได้เมื่อปิดตลาดสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเบรนท์ครับที่ตลาดลอนดอนสำหรับการส่งมอบงวดเดือนพฤศจิกายนปิดที่ระดับ 99.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลง 1.09 ดอลลาร์หรือว่า 1.09% ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตครับที่ตลาดสหรัฐสำหรับการส่งมอบเดือนตุลาคมซึ่งจะหมดอายุในวันอังคารปิดที่ระดับ 94.99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลง 1.19 ดอลลาร์หรือว่า 1.24% นะครับเรื่องนี้ทางฟิลฟรินครับเป็นนักวิเคราะห์อาวุโสจาก Price Future Group บอกว่าซาอุดิอาระเบียกำลังลงมือทำไม่ใช่แค่รอเฉยๆหลังจากที่กลุ่มฮูตีโจมตีท่อส่งน้ำมันตะวันออกและตะวันตกจนต้องระงับการขนถ่ายที่เมืองยานบูทางอารามโกก็ได้ขนถ่ายน้ำมันดิบประมาณ14ล้านบาร์เรลลงเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษจำนวน7ลำนอกจากนี้ซาอุดิอาระเบียยังได้กลับมาเปิดใช้งานท่อส่งสายตะวันออกและตะวันตกแล้วก็อาจจะกลับมาส่งออกน้ำมันจากท่าเรือยานบูได้อีกครั้งภายหลังจากวันอังคารนี้ครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะในที่ประชุมสมัชชาใหญ่นะคะอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติค่ะก็ได้กล่าวสุนทรพจน์แล้วก็เรียกร้องให้ผู้นำโลกหลายประเทศในช่วยกันควบคุม AI ยุติสงครามทั้งหลายแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยเป็น3ประเด็นหลักๆที่กูเตเรสได้พูดถึงนะคะในช่วงที่การดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ5ปีครั้งที่2ของเขากำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคมนี้ซึ่งก็ทำให้สปีชในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติค่ะ
2: เรื่องของ AI ครับนอกจากนั้นในทางธนาคารต่างๆเริ่มออกมาเตือนโดยเฉพาะความเสี่ยงในเรื่องการโกงเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับรอยเตอร์รายงานบอกว่าธนาคารหลายแห่งครับอย่างเช่นธนาคาร NatWest ธนาคาร Bank of America ในสหรัฐเตือนบอกว่าการใช้ AI agent ที่สามารถปฏิบัติงานแทนมนุษย์ได้ในการช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงการช่อโกงแล้วก็การละเมิดความเป็นส่วนตัวได้นะครับเรื่องนี้ก็ถูกพูดถึงหลังจากบริษัทชั้นนำไม่ว่าจะเป็น OpenAI Anthropic Google Meta ต่างกำลังเร่งผลักดันการใช้ AI เป็นแชทบอทแล้วก็มีการเตือนมาจากหลายธนาคารนะครับรวมถึงมีรายงานก็จะทำให้เห็นภาพว่า agent AI นั้นขอข้อมูลบัตรของลูกค้าและกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์โดยตรง หรือการที่ AI agent ชักจูงให้ผู้ใช้เลือกใช้วิธีการชำระเงินที่มีมาตรการคุ้มครองปลอดภัยต่ำกว่าปกติครับ
1: ซึ่งอดีตรองประธาน Google ก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะว่า AI เนี่ยอันตรายมากสำหรับเด็กๆเลวร้ายยิ่งกว่าโซเชียลมีเดียในยุคก่อนๆอีกค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีบริษัทโซเชียลมีเดียที่ต้องจ่ายเงินมหาศาลเผชิญกับการฟ้องร้องนับพันคดีจากข้อกล่าวหาว่าสร้างผลกระทบเชิงลบต่อผู้ใช้งานที่เป็นเยาวชนด้วยก
2: ็
1: บอกว่าอันตรายต่อเด็กมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราทิ้งท้ายกันด้วยภาพจากที่สวนสัตว์ที่จีนค่ะใกล้เทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วนะคะที่นี่เลี้ยงขนมไหว้พระจันทร์เหล่าสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ด้วยทั้งยีราฟคาปิบาร่าแพนด้าแดงนี่ก็อยู่ในสวนสัตว์อูซีในมณฑลเจียงซูนะคะกำลังทานขนมไหว้พระจันทร์กันอย่างอร่อยทิ้งท้ายกันด้วยภาพนี้อีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะ
4: ดีน่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: ทางยูสวีได้วิจัยตัวไทยดอลขึ้นมาเป็นสารไบรท์เทนนิ่งที่ประสิทธิภาพดีที่สุด
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยอะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
3: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
4: เบาๆ
5: พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 น.อัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 น.ถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 น.เก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 น.เลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 น.บรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
6: ประชาชนประสบนิกรก็เตรียมในพระราชพิธีสำคัญนะครับตัวชมถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพันปีและเราติดตามข่าวกันต่อเมื่อวานนี้ตามความคาดหมายนะครับท่านผู้ชมครั้นตีมีมติอนุมัติโครงการต่ออายุไทยช่วยไทยพัดและก็บัตรคนจนเฉพาะกิจแบบย่อส่วนลงมาอีก2เดือนนะครับท่านผู้ชมมติครั้นตีเมื่อวานนี้อนุมัติงบประมาณ 43,000 ล้านบาทจากเงินกู้ในวงเงินก้อนแรก 200,000 ล้านเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานจากทั้งหมด 400,000 ล้านเนี่ย 200,000 ล้านคือก้อนแรกยังใช้เงินเฉพาะในส่วนนี้นะครับตัวชมเป็นการขยายเวลาไทยช่วยไทยพัดบวกกับการเติมบัตรเติมเงินบัตรคนจน2เดือนมีผลหรืออุ้ม47ล้านคนนะครับตัวชมรองน้ำตีเอกนิติรัฐมนตรีคลังเป็นผู้แถลงนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
5: เห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนค่ะก็คือเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะคะ
6: แต่ไม่เหมือนเดิมนะครับตัวชม
5: ค่ะ
6: เดิมเนี่ยที่เป็นไทยช่วยไทยพลัส60 40เฟสแรกจะให้เดือนละ 1,000
5: ค่ะ
6: แต่รอบนี้เนี่ย2เดือนรวมกัน 1,000 หมายความว่าตั้งแต่ต้นเดือนถ้าก็ใช้ได้เลยมีเวลาใช้ได้2เดือนสูตรเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมรัฐออก60ประชาชนออก40ซึ่งอันนี้เป็นมาตรการที่1ส่วนที่2ก็คือการเติมเงินบัตรสวัสดิการก็เช่นเดียวกันนะครับช่วง4เดือนที่กำลังจะสิ้นสุดในเดือนนี้4เดือนเนี่ยบัตรสวัสดิการเนี่ยปกติจะมีอยู่แล้ว300
5: ค่ะได้รับอยู่300บาท
6: อาจจะเติมเพิ่มให
5: ้อีก700บาทรวมก็เป็น 1,000 บาทค่ะ
6: ก็แปลว่าในเดือนตุลาเดือนหน้าจะเติมให้1อีก700
5: อีก700รวมเป็น 1,000
6: สรุปก็คือในแง่มูลค่าเหมือนเดือนเดียวเดิม
5: ค่ะ
6: แต่เวลาเนี่ยใช้2เดือน
5: ตุลาพฤศจิกา
6: ทั้งนี้รองนายกเอกนิติระบุเหตุผลนะครับว่าสาเหตุที่จะออกมาตรการนี้
5: เกิดจากการปะทุระลอกใหม่ของวิกฤตสงครามตะวันออกกลางค่ะซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง
6: ผลักดันให้เงินเฟ้อของไทย
5: ปรับตัวสูงขึ้นแต่ 2.5%
6: การดำเนินการโครงการนี้จะใช้วงเงิน 43,000 ล้านบาทซึ่งทั้งหมดนี
5: ้ดึงมาจากวงเงินที่เหลืออยู่นะคะคือเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านของวงเงินกู้ก้อนแรกก็คือ 200,000 ล้านบาท
6: ที่ใช้ในการเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานยังไม่ไปดึงเงินหรือไม่ได้ไปดึงเงินมาจากเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานท่านผู้ชมโดยคุณเอกทิติอธิบายขยายความก่อนจะย้ำนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ฉบับเพิ่มเติมเนี่ยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 47.05 ล้านคนแบ่งออกเป็น2โครงการย่อยอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการหรือบัตรคนจนให้ผู้มีบัตรสวัสดิการโดยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เนี่ยไม่เกิน 14.5 ล้านคนประกอบด้วย
5: ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียน 9.5 ล้านคน
6: แล้ว
5: ผู้ที่ไม่ผ่านที่อยู่ระหว่างการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะมีอีกประมาณ5ล้านคน
6: ขนาดเดียวกันอีกอันนึงก็คือไทยช่วยไทยพัฒน์60 40ฉบับเพิ่มเติม
5: นี้จะครอบคลุมประชาชนไม่เกิน 32.5 ล้านคน
6: ส่วนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เดิมที่ไม่ได้ผ่านคุณสมบัติบัตรคนจนเนี่ยก็25ล้านคนก็ปรากฏว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ 5.9 ล้านคนถูกไหม
5: ใช่ค่ะคือมีบัตรปี65เดิมที่ไม่ได้ผ่านคุณสมบัติรอบใหม่อะค่ะประมาณ 5.9 ล้านคน
6: อันนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มก็แปลว่าเดี๋ยวต้องจัดการกันแหละภายในสิ้นเดือนกันยายนจะรู้ท่านผู้ชม
5: ค่ะ
6: ที่ยื่นขอทบทวนเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าพอสิ้นเดือนกันยาถ้าท่านกลายเป็นผู้มีสิทธิ์บัตรคนจนท่านก็ใช้สิทธิ์เติมเงิน700
5: ใช
6: ่ถ้าท่านเป็นผู้มีไม่มีสิทธิ์บัตรคนจน
5: ค่ะ
6: ท่านก็มาใช้60 40
5: ท่านก็จะได้ 1,000 ใช้2เดือน
6: ใช้2เดือน
5: ค่ะ
6: ทั้งนี้ทั้งนั้นรองน้ำตีระบุนะครับว่าการดำเนินการในส่วนนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ 0.1% อันนี้ประเมินเฉพาะเม็ดเงินที่รัฐบาลลงไปยังไม่รวมเม็ดเงินที่ประชาชนสมทบไอ้ 40% เนี่ยรอบก่อนหน้านี้ที่ทำไปไทยช่วยไทยพัฒน์เฟสแรก4เดือนเนี่ย
5: กระตุ้น GDP ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นไปแล้วถึง 0.38 ถึง 0.4% ค่ะ
7: สาเหตุอันที่1มาจากวันนี้เนี่ยราคาพลังงานวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางมันกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นนะครับทั้งราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันดีเซลและราคาน้ำมันเบนซินในตลาดโลกวิกฤตระลอกที่2เกิดจากค่าครองชีพเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและวิกฤตที่3คือกำลังซื้อที่ลดลงคลื่นทั้ง3ลูกเนี้ยมันกลับมากระแทกประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งถือเป็นเหตุผลครับที่คณะรัฐมนตรีได้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเม็ดเงินที่ใช้เนี่ยเราใช้โครงการ 200,000ล้านบาทแรกนะครับที่มีเหลือเงินอยู่ประมาณ 44,000 ล้านนะครับบาทจะเอามาใช้1คือมาเติมวงเงินบัตรสวัสดิการนะครับให้เป็น 1,000 บาทจากเดิม300บาทเติมอีก700บาทเป็น 1,000 บาทนะครับก็สามารถเอามาช่วยประคองในช่วงเดือนตุลาคมอันที่2คือคนที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็จะให้อีก 1,000 บาทเช่นเดียวกันแต่สามารถใช้ไปได้2เดือนเลยเพราะข้อมูลล่าสุดที่เราบอกมาในช่วง3เดือนกว่าที่ผ่านมามีหลายคนที่อาจจะใช้ไม่หมดนะครับใช้เวลาใช้ไม่หมดก็เลยเงินเหลือเราก็เลยขยายให้ทั้ง2เดือนเลย
6: ท่านผู้ชมที่ผ่านมาท่านได้ข้อมูลว่าที่ได้ไปเดือนละพันเนี่ยเดือนนั้นใช้ไม่หมดโอ้โหกระเม็ดกระแหม่ดีนะอาจจะหมายถึงเอาตามความจำเป็นเดือนละพันเนี่ยใช้ไม่หมดหรืออาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ที่ต้องเอาออกมาสมทบเนี่ยอีก 40% ของตัวเองประมาณสัก700
5: อาจจะไม่มี
6: อาจจะไม่มีหรือมีไม่พอเพราะฉะนั้นขยายเป็น2เดือนแต่เงินเดิม
5: 1,000
6: บาทปลัดกระทรวงกลางคลังเล่าว่ารุ่นแสงสนิทบอกนะครับตัวชมว่าการอัดฉีดเม็ดเงินกว่า 43,000 ล้านบาทจากเงินกู้ก้อนนี้ รัฐบาลก็เป็นการอธิบายย้ำว่าไม่ได้กู้เพิ่มนะ
5: เป็นการบริหารจัดการเงินภายใต้กรอบของพรก.กู้เงินเดิมค่ะก็คือ 400,000 ล้านบาท
6: แล้วก็ไม่ได้โอนงบประมาณจากแผนเงินกู้ส่วนที่2ด้วยก็ไม่ได้เอามาจากไอ้เปลี่ยนผ่านพลังงาน
5: นะหลังอะค่ะ
6: อันนั้นจะยังเป็นการยืนยันเลือกพวกโซล่ารูฟท็อป
5: ค
6: ่ะเพราะฉะนั้น
5: ก็ขอให้ทุกฝ่ายคลายข้อกังวลเรื่องการก่อหนี้เพิ่ม
6: ก็แปลว่าไม่ได้ก่อหนี้เพิ่มขนาดเดียวกันข้อดีของการดำเนินการโครงการในรูปแบบโคเปหรือร่วมจ่ายหรือ60 40
5: เป็นกลไกที่ดีกว่าการแจกเงินแบบให้เปล่าค่ะท่านปลัดบอกมันจะช่วยจูงใจให้ประชาชนดึงเงินในกระเป๋าสมทบใช้จ่ายร่วมกับเงินของรัฐ
6: มันจะก่อให้เกิดผลทวีคูณทางเศรษฐกิจเม็ดเงินจะลงสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นก็หมายถึงให้ประชาชนดึงเงินในกระเป๋าตัวเองมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยว่าอย่างนั้นเถอะทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือเรื่องไทยช่วยพัดไทยพัดไม่มีอะไรซับซ้อนรวมถึงบัตรคนจนเป็นไปตามที่ร้องอ้าวกันเมื่อวันก่อนเพราะเดิมคิดว่าได้2เดือนเดือนละพัน
5: ค่ะ
6: หรือบัตรคนจนก็เติม700 2เดือนเป็น 1,400 นี่ก็กลายเป็นว่า2เดือน 1,000 แล้วบัตรคนจนก็700
5: ค่ะ
6: ที่เป็นประเด็นที่ต้องตามกันต่อเอาเลยไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยท่านผู้ชมฮะอย่าลืมเป็นอันขาดว่าเขาจะสรุปประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่30กันยายนนี
5: ้
6: นี่อีกไม่กี่วันเนี่ยก็แปลว่ากลางสัปดาห์หน้าถูกไหม
5: ใช่ค่ะ
6: 30กันยายนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังเวนิตวิเศษสุรภูมิระบุครั้งตีเมื่อวานนี้ยังเห็นชอบการปรับปรุงฐานข้อมูลและการคัดกรองผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เนี่ยจากผู้ลงทะเบียนเนี่ย
5: 18.8 ล้านคนค่ะ
6: โดยได้มีการปรับลดสิทธ
5: ิ์ในกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกไปอย่างชัดเจนนะคะ อย่างเช่นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนี่ยค่ะก็จะมีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศดูแลอยู่แล้ว
6: เอาออกไป
5: อันนี้คือชัดเลยว่าต้องเอาออกเลยกับกลุ่มกรรมการวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนกรณีผู้ที่มีบัญชีหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้อันนี้จะยกเว้นให้กับผู้ที่ไม่เคยมีธุรกรรมซื้อขายหรือมีมูลค่าหุ้นหรือตราสารหนี้อยู่ไม่เกิน 5,000 บาท
6: ขณะที่มอเตอร์ไซค์ก็ตามนั่นแหละ
5: มอเตอร์ไซค์ที่อายุการใช้งานเกินกว่า15ปีอันนี้ก็ได้รับการยกเว้นค่ะไม่ถูกเอามานับเป็นทรัพย์สิน
6: เช่นเดียวกับรถยนต์รถพ่วงหรือรถใช้ในการเกษตร
5: ถ้ามีอายุการใช้งานเกินกว่า20ปีก็ได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกันค่ะ
6: อันนี้มันสับสนอยู่นิดหน่อยคือท่านโฆษกกระทรวงการคลังกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีระบบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากยศกสคดูกสศดูแลอยู่นี่ยังไงเข้าใจว่านักเรียนนักศึกษาทั่วไปเนี่ยไม่ได
5: ้ค่ะ
6: แต่มันมีประเด็นก่อนหน้านี้เนี่ยเกี่ยวกับกรณีเขาเรียกว่าอะไรนะกสนเดิมอ่ะ
5: อ๋อการศึกษานอกโรงเรียน
6: เพราะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการอัครนันท์กันกิตตินันท์ซึ่งดูแลเรื่อง

0: ที่ผ่านมามีนักเรียนนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็คือต้องตัดสินใจว่าจะเรียนต่อหรือจะรักษาสิทธิ์สวัสดิการของรัฐ
1: พูดง่ายๆคือคนเรียนในระบบสกลจำนวนหนึ่งบางคนไปลาออกเพื่อจะมาเอาสิทธิ์บัตรคนจน
0: ใช่
1: เอาเพราะฉะนั้นคุณอัครนันท์ กันกิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยศึกษาบอกครม.มีมติแล้วคืนสิทธิ์ให้ถูกไหม
0: ให้กับกลุ่มนี้ค่ะก็คือกลุ่มผู้ที่อยู่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.หรือสหรือกศน.เดิมนั่นแหละค่ะ
1: โดยที่เด็กคนหนึ่งไม่ควรจะต้องเลือกระหว่างอนาคตทางการศึกษาของตัวเองกับสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นเคินสิทธิ์ให้นะครับตัวชมในกลุ่มนี้อ้าวยังเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดระบบการศึกษาไปเนี่ยสามารถกลับเข้าสู่ระบบได้อีกครั้งหนึ่งไม่ต้องการให้เกิดภาพเด็กต้องหยุดเรียนจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวเอาเป็นว่ากระทรวงศึกษาธิการลดอุปสรรคให้โดยผลักดันผ่านมติครั้งตีคงจะหมายถึงในกลุ่มสกร.
0: ค่ะ
1: หรือ
0: กศน.เดิม
1: กศน.เดิมถูกไหม
0: ค่ะ
1: ทั้งหลายทั้งปวงนี้เดี๋ยวยงไปประเด็นซึ่งน่าจะร้อนแรงต่อเนื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาก
0: ยศ
1: เอาเดี๋ยวร้อนแน่ท่านผู้ชมฮะเพราะฝั่งหนึ่งก็บอกงบพอรัฐบาลอีกฝั่งหนึ่งคือฝ่ายค้านเอาตัวเลขมาแจกแจงบอกว่าพอได้ยังไงสภาพความเป็นจริงสถาบันการศึกษาบอกกับเด็กถ้าเงินกู้กยศไม่ถูกอนุมัติไม่ต้องเรียน มันจะทำให้เกิดการหลุดออกจากระบบการขนานใหญ่อันนี้กลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยท่านผู้ชมฮะเพราะกยศเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาไล่เรียงรายละเอียดกันในเรื่องนี้แต่กลับมาที่คู่ขนานกันกับเรื่องไทยช่วยไทยพัฒน์กับบัตรคนจนคืออะไรน้ำมันน
0: ้
1: ำมันรัฐบาลยืนยันไม่พิจารณาข้อเสนอลดภาษีน้ำมันแทนที่โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นอกจากไม่พิจารณาล่าสุดเมื่อวานนี้แม้ตลาดโลกจะลดลงมากมายในอัตราเทียบกันวันต่อวันเนี่ยนะครับท่านผู้ชม
0: คือน้ำมันเนี่ยลงวันที่5ติดต่อกันราคาหลุดแนวรับที่100ดอลลาร์แล้วนะคะ
1: เมื่อวานนี้เนี่ยตอนเช้ามืดลงไปเนี่ยโอ้เยอะเลยท่านผู้ชมสุดท้ายคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติไม่ลดราคาน้ำมันขายปลีกที่จะให้มีผลเช้าวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อวานที่เรานำเสนอไปเนี่ย
0: น้ำมันลงแรงมากกว่า 3% นะคะ
1: ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานเข้ามาหลุดแนวรับที่$100แล้วและราคาน้ำมันดิบโลกลดลงเป็นวันที่5ติดต่อกันอาฟัยไทยยังอดทนไม่ลดราคาขายปลีกเมื่อวานนี้กบน.แย่งผลการประชุมไม่ปรับอัตราขายปลีกราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดโดยราคาน้ำมันที่ลดลงเนี่ยหมายถึงตัวราคาโลกที่ลดลงเอาไปชดเชยกองทุน
0: ค่ะ
1: หมายความว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะได้ลดการอุดหนุนมีผลเช้าวันนี้เป็นต้นไปก็คือ
0: ดีเซลอะค่ะถ้าเป็นดีเซล B7 ลดการชดเชยลง86สตางค์ต่อลิตรนะคะเดิมเนี่ยชดเชยอยู่5.48 บาทสตางค์ก็ลดลงมาเป็นชดเชยอยู่ลิตรละ4.62 บาทสตางค์
1: เหลือไม่ถึง5บาทก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปรอบนี้เนี่ยชดเชยไปถึง9บาทกว่า
0: ก็เคยมี
1: นี่ลงมาครึ่งนึงแล้ว
0: 4.62 บาทสตางค์ค่ะ
1: หมายถึงอัตราการชดเชย
0: ค่ะ
1: เอาเงินจากกองทุนน้ำมันออกไปชดเชยเนี่ยก่อนหน้าพุ่งขึ้นไป9บาทกว่าดีเซล B7 วันนี้มีผลเหลือแค่
0: 4.62 บาทสตางค์ต่อลิตรค่ะสำหรับการชดเชยดีเซล B7
1: ส่วนแก๊สโซฮอล์9591
0: ก็ลดการชดเชยลงลิตรละ27สตางค์ค่ะเดิมเนี่ยชดเชยอยู่4.19 บาทสตางค์นะคะก็ลดลงมาชดเชยอยู่ที่3.92 บาทสตางค์ต่อลิตร
1: ก็เป็นอันว่าในระหว่างที่น้ำมันโลกลงขอความเห็นใจกันมั้งเพื่อจะ
0: เก็บเงินเข้ากองทุน
1: ไม่ใช่เก็บลดการชดเชย
0: ค่ะ
1: ลดการชดเชยเพราะกองทุนน้ำมันตัวเลขล่าสุดเท่าไหร่
0: เห็นว่าติดลบเนี่ย
1: ทำไมยังเป็นตัวเลข20กันยายนอยู่

0: 20กันยาติดลบอยู่ 92,286 ล้านค่ะคาดการว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมน่าจะติดลบ 100,000 ล้าน
1: เขาคาดอย่างนั้นแต่20กันยายนติดลบ
0: 92,286 ล้านค่ะ
1: โดยระบุยังเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
0: ราวๆ700ล้านบาทต่อวัน
1: ไม่ถึงแล้ววันนี้
0: เพราะว่าเรา
1: ลดการชดเชยลงมาตั้งเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ถึงแล้วแต่ถามว่าติดลบเพิ่มไหมติดลบเพิ่มเพราะยังต้องชดเชยอยู่ขณะที่ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลงติดต่อกันไปวันที่5ขณะที่ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยตึงราคาไม่ลดราคาต่อเนื่องมาหลายวันน้ำมันดิบโลกลดลงเป็นวันที่5ในการซื้อขายเมื่อวานนี้เพราะข้อที่1
0: ปริมาณการขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นค่ะจากการกลับมาเปิดใช้งานท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกและตะวันตก
1: 2
0: ข่าวที่ว่าอิหร่านพร้อมจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งใน7วันถ้าสหรัฐลดแรงกดดันทางทหารลง
1: นี่ฮะปรากฏในระหว่างการซื้อขายเนี่ยลดลงไปมากกว่า2ยูเอสดอลลาร์ต่อบาเรล
0: แต่ว่าหลังจากนั้น
1: เพราะอะไร
0: ค่ะ
1: ทำอีกแล้ว ไอ้ปัจจัยบวก2ข้อคือซาอุกลับมาเปิดใช้ท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกเพื่อออกทะเลแดงอีกครั้งหนึ่งกับอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซใน7วันถ้าสหรัฐลดแรงกดดันน้ำมันร่วงลงไปต่ำกว่า2ยูเอสแต่หลังจากนั้นทรัมป์พูดในเวทีสัมมนาสหประชาชาติดับความหวังโดยระบุว่าข้อตกลงสันติภาพจะเกิดขึ้น
0: หลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐก็คือช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนไปแล้ว
1: แปลว่าต้องรออีกเดือนกว่าเป็นอย่างน้อย
0: ค่ะ
1: เลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยต้นพฤศจิกายนทรัมป์บอกว่าถ้าไม่มีข้อตกลงสันติภาพ
0: เขาอาจจะทำลายล้างอิหร่านได
1: ้ประโยคนี้แหละดีดกลับเลย
0: น้ำมันทั้งสองตลาดราคาดีดตัวขึ้นมาเลยค่ะ
1: เมื่อปิดตลาดน้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอนเนี่ยก็ถือว่าลดลงแต่ก็ไม่ได้ลดลึกเหมือนก่อนหน้า
0: ค่ะ
1: คือปิดตลาดเนี่ยลดลง 1.09 ยูเอสดอลลาร์ต่อบาเรล
0: หรือว่าลงไป 1.09% ค่ะ
1: ถึงกระนั้นต่ำกว่า100
0: ปิดที่ระดับ 99.25 ดอลลาร์ต่อบาเรล
1: เช่นเดียวกับนิวยอร์ก
0: เวสเท็กซัสอินเทอร์มีเดียตค่ะรอบส่งมอบเดือนตุลาคมนะคะลดลง 1.19 ดอลลาร์หรือว่าร่วงลงไป 1.24% ปิดที่ระดับ 94.99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
1: นั่นแหละในช่วงราคาที่ดิ่งต่ำสุดของวันน้ำมันดิบมาตรฐานโลกที่อ้างอิงปรับลงมากกว่า2 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอย่างที่บอกแต่พอทำพูดปุ๊บดีดขึ้นมาหน่อย
0: ค่ะ
1: ไปฟังเสียงทำสักหน่อยท่านผู้ชมฮะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
2: I have centuries, but I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy?People and countries again. Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election because it doesn't make sense for them not to. I call on all nations to join us in enforcing the complete economic isolation of Iran until they stop their attacks on commercial shipping.Relinquish their nuclear ambitions and cease their support of terror. The terrorist regime is behaving badly, not because they are strong and confident, but because they are weak and desperate. If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace of Iranian terror, and oil prices will come plummeting down even lower than they were.This timely intervention, which averted a potential...
1: ผู้ชมสังเกตไหมทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์ในขณะที่ตัวแทนอิหร่านในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมองขึ้นไปที่ทรัมป์เนี่ยพูดต่อหน้าผู้แทนอิหร่านรวมถึงนานาชาตินี่พูดตรงนี้เลยในทำนองว่านี่สามารถจะทำลายล้างอิหร่านได้ทันทีถ้าไม่มีข้อตกลง เขียนภาพมาสักครู่นี้ข่าวนี้โลกจับตาดูนายกอนุทินชาวรกูลเนี่ยไปอยู่ในวงนี้ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ท่านนายกตีอนุทินชาวรกูลแห่งประเทศไทยกับคณะเข้าไปด้วยประโยคสำคัญของทรัมป์ผมต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อให้อิหร่านได้กลับมาฟื้นฟูและสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาหรือไม่หรืออิหร่านอาจจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางหรือแม้แต่ในโลกอันนี้ทางนึง
0: ค่ะ
1: หรือว่าผมควรจะทำลายล้างอิหร่าน
0: ให้สิ้นซากอย่างรวดเร็ว
1: พูดไปตัวไทยอิหร่านในที่ประชุมก็มองอยู
0: ่ค่ะ
1: ยังไงต่อ
0: หรือผมควรจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข็นฆ่าหรือทำลายผู้คนและประเทศต่างๆได้อีกต่อไป
1: ทรัมป์บอกว่า
0: ผมควรจะส่งพวกเขาลงนรกขุมลึกโดยไม่มีทางรอดและไม่มีความหวังที่จะสร้างความยิ่งใหญ่หรือสืบทอดคนรุ่นหลังต่อไปเลยหรือเปล่า
1: แต่ผมเชื่อว่า
0: เราจะบรรลุข้อตกลงกันได้ทันทีหลังการเลือกตั้งเพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่พวกเขาจะไม่ทำเช่นนั้น
1: ไอ้นี่หลังการเลือกตั้งประโยคเนี่ยก็หมายถึงต้นพฤศจิกาไปแล้วที่โยงกับราคาน้ำมันนอกจากการเรียกร้องให้ทุกชาติที่อยู่ในวงประชุมร่วมมือกับสหรัฐในการโดดเดี่ยวอิหร่านทางเศรษฐกิจอย่างสิ้นเชิงทรัมป์ก็ระบุนะครับว่าถ้าร่วมมือกันเราจะเห็นโลกที่ปราศจากภัยคุกคามจากการก่อการร้ายจากอิหร่านที่ยืดเยื้อมา51ปีและราคาน้ำมันโลกจะดิ่งลงต่ำกว่าระดับเดิมอย่างมากนี่คือสุนทรพจน์ของธรรมอย่างที่ว่าท่านผู้ชมมันก็เลยทำให้เกิดความไม่แน่นอนแต่ในภาพของเศรษฐกิจที่แท้จริงมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมก็คือมีรายงานนะครับว่าซาอุดิอาระเบียหลังจากถูกฮูตีโจมตีท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกจนต้องรับงานขนถ่ายน้ำมันที่เมืองยานบูบริษัทซาอุดีอารามโกยังสามารถจะขนถ่ายน้ำมันดิบ14ล้านบาร์เรลเปลี่ยนจากท่อมาลงเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่7ลำ
0: ใน
1: อ่าวอาหรับซึ่งมีการรายงานว่าข้อมูลดาวเทียมและระบบติดตามเรือแสดงเห็นว่าน้ำมันของซาอุเนี่ย
0: ที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอมูซค่ะมีปริมาณเฉลี่ยประมาณ 2.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วง6วันที่ผ่านมานะคะ
1: เพิ่มขึ้นจากระดับ
0: ประมาณ 700,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม
1: แปลความว่าก็มาใช้ขนส่งทางเรือมออกทางฮอมูซ
0: ค่ะ
1: กับอีกทางหนึ่งแหล่งข่าว3รายให้ข้อมูลว่าซาอุได้เริ่มกลับมาเปิดใช้ท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกอีกครั้งหนึ่ง
0: แล้วก็อาจจะกลับมาส่งออกน้ำมันจากท่าเรือยานบูได้อีกครั้งหลังวันอังคารนี้
1: อ้าวทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเราทั้งสิ้น 6:20 น.เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
2: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Xtat Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Xtat Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี
4: ้ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพง
5: ๆไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงหรือยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: ทำที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
8: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
9: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
8: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
9: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
11: พัน
12: ค่ะ
11: เป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจนะครับท่านผู้ชม
12: ไทยช่วยไทยพลัส 1,000
11: ไม่เอาเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้าใจผิดไทยช่วยไทยพลัส 1,000 ใช้2เดือน
12: โอเค
11: เป็นเงื่อนไข
12: ค่ะ
11: ข้อความให้โดนใจเมื่อวานนี้มีหลายคนมาถามผมนะเข้าใจผิด
12: นึกว่าได้เดือนละ 1,000 เหมือนเดิมจริงๆ2เดือนแต่ 1,000 นะคะ
11: 2เดือนแต่ 1,000 เพราะมีเสียงสะท้อนจากประชาชนว่าพันหนึ่งเนี่ยใช้ไม่หมดที่คุณเอกนิติบอกอ่ะ
12: ค่ะ
11: เพราะฉะนั้นงบมันก็มีตรงนี้แหละคือยังไม่ต้องไปเอางบส่วนอื่นมาใช้และยังไม่ต้องไปดึงเงินกู้ก้อนหลังอีก 200,000 ล้านที่ใช้เรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้ก็อะไรนะ
12: ไทยช่วยไทยพลัส 1,000 ใช้2เดือน
11: ไทยช่วยไทยพลัส 1,000 ใช้2เดือนข้อความยาวหน่อยเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันช่วยรัฐบาลนิดนึงส่วนข้อความเรื่องอะไรก็ได้กลับมาดูประเด็นร้อนท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ร้อนมากอันนี้มาจากเพจผมทราบว่าเพจนี้มีความโด่งดังคนจำนวนมากเนี่ยให้ความเชื่อถือ นั่นก็คือเพจที่ชื่อว่าทีลมฟ้าอากาศทีลมฟ้าอากาศเนี่ยโด่งดังที่สุดเนี่ยแล้วหลายคนบอกว่าหลายทีบอกแม่นแต่มันก็ไม่ใช่เป็นทางการไงก่อนหน้าที่เคยบอกว่าแม่นเนี่ยมหาวิทยาลัยภัยหัดใหญ่เมื่อปีที่แล้วที่บอกว่าจะเกิดฝนตกแบบทั้งวันทั้งคืนแล้วมันเกิดไงมหาวิทยาลัยภัยหัดใหญ่อ่ะ
12: นี่ค่ะ
11: คงจะจำได้อ่ะ
12: ตอนนั้นที่โพสต์ก็คือบอกเหลืออีก3ชั่วโมงหัดใหญ่จะเจอมหาอุทกภัยแบบที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนให้รีบขึ้นที่สูงหาที่ปลอดภัยพออยู่ได้ก่อนเพราะฝนจากสะดาวหนักมากมวลน้ำมหาศาลกำลังหลากเข้าใจกลางเมืองหัดใหญ
11: ่เนี่ยอันนี้เนี่ยทำให้เพจนี้ดังครั้งนั้นเนี่ยคงจะจำได้ตอนนั้นเนี่ยผู้เกี่ยวข้องยังผัดข้าวอยู่เลยอย่างนายกแป้นอย่างเงี้ยหรือท่านนายกเราเนี่ยคือหลังจากนั้นนี่มันตกแบบไม่ลืมหูลืมตาทั้งวันทั้งคืนที่เป็นที่มาที่เรามารู้จักคำว่าเรนบอมท่านผู้ชมฮะประเด็นก็คือเมื่อวานนี้เพจเดียวกันนี้เนี่ยโพสต์ข้อความว่าเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนับจากนี
12: ้มหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคในเวลาเดียวกันจะเกิดความสูญเสียทางทรัพย์สินมหาศาลในลุ่มน้ำนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดสระแก้วรวมถึงเขาใหญ
11: ่และ
12: น้ำท่วมที่รับลุ่มภาคกลาง
11: อันนี้ท่อนที่สองแล้วนะภาคกลางแล้ว
12: ลุ่มน้ำลำคลองหนองบึงต่างๆน้ำท่วมทุ่ง
11: และพาร์ทที่สาม
12: รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเสี่ยงน้ำท่วมขังทุกเขต
11: เพราะฝนจะถล่มอย่างบ้าคลั่งทั้งวันทั้งคืน
12: ตั้งแต่ช่วงคืนวันที่24ถึง27กันยายนนี
11: ้โค้ดข้อความว่าขอให้เตรียมตัวรับมือกับสภาวะฝนตกหนักแช่ทั้งวันทั้งคืน
12: ให้วางแผนการเดินทางติดตามข่าวสารการเตือนภัยของหน่วยงานในพื้นที่
11: เตรียมเรือ
12: ชาร์จแบตเตอรี่สิ่งของจำเป็นน้ำดื่มยาสามัญบัตรประชาชนห้ามขาด
11: อาหารที่พร้อมทานและไม่เสียง่าย
12: ยกทรัพย์สินสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงรอเอาไว้ได้เลย
11: โดยเฉพาะลุ่มน้ำปราจีนบุรี
12: อาจจะมีสารพิษปนเปื้อนลอยมาด้วยซึ่งหากสัมผัสอาจจะส่งผลต่อร่างกายโดยตรงหลีกเลี่ยงได้จะดีที่สุด
11: ก่อนจะทิ้งท้ายว่า
12: ทั้งนี้ยังไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับเนื่องจากเป็นการคาดการณ์ของแบบจำลอง ECMWF ซึ่งผลลัพธ์การวิเคราะห์ความรุนแรงยังเปลี่ยนแปลงได้อยู่ผมจะอัปเดตข้อมูลอีกทีโปรดติดตาม
11: ท่านผู้ชมโพสต์นี้ได้รับความสนใจมากถามว่าทำให้เกิดความตื่นตกใจไหมถ้าเป็นผมตื่นตกใจ
12: ใช่ค่ะ
11: ตื่นตกใจถ้ามันจะมาเกิดภาคตะวันออกแล้วต่อเนื่องมาถึงกทม.ปริมณฑลที่จะเป็นลักษณะฝนตกแช่ทั้งวันทั้งคืน
12: บอกฝนจะถล่มอย่างบ้าคลั่งอะค่ะ
11: นี่ส่วนตัวผมผมอาจจะต้องเตรียมเรืออันนี้ส่วนตัวนะเพราะต้องมาทำงานถ้าฝนตกไม่ลืมหรือลืมตาเนี่ยท่านผู้ชมฮะเต็มแบตเตอรี่อะไรต่างๆอาหารที่พร้อมทานแล้วไม่เสียง่ายนั่นท่านผู้ชมไม่นานหลังจากเพจนี้ข้อความนี้ถูกแชร์ต่อไปจนมากจู่ๆเปลวหายไปจากระบบ
12: คือหลายคนก็เลยสงสัยค่ะ
11: หายไป
12: หายไป
11: ขนาดเดียวกันคือช่วงเวลานั้นเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทยก็ได้รายงานนะครับผู้ชมว่าจะมีฝนหนักมากแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่มีเพจนี้นำเสนอ Facebook Cofact ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลและคอยตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ว่าจริงหรือเท็จก็ได้แพร่ข่าวแพร่ข้อความสยบข่าวลือโดยระบุว่าได้ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่องสภาพอากาศและการแจ้งเตือนภัยพิบัติโคแฟกเนี่ย อันนี้ก็ถือว่าเอกชน
12: ค่ะ
11: เข้าไปตรวจสอบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงระบุเนื้อหาที่ตรวจสอบก็คือของคุณทีลมฟ้าอากาศเนี่ย
12: ที่บอกเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงค่ะจะเกิดมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกส่วนกรุงเทพปริมณฑลก็เสี่ยงน้ำท่วมขังทุกเขตจากฝนที่ถล่มอย่างบ้าคลั่ง24ถึง27กันยา
11: 24คือพรุ่งนี้
12: ค่ะ
11: ผลการตรวจสอบเทโคแฟกเขาบอกคือเนื้อหานี้สร้างความตื่นตระหนก
12: และไม่ใช่ข้อความเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11: เขาตรวจสอบเมื่อวานนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่กรมอุตุและปภ.ยืนยันกับโคแฟกว่าข้อความดังกล่าว
12: ไม่ใช่ข้อความเตือนภัยจากทั้งสองกรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่ติดตามข้อมูลด้านสภาพอากาศและเตือนภัยพิบัติโดยตรง
11: ก็ไม่ใช่อยู่แล้วอย่างไรก็ตามโคแฟกเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่กรมอุตุ
12: ให้ข้อมูลว่าขณะนี้เป็นฤดูฝนจึงมีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักจากร่องอิทธิพลจากอิทธิพลของร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำได
11: ้ขณะที่เจ้าหน้าที่ปภ.ระบุว่า
12: ถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉินปภ.จะแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าเซลบอร์ดแคสต์ค่ะ
11: จากนั้นก็เป็นการไล่เรียงข้อมูลกรมอุตุกรมชลประทานการแจ้งเตือนของปภ.คือ10จังหวัดภาคกลางทั้งหลายทั้งปวงนี้ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งท่านผู้ชมฮะก็ปรากฏว่าเพจ Anti Fake News Center ก็คือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมโพสต์ทีเดียวการเตือนภัยพิบัติเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าตั้งอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเจตนาสร้างความตื่นตระหนกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เนื่องจาก
5: สภาพอากาศและภัยพิบัติเป็นเพียงการคาดการณ์ที่ไม่สามารถยืนยันผลลัพธ์ล่วงหน้าได้แน่นอนจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงเท่านั้นโปรดหลีกเลี่ยงการเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลพยากรณ์ที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาชัดเจน
11: ท่านนี้เราต้องกลับมาที่ผมพูดส่วนตัวผมตื่นตระหนกแต่ผมคิดว่าดี
12: เราจะได้เตรียมตัว
11: ถูกไหม
12: ค่ะ
11: อาจจะได้เตรียมตัวเราไม่ถึงขนาดตื่นตระหนกที่ไปทำอะไรที่มันไม่มีเหตุไม่มีผลนะ
12: ค
11: ่
12: ะ
11: ในมุมหนึ่ง
12: ค่ะ
11: คำว่าตื่นตระหนกมันมีบวกมันมีลบถูกไหม
12: ค่ะ
11: ตื่นตระหนกนี่ก็แปลว่าผมจะได้ตระหนักท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงไม่แน่ใจว่าเนื่องจากกรมอุตุอยู่ภายใต้กระทรวงอะไรกระทรวงดิจิทัล
12: ดี
11: ไอ้ที่เปลวไปไม่แน่ใจว่าฝีมือใครหรือจะมีใครไปสแปมหรือมีใครเป็นรายงาน
12: ร
11: ีพอร์ต
12: จนกระทั่งเปลวไป
11: หรือจะไปเพราะว่าอยู่ภายใต้ดีน
12: ะ
11: กรมอุตุเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายหลังจากเปลวไปกลับมาอีกทีโพสต์ข้อความว่าผมทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ
12: ไม่ได้มีเจตนาทำให้ผู้คนตื่นตระหนกหยุดสแปมได้แล้ว
11: ก่อนจะโพสต์อีกหลังสร้างเพจใหม่ย้ำว่าผมขอยืนยันว่า
12: จะเกิดฝนตกหนักแช่ทั้งวันทั้งคืนจริงช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้โดยเฉพาะภาคตะวันออกหลายพื้นที่และภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเสี่ยงน้ำท่วมขังรอระบายหลายเขตรวมถึงภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างบางพื้นที่หลายเวลาแน่นอนอยู่ที่ท่านแล้วว่าเลือกที่จะเชื่อหรือไม่
11: ทั้งหลายทั้งปวงนี้กรมอุตุเองท่านผู้ชมกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทยได้โพสต์กราฟิกอธิบายความหมายมหาอุทกภัยพร้อมกับการรายงานสถานการณ์ฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่ปัจจุบันโดยระบุว่าเป็นฝนตกตามฤดูกาลไม่มีพายุเข้าแต่เกิดจากอิทธิพลของร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำในเดือนกันยายนเนี่ยจะมีฝนตกชุกหนาแน่น 60% ถึง 80% ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่าอะไรคือมหาอุทกภัยแน่นอนมันโยงเรื่องนี
12: ้
11: คือถ้าแบบผ่านใหญ่ปีที่แล้วและถ้าทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมาแน
12: ่
11: คุณชัชชาติก็คงเคยบอกตอนนั้นถึงขนาดต้องเตรียมการจำได้ไหม
12: จำได้ค่ะ
11: ถ้าตกแบบไม่หยุดแล้วก็อยู่กับที
12: ่
11: เรนบอมแต่กรมอุตุก็ยืนยันว่ามหาอุทกภัยไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นร่วมกันทั้งพายุหรือพายุโซนร้อนร่องมรสุมที่มีกำลังแรงและแช่ตัวไปเวลานานรวมถึงฝนตกหนักรุนแรงในบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่องการเตรียมพร้อมรับมือคือสิ่งสำคัญ ให้ติดตามการพยากรณ์และสถานการณ์จากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมนี่ฮะเพราะฉะนั้นอุตุบอกปัจจุบันคือ1
5: ไม่มีพายุเข้าค่ะ
11: 2
5: ฝนตกหนักหลายพื้นที่
11: 3
5: เป็นฤดูฝนปกติในช่วงเดือนกันยายนที่จะมีฝนตกชุกหนาแน
11: ่
5: น
11: แต่ถ้าเป็นกรณีมหาอุทกภัยมันต้องเป็น1
5: มีพายุดีเพรสชันหรือพายุโซนร้อนพัดผ่านโดยตรง
11: ซึ่งตอนนี้ไม่มี
5: ค่ะ
11: 2
5: ร่องมรสุมมีกำลังแรงจัดและแช่ตัวเป็นเวลานาน
11: นี่ตอนนี้ยังไม่มี3
5: ฝนตกหนักรุนแรงเป็นบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
11: ก่อนที่กรมอุตุนี่เหมือนเป็นการสู้กันทางสงครามข่าวสารจะแก้ไขข้อความในช่วงท้ายในเวลาต่อมาท่านผู้ชมว่านี่ไง
5: ตั้งสติติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดอย่าตกเป็นเหยื่อข่าวลืออ
11: ้าว23ใช่ไหม
5: 24ค่ะถึง27
11: พรุ่งนี้ก็รู้แล้วเนี่ย
5: พรุ่งนี้24
11: พรุ่งนี้ก็รู้แล้วถูกไหม
5: ไปจนถึงวันอาทิตย์27ค่ะ
11: ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนักข่าวต้องตรวจสอบกันขนาดใหญ่เอาตั้งแต่กรมอุตุก่อนเลยท่านรองอธิบดีเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงรวมถึงก็มีการโพสต์คลิปคำให้สัมภาษณ์ของท่านณัฐวุฒิแดนดีกรณี Facebook ทีลมฟ้าอากาศที่ว่านี้โพสต์เตือนภัยนี่แหละคุณณัฐวุฒิเปรียบเทียบกรณีที่เพจเขาโด่งดังจากการที่เคยเตือนเรื่องน้ำท่วมหาดใหญ่ปีที่แล้วโดยท่านที่ดีระบุว่าบริบทของสองเหตุการณ์มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงกรณีหาดใหญ่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวตรงอ่าวไทยแล้วอยู่ใกล้กับทะเลเมื่อหย่อมความกดอากาศต่ำยกตัวและทวีกำลังแรงขึ้นก็สามารถเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งได้ทันทีประกอบกับตอนนั้นมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณนั้นก็เลยทำให้เกิดสถานการณ์ที่รุนแรงแน่นอนนั่นคือหาดใหญ่แต่สถานการณ์ในครั้งนี
5: ้ย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ห่างไกลออกไปถึงประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ตอนล่างค่ะ
11: นอกจากนี
5: ้ย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวเนี่ยยังต้องเคลื่อนผ่านแผ่นดินของประเทศกัมพูชา
11: ทำให้ย่อมนี
5: ้มันจะก่อตัวได้ไม่ดีและมีกำลังไม่แรงมากนัก
11: ก่อนจะเคลื่อนที่ผ่านภาคตะวันออก
5: ภาคอีสานตอนล่างและเข้าสู่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานคร
11: ท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิระบุว่าข้อมูลจากเพจทีลมฟ้าอากาศเป็นเพียงการประเมินจากโมเดลรูปแบบเดียว
5: ในขณะที่กรมอุตุเนี่ยใช้โมเดลมากกว่า10รูปแบบเพื่อประเมินความแม่นยำ
11: จึงขอยืนยันว่า
5: ลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรง
11: คุณณัฐวุฒิย้ำว่าปัญหาหลักที่แท้จริงและน่ากังวล
5: ไม่ได้อยู่ที่ลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้โดยตรง
11: แต่มันเป็นผลกระทบจากฝนที่ตกติดต่อกันสะสมหลายวันก่อนหน้านี้ทำให้พื้นดินในภาคกลางตะวันออกโดยเฉพาะเขาใหญ่อุ้มน้ำไว้เต็มที่ 100% แล้วถ้ามีฝนตกลงมาซ้ำ
5: ดินมันจะไม่สามารถซับน้ำได้แล้วอะค่ะมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมหรือน้ำป่าได้ง่ายขึ้น
11: ท่านรองอธิบดีระบุว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ละพื้นที่แนวฝนฟังดีๆจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกก่อนในวันที่25
5: กันยาม
11: ะรืนนี้ถูกไหม
5: มะรืน
11: โดยช่วงเวลานั้น
5: คาดว่าจะมีปริมาณฝนตกหนักวันละ100กว่ามิลลิเมตร
11: ถ้าสะสมถ้าตกต่อเนื่องกันสัก3วัน
5: วันละ100กว่ามิลลิเมตรก็เป็น300กว่ามิลลิเมตร
11: หรือเขาใหญ่จะมีปริมาณฝนคาดว่าเติมเข้าไปประมาณวันละ100กว่ามิลลิเมตร
5: ดังนั้นมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากค่ะ
11: ก็อาจส่งผลกระทบไปถึงปราจีนบุรีสระบุรีส่วนพัทยา
5: พัทยาก็คาดว่าจะมีฝนตกวันละ100กว่ามิลลิเมตรเช่นกันค่ะ
11: แต่เนื่องจากระดับพื้นที่มีความลาดชัน
5: ดังนั้นพัทยาก็จะระบายน้ำได้เร็วกว่า
11: ภาคกลางกทมปริมณฑล
5: คาดว่าฝนจะตกหนักสุดเนี่ยช่วงวันที่26กันยาค่ะ
11: กทม
5: คาดว่าจะมีฝนประมาณ35ถึง50มิลลิเมตรหรืออาจจะถึง60มิลลิเมตร
11: ซึ่งเมื่อฝนตกในสภาพที่ดินรับน้ำไม่ไหวมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหา
5: น้ำรอระบายแล้วก็มีน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจรได้ง่าย
11: เพราะฉะนั้นภาครัฐเตรียมความพร้อมนี่ไปประชุมร่วมกับรองนายกเอกนิตินะมีข้อสั่งการให้เตรียมพร่องน้ำไว้ล่วงหน้า2วันเตรียมรับมือฝนและรอกใหม
5: ่แล้วก็ให้เตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องสูบน้ำด้วย
13: ไป อะไรเนี่ยมันรุนแรงเกินจริงไปหน่อยไอ้ระดับนั้นน่ะมันต้องเป็นพายุเข้าพายุหมุนเขตร้อนเลยมาเป็นก้อนเลยอ่ะไอ้นั้นน่ะตกแบบไม่ลืมหูลืมตา3วัน3คืนอย่างนั้นน่ะอันนั้นมีโอกาสแต่เหตุการณ์ที่จะเกิดใน3วันข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันเป็นแค่ฝนจากร่องกับแค่หย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ในร่องสเกลมันต่างกันเยอะครับเพจเขาอาจจะเยอะนานมากเขาเลยอยากได้ยอดวิวอยากได้อะไรสักอย่างหรือเปล่
14: า
13: ก็เลยประโคมเยอะไปหน่อยแล้วคือห่วงอย่างนี้ครับคือห่วงว่าความสามารถของการรับน้ำของชั้นดินเนี่ยมันไม่มีในภาคกลางและภาคตะวันออกฝนอาจจะตกระดับที่เป็น35มิล50มิลเนี่ยมันก็เป็นน้ำที่ไหลผ่านหน้าดินได้แล้วครับพอมันไหลผ่านหน้าดินเยอะๆพื้นที่เยอะหน่อยกว้างหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำก้อนที่สามารถที่จะทำให้ท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้พื้นที่เสี่ยงก็คือพื้นที่ที่มันมีการท่วมซ้ำซากนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ที่เป็นเขาใหญ่นะครับแล้วปลาจีนสระบุรีก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากด้วยปัจจัยที่ฝนสะสมอยู่ก่อนหน้าแล้วแล้วมีฝนร้อนที่มาเติมมันก็เลยทำให้ศักยภาพการอุ้มน้ำของดินเนี่ยมันไม่มีแล้วก็พื้นที่ทางน้ำภาคตะวันออกเนี่ยก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยพัทยาซึ่งมันก็ท่วมอยู่แล้วแหละถ้าฝนตกระดับที่เป็นร้อยมิลเนี่ยแต่รอบนี้ก็เป็นวันละร้อยกว่ามิลเหมือนกันวันละร้อยกว่ามิล3วันเนี่ยก็300กว่ามิลนะครับน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำท่วมที่ในพื้นที่ซ้ำซากหรือน้ำที่รอระบายด้วยปัจจัยที่เข้าไปสามารถอุ้มน้ำได้จากดินที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับอันนี้คือปัจจัยที่ความเสี่ยงนะ
11: ขณะที่กรมอุตุเองเผยแพร่คลิปของท่านณัฐวุฒิรอธิบดีนี่แหละเตือนในมุมของอุตุเนี่ยบอกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งเป็นเกณฑ์ไม่ปกติแต่ไม่ได้เดือดรุนแรงคำว่าฝนตกหนักหรือหนักมากเป็นคำปกติกรมอุตุผมอ่านกับน้องไว้อยู่ทุกวันเนี่ย
14: ค
11: ่
14: ะ
11: ภาคนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากถูกไหม
14: ใช่ค่ะเป็นคำที
11: ่เพราะฉะนั้นท่านก็อธิบายว่ามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก23คือวันนี้ถึง27กันยายนกระทบอีสานตอนล่างตะวันออกก่อนขยายไปที่อื่นเริ่มตั้งแต่23คือวันนี้อีสานตอนล่างจะมีฝนตกหนักหรือระดับปานกลางขึ้นไปตะวันออกแถบจันทบุรีตราด24กันยายนเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยเพราะจะมีฝนเพิ่มขึ้นคือพรุ่งนี้และตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบุรีรัมย์โคราชรวมถึงภาคกลางบางส่วนพอ25กันยายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกในตะวันออกและอีสานโดยเฉพาะโคราชปราจีนบุรีนครนายก
14: ภาคกลางภาคตะวันตกกาญจนบุรี
11: 26กันยายน
14: ฝนก็จะยังตกต่อเนื่อง
11: นะ
14: แล้วพอ27กันยายนสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นค่ะ
11: อย่างไรก็ตามภาคตะวันออกเนี่ย
14: เป็นแนวรับลมมรสุมดังนั้นฝนจะยังมีอยู่ในจังหวัดตราดกาญจนบุรีและราชบุรี
11: เพราะฉะนั้นสรุปว่าทั้ง2ฝั่งมีฝนตกมาก
14: ค่ะ
11: ทั้งคู่แต่ที่ต่างกันก็คือว่ากรมอุตุบอกมันไม่ถึงขนาดทั้งวันทั้งคืนไม่ถึงขนาดทั้งวันทั้งคืนเช่นเดียวกับผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศสมควรต้นจันทร์ท่านก็ย้ำนะครับผู้ชมระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอิทธิพลของร่องมรสุมหย่อมความกดอากาศต่ำแต่จะไม่ได้มีฝนตกแช่ต่อเนื่อง24ชั่วโมงจนถึงขั้นเกิดมหาทุกขภัยรุนแรงทั่วประเทศอย่างที่มีความกังวลเดี๋ยวใส่บ่ายแดดออกตกเย็นก็อาจจะมีฝนตกมันเป็นฝนตามฤดูมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับการตก24ชั่วโมงแช่ๆแช่ๆ
14: ค
11: ่
14: ะ
11: พรุ่งนี้ก็รู้แล้วใช่ไหม
14: พรุ่ง24ค่ะ
11: เราก็ต้องเตรียมตัวเพราะทีลมฟ้าอากาศเมื่อวานนี้หลังจากตั้งเพจกลับมาใหม่หลังจากที่ปลิวไปกับรายงานต่อเนื่องระบบสงสัยเมื่อคืน
14: ปราจีนบุรีทดสอบระบบ
11: 6ชั่วโมง
14: ทะลุ161มิลลิเมตรแล้ว
11: และมีรายงานน้ำท่วมหลายพื้นที่ของปราจีนบุรีแล้วด้วยนะ
14: ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผมเตือนน้ำท่วมใหญ
11: ่ซึ่งจริง คือเมื่อวานนี้ถึงขนาดที่รอพอสอตอบ้านโคกอุดมกบินบุรีปราจีนบุรีแจ้งปิดให้บริการเมื่อวานนี้หรือจนกว่าสถานการณ์จะปกติเพราะน้ำท่วมนี่ฮะดูภาพเถอะสถานการณ์น้ำท่วมขังต่อมารอพอสอตอบ้านโคกอุดมแจ้งเพิ่มว่าปิดชั่วคราวเพราะน้ำท่วมในรอพอสอตอบ้านโคกอุดมปิดชั่วคราววันนี้กับวันพรุ่งนี้คือ23 24ต่อ หลังจากปิดเมื่อวานนี้
14: เพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้พร้อมและปลอดภัยค่ะ
11: นอกจากนี้เพจทีลมฟ้าอากาศเมื่อวานนี้โพสต์ต่อเนื่องรัวๆ Google ฝัดฮับประกาศเตือนน้ำท่วมครั้งใหญ่ในภาคตะวันออก
14: บางพื้นที่จะเริ่มวันที่25กันยายนนี้เลยโดยคาดการณ์จะมีประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง5ล้านคนครอบคลุมพื้นที่ 18,000 ตารางกิโลเมตรหรือมากถึง 11.2 ล้านไร
11: ่
14: ทำให้เหลือระยะเฝ้าระวังน้อยลงคำถามคือ Google อ้างอิงข้อมูลจากไหน
11: ต่อมาบอกว่าเดี๋ยวจะไลฟ์สดตอน 2 ทุ่มเพื่อจะย้ำว่าฝนจะถล่มทั้งวันทั้งคืนชนิดที่จะไม่เห็นไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันแน่นอนแต่ปรากฏว่าพอ2ทุ่มก็ไม่ได้ไลฟ์ทราบต่อมาว่าเนื่องจากเพจเพิ่งเปิด
14: คืออายุเพจเขาบอกยังไม่ถึง60วันตามที่กำหนดอะค่ะผมเพิ่งเปิดได้6ชั่วโมงดังนั้นก็เลยจะต้องโพสต์อัปเดตแทนนะคะ
11: ท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงนี้เพจทีลมฟ้าอากาศเดี๋ยวก็จะรู้กันแล้วถูกไหมล่าสุดก็ยังโพสต์ว่า Google ฝัดครับวิเคราะห์ภาคตะวันออกบางพื้นที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่รอบ40ปี
14: เริ่มขึ้นตั้งแต่ศุกร์นี้เป็นต้นไปไม่รู้จะจริงหรือไม่เชื่อหรือไม่เชื่อขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่าน
11: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีรายละเอียดของข้อความอ้างอิงว่าเพจโน้นเพจนี้หรือรายงานจุดนั้นจุดนี้อย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะสุดท้ายเอาเป็นว่าอันนี้มันเยอะเหลือเกินเนี่ยมีการวิเคราะห์บอกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร
14: ่วันนี้23ค่ะ
11: พรุ่งนี้24
14: บอกให้ดูชัดๆว่าพื้นที่เดิมๆเนี่ยเปื้อนสีกี่เวลาผมได้แบ่งภาพเป็นช่วง3เวลาให้แล้วก็คือบ่าย3โมงไปจนถึงเที่ยงคืน
11: ทั้งหลายทั้งปวงนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามกันดูเพียงแต่ผมจะแจ้งท่านผู้ชมว่านอกจากปราจีนบุรีเนี่ยเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าเกิดเหตุการณ์ฝนถล่มตอนตีสี่ในพื้นที่ปากช่องโคราชทำให้เกิดน้ำป่าหลากจากพื้นที่สูงลงสู่ชุมชนบ้านคลองเดือที่หมู่6ตำบลหมูเสียอำเภอปากช่องเข้าท่วมถนนกับพื้นที่รอบมอเตอร์ไซค์หลายคันที่เขาใหญ่เนี่ยถูกกระแสน้ำป่าพัดตกลงมาในคลอง
14: ยังไม่สามารถจะค้นหารถมอเตอร์ไซค์ได้เพราะว่ากระแสน้ำยังเชี่ยวกรากนะคะ
11: ผู้ใช้ Facebookคุณเวชยันเนี่ยได้โพสต์คลิปฝนตกหนักที่พื้นที่บ้านคลองเดือที่หมูสีปากช่องแล้วหลากซัดเอาเพิงพักของครอบครัวที่เป็นคนไว้บ้านไปกับกระแสน้ำรวมถึงมอเตอร์ไซค์เสื้อผ้าชุดนักเรียน
15: ไปทั้งรถทั้งเสื้อผ้าเด็กน้อยไปหมดเลยนะครับอันนี้คือหัวฝายคลองเดือนะครับเรียบร้อยเลยไปหมดเลยทั้งฝายไปทั้งฝายไปทั้งนี่เลยครับแคมป์เคยอยู่คนงานเคยอยู่ไปหมดเลย
11: ตั้งแต่ตีสี่นะฮะตั้งแต่ตีสี่ต่อมาปลัดอาวุโสรักษาการแทนอำเภอปากช่องณัฐพงษ์ทองดีลงพื้นที่ตรวจสอบ2จุดที่รับแจ้งจากกำนันหมูสีว่าฝนตกหนักตั้งแต่กลางดึกจนตีสี่เกิดน้ำป่าลงมาจากหน่วยพิทักษ์ผากระดาษเขาใหญ่เข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนริมคลองบางจุดเป็นแคมป์โครงงานโรงโครงการวนาสวรรค
14: ์ถูกน้ำพัดดินโคลนเข้าไปในบ้านเนี่ยประมาณ 5-6 หลังค่ะ
11: กับอีกจุดหนึ่ง
14: จุดที่2คือน้ำไหลท่วมถนนกับสะพานบริเวณถนนหลังวัดหมูสีแล้วก็น้ำท่วมสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านคลองเดือน้ำป่าเขาใหญ่ที่ไหลผ่านลงมาบริเวณศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ค่ะ
11: ขณะที่เพจที่นี่เขาใหญ่9โมงเช้าเมื่อวานนี้น้ำท่วมสะพานในพื้นที่หมูสีปากช่องจากอุทยานเขาใหญ่เพราะฝนตกแรงตอนตีสามตีสี่มวลน้ำนี้เนี่ยจะไปที่เขื่อนลำตะคองผู้ใหญ่บ้านนำลูกบ้านมาช่วยกันเอาเศษไม้ออกไม้ขวางทางน้ำรถเล็กผ่านไม่ได้
16: แห่งชาติเขาใหญ่เพราะว่าเมื่อคืนตีสามตีสี่ฝนตกแรงมากแรงมากมากแล้วก็จะตกติดต่อกันอีกหลายวันต้องเฝ้าระวังนะคะทุกคน
11: อันนี้คืออีสานตอนล่าง
16: มวลน้ำที่เห็น
11: ขนาดที่เมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมเมื่อคืนน้ำท่วมถนนสาย364ตะวันออกระยอง แยกไฟแดงขนส่งไประยองแล้วผู้ใช้ Facebook นันทิพัฒน์ภูเดชระบุว่าน้ำท่วมแล้วแล้วฝนยังตกนะรถคันหนึ่งพยายามจะขับลุยน้ำด้วยเครื่องดับคนขับไปผู้หญิงเปิดประตูรถออกมาตัดสินใจทิ้งรถเนี่ยทิ้งภาพนี้ไว้นี่เมื่อคืนนี้และเดี๋ยวกลับมา
0: เช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
17: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
18: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: โดนครับซื้อครับ
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
20: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
21: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
22: แดงแดงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
24: รุ่นใหม่ล่าสุด Miu X The Next P ครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่โชคอัพแบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Miu X The Next P สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: นายเฮิร์บกรีนบามทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
25: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุกยัวเวทูไลฟ์

0: ตลอดสัปดาห์นี้ที่รายการ Smart SME ขอรวบรวมผลิตภัณฑ์และความคิดที่คงคุณค่าปรัชญาดั้งเดิมสมุนไพรไทยใครว่าธุรกิจโบราณติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 14:20 น. 2 ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ

0: 7นาฬิกา2นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จริงๆลุ้นนะเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปถูกไหมกร
1: ุ
0: งเทพปริมณฑลเนี่ย
1: 24ถึง
0: แต่เริ่มตะวันออกก่อนถูกไหม
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ย้ำก่อนนะคือไม่ได้แปลว่าสุดขั้วแบบกรมอุตุบอกฝนไม่ตกไม่ใช่นะคืออุตุก็บอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ไม่ถึงขนาดทั้งวันทั้งคืน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ของคุณทีลมฟ้าอากาศเนี่ยบอกทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันกันเนี่ยเดี๋ยวก็รู้กลับไปที่ระยองเมื่อคืนที่ผ่านมานอกจากภาพที่น้ำท่วมถนน364ตอน2ทุ่ม50นาทีเมื่อคืนนี้ตรงแยกไฟแดงขนส่งใหม่หน้าดีโอซอนเนี่ยที่รถและผู้หญิงต้องทิ้งรถลงมายังมีคุณเอกวัชชัยจลาเก่งมหาศิลาโพสต์คลิปฟ้าร้องฟ้าแลบและเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ระยองไม่ได้ระบุพิกัดหรอกนี่เมื่อคืนนี้โอ้โหเสียงดั